0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ในช่วงนี้ก็เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ตรงไหนก็ทักทายเราทั้งสองคนได้นะเรียนวีรวันวรรุษพร้อมต้อมกับคุณภูเบศสุนีนะครับ
2: อาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังก่อนนะครับก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับกปภ.ครับเร่งสำรองน้ำดิบทั่วประเทศรับมือซูเปอร์เอลนีโญ
1: เ
2: ตรียมพร้อมน้ำประปาให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นและมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี2570ครับทางกปภ.ก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้มีการสั่งการ234สาขาทั่วประเทศครับเร่งสำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มการสูบแล้วก็กักเก็บน้ำดิบในสระพักน้ำให้เต็มศักยภาพนะครับพร้อมกับจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการบริหารจัดการระบบน้ำให้สามารถผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังและก็ปรับแผนการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ครับยังได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้กปภ.พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคหากต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดก็สามารถติดต่อได้ที่กปภ.สาขาในพื้นที่ของท่านนะครับหรือว่า PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ก็ดีนะเตรียมการไปล่วงหน้าเลย
2: ใช่เพราะว่ามันจะยาวไปจนถึงปี70
1: น่
2: าจะ
1: นะซูเปอร์เอลนีโญนี่นะมันมาแล้วด้วยนะแล้วก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นภัยแล้งก็จะมาด้วยแหละเนาะ
2: ถูกต้องนะคร
1: ับ เอาละช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณเดชวันคุณสุเกศครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เรามาต่อกันเลยนะให้ภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอุตสาคเนนะคะแหมฝีมือมนุษย์นี่แหละมันเยอะแยะไปหมดนะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะค่ะ
3: ธรรมชาติมีอยู่แล้วก็ไปเติม
2: ไปเติมเชื้อเพลิงสักหน่อยฝีมือมนุษย
1: ์ค่ะ
3: เออไปเห็นภัยพิบัติมากขึ้น
2: ครับ
1: เราจะพูดงี้ได้ไหมไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตานะมนุษย์เนี่ยเออ
2: ฮะอาจารย
3: ์ใช่ดีไหม
2: ได้ยินครับได้ยิน
1: อ๋อเสียงมันเมื่อกี้ขาดช่วงแต่อาจารย์ได้ยินแล้วค่ะ
2: เชิญเลยครับ
3: แน่นอนแล้วนะครับก็คือซูเปอร์เอริโย
1: มันมาแล้ว
3: แน่นอนมาแน่นอนมันจะเป็นอะไรแหละวงจรมันจะมีสามระลอก
1: ค่ะ
3: อันนี้เริ่มต้นแล้วมันจะไปหนักสุดก็คือระลอกที่สามก็คือปลายปี
2: ปลายปีนี้นะครับอาจารย
3: ์ใช่คิดอย่างนี้ก็ได้ฮะกรกฎาคมสิงหา
1: อ
3: ันนี้ระลอกแปดกันยาตุลาระลอกที่สองพฤศจิกายนธันวาคือระลอกที่สามไอ้ระลอกที่สามเนี่ยจะหนักสุดคือหมายความว่าความร้อนความแห้งแล้งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาสุมหนักที่สุดก็คืออีกวัน
1: ทีนี้เราก็จะไม่ได้สัมผัสว่าจะมีเดอะ

0: เวเตอร์แล้วสิคะไม่เคยว่าจะมีอากาศเย็นๆมาน่าจะไม่มีใช่ไหมอาจารย์เนาะช่วงปลายปลายธันวา
1: จะต้องดูว่ามวลอากาศเย็นจะไหวไห
2: มจะสู้ไหวหรือเปล่ากับเอลนีโญนะ
1: คือมวลอากาศเย็นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความชื้นสัมผัสด้วยพอมันมาเจออากาศแห้งความชื้นมันก็จะไม่มี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอมันไม่มีนั่นแหละครับแต่ถ้าเราได้สิ่งนี้นะครับก็คือในฤดูหนาวแต่หนาวไม่เยอะไม่จัดนะครับแล้วความชื้นสัมผัสไม่สูงเป็นอากาศที่แห้งขนาดหน้าหนาวปกติสมัยผมเป็นเด็กนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรียกว่าที่เด็กบ้านนอกเนาะเวลาหน้าหนาวนั้นเนี่ย
0: โอ้ผิวแห้งเลยอาจารย
1: ์แต่ดึงผิวแตกมันแตก
0: ด้วยใช่ค่ะ
1: เวลามาแล้วสมัยก่อนจะเรียกว่าคุกคุกคุกคุก
0: ปากแตกเลือดออกเลยนะอาจารย์โอ
1: ้แต่นั่นแหละจะแดงมาแล้วคุกคุกก็มาแล้วไม่ได
0: ้ค่ะโอ้ค่ะเห็นภาพเลยอาจารย
1: ์ก็มันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าข้อดีของยุคนี้ก็คือมันสามารถได้ยากรอากาศตรงนั้นได
0: ้ใช่ค่ะ
1: แต่ข้อเสียก็คือว่ามนุษย์มักจะไม่ค่อยเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะมักจะไปใจเอาดาบหน้าอย่างเดียวในตัวนี้นะมันก็เลยลำบากอย่างไรก
0: ็
1: ใช่ค่ะสมัยผมเป็นเด็กนะฮะหน้าฝนหน้าอะไรต่างๆทุกบ้านจะมีตุ่มน้ำเยอะมากเพราะมันไม่มีน้ำประปาครับสมัยก่อนไม่มีระบบน้ำประปาทุกบ้านก็จะมีตุ่มน้ำเก็บน้ำหรือในแต่ละชุมชนนะฮะก็จะมีบ่อน้ำสำหรับส่วนตัวนะฮะที่เก็บรักษาไว้พวกนี้แต่ถ้าในเมืองมันก็เลยกลายเป็นพอมันเป็นชุมชนเมืองสังคมเมืองมากขึ้นเราก็จะไม่มีตุ่มน้ำหรือไม่มีที่เก็บรักษาน้ำเอาไว
0: ้ค่ะ
1: ก็จะไปพึ่งอยู่ที่ระบบสาธารณูปโภคหลักน้ำประปาอะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่พลาดอย่างนี้นะครับก็คือประปาก็จะมีการปล่อยน้ำที่ไม่ทั้งวันประมาณถ้ามันเป็นช่วงที่มันซุปเปอร์เอเนอร์จีอีกปริมาณน้ำมันจะไม่เพียงพอพอมันไม่เพียงพอแล้วเนี่ยนะครับการอุปโภคบริโภคของคนก็จะถูกกระทบพอถูกกระทบแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในวิถีชีวิตปกติมันก็จะไม่ปกติเกิดขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลองดูภาพดูนะครับก็คือเมื่อมันอยู่กับระบบท่อส่งน้ำแล้วโดยไม่มีระบบการรองน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมันก็จะเป็นปัญหาตอนตื่นเช้าขึ้นมาเราจะไปทำงานน้ำไม่ไหลเอาน้ำก็ไม่ได้อาบน้ำก็ไม่ได้อาบ
0: แย่เลยบ้านเราเดี๋ยวดูร้อนน้ำไม่อาบนี่ไม่ได้นะวันหนึ่งบางทีอาบต้องสองสามหนนะจันนะอย่างต่ำโอ
1: ้อากาศก็แห้งร้อนอีกนะไปทำงานก็เอาเต่าไปเลี้ยงด้วย
2: เต่ากินเต่าแล้วฮะอาจารย
0: ์กลิ่นนะกลิ่นโอ้โหอยู่ใกล้ตัวแล้วก็สลบเหมือบเลยล่ะค่ะโอ
1: ้นั่นแหละครับนี่คือแบบธรรมชาติธรรมดามากเลยนะฮะแต่ถ้าเราได้เก็บยีนนะครับก็ดีมากข้าวปลาอาหารมันก็มาจากน้ำด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: การปลูกพืชการจะเก็บเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่การที่จะอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องใช้น้ำใช่ไหมครับแต่คนที่เขาผลิตข้าวเขาถูกห้ามไม่ให้ปลูกข้าวเอ๊ะยังไงล่ะ
0: เออ
1: ก็เพราะไม่มีน้ำให้พวกเขาไง
0: อ๋อ
1: จำได้ไหมฮะเวลา

0: เวลาเราเจอวิกฤตน้ำเนี่ยก็จะมีคำสั่งจากทางการ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ห้ามเกษตรกรทำนาปลังโดยเด็ดขาดห้ามโดยเด็ดขาดเพราะไม่มีน้ำที่จะไปเติมให้สำหรับการทำนาปลูกนะครับก็ขอให้เกษตรกรเนี่ยไปปลูกพืชอื่นทดแทนคือถ้ามองในแง่ถ้าเรามองในแง่ของคำสั่งไปก็ดูธรรมดานะฮะตามไปดูแต่ถ้าเราไม่ถึงนี้ก็คือชาวนาเขาปลูกข้าวอาชีพของเขาก็คือปลูกข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วเอาไปขายแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เขาไม่ได้ปลูกข้าวมันจะกระทบอะไรชีวิตความเป็นอยู่ของเขา
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเมื่อไม่ได้ปลูกข้าวทางการบอกว่าให้ปลูกพืชอื่นทดแทนคือเวลาพูดมันง่ายแต่พวกเขาปลูกข้าวมาทั้งชีวิต
1: แล้วจะให้ไปแปลงทำอย่างอื่นเออ
0: แล้วจะให้ฉันปลูกอะไร
1: ปลูกอะไรล่ะ
0: ปลูกอะโวคาโดดิ
2: อะโวคาโดก็ไม่ได้ทุกที่นะ
1: อะโวคาโดก็ไม่เออใช่
2: ระดับเหนือระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ไม่รู้
1: แล้วเขาก็
0: ก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับ
1: ดินเดินก็ต้องไม่ได้ได้มันไม่ใช่อย่างนั้น
0: อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าปัญหานะครับพอเขาปลูกไม่ได้แล้วนะทางการแนะนำให้ปลูกพืชอื่นทดแทนแต่ทางการเนี่ยก็ไม่ใจนึกนะว่าพวกเขาควรปลูกอะไรดีเพื่อที่จะได้มีเงิน
1: จริงด้วยค่ะ
0: จริงไหมครับ
1: จริงอันนี้รัฐบาลจริงๆแล้วเป็นหน้าที่รัฐบาลในเมื่อรู้ล่วงหน้าแบบนี้เพราะว่ามีเครื่องมือในการที่จะพยากรณ์อะไรต่างๆได้มันต้องเตรียมการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยเนี่ยนะที่เมื่อกี้ที่คุณภูเมศรายงานเนี่ยที่ก
2: ป
1: ปเออเขาก็
2: เตรียม
1: ล่วงหน้าไว้แล้วนะอาจารย์ค่ะ
0: แต่นั่นแหละแต่เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมีแก้ไขปัญหาไหม
1: ค่ะโอ้ต้องคิดตัวนี้ด้วยอ่ะฮะ
2: ไม่ไรไม่งั้นก็ต้องช่วยกันแก้นะฮะ
0: มีการบรรเทาทุกข์ไหมมีการทดแทนอะไรไหมถูกไหมครับปลูกพืชอื่นทดแทนก็ต้องถามปลูกอะไร
1: ค่ะ
0: ปลูกอะไรแล้วถ้าปลูกแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปขายที่ไหนเขาจะส่งใครจะมาซื้ออ
1: าจารย์เรียนนั่งอาจจะเป็นพวงล่วงหน้าเลยนะแต่เมื่อภาวะเออซูเปอร์เอลนีโญมาเนี่ยตายแล้วจะทำยังไงดีน้ำดื่มมันก็จะต้องแพงขึ้นไหมอาจารย์มองไหม
0: แพงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกคร
1: ับ ค่ะ
0: สำหรับคนมีกระตันก็ซื้อได้อยู
1: ่
0: แล้ว
1: แต่เงินมันจะหายไปนะอาจารย
0: ์
1: ค่ะ
0: แต่ตัวมันจะไม่มีอย่าง
1: เดียวก็นี่ไงค่ะนี่แหละเกษตรกรจะแย่เอาด้วยนะเพราะว่าจำเป็นนะตั้งแต่ต้องใช้น้ำมากๆเลยค่ะ
0: ต้องทำไทยพัด
2: ต้องมีโครงการพลัสขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหลายพัดเลยนะครับคือถ้าเราไม่บูรณาการไม่ดูต้องการตั้งรับอย่างแท้จริง
1: อาจารย์พูดถูกเลยต้องบูรณาการนะทำต้องดูในหลายมิติด้วยมารวมกันนะอาจารย์ค่ะ
0: เราจะ
1: ขอพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง good morning

0: Así yan.
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศรีดิฉันวิรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยอาจารย์ขาเรามาต่อกันเลยค่ะว่าจะต้องทำไงดีซุปเปอร์เอลนีโญมันมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องเกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักหน่วงเลยค่ะอาจารย์
2: ก็นี่แหละมันพิสูจน์เลยในความสามารถ
1: ค่ะ
2: นักวางแผนและนำไปสู่การปฏิบัตินะ
1: ฮะ
2: คือเราเมื่อเรารู้แล้วสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ขนาดนี้มันพิเศษกว่ายุคโบราณแน่นอน
1: ค่ะ
2: คือเราเห็นนะก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นพวกนี้มันล้วนแล้วแต่เกิดมากับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้น
1: ค่ะ
2: มันก็คือสถิติมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สัมผัสได้มาก่อนมันเป็นบอกว่าเนี่ยมันแตกสุดในรอบกี่ปีกี่ปีอะไรแต่ละพันก็แสดงว่ามนุษย์พูดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ามันมีสถิติเกิดอยู่แล้วใช่ไหมครับมันฤดูกาลนี้มันมีองค์ประกอบแบบไหนนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่พยากรณ์อากาศได้อยู่ทุกวันนี้แต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าเมื่อพยากรณ์อย่างนี้ได้มนุษย์จะไม่มีความสามารถคอยที่จะรับมือมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปบรรเทาสาธารณภัยอยู่ตลอดเวลาน
1: ะ
2: ฮะพอมันต้องบรรเทาอยู่ตลอดเวลานี่มันก็เลยกลายเป็นไม่รู้จะพยากรณ์อากาศจะทำไง
0: คือต้องตามแก้อยู่ตลอดเลยไม่ได้ป้องกันล่วงหน้า
2: ใช่
0: ครับ
2: พอจะเต็มดินไหวแล้วอันนั้นอย่างนี้แล้วรถมันติดแล้วไม่มีน้ำแล้วมันแล้งแล้วอะไรพวกนี้นะก็ทำได้มากที่สุดก็คือถ้ามันเอาสาธารณภัยเนี่ยก็คือมันขาดน้ำก็ต้องหาน้ำไปเติ
0: ม
2: ใช่ไหมครับวิธีไปเติมก็คือเอาก็ไปขนจากพื้นที่ที่มีน้ำเยอะเอารถไปขนในสารพัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านก็ดื่มร้อนเป็นจุดที่หน้าบ้านตัวเองเมื่อไหร่รถน้ำจะเอาน้ำมาส่งอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้มันจะต้องเสียวิถีชีวิตโดยปกติมาก
1: ค
2: ่ะนี่คือถ้าพูดจากการใช้ในส่วนเดือนครับแล้วการใช้ในภาคการผลิตเราไม่ดีเมื่อเกษตรกรเขาไม่มีน้ำสำหรับการควบคุม
1: ผลผลิตก็จะน้อยลงถอยลงน้อยไม่หรืออาจจะไม่มีเลยนะอาจารย์ค่ะ
2: ก็เมื่อเขาไม่มีผลประโยชน์แล้วเขาจะมีรายได้ไหม
1: ก็ไม่มี
2: แล้วก็ต้องพัด
1: มันก็จะไม่ช่วยหรอกนะอาจารย์จะเอาเงินที่ไหนมาพัดพลัสอยู่ได้ตลอด
2: ก็เป็นไรก็ถ้าแก้แบบไม่บางแก้อะไรก็เอาไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาพอไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาเมื่อกี้ชาวบ้านเขารับเงินเขาไม่เข้าใจไง
1: ค่ะ
2: แต่เวลารัฐบาลไปกู้หนี้ยืมสินแล้วเอาเงินมาแจกคนครับ
1: นั่นนะก็คือภาระของเราเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ก็นั่นแหละก็ไม่ใช่รัฐบาลไม่จ่ายหนี้ให้นะครับเราก็ต้องจ่ายดังนั้นของฟรีนี่อย่าดีใจนะครับมันไม่มีของ
1: ไม่มีของฟรีในโลกนี้หรือว่าของอะไรของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีถูกอะไรอย่างเงี้ย
2: ของแพงก็ไม่มีดีก็มีนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็เป็นไปได้ถูกไม่ใช่ว่าของแพงจะดีไปหมดค่ะ
2: แต่ซื้อมาของแก้วเฉยๆเนี่ยนะอะไรเขาส่งมามันเป็นหม้อของข้าวพลาสติกของเด็กเลย
1: มันไม่ตรงปกครับ
0: พี่นึกว่าได้หม้อแบบสวยงามอย่างดีสุดท้ายเป็นโมเดล
2: เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราต้องฝึกนะครับตอนนี้เรายังมีเวลานะในการที่จัดการบริหารน้ำ อย่างน้อยที่

0: มันก็ยังมีฝนนะฮะมันก็ยังมีฝนเมื่อวานก็ตกหนักนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ปล่อยให้มันไหลทิ้งตลบเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นน้ำรอระบายสำหรับคนเมืองก็เป็นปัญหานะเวลาฝนตกเห็นไหมครับการจัดการบริหารเราไม่สามารถที่จะวางแผนเพื่อจัดการสิ่งเหล่านี้ได้เลยกลายเป็นบ้านน้ำพอฝนตกปุ๊บในเมืองเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหารถติดเพราะว่ามันมีน้ำก็ไม่ใช้คำว่าน้ำท่วมขังนะฮะก็ใช้ศัพท์ใหม่น้ำรอการระบาย
1: น้ำรอการระบายไม่ใช่น้ำท่วมนะ
0: บางทีมันก็รอนานเนี่ยรอนานเนี่ยไม่รู้มันจะระบายได้ยังไงแต่มันก็แปลกนะครับก็คือเราทำไมเราเจอปัญหาแบบนี้
1: ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังเกิดแล้วเกิดอีก
0: ถ้ามันเป็นครั้งแรกก็ว่าเป็นอย่างอันนี้มันนับไม่ถ้วนแล้วมันนับไม่ถ้วนแล้วแล้วก็เอามันนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าใครมาก็แล้วแต่ก็เลยเป็นข้ออ้างได้นั่นมันปัญหานั้นมันปัญหานี้ท่อมันตันขยะมันไปอุดนะครับร่องน้ำมีดินทับถมอยู่เยอะเ
1: ขาข้ออ้างเดิมๆค่ะ
0: แล้วทำไมต้องใช้แบบนี้สักทีหลายจริงไหมครับปกติเนี่ยพอเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ควรจะแก้ตั้งแต่เจอครั้งแรกแล้วไหม
2: ครับ
0: นะครับป้องกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมอะไรพวกนี้ล่ะไม่ใช่นะครับผมสังเกตมานานแล้วสังเกตไหมล่ะว่าก่อนหน้าฝนนะครับก่อนฝนจะมามันควรจะมีการลอกท่
2: อ
0: ระบายน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันก็ควรมีการลอกไอ้ร่องน้ำเปิดปูน้ำอะไรสารพัดต้องเก็บผักตบชะบงชะบาอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะไอ้พวกท่อระบายน้ำคันน้องคันน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเก็บให้พอแต่นี่พอฝนตกหนักเสร็จปุ๊บอ้าวเหมือนเดิม เหมือนเดิมนะครับอ้าวน้ำมันเยอะแต่ก็โทษเทวดาได้อ้าวน้ำมันมากผิดปกติฝนมันตกเยอะใหญ่ฝนมาก แต่ไม่คือถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอว่าไปอย่างจริงนะ
1: ครับแต่นี้เจออยู่บ่อยๆเพราะอย่างนะ
0: ก็แสดงว่าไม่เคยแก้ปัญหาเลยไม่เคยป้องกันปัญหาเลยไม่เคยมีแผนการปฏิบัติการที่สามารถเอามาใช้ปฏิบัติได้อย่าง
1: มันควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อะไรเราจะเห็นเขาวางแผนล่วงหน้ากันอย่างจริงจังนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: แปลกนั่นแหละครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผัดมันประจับคุกได
1: ้ค่ะ
0: สิงคโปร์เพราะอะไรหนึ่งพื้นที่จำกัดสองล้อมรอบด้วยทะเล
1: ค่ะ
0: สามแผ่นดินก็น้อยสี่น้ำจืดไม่พอ
1: แ
0: ล้วต้องซื้อแต่คนเองไอ้ตังเราเนี่ยมันเยอะจนท่วมรอระบายแต่พอหน้าแล้งเอาไม่มีให้ตกนะครับถ้าเจอแล้งเอาต้องขนน้ำจากที่หนึ่งไปอีกนิดหนึ่งนะครับท่อประปาก็ไม่มีน้ำเองนะฮะนั่นแหละครับไอ้นี่แหละมันคือสิ่งที่สะท้อนนะว่าฝีมือการบริหารและจัดการคุณเป็นอย่างไรครับแต่ว่าเท่าที่เจอมาก็คือว่ามีแต่การบรรเทาสาธารณภัยทุกปีฮะแล้วก็ตั้งงบไว้เลยนะครับงบบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่มันผิดที่ว่าฉันตั้งไว้แล้วฉันก็อยากจะใช้เพราะฉะนั้นก็ตั้งไว้เยอะๆเลยครับประกาศเป็นเขตเกี่ยวกับไทยอะไรสารพัดอย่างนั้นสามารถใช้งบใช้อะไรพวกนี้ไ

0: ทำไมเราไม่เปลี่ยนงบพวกนี้มาเป็นการป้องกันนะจะเอาไว้บรรเทาอย่างเดียวมันไม่
1: ใช่มันไม่จริงค่ะอาจารย์ควรจะเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าไม่ใช่มาเกิดแล้วค่อยก็มาบรรเทาภัยนะค่ะ
0: คือถ้ามันเป็นอุบัติภัยก็ว่าไปอย่าง
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่อยากจะใช้คำว่าอุบัติภัยเพราะว่ามันเป็นภัยที่เราเห็นมาแล้วแล้วมันก็เกิดมาแล้วแล้วเราก็เจอเผชิญกับมันมาแล้วไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยจริงไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เรากลับไม่มีการป้องกันนะไม่มีการป้องกันที่ดีไม่มีการจัดการบริหารที่ดี
1: คือคงมีนะอาจารย์แต่ว่ามันยังไม่ลึกพอหรือว่ามันยังไม่ครอบคลุมพออาจารย์เรียนมองแบบนั้นเขาก็เตรียมการแหละแต่ว่ามันต้องมองในหลายมิติแล้วก็ต้องครอบคลุมให้มันกว้างขวางแล้วก็ให้มันลึกกว่านี้ไม่ใช่แค่ผิวเผินนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: เรามีทรัพยากรนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เราใช้ทรัพยากรโดยไม่มีประสิทธิภาพ
1: ค่ะ
0: เรามีงบประมาณแต่เราใช้งบประมาณไปแบบไม่ได้คิดต่อว่ามันจะ
1: ไม่ได้คุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปค่ะ
0: จริงๆเราเรียกระบบเงินทอนระบบเงินทอนคือไม่ใช่เงินตัวเองก็อยากไปเอาเงินทอนแต่ไม่ใช่เงินตัวเองแต่เอาไปซื้อของเนี่ยก็ได้เงินทอน
1: นี่แหละ
0: ก็ประมาณนั้นพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จก็ลองนึกสภาพดูแล้วเราก็ไม่เจอแบบนี้อยู่ตลอดก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ภัยธรรมชาติที่เราเห็นครับแต่เมื่อเราไม่ป้องกันหรือเราไม่มีแผนที่จะรับมืออย่างมีประสิทธิภาพมันก็คือเป็นภัยที่แบบธรรมชาติที่มนุษย์นะครับบอกช้างด้วยไม่เป็นก็อย่างตอนนี้นะฮะเขาพูดบอกแล้วเนี่ยว่ามันซูเปอร์เอลนีโญแน่นอนปีนี้นะครับเพราะมันเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะในช่วงเวลานี้มันยังไม่ถึงระดับที่มันวิกฤตหนักมันต้องมีวิธีการเก็บน้ำได้ใช้กักน้ำได้ใช้ในครัวเรือนอะไรสารพัดก็ในชุมชนอะไรก็พากันไปจริงไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราเจอวิกฤตอันนี้มาโดยตลอดมันก็ยังคงเป็นวิกฤตอยู่เช่นเดิ
1: ม
0: ชาวบ้านก็ยังต้องเอาตุ่มถังตะละมังมารออยู่หน้าบ้านถ้าไม่มีน้ำประปา
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เพื่อนรอรถบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็รถดับเพลิงก็ไม่ต้องดับเพลิงแล้วนะฮะก็ส่งน้ำไปเองนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์เรานะฮะต้องกันได้บรรเทาได้แต่ไม่ทำ
2: ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะอาจารย์ครับเดี๋ยวเรากลับมา
1: ตามต่อวันพรุ่งนี้ครับ
2: เรื่องของ
0: สวัสดี
2: ครับ
1: ค
2: ่
1: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เรา3คนลาพร้อมกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันเสาร์ที่27 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับแปลว่าเราขอเริ่มต้นด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมภวานพระจัดทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยหยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้นะครับวันนี้ครับเวลา 10:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชกุศลปันนรสัมภวาน15 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรลักษมีโชติมหาวชิโรตบางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับก็ประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชกุศลปันนรสัมภวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาวันที่26 มิถุนายนนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระราชทานหนังสือรำลึกองค์พาจดหมายเหตุพระประสูติการและพิธีสมโภชขึ้นพระอู่ในโอกาสพิธีปันนรสัมภวานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมภวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหนังสือ3เล่มประกอบด้วย1จดหมายเหตุพระประสูติการพระพิธีสมโภชน์3วันสมโภชน์เดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา2พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาอะไรแสดงพระธรรมเทศนานะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะครับที่ได้มีการพระราชทานให้นะครับสำหรับพาดหัวข่าวของไทยรัฐครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับในหลวงพระชนีเสด็จพระราชกุศลปันนรสัมภวานในหลวงพระชนีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมภวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับ
1: มากันที่ประเด็นเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นกันนะคะก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานออกมาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาแฉเลยนะคะว่าขบวนการดังกล่าวนั้นมีจุดเริ่มต้นจากอะไรทำไมถึงไปบุกจับแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โดยขบวนการนี้ค่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่มีผู้มาร้องเรียนว่าลงสอบข้าราชการท้องถิ่นใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ผู้ที่ลงสอบจ่ายเงินให้กับขบวนการนี้หวังว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่จะได้รับบรรจุใน 6,000 คนนะคะจากผู้สอบทั้งหมด 400,000 กว่าคนแต่บางส่วนค่ะกลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับการบรรจุก็เลยมาร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการโกงเกิดขึ้นค่ะมีคนจ่ายเงินทั้งหมด 9,000 คนแต่ราคาแต่ละคนไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 บาทไปจนถึง900,000 บาทรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 ล้านค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนจนไปเจอว่ามีที่พักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเปิดเป็นบริษัทและก็มีข้าราชการหลายคนมารวมตัวกันเพื่อแก้ข้อสอบสามารถคุมตัวผู้ต้องสงสัยในการกระทำความผิดได้10คนในเครือข่ายนี้นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของปปช.ค่ะจากการสอบปากคำและขยายผล

แต่ละคนค่ะก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่หลายคนโดยเฉพาะนายพอพานเป็นตัวการใหญ่และเป็นคนจ่ายเงินค่าจ้างให้กับนายสศาลาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการประสานรับสำเนาการสอบจากสถานที่มายังบริษัทนี้ก่อนกระจายไปยังภาคต่างๆส่วนรูปแบบการแก้ค่ะก็จะเอาผลคะแนนการสอบตัวจริงมาคัดลอกเป็นสำเนา

0: ที่แก้แล้วกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งซึ่งตัวการสำคัญอีกหนึ่งคนนะคะตอนนี้รู้แล้วแต่ยังติดตามตัวไม่ได้เป็นคนที่คอยรวบรวมข้อมูลคะแนนให้ผู้สอบที่มีการจ่ายเงินแล้วก็คัดลอกใส่แฟลชไดรฟ์นำข้อมูลส่งไปมอบให้กับทางบริษัทที่นนทบุรีแต่ว่าผลเอกสารสอบตัวจริงนั้นยังถูกเก็บไว้อยู่ที่โกดังของสถ.โดยผลสอบจะถูกเก็บไว้ในโกดัง2ปีด้วยกันค่ะก่อนที่จะทำลายทิ้งนี่เป็นขั้นตอนตามระเบียบนะคะแต่ก็ยอมรับว่ามีช่องว่างเพราะว่าไม่สามารถตรวจย้อนหลังภายในปีอื่นๆได้และเขาระดับสูงเชื่อว่าขบวนการนี้ทำมามากกว่า2ปีเพราะว่าดูจากเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆค่ะพบว่า1ในผู้ต้องหามีเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงปี67ด้วยกันนะคะเบื้องต้นค่ะจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานความผิดอ้างยี่ซ่องโจรเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันกระทำความผิดนะคะมากันที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยกันกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากว่ามีประเด็นค่ะที่มีคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาของปลัดนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะนายกรัฐมนตรีก็ชี้ไปที่นายอันสิทธิ์ค่ะแล้วก็มีการกล่าวนะคะกับผู้สื่อข่าวด้วยส่วนพาดหัวข่าวค่ะลูกน้องแฉวิธีแก้คำตอบซัดจอมวงการโกงสอบท้องถิ่นนาน2ปีไล่บี้คลิปเสียงโฉนายกขออภัยค่ะนายกอไก่และนางสอเสือนายกอุ้มปลัดมท.เมียโดนโยงสางปมโกงสอบท้องถิ่นสอบสวนกลางจ่อเรียกมสว.สท.และโรงพิมพ์ให้ข้อมูลไล่บี้คลิปเสียงเฉานายกอไก่และนางสอเสืออ้างบุคคลระดับสูงเผยกลโกงใช้ปากกาแดงมาร์คคำตอบแต่งใบคะแนนผงะมี 9,000 คนยอมจ่ายเงิน 300,000 ถึง 900,000 บาทแลกบรรจุเงินสะพัด 4,000 ล้านฟันยกกวนอ้างยี่ซ่องโจรชี้ทำมานาน2ปีเส้นเงินโยงถึงปี67หนูได้ค่าคลิปเสียงกลางปีกป้องปลัดป๊อปลั่นเพ้อเจ้อไปเรื่อยไร้สาระยึดหลักข้อเท็จจริงตรงไหนโกงสับให้เละเอาผิดย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุชี้คนผิดดิ้นเบี่ยงประเด็นปัดเกมเขย่าเก้าอี้นายกปลัดมท.ลั่นไม่มีอุ้มใครยันรับโทษอย่างเดียวไม่มีรับชอบด้านอันสิทธิ์ไม่สนคนโยงเมียเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นชี้กล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมค่ะ
1: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ครับบอกว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานหลังเข้าไปตรวจยึดกระดาษคำตอบจริงที่โรงพิมพ์มาตรวจสอบขณะที่เลขาธิการปปช.มีแนวคิดตั้งคณะทำงานที่มีผู้เชี่ยวชาญจากปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อร่วมกันตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องสงสัยครับส่วนที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงไปถึงนักการเมืองนั้นข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้ามาในสำนวนได้แต่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องนำไปประมวลเพื่อประกอบการพิจารณาขณะที่เพจดังแฉแหลกเลยนะครับเปิดคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงนะครับคลิปที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างเช่นคลิปที่ CSI LA ออกมาเผยแพร่คลิปเสียงโดยมีการบรรยายใต้คลิปว่าแฉคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่น 4.5 พันล้านคลิปเสียงล่าสุดมันฟ้องว่าคนที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ใหญ่จริงถึงกล้าทำตัวเป็นหมูไม่กวนน้ำร้อนตอนนี้มีความพยายามในการตัดตอนการทุจริตสอบก็เป็นข้าราชการท้องถิ่นเพื่อโยนความผิดทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่ระดับล่างรับจบแทนนะครับซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมายืนยันครับว่าจะดำเนินคดีเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นงานนี้ต้องรับโทษรับผิดอย่างเดียวไม่มีรับชอบส่วนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การสอบสวนเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดความเป็นธรรมนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางปลัดเองก็ยืนยันแล้วว่าทางภรรยาที่คลิปเสียงออกมากล่าวหานั้นไม่มีมูลนะครับประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดด้วยเหมือนกันนะครับพาดหัวข่าวไว้ว่าอย่างนี้ครับแฉจ่ายค่าโกงสอบ 9,000 รายเส้นเงินโยงถึงปี67จ่อฟันอั้งยี่ซ่องโจรอธิการมสบลุยแจ้งจับปลัดมท.ยันไม่ให้ฆ่าคลิปเสียงพาดพิงเมียอนุทินก็ซัดเพ้อเจ้อเปิดแผนโกงสอบท้องถิ่นมีคนจ่ายเงิน 9,000 คนจ่ายไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 จนถึง 900,000 บาทขณะที่ตำแหน่งมีแค่ 6,000 คน คนสมัครสอบกว่า 400,000 แฉโมเดลแอบแก้คะแนนตำรวจแกะรอยรวบหลักฐานนาน2ปีพบเส้นเงินเชื่อมโยงตั้งแต่ปี67

0: จ่อฟันข้อหาหนักอ้างยี่ซ่องโจรล่าตัวการใหญ่อธิการบดีมสวลุยแจ้งความเอาผิดคนตัดต่อคลิปดิสเครดิตยืนยันสุจริตท้าคนแฉแน่จริงเปิดหน้าเลยอนุทินซัดเพอเจอร์คลิปเสียงอ้างเมียปลัดมทโยงคดีโกงสอบลั่นต้องยึดข้อเท็จจริงด้านปลัดมทลั่นไม่ให้ฆ่าคนปล่อยคลิปเสียงเมียโยงโกงสอบท้องถิ่นกองปราบจ่อเรียกมสวและสทและโรงพิมพ์ผ่านทีโออาร์ทุจริตสอบท้องถิ่นลุยแกะรอยคลิปเสียงกิจส้มแอบอ้างบุคลากรระดับบิ๊กครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นอื่นๆกันค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: www.facebook.com/ ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับมีประเด็นเรื่องของวุฒิสภาครับจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมครับเมื่อวานนี้นะครับนายมงคลสุรัตน์สัจจประธานวุฒิสภาได้ออกหนังสือนัดประชุมสวครับในวันที่29-30มิถุนายนนี้โดยกำหนดวาระพิจารณาที่สำคัญก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จรวม7ฉบับก็ได้แก่กลุ่มร่างพรบว่าด้วยท้องถิ่น6ฉบับที่จะพิจารณาวันที่29มิถุนายนและร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่จะพิจารณาวันที่30มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าสำหรับร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขที่กรรมาธิการวิสามัญซึ่งพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสวเป็นประธานกรรมาธิการได้พิจารณาพบว่าในสาระของร่างมาตราทั้ง13มาตรานั้นมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเช่นการกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่เพิ่มข้อความที่เป็นบทคุ้มครองการทำหน้าที่หากกรรมการได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองการตัดคำว่ารัฐวิสาหกิจออกจากตัวเนื้อหาของร่างกฎหมายและคงไว้เพียงหน่วยงานรัฐเท่านั้นเป็นต้นผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาด้วยนะครับว่าในร่างพรบดังกล่าวได้กำหนดให้มีบัญชีแนบท้ายซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายต่างๆรวม29ฉบับที่ได้สิทธิ์รับการพิจารณานิรโทษกรรมจำนวน29นะครับโดยเป็นที่น่าสังเกตว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากได้ปรับแก้ไขโดยได้เรียงลำดับของกฎหมายที่ใช้เป็นฐานพิจารณานิรโทษกรรมใหม่เช่นปรับจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาให้ไปต่อท้ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2561เฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561เฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตและเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จเป็นต้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับบัญชีแนบท้ายได้เพิ่มการกระทำผิดอีก2กฎหมายเข้าไปก็คือความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2521และพ.ร.ป.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2558ครับผู้จัดการรายวัน360องศาพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม30มิถุนายนนี้อดีตสว.คาใจปมสอดไส้ล้างผิดหัวสว.เลือกตั้งส.ส.และกกต.ในบัญชีแนบท้ายครับ
3: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของคดีหัวสว.ก็ครบ2ปีค่ะทำให้ทางฝั่งของพรรคประชาชนอย่างนายพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงเปิดหลักฐานเพิ่มเติมครบรอบ2ปีหัวสว.ระดับประเทศนะคะตนและพรรคประชาชนยืนยันว่ากกต.ควรส่งเรื่องไปที่ศาลทั้ง229คนที่คณะไต่สวนชุด26ชี้มูลความผิดจากหลักฐานที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีกว่าก่อนค่ะหากจะยกฟ้องบางส่วนก็อาจจะถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมเสี่ยงเป็นเครื่องมือฟอกขาวแล้วก็เชื่อว่าหลักฐานที่กกต.คณะไต่สวนชุดที่26ของกกต.

0: รวมไปถึง DSI มีย่อมละเอียดที่ย่อมละเอียดกว่าที่ปรากฏต่อสาธารณะค่ะหรือที่ทางพรรคประชาชนรวบรวมได้ดังนั้นหากหลักฐานแน่นหนาเพียงพอก็อนุมานได้ว่าหลักฐานที่กกต.มีแน่นหนามากยิ่งขึ้นขณะที่นายพฤทธิ์ยังมีการเปิดคลิปวิดีโอให้สื่อดูด้วยนะคะกล่าวว่าหลักฐานแรกเป็นคลิปเสียงนักการเมืองในจังหวัดนครพนมคลิปปรากฏภาพของนายสุภชัยโพสุอดีตส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยกล่าวกับคนที่มางานไปสีสุขวัญในโอกาสที่นายสิทธิกรคงยศได้รับเลือกเป็นส.ว.เมื่อวันที่17สิงหาคมปี67ค่ะพาดหัวข่าวนี้นะคะอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากในมติชนไอติมปูด5พิรุธหัวส.ว.นครพนมเปิดหลักฐานเพิ่มจี้ส่งฟ้องศาลวุฒิปัดกฎหมายนิรโทษสอดไส้ยุติธรรมยังข้องใจเส้นเงินพาวุธวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษ30มิถุนายนสมชายคาใจสอดไส้ล้างหัวสวพิสิทธ์ตอบกลับให้ดูละเอียดไอติมเปิดหลักฐานจี้ฟัน229คนค่ะ
1: นอกเหนือจากนั้นนะครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ยังได้กล่าวถึงแนวทางการลงมติร่างพรบงบประมาณปี70ด้วยนะครับว่าอยากให้รอการประชุมอย่างเป็นทางการของวิปฝ่ายค้านก่อนครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินงบประมาณมี2เรื่องครับก็คือ1งบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปกับโครงการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและ2โครงการต่างๆมีความโปร่งใสหรือไม่ถือเป็น2เกณฑ์ครับที่จะใช้ประเมินงบประมาณแต่ละส่วนเมื่อถามถึงงบประมาณที่ไปกองอย่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีค่อนข้างเยอะจะมีการเปิดข้อมูลแล้วก็ชี้ให้สังคมเห็นอย่างไรบ้างนายผลิตก็บอกว่าเป็นข้อสังเกตที่เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี69มาถึงปี70โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passportซึ่งเราผู้อภิปรายครับจะมีการเจาะลึกในงบประมาณของ DE แน่นอนส่วนจะทำให้รัฐบาลสะเทือนได้หรือไม่นั้นให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับส้มขู่จองกฐินชำแหละงบ DE ว่ารงตามบี้ AI เอกนิตินั่งประธานกรรมาธิการโอนงบแปลยติยื้อขยายต่อถึงวันจันทร์ส้มจองกฐินงบ DE หมอวรงร้องปปช.ฟัน THAI Passport ล็อกสเปคสอนชัยชนกเลิกทำตัวเป็นเด็กครับ
0: ส่วนเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะแน่นอนแหละค่ะมีผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลต่อผู้ประกอบการด้วยอย่างเมื่อวานนี้ทางสอทนายสุพันธ์มงคลสุธีอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้พูดถึงปัญหาของรัฐบาลตอนนี้คือปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันมีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการโกงข้อสอบแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่มีประเด็นออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะรัฐบาลต้องจัดการอย่างเด็ดขาดกล้าฟันธงกล้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเพราะว่าจะทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยดีขึ้นคนจะมาลงทุนมากขึ้นภาคเอกชนหรือชาวบ้านจะไปติดต่อหน่วยงานของรัฐสะดวกมากขึ้นไม่ต้องเจอปัญหาการจ่ายสวยจ่ายค่าธรรมเนียมเบี้ยบ้ายหลายทางหากแก้ปัญหาได้ก็จะเป็นส่วนช่วยเศรษฐกิจไทยอย่างดีอย่างแน่นอนนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีชาวไร่อ้อยกว่า500คนมารวมตัวชุมนุมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2568/2569 ด้วยนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนค่ะจี้จดใหญ่รัฐบาลคอร์รัปชันดึงลงทุนม็อบไร่อ้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรมขอช่วย120บาทต่อตันอดีตประธานสอทเผยคอร์รัปชันเป็นโจทย์ใหญ่รัฐบาลจี้จัดการอย่างเด็ดขาดสร้างภาพพจน์ประเทศดึงดูดนักลงทุนค่ะ
1: เรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนได้ไปตอบกระทู้ในสภาครับที่บอกว่ามีเส้นเงินบางส่วนโอนมาถึงนายภาวุฒิพงวิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจำนวน28ล้านบาทโดยไม่ใช่บริษัทที่นายภาวุฒิอ้างว่ามีการเทรดทองข้อที่จริงเป็นอย่างไรโดยพลตำรวจโทรัฐพลขยายความประเด็นนี้ครับบอกว่าขณะนี้มีข้อสงสัยของทาง DSI การเทรดทองก็จะมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าแล้วก็รับเงินออกอย่างเช่นบริษัท QRS Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทรับชำระเงินหรือว่า Payment Gatewayก็จะใช้ของบริษัท Pay Solution จำกัดทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับการรับโอนเงินของนายภาวุฒิได้ไปรับโอนเงินจากบริษัท Spark Digital จำกัดจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาท14ครั้งซึ่งนี่เป็นข้อสงสัยเพราะปกติการเทรดทองเราจะฝากเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นทั้งนี้จาก

0: การตรวจสอบบริษัทสปาร์คของนายภาวุฒิเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามครับว่าบทบาทของบริษัทสปาร์คมีหน้าที่พักเงินก่อนจะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมเงินใช่หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็ตอบว่าอันเนี้ยขอทาง DSI ตรวจสอบนิดหนึ่งเพราะมีหลายบริษัทมากๆซึ่งเป็นผังของ DSI ก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทชำระเงินที่เป็นช่องทางผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมาซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่ว่าหน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจด้านนี้นะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับ DSI พบพิรุธเทรดทองผิดวิสัยธุรกรรมปกติรัฐมนตรียุติธรรมแจ้งข้อพิรุธภาวุธปมเทรดทองเผย DSI พบเส้นเงินผิดวิสัยธุรกรรมปกติเพราะรับโอนจากบริษัทที่เจ้าตัวเคยถือหุ้นแทนที่จะเป็นเงินเข้าออกบริษัทเดิมออกหมายเรียกพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมปมเส้นเงินรับโอน28ล้านบาทจากบริษัทสปาร์คดิจิตอลจำกัดภายในวันเดียวครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามประเด็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะรวมไปถึงคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตสอบเข้มหลังจากที่กลับมาดำรงตำแหน่งเพียงแค่1วันเท่านั้นค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับชาวกรุงเทพค่ะซึ่งก็ทำให้ทางกกต.นะคะแล้วก็ตำรวจได้ออกมาเตือนประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะว่าอย่าทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งทั้งเรื่องของการห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งและที่สำคัญค่ะห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่กากบาทแล้วเพราะว่านี่มีความผิดนะคะห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งหรือว่าจงใจทำให้เกิดความเสียหายและงดจำหน่ายจ่ายจัดเลี้ยงสุราห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งตั้งแต่6โมงเย็นของวันก่อนเลือกตั้งก็คือวันนี้ค่ะไปจนถึง6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนะคะและสุดท้ายนี้หากพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะมีพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในมติชนเตือน5กฎเหล็กฝ่าฝืนคุกปรับศึกสิงห์ผู้ว่ากทม.และนายกพัทยาตำรวจเตือน5ข้อห้ามเลือกตั้งห้ามข้อห้ามนะคะข้อห้ามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาฝ่าฝืนมีโทษหนักส่วนเดลินิวเช่นเดียวกันค่ะโค้งสุดท้ายจริงผู้ว่ากทม.ผู้สมัครโหมหาเสียงเตรียมรับมือฝนถล่มกทม.ไม่หวั่นฝนตกหนักวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28 มิถุนายนกางแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมฉุกเฉินชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ค่ะ
2: เรื่องของการรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับมีไทยรัฐพาดหัวข่าวได้ฉบับเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายรัฐชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีมีคำสั่งให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมว่าเรื่องคดีความต่างๆเป็นกระบวนการต่อไปถ้าใครมีความผิดและประเด็นอะไรก็ว่ากันต่อไปเมื่อถามว่ามีประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากการดึงให้ไปช่วยราชการหรือไม่นายรัชชาตอบว่าประเด็นอื่นอยู่ในกระบวนการส่วนเรื่องคดีอาญาเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนต้องว่ากันไปเมื่อถามย้ำว่าเป็นเรื่องคดีอาญาเกี่ยวกับอะไรนายนฤชาตอบว่าพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาเมื่อถามว่าเกี่ยวข้องในพื้นที่ภูเก็ตใช่หรือไม่นายนฤชาพยักหน้ารับก็เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองหรือว่าผลประโยชน์อะไรนายนฤชาตอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนั่นแหละครับซึ่งหลังให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับก็มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไปบุกจับปลัดจังหวัดภูเก็ตคาที่ทำงานเลยแหละครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐวันนี้สั้นๆนะครับบอกว่ารวบปลัดจังหวัดภูเก็ตรับเงินใต้โต๊ะเพิ่งส่งตัวกลับนะครับแล้วก็ขยายความบอกว่าปปป.บุกรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับเงินใต้โต๊ะครับก็พาดหัวข่าวได้เพียงฉบับเดียวครับ
1: ส่วนเรื่องของไทยกัมพูชานะคะก็ยังมีในพาดหัวข่าวเพราะเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์ที่ทางฝั่งกัมพูชาทำภาพยนตร์บิดเบือนข้อมูลเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาทำให้ JIC

0: สีของไทยค่ะก็ต้องออกมาตอบโต้นะคะว่าการกระทําแบบนี้เป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างประชาชนชาวไทยและกัมพูชาส่วนพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะ JIC อัดสื่อเขมรปิดเบือนข้อมูลจี้ให้ยุติปลุกปั่นขัดแย้งชายแดน JIC ไทยอัดสื่อเขมรปิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาวอนหยุดปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังย้ำยึดข้อเท็จจริงด้านโฆษกกองทัพบกเผยการดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นไปเพื่อความมั่นคงค่ะ
1: มีประเด็นเศร้านะครับภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับตำรวจและกฟผ.กำลังเข้าตรวจสอบห้องน้ำที่เกิดเหตุสลดไฟรั่วช็อตเด็กชายนราเทพไหสุวรรณอายุ14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บ10คนนะครับขณะเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดควนลังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับสลดไฟดูดนักเรียน14ดับคาห้องน้ำวัดโรงเรียนจัดพาเข้าค่ายสลดค่ายอบรมคุณธรรมวัดควนคลังเมืองคอนเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากปลั๊กเก่าบริเวณเสาเหล็กห้องน้ำช็อตร่างนักเรียนชายวัย14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลทันทียืนยันไม่มีเจตนาปิดข่าวตำรวจทุ่งใหญ่พิสูจน์หลักฐานและกฟผ.ตรวจสอบหาสาเหตุพบไฟรั่วบริเวณปลั๊ก3ตาที่ติดตั้งบนเสาเหล็กเร่งสืบหาตัวผู้ติดตั้งมาดำเนินคดีขณะที่ครอบครัวร่ำไห้รับศพตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าครับ
0: 2สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะอย่างในเวเนซุเอลาหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะมีภาพเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสนทนากับอาสากู้ภัยค้นหาผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาค่ะเบื้องต้นคาดว่าเหตุสลดครั้งนี้น่าจะมีผู้สูญหายไม่ต่ำกว่า 40,000 รายนะคะส่วนพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะลุยค้นกองซากตึกฝัง 40,000 คนเหยื่อแผ่นดินไหวนานาชาติระดมกู้ภัยช่วยเหลือเวเนซุเอลานานาชาติรวมพลังเข้าเวเนซุเอลาเร่งส่งเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยและอากาศยานเพื่อค้นหาผู้สูญหายมากกว่า 40,000 รายช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ยังติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ประเมินแผ่นดินไหวครั้งนี้มีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันรายรอดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศหลังยอดตายพุ่งไม่หยุดทะลุ200ศพค่ะส่วนสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสนะคะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าฮอร์มุสระอุ3โดรนถล่มเรือสินค้าแผนอพยพคนสะดุดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการอพยพและคุ้มกันเรือสินค้ารวมถึงลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุสชั่วคราวหลังเกิดเหตุเรือสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตีใกล้น่านน้ำโอมานค่ะ
1: ส่วนปิดท้ายนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งครับฟุตบอลโลกนะครับความเคลื่อนไหวเป็นภาพข่าวนะครับว่าพร้อมลุยเป็นภาพของมิเชลมูรินโลนะฮะแนวรับปานามางานหนักครับต้องรับมือกับแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม L จะลงเตะนะครับวันนี้นะฮะเวลา 17:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นก็ตรงกับประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าครับตอน 04:00 รอลุ้นรอเชียร์สำหรับแฟนๆสิงโตคำรามได้ครับ
0: ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอมพจนะลาไปแล้วขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจปปปควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตส่งสงขลาดำเนินคดีตามหมายจับเรียกรับเงินช่วยสอบเข้ารับราชการสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.จับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตตามหมายจับในคดีถูกกล่าวหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีผู้เสียหายเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน3รายอ้างว่าถูกเรียกรับเงินรวม 900,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยให้สอบเข้ารับราชการได้เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาล่าสุดเมื่อเวลา 2:40 นาทีวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายรุ่งเรืองลงจากห้องประชุมชั้น2กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก่อนขึ้นรถตู้โดยมีภรรยาเดินทางมาด้วยและมีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนจากนั้นได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: มท.4ควงผู้ว่ากฟน.ลุยตรวจเหตุพายุถล่มเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงล้มทับรถยนต์และมีคนเจ็บ4คนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากเกิดกระแสลมพายุพัดอย่างรุนแรงส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มโค่นระเนระนาดขวางถนนเป็นระยะทางยาวทับรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายหลายสิบคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุที่บริเวณถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งทันทีที่ทราบเรื่องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายดิษฐวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงรีบลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยนายวรสิทธิ์เปิดเผยความเสียหายเบื้องต้นว่ามีเสาไฟฟ้าล้มมากถึงกว่า50ต้นรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายพังยับเยินหลายสิบคันนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย4คนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยล่าสุด3คนยังอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ส่วนอีก1คนอาการปลอดภัยสามารถกลับบ้านได้แล้วขณะที่ผู้ว่ากฟน.ระบุว่าจะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เรียงเหตุการณ์แต่เบื้องต้นคาดการว่ามาจากลมพายุที่พัดอย่างรุนแรงซึ่งปัญหานี้เป็นเหตุสุดวิสัยและขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุของเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าปริมาณของสายไฟและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟนั้นมีจำนวนมากย่อมเป็นปัจจัยร่วมเมื่อเจอลมแรงปะทะหลังจากนี้กฟน.จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยตั้งเป้าว่าจะเปิดช่องจราจรตามปกติในช่วงเช้าวันนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุด

0: จริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตำรวจคุมตัวหนุ่มออสเตรเลียฆ่าเปลือยสาวไทยวัย17ยัดศพใส่กระเป๋าทิ้งข้างทางรถไฟพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาพร้อมทีมชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามหานางสาวทัญชนกอายุ17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากหายตัวไปซึ่งก่อนหน้าที่เธอจะหายตัวไปได้เข้าไปคอนโดแห่งหนึ่งริมถนนจอมเทียนสาย2หมู่12ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมกับชายชาวต่างชาติต่อมาพบกระเป๋าเดินทางประมาณ26นิ้วภายในกระเป๋าเป็นร่างมนุษย์พบศพหญิงสาวผมสีทองนอนขดตัวคุดคู้อยู่ในกระเป๋ามีผ้าบางสีน้ำตาลคลุมร่างสภาพเปลือยกายใบหน้ามีร่องรอยบาดแผลจากการถูกทำร้ายโดยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วันหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวนายไซมอนปีเตอร์คาร์แมนอายุ46ปีสัญชาติออสเตรเลียกำลังถูกควบคุมตัวจากสนามบินสุวรรณภูมิกลับมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.เมืองพัทยาพร้อมทั้งถูกศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับฐานกระทำความผิดพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน18ปีมาคุมตัวที่สภ.เมืองพัทยาซึ่งเจ้าตัวมีสีหน้าเคร่งเครียดบริเวณคอและแขนมีบาดแผลลักษณะเป็นแผลที่เกิดจากการต่อสู้เบื้องต้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธโดยพูดในลักษณะทำนองว่าผู้ตายหายตัวออกจากห้องไปซึ่งในขณะนั้นตนเองหลับอยู่ไม่รู้เรื่องแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การอยู่ระหว่างการสอบปากคำอย่างละเอียดตำรวจบางบัวทองรวบแซมผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าโบกปูนถ่วงน้ำเจ้าตัวยังปฏิเสธเมื่อเวลา 21:20 นที่ผ่านมาฝ่ายสืบสวนสภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนำกำลังพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนภาค1ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีติดตามจับกุมตัวนายณภัทรวงหารหรือแซมผู้ต้องสงสัยคดีการหายตัวและการเสียชีวิตของนายอุเทนปุญญาเจริญนนท์ภายในหมู่บ้านพฤกษา14อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยเมื่อนายแซมมาถึงห้องสืบสวนสภ.บางบัวทองพบว่ามีสีหน้าเคร่งเครียดมีอาการตกใจและตอบคำถามสื่อมวลชนว่าตนยังไม่ได้ทำอะไรจากการสอบสวนเบื้องต้นนายแซมยังให้การปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมนายอุเทนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำอย่างละเอียดพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานประกอบคดีต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนนี้8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่5 ถึง 2 ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง 2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง 2 ทุ่มเอ็มคอ

0: นิวส์ FM 100.5
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลับลวงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: โอ้แป๊บเดียวปลายเดือนมิถุนาแล้วเนาะครึ่งปีเข้าไปแล้วนะคะ
4: ใช่จะครึ่งปีแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆแต่ว่ามันก็มีประเด็นข่าวนะโอ้โหคลึกโครมมากที่สุดสะเทือนเลื่อนลั่นมากที่สุด
3: นี่ยังดูรอดูใจนายกคุณอนุทินเลยนะว่าจะตัดสินใจกับเรื่องนี้อย่างไรนะ
4: นี่ไม่ต้องอะไรเดี๋ยวไล่เลียงให้ฟังปรากฏว่าชื่อคุณอนุทินเนี่ยนะสมัยที่เป็นน้ำตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยรัฐบาลของคุณนุ้งอิงแพทองธารน่ะคุณอนุทินน่ะกำกับดูแลสถ.ด้วยนะ
3: ใช่เห็นเขาก็เมื่อวานสื่อมั้งที่เขามายืนเขาเรียกว่าอะไรไล่ทำลายกันว่าอ้าวตอนนั้นผมเป็นมหาดไทยสิ
4: แล้วกำกับดูแลในคำสั่งอ่ะไปดูเลยคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยอ่ะคุณนุทินกำกับดูแลนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวได้เรียงไทม์ไลน์ให้ดูอ่ะแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้หนักหนาสาหัสมากคือสื่อต่างประเทศเองเขาก็มองเลยนะคือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อะมันเป็นกระบวนการทุจริตครั้งใหญ่มากเพราะลองดูนะคุณผู้ฟังนะคนที่สมัครสอบครั้งนี้ 438,277 คนนั่นหมายความว่าคือมันเป็นกระบวนการการโกงคน 400,000 กว่าคน
3: อ
4: ะซึ่งมันไม่ธรรมดา
3: ใช
4: ่เป็นการโกงครั้งโมโหลานอ่ะคือถ้าเกิดครั้งนี้คือคุณจับใครไม่ได้เนี่ยนะแล้วมันโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรเลยเนี่ย
3: แล้วมันเป็นการโกงที่ในอดีตมันจะเป็นโกงแบบว่าอะไรนะข้อสอบรั่วเช่นรู้ข้อสอบก่อนข้อสอบรั่วหรือว่าไอ้เฟื่องฝากก็ฝากส่วนนึงใช่ไหมแต่อันนี้มันแก้ข้อสอบเนาะโอ้โห
4: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีข่าวไอ้แบบเนี้ยเนี่ยนะไอ้เรื่องทุจริตการโกงเลยพวกเนี้ยข้อส่งข้อสอบเคยจับมือใครดมได้สักคนเลยนะสังเกตดีที่ผ่านมา
3: ใช่
4: คือถ้าครั้งนี้เนี่ยถ้าเหมือนกันทุกครั้งนะอ่ะมันก็จะเป็นข่าวคลึกโครมอยู่พักนึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเงียบหายลอยไปตามสายลม
3: อันนี้มันต้องมีคนแบบเรียกว่าเป็นเจ้าทุกข์แล้วก็ฟ้องจริงใน 400,000 คนน่ะสาม
4: ไม่แต่เรื่องเนี้ยกระบวนการจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากคนร้องนะ
3: หรือว่า
4: คือการร้องเรียนของผู้เข้าสอบเนี่ยที่เขาไม่ได้รับการบรรจุตามที่ตกลงกันเอาไว้กับพวกกระบวนการเนี่ย
3: อ๋อก็คือในกระบวนการเนี้ยคือไอ้นี่กันเองเพราะว่าจ่ายไปแล้วแล้วไม่ได
4: ้ก็เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาไงที่ทางปปช.กับตำรวจปปป.เนี่ยเขาบุกเข้าไปอ่ะถึงที่บ้าน
3: อ
4: ่ะแล้วพอบุกไปถึงที่บ้านเนี่ยแล้วบ้านหลังนี้มันเป็นบริษัทด้วยไงเป็นบริษัทที่เนี่ยอีตาผอ.เนี่ยจ่าสิบตรีเลยเนี่ยด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์เลยนะพิชิตเนี่ยโอ้ยคือสุดยอดจริงๆคืองานนี้เนี่ยโอ้โหคือคุณผู้ฟังนะขบวนการนี้นะอย่างที่บอกคือมันจุดเริ่มต้นมาจากเนี่ยผู้เข้าสอบเนี่ยแหละที่เขาไปร้องกับทางเนี่ยปปช.กับทางตำรวจปปป.เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะคะของการสอบแล้วก็บุกเข้าไปจับแล้วจับกันได้แบบคาหนังคาเขาอะกำลังแก้อยู่เลยอะเจ้าหน้าที่10คนเนี่ยที่ถูกจับอะคือมีผู้สมัครงานนี้นะคะอย่างที่บอกว่า 438,277 คนเนี่ยนะแล้วรับเนี่ยรับเท่าไหร่รู้มั้ย 6,669 อัตรา
3: โอ้โห
4: คิดดูดิโอ้โหต้องมีคนที่แบบผิดหวังตั้งเท่าไหร่
3: อ
4: ะตั้งแบบเกือบ 400,000 คนนะเนาะ
3: ใช่
4: ซึ่งจากการตรวจสอบนะของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พบว่ามีผู้เข้าสอบเนี่ยยอมจ่ายเงินให้กับกระบวนการนี้สูงถึง 9,000 คน

0: 9,000 คนนะโดยมีอัตราค่าดำเนินการเนี่ยไล่ตั้งแต่ 300,000 ไปจนถึง 900,000 นะต่อรายคิดดูแล้วกันเพราะนั้นในกระบวนการเนี่ยมูลค่าความเสียหายครั้งนี้เนี่ยนะ 4,000 กว่าล้าน
1: อ
0: ะยอมจ่ายเป็นเราเราไม่จ่ายอะเน
1: า
0: ะแต่บางคนไม่รู้เขาคิดยังไงอ่ะ
1: การไงใช่
0: ไ
1: หมพ
0: ี่มันกินยาวไงคือรู้ไงจนกระทั่งตายอ
1: ่
0: ะแล้วตกไปถึงลูกหลานอีกด้วย
1: ใช่แล้วได้สวัสดิการพ่อแม่ด้วยใช่ไหมรักษาพยาบาล
0: โอ้แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะสำหรับผู้ร่วมกระบวนการแก๊งนี้เนี่ยนะคะตอนนี้คือที่รู้กันเนี่ยก็มีอยู่แค่รายเดียวเนี่ยก็คือเนี่ยผอ.พิชิตเนี่ยแหละจ่าสิบตรีพิชิตเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยซึ่งเขาก็ดอดไปลาออกเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งไปเขาเรียกอะไรนะไอ้ตรงไอ้ที่หน้า
1: เอาจดหมายไปหยอดเ
0: น
1: ี้ยเหรอ
0: ไอ้ตรงที่เวลาแบบไปถึงไอ้พวกหน่วยงานราชการ
1: ประชาสัมพันธ์
0: อะไรแบบนั้นน่ะไปฝากไว้อ่ะว่าเนี่ยลาออกเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็โดนขุดคุยมากเลยนะกับความไม่ธรรมดาของเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นภาพที่แบบไปคุมสอบเองไปคุมสอบเองแล้วก็ความร่ำรวยของเขาเนี่ยนะคะกับธุรกิจที่มีทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะบ้านจัดสรรเห็นบอกว่ามีได้แบบ 6-7 โครงการเลยมั้งร้านกาแฟมีธุรกิจเสริมความงามเห็นมาหน้าคนเด้งมากเลยพอคนเนี้ยหน้าเด้งมากมีร้านนวดแม้กระทั่งร้านทองก็มีด้วยนะเห็นว่าร้านทองเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดได้ไม่นานสงสัยคงช่วงเนี่ยช่วงสู้รบนี่แหละคงเห็นว่าทองเนี่ยโอ้โหทำกำไรดีแถมเอาฟอกได้ด้วยแล้วก็ยังสะสมรถหรูแล้วก็แบรนด์เนมตามสไตล์ของเศรษฐียุคนี้นะและนอกจากนั้นนะคะทางจ่าสิบตำรวจดร.พิชิตคนนี้นะคะคือต้องบอกเลยนะว่าที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาตอนนี้คือมีแค่เพียงคนเดียวแล้วเขาถามว่าคือจะเป็นส่วนหัวไหมก็ไม่ใช่เนาะมันเหมือนถ้านับเป็นแบบต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำอะไรเงี้ยคือเขาก็เป็นเหมือนตัวกลางอ่ะ
1: ใช่เขาก็ต้องมันก็ต้องมีคอนเนคชั่นใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามันก็ต้องเป็นขบวนการว่า
0: เหมือนคนคุม
1: อะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เคลียร์ทาง
0: เหมือนเป็นผู้จัดการเนาะเป็นผู้จัดการแบบคุมอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ตอนนี้หลายคนอ่ะกำลังมองกันอยู่ว่าแล้วใครล่ะที่มันอยู่หัวตอนนี้คือคนเนี่ยโหเริ่มมองกันแล้วใครหนอใครหนอที่มันเป็นส่วนหัวเนี่ยซึ่งตอนนี้เห็นทางการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเรื่องหลักฐานใครจ่ายเงินเนี่ยแลกกับการสอบได้เนี่ยตอนนี้มันอยู่ในมือของพนักงานสอบสวนทั้งหมดแล้วเพราะนั้นนะคะคือถ้าเกิดว่าการดำเนินการเนี่ยมันสำเร็จซึ่งมันมองยากมากถือว่าจะเป็นการกวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชันครั้งใหญ่เลยซึ่งข่าวนี้นะคะก็ยังต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะสามารถจับมือใครดมได้ไหม เพราะว่าเนี่ยนะเพราะว่าถ้าจะดูไล่กันไปเนี่ยเอาตั้งแต่คลิปก่อนเลยในคลิปเสียงเนี่ยที่หูตอนนี้ออกมาหลายเวอร์ชั่นมากเลยเนาะ
1: ส้มเริ่มจากส้มก่อนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ส้ม
1: คุณส้ม
0: เจ๊ส้มกับเฮียกิจเจ๊ส้มกับเฮียกิจ
1: โอ้
0: ซึ่งสำหรับเจ๊ส้มเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนกับการสนทนาแฉเส้นทางการทุจริตอะเพื่อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะคะระหว่างนี่แหละเจ๊ส้มกับเฮียกิจเนี่ยนะคะซึ่งก็จะเป็นการเจรจาซื้อขายโควต้าการสอบบรรจุซึ่งดูรู้เลยนะว่าทั้งสองคนเนี่ยเหมือนเขาแบบทำธุรกิจกันมานานแล้วอะ
1: ใช่
0: คือเหมือนกับว่าฉันรู้แล้วว่าตอนนี้ฉันมีโควต้าอยู่แล้วนะได้โควต้ามาซึ่งก็บอกเลยว่าเขาได้โควต้ามาจากคนของรัฐมนตรีแล้วก็บอกเลยว่ามีทั้งหมดเนี่ย1,500 เก้าอี้ด้วยกัน 1,500 ตำแหน่งเนี่ยแต่ว่าเขาไม่มีคนที่จะมาซื้อไงที่จะมานั่งในตำแหน่งเนี้ยเพราะนั้นเขาก็เลยต้องติดต่อเจ๊ส้มเจ๊ส้มก็เป็นคนไปหาเด็กอ่ะว่าใครสนใจไหมตอนนี้ฉันมีเก้าอี้อยู่เนี่ย 1,500 คิดดู 1,500 จาก 6,000
1: อ
0: ่ะที่เหลือนี่ไม่รู้
1: เป็นโควต้าใส่แจกไปนะ
0: อืม
1: โอ้แล้วแต่ฟังจากคลิปเนี่ยเหมือนคุณส้มหรือเจ๊ส้มเนี่ยเขาอันนี้เหมือนเขาการซักของเขาอ่ะเหมือนซักเพื่อเอามาใช้เนี่ยแหละ
0: เพราะเห็นไหมจะย้ำตลอดเวลาเพราะถึงชื่อใครอันนี้ใช่ไหมคือไม่ได้พูดชื่อเนี่ยครั้งเดียวไม่ได้พูดตำแหน่งในครั้งเดียวแต่พูดย้ำอีกครั้งหนึ่ง
1: นั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าก็

0: คงจะรู้ว่าตอนนั้นอาจจะที่เขาติดต่ออาจจะโดนเนี่ยเขาก็เลยต้องแบบมาเอาคลิปเพื่อเป็นยืนยัน
1: แล้วไม่รู้คลิปเนี่ยจริงไม่จริงยังไงอะเพราะว่าตอนหลังมันเริ่มแบบคือคลิปแรกออกมาเนี่ยโอเค
0: เออ
1: เออแต่พอคลิปหลังๆเนี่ยเอ๊ะมันอะไรของมัน
0: แล้วเดี๋ยวนี้ AI เยอะด้วยเนอะก
1: ็
0: เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบว่ามันจริงหรือเปล่า
1: ซึ่งเจ้าหน้าที่เองนะเขาบอกเลยนะว่าไอ้กระบวนการเนี้ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะเขาบอกว่าน่าจะดำเนินการมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ปีเพราะว่าเขาตรวจพบเส้นทางในด้านการเงินค่ะของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนะคะที่มีความเคลื่อนไหวในสอดคล้องกันกับช่วงเวลาการจัดสอบเนี่ยหลังแบบเขาดูย้อนไปถึงประมาณปี67แต่ทีเนี้ยคือถ้าเกิดเอาแค่เนี่ยจะตรวจดูปี67เนี่ยปัญหามันก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะขยายผลเนี่ยกลับไปยังไงเพราะว่าตามระเบียบราชการเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าให้เก็บรักษากระดาษคำตอบเนี่ยฉบับจริงเอาไว้ที่โกดังของทางกรมเนี่ยสถ.เนี่ยส่งเสริม
0: การปกครองส่วนท้อง
1: ถิ่นนั่นแหละคือจะเก็บเอาไว้ในประมาณ2ปีแล้วก็ทำลายทิ้งเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่มันจะย้อนกลับไปเนี่ยหลักฐานมันก็ไม่เหลือแล้วนะ
0: โอ้งี้ก็พวกสมมติว่าถ้ามีทุจริตก่อนหน้านั้นก็รอดไปเพราะเอกสารไม่อยู่แล้ว
1: เพราะนั้นมันก็จะได้แค่ล็อตเนี้ยแล้วล็อตเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องมานั่งตรวจเขาล้างเลยนะคือถึงแม้ว่าวันที่1คือคุณไปรายงานตัวได้สำหรับผู้ที่สอบได้อ่ะแต่เขาจะตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมด 400,000 กว่าคนเนี่ย
0: โอ้โห
1: ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณเป็นสัปดาห์กว่าจะตรวจเสร็จอ่ะ
0: แล้วตอนนี้ใครเขายึดข้อสอบไปแล้วไหม
1: ก็สอบเนี่ยทาง
0: ไฟไหม้อ่ะ
1: ฮะ
0: กลัวไฟไหม
1: ้ถ้าไฟไหม้ช่วงนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วอ่ะแต่ว่าเจ๊ส้มเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้คือเขาก็เริ่มมาว่าไปเนี่ยคือตอนนี้ทุกคนน่ะรู้แล้วว่าเจ๊ส้มคือใครเฮียกิบเนี่ยคือใครคือเจ๊ส้มเนี่ยนะคะเป็นใครเนี่ยก็คือเป็นในหน้านั่นแหละก็มีประวัติอยู่ในแวดวงการศึกษาน่ะนะคะเคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ประสานงานในโครงการให้กับสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งโดยเธอคนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทค่ะในการติดต่อตกลงซื้อขายตำแหน่งแล้วก็รับเงินจากผู้เข้าสอบซึ่งนะก็จะมีการแฉชื่อนามสกุลของเธอออกมาเลยเธอชื่อว่าการดาพรแต่ว่านามสกุลเนี่ยไปหากันเอาเองแล้วกันจริงๆเนี่ยเขาบอกหมดอะว่าเธอเนี่ยเป็นใครยังไงนามสกุลอะไร
0: เห็นใน TikTok
1: ร
0: ูปแล้วสวยด้วยนะ
1: เราอ้างด้วยนะว่าอ้างว่าเป็นหลานองคมนตรีเนี่ยก็เพื่อเหมือนสร้างความน่าเชื่อถืออ่ะทำโปรไฟล์สร้างความน่าเชื่อถือเพื่อที่ให้แบบคนมาซื้อว่าเออโอกาสที่จะได
0: ้
1: เข้าไปมีตำแหน่งข้าราชการเนี่ยมันมีสูงเลยว่าเป็นพนักงานราชการอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วทีนี้นะนอกเหนือจากเนี่ยเจ๊ส้มแล้วเนี่ยสำหรับตัวของเฮียกิจในกิจคนนี้นะโอ้โหออกมาเลยหน้าตาชื่อนามสกุลเป็นใครมาจากไหนอยู่พรรคการเมืองไหนโหลงแบบละเอียดแล้วเมื่อก่อนนี้เคยอยู่พรรคอะไรเนี่ยลงเอาไว้หมดสำหรับคนนี้นะครับเป็นด็อกเตอร์พอผ่านชื่อจริงนามสกุลเนี่ยมาหมดแล้วนะคือเขาเป็นตอนแรกนี่เขาเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคการเมืองพรรคนึงเมื่อปี68แล้วก็เปิดตัวกับพรรคการเมืองด้วยนะพรรคนั้น
0: อ
1: ะแต่ว่าพอปี69เนี่ยเขาไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครส.ส.อีกพรรคการเมืองนึงซึ่งเขาคนนี้นะว่ากันว่าเคยมีตำแหน่งนะคะเป็นคณะทำงานของน้ำตรีด้วยแล้วก็เป็นนายกอบจมาเก่าด้วยคือสรุปแล้วก็คือเป็นนักการเมืองนั่นแหละก็ไม่รู้นะว่าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะว่ายังไงสำหรับตัวคนเนี่ยแต่ว่าโอ้โหคือความผิดก็จังหนับนะเนาะสำหรับตัวเจ๊ส้มเนี่ยคือยังไงเนี่ยต่อให้คือเจ๊ส้มเนี่ยกำลังพยายามจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นพยานแต่ว่าไอ้การเป็นพยานเนี่ยแล้วคุณรับเงินรับทองมันจะไม่ผิดเฉล
0: อก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ไงว่าเขาทำการไว้เป็นพยานเพื่อผลในการสอบสวนสืบสวนเนี
1: ่ยแต่ทีนี้นะอันเนี่ยมาไล่ไทม์ไลน์กันคุณผู้ฟังมาไล่ไทม์ไลน์ดูนะในช่วงของการทุจริตการสอบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงปีนี้คือเราจะพบว่าอ่ะอย่างช่วงนะของการเปิดรับสมัครจนถึงประกวดราคาเนี่ยประกวดราคาที่ให้เนี่ยทางมสว.เนี่ยมาทำหน้าที่ในการรับผิดชอบการสอบเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณวันที่7มีนาถึง26มิถุนายนปี68และนี้การสอบเนี่ยนะมันจะเริ่มวันที่7ธันวาปี68แล้วก็ไปประกาศผลสอบวันที่20กุมภา69คือเราจะดูเนี่ยว่าใครเนี่ยรับผิดชอบในช่วงเหล่านี้ก็เนี่ยตั้งแต่7มีนาเนี่ยนะ68เนี่ยไล่มาถึง20กุมภา69เนี่ยก็ปรากฏว่าอย่างที่บอกคือคุณอนุทินเนี่ยนะสมัยเป็นมท.1เนี่ย

0: อนช่วงรัฐบาลคุณนุ้งอิงแพทองธารเนี่ยนะตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่าคุณอนุทินเนี่ยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลเนี่ยสถ.เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน่ะวันนั้นเนี่ยคือคุณทินเองก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยนะคือคุณอนุทินต้องรับผิดชอบอ่ะจะอยู่ในช่วงวันที่3กันยา67นะคะถึง19มิถุนา68ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยคุณเดชอิดขาวทองน้ำตรีช่วยมหาดไทยกำกับดูแลสถ30มิถุนายนถึง19กันยายนปี68แล้วก็ต่อด้วยคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่กำกับดูแลสถในยุคอนุทิน1คุณทรงศักดิ์เนี่ยก็จะเป็นน้ำตรีช่วยมหาดไทยในช่วงวันที่30กันยายนนะคะปี68ถึง30มีนาคมปี69ดูน้ำตรีมาแล้วมาดูอธิบดีอธิบดีเนี่ยโอ้โหคนที่ออกมาเคลื่อนไหวมากที่สุดเห็นจะเป็นคุณนฤชานะเพราะว่าโดนโจมตีก็ค่อนข้างจะเยอะนะคุณนฤชาภูษาสิวิไลเนี่ยเป็นอธิบดีสถ.นะคะช่วงวันที่17พฤศจิกายนปี67ค่ะถึง28กรกฎาคมปี68ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์เป็นอธิบดีในช่วงวันที่29กรกฎาคมปี68ถึง11พฤศจิกายนปี68แล้วก็มาปัจจุบันเนี่ยที่โดนเด้งฟ้าผ่ากันไปเนี่ยคุณธีรุทธ์สุภวิบูลผลค่ะก็เป็นอธิบดีช่วงวันที่12พฤศจิกายนปี68และปัจจุบันก็ถูกคำสั่งให้ย้ายไปช่วยงานปลัดกระทรวงมหาดไทยก็หลังจากที่เจอนี่แหละคดีเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยนะบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยมานี่เลยที่น่าสนใจก็คือปรากฏว่าคุณนิพิษอินทรสมบัติค่ะ ออกมาโพสต์เอาไว
1: ้
0: คือกำลังพุ่งตรงไปที่ตัวคุณธีรุทธ์ได้บอกว่าโกงข้อสอบท้องถิ่นพักน้ำเงินเนี่ยคือเหมือนกับเย้ยเรื่องของการโกงข้อสอบครั้งนี้เนี่ยนะว่าพักประชาชนกับพักประชาธิปัตย์เนี่ยเตรียมที่จะลากไส้แล้วสำหรับโครงการของการเนี่ยการโกงข้อสอบเนี่ยบอกว่าเป็นราชสีห์ผู้พักดีต่อแผ่นดินเสียบ้างมีคนในกระทรวงมหาดไทยทั้งอดีตและปัจจุบันผู้หวังดีต่อบ้านเมืองส่งข้อมูลการทุจริตมาให้เป็นระยะผมเรียกท่านว่าราชสีห์ผู้พักดีต่อแผ่นดินทำไมตั้งอธิบดีคนนี้มีข้อตกลงกันยังไงทำไมต้องให้มหาวิทยาลัยในจัดสอบทำไมต้องเป็นมหาวิทยาลัยนี้ทำไมไม่เป็นมหาวิทยาลัยอื่นมีผลประโยชน์หรือไม่ถ้ามีแบ่งกันยังไงทำไมขุนพลภาคใต้จึงได้สิทธิ์ในการแต่งตั้งอธิบดีผมคงไม่พูดอะไรเพราะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองรอฟังฝ่ายค้านพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาลากไส้พรรคน้ำเงินดีกว่า
1: อ
0: ันนี้เป็นการโพสต์ของคุณนิพิษค่ะซึ่งนะเรื่องของมสบเองเนี่ยก็โดนเพ่งเล็งมากจนถึงขนาดที่ทางอธิการบดีเองเพราะว่าในคลิปอะเนาะเนี่ยเจโซมาออกมาพูดถึงแบบโอ้โหคือย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกจนกระทั่งเป็นที่มาที่ทำให้ทางอธิการบดีต้องไปแจ้งความที่สนทองหล่อแล้วก็เนี่ยเห็นคุณไทกรก็ออกมาพูดว่าน่าแปลกดีเนาะในการประมูลเนี่ยเข้ามารับผิดชอบอะไอการจัดสอบเนี่ยปรากฏว่าคือเหมือนกับมีการอ้างว่ามสบเนี่ยคือประมูลตัวเลขสูงที่สุดแต่ทำไมถึงได้รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรหลายอย่างที่เราก็เดี๋ยวเราก็ต้องรอตามกันดูอะแต่เนี่ยคือเหมือนคุณนิพิษนะจะพุ่งตรงไปที่คุณธีรุทธ์คือพุ่งตรงไปที่คือข้อสงสัยอะไรบางอย่างว่าเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกันกับบุคคลคนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าทำไมขุนพลภาคใต้จึงได้สิทธิ์ในการแต่งตั้งอธิบดีก็คงจะหมายถึงตัวของคุณพิพัฒน
1: ์
0: หรือเปล่าบอกว่าเนี่ยผมคงไม่พูดอะไรเพราะไม่มีเอกสิทธิ์แล้วก็คือไปมาเนี่ยพอไปดูประวัติเนี่ยของคุณธีรุทธ์เนี่ยโอ้ประวัติน่าสนใจมาก
1: ใช่เห็นวันก่อนไทยโพสต์ลงอ่ะ
0: อายุ52อ่ะเดี๋ยวตามกันค่ะสำหรับประวัติของคุณธีรุทธ์ค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัล

0: ยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซุ้มสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอัน

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: แปดนาฬิกา33นาท
4: ีค่ะช่วงที่2ทักทายคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมกันหน่อยคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะคุณจงรักภักดีบอกว่างานนี้เจ๊ส้มพรีชีพ นะแล้วก็บอกว่าติดคุก50ปีแน่โหต้องรอดูนะว่าจะไปถึงไหนหรือเปล่า
5: เพราะเราไม่เคยเห็นว่าจะจับใครได้สักทีเลยอะเรื่องแบบเนี้ยคือแต่ถ้าเกิดว่าจับไม่ได้นะถือว่าเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่แล้วมันชี้ให้เห็นถึงภาพการทุจริตคอร์รัปชันของเราเลยนะที่ไม่สามารถจะจัดการได้เลยแล้วนะและรัฐบาลเองเนี่ยคือถึงแม้ว่าเรื่องมันอาจจะเลยไปเนี่ยแต่มันจะเป็นเรื่องที่ทับลงไปอ
4: ่
5: ะในความเชื่อมั่นของรัฐบาลเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องนึงเลยอ่ะนี่คุณกรีบบอกว่าเอาจริงๆนะเรื่องการสอบเข้ารับราชการในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้มองแต่เข้ารับราชการเพื่อความมั่นคงในชีวิตครับอันนั้นตัวรองแล้วเขามองถึงสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับแน่นอนโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมไปถึงพ่อแม่ลูกเมียและยังไม่รวมถึงการกู้เงินสหกรณ์
4: อ
5: ีกเคยเห็นเข้าไปรับราชการไม่ถึง3เดือนก็ขอกู้เงินแล้วระยะเวลาในการใช้เงินกู้ก็นู่นตาย
4: นาน
5: ก็บอกว่าเหมือนกันครับแต่ละคนเฮียกิจเนี่ยเขาบอกว่าเฮียกิจคนนี้ก็เป็นคดีช่อโกงข้อสอบทำไมเหรอกู้เงินเหรอหรืออะไรอ่ะคุณแม็กไกเวอร์บอกว่าเรื่องโกงข้อสอบเนี่ยพี่บอกว่าคิดยังไงที่ยอมจ่ายก็คงคิดแบบเดียวกันกับซื้อเสียงเลือกตั้งให้กลัวย้ายพรรคละครับ
4: คุณเกษมบอกว่าโกงกันไม่อายฟ้าอายดินเลย
5: คือเหมือนว่าถ้าพูดกันเนี่ยคือเป็นที่รู้กันว่าเขาซื้อกันมาแบบนี้มา
4: แต่
5: หลายยุคหลายสมัย
4: คือเราก็ได้ยินแหละเดี๋ยวนี่งั้นแต่ว่า
5: บางคนคือญาติพี่น้องเนี่ยบางคนเล่าให้ฟังเลยคือญาติพี่น้องก็แบบซื้อมาอย่างเงี้ย
4: แต่เราก็ไม่คิดว่าถึงขั้นว่าต้องไปแก้ข้อสอบไปอะไรเงี้ยนะเพื่อให้หลักฐานมันแบบอะไรอ่ะนะโอ้โห
5: คือแบบสุดๆจริงๆอะมานี่มาต่อเรื่องคุณธีรุทธ์นี่แหละคือไม่ได้หมายถึงว่าคุณธีรุทธ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะแต่ว่านี้เราจะดูประวัติของเขาซึ่งถือว่าเป็นประวัติที่แบบโหคือน่าสนใจมากอะไม
4: ่
5: น่าเชื่อนะว่าคือบุคคลคนนี้เนี่ยจะแบบประวัติแบบสุดๆมากอะเพราะว่าคุณธีรุทธ์เนี่ยนะเป็นอธิบดีที่อายุยังน้อยมากปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ฟังลองคิดดูดีอายุ52อ่ะคือปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับคนคนนี้เลยสบายมากแล้วนะตำแหน่งของเขานั้นไล่ดูตามไทม์ไลน์เนี่ยตุลาคม

คุม67ค่ะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่เลยธันวา67มาเป็นผู้ว่าแล้วแล้ว12พฤศจิกายน68เป็นอธิบดีค่ะคือเป็นผู้ว่าไม่ถึงปีอ่ะเคยมีไหมอ่ะเป็นผู้ว่าไม่ถึงปีแล้วอยู่ดีๆก็ขึ้นมาเป็นอธิบดีเฉยเลยคือยิ่งกว่า fast track เนาะคือสุดยอดมากอ่ะก็เนี่ยคือบางคนเนี่ยเขาจะบอกใช่ไหม

0: ก็คือที่บอกว่าคนนี้เนี่ยที่โดนย้ายเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการลดกระแสในช่วงที่มันมีปัญหาซึ่งเนี่ยในไทยโพสต์ก็ลงเลยบอกว่าเชื่อเหอะอีกไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าบุคคลคนนี้เนี่ยจะมีความสนิทสนมกันกับคุณพิพัฒน์แต่ว่าบางคนก็บอกว่าเขาไม่ได้สนิทสนมกับคุณพิพัฒน์นะคือคนที่ใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคือสมคุณธีรุธเนี่ยคือไปมีตำแหน่งอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณธีรุธเนี่ยคือสามารถที่จะก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นได้เร็วในเรื่องของการดำรงตำแหน่งอ่ะมันจะขึ้นเร็วเนอะได้รับสิทธิพิเศษอ่ะแต่เนี่ยบางคนก็บอกว่าทางด้านตัวคุณธีรุธเนี่ยไม่ได้สนิทสนมกับคุณพิพัฒน์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนิทสนมกันกับนี่คุณสิริภพดวงสอดศรีซึ่งเป็นผู้อำนวยการพรรคภูมิใจไทยเป็นอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทในการดูแลจังหวัดชายแดนจังหวัดภาคใต้อ่ะเนี่ยคนบอกมานะใช่ไหมซึ่งคุณเนี่ยคุณสิริภพเนี่ยก็เป็นขุนพลภาคใต้คุณสิริภพดวงสอดศรีอยู่เดี๋ยวนะคุณพิพัฒน์ก็จะดูจังหวัดทางด้านฝั่งอันดามันคุณสิริภพเนี่ยเขาจะดูเดี๋ยวคุณนิพนธ์บุญยามณีเนี่ยก็จะดูทางด้านฝั่งสงขลานครอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบ่งกันดูอ่ะ
1: อ่าวไทยกับอันดามันเงี้ย
0: คุณพิพัฒน์เดี๋ยวฝั่งใช่คุณพิพัฒน์จะดูฝั่งอันดามันคุณนิพนธ์ก็จะดูฝั่งอ่าวไทยคุณสิริภพนี่ก็ดูพวก3จังหวัดใต
1: ้ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยคุณธีรุธเนี่ยก็จะมีความสนิทสนมกับคนคนนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทก็เลยเป็นที่มามั้งที่ทางคุณนิพิษออกมาถามว่าทำไมคนคนนี้ถึงสามารถที่จะโน้มนำอะไรให้กับพรรคได้แต่บางสายก็บอกว่าสนิทกับคุณเนวินก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแล้วกันแต่ที่แน่ๆก็คือจับตามองอธิบดีคนนี้ไว้ดี อนาคตไม่ธรรมดาจริงๆเนี่ยนะสำหรับอธิบดีคนนี้เนี่ยนะคะ
1: แต่ถ้าโดนเรื่องนี้แล้วไม่รู้ว่าอนาคตจะยังไงหรือเปล่านะ
0: ถ้ารัฐบาลชุดนี้ยังอยู่ไงคือยังไงเนี่ยคือเขากลับมาแน่ไง
1: คือ
0: เพราะว่ามีความสนิทสนมกันไงคิดก็ตอนช่วงที่คุณธีรุธเนี่ยมานั่งเป็นอธิบดีอ่ะคือเหมือนเตะอธิบดีคนเก่าอ่ะให้ไปเป็นคือลดชั้นอ่ะอธิบดีคนที่ไปต้องไปเป็นผู้ว่าคือถือว่าลดชั้นเลยนะ
1: อ๋อจะอธิบดีกลับไปเป็นผู้ว่าอีกรอบนึง
0: เนี่ยเตะคนที่เป็นอธิบดีอยู่เก่าอ่ะให้กลับไปเป็นผู้ว่าคือช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่แบบชุลมุนกันสำหรับในกระทรวงมหาดไทยจำได้ไหมเพราะว่า
1: อ๋อเพิ่งย้ายเพิ่งเปลี่ยนรัฐบาล
0: คุณภูมิธรรมไงจำได้ไหมพอคุณอนุทินออกไปคุณภูมิธรรมเข้ามา
1: ก็ย้าย
0: พอย้ายเสร็จปุ๊บคุณอนุทินกลับเข้ามาคุณอนุทินก็ย้ายนั่นแหละมาเลยละเลงกันช่วงนั้นน่ะคือโอ้โหเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันอยู่ในช่วงระหว่างนั้นน่ะ
1: โอ้
0: มันก็เลยจะฉุกละหุกกันอยู่เนี่ยโอ้จำรับรองพวกกระทรวงมหาดไทยคือตอนนี้ก็ยังนะอะไรก็ไม่รู้มารุมมาตุ้มกันไปหมดเลยแต่ว่านอกจากนั้นนะมันยังมีประเด็นอีกมันมีประเด็นก็คือในเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเนี่ยเขามีการโพสต์ภาพค่ะเป็นใบประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นน่ะที่ไปประมาณเนี่ยเขาแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ
1: ์
0: สายสัมพันธ์กับผู้ที่มีอำนาจแล้วก็นักการเมืองโอ้ซึ่งเขาใช้โพสต์นี้หน่อยนะเขาบอกไว้บอกว่าสายสัมพันธ์ใกล้ชิดมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลย มันจี๊ดอ่ะมันจี๊ด เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหนี่นะอันดับหนึ่งแต่ก็คงคนที่ได้อันดับหนึ่งก็เป็นเลขานุการของรองปลัดกระทรวงแห่งหนึ่งก็เป็นญาติอ
1: ่
0: ะเป็นญาติของเลขานุการของรองปลัดกระทรวงแห่งหนึ่งนามสกุลมันก็ดูจากนามสกุลอันดับสองค่ะเป็นคนที่มีนามสกุลเดียวกันกับเลขาของคุณพิพัฒน
1: ์
0: อันดับสี่เป็นน้องสาวของผู้ว่านครศรีธรรมราช
1: อ
0: ันดับหกเป็นลูกของอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้วอันดับ8เป็นลูกของอดีตสว.ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสายบุรีและเป็นคนสนิทของอธิบดี
1: อ
0: ันดับ9เป็นลูกของข้าราชการในสังกัดกรมประมงอันดับ11สามีของผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดนายกเทศมนตรีในพื้นที่จังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเสียงของพรรคสีน้ำเงินอันดับ12เป็นผู้เคยปฏิบัติงานที่เดียวกันกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นณสำนักงานจังหวัดสงขลา

0: ผู้เคยปฏิบัติงานโดนโยงด้วยอ่ะแล้วอันดับ15เป็นเครือญาติของผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยจังหวัดนราธิวาสอันดับ16พี่สาวของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชอันดับ19เป็นลูกชายของอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชค่ะโอ้โหคือ
1: พรุ่งนี้ต้องจ่ายตังค์ได้เหรอใช้คอนเน็กชันหรือเปล่า
0: ไม่รู้ว่า
1: ไม่รู้
0: แต่ว่าก็เนี่ยคือสายสัมพันธ์มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นไงคือสอบได้กันแบบเนี้ยโหเขาไปขุดมาหมดเนี่ยคิดดูถ้าเกิดนามสกุลนานนุ่มเนี่ยไงเนี่ย
1: ดีนะไม่มีเลยไม่ยุ่งเลยเรื่องพวกนี
0: ้คือถ้าว่าไปนี่ก็อุ้ยตาย
1: เราก็จะบอกว่าอ๋อเป็นนานนุ่มสายรวยค่ะดิฉันเป็นนานนุ่มสายจน
0: อันนี้เป็นเรื่องวุ่นๆที่เราต้องรอตามกันในสัปดาห์หน้ากันต่อนะคะว่าจะยังไงเพราะว่าตอนนี้เขาก็เริ่มเอาปปงเนี่ยลงมาตรวจดูเส้นเงินละ
1: โอ้โห
0: คืองานใหญ่อะงานใหญ่
1: ใช่ไงถึงบอกว่าป่านนี้เขาต้องคิดแก้ปัญหากันหัวแตกเลยเนี่ยไม่รู้ว่าทางรัฐบาลแล้วก
0: ็
1: ผู้แบ็กอัพรัฐบาลอยู่เนี่ย
0: คือถ้าเกิดคือคุณจับใครไม่ได้นะงานนี้โดน
1: แล้วใครจะกลายเป็นเรียกว่าอะไรนะ
0: แพ้เหรอ
1: มันไม่ใช่แพ้นะหมายถึงว่าถ้าโดนก็คื อมันต้องเกี่ยวข้องจริงอะแต่แบบมันคือผู้เสียสละ
0: นะ
1: ตัดแค่นั้น
0: คือตัดแค่นั้นแล้วจบเลยไงคือตอนนี้หลายคนกำลังกลัวว่าม
1: ัน
0: จะต
1: ั
0: ดตอนแค่พอพิชิตไงแล้วก็จบไปเลยหรือเปล่าคะ
1: มีแวว
0: แล้วมันก็จะไม่ไปต่อเนี่ยพอจะไปถึงนักการเมืองได้ไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แต่อย่างเงี้ยมันโดยข้อมูลโดยสายสัมพันธ์โดยอะไรแล้วมันก็ไปกระเทือนพรรคอ่ะนะพรรคสีน้ำเงินนะ
0: คือก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าอ่ะถ้าเกิดว่าเจส้มเนี่ยในเมื่อเขาออกมาเปิดคลิปสักขนาดเนี้ยแล้วเขาก็ได้แค่บอกว่าคนนี้มาคนนี้ใช่ต้องจ่ายให้กับคนนี้คนนี้อะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ว่าคนที่จะบอกได้ดีที่สุดก็คือคนที่ชื่อกิจนี่แหละด็อกเตอร์พอเนี่ยด็อกเตอร์พอเน
1: ี่
0: ยจะเป็นคนที่บอกได้ดีที่สุดไงแล้วตอนเนี้ยว่าไงอ่ะทางเจ้าหน้าที่เขาจะไปสอบคนคนนี้หรือยังเนี่ย
1: เ
0: พราะคนเนี้ยเพราะว่าไปเอาโควต้ามาด้วยไงเนี่ยจะรู้ดีที่สุดเลย
1: เขาจะอยู่ในสถานะไหนพยานหรือว่าเป็นผู้ต้องผ
0: ู้
1: ต
0: ้องนะคือว่าไปก็เนี่ยโดนกันทั้งหมดน่ะ
1: โอ้โห
0: แล้วเนี่ยไม่ได้ทำมาแหมคือมันชัดเจนว่าคือคุณไม่ได้ทำแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวอ่ะมันทำกันมาแบบนานแล้วอ่ะงั้นจะตกลงกันได้แบบคือรู้เลยว่าพอฉันมีเก้าอี้เสร็จปุ๊บฉันต้องโทรไปหาใครให้ใครไปหาเด็กมาให้อะไรเงี้ยรอดูกันอ่ะปะ
1: แต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยเราก็เห็นนะเดี๋ยวคุณอนุทินวันนี้ก็ต้องเดินทางไปฝรั่งเศสใช่ไหมก็อาจจะหมายถึงว่าตัวคุณอนุทินน่ะก็จะหายไปจากเรื่องที่นักข่าวจะมาถามมาอะไรเงี้ยอยู่หลายวันอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมหาไทยที่จะโดนปลัดป๊อปไม่คงไม่ได้ไปด้วยงานนี
0: ้ไปไม่ได้ปลัดนะปลัด
1: ใช่ปลัดมหาไทยตอนนี้ก็นักข่าวก็คงจะต้องไปลุมกันที่เรื่องของมหาไทยนี่แหละในระหว่างที่นายกไม่อยู
0: ่ไม่แต่ว่าตลอดเวลาที่นายกให้สัมภาษณ์อะเหมือนนายกแบบไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่อะไรด้วยเลยอะ ทั้งที่จริงๆมันก็เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของท่านนายกนะ
1: ใช่ก็อาจจะว่าปฏิเสธไม่ได้ละกัน
0: ใช่แต่นายกเวลาให้สัมภาษณ์พูดเหมือนกับว่าตัวเองไม่เกี่ยวคือเป็นนายกไง
1: ลืมไงตอนนั้นลืม
0: คือเป็นนายกอะโดยที่คือลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นน้ำตรีมหาไทยด้วย
1: ลืมไงก็พอนั่นเสร็จเขามานั่งไล่กันว่าโอ้ปีนั้นเดือนนั้นอ้าวผมเป็นมหาไทยด้วย
0: คือเพราะนั้นเวลานายกให้สัมภาษณ์อ่ะอันเนี้ยก่อนที่จะเดินทางเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดินทางไปฝรั่งเศสแล้วเนี่ยคือก่อนก็ไปตามไม่ได้อีกนะเนี่ยคือก่อนที่จะเดินทางว่าไปก็ต้องออกมาให้สัมภาษณ์กันนิดนึงนะ
1: ก็วันนี้นายก
0: ออกมาย
1: อมวันนี้นายกไปจังหวัดอะไรนะไปทำบุญอะอะไรห้วยทับอะไรสักอย่างจังหวัดอะไรนะ
0: คือต้องพูดเหมือนกับว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณอนุทินเองด้วยอะคือทุกครั้งได้สัมภาษณ์เหมือนกับตัวเองไม่เกี่ยวเลยอะเหมือนเป็นนายกที่มาคอยแบบจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวนายกก็ไปวัดอะไรนะ
0: วันนี้มีงานใช่ไหมแล้วนักข่าวตามเหรอ
1: ไม่ต่างจังหวัดไม่รู้ตามแ

0: ต่เป็นงานบุญไม่น่าจะตาม
1: เออไม่แต่ว่านายกเขาก็ไปโผล่ทุกที่อยู่แล้วอะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วเขาเป็นอะไรนักหนากับไอ้งานโอท็อปเนี่ยไปทุกว
0: ัน เลยเออไปเดินเมื่อวานไปตีขิมอยู่อีก
1: ไปทุกวัน
0: หรือว่าคุณจ๋าเขารับผิดชอบงานนี้ด้วยไหมหมายถึงว่า
1: เพราะทางสมหาไทยคือรู้ว่าสมหาไทยชอบแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องไปทุกวันไงจะไปอะไรทุกวันนักหนา
0: เพราะว่าเมื่อวานเห็นว่าคือไม่ได้ไปประชุมกตล.ใช่ไหม
1: ใช่แวบไม่ยอมไปประชุมเฉยเลยมาต่อกันกับอีกเรื่องนึงเรื่องของคุณภาวุฒินี่แหละส.ส.พรรคประชาชนนะคะที่ถูกตั้งข้อสงสัยนะว่าไปเกี่ยวโยงกับการหลอกลงทุน Forex เนี่ยนะคะซึ่งก็เกิดมาจากการตรวจสอบที่พบเส้นเงิน28ล้านบาทเนี่ยนะคะที่มันไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายไอ้หลอกลงทุน Forex เนี่ยซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยตอนช่วงที่ DSI เนี่ยออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวก็ทางด้านตัวคุณภาวุฒิเองก็โพสต์ชี้แจงแต่ว่าเจ้าตัวนี่หายไปเลยนะคือหายเข้ากลีบเมฆจนถึงขนาดที่ว่าทางคุณใหม่สิริกัญญาต้องออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยคือกวักมือเรียกให้ออกมาชี้แจงอ่ะคือคุณออกมาชี้แจงได้แล้วคือไม่ได้ชี้แจงด้วยการไปโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวของตัวเองต้องออกมาชี้แจงกับสื่อนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณภาวุฒิเนี่ยออกมาปรากฏตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อที่สภาเมื่อช่วงไม่กี่วันเนี้ย
0: ใช่
1: ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกอ่ะคือสภาไม่ไปไม่ทำหน้าที่เลยเพราะเนี่ยกลัวเรื่องนี้แหละคือทางด้านตัวคุณภาวุฒิเองก็บอกว่าที่หายไปเนี่ยก็ไปหาหลักฐานจากทางแบงก์เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายปีอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปนั่งโยงเอาหลักฐานกำลังเก็บข้อมูลอยู่เพื่อเตรียมที่จะไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนของ DSI ซึ่งคุณภาวุฒิเนี่ยนะก็บอกเลยนะบอกว่าที่มีเหตุการณ์ไอ้เรื่อง28ล้านเนี่ยนะคือก็เป็นแค่เพียงนักเทรดเท่านั้นเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงแล้วก็ย้ำด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีข่าวมาเหมือนว่าเอ้ยต้องลาออกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ยืนยันเลยบอกว่าไอ้ที่หายไปก็ไม่ได้หนีนะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะไม่ลาออกจากพรรคประชาชนคือยังไงก็ยังอยู่กับพรรคประชาชนแต่ว่าทีเนี้ยตอนเนี้ยทางตัวคุณภาวุฒิเองก็รอที่จะเข้าไปที่ DSI ซึ่งก็ต้องตามกันต่อนะว่าคุณภาวุฒิเนี่ยจะเข้าไปเพราะสภาเนี่ยจะปิดแล้วนะ12เนี่ย12กรกฎาคมนี
0: ้
1: ก็เชื่อว่าคุณภาวุฒิน่าจะไปหาพนักงานสอบสวนเนี่ยก่อนวันที่12
0: จะได้เอกสิทธ
1: ิ์ใช่เพราะว่าก็ไม่มีอะไรที่จะประกันได้ว่าเมื่อไปพบกับพนักงานสอบสวนแล้วแม้จะไม่ได้มีการตั้งข้อแบบคือแม้จะไม่ได้มีการบอกว่าตัวคุณภาวุฒิเป็นแบบผู้ต้องหาเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะแต่เขาก็มีสิทธิ์มาถึงปุ๊บเขาเกิดตั้งแบบให้เป็นผู้ต้องหาขึ้นมาแล้วพาตัวไปศาลอะไรเงี้ยเพื่อฝากขังอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรรับประกันได้ไงก็เลยไปในช่วงของการเปิดสภาเนี่ยใช้เอกสิทธิ์เนี่ยคุ้มกันเนี่ยมันง่ายที่สุดเพราะนั้นเนี่ยเชื่อเลยว่ายังไงเนี่ยตัวคุณภาวุฒิต้องไปก่อนวันที่12แน่ๆไปหาพนักงานสอบสวนของ DSI ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมทีเนี้ยมันก็มีการจับพิรุธค่ะโอ้โหเพจดังเนี่ยเขาไล่เลยเพราะเพจเนี้ยเขาก็แบบเกาะติดกับพรรคนี้มากเพจจักรวาลด้อมส้มเนี่ยเขาไล่จับพิรุธคุณภาวุฒิเลยนะพิรุธที่ว่านี้นะก็คือเขาไล่ดูตั้งแต่การโพสต์ชี้แจงค่ะการโพสต์ชี้แจงของตัวคุณภาวุฒิเนี่ยมันมีความผิดปกติผิดปกติยังไงคือมีการแก้โพสต์น่ะ2ครั้งแล้วก็เป็นจุดสำคัญของการชี้แจงด้วยคือครั้งแรกเนี่ยวันที่19มิถุนายนนะโพสต์บอกว่าเงินที่เข้ามาสู่บัญชีผมเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองค
0: ำ
1: และพอโพสต์ไปวันที่19ใช่ไหมพอสักประมาณเที่ยงคืน43นาทีมาเพิ่มคำว่าผมไม่เคยมีเงินยอด2ล้านโอน14ครั้งรวม28ล้านเข้ามาในวันเดียวแล้วพอครั้งที่3อ่ะที่แก้เนี่ยอีกรอบนึงห่างกันไม่ถึง12ชั่วโมงแก้อีกแล้วเพิ่มคำว่าจากการเทรดเป็นผมไม่เคยมีเงินยอดจากเทรด2ล้านโอน14ครั้งเพราะฉะนั้นน่ะความหมายเนี่ยนะก็มีการสรุปออกมาว่าคือตัวคุณภาวุฒิเนี่ยกำลังจะบอกว่าเงินเนี้ยมันน่าจะมาจากการเทรดทอง23ล้านเนี่ยแต่พอ ไอ้ที่แก้ไขครั้งที่สองเนี่ย

0: บอกว่าไม่เคยมียอดเงินแบบนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะขัดกันกับโพสต์แรกที่คุณชี้แจงออกมาว่าอ้าวไม่มีเงินก้อนนี้เลยแล้วทำไมตอนแรกบอกว่ามาจากการเทรดทองมันเริ่มขัดกันเองแล้วป่ะแล้วพอครั้งที่3ที่มาแก้เนี่ยบอกไม่เคยมีมาจากการเทรดเลย
1: ตอนแรกบอก
0: เนี่ยมันก็คือมันจะคือทุกเวอร์ชันเนี่ยเข้าใจกันว่าทุกเวอร์ชันที่มีการแก้ไขเนี่ยคือความสำคัญมันจะแตกต่างกันมากอ่ะแล้วตกลงเนี่ยมันอะไรคืออะไรกันแน่อะไรมันคือความจริงไงที่มีการโพสต์แล้วก็มีการเพิ่มมีการแก้มีอะไรแสดงคือถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อมูลเรียวอ่ะมันจะไม่มีอะไรที่มันขัดกันในข้อมูลที่ถูกส่งผ่านส่งต่อกันออกมา
1: แต่บางทีคงเขาคงอาจจะมานั่งอ่านดูอีกทีละเอ๊ะมันลืมตรงนี้หรือมันอะไรตรงนี
0: ้ก็เลยแสดงว่าสมองก็คง
1: ตอนพิมพ์แรกๆอ่ะ
0: กำลังแบบปวดไงปวดอะไรเงี้ยคือปวดในหัวปวดในหัวไม่เหมือนคุณธัญญาบอกว่าเนี่ยหัวมันไปบอกว่าอ่ะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องการโพสต์นะชี้แจงอ่ะที่ออกมาแบบมันขัดกันเองแล้วเนี่ยปรากฏมันจะมีประเด็นเรื่องของ Spark Digital Spark Digital เนี่ยมันคือทางผ่านของเงินน่ะจากจุดเริ่มต้นคือ ALP Forex เนี่ยไปเข้าบัญชีคือแทนที่จะเข้าบัญชีคุณภาวุฒิเลยมันไม่ไงมันต้องผ่านไอ้นี่ก่อนไอ้ Spark Digital เนี่ยแล้วปรากฏว่าไอ้ Spark Digital เนี่ยนะคุณภาวุฒิเนี่ยเคยเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แบบ 100% เลยของบริษัทเนี่ยไอ้ Spark Digital เนี่ยแล้วบริษัทนี้นะก็มีดูมันเหมือนมีงบการเงินที่แบบเขาก็ลงแบบเอาไว้แบบเหมือนแปลกๆอ่ะผิดปกติอะไรเงี้ยแถมในการขุดคุยเนี่ยนะยังไปพบอีกว่าของเพจดังเพจเนี้ยบอกว่า Spark Digital เนี่ยตอนหลังเนี่ยคุณภาวุฒิเนี่ยไปขายให้กับคนชื่อนนทกรทีนี้นนทกรเนี่ยนะเป็นคนซื้อแบบ 100% เลยนะซื้อแบบ 100% จากคุณภาวุฒิเมื่อเดือนกรกฎาคมปี67ก่อนที่บริษัทเนี้ยจะโอนเงิน28ล้านเนี่ยเพียงไม่กี่วันคือเพิ่งขายก่อนนี้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดปกติหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปขุดต่อกับคนชื่อนนทกรปรากฏว่าคนชื่อนนทกรเนี่ยนะไม่เคยมีชื่ออยู่ในวงการ IT ไม่เคยมีชื่ออยู่ในวงการการเงินมาก่อนเลยและที่สำคัญไม่เคยมีชื่อเป็นเจ้าของกิจการใดๆทั้งสิ้นไม่เคยถือหุ้นในกิจการไหนมาก่อนด้วยสำหรับคนชื่อนนทกรแล้วทำไมคุณนนทกรเลยเนี่ยถึงเข้ามาเทคโอเวอร์ไอ้ Spark Digital ได้และที่สำคัญก็คือเขาไปดูที่อยู่พักอยู่แฟลตค่ะห้องเช่าอยู่เดือนละ 4,000-5,000 แล้วมาซื้อกิจการเนี่ยนะ Spark Digital เนี่ยวันนั้นเนี่ยทำไมคนคนนี้ถึงมาซื้อนี่ได
1: ้เวลาซื้อมันต้องมีหลักทรัพย์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอพี่ซ
0: ื้อไม่ต้องขู่นี่มาซื้อระดับเนี้ยวันนั้นความจริงอ่ะในนี้เขาเขียนบอกว่าเขาตั้งคำถามนอมินีหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งคำถามเอาไว้ว่ามันใช่ไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้ว่าจะเป็นนะอะไรเงี้ยคือมันก็เนี่ยมันก็จะมีอะไรแปลกๆอ่ะที่มันปรากฏออกมาสำหรับเนี่ยกรณีที่มันเกิดขึ้นและที่สำคัญเนี่ยนะคุณภาวุฒิเองก็ย้ำนักย้ำหนาเลยนะว่าคือคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นคนที่เทรดทั่วไปนั่นแหละไม่ได้มีแตกต่างไม่ได้แตกต่างไปจากคนอื่นเขาเลยแต่ทีเนี้ยมันก็มีการตั้งข้อสังเกตเนี่ยว่าคือปกติแล้วเนี่ยคนเทรดเนี่ยเขาจะต้องรับเงินตรงมาจากโบรกเกอร์ใช่ไหมแล้วก็เข้าบัญชีตัวเองเลยแล้วทำไมเนี่ยคุณภาวุฒิเนี่ยถึงจะต้องมาผ่านไอ้ Spark Digital แล้วถึงจะเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวเองแล้วที่สำคัญก็คือจนถึงวันนี้คือคุณภาวุฒิเนี่ยนะยังไม่มีการโชว์หลักฐานใดๆทั้งสิ้นคือบอกว่าถ้าเกิดว่าคือคุณโชว์หลักฐานต่างๆทางด้านการเงินเนี่ยคือมันจะจบหมดทุกอย่างเลยแต่ว่ามาถึงวันนี้คือคุณภาวุฒิไม่เคยโชว์หลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวเกี่ยวกับไอ้ตัวเงิน28ล้านเนี่ยเพราะเชื่อเลยนะว่าปกติคนทั่วไปเนี่ยเงินจำนวนถึง28ล้านเนี่ยมันต้องมีหลักฐานเก็บเอาไว้อ่ะเป็นเราก็ต้องมีเนาะ
1: ใช่
0: ต่อให้คุณเป็นอ่ะคุณบอกว่าคุณเทรดอะไรเงี้ยก็เป็นคนเทรดทั่วไปโอ้การเทรดซื้ออะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณไม่เก็บหลักฐาน

0: ไว้เลยเหร
1: อ
0: มันก็ต้องเก็บไว้บ้างแหละแล้วมันยังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้กำลังถูกพูดถึงกันอยู่ก็คือเรื่องของ QRS Forex หรือว่า QRS Global เนี่ยมันซึ่งมันเป็นโบรกเกอร์ที่ DSI เนี่ยเขาระบุเอาไว้ในคดีเนี่ยคดีนี้ด้วยอ่ะแล้วปรากฏว่าก็มีคนไปขุดอีกว่าไอ้ QRS เนี่ยนะ Global เนี่ยมันเป็นบริษัทที่ศาลรัฐบาลกลางของออสเตรเลียเนี่ยเขามีคำสั่งปิดเพราะถือว่าเป็นกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสารระบุชัดเลยที่ออสเตรเลียว่ามันคือเครือข่ายที่ตั้งบริษัทบังหน้าแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนเนี่ยจำนวน 1,500 คนให้ต้องสูญเงินไป35.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
1: หมายถึงเขาจดทะเบียนในออสเตรเลียเหรอ
0: ไม่ได้บอกว่าจดทะเบียนนะแต่ก็คงเกี่ยวพันกันกับในออสเตรเลียด้วยเพราะว่าศาลเขาออกมาชี้เอาไว้ไงแต่ว่าคุณภาวุฒิเนี่ยไปร่วมสัมมนากับอันนี้นะเอโบรกเกอร์เนี่ย QRS เนี่ยF อันนี้เอ Forex เนี่ยซึ่งมันจะมีคลิปออกมาเห็นป่ะที่คลิปที่แพร่ออกมาในโลกออนไลน์อ่ะคือเหมือนกับเป็นการแนะนำอะไรเงี้ยเชิญชวนแต่ว่าคุณภาวุฒิบอกว่าไม่ได้เชิญชวนแค่ไปเหมือนไปฟังเขาอะสนใจอะไปฟังเขาแล้วพอถึงออกมาจากห้องเนี้ยเขาก็มาสัมภาษณ
1: ์
0: ผมก็ให้สัมภาษณ์เฉยๆไม่ได้เชิญชวนแต่ว่าเรื่องเนี้ยอะเดี๋ยวมันยังมีรายละเอียดอีกถ้าอธิบายมันยาวพักก่อนนะ
1: แต่เดี๋ยวนี้เขาเทรดหุ้นกันเยอะนะพวกเด็กรุ่นใหม่เล่นกันเยอะ
0: อะพักก่อนค่ะพักกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพลพีเสนอทางออกกฟผ.หันราคาส่งเจตกำไรมาหนุนถอดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวถึงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะซึ่งปัจจุบันยังถูกนำไปรวมอยู่ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ประชาชนแบกรับว่าทั้งสองการไฟฟ้าเป็นตัวกลางหรือหน่วยให้บริการคือซื้อไฟจากไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และเอาไปจำหน่ายต่อเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนส่วนค่า FT ที่รวมเก็บอยู่ในใบเสร็จค่าไฟของประชาชนกฟผ.เป็นผู้กำหนดซึ่งจะต้องส่งค่าตรงนี้กลับไปที่กฟผ.ส่วนราคาขายที่ผู้กำหนดคือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงานและตามนโยบาย3บาทต่อ200ยูนิตจะทำให้ซื้อไฟแพงมาแต่มาขายให้ประชาชนในราคาต่ำกว่าต้นทุนทำให้เกิดการขาดทุนแต่ก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระค่าไฟมากไปนายพลพีกล่าวว่าทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไม่ได้ติดปัญหาว่าจะเก็บหรือไม่เพราะไม่อยาก

0: ให้ประชาชนมีภาระไปมากกว่าที่มีอยู่แล้วแต่หากไม่ต้องการให้มีค่า FT เพื่อเก็บค่าบริการจากพี่น้องประชาชนคณะกรรมการที่กำกับดูแลไฟฟ้าทั้งหมดสามารถปลดจากบินได้เลยการไฟฟ้าพร้อมที่จะทำตามทันทีกกร.แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยล่าสุดจังหวัดสงขลายืนยันนายพิพัฒน์ราชกิจประการจะร่วมหารือ3กรกฎาคมนี้ธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: หลังคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือกกร.ได้แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ล่าสุดนั้นจังหวัดสงขลายืนยันว่านายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดที่จะร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลาในวันที่3กรกฎาคมนี้นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ปลายปี2568จังหวัดสงขลาประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า 87,800 ล้านบาทถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดของภาคใต้ในรอบหลายทศวรรษจึงเร่งรัดให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันรวม 2,288 ล้านบาทได้แก่งบเร่งด่วน 34.9 ล้านบาทสำหรับขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดวิกฤตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่งบ 1,174 ล้านบาทเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานคลองหลักและระบบบริหารจัดการน้ำทางลุ่มน้ำและงบประมาณ 1,079 ล้านบาทสำหรับปรับปรุงระบบระบายน้ำเมืองเสริมสร้างความพร้อมของเครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและโครงสร้างพื้นฐานรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยจำเป็นต้องออกมาเรียกร้องเนื่องจากอีกเพียง100วันก็จะเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้ทำให้มีความกังวลหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่อีกครั้งที่ดารัชชิดวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ฝนตกหนักคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่2ช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์4ประตูต่อ1เป็นแชมป์กลุ่มฟุตบอลโลก2026ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กลุ่มไอนัดสุดท้ายฝรั่งเศสลงสนามพบกับนอร์เวย์เริ่มเกมนาทีที่7ฝรั่งเศสขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากจังหวะที่คิลิยานเอ็มบัปเป้จ่ายให้อุสมานเดมเบเล่ลากตัดเข้าเขตโทษก่อนซัดด้วยขวาเสียบมุมเป็นประตูจากนั้นนาทีที่20เดมเบเล่บวกประตูที่2ของตัวเองให้ตราไก่ทำแต้มหนีเป็น2ประตูต่อ0แต่นาทีที่21นอร์เวย์ไล่มาเป็น1ประตูต่อ2อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนาทีที่32เดมเบเล่มากดแฮตทริกได้สำเร็จฝรั่งเศสนำห่าง3ประตูต่อ1และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่50นอร์เวย์ได้จุดโทษจากจังหวะที่ออสการ์บ๊อบถูกเตโอเกรกนองเดสทำฟาวล์แต่ยอร์แกนสแตรนลาเซนได้ไปติดเซฟ

0: ไม้เมนยองพลาดโอกาสไล่ตีตื้นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4ฝรั่งเศสมาได้ประตูปิดท้ายจากลูกมงของเดซิเรดูเอจบเกมเอาชนะนอร์เวย์ไป4-1คว้าแชมป์กลุ่มไอส่งผลให้ฝรั่งเศสเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่มพร้อมเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปพบกับสวีเดนขณะที่นอร์เวย์จบอันดับที่2ของกลุ่มและจะพบกับไอวอรี่โคสต์ส่วนอีกคู่กลุ่มไอเซเนกัลถล่มอิรัก5-0ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเน

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: มาชั่วโมงที่2 9 นาฬิกา 9 นาทีนะ
2: นี่คุณสุภัทรเก้าเอี้ยนเนี่ยก็ส่งมาเลยเส้นทางการเงินกรณีของส.ส.ภาวุฒิเนี่ยก็จะเริ่มที่นะต้นทางเครือข่าย Forex Platform QRS Global นี่แหละแล้วก็มาที่บริษัทระบบชำระเงิน Payment Gateway แล้วก็มาที่บริษัท Spark Digital จำกัดนี่บอกว่าเส้นทางอะไรเขาเนี่ยโอ้คนที่ไม่เวลาไม่เล่นเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเองยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยเอาก็ค่อยตามไปคุณสัสิเขาบอกอะไรเนี่ยศาลออสเตรเลียสั่งก็ไม่เป็นไรค่ะติดคุกที่ออสเตรเลียยาเสพติดยังไม่เป็นไรเลยไม่ได้ติดคุกไทย
1: โอ้เชื่อมโยงได้เก่งมาก
2: ไม่นึกแล้วต้องพูดเรื่องนี้ก็คือแบบมองว่าเนี่ยมันมีความผิดนะสำหรับบริษัทนี้ไง
1: คุณอะไรเนี่ยคุณสุกัญญาบอกว่าเสพติดรายการนี้ค่ะไปไหนก็ต้องฟังวิเคราะห์ได้เจ็บเจ็บคันคันมากวันนี้พี่เด้งเจ็บเจ็บคันคัน
2: เจ็บเจ็บคันคันหรอออะมาต่อเรื่องคุณพาวุฒิค่ะคุณพาวุฒิชนะที่เขาไปร่วมงานสัมมนาใช่ไหมที่บอกไว้อะ QRS Forex เนี่ยหรือว่า QRS Global เนี่ยนะคะคือมันจะมีคลิปมีภาพออกมาเลยให้เห็นว่าไปร่ว
1: ม
2: ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายอมรับเลยนะเพราะภาพมันเห็นแบบจะว่าไปร่วมจริงๆแต่ว่าไปฟังการบรรยายอะไรอย่างเงี้ยไปฟังการบรรยายซึ่งเขาบอกว่าเขาอะเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เปิดพอร์ตเทรดทองคำกับ QRS เนี่ยตามปกติเพราะนั้นเนี่ยคือไม่ต้องว่าเขาก็แบบเทรดทองไงเทรดทองอะไรก็ไปฟังตามปกติแต่ทีเนี้ยในเพจดังเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่ารูปที่ปรากฏเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเทรดทองแต่มันเป็นคอร์สเรียนการสร้างเงินล้านจากทุน 200,000 บาทภายใน8เดือนไม่ได้เกี่ยวกับการเทรดทองเลยอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เนี่ยคุณภาวุฒิเนี่ยมีปัญหาอะไรในเรื่องของการชี้แจงเนี่ย
1: อ๋อพวกบริษัทแบบนี้เขาก็จะมีคอร์สอบรมนะในการลงทุน
2: ก็เหมือนชักจูงอะเหมือนหาคนเพื่อที่จะไปชักจูงอะชักชวนไงถึงมันถึงเป็นปัญหาไงที่ว่าที
1: ่เหมือนแชร์ลูกโซ่อะไรเงี้ยแบบลงทุนต่อกันไป
2: ก็ที่คุณพาวุฒิบอกว่าเนี่ยออกมาพูดเหมือนกรณีของคุณแซมกับคุณมินพีชยาจำได้มาที่ไปขึ้นเวที
1: อ
2: ะเชิญชวนแล้วก็โดนติดคุกด้วยอะในฐานะที่แบบเป็นหนึ่งในกระบวนการ
1: อ
2: ะแต่ทีนี้คุณพาวุฒิเนี่ยก็กำลังจะบอกว่าผมไม่ได้แบบเชื้อแบบไม่ได้เชิญชวนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวทางด้านผู้รักษากฎหมายทั้งหลายแหละ

0: เขาคงต้องไปตีความเอาอะศาลคงต้องไปตีความเอาว่าไอ้คำพูดเนี่ยมันเป็นการเชิญชวนไหมแต่ว่าเจ้าตัวคุณพังพูดผมไม่ได้เชิญชวนแค่ไปฟังบรรยายแล้วก็ออกมาแบบยื่นไมค์เขาก็พูดแค่นั้นเองว่าเขาได้อะไรจากการบรรยายมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการลงทุนประเภทนี้มันเป็นการลงทุนที่ผิดกฎหมายนะสำหรับในบ้านเราอันนี้มันคือประเด็นด้วยนะฟอนเล็กอ่ะ
1: มันผิดกฎหมายเหร
0: อฟอเร็กซ์เนี่ยเขาถึงเจ้าตัวถึงบอกตลอดเวลาว่าเขาเทรดทองเขาเทรดทองไม่ได้แบบหลอกลวงการลงทุนอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้แยกให้ชัดเจน
0: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยที่มันจะเป็นปัญหาซึ่งทางเจ้าตัวคุณภาวุฒิเนี่ยก็บอกเลยว่าคือยังไงเนี่ยผมไม่หนีหายไปไหนแล้วผมก็จะไม่ลาออกด้วยจากพรรคประชาชนเนี่ยแต่มีหลายคนมองอย่างวันก่อนเนี่ยคุยกับทางดร.ธนพรเนี่ยดร.ธนพรแกก็บอกเลยบอกว่าคืองานนี้เนี่ยนะคุณภาวุฒิเนี่ยกำลังจะเผาพรรคประชาชนที่บอกว่ากำลังจะเผาพรรคประชาชนเพราะอะไรเพราะว่าคือคุณภาวุฒิเนี่ยนะเป็นคนที่เหมือนเป็นในทุนพรรคอะแล้วก็หาเงินบริจาคเนี่ยเข้าพรรคซึ่งทำให้คุณภาวุฒิเนี่ยสามารถมาอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ6เรื่องดับ7เนี่ยคือแซงหน้าคุณรังสิมันต์โรมคุณผลิตอะไรคือต่อให้คุณร่วมก่อพักนี้มาคุณภาวุฒิซึ่งเพิ่งมาเนี่ยแซงหน้าทุกคนได้อะแล้วปรากฏว่ามันจะมีตัวเงินอยู่ตัวนึงที่ทางคุณเรืองไกรเนี่ยไปยื่นกับกกต.แล้วคือเรื่องของเงินบริจาคเนี่ยแหละที่เข้าพักประชาชนนะคะโดยมีการระบุว่ามียอดเงินอยู่ที่ 91,521 บาทจากบริษัทเพย์โซลูชั่นซึ่งเรื่องนี้นะทางคุณเรืองไกรก็ให้กกต.เนี่ยไปสอบเลยว่าไอ้เงินบริจาคเนี่ยที่มาของเงินเนี่ยนะมันเกี่ยวกับธุรกิจ Forex หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ชื่อของคุณภาวุฒิเข้าไปเกี่ยวโยงกับ Forex เนี่ยเมื่อเข้าไปเกี่ยวโยงปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายล่ะถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองในมาตรา72คือห้ามรับเงินบริจาคที่รู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคือถ้าเกิดว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายปุ๊บเนี่ย มันเข้าทันทีถ้าว่าผิดจริงมันอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคซึ่งเรื่องก็จะเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญให้สั่งยุบพรรคได้คือเรียกว่างานนี้สุ่มเสี่ยงมากสำหรับพรรคประชาชน
1: โอ
0: ้
1: โห
0: แล้วตอนนี้พรรคประชาชนเนี่ยมีคิวรออยู่เพียบเลยนะ
1: หลายเรื่อง
0: นอกเหนือจากเนี่ย44สส.เนี่ยเรื่องไอ้อะไรนะไอ้บริษัทอะไรอ่ะไอ้อ่ะดูสิบริษัทอะไรนะ
1: ไ
0: อ้อะไรนะ
1: สตาร์ซี
0: อะไรนั่นน่ะ
1: อะไรนะสตาร์อะไรซีนะ
0: เนี่ยสเปกเตอร์ซีนายก็เรื่องนึงเห็นบอกว่าก็เริ่มแล้วนะเขาก็เริ่มสอบเริ่มอะไรแล้วอ่ะแล้วก็มีเรื่องนี้อีกอ่ะคือเรื่องใหญ่ทั้งนั้นน่ะ
1: โอ้โหเตรียมตั้งพรรคใหม่รอเลยนะ
0: คือลำบากอ่ะตอนนี้คือมีความสุ่มเสี่ยงมากสำหรับพรรคประชาชนนะคะแล้วใครจะคิดนะว่าคือทางพรรคประชาชนเหมือนเขาแบบวางตัวคุณภาวุฒิไว้เหมือนเป็นความหวังอ่ะให้เป็นครม.เงาด้วยเป็นรัฐมนตรีดีอีเงาอ่ะเป็นคนที่ขุดไอ้เรื่องโครงการ THAI Passport อ่ะแต่ว่าไปมาเนี่ยต้องมาเนี่ยเจอองานเนี้ยคือ THAI Passport เนี่ยนะคือจะทุจริตจะผิดยังไงเนี่ยแต่ว่าคุณภาวุฒิเองก็มีปัญหาเหมือนกันไงในกรณีเนี้ยที่คุณภาวุฒิเองต้องชี้แจงให้ได้อ่ะซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากเพราะมันมีอะไรแบบผิดปกติเยอะอ่ะนี่อะไรนะเดี๋ยวดีคุณสุภัทรเก้าเอี้ยนเขาคงจะต้องอะไรสักอย่างเขารู้เรื่องพวกนี้ดีมากบอกว่า Forex ถ้าเทรดคนเดียวไม่มีกฎหมายไทยเอาผิดแต่ถ้าแต่การนำเงินเข้ามาต้องยื่นภาษีครับ
1: มันเป็นการลงทุนของต่างชาติเครือข่ายต่างชาตินี่เหรอ
0: เมื่อก่อนนั้นนี่ก็ฟอร์ไอ้ก็ไอ้นั่นก็
1: อันนั้นมันโกงนะใช่แต่อันนั้นมันโกงใช่ไหมมันโกง
0: เรื่องของเนี่ยที่ยังอยู่ในคุณอยู
1: ่
0: อ่ะใครนะพิธีกรอ่ะในรายการนั่นอ่ะนะก็ฟอร์เล็กเหมือนกันไม่ใช่หรอ
1: ใช่แต่อันนั้นเหมือน
0: คุณใบเตยเนี่ยใบเตยก็ฟอร์เล็กด้วยใช่ไหม
1: เหมือนอันนั้นมันอะไรนะโกงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบหลอกลงทุนแล้วก็ทำให้เสียหาย
0: ก็เหมือนแชร์ลูกโซ่ก็เหมือนกันเนี่ยทำนองเนี่ยอ่ะอีกเรื่องนึงนะที่กำลังถูกพูดถึงกันอยู่นั่นก็คือร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยนะคะที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวุฒิสภาเนี่ยวันที่30นี่ละ
1: อันนี้มันฉบับของพรรคไหนอ่ะพี
0: ่เฮ้ยเขารวมกัน
1: อ๋อเหรอ
0: เพื่อเขาที่จะนี่ไงคือเขาต้องการที่จะ

0: ที่จะไม่เอาผิดอ่ะกับบรรดาพวกผู้ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่สมัยพันธมิตรคนเสื้อแดงกปปส.มอบ3นิ้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคือมันมีข้อสงสัยกันออกมาว่าเอ้ยทำไมอ่ะทำไมจะต้องไปรวมเอาเกี่ยวกับเรื่องนี่ในช่วงท้ายอ่ะในบัญชีแนบท้ายอ่ะของกฎหมายฉบับเนี้ยซึ่งเขาเรียกว่ากฎไอ้ร่างกฎหมายสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยนะแต่จริงมันก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมมันมีบัญชีแนบท้ายค่ะซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายต่างๆเนี่ยรวมทั้งหมด29ฉบับที่ได้สิทธิ์รับการพิจารณานิรโทษกรรมซึ่งมันมีข้อน่าสังเกตตรงที่ว่ากรรมมาที่การเสียงข้างมากเนี่ยได้ไปปรับแก้ไขโดยได้เรียงลำดับของกฎหมายที่ใช้เป็นฐานพิจารณานิรโทษกรรมใหม่ก็คือปรับจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาให้ไปต่อท้ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.แต่เขามีวงเล็บไว้นะเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกโดยทุจริตและการเลือกที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จกับความผิดตามพรบที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.ปี2561เฉพาะเขาก็วงเล็บอีกเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกโดยทุจริตและการเลือกที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จแต่ว่าไอ้จุดเนี้ยคือคุณสมชายแสวงการเนี่ยอดีตสว.เขาก็สงสัยไงว่าเออคือมันสอดไส้หรือเปล่าคุณกำลังสอดไส้ให้จะมีการนิรโทษกรรมพวกบรรดาคดีหัวสว.ไหมคดีเลือกตั้งไหมเออที่มันก็มีการกล่าวโทษอย่างกกต.อะไรเงี้ยเวลาจัดเลือกตั้งอะไรเงี้ยที่มันมีปัญหาเนี่ยคือแกก็มองว่าทำไมอ่ะคือแกเองก็ส่วนตัวเนี่ยแกบอกแกก็สนับสนุนนะคุณสมชายเนี่ยบอกว่าสนับสนุนกับหลักการของพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่จะให้อภัยกันและกันเนี่ยในคดีที่เกิดขึ้นกับความคิดต่างทางการเมืองอะไรเงี้ยที่ผ่านมากับการชุมนุมทั้งหลายแหล่เนี่ยและจะต้องไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตประพฤติมิชอบและก็ไม่นิรโทษกรรมคดี112และก็จะไม่นิรโทษกรรมคดีที่ทำให้คนอื่นในถึงแก่ความตายเออเพราะว่าในม็อบที่ผ่านมามันก็มีเรื่องคนตายด้วยอะไรเงี้ยซึ่งร่างอันเนี้ยคือคุณสมชายก็สงสัยกับเรื่องบัญชีแนบท้ายนี่แหละว่าส่วนตัวเนี่ยยังนึกไม่ออกแล้วก็อดสงสัยไปในทางร้ายไม่ได้ว่ามีใครคิดที่จะเตรียมการนิรโทษกรรมเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.หรือว่าการหัวส.ว.ที่ผ่านมาหรือเปล่าแล้วยิ่งสงสัยมากขึ้นว่าจะนิรโทษกรรมกกต.หรือว่าผู้กระทำผิดตามพรบ.กกต.ยังไงแล้วในคดีไหนบ้างอยู่ดีๆถึงเอาพรบ.3ฉบับเนี้ยมาใส่ไว้ในบัญชีท้ายของพระราชบัญญัตินิรโทษกรร
1: ม
0: คือมีคนเนี่ยพยายามจะชี้แจงว่าแม้ใส่เอาไว้แต่ถ้าหากว่าไม่มีมูลฐานความผิดก็ไม่ต้องนิรโทษกรรมแต่ว่าทางคุณสมชายเองก็รู้สึกแปลกใจอ่ะเพราะว่ามันดูแบบมันแปลกๆอะไรเงี้ยก็สงสัยว่ามันเกิดการสอดไส
1: ้
0: ลักไก่นิรโทษกรรมบางคดีไหมคือสงสัยไปที่คดีหัวสว.คดีเลือกตั้งส.ส.คดีที่กกต.ถูกฟ้องหรือว่าคดีความผิดต่อความมั่นคงในและนอกราชอาณาจักรที่ค้านอยู่ที่ปปช.ก็เลยมีการออกมาโพสต์ทักท้วงในประเด็นนี้แต่คุณถาวรเสนเนียมเนี่ยก็ออกมาแจงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัญชีท้ายของพระราชบัญญัติเนี่ยนะสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยมันจะแนบเอาไว้เลยก็อย่างที่บอกเนี่ยมันจะมีวงเล็บเอาไว้อะเฉพาะที่ไม่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งคือเหมือนคุณถาวรกำลังอธิบายว่าในกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยมันจะระบุไว้ชัดเจนว่าคือจะนิรโทษเฉพาะคนที่ไม่กระทำผิดการทุจริตคอร์รัปชันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคดีหัวสว.ถามว่าทุจริตไหมมันก็คือทุจริตเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคือจะมานิรโทษกรรมไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแกกำลังอธิบายแบบเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยตอนท้ายเนี่ยจะยืนยันไว้เลยว่าสรุปได้ว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมการหัวสว.ไม่นิรโทษกรรมการทุจริตการเลือกตั้งและไม่นิรโทษกรรมผู้สมัครส.ส.สว.ที่ขาดคุณสมบัติอย่างเด็ดขาดคือบอกว่าที่ต้องเอามาใส่เอาไว้เนี่ยเพราะว่าอย่างสุดกรณีของม็อบกปปส.เนี่ยมันจะมีพวกปิดล้อมเลือกตั้งมีอะไรยันด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเอามาใส่เอาไว
1: ้
0: นี่เป็นคำอธิบายที่มีการชี้แจงกันออกมานะแต่ก็มีการทักท้วงเอาไว้ก็ดีจะได้เอ๊ะกันเอาไว้แล้วก็ได้เป็นข้อสังเกตกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตเพราะมันก็แปลกๆนะอยู่ดีมีอะไรมาแนบท้ายอยู
1: ่
0: แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยทางคุณถาวรเองเนี่ยเขาจะโพ

0: ส์ไว้หมดเลยในแต่ละข้อที่หลายคนเนี่ยสงสัยว่าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะในกรณีใดก็คือไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยทุจริตและการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จเนี่ยก็จะบอกเอาไว้เลยในแต่ละมาตราที่หลายคนเนี่ยสงสัยกันเพราะนั้นก็เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงที่ต้องรอตามกันสรุปแล้วนิรโทษกรรมก็ยืนยันกันชัดเจนนะว่าจะไม่นิรโทษกรรมให้กับคดีทุจริตในพวกหัวสวทุจริตคอร์รัปชันทั้งหลายแหละแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามกันนะรอตามกันก็คือวันที่9เนี้ย9กรกฎาคมค่ะศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วนะ
1: คดีไหนเนี่ย
0: พรก.กู้เงิน400ล้านพรก.กู้เงิน400ล้านเนี่ยคือมีการยืนยันออกมาจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะว่าเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยทีนี้เขาก็คาดการเอาไว้ว่าสำหรับในพรก.กู้เงิน400ล้านเนี่ยนะแนวโน้มที่จะออกมาสำหรับคำวินิจฉัยมันจะออกมาได้2ทางคือ1ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นว่าการใช้เงิน200ล้านบาทเนี่ยในก้อนหลังของพรก.กู้เงิน400ล้านเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนในเรื่องแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพราะฉะนั้นพรก.กู้เงินฉบับเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญกับ2ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการใช้เงิน200ล้านบาทในก้อนหลังเนี่ยไม่จำเป็นเร่งด่วนตามที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอซึ่งก็จะทำให้ไม่สามารถใช้งบประมาณในก้อนหลังนี้ได้เพราะฉะนั้นพรก.กู้เงินฉบับนี้ในส่วนหลังอาจขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้คือถ้าหากว่าศาลเนี่ยรัฐธรรมนูญออกมาบอกว่าขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ มันจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมอ่ะมันจะเกี่ยวข้องโยงมาถึงกรณีที่ใช้เงินไปก่อนหน้านี้ไหมที่กำลังใช้กันอยู่เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสอะแต่ดูเหมือนคำร้องอะที่ทางฝ่ายค้านเขาทำไปเนี่ยจะเน้นไปที่200ล้านก้อนหลังซะมากกว่า
1: อ๋อที่จะมาทำเรื่อง
0: พลังงาน
1: โซลาร์เซลล์อะไรด้วย
0: เรื่องพลังงานวันนั้นมันจะโยงกันไปไหมแล้วมันจะเป็นแบบกฎหมายการเงินที่มันจะส่งผลต่อสถานะของรัฐบาลไหม
1: ใช่เพราะว่ากฎหมายการเงินด้วยไง
0: เนี่ยแต่รอดูวันที่9เนี่ย
1: แต่วันก่อนเจออาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุบอกเท่าที่ผมดูนะน่าจะไม่มีปัญหาแต่เราก็ไม่รู้ว่าอาจจะวินิจฉัยแบบแอร์สองแสไอ้ก้อนหลังหรือเปล่า
0: อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมรอดูกันโดยเฉพาะกับผลถ้าเกิดว่ามันออกมาขัดรัฐธรรมนูญเนี่ย อะไรจะตามมา
1: พี่แล้วพรุ่งนี้เลือกตั้งผู้ว่าเขาห้ามพูดไหมเนี่ยหกโมงเย็นเหรอ
0: หลังหกโมงเย็นตรง
1: ไม่เป็นไรอะไร
0: คือมันก็ไม่มีประเด็นอะไรเนาะแต่ว่าเรารอดูอย่างเดียวว่าที่เขาคาดการเอาไว้ว่าเลือกตั้งงวดเนี้ยมันไม่คึกคักเนี่ยแต่มันไม่มีกระแสจริงเนาะคือมันไม่มีกระแสเหมือนกับเมื่อ4ปีก่อนหน้านี้ที่มันมีความคึกคักมากๆอ่ะ
1: ใช่แต่ว่าคนที่เชียร์คุณชัดชาติเนี่ยเขาก็เหมือนว่าอาจจะไม่วางใจไงก็ต้องออกมาเดี๋ยวเผื่อพี่ติงเขาแซง
0: ไม่คือคุณชัชชาติเขากวักมือเรียกอยู
1: ่
0: เพราะด้วยผลโพลแต่ว่าคือติงเขาก็พูดน่าสนใจนะว่าผลโพลเนี่ยมันมีผลนะกับความรู้สึกของผู้คน
1: อ
0: ะพอโพลเนี่ยมันชี้ออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันทำให้ข้าราชการ
1: อ
0: ะคือก็รู้แล้วว่าใครจะมาพอใครจะมาปุ๊บเนี่ยก
1: ็
0: ไม่กล้าที่จะขยับอะหรือว่าไม่กล้าที่จะอะไรมันมีผลต่อความรู้สึกของผู้คนทันทีอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันออกมาแบบโอ้โห 60-70% แบบเนี้ยว่าไปมันเหมือนเป็นเข็มทิศชี้อ่ะมันก็ลำบากเหมือนกันเนาะสำหรับการเลือกตั้งอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วอีกอย่างนึงแต่มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันรอดูว่าพรรคส้มอ่ะใช่ไหมเขาจะได้คือแม้ว่า กทม.เนี่ยจะสอสอเนี่ยจะเป็นพรรคส้มพรึบเลยก็ตามอ่ะแต่พอเวลาเลือก
0: ผู้ว่ากทม.มันมีผลอยู่แล้วไงคือในหุ่นมันไม่มีผลอยู่แล้ว
1: เพราะว่าส่วนใหญ่คนพรรคส้มเขาก็อาจจะเลือกคุณชัดชาติ
0: ก็ได้การเมืองใหญ่กับการเมืองท้องถิ่น
1: ใช่
0: ตอนนี้หลายคนมองแต่ผู้ว่ากทม.นะกับสกใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะพัทยาที่ชลบุรีเขาก็มีเลือกนะ
1: ใช่เนี่ยรอดูเลยว่าคุณอะไรนะดร.โจจะได้คะแนนเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่ามันก็ชี้วัดอะไรได้เหมือนกันแม้ว่ากรุงเทพจะเป็นพื้นที่สีส้มแต่ก็อาจจะ
0: ไม่มันไม่เกี่ยว
1: เ
0: ออไหนของวิเคราะห์มองมันไม่เกี่ยวกันอ่ะการเมืองใหญ่การเมืองประเทศกับการเมืองท้องถิ่นไงบอกว่าวัดกันไม่ได้
1: ใช่แต่คนเลือกนะคนกรุงเทพไงใช่ไหม

0: จะเลือก
1: แต่คนกรุงเทพตอนนี้คือเขาก็เทไปแล้วไง
0: เออเขาก็เลือกคุณชัดชาติเนี่ยแต่มันก็แปลกนะว่า
1: ไปสุกก็บอกว่าพวกบรรดาด้อมเขาก็เลือกคุณชัดชาติหมดแล้วรอวันพรุ่งนี้ดูนี่เราดูอย่างเดียวว่าพรุ่งนี้จะคึกคักไหมพรุ่งนี้ฝนจะตกไหม
0: เออป่านนี้ต้องรู้แล้วนะจริงๆแล้วอ่ะforecast ต้องรู้
1: เออพรุ่งนี้เพราะว่าเขาคาดการไว้ว่าไม่น่าจะคึกคักอ่ะคนก็คงไม่ค่อยออกมาใช้สิทธิ์สักเท่าไหร่อ่ะ
0: ก็คือถ้าออกไปใช้สิทธิ์ก็ไปช่วงเช้าเลยนะเพราะว่าเหมือนเมื่อวานเนี้ยช่วงเย็นๆอ่ะช่วงแบบเวลาเลิกเรียนเลิกงานเลยเนี้ยโหเมื่อวานฝนตกหนักมาก
1: เหมือนคนแบบรู้อยู่แล้วฉันก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะได้คืองวดเนี้ยบอกไม่กี่ชั่วโมงก็รู้แล้วผลก็ดูดิโอ้โหพอแล้วลองเดี๋ยวเขานับตามหน่วยใช่ไหมหน่วยออกมาแต่ละหน่วยปุ๊บโอ้โหก็รู้แล้วคะแนน
0: ใช่แป๊บเดียวจังหวัดเดียว
1: ตอนนี้รอลุ้นอย่างเดียวบอกแล้วลุ้นเนี่ยลุ้นคะแนนของคุณติ่งกับดร.โจสองคนเนี่ยว่าคะแนนจะได้ยังไง
0: โพแต่โพคือติ่งนำใช่ไหม
1: ไม่รู้ว่า
0: หมายถึงว่านำหมายถึงว่าเป็นอันดับสองอ่ะไม่ดำนำดร.เจอเพราะนั้นรอดู
1: เขาห้ามพูดโพ
0: เออใช่ในแปดนะในแต่ในหนึ่งวันใน24ชั่วโมง
1: ไม่ใช่โพเนี่ยเจ็ดวัน
0: เลยเหรอเออเจ็ดวันเออใช่พี่เล้งเคยบอกไว้ลืม
1: ยี่คนนี้นี
0: ่เออเออลืม
1: ถึงไม่อยากพูดไงเอาเนี่ยถึงบอกว่าเอาแค่เนี่ยพรุ่งนี้จะคึกคักไหมอ่ะคือหลายคนก็อยากให้คึกคักไงคนกรุงเทพแท้แท้แต่ถ้าเกิดไม่คึกคักเนี่ยโอ้โหคือคุณอายจังหวัดอื่นเขา
0: เ
1: ไปว่าจังหวัดอื่นเขาเนี่ยถึงเวลาเนี่ยคุณก็ไม่ออกไปเลือกตั้งไม่ออกไปใช้สิทธิ
0: ์เดี๋ยวพี่เด้งรู้เลยพี่เด้งเลือกใคร
1: เดี๋ยวดูหลังไมค์เดี๋ยวถามหลังไมค์ฉันจะดูว่าเธออะทายถูกหรือเปล่า
0: เออ
1: แต่ที่แน่คือขำอยู่อย่างนึงไงรู้ไหม
0: คือ
1: ตอนนี้ติ่งเนี่ยมาลงเลือกตั้งใช่ป่ะแต่คนถามกันมากที่สุดเลยสามีติ่งเนี่ยเขาเป็นใครอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: เออสามีติ่งเขาเป็นใครอ่ะแล้วอะไรยังไงคือจะสังเกตสิ
0: ใช่
1: แล้วเริ่มมีคลิปออกมาก็ตั้งแต่สามีติ่ง
0: ใช่ก็ตั้งแต่ช่วงหลังเวลาติ่งเขาไลฟ์แล้วก็สามีเขาจะอยู่ในเฟรมอ่ะ
1: ผู้บัญชาการสูงอะไรนะ
0: ผู้สูงเลี้ยว
1: ผู้บัญชาการอะไรนะ
0: โอ้ฐานสูงเลี้ยวผู้บัญชาการฐานสูงเล
1: ี้
0: ยว
1: เออเออปะ
0: เ
1: ราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยมาพูดเรื่องนั้นเลยเรื่องเขมร
0: เรื่องกัมพูชาแล้วก็เรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับกองทัพนะอาพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: มาช่วงสุดท้ายของลับลวงพรางนะคะ09:31 น.อ่ะแม่กิ๊ดไม่ได้อ่านประกาศนี้ก่อน ดีนะพี่เด้งเบรกไว้อ่านะกกต.นะคณะกรรมการ

0: างการเลือกตั้งนะย้ำนะว่าห้ามเผยแพร่โพลผลโพลเลือกตั้งในห้วงสุดท้ายนะหากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายนะคะสำนักงานกกต.นะคะขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนและผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นรวมถึงประชาชนทุกคนเนี่ยงดเปิดเผยหรือส่งต่อหรือแชร์หรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นหรือว่าผลโพลเกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพรวมถึงนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้จนถึง5โมงเย็นของวันที่28มิถุนายนนะคะก็คือวันพรุ่งนี้คือวันเลือกตั้งโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำอันส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันกะทางการเมืองนะฮะพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนนะฮะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อปรากฏอยู่นะเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะฮะย้ำนะว่าการเปิดเผยและเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยนะเกี่ยวกับการออกเสียงคะแนนเนี่ยเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่ในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามนะจะเป็นการฝ่าฝืนต่อพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นปี2562แก้ไขเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทและทั้งจำทั้งปรับนะติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของกกต.นะ www.etc.go.th หรือว่าสายด่วน14447วันเตือนด้วย
1: ก็บอกแล้วว่า7วัน
0: ลืมคราวที่แล้วพี่ก็เตือนเล็กรอบเนี่ยก็ลืม
1: เนี่ยลืมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอยู่ข่าวนึงนะที่มันเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเรื่องที่ทางตำรวจสอบสวนกลางเขาบุกไปจับ
0: ปลัดอะ
1: ปลัดภูเก็ตอะคดีเรียกเงิน 900,000 น่ะคือไอ้ที่หลายคนตกใจเนี่ยเพิ่งจะกลับเข้าไปทำงานเอง
0: ใช่ แต่เมื่อวานปลัดนฤชาเขาก็แง้มไปแล้วไงเขาบอกว่าไอ้อันเนี้ยก็พ้นไปเพราะว่าสอบแต่ว่ามีคดีที่ค้างอยู
1: ่เนี่ยคืออธิบดีนฤชาเขาพูดเหรอ
0: เ
1: หมือนนายกก็พูดด้วยนะ
0: ใช่
1: นายกก็พูดไอ้เรื่องเนี่ยรู้นายกหรือว่าปลัดนะเนี่ยที่พูดอะบอกว่าคือถึงแม้ว่าคือเหมือนถึงแม้ว่าคุณจะกลับไปแต่ว่าคดีก็ยังมีอยู่นะ
0: ใช่นั่นแหละคือ เรื่องนี้ไม่จบอะคือประมาณว่ามันก็เหมือนเป็นการวัดพลังกันภายในสายมหาไทยด้วย
1: ไงตัวคือก่อนหน้านี้โดนไปนะเรื่องเรียกรับผลประโยชน์จากสถานบันเทิงในป่าตองอะคราวนี้โดนเขาไปอีกเรียกเงิน 900,000 ช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นน
0: ่
1: ะ
0: แล้วเกี่ยวกับอันนี้มั้ยไม่น่าเกี่ยวกับไอ้ที่สอบโกงเลือกตั้งเลย
1: ก็เนี่ยมันท้องถิ่น
0: อ๋อมันเชื่อมโยง
1: กันหมดทั้งประเทศ
0: โอ้โหเผลอๆมันเชื่อมอีกหลายจังหวัดหลายคนเลยเนี่ยโอ
1: ้
0: โห
1: กี่คนล่ะไอ้ตอนนี้เห็นหมกเจ้าหน้าที่เค้าคาดการตัวเลขเอาไว้แล้วนี่ตกประมาณเท่าไหร่เนี่ยเค้าบอกว่าพบรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 3,000 คน
0: อ๋อ 3,000
1: 3,000 คน
0: โอ้โห
1: เ
0: ขาเรียกว่างานนี้มหาดไทยเนี่ยไม่รู้จะร้อนยังไงเลยนะร้อนไปยันแบบระดับท้องถิ่นเลย คิดดูอะแล้วก็ร้อนไปยังถึงแบบโอ้โหระดับผู้บริหารเลย
1: เอาเขมรก่อนเถอะ
0: เขมรก็ร้อนนะฮะ
1: อันนี้แหละแรงเลย
0: ใช่ร้อนแต่ว่าแล้วก็รอดูก่อนนะเมื่อวานเราเห็นกันแล้วนะว่าฮุนเซนเนี่ยก็ไปคุยกับสีจิ้นผิงใช่ไหมแล้วก็มีข่าวออกมาว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่2คำ2อันก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพันธมิตรเอ้ยไม่ใช่หุ้นส่วนด้าน security ก็คือเป็น security partnership มันก็คือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมันคือการประกาศร่วมกันระหว่างจีนกับกัมพูชาว่าเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงกันแล้วอันนี้หนึ่งและมีการลงนาม MOU กันด้วย
1: อ
0: ันที่สองคือการที่ฮุนเซนประกาศว่าจีนก็คือเพื่อนเก่าเพื่อนแท้และเป็นเพื่อนที่กัมพูชาไว้วางใจที่สุดเหมือนเป็นการประกาศต่อโลกอันที่สองคือเป็นการประกาศต่อไทยและอันที่สามเป็นการตีกันว่าเดี๋ยวกลางเดือนหน้าเนี่ยคณะไทยมาเยือนคุณก็ต้องเป็นเพื่อนที่ไว้วางใจได้ของกัมพูชาต่อไปนะ
1: ไม่แล้วมีคนอ่ะเปิดภาพไงค
0: ือ
1: ภาพหนึ่งก็จะเป็นภาพคู่ระหว่างฮุนเซนใช่ไหม

0: ีจิ้นผิงใช่ไหมแล้วก็ภาพคุณมาเนสกับปูตินเนี่ยเหมือนออกมาเทียบคู่กันไง
1: ใช่แล้วเมื่อวานนี้แต่เล็กยังไม่เห็นที่มานะเห็นบางสื่อนะเขาบอกว่ารัสเซียประกาศอะไรนะหนุนกัมพูชาเหรอเรียกว่าในทางการทูตอ่ะมันไม่มีการประกาศอะไรชัดเจนขนาดนั้นหรอกคือหนุนกัมพูชาในการสู้รบอะไรเงี้ยมันไม่น่าใช่นะ
0: จัดการผู้จัดการ
1: ไม่รู้อ่ะแต่เล็กบ

0: ยังไม่มีเวลาอ่านรายละเอียดนะแต่เราคิดว่าในทางการทูตหรือการเมืองระหว่างประเทศอ่ะก็ไม่น่าจะประกาศมันเป็นสิ่งที่ต้องตีความเอาเองนะไอ้เรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกัมพูชาเขาไปเยือนจีนเดี๋ยวเรานายกก็จะนำคณะไปเยือนจีนเช่นกันเพราะฉะนั้นก็รอดูรายละเอียดแล้วกันว่าเขาฝั่งเราเนี่ยจะคุยอะไรกันซึ่งได้คุยกับพวกผู้ใหญ่ที่เขาเกษียณไปแล้วนะพวกอดีตผบ.เหล่าทัพเนี่ยเขาก็แนะนำนะว่าควรเราควรต้องคุยกับจีนโดยตรงคือเปิดอกคุยกันไปเลยว่าเรื่องเขมรเนี่ยยังไงแล้วเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เรื่องคือเขาไม่ตอบก็อีกเรื่องหนึ่งเช่นสมมุติเราถามว่าเรื่องดีลไอ้เรื่องนี้มันมีจริงหรือเปล่าแล้วมันเรื่องของการดีลว่าจะเรื่องจะให้เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คือเราก็ไม่รู้ว่าจีนเขาจะตอบกับเราตรงๆหรือเปล่านะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ถามไปเพื่อให้เห็นว่าเราคอนเซิร์นเรื่องนี
1: ้
0: ไม่ใช่ว่าไปแล้วจะแบบมันจะเป็นแบบพิธีการทางการทูตสวยงามความสัมพันธ์ราบรื่นโดยไม่คุยกันแบบไอ้เรื่องจริงๆนอกรอบอ่ะควรต้องคุยหรือถ้านายกไม่คุยเนี่ยก็แนะนำให้รัฐมนตรีกลาโหมซึ่งพลโทอดุลจะไปด้วยเนี่ยก็คุยกับทางทหารของจีนไปเลย อย่างนั้นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพี่ถือว่าเราหนักพอสมควร
1: อย่าเลยคือตอนนี้เขาคุยกันแค่ว่าไอ้เรื่องปะทะเนี่ยมันจะเกิดเมื่อไหร่เท่านั้นแหละ
0: คือการปะทะตอนเนี้ยเอาเป็นว่าเดิมเนี่ยอย่างที่บอกไงว่าหน้าฝนส่วนใหญ่เขาก็ไม่รบกันแต่เขมรเนี่ยมันเคย
1: พม่าเขายังรบกันอยู่เลย
0: ใช่แต่เขมรเนี่ยเคยมีการประกาศมาก่อนหน้านี้นะที่บอกว่าบรรดาชาวบ้านชายแดนที่เขาเป็นมีญาติเป็นทหารเขมรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขมรน่ะจะลุยเราช่วงหน้าฝนนี่แหละก็เนี่ยถึงเป็นที่มาว่าทำไมทางกองทัพอากาศถึงยืนยันว่า F-16 หรือ Gripen น่ะปฏิบัติการได้ทุกสภาพอากาศก็คือฝนตกอะไรก็ปฏิบัติการได้อยู่แล้วแต่ในทางทหารน่ะพวกทบในพื้นที่อ่ะเขาก็จะบอกว่าอุ๊ยมันก็ลำบากนะคือการเคลื่อนย้ายกำลังแม้ว่าถนนเนี่ยเราจะสร้างเป็นคอนกรีตแล้วแต่ว่ามันไม่ได้คอนกรีตทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะรถถังรถเกาะอะไรอ่ะมันจะลำบากมันจะยุบดินฝั่งเราฝั่งเขมรก็เหมือนกันน่ะก็คือมันก็จะอ่อนนุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งเราเนี่ยก็ให้น้ำหนักในการที่จะมีการปะทะในห้วงเนี้ยน้อยคือแต่หลังจากนั้นก็คือประมาณช่วงปลายปีอันนี้กรกฎามิถุนากรกฎาประมาณอีก2เดือน3เดือนเนี่ยแหละก็เริ่มเป็นห้วงร้อนแล้วว่าคือเอาล่าส่วนใหญ่เนี่ยนะประเมินว่ามีประเมินว่ามีแต่
1: คือทุกคนนะบอกหมดเลยว่าโอกาสโอ้โหมี
0: ต่อให้สมมติพี่สมมติอันนี้เราสมมตินะว่าสมมติสีจิ้นผิงเขาอาจจะคุยกับฮุนเซนไว้แล้วว่าแต่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะหย่าศึกกับไทยเดี๋ยวไทยมาเดี๋ยวจะเจรจาจีนจะเป็นคนกลางให้เต็มที่เพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมพี่หวังอี้อ่ะตอนที่มาเขาก็เคยเกริ่นเรื่องนี้ไว้แล้วว่าเขาพร้อมจะเป็นตัวกลางแต่ถ้าอันนี้สมมติว่าสีจิ้นผิงอ่ะเล่นบทนี้เองสมมติเนี่ยเขาคุยกับไอ้ฮุนเซนไว้แล้วแล้วเดี๋ยวพอเราไปเขาก็คุยกับเราเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องไม่สามารถปฏิเสธได้อยู่แล้วเวลาจะมีคนกลางอ่ะเราก็พร้อมแต่เพียงแต่ว่าไอ้ระดับบนเนี่ยก็คุยกันไปแต่ระดับล่างมันก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ยั่วยุอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเรียกว่าต้องรอดูผลเรื่องของการเยือนจีนด้วยนะแล้วมันจะมีผลต่อทิศทางของสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยแต่ว่าทหารน่ะในพื้นที่บอกว่าที่เขาเตรียมไว้เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ต้องไม่ประมาทเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่อาจจะยืนยันได้ว่าแม้จะเป็นห่วงหน้าฝนเนี่ยเขมรเขาอาจจะคิดว่าเขาเชี่ยวชาญพื้นที่กว่าเขาอึดกว่าเขาอะไรกว่าเขาจะบุกคือตอนนี้ลักษณะที่ฝ่ายทหารเนี่ยเขาวิเคราะห์นะพี่ว่ามันจะมี3พื้นที
1: ่เสี่ยงใช่ไหม
0: ที่เสี่ยง
1: เ
0: สี่ยงแล้วคือมันจะเป็นรูปแบบของการที่แบบเข้ามายึดแล้วหยุดคือเขาเรียกว่าเจาะเป็นพื้นที
1: ่
0: เช่นการเข้ายึดที่ปราสาทตาเมือนโทมที่เราบอก
1: จุดนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมที่หลายๆคนพูดอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าคือจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยไอ้ฐานทหารที่ถ้าเราไปปราสาทตาเมือนโทมอ่ะถ้าเรามองจากฝั่งเราอ่ะคือฐานทหารมันก็อยู่ตรงเดิมแหละแต่เพียงแต่ว่ามันขยายมันสร้างบังเกอร์มันทำอะไรมันก็เลยดูเหมือนใกล้เรามากขึ้นประมาณ30เมตร
1: เป็นจุดที่เข้ามาง่ายที่สุดแล้ว
0: ใช
1: ่
0: แต่ ข้าง่ายเพราะอะไรฝั่งเราอ่ะไม่ได้สร้างบังเกอร์ไม่ได้ขุดคูเลตเพราะเราคิดว่าเราจะใช้ปราสาทตามเงินทมอ่ะเป็น

0: ัวกำบังเราเอาแค่ลวดหนามลงไปวางข้างล่างซึ่งถามว่าพอถึงเวลาลบจริงอ่ะเขมรมันลุยมาได้เลยนะตรงนั้นเราไม่ได้ขุดคูดักรถถังไม่ได้สร้างบังเกอร์ใดๆเลย
1: เหมือนอ่อยเต็มที่เลยวะ
0: เออคือถามว่ามันก็ไม่ใช่การได้เปรียบนะพี่เพราะว่าถ้าสมมติเขมรบุกมาตรงนั้นเนี่ยเรายืนยิงบนปราสาทอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายคือถ้าไปตรงนั้นเราไม่มีบังเกอร์เลยนะเพราะว่าอะไรวะฝั่งเราก็ยึดไอ้นี่ไงพี่ว่าเป็นโบราณสถานฉันจะไม่สร้างบังเกอร์ไม่ทำเป็นที่กำบังทหารแต่พวกทหารที่เกษียณไปแล้วเนี่ยแต่ว่าพวกนี้เป็นพวกอยู่ในพื้นที่นะเขาบอกว่าเขาเห็นภาพแล้วเขาก็ห่วงว่าถ้ามีอะไรเนี่ยคือมันเป็นพื้นราบ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราอ่ะควรจะสร้างบังเกอร์ตรงนั้นหรือว่าขุดคูเลตไปเลยแบ่งอย่างแบ่งไอ้ตรงต้นแนวต้นขี้เหล็กเดิมอ่ะที่ตอนที่ยังแบบยังไม่ได้สู้รบกัน
1: อ
0: ่ะคือให้สร้างตรงแนวนั้นเลยเอออันเนี้ยคือจุดหนึ่งคือตรงปราสาทตาเมือนทมคือถ้าเขมรมายึดปุ๊บยึดตรงนี้ได้เนี่ยคือเขาจะเรียกคะแนนเสียงได้เลยเอาปราสาทตาเมือนทมกลับคืนมาได้แล้ว
1: อ
0: ันนี้จุดหนึ่งกับอันที่สองก็คือที่โอสเมทที่เป็นเรียกว่าอะไรนะไอแหล่งสแกมเมอร์
1: อ
0: ่ะเพราะว่าอะไรป่ะพี่พื้นที่มันใหญ่มากแล้วทหารเราอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะกำลังไม่พอเราใช้รั้วลวดหนามใช้อะไรแต่ถ้าถึงเวลาเนี่ยมันบุกเข้ามาเนี่ยโอกาสที่เราจะถอยออกมาเนี่ยมันก็สูงเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอย่างน้อยครึ่งนึงเนี่ยโอเคมันเป็นพื้นที่เหลื่อมที่เรายึดไว้เพื่อสำหรับการเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยอันนี้คือจุดที่สองกับจุดที่สามก็คือบริเวณห้วยตามาเลียที่หน้าแนวพระวิหารน่ะที่เขมรอุดกำลังมาเยอะมากเพราะเขาคิดว่าตรงเนี้ยเขาก็คิดว่าเราก็พยายามเข้าถึงเขาแต่ถ้าถึงเวลาจริงๆอ่ะคือเขาก็จะบุกเข้ามาได้เช่นกันเพราะว่าเขาไม่อยากห้วยตามาเลียเนี่ยเขาต้องการยึดเลยเขากลัวเราสร้างไอ้อ่างเก็บน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นคือตอนนี้มันอาจจะเป็นรูปแบบอะไรป่ะยุทธวิธีของเขมรที่เขามีการวิเคราะห์คือ เขาจะไม่ได้เปิดศึกตลอดแนวคือเขาไม่ต้องการการสู้รบใหญ่เหมือนครั้งที่สองแต่เขาจะใช้วิธีเข้าเลดเข้าบุกเข้ายึดแล้วแบบขอเจรจา
1: แล้วช่องบกอ่ะ
0: ฮะ
1: แล้วช่องบกอ่ะเป็นจุดเสี่ยงไหม
0: ช่องบกคือเนิน745คือเนิน745เนี่ยถ้าเรายังไม่เปิดทำการลบแบบเต็มรูปแบบอ่ะเราก็ยังไม่บุกหรอกเพราะว่าเนิน745แม้เราจะทำถนนแล้วยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีแต่ว่ามันก็เสี่ยงพี่เพราะว่าพื้นที่มันเป็นภูเขาสูงแล้วตอนนี้ที่เป็นรายงานข่าวก็คือเขมรเนี่ยก็วางทุนระเบิดไว้เยอะเลยเพราะเขารู้ว่ายังไงเราต้องเอาตรงนี้คืนเขาก็วางทุนระเบิดไว้เยอะที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ
1: สรุป3จุด
0: 3จุดซึ่งตรงนี้เป็นการตั้งรับของฝ่ายเรานะคืออันนี้เป็นจุดที่คิดว่าเขมรบุกแล้วเราต้องตั้งรับแต่จุดที่เราจะบุกเนี่ยคือแน่นอนเนิน745แล้วคือที่เราจะบุกอีกอันก็คืออย่างที่บอกห้วยตามาเรียเราก็ต้องการยึดทั้งหมดแล้วก็ยึดไปถึงหน้าแนวพระวิหารถึงวัดแก้วด้วย
1: แต่ว่าก็มีคนบอกนะบอกว่าคือไอ้การบุกครั้งนี้เขาเรียกว่าคือเราอะได้เปรียบอะได้เปรียบพื้นที่มาเยอะแล้วไง
0: ใช่
1: ทีเนี้ยเพราะนั้นไอ้การรบครั้งนี้มันก็เสี่ยงสำหรับเราเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: กับการที่จะต้องรักษาพื้นที่อ่ะเพราะเขาจะเอาพื้นที่คืน
0: นี่ไงพี่ถึงบอกไงว่าทหารเราเนี่ยแต่เราเชื่อเขาทหารเขาก็ต้องรู้แล้วล่ะคือเราอ่ะจะกลายเป็นฝ่ายตั้งรับเพราะว่าเขาจะมาเอาคืน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราต้องพลิกแนวคิดคือกูจะเอาเพิ่
1: ม
0: คือต้องทำให้เขมร
1: น
0: ่ะไม่เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขมรจะคิดอย่างเดียวเลยว่าฉันต้องบุกฉันต้องบุกเขมรมันก็จะไม่ได้คิดเรื่องแผนตั้งรับเพราะเขมรเนี่ยมันคิดว่าเราไม่บุกไปเกินกว่านี้แล้ว
1: เออใช่เพราะมันจะต้องคิดไงด้วยนิสัยของคนไทยที่เป็นสุภาพบุรุษ
0: ใช่
1: แต่ครั้งนี้เราต้องเป็นมารบ้าง
0: ใช่ถึงบอกนะคือต้องลดความเป็นสุภาพบุรุษต้องคิดแบบเขมร
1: คิดใช่
0: คิดแบบไม่ค่อยดีอ่ะต้องคิดแบบเขมรเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราสู้เขมรแล้วเราต้องมาคอยป้องกันพื้นที่อ่ะมันเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องรุกเข้าไปอีกแผนเราอ่ะต้องรุก
1: ต้องผัดเป็นวรนุชบ้าง
0: เออนั่นแหละแล้วนี่ไงพี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่หลังการสู้รบรอบ2เนี่ยพื้นที่กองกำลังสุรนารีเนี่ยเขาก็ต้องแบ่งใหม
1: ่
0: คือจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีฉกหนึ่งคือหน่วยเฉพาะกิจที่หนึ่งหน่วยเฉพาะกิจที่สองฉกหนึ่งฉกสองฉกสามเขาก็จะแบ่งพื้นที่อีสานใต้เนี่ยรับผิดชอบกันไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ว่าพอช่วงหลังการสู้รบปี54เนี่ยเขาก็ยุบฉ

0: ก3ไปแล้วก็เหลือแค่ชก1กับชก2เพราะตอนนั้นคิดว่าไม่มีการสู้รบแล้วก็เป็นการแบ่งพื้นที่แบบกว้างๆแต่พอหลังการสู้รบรอบเนี้ยรอบ1กับรอบ2ปุ๊บโอ้โหแล้วยิ่งรอบ2เรายึดพื้นที่มาเยอะก็เลยตอนนี้กองกำลังสุนทรีเขาก็เลยต้องมีชก.เอาชก.3กลับมาอีกรอบนึงแล้วก็มีชก.4เพิ่มเติมเพราะว่าอะไรเดิมอ่ะ1ชก.มันรับผิดชอบเยอะอ่ะใช่มั้ยโดยเพราะศรีสะเกษกับอุบลเนี่ยช่องอานม้าแล้วก็พระวิหารอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องซอยเป็นชก.ให้มีชก.3ชก.4เนี่ยมาเพิ่มเพื่อรับผิดชอบเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหพี่กำลังทหารแล้วดูแลพื้นที่ที่มันกว้างเกินอ่ะมันจะไม่ทั่วถึงเขาก็เลยต้องมีการปรับเป็น4ชก.อย่างล่าสุดก็คือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้วก็ทำให้การควบคุมพื้นที่เนี่ยมันรัดกุมมากขึ้นด้วยเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสถานการณ์ก็ต้องเตรียมรอดูเช่นกัน
1: ดูท่าทางจะไม่รอดปีนี้นะเนี่ย
0: คือเร็วสุดอ่ะก็ในภายในปีนี
1: ้
0: แต่ถ้าดึงได้หรือว่าอะไรได้ก็ประมาณ
1: เพราะว่าเขมรเนี่ยเขาจะมีเลือกตั้งท้องถิ่นกลางปีหน้า
0: ใช่เขาก็ต้องสร้างคะแนนนิยมอีก
1: ตามสไตล์ของเขาอะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นนี่ไงฝั่งเราถึงวิเคราะห์ว่าเขาก็ต้องยึดตรงไหนคืนเพื่อเอาไปเป็นหาเสียงว่าฉันเอาคืนได้แล้วแต่อย่างบ้านหนองจานเนี่ยมันก็น่ากลัวตรงที่ว่ามันเป็นพื้นราบที่พอพื้นราบแล้วพี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาเอารถถังอะเขมรเนี่ย
1: แล้วพื้นราบแบบต้นไม้ก็ไม่มีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วคือแล้วแบบคือแม้ว่าตรงหนองจานเนี่ยเราจะขุดคันคลองยุทธศาสตร์แล้วขุดเป็นคลองยุทธศาสตร์แล้วมีบังเกอร์นะแต่ในทางทหารเนี่ยไอ้มีแบบนี้เป็นไรมันมีสะพานทหารช่างก็คือสะพานเหล็กก็ทอดทับไปบนคูคันคูหรือว่าคันไอยุทธศาสตร์ไอคูดังรถถังเนี่ยมันจะมีสะพานรถถังก็แล่นเข้าไปได้แล้วเราจะเห็นว่าเขมรเนี่ยมันก็พยายามแบบเชิงจิตวิทยากับเราเขาก็ซ้อมรถถังแบบโหรถถังมาแบบเป็นแผงอ่ะ40 50คันนั้นก็ระดมยิงอ่ะคือ
1: แล้วได้มาด้วย
0: ใช่ไ
1: อ้เยอะ
0: แล้วพี่แล้วอันเนี้ยมันเป็นการในเนี้ยนะคือเขาบอกว่าอันเนี้ยคือหนองจานหนองแย่แก้วเลยเพราะว่าอะไรป่ะคุณเซนที่ลงพื้นที่ล่าสุดอ่ะก็ประกาศว่าจะเอาพื้นที่เนี้ยคืนให้คือ
1: ชาวบ้านไง
0: ใช่คือ
1: ชาวบ้านที่เคยอยู่เดิมอ่ะ
0: ใช่เขาปราศัยเลยแม้ว่าเขาจะสร้างบ้านให้แต่ว่ายังมีชาวเขมรอีกจำนวนมากที่ไม่ยอมเข้าบ้านใหม่เขาบอกเขาจะรอกลับบ้านเดิ
1: ม
0: เนี่ยฮุนเซนบอกว่าเดี๋ยวจะพากลับไปไอ้จบเจออะไรของเขาเหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอีกจุดนึงถ้าเป็นของทัพภาคหนึ่งเนี่ยก็คือเนี่ยแหละพื้นที่แนวหนองจันหนองยะแก้วที่เขมรเนี่ยคิดว่าจะเอารถถังแบบบุกแบบยิงระดมมาแบบเยอะๆปุ๊บๆปุ๊บแต่ถ้าเขามาแบบนั้นเนี่ยก็เสร็จ F16 เราเพราะว่าถ้าเขามาแบบแนวเช่นห่างกันอย่างเงี้ยปุ๊บ F16 ก็จะทำงานง่ายหน่
1: อ
0: ยแต่ครั้งนี้สิ่งที่ F16 กริปเป้นเราต้องระวังก็คือเพราะเราเนี่ยกำลังตรวจสอบว่ากัมพูชาเนี่ยเขามียุทโธปกรณ์ที่ได้มาเพิ่มเติมสำหรับการยิงอากาศยานเพิ่มเติมอีกกว่าเพราะเดิมเนี่ยเขามีแมนแพดคือประทับบ่าก็ยิงได้หรือแม้แต่ไอ้ KS-1C ที่มีข่าวว่าเขายังไม่ได้รหัสปลดรหัสหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าฮุนเซนไปคุยคราวเนี้ยขออ
1: ะไร
0: ขอการสนับสนุนเรื่องคือที่เดิมอ่ะที่เรามีข่าวว่าเขาขอรหัสปลดล็อกหรือว่ารหัส GPS หรืออะไรดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาขอแต่ถ้าจีนให้คราวเนี้ยโอ้โหพี่ถ้าสมมติคราวนี้นะเขมรยิง KS-1C ได้นะไอ้คือมันเป็นจรวดยิงใส่เครื่องบินน่ะโหเนี่ยคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับจีนเนี่ยจะหนักเลยนะเพราะว่านั่นมันเป็นการสะท้อนว่าคุณไฟเขียวให้เขายิงแล้วเพราะว่าเดิมเนี่ยอาวุธเนี้ยมันไม่ได้ใช้ใช่ไหมมันไม่ได้เอามาใช้
1: อ
0: ๋
1: อคือเขามีอยู่
0: เขามีแล้วเขามีแล้วแต่คราวที่แล้วเขาไม่เอาออกมาเลยเพราะเราได้ขู่ไว้ว่าถ้าคุณใช้อันเนี้ยเราก็จะถล่มถึงใจกลางประเทศของคุณแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเผื่อคุณเซนบ้าขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยแหละมันก็มีคือคราวนี้มันเหมือนเขมรน่ะแค่ในห่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนอ่ะเขาระดมเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เยอะมากคือแล้วอย่างที่บอกไงคือด้วยความข้อตกลงระหว่างจีนกับกัมพูชามันก็จะมีการช่วยเหลือก็เมื่อวานนี้เขาก็มีการแถลงนะว่าก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของการพัฒนากองทัพกัมพูชาด้วย

0: แต่ดูเหมือนทางไทยเองเขาก็เตรียมพร้อมเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: เตรียมพร้อมรับสำหรับเนี่ยสถานการณ์ที่มันจะเกิดเนี่ย
1: ใช่แต่เพียงแต่ว่าคือถ้าตอนนี้นะถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่ชายแดนเนี่ยรถถังรถเกราะของเขมรเนี่ยถามว่ามีเยอะไหมก็30กว่าคันสามสิบกว่าคันที่เขาสแกนนะ30กว่าคันก็ถือว่าแต่มันกระจายอยู่อะแต่ไอแนวหลังอะถ้าเกิดปัญหามาอีกอะคือเขามีเยอะพี่เขารถถังเขามีเป็น200คันแล้วก็นี่ได้มาอีกอะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่อง
0: ได้มาอีกแต่เขาใช้ได้เลยไหมล่ะ
1: ก็ตอนนี้เขาฝึกอยู
0: ่นั่นไง
1: เออไม่แต่มันไม่ต่างกันมากเพราะเขาเคยมีที59ใช้อยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยฐานรถถังเขาฝึกได้ไม่นะไม่
0: ต้องใช้เวลานาน
1: ไหมไม่ต้องฝึกนานหรอก
0: เดือนนึง
1: ใช่เนี่ยยังเดือนนึงเขาฝึกทุกวันแล้วตอนนี้เห็นเขาเผยแพร่ภาพมาคือเขาเคยชูแล้วไอ้ทหารหญิงที่เป็นทหารรถถัง
0: อ
1: ่ะเออตอนนี้มีหลายคนเลยเป็นทหารหญิงรถถังมาฝึกโชว
0: ์
1: เออแต่คือเขมรเนี่ยเขาก็เล่นในเชิงจิตวิทยาแล้วก็เหมือนต้องการจะสื่อกับต่างประเทศว่าทหารหญิงเขาก็เข้าสู่สนามรบกับไทยโ
0: อ
1: ้พี่เอาในเชิงสมมติเราเป็นฝรั่งอ่ะเราก็จะอุ้ยดูแบบฉันเชียร์แกนะแบบใช่ไหมเฮ้ยผู้หญิงอ่ะแล้วไปลบกับประเทศที่ใหญ่กว่าคือเขาจับจุดจิตวิทยาจุดนี้อ่ะพี
0: ่ใช่เห็นเขมรเขาก็ใช้เนี่ยว
1: ิ
0: ธีเนี้ย
1: ตลอดเลยใช่ก็เหมือนอย่างล่าสุดอ่ะที่มันสร้างเขาสร้างหนังถ่ายหนังถ่ายละครอะไรอ่ะคือแทนที่จะไปด่าเวียดนามแล้วไปใส่ร้ายว่าไอ้ที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรืออะไรตอนนั้นอ่ะคือเอาเรื่องของเขมรแดงกับเรื่องเวียดนามบุกอ่ะมาผสมกันแล้วก็มาใส่ร้ายทหารไทยว่าฆ่าร่วมฆ่าชาวกัมพูชาด้วยคือบิดเบือนประวัติศาสตร์3ช่วงมารวมกันแล้วก็มาให้สยามเป็น
0: ตัวร้าย
1: เออ
0: มันก็เข้ากับกระแสเขาไง
1: ใช่เออตลกดีอ่ะเออทำได้เนาะ
0: เนี่ยความรู้สึกระหว่างคนไทยกับกัมพูชาเนี่ยยากที่จะกลับมาคืนเหมือนเดิมเน
1: า
0: ะ
1: แม้ว่าอะไรแบบพี่แม้ว่าเราจะพูดเสมอว่าเราไม่ได้โกรธเกลียดคนกัมพูชานะแต่โดยสถานการณ์
0: อ
1: ่ะมันบิ้วอ่ะทำให้เราแบบเออมันมีปัญหาระหว่างกันแล้วอย่างนึงคือพวกอะไรอ่ะพวกที่อินฟลูหรือว่าพวกที่เขาจัดรายการแล้วเขาก็อินฟูฝั่งเขมรน่ะก็ด่าเราไออินฟูฝั่งเราก็ด่าเขมรมันก็อยู่กันแบบเนี้ยมันก็เนาะ
0: ทิมกันทุกวัน
1: ใช่มันก็แก้ยากอ่ะเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าเราจะอยู่กันแบบนี้ไปตลอดมันก็ไม่ได้ไง
0: เนี่ยรอหมดตระกูลหุนอย่างเดียวอ่ะพอผู้นำใหม่มาก็อาจจะเปลี่ยนแนวก็ได้
1: แต
0: ่
1: ตอนเนี้ยเรียกว่ามันเป็นข่าวลือนะที่บอกว่าลือว่าฮุนเซนกับเตียบันแตกกันอีกแล้ว
0: มาอีกแล้วเห็นข่าวนี้ก็มาหลายรอบแล้วนี่
1: มันมาเป็นรอบแล้วอะไรป่ะเล็กก็คุยกับทหารที่เขาสนิทกับเตียบันแล้วเขาก็ยังคุยกับเตียบันอยู่
0: อ
1: ่ะเขาบอกว่าอย่างที่เราคุยกันอ่ะเตียบันเนี่ยระมัดระวังตัวมากและเขาอ่ะไม่มีทางที่เขาจะแบบไปแตกหรือว่าไปล้มฮุนเซนคือเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นแผนลวงเตียบันทำเป็นเหมือนอะไรนะทำเป็นเหมือนโอเคกับฮุนเซนแต่จริงๆแล้วรอโค่นฮุนเซนอยู
0: ่
1: คือแต่อันนี้เป็นข้อมูลของทหารไทยที่เขาก็สนิทกับฝ่ายเขมรแล้วเขาก็ยังประสานงานยังคุยกันอยู่บ้างเนี่ยเขาก็บอกว่าอุ๊ยมันไม่ขนาดนั้นหรอกคือเตียบันกับฮุนเซนเนี่ยเขาร่วมรบเขาอะไรกันมาแต่โอเคเขาอาจจะมีระหองระแหงกันบ้างแต่มันไม่ถึงขั้นที่จะทำให้เตียบันเนี่ยโหถึงขั้นล้มฮุนเซนแล้วฮุนเซนเนี่ยอำนาจเขายังหนาแน่นอยู
0: ่
1: มันยากแล้วคิดดูเนี่ยโหเขามี BHQ ทั้งกองพันทั้งกี่กรมอ่ะเพราะฉะนั้นต้องถ้าใครจะล้มต้องไปยุฮิกบุญเฮียงไอ้ผบ. BHQ อ่ะให้จับคุณเซนอย่างนั้นน่ะได
0: ้นี่ขำอะไรรู้ไหม
1: ขำว่าน
0: ี่ขำคุณผู้ฟังคุณสุภชัยที่ดิน
1: อ
0: ่ะคืออย่างที่เล่าให้ฟังไงว่าแกจะต้องเข้ามาเป็นคนแรกใช่ไหมไม่ว่ารายการ
1: วันนี้มาช้าเหรอ
0: ไม่นี่มาแต่ 9:37 นาทีสวัสดีอ้อไปเรียบร้อยแล้วว่าสวัสดีคุณบุษยาสวัสดี
1: คือรายการเรายังไม่ไปเลยนะ
0: ไล่เราแหละ
1: คุณสุภชัยฮะ
0: ไล่เราแล้วคือคุณสมชายแกจะกลัวว่าเดี๋ยวแกไม่ใช่คนแรกเดี๋ยวแกไม่ใช่คนแรกเพราะแกจะต้องเป็นคนแรกของทุกรายการ
1: นี่เพราะฉะนั้นแนะนำว่าสงสัยคุณสมชายเขาทำคือในไลฟ์แบบมันจะเป็น first comment ใช่ไหม
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวนี้เวลาพอออน air ปุ๊บให้รีบเข้าไปเป็น first comment พอ first comment เสร็จแล้ว Facebook มันจะจำด้วยนะ
0: อ๋อเหรอ

0: แล้วเขาจะบันทึกไว้เลยใช่ไหมเหมือนแฟนพันธุ์แท้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็นั่นแหละ
0: แล้วถ้าเกิดว่ามาร์คเป็น first comment ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยโอ้โห
1: ใช่ใช่
0: ติดดาวเลยเนี่ย
1: ใช่โอ้โหนั่นแหละอ่ะก็ติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะฮะก็สงสารพี่น้องชายแดนนะ
0: ใช่
1: เขาก็นอนกันหลับไม่ค่อยสนิทอ่ะ
0: แล้วยิ่งมันน่ากังวลนะเรื่องเนี้ย
1: ใช่แล้วยิ่งพอมี F16 บินปฏิบัติการตอนนั้นคือจริงๆ F16 อ่ะเขาไม่ได้บินใกล้ชายแดนนะแต่มันได้ยินเสียงคืออ่ะพี่โหประมาณ 2-3 กิโลอย่างเงี้ยมันก็ได้ยินเสียงไงคือเขาไม่ได้ไปบินล้ำแดนหรอกแต่ว่าเขาก็บินในพื้นที่เส้นทางลาดตระเวนปกติแต่พอดีว่าต้องฝึกความพร้อมในตอนกลางคืนไว้เพราะถึงเวลาเราต้องทำตอนกลางคืนด้วยไงเขาก็เลยต้องฝึกชาวบ้านก็เลยแตกตื่นแล้วการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ตอนนี้ต้องแยกให้ดีนะคือไอเอาเข้าพื้นที่ชายแดนก็
0: ม
1: ีกับอันช่วงนี้เขามีเป็นห่วงของการฝึกหลายอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้เราฝึกออสเตรเลียด้วยชับเปโกนะฮะของกรมร.2เนี่ยเขาก็เคลื่อนย้ายกำลังในห่วงนี้เขาก็เอาไปฝึกดูปลายทางด้วยนะจากปลาจีนมาลพบุรีไม่ใช่ไปชายแดน
0: ไปสุภชัยเขาไล่แล้วเขาจะฝังอ้อแล้ว
1: ไปแล้วไปแล้วสุภชัยฮะพวกเราไปแล้วเดี๋ยวรอพี่อ้อรายการอะไรนะอะไรกันนะรายการอะไรอะไรทันคนในข่าวรายการต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ4 โมงเย็นถึง5 โมงเย็นถึงศุกร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวในเวเนใกล้ถึงพันคนชาวบ้านยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังด้วยมือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ที่เมืองลาเกเวร่าทางตอนเหนือติดกับทะเลแคริบเบียนของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้โดยยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ7บวกอยู่ที่2ครั้งซ้อนตั้งแต่ช่วงเย็นวันพุธเพิ่มขึ้นเป็น920คนท่ามกลางความตึงเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นเนื่องจากความช่วยเหลือยังส่งไปไม่ถึงชุมชนที่ได้รับความเสียหายและยังส่งไปอย่างจำกัดชาวบ้านต้องออกมานอนบนท้องถนนและพยายามดิ้นรนหาอาหารประทังชีวิตกันเองที่เมืองลาเกเวร่าคือหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักสุดมีอาคารอย่างน้อย100หลังรวมถึงตึกสูงพังทลายเหลือแต่ซากอิฐซากปูนทีมกู้ภัยนานาชาติจากหลายประเทศรวมถึงสเปนเอลซัลวาดอร์และสาธารณรัฐโดมินิกันเริ่มเดินทางไปถึงแล้วรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวจเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงกับนานาชาติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการหารือสายการบินไทยเวจเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147

0: เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ50ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลเผยรายได้สะสมส่งออกกัญชามูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงานยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสนับสนุนอำนวยความสะดวกการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบDTAM Next กับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรรองรับการให้บริการจ้างรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งกัญชาหรือแบบมท.32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบกลางของประเทศสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการส่งออกปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสม 2,566 ล้านบาทและมีปริมาณส่งออกสะสมกว่า 21,658 กิโลกรัมสะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์บอลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์บอลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์บอล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะชัชชาติเบอร์9เดินวิ่งปั่นขึ้นรถแห่ไลฟ์สดสำรวจกรุงเทพยามค่ำคืนชูนโยบายดูแลเมืองครอบคลุมทุกด้านย้ำผู้ว่า24ชั่วโมงภารกิจโค้งสุดท้ายภายใต้กิจกรรมทริปทัวร์ทั่วกรุงยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นช่วงเวลาที่กรุงเทพกำลังค่อยๆเปลี่ยนจากเมืองกลางวันสู่เมืองกลางคืนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9พร้อมทีมงานกรุงเทพทำงานลุยหาเสียงสำรวจชีวิตคนเมืองและคนทำงานกะดึกที่ขับเคลื่อนดูแลกรุงเทพในช่วงเวลากลางคืนพร้อมสะท้อนแนวคิดผู้ว่า24ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมที่ลานรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีนายชัชชาติพร้อมทีมงานเดินเท้าไปยังสวนลุมพินีก่อนนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปยังสถานีสนามชัยเพื่อเปลี่ยนไปใช้จักรยานสาธารณะสำรวจพื้นที่ย่านเมืองเก่าและสิ้นสุดที่วังเดิม13ห้างเป็นการสำรวจบรรยากาศกรุงเทพหลังพระอาทิตย์ตกดูชีวิตของเมืองในช่วงเวลาที่หลายคนอาจไม่ค่อยได้มองเห็นนายชัชชาติระบุว่าการลงพื้นที่กลางคืนเป็นโอกาสสำคัญในการมองเห็นกรุงเทพอีกด้านหนึ่งเพราะยังคงมีคนจำนวนมากใช้ชีวิตคนละช่วงเวลากับคนทั่วไปทั้งคนทำงานกลางคืนคนเดินทางกลับบ้านช่วงดึกและเจ้าหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยของเมืองตลอดเวลาพร้อมย้ำว่าผู้ว่าไม่ใช่ผู้ว่า12ชั่วโมงแต่ต้องเป็นผู้ว่า24ชั่วโมงทั้งนี้ช่วงเวลา5นาฬิกาของเช้าวันนี้นายชัชชาติเริ่มกิจกรรมภาคเช้าทันทีโดยการสวมชุดกีฬาวิ่งออกกำลังกายณสวนลุมพินีเพื่อเตรียมความพร้อมลุยกิจกรรมหาเสียงในช่วงกลางวันต่อโดยตารางทริปทัวร์วันนี้ตามจุดใหญ่เช่นตลาดสดธนบุรี27มิถุนายน12นาฬิกาสยามสแควร์27มิถุนายน15นาฬิกา30นาทีกิจกรรมทริปทัวร์ทั่วกรุง24ชั่วโมงจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึง17นาฬิกาของวันนี้ซึ่งสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebookชัชชาติสิทธิพันธ์และ YouTube ทีมชัชชาติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 นถึง 10:00 น MCOT News FM 100.5
2: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 ถึง 11:00 ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ขอต้อนรับเข้าสู่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ค่ะช่วงคนในข่าวค่ะอยู่กับบุษยาอุ้ยเจริญและคุณ
5: พรศรีสิริเพิ่มพูนค่ะวันนี้ขออนุญาตแทนพี่บอย1วันค่ะ
4: อนุญาตค่ะ
5: ติดภารกิจด่วนค่ะ
4: ภารกิจด่วนโอ้น้องหมาป่วยตกใจเลยอ่ะ
5: ต้องแบกเขา
4: เออก็ต้องผ่าตัด
5: ใช่ค่ะ
4: โอ้น่ากลัวมากเมื่อวานส่งรูปมาให้ดูพี่ตกใจเลยอ่ะก็ขอภาวนาให้น้องปลอดภัยนะคะก็ยังคงต้องเกาะติดกันวันนี้น้องเปิ้ลขอเรียกน้องเปิ้ลนะคะเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นก็ยังไม่จบนะ
5: ยังไม่จบ
4: เมื่อวานก็มีการเปิด
5: คือสด
4: ถือว่าเปิดผังแล้วก็มีการโยงแต่ว่ามีคำชี้แจงจากฝ่ายต่างๆมาเพราะว่ามันไปเจอเขาเรียกว่าข้อมูลที่มีคนคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปใช้เขาเรียกว่าใช้แอคเคาท์อันเนี้ยเข้าไปแก้แล้วก็มีชื่อคุณชื่อว่าบุรณีแต่ว่าปรากฏว่ามีการมาเปิดแล้วก็ทางสทเองก็ออกมาชี้แจงแล้วก็คนที่สอบตอนนี้ก็คือคนที่สอบได้บรรจุก็ตุ้มๆต่อมๆแต่ว่าก็เรียบร้อยท่านนายกก็ยกเลิกคำสั่งแล้วก็คือก็ให้บรรจุไปก่อนก็คือ

0: ื่อก่อน
1: ที่ใครที่สอบได้ก็บรรจุไปก่อน
0: ว่ากันไปก่อนแล้วก็ถ้าพบว่าทุจริตก็ว่ากันก่อนหน้านี้นี่คือยกเลิกหมดไงบอกว่าเรายกว่าไม่เอาไว้แต่ว่าเอาคนที
1: ่เก่งเลย
0: ล้างเก่งแต่คนที่สอบได้มันก็อะไรอ่ะ
1: เธอเห็นบางคน
0: แล้วบางคน
1: ใช่ที่
0: อายุเกินไง
1: 2-3 รอบแล้ว
0: ใช่แล้วกว่าจะได้แล้วพอได้มันเจออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีใครการันตีหรอกนะถ้าไม่ได้จ่ายตังค์ขนาดจ่ายยังไม่ถ้ามันไม่การันตีได้ไหมเวลาสอบอะไรแต่ละครั้งเปิ้ลคิดว่าเปิ้ลต้องได้ไหมบางทีคิดว่าทำข้อสอบได้มันมีคนทำได้กว่าไง
1: ใช่เรามั่นใจเอ้ยได้ได
0: ้มันไม่ได้
1: แต่พอผลออกมาเอ้าม
0: ันไม่ได้เพราะว่ามันมีคะแนนเต็มมีคะแนนก็เนี่ยก็ท่านนายกบอกจะล้างบางก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วช่วงหน้าจะคุยกันอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามเออคนลืมไปแล้วนะบ้านรู้ไหมว่ายังมีกองทุนหมู่บ้านเนี่ย
1: ลืมไปแล้ว
0: เออตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นู่นปี55นะคะจริงๆมีแล้วก็กู้ไปบางคนกู้ไปแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ก็ปรากฏว่ามีข่าวดีเดี๋ยววันนี้จะคุยแล้วก็เรื่องของโครงการที่มีการเสนอเข้าไปเขาก็จะพิจารณาด้วยนะคะก็พอดีคุณสุขสมรวยวันธนิกุลท่านรัฐมนตรีไปทำสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเรื่องของกองทุนหมู่บ้านด้วยก็พูดคุยกันมาเนื่องจากว่ารัฐมนตรีตกเครื่องก็เลยบอกว่ามันเดินทางกระตุกกระตากอ่ะงั้นคุยมาก็เลยคุยโทรศัพท์สัมภาษณ์รัฐมนตรีมาแล้วนะคะไปฟังเสียงพูดคุยดีกว่าว่าเออเผื่อใครเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านเนาะก็มีข่าวดีมาบอกค่ะไปฟังเสียงรัฐมนตรีสุขสมรวยกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณอ้อค่ะ
2: ค่ะนี่ได้ข่าวว่ามีข่าวดีต้องมาบอกให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าจะเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งด้วยค่ะอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
3: ก็เป็นโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะก็เป็นการก็มาทางนโยบายการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนที่เป็นลูกหนี้ยืมเงินกองทุนนะคะ
2: อันนี้หมายถึงกองทุนหมู่บ้านถูกไหมคะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะกองทุนหมู่บ้านที่มีอยู่ทั้งหมดเกือบ 80,000 ทั่วประเทศเราก็ได้แยกประเภทให้เข้าใจได้ง่ายๆขออนุญาตใช้สีเป็นการแยกกองทุนสีเขียวนี้ก็เป็นกองทุนที่ดำเนินการที่ส่งงบการเงินต่อเนื่องสีเหลืองก็เป็นกองทุนที่มีการส่งงบการเงินแต่มันอาจจะไม่ต่อเนื่องสีแดงนี่คือไม่ส่งงบการเงินเลย
2: นี่คือหมายถึงคนที่เป็นหนี้ถูกไหมคะรัฐมนตรี
3: ไม่ค่ะก็คือการบริหารจัดการที่ไม่มีการไม่มีการติดต่อกลับมาไม่ส่งงบการเงินอย่างนี้ค่ะ
2: คืนไม่ส่งงบการเงินคืนค่ะ
3: ค่ะก็เราก็จะแยกเป็นสีแดงทีนี้เราก็เลยจับเอาสีเหลืองกับสีเขียวค่ะมาเพื่อที่จะใช้นโยบายของไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยการเพิ่มทุนก็จะง่ายๆอย่างนี้ค่ะก็คือกรรมการกองทุนก็จะเปลี่ยนสัญญาให้กับสมาชิกที่กู้เงินโดยแก้ลงลดลงครึ่งหนึ่งยกตัวอย่างสมมติว่ากองทุนหมู่บ้านกอไก่คิดดอกเบี้ยคนกู้เงินสัก 6% ต่อปีก็ให้แก้สัญญาเป็นคิดสัก 3% ค่ะแล้วทีนี้ในส่วนที่ 3% นั้นน่ะกองทุนแห่งชาติกองทุนใหญ่ก็จะโอนเพิ่มทุนไปให้กองทุนหมู่บ้านนั้นค่ะแล้วทีนี้ลูกหนี้ก็จะจ่ายแค่ 3% ก็คือจ่ายครึ่งหนึ่งค
2: ่
3: ะ
2: แต่อันนี้เนี่ยระยะเวลานานแค่ไหนคะ
3: อันนี้เราทำปี69ค่ะก็เป็นดอกเบี้ยของปี69เราช่วยเท่ากับเราช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกกองทุนปี69ค่ะง่ายๆเช่นสมมติว่าก
2: ี่เดือนหรือว่าทั้งปีหรือว่ายังไง
3: คะ
2: จริงๆอ๋อทั้งปีเลยเหรอ
3: ดอกเบี้ยใช่ค่ะเช่นสมมติว่านายสมศักดิ์เป็นหนี้กองทุนสมมติว่าต้องใช้ดอกเบี้ยขอโทษนะคะปีนี้ประมาณต้องเสียดอกเบี้ยสักปีละพันอย่างเงี้ยนะคะก็ปีนี้ก็จ่ายแค่500เพราะกองทุนจะปรับลดดอกเบี้ยให้ในสัญญา

0: จ่ายแค่ครึ่งเดียวค่ะ
1: ค่ะอันนี้เงินส่วนนี้เราเอางบมาจากไหนคะ
0: ก็เป็นงบที่มีอยู่แล้วของกองทุนนะคะต้องอธิบายว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยมีงบที่ยังเหลือค้างอยู่ในกองทุนปี68ปี69ยังมีเงินอยู่ประมาณ10,000 กว่าล้านค่ะเกือบ20,000ค่ะเราก็ใช้เงินตัวนี้ไป4,000ประมาณ 4,400 ค่ะ
1: ค่ะเห็นบอกว่าจะมีเรื่องของการเพิ่มทุนด้วยใช่ไหมคะ
0: เพิ่มทุนก็เป็นอย่างนี้ค่ะจริงๆเพิ่มทุนเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องเก่าซึ่งบังเอิญเราได้เข้าไปทำหน้าที่รัฐมนตรีได้เดือนที่3ก็มีต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวเศรษฐกิจวันมีโอกาสได้เจอพี่ๆนักข่าวเศรษฐกิจเขาก็สัมภาษณ์เขาก็ถามเรื่องว่าท่านรัฐมนตรีมันมีเงิน1 ล้านบาทที่ต้องให้ร้านที่2อ่ะยังเหลือตกค้างเราก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่กองทุนค่ะก็ไปเช็คก็ได้ละเอียดมาว่าในปี2555เนี่ยรัฐบาลได้อนุมัติเงิน 79,000 ล้านประมาณ 80,000 นะคะ 80,000 ล้านให้กับกองทุนทุกกองทุนก็จะมีกองทุนที่ไม่สามารถรับเงินได้ประมาณ 8,000 กว่ากองทุนก็คือเป็นสีแดงเข้มเลยก็คือไม่ก็คือไม่มีงบเคลื่อนไหวเป็นกองทุนที่ทำแล้วผิดพลาดอย่างเงี้ยค่ะก็เงินก็แช่อยู่ในนั้นตั้งแต่ปี55แล้วเสร็จแล้วก็ในระหว่างตั้งแต่ปี55ถึง68เนี่ยก็ในช่วงนั้นน่าจะมีเอาไปใช้ของโครงการประชารัฐสัก3สัก 4,000 กว่าแล้วก็โครงการโคล้านตัวสัก350ล้านนะคะก็จะเหลือเงินประมาณนะคะประมาณ 3,400 ล้านซึ่งเป็นเงินที่เราจะต้องเติมให้หมู่บ้านละ1ล้านวันนี้ก็เลยแจ้งในที่ประชุมว่าให้ฝ่ายเลขากปท.เนี่ยให้ไปตามอะค่ะหมู่บ้านที่เป็นสีแดงเนี่ย
1: คือเป็นเงินเป็นที่มีอยู่ละไปตามกลับมา
0: ไปตามกลับมาแล้วก็ให้เขาปรับสภาพกองทุนตามหลักเกณฑ์ให้ได้ก็ให้สำนักงานเขตใน14เขตทั่วประเทศอะค่ะลงไปช่วยเขาหน่อยแล้วถ้าเขาอยากได้โอกาสที่จะได้เงิน1ล้านบาทไปในการที่จะพัฒนากองทุนเขาก็เข้าระบบปรับปรุงตัวเองค่ะเราก็จะนำเงินส่วนนี้เพิ่มทุนเข้าไปให้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องเดิมซึ่งเป็นเรื่องตกค้างแต่เราเห็นว่าเงินก้อนนี้มันยังอยู่ค่ะก็จะเอาลงไปกระตุ้นฐานรากแล้วก็เอาไปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกกองทุนค่ะ
1: ค่ะแล้วเรางบ
0: เป็นงบตั้งแต่ปี2555
1: ค่ะตั้งแต่สมัยรัฐบาลโอ้ยรัฐบาลยังรักเลย
0: เขาอนุมัติมาประมาณ80,000หมู่บ้านแล้ว 8,000 หมู่บ้านเนี่ยถ้าเทียบก็คือเป็นหมู่บ้านสีแดงซึ่งไม่สามารถอนุมัติให้ได้เนื่องจากไม่มีงบการเงินไม่มีกรรมการไม่มีอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือเหมือนไม่ทำโครงการอ่ะเงินไปรออยู่แล้วไม่มีโครงการก็ไม่ต้องเอา
0: ไม่มีคนรับผิดชอบแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่เอาเงินล้านไปทีแรกแล้วจัดการไม่ได้นี่ศูนย์ทั้งระบบไม่มีงบการเงินมาส่งไม่มีกรรมการไม่มีอะไรต่อแบบนี้แหละค่ะก็ประมาณ8,000เงิน8,000ก็ค้างไว้แล้วต่อมาก็มีการเอาเงิน 8,000 เนี่ยไปทำโคล้านตัวบ้างเอาไปทำโครงการอื่นๆบ้างแล้วณปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 3,400 แล้วฉันเองก็เลยเห็นว่าน่าจะเอาให้ใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ก็เลยแล้วต้องการที่จะไปปรับปรุงกองทุนหมู่บ้านที่เป็นสีแดงอ่ะอย่างน้อยให้กลับมาได้สัก 3-4,000 เพื่อที่จะให้โอกาสให้มาเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดอกเบี้ยเนี่ยค่ะน้องตีเราให้ปีเดียวเหรอคะหรือว่ายังไงคะที่ลดลงมาปีนึงก่อนหรือยังไง
0: ปีนึงก่อนค่ะปีนึงก่อนนะคะแล้วถ้าสมมติว่าพอเราพอด้วยภาวะสงครามด้วยภาวะเศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่บอกนะคะ

0: การทำดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยมันช่วยคนที่เป็นลูกหนี้ที่เป็นสมาชิกกองทุนเนี่ยได้ประมาณ8ล้านเกือบ8ล้านคนก็อย่างที่บอกนะคะถ้าคนรวยเขาคงไม่มากู้อย่างน้อยก็ได้ลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้คนมีรายได้น้อยถ้าปีนี้ทำแล้วแล้วได้รับการวิเคราะห์ผลที่ตอบรับจาก
1: ผลตอบรับมันดีขึ้นง่าย
0: ๆแล้วก็จะมีหน่วยไปประเมินว่าพอเราได้ไปช่วยชาวบ้านลดค่าใช้จ่ายแล้วมุมที่เขาจะวิเคราะห์ว่าดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าดีขึ้นเราก็น่าจะมี
1: นั่นทีครับในฐานะที่กำกับดูแลเรื่องของกองทุนหมู่บ้านเนี่ยค่ะมันก็มีที่อย่างที่บอกอะโซนแดงแล้วมันมีพวกที่มีปัญหามีบางคนเนี่ยที่รู้จักเนี่ยคือเป็นกรรมการหมู่บ้านโดนฟ้องโดนอย่างเงี้ยค่ะเราจะแก้ไงรัฐมนตรีให้นโยบายไปยังไงบ้าง
0: ฟ้องนี่คือกรรมการฟ้องลูกหนี้หรือ
1: กรรมการโดนฟ้องเพราะว่าลูกหนี้ไม่ชำระหนี
0: ้ก็นี่ไง
1: แล้วก็นี้เนี่ย
0: ก็อย่างที่บอกอะค่ะนี่คือความไม่รับผิดชอบทั้งของผู้กู้และผู้ปล่อยกู
1: ้
0: อย่างที่บอกนะคะต่อให้เป็นเงินที่เราไปให้กองทุนหมู่บ้านแต่ยังไงก็คือยังเป็นเงินหลวงมันก็คือเงินหลวงยังไงก็ต้องมีการฟ้องร้องก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าทีนี้ด้วยสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยเราก็จะต้องในการปล่อยกู้เราก็จะต้องตัวกรรมการเองก็ต้องมีความรอบคอบมากขึ้นเราก็ต้องอย่างที่บอกนะคะดิฉันเองเนี่ยได้เชิญชวนให้ไปดูกองทุนที่สีเขียวเข้มๆที่เขาประสบความสำเร็จที่เขามีวินัยทั้งคนกู้และคนให้กู้แล้วมันก็จะทำให้ลดปัญหาดอกเบี้ยแพงลดปัญหาที่ต้องชาวบ้านต้องไปกู้นอกระบบมันก็จะมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จกองทุนที่ประสบความสำเร็จแต่อย่างที่บอกนะคะอย่างที่ฟ้องร้องกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะก็อย่างที่บอกเราก็จะส่งทั้งนักกฎหมายและก็นักบัญชีลงเข้าไปช่วยเหลือเพื่อจะปรับจากคุณที่เป็นแดงนี่แหละค่ะให้กลับมาเป็นเหลืองไงคะ
1: ค่ะคือเราก็ไม่ได้ทิ้งถูกไหมดีเพราะว่าที่ทราบมาเนี่ยอย่างแม่ของน้องที่ช่องเก้าเลยบอกว่าเนี่ยแม่เป็นกรรมการหมู่บ้านโดนฟ้องเพราะว่าพอตัวเองปล่อยไปคนที่กู้ไปไม่ชำระคือโดนด้วยทั้งคนปล่อยคือมันก็เลยทำให้เป็นสีแดงอ๋อแต่ว่าจะส่งทีมลงไปดู
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้เราก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราทำงานเชิงรุกโดยที่เรามีสำนักงานเขต14เขตทั่วประเทศเราจะมีค่า KPI ซึ่งเราจะดูประสิทธิภาพคุณภาพของพนักงานด้วยปีนี้นะคะว่าได้คุณได้ช่วยกองทุนสีแดงเนี่ยกลับมาเป็นสีเหลืองได้กี่กองทุนอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวส่วนสีเหลืองก็ปรับได้เป็นเขียวกี่กองทุนอย่างเงี้ยค่ะต้องขออนุญาตใช้สีนะคะจะได้เข้าใจ
1: มองภาพออก
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็จะมีการประเมินหรือว่าช่วงนี้ก็เริ่มละปล่อยลงไปแล้วก็มีประเมินแล้วใช่ไหมคะ
0: วันนี้เป็นจริงๆวันนี้เป็นนำร่องของการได้เริ่มอนุมัติคือจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยกองทุนน่าจะไม่ได้อนุมัติอะไรลงไปที่กองทุนหมู่บ้านอย่างน้อย2ปีเนี่ยไม่น่าจะได้มีอะไรอนุมัติไปเลยวันนี้เป็นวันแรกที่มีการอนุมัติดอกเบี้ยไปนะคะ
1: ก็
0: ระยะเวลาที่ตั้งแต่วันที่เราอนุมัติหลักการจนวันนี้วันแรกที่มีการอนุมัติเงินไปก็เป็นจำนวนไม่มากนะคะจริงๆเรามีหลายหมื่นหมู่บ้านวันนี้เราก็มีคนส่งมาครบตรวจแล้วมีประมาณแค่570หมู่บ้านเริ่มอาทิตย์หน้านี้ค่ะทุกเขตนะคะจะต้องตามให้ความรู้เอาเอกสารเพื่อที่จะให้กองทุนหมู่บ้านได้

0: กรอกแล้วก็ส่งขึ้นมากรุงเทพเราจะได้รีบอนุมัติคาดว่าเดือนกรกฎาคมน่าจะได้อนุมัติดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยเยอะพอสมควรค่ะ
1: อ๋อก็คือวันนี้แค่จุดเริ่มต้นแต่ว่า
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: กรกฎาคมก็คือเดือนหน้าเองนะพี่ตี
0: ใช่ค่ะฉันเชื่อว่าวันนี้เป็นคือเดือนทีเนี่ยอย่างที่เล่าเนี่ยค่ะว่ากองทุนใหญ่เนี่ยน่าจะไม่เคยมีการอนุมัติเงินลงไปที่กองทุนหมู่บ้านอย่างน้อย2ปีอย่างน้อยเลยนะคะก็เลยทำให้ดูว่ามันไม่มีความ
1: คิดว่าไม่มีแล้วด้วยนะรัฐมนตรีพูดตรงๆ
0: วันนี้ค่ะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอเรามีนักข่าวมีชนทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์พี่เลยเชื่อว่าทุกคนอยากได้สิทธิ์นี้เขาก็จะต้องมาติดต
1: ่อ
0: แล้วเราก็จะทำเชิงลุกโดยให้เจ้าหน้าที่ของกองทุนทั้ง14เขตลงไปช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยไปจะทำเอกสารช่วยชาวบ้านค่ะ
1: ค่ะอันนี้เฉพาะต่างจังหวัดถูกไหมคะกทมมีแบบนี้ไหม
0: มีค่ะเหมือนกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: มีจ่ายแล้วได้ด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: ได้ด้วยใช่ไหม
0: มีกองทุนในเขตกทมมีกองทุนหมู่บ้านในเขตทหารทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยอย่างที่บอกว่าค่ะเราเนี่ยแค่ไม่ได้จัดให้ตรงที่กองทุนที่เป็นสีแดงเพราะไม่มีการดำเนินการใดๆไงสีแดงก็เลยไม่มีการปล่อยกู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ที่กองทุนหมู่บ้านที่เขาทำโครงการมาค่ะส่วนใหญ่เขากู้ไปทำอะไร
0: ส่วนใหญ่ที่ผ่านมานโยบาย 2-3 ปีเนี่ยเขาจะเป็นทำนโยบายเป็น SML ค่ะจริงๆแล้ว SML ก็ยังไม่ได้อนุมัติจริงๆมีเราได้ให้คณะกรรมการกันกอง SML เนี่ยได้ทำงานประมาณเดือนหนึ่งเต็มๆนะคะก็ได้ใช้ระบบ AI ในการจัดแยกว่าได้ขอซ้ำซ้อนไหมแล้วก็วันนี้ก็ได้ทางฝ่ายเลขากรรมการก็ได้ขอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเพื่อที่ด้วยเอกสารที่ขอมาเนี่ยมีจำนวนมากก็น่าจะนะคะดิฉันว่าภายในกรกฎาคมนี้คงได้มีการอนุมัติโครงการ SML ตามที่ชาวบ้านได้ขอมาค่ะเราก็จะมีการพิจารณาจากคณะกรรมการต้องบอกก่อนนะคะรัฐมนตรีไม่ได้ไปเป็นคณะกรรมการนะคะ
1: อ๋อใช้เส้นที่ไม่ได้เหรอคะ
0: ใช
1: ้เส้นที่ไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะจะมีคณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานอัยการตำรวจจากหน่วยงานไอทีกรมบัญชีกลางสำนักงบอะไรเงี้ยค่ะแล้วภาคเอกชนหรือแม้แต่ผู้ทรงที่มาจากกองทุนน่าจะ10กว่าคนนะคะที่เป็นกรรมการแล้วก็เขาก็จะมีทีมในการพิจารณาค่ะท่านรัฐมนตรีมีหน้าที่อนุมัติ
1: ค่ะหมายถึงว่าเราอยู่ที่ปลายละแต่คนที่พิจารณาทั้งหมดเนี่ยก็คือมีผ่านคณะกรรมการการกรอง
0: ใช่ค่ะแต่อย่างวันนี้เดิมทีเขาก็มีการประชุมกันแต่ว่าด้วยการคัดเลือกเอกสารหรือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็วันนี้ก็ได้มีการคุยกันนอกรอบแล้วมีการหารือกันก็เห็นทางกรรมการก็บอกว่าน่าจะเดือนกรกฎาคมนี้น่าจะมีการอนุมัติ SML บางส่วนได้ค่ะตอนนี้ทางกองทุนเรางดรับ SML แล้วเนื่องจากเราปิดไปเมื่อ2มิถุนายนเราจะพิจารณาแค่โครงการที่มีอยู่ในมือตอนนี้โครงการที่มีอยู่ในมือเราน่าจะส่งมาเนี่ยน่าจะหมื่นกว่าล้านแล้วนะฮะเราจะคัดเหลือสัก 4-5,000 ประมาณเนี้ยค่ะ
1: วันนี้คือยังไม่ได้ทั้งหมดก็คือต้องดูตามความเหมาะสมแล้วก็มีคณะกรรมการพิจารณา
0: ใช่ค่ะถ้าคณะกรรมการพิจารณามายังไงบอร์ดชาติก็จะกันกองก็จะดำเนินการอนุมัติตามที่คณะได้เสนอมาอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้เราปิดรับ SML ไปแล้วค่ะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ทุกคนไม่มีตังค์อ่ะคนอยากทำโครงการจะไม่มีตังค์
0: บ้างหมู่บ้านเสนอมา 3-4 โครงการก็เลยจะต้องพิจารณาแบบไม่ให้ซ้ำซ้อนแล้วก็เยอะมากค่ะเยอะก็ปิดดิฉันได้แจ้งปิดไปเมื่อวันที่2มิถุนายนแล้วก็ได้เอาทั้งหมด

0: จ้งให้ทางอนุเขารวบรวมแล้วก็พิจารณาค่ะ
1: ก็เดี๋ยวไว้มีคืบหน้ายังไงต้องรบกวนน้องตีอีกนะคะ
0: ขอบค
1: ุณมากค่ะ
0: ฝากประชาสัมพันธ์นะคะฝากประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เป็นรัฐมนตรีสุขสมรวยวันธนีคุณนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดน้อยต่อยหนักนะเนี่ยคนเนี้ย แต่ไม่ค่อยพูดไงแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบบางคนไม่ทราบเนาะ
3: ค่ะ
2: ดอกเบี้ยคนละครึ่งแต่ว่าจะปีเดียวก่อนนะ
3: แต่จริงๆก็คือคนที่เคยกู้กองทุนหมู่บ้านไปแล้วเนาะที่ตอนน
2: ั้นให
3: ้หมู่บ้านละล้านหรือเปล่าคะตอนนั้น
2: แต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเขาก็จะมีโครงการแต่มันก็มีเคสที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเอาไปลงทุนทำโครงการมาเหมือนจะดีแต่พอไปลงทุนอะไรพอไปทำแล้วมันไม่ได้กำไรก็ไม่ได้ส่งเงินพอไม่ส่งเงินเนี่ยมันก็ทำให้มันมีปัญหา
3: ค่ะเพราะเหมือนที่เคยไปดูอย่างบางหมู่บ้านนี้กู้ไปทำโครงการแบบกระชังปลาเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าน้ำท่วมแล้วปลาม
2: ันก็มีปัญหา
3: ก็จะประสบปัญหาอย่างนั้น
2: ใช่แล้วก็มีที่เมื่อกี้ที่คุยที่เล่าให้ฟังก็คือมีน้องมีบางคนเนี่ยโดยเฉพาะกรรมการหมู่บ้านที่ต้องรับผิดชอบนะคุณเซ็นอะไรไปเนี่ยยังโดนฟ้องกันอยู่เลยนะคะทุกวันนี้แต่ว่าอย่างที่บอกนี่บอกว่าในเมื่อคุณเป็นคนอนุมัติคุณเป็นคนดูคุณก็ต้องรับผิดชอบก็ว่ากันไปเดี๋ยวก็จะได้ติดตามแล้วก็ตรวจสอบกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยื่นโครงการไปก็รอดูนะคะเพราะว่ามันมีล็อตนี้อีกที่ยื่นไปสำหรับการกู้เงินที่จะเอามาทำลงทุนต่างๆนะคะโดยเฉพาะ SML เดี๋ยวขออนุญาตพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าค่ะต้องถามแล้วค่ะต้องตามแล้วค่ะเรื่องของทุจริตสอบว่ายังไง
3: ร้อนมาเลยเนาะสัปดาห์นี
2: ้
3: เรียกว่าเป็น
2: ร้อน
3: ในข่าวนี่แบบ
2: ร้อนทั่วพักกันครู่นึงค่ะ
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สิบนาฬิกากับอีก37นาทีนะคะอยู่กับอ้อแล้วก็น้องเปิ้ลนะคะอ่ะคุณฟังก่อนที่จะไปคุยเรื่องของปัญหาโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะ

0: ใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายค่ะถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวนะคะสุดหรูในพัทยากับกิจกรรมสมูทเฮลตี้อินไซต์ลองจิวิตี้ซีเครตค่ะอัปเดตเทรนด์ลองจิวิตี้กับคุณหมอที่จะมาเปิดความรักสุขภาพแบบเข้าใจง่ายพร้อมวิเคราะห์ร่างกายในโปรแกรมบอดี้คอมโพสิชันค่ะที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับขึ้นสมองให้ผ่อนคลายไปกับซาวด์เฮลิ่งนะคะพร้อมไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์สุดพรีเมียมเลยค่ะแล้วก็เตรียมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดไปด้วยกันนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกากิจกรรมจะมีในวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้นะคะแพ็กเกจสุขคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทเท่านั้นเองค่ะจองเลยนะคะที่ LINE @smoothfm ค่ะหรือว่าโทรนะคะ0814986522ครับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นนะคะพี่อ้อ
1: ค่ะ
0: เตรียมชุดไปเลยได้เลย
1: ไม่มีเวลาสิพรุ่งนี้เลือกตั้งผู้ว่าแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เป็นคนกรุงเทพหรือเปล่าคะ
0: คนกรุงแล้วค่ะตอนนี
1: ้คนกรุง
0: ย้ายสมณโคตรเพื่อความสะดวกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาแบบว่า
1: ทำข่าวต้องทำข่าวเนี่ยมันต้องไปใช้สิทธิ์ลำบากใช่ไหม
0: มีใบสั่งชอบไปถึงที่บ้านแล้วแม่ถาม
1: อ๋อแม่จับได้อ่ะมาเรื่องนี้ต่อสายเลยค่ะคุยกับท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท4ค่ะแหมรับเผือกร้อนมาต่ออ่ะมาสัตว์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านพิธีกรครับ
1: ค่ะนี่ต้องให้เครดิตนะคะเมื่อวานนี้เรื่องเราเพิ่งคุยกันเรื่องภูเก็ตเนาะเมื่อวานนี้ก็มีไปก็ทำให้เห็นค่ะคุณฟังว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้เอาจริงตามที่พูดเมื่อคืนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ไปรวบปลัดแล้วก็มีการไปดำเนินคดีกันไปนะคะอ่ะมาเรื่องนี้อีกค่ะแล้วทีเห็นผังที่มันเป็นข่าวมาหรือยังคะว่ามันมีโยงไปถึงข้าราชการของกระทรวงสทก็คือบอกว่าอันนี้เนี่ยเห็นท่านรองเลขาเขาก็ออกมาพูดแล้วล่ะกรณีที่เรื่องของการสอบแล้วก็มีการไปแก้แล้วก็มันเป็นแอคเคาท์ของข้าราชการนะคะน้ำตีได้สอบถามเรื่องนี้ไปยังคะ
2: ก็ให้สอบถามไปแล้วครับก็มีคำชี้แจงมานะครับว่าจริงๆเนี่ยเขาก็ชี้แจงมาว่าเออเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ไปทำให้เป็นชื่อของเขาอะไรแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์แล้วครับผมว่
1: า
2: เรื่องพวกนี้มันพิสูจน์กันได้ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับไม่ว่าเขาจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวพิสูจน์เป็นข้อเท็จจริงออกมายังไงก็ว่ากันไปครับ
1: ไม่ได้บอกกันเฉยๆใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะตอนนี้ในส่วนของข้าราชการที่บรรจุที่สอบไปได้แล้วเนี่ยตกลงท่านนายกมีคำสั่งคือยกเลิกคำสั่งแรกไปแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่ทางลำตีได้เรียกคุยเพราะว่ามันก็มีเคสที่คนตกอกตกใจอยู่พักหนึ่งเหมือนกันว่าอ้าวสอบได้แล้วอะไรเงี้ย
2: อย่างนี้ครับคือจริงๆในความตั้งใจท่านนายกเนี่ยท่านต้องการจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดเพราะฉะนั้นส่วนที่จะมีประเด็นหรือว่าถูกยกเลิกหรือว่าดำเนินการเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่พบว่ามีเป็นผู้กระทำผิดครับในส่วนที่คนที่สอบได้ด้วยความสามารถตัวเองเนี่ยอันนี้เนี่ยเราต้องปกป้องเขาแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับเขานะครับ
1: ค่ะวันนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องนี้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยรัฐมนตรีดูเหมือนว่าเรียกประชุมด่วนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีคำสั่งนี้ออกมาค่ะข้อมูลเพิ่มเติมยังไงละเพราะเอาเท่าที่เปิดเผยได้นะคะเพราะว่าบางอันมันก็อาจจะกระทบคดีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างคะ
2: คือณวันนี้เราทำงานคู่ขนานกันไปทั้ง3หน่วยนะครับในการตรวจสอบนะครับก็จะเป็นปปช.ที่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับในส่วนของสอบสวนกลางก็มีการทำเพิ่มเติมควบคู่กันไปนะครับรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นต้นสังกัดของกรมส่งเสริมที่มีสถานะเป็นผู้ว่าจ้างนะครับการจัดสอบในครั้งนี้นะครับตอนนี้ทั้ง3หน่วยก็กำลังทำงานกันอยู่แล้วก็ผมก็เชื่อว่าคงมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาพอสมควร นะครับแต่ในรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เป็นผู้แถลงเนี่ยน่าจะมีความเหมาะสมกว่า
1: ะ
2: นะครับทั้ง3หน่วยครับจะคืบหน้าอยู่ครับ
1: ถามจริงเพราะว่ากรณีนี้ค่ะหลายคนก็กังวลเนาะเพราะว่ามันก็เกี่ยวโยง ือไม่รู้เกี่ยว

0: หรือเปล่าแต่ว่ามันมีข่าวมาแม้กระทั่งล่าสุดมีคลิปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ
1: ครับ
0: แล้วก็หลายคลิปเนาะคลิปเสียง
2: มี
0: หลายคลิปเสียงตรงนี้เนี่ยค่ะให้ความมั่นใจยังไงคะ
1: ผมคิดว่าในส่วนของคลิปเสียงเนี่ยเราตามตัวคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยไม่ยากหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากขยายผลจากตรงนั้นก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันมีตัวตนของคนอยู่จริงๆเราก็ต้องหาได้นะครับสองก็สามารถขยายผลได้อยู่แล้วว่าในส่วนที่เขาพูดออกไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องอย่างไรก็สืบขยายผลตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงนะครับซึ่งถ้าเกิดมันปรากฏเนี่ยว่าใครอยู่ในกระบวนการหรือใครเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้มันละเว้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
2: ตอนนี้ตรวจสอบเบื้องต้นนี่เราพอทราบไหมคะว่าเป็นคลิปเสียงจริงๆหรือว่าเป็นอวตารนะคะ
1: ยังอยู่ในชุดทำงานอยู่ครับ
0: เพราะว่ามีโยงกันมาแล้วก็มีการพูดชื่อแต
1: ่ยิง
0: โยงเยอะโยงจนแบบว่า
1: เอ
0: าตรงๆอันนี้ถามตรงเลยนะมันมีคลิปที่โยงถึงคนในพักด้วยอ่ะถ้าเก
1: ิ
0: ด
1: คนในพัก
0: หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่า
1: ครับ
0: ถ้าโยงจริง
1: ได้ฟังแล้วเหมือนกันฮะนะครับแล้วก็ถ้าโยงจริงจริงท่านนายกก็บอกว่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าใครก็ต้องจัดการครับ
0: เพราะว่าไม่งั้นก็คือกระทบหมดเนาะ
1: ไม่งั้นมันอยู่กันไม่ได้หรอกครับ
0: ทีนี้
1: นะครับ
0: ทีนี้ถามจริงๆว่าพอล็อตเนี้ยมันพอมันยิ่งเปิดอ่ะมันย้อนเยอะมากเลยอ่ะ
2: มีคนเข้ามาพัวพันเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมาก
0: แล้วก็ย้อนถอยหลังไปว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยค่ะ
2: ก่อนหน้านี
0: ้ใช่เราจะ
2: กระบวนการสอบโปร่งใสไหมคะก่อนหน้านี้อย่างเงี้ยค่ะมีคนตั้งคำถาม
1: ก่อนหน้านี้หมายถึงว่าก่อนหน้านี้คือเมื่อไหร่ครับ
0: ก่อนล็อตนี้ก็มีคือมีการโย
2: งสองปีที่ทำลายข้อสอบใช่ไหมคะแล้วถ้าก่อนหน้านี้
1: หมายถ
2: ึ
1: งว่าการสอบครั้ง
2: กระบวนการสอบใช่ค่ะ
1: กระบวนการสอบอันนี้มันต้องดูข้อเท็จจริงดูหลักฐานนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าไปดูย้อนหลังกลับไปถึงขนาดนั้นนะครับเพราะตอนนี้มันมีเรื่องนี้อยู่ก็กำลังเร่งทำงานเรื่องนี้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลมีหลักฐานมีอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องดำเนินการมันละเว้นไม่ได้อยู่แล้วครับ
0: ก็คือแล้วไปข้างหน้าอันนี้ถามต่อว่าเราจะมีการจัดระบบในเรื่องของการสอบต่อไปยังไงเพื่อที่จะให้ความมั่นใจอะคะ
1: ก่อนที่จะไปข้างหน้าผมเรียนท่านพิธีกรอย่างนี้ว่าในครั้งนี้เองเนี่ยมันก็เป็นความทำงานอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นความจริงใจนะครับเพราะว่ามันก่อนที่จะมีการสอบเองเนี่ยจริงๆเนี่ยท่านนายกที่เป็นน้ำตีว่าการกระทรวงมหาดไทยณขณะนั้นเนี่ยก็ท่านก็เป็นคนเซ็น MOU 5หน่วยงานนะฮ
0: ะ
1: ที่จะให้มีการเข้ามาตรวจสอบในเรื่องของการสอบในครั้งนี้นะครับและดำเนินการมาจนถึงตอนนี้ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงอย่างที่ทุกคนทราบอยู่ที่สาธารณชนทราบอยู่นะครับเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยกระบวนการการดำเนินการเนี่ยผมว่าเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าใครที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับซึ่งชัดเจนว่าเราก็ต้องจัดการนะครับในอนาคตจริงๆในเรื่องของการสอบเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยทราบถึงปัญหาแล้วก็ได้มีการยื่นกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการสอบไปแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยสำหรับท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นการสอบครั้งสุดท้ายที่เป็นการสอบแบบรวมศูนย์นะครับแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนวิธีการสอบคือภาคกแล้วว่าจะไปอ้างอิงจากกพได้อะไรแบบนี้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือในการจัดสอบเพราะว่าเท่าที่ผมนั่นมาผมก็ไม่เคยได้ยินในเรื่องของความไม่ชอบพาคนที่มีการสอบกพนะครับสองเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยผ่านภาคกภาคขอก็จะให้ท้องถิ่นไปจัดสอบกันเองนะครับเพื่อแบ่งไปตามความตำแหน่งความรู้ความสามารถที่แต่ละท้องถิ่นมีความต้องการนะครับหลังจากนั้นก็มีการสอบภาคขอถ้าเกิดเป็นแบบนี้ผมคิดว่าเรารัดกลุ่มขึ้นแน่นขึ้นแล้วก็ลดปริมาณการทุจริตลงไปได้เยอะมากครับ
0: ค่ะโอ้ก็เอาตรงๆนะว่าคนที่จะสอบหลังอย่างนี้ซวยหน่อยต้องไปเริ่มที่ภาคก
1: ครับต้องไปเริ่มภาคก
0: ใช่
1: ไปอ้างอิงภาคกครั

0: อืมซึ่งก็แบบก็ไม่ง่ายนะเพราะว่า
1: แต่ในขณะนี้เนี่ยณขณะนี้ตัวกฎหมายตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในชั้นของวุฒิสภานะครับแล้วก็อยู่ในระดับของกรรมาธิการในการพิจารณารายมาตราอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในสิ่งที่ผมบอกไปก็อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นอำนาจของวุฒิสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับจะอาจจะรอดูกันอีกทีนึงว่าทางวุฒิสภามีการปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างอาจจะให้รัดกุมเอ้ยไม่ใช่อาจจะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ไหมอันนี้ต้องรอดู
0: ค่ะก็เพราะว่าถ้ายังไงแต่ยังไงเราก็เอากลับมายืนยันได้แต่ว่าในส่วนของสภาที่พิจารณาไปเนี่ยค่ะถือว่าน่าจะครอบคลุมหมดแล้วใช่ไหมคะ
1: ผมว่าครอบคลุมแล้วก็รัดกุมขึ้นครับเยอะแล้วครับ
0: ค่ะน้ำตีถามย้อนกลับไปกรณีของที่เป็นปัญหาแล้วก็มีการใช้แอคเคาท์แบบนี้
1: ค
0: ่ะของคุณบุรณีอันนี้ไม่ต้องเอ่ยนามสกุลหรืออะไรแต่ว่าก็ถูกโยงอะนะคะตรงนี้ค่ะที่บอกว่าจะสอบนี่จะยังไงแล้วเราจะรู้ผลได้เมื่อไหร่ยังไงคะ
1: จริงๆเรื่องนี้มันเพิ่งปรากฏข้อเท็จจริงขึ้นเมื่อวาน
0: ใช่ไหมคนเพิ่งมาเปิด
1: ก็เป็นหน้าที่ของตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเองที่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อจริงก็ต้องจับประเด็นแล้วก็ต้องเข้าไปดูครับนะครับส่วนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านนายกก็ให้กรอบเวลาไว้7วันนะครับคิดว่า7วันนี้เราน่าจะเห็นข้อเท็จจริงอะไรชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่จะเห็นอะไรมากเท่าไหร่อันนี้ต้องรอทีมทำงานสักนิดนึงนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าท่านตีต้องไปร่วมประชุมอีกไหมคะ
1: ก็ต้องมีอัปเดตครับต้องมีอัปเดตครับ
0: เพราะว่าหลายคนก็เพราะว่ามันกลายเป็นแบบแล้วอย่างนี้นะมันน่าจะตรวจสอบไม่ยากเนาะถึงจะ
1: ไม่มันตรวจสอบได้อยู่แล้วครับในเชิงนิติวิทยาศาสตร์นี่สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วครับ
2: แล้วอย่างนี้เราจะมีการเหมือนกับว่าปฏิรูปใหม่ไหมครับการแบ่งสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล account control อะไรอย่างเงี้ยค่ะเ
1: พราะจริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องของตัว TOR ที่มีการกำหนดไว้นะครับว่ากำเนินการการเก็บอะไรจะเป็นยังไงแบบไหนก็ต้องไปดูแหละครับว่าในการที่มันเปลี่ยนไปยังไงแบบเมื่อไหร่ใครที่มีการทำผิดข้อตกลงรูปแบบในการจ้างอะไรอย่างนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับ
2: เพราะตอนนี้ก็
1: ว่าจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องรูทีนที่มันจะเกิดขึ้นเป็นปกติทุกวันอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องเป็น special case ไปที่จะต้องมีการกำหนดเป็นวาระไปครับ
0: เพราะว่า account มันน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเกิดให้ account ไปคือนี่ใช้เอาไปใช้แบบนี้ด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอาไปใช้อย่างอื่นอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะม
1: ัน ก
0: ็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นสามารถเข้าถึงได้หมดเลยอะข้อมูลแล้วเป็นข้อมูลของสถ.ด้วย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็เลยหลายคนก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเกิดอันนี้มันเป็นไปตาม TOR เหรอคะไม่แน่ใจว่าคิดว่าเป็นเพราะว่ายังไงไม่ใช่
1: ผมไม่ได้บอกว่าไอ้การเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนี่เป็นไปตาม TOR ผมกำลังจะบอกว่าใน TOR เนี่ยมันมีรูปแบบกำหนดอยู่แล้วนะครับว่าการสอบต้องทำอย่างไรนะครับการตรวจข้อสอบการจัดเก็บข้อมูลการอะไรพวกนี้ต้องทำอย่างไรทีเนี้ยมันก็ต้องไปดูครับว่าไอ้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนแล้วใครเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่มีการตกลงกันนะครับก็ต้องดูกันตามนั้นครับไม่ใช่หมายความว่าการกำหนดให้คนนั้นคนนี้เข้าถึงข้อมูลได้ไม่ใช่ครับผม
0: พอฟังแล้วเราก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเนาะตรงนี้
1: เพราะเรื่องจริงๆมันค่อนข้างซับซ้อนครับเรื่องมันซับซ้อนครับ
0: ใช่แล้วก็คือเหมือนคนก็ค่อยๆเปิดพอมีคนไปแกะไปเปิดมาอ้าวเราก็ต้องมาตามต่ออีกอุ้ยตกลงมันมีอย่างนี้อีกเหรออ้าวมันมีอย่างนี้อีกเหรอเมื่อวานนี้ก็แบบโทรหาตัวแต่ว่าคุณผู้หญิงท่านนี้ก็ไม่ได้รับสายเพราะว่ามีคนพยายามโทรอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทางสจก็เลยออกมาปฏิเสธเพราะว่าเขาก็เป็นระดับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เลยแบบว่าเหมือนกับกังวลอะไรเงี้ยค่ะก็ต้อง
1: รอพิสูจน์แหละครับรอพิสูจน์ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้กำลังเป็นที่สนใจของสาธารณชนเป็นอย่างมากนะครับทีนี้ข้อมูลที่มันออกมาเนี่ยมันออกมาเยอะมากเลยนะตอนนี้เนี่ยแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ใช่ครับก็เลยเป็นกระแสทางนู้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แต่สุดท้ายเนี่ยผมวันนี้ผม

0: ชื่อว่าเราไม่สามารถทำงานบนความเชื่อและบนความรู้สึกได้นะครับต้องทำงานกันบนข้อเท็จจริงนะครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะเนี่ยเพราะว่าตอนภูเก็ตทำให้เห็นแล้วนะอันนี้ก็พี่ก็รอดูอันนี้ก็ท่านนายกด้วยแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีด้วยเพราะว่ามันโยงจริงๆอันนี้มันก็โยงกันหลายส่วนจริงๆนะคะก็เดี๋ยวจะ
0: อันนี้ต้องยกเครดิตให้ทางเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
1: ครับ
0: ครับ
2: ค่ะก็มีอีกกระแสหนึ่งเนาะพูดถึงเรื่องข้อสอบว่าทำไมแบบถามอย่างนี้สอบราชการหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีแบบว่าง่ายไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ข้อสอบเนี่ยก็ผมยังไม่รู้นะว่าในส่วนที่ออกมาเนี่ยเป็นข้อสอบจริงหรือไม่จริงนะครับ แต่ทีนี้ในการออกเนี่ยมันก็มีการกำหนดอยู่แล้วว่าใครเป็นผู้ออก
1: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
0: นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ตามมาตรถ้าเกิดมันเป็นไปตามมาตรฐานก็เรื่องหนึ่งถ้าไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องว่ากันไปครับ
1: ต้องว่ากันไป
0: ว่ากันไปครับ
1: แต่พูดเรื่องง่ายยากเนี่ยบางทีง่ายสำหรับบางคนก็ยากสำหรับบางคนนะบางคนบอกโอ้ยถามง่ายๆแต่บางทีเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ใส่ใจไงอันนี้พูดตรงๆนะบางทีความรู้ทั่วไปที่แบบว่า
2: คืนคุณครูไปหมดแล
1: ้
2: ว
1: ไม่บางทีเป็นความรู้ทั่วไปที่บางทีเราอ่ะไม่ได้สนใจบางทีเราไปสอบของหน่วยงานนึงเขาก็จะถามเรื่องในองค์กรของเขาด้วยเหมือนข้อสอบแต่ว่าเราบางทีเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องในองค์ในรายละเอียดขององค์กรเขาขนาดนั้นหมายว่ามันเรื่องภายในหรือเรื่องอะไรที่แบบบางทีอ่ะอันนี้ข้อสอบยากง่ายเนี่ยมันก็พูดยากเนาะรัฐมนตรีเนาะ
0: เพราะว่าอยู่ที่ดุลพินิจ
1: เออบางทีเนี่ยง่ายสำหรับเราแต่อาจจะยากสำหรับบางคน
2: ใช่
1: เออเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อันนี้เรื่องข้อสอบแต่ว่าถ้ามันเป็นไปตามมาตรฐานเราก็โอเคแต่ว่าไอ้เรื่องทุจริตเนี่ยสิเป็นเรื่องที่ต้องช่วยจัดการหน่อยนะ
0: อันนี้ต้องจัดการครับต้องจัดการครับเรายืนอยู่บนสองหลักครับวันนี้ก็คือหนึ่งคือต้องดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดสองคือต้องให้ความยุติธรรมแล้วก็คุ้มครองกับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถตัวเองนะครับ
1: ก็คืออันนี้เนี่ยก็บรรจุไปทำงานไปแล้วคนที่รอเรียกเนี่ยค่ะรัฐมนตรียังจะเรียกเขาไหม
2: มีประมาณกี่คนนะคะ
1: มันมีคนที่เขาได้เขาเรียกถือว่าได้เน
0: า
1: ะแต่ว่ายังเรียกไม่ถึง
0: นะที่วันนี้มันมีขึ้นบัญชี
1: ที่ขึ้นบัญชีไว้อะ
0: นะครับซึ่ง
1: เขาก็รออยู่อ่ะ
0: ก็เดี๋ยวต้องรอการขอใช้ตำแหน่งก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของวันที่รอบที่กำลังจะถึงเนี้ยนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็มีการประชุมของกกลางนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณานะครับก็มีความเห็นอยู่บนหลักการเดียวกันครับก็คือ1ต้องดำเนินการผู้ทำผิดปกป้องคนที่สอบได้ด้วยความสุจริตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในส่วนที่มีการเรียกบรรจุไปเนี่ยวันนี้เรายังชี้ไม่ได้ครับเรายังชี้ไม่ได้ว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเมื่อกระบวนการสืบสวนสอบสวนมันยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะไปตัดสินใครได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสองส่วนปะปนกันอยู่ทั้งคนดีและคนไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากกก็มีความเห็นว่าถ้าเราไม่ให้บรรจุแน่นอนมันจะเกิดผลกระทบโดยตรงแน่ๆกับคนที่สอบได้ด้วยความสุจริตเพราะหลายคนก็ลาออกจากงานหลายคนก็มาเช่าบ้านหาที่อยู่เตรียม
1: ทุก
0: อย
1: ่
0: างไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการตรวจสอบพบว่ามีผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้เราจัดการได้อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะบรรจุไปแล้วหรืออะไรยังไงก็ตามเราก็ต้องจัดการนะครับ
1: ก็คือบอกไว้เลย
0: ไม่ต้องกังวล
1: แล้วคนที
2: ่ที่ใจ
1: ที่มาแบบไม่ถูกต้องแต่หลายคนก็มองว่ามันมีเคสนี้กบแพรคือเรื่องง่ายๆว่าเวลาเราสอบเข้าอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้บางคนบอกว่าเขาก็ไม่ได้มั่นใจว่าเขาต้องได้ 100% แล้วมีคนมาเรียกรับเงินเขาก็จ่ายเธอกลัวไม่ได้ไม่ก่อน
2: เหมือนเสริมความมั่นใ
1: จแต่ถ้าโดนแก้ข้อสอบด้วยก็ต้องโดนในรุ่นนี้ถูกไหมคะ
2: เราจะพิสูจน์ทราบยังไงว่าคนไหนแบบเจตนาจริง
1: ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในกลุ่มแก้เนี่ยก็ถือว่าโดนถูกไหมคะ
2: อ๋อถ้าเส้นเงินมันไปถึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: คือมันต้องอยู่บนหลักฐานนะครับผมอยากจะให้ยืนอยู่บนหลักฐานและข้อเท็จจริงถ้าเกิดปรากฏว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องดูครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันมาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นที่มาจากบุคคลนั้น

0: มันก็ต้องดำเนินการแหละครับ
1: เพราะว่าถึงแม้ว่าตัวเองทำได้แต่ว่าตัวเองไปเสริมสร้างความมั่นใจมีการแก้ก็ต้องโดนต้องพูดอย่างนี้ถูกไหมคะ
0: อะไรประมาณนั้นคร
1: ับ จริงๆ
0: มันมีเคสยิบย่อยอย่างนี้อยู่หลายแบบหลายประเภทนะครับซึ่งจะให้เราทางเจ้าหน้าที่เองบอกว่าถ้าเป็นเคสอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี
1: ้
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ผมว่ายังเร็วเกินไปนะผมว่ายังเร็วเกินไปก็ต้องไปดูในเรื่องของพยานหลักฐานว่ามันเกี่ยวข้องกับใครยังไงบ้างนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะก็ให้กำลังใจคนทำงานนะคะพี่เชื่อว่าน่าจะยังมีอะไรเปิดออกมาอีกให้ลำตีทำต่อสู้ๆนะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่
1: ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอ่ะก็ให้กำลังใจคนทำงานจริงๆนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตพักกันครู่หนึ่งค่ะคุณฟังช่วงหน้าเป็นมีอะไร
2: มี
3: เป็นทับลาน
2: เป็นประเด็นทับลานค่ะ
1: ต้องมาตามกัน
2: เป็น
1: ดราม่าอยู่อ่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะ
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพระสงฆ์นิกรพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตั้งแต่6นาฬิกามีประสบนิกรจากทุกทั่วสารทิศทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมารอต่อคิวเท่าถวายสักการะพระศพเป็นจำนวนมากเริ่มตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงหน่วยงานจากกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงจิตอาสาพระราชทานร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งแบบส่วนตัวแบบครอบครัวและคณะบุคคลต่างๆซึ่งหลังจากผ่านจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงมาแล้วผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติ๊กเกอร์รูปหัวใจและจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางและเข้าสู่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยประชาชนทุกคนได้รับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพรวมถึงหากมีความประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกจัดลำดับอย่างชัดเจนสำหรับบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นไปด้วยความอาลัยของประชาชนที่ล้วนต่างร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างหาที่สุดมิได้เตรียมนำตัวปลัดภูเก็ตส่งฟ้องศาลคดีทุจริตภาค9ด้านภรรยาเตรียมหลักทรัพย์ขอประกันตัวธิดารัชชิตวงศ์รายงานค่ะ
1: กรณีตำรวจปปปนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค9เข้าจับกลุ่มนายรุ่งเรืองพิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้โดยมีผู้เสียหายเป็นอาสารักษาดินแดนจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยตำรวจได้ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตมาถึงสภ.เมืองสงขลาในช่วงเช้า

0: พื่อรอส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อำเภอเมืองสงขลาโดยพนักงานสอบสวนปปป.ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตลงมาจากอาคารสภ.เมืองพร้อมภรรยาที่เตรียมพร้อมหลักทรัพย์เพื่อยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้เดินทางลงมาเพื่อสอบปากคำปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเองโดยใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำซึ่งเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายละเอียดในคดีมากนักที่ดารชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: นายแพทย์อลุงกฎชี้ THAI Passport พลิกโฉมเกษตรกรยุคใหม่นายแพทย์อลุงกฎมณีกาสสนครพนมเขต3ประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าโครงการ THAI Passport ไม่ควรเป็นแค่โครงการแจก AI ฟรีแต่ต้องเป็นเครื่องมือในการสร้างคนไทยให้ใช้งาน AI พัฒนาประเทศทุกมิติโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเกษตรกรรมและแรงงานในวันที่โลกเข้าสู่ยุค AI คนไทยทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เพิ่มทักษะลดต้นทุนอย่างเท่าเทียมวันนี้เวียดนามลงทุนด้าน AI เกินค่าเฉลี่ยโลกจนแทบจะแซงไทยแล้วเพราะไทยติดหล่มความขัดแย้งทางการเมืองทำให้ขยับตัวช้าการตรวจสอบความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ควรกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นในอนาคตโครงการ THAI Passport มีประโยชน์ในเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ใช้รูปถ่ายวัวข้าวหรือพืชที่เป็นโรคระบาดใส่ใน AI แล้ว AI จะประมวลผลว่าเป็นโรคอะไรหรือเรื่องการใส่ปุ๋ยการค้าขายทางออนไลน์เพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยแต่ต้องโยงไปถึงเกษตรกรและแรงงานอีกด้วย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะประธานกกต.ติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าสก.กทม.มั่นใจการทำงานของกปน.คาดรู้ผลเลือกตั้งใน21นาฬิกานายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบางกะปิเขตบางกะปิและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อตรวจเยี่ยมสังเกตการส่งมอบตรวจรับบัตรเลือกตั้งหีบบัตรคูหาและวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งการเตรียมความพร้อมจัดหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้พร้อมกำกับดูแลทุกขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งให้มีความพร้อมสูงสุดโดยคำนึงถึงความสะดวกความถูกต้องและความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นสำคัญทั้งในด้านการบริหารจัดการการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่ปฏิบัติงานสร้างความมั่นใจแก่ผู้ไปใช้สิทธิ์และเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้ได้มีการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นพิเศษคิดว่าประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเป็นหลักในการให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นและกำชับเรื่องความผิดพลาดต่างๆไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและคิดว่าข้อผิดพลาดน่าจะน้อยลงทั้งนี้คาดว่าจะทราบผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเวลา 21 นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์โดยเชื่อว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 70% ร้านอาหารในไต้หวันอ่วมน้ำท่วมร้านอาหารแห่งหนึ่งในไต้หวันคาดว่าอาจต้องใช้กระบวนการทำความสะอาดครั้งใหญ่และนานหลายวันหลังถูกน้ำท่วมรุนแรงในสัปดาห์นี้โดยพายุโซนร้อนเมฆลาซึ่งนำพายุฝนตกอย่างหนักในหลายพื้นที่ของไต้หวันโดยเฉพาะภูมิภาคตอนใต้ได้แก่เกาสงไถหนาน

0: และผิงตงขณะที่พายุเคลื่อนตัวเฉียดผ่านไต้หวันก่อนมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ไต้หวันรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวกับน้ำท่วม2คนและคาดการว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องในไต้หวันต่อไปอีกอย่างน้อย1สัปดาห์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเน

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcot News FM 100.5
2: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง Mcot News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
3: สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกากับอีกสิบนาทีแม้ลงวันลงคืนนะคะก่อนที่จะไปคุยเรื่องของปัญหาป่าทับลานนะคะก็มีของดีๆมาฝากกันค่ะคุณฟังคะยุคนี้เรื่องของสุขภาพต้องมาก่อนนะคะแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ค่ะแนะนำเลยค่ะคาชิว่ารุ่น RC1804 ค่ะหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรนะคะที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะแต่ว่ามันคือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะคะเพราะว่าเขามีซึ่งสแตนเลสพิเศษค่ะสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อด้านในเนี่ยก็เคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดขัดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะค่ะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันด้วยกันนะคะทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะคะสนใจไหมน้องเปิ้ลนี่ตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานอก.แล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะตอนนี้ค่ะโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทนะคะลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะ990บาทค่ะสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการค่ะมีทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะรวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300แล้วนะคะโทรเลยค่ะ02-114-3390นะคะ02-114-3390ค่ะค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
4: ช็อปมาเนีย
3: มีหรือยังเนี่ยพี่สนอยู่แต่ว่ายังไม่รู้เอาอันเก่าไปไว้ไหนแต่ดีอ่ะมันทำให้กินข้าวแบบโบราณถ้ามันมีฟังก์ชันนี้ไงเกิดทันไหมเนี่ยกินแบบว่าที่แยกน้ำเขาเรียกอะไรนะหุง
4: เช็ดน้ำ
3: เช็ดน้ำทันดิรู้อายุเลยอ่ะต่อสายดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะคะเรื่องของพื้นที่ป่าทับลานค่ะที่ตอนนี้ค่ะก็มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะเรื่องของการ
4: มีการติดแฮชแท็กเซฟ
3: เพราะว่าเขาก็
4: ขึ้นมาค่ะ
3: พยายามแก้ไขปัญหานี้อยู่อ่ะคุยกับทางท่านอรรถพลเจริญชันสาค่ะท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะเดี๋ยวทีมงานต่อสายเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: ค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาทางบอร์ดอุทยานก็ประกาศเพิกถอน

0: พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน 1.5 แสนไร่
1: ใช่
0: เดี๋ยวลองสักถามท่านดู
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณน้องครับ
1: ค่ะไม่เจอเลยท่านอธิบดีไม่ค่อยได้ใช้บริการ
2: เจอในสื่อ
1: เห็นเพิ่งไปที่สภาได้ไปไหมครับวันนั้น
2: พอดีผมได้รับมอบหมายให้ไปมอบหนังสือรับรองทำกินที่แม่สอนแล้วก็ไป
1: อ๋อวันนั้นไม่ได้ไป
2: แต่ว่าก็ตามอยู่ก็คุยมาในเบื้องต้นไปก่อนแล้ว
1: ค่ะเห็นทางหัวหน้าชัยวัฒน์ไปจับเต็มเลยให้เล่าให้ฟังดีกว่าว่าตอนนี้ถึงไหนแล้ว
2: จริงๆแล้วสรุปแล้วก็เป้าหมายเดียวกันนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าณวันนี้เราต้องเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีอยู่จริง
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ที่เราคุยทั้งหมดที่คุยเราก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ทำกินทั้งหมดแล้วล่
1: ะ
2: ไม่ได้เป็นป่าไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นที่อยู่อาศัยเป็นเมืองเป็นถนนทางเป็นที่สวนที่เป็นสวนราชการวัดโรงเรียนอะไรเต็มไปหมดเลยนี่เราก็มามองว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงซึ่งแต่เดิมเนี่ยมติครม.ในปี66นะยกพื้นที่ทั้งหมดเลยที่เป็นชุมชนเนี่ย 260,000 ไร่ให้เป็นสปก.
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไปให้ไป
1: คือที่เป็นสปก.จากเดิมเนี่ยมันเป็นที่อะไรคะ
2: จากเดิมมันก็เป็นพื้นที่ที่มีทั้งส่วนที่เป็นอุทยานเดิมมีเป็นทั้งส่วนที่ราชการได้จัดให้เป็นที่ทำกินของชุมชนมาก่อนที่ประกาศเนี่ยก็มี
1: แต่ไม่ได้เป็นสปก.
2: ใช่ครับถ้าเป็นสปก.บางส่วนก็มีนะฮ
1: ะ
2: ในปี21ก่อนที่ประกาศที่อาร์ปี24นะแล้วถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในปี35ก็มีเป็นหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีในปี20ตามปฏิครม.ก็มี
1: ค่ะ
2: ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องคัดแยกออกมาซึ่งแต่เดิมเนี่ยในปีปฏิครม66หมายถึงว่ายกทั้งหมดเลยที่เป็นชุมชนเนี่ยให้เป็นสปก.แต่นี่พอเวลาคณะกรรมการปฏิญาณมาพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็มองว่ามันหน้าที่จะคัดกรองเฉพาะส่วนที่มีที่ดินมีโครงการของรัฐเข้าไปจัดที่ทำกินให้ประชาชนตามสิทธิ์ที่ควรจะต้องได้รับก่อนซึ่งมันก็อยู่ในกลุ่มที่ประมาณ150ไร่ก็เลยออกมาเป็นมติน้ำการพิจารณาแต่ว่ามติน้ำการพิจารณาไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนนะทุกคนที่อยู่ในกลุ่มที่เรากำหนดไว้เนี่ยที่เคยเป็นที่ดินที่รัฐได้จัดสรรเนี่ยไม่ใช่ทุกคนว่าจะต้องได้สิทธิ์คนที่ได้สิทธิ์คือคนที่อยู่จริงๆเท่านั้นคนที่มาอยู่ทีหลังไม่ได้เสีย
1: ค่ะอยู่จริงกี่ปียังไงคะท่านอธิบดีคะ
2: ก็อยู่ตั้งแต่ปีนู่นแหละตั้งแต่อยู่ตั้งแต่ร
1: ุ่
2: นพ่อรุ่นแม่ตกทอดมาจนถึงรุ่นลูกซึ่งวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นลูก
1: ค่ะ
2: รุ่นหลานอะไรก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการเนี่ยก็คุยกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ได้ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาก็ต้องไม่ได้รับการช่วยเหลือมาตลอดแล้วก็ถูกละทิ้งไม่ได้รับความยุติธรรมดังนั้นเนี่ยก็เลยนำไปสู่เรื่องการที่จะต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายบุคคลจริงๆก็ในทุกกลุ่มนั่นแหละ
1: คร
2: ับต้องมีการกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งก็คงไม่ใช่เหมือนกับเป็นการยกภาระให้สปก.ไปพิสูจน์สิทธิ์หรือหน่วยงานใดพิสูจน์สิทธิ์ไม่ใช่
1: กำลังจะถามเลยว่าใครเป็นคน
2: เป็นกรรมการกลางเลยนะครับมีทั้งอุทยานมีทั้งป่าไม้ผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานกรรมการนโยบายดินแห่งชาติจังหวัดนะกรรมการใหญ่ก็มีผู้ว่าการจังหวัดทั้งสองจังหวัดทั้งนครราชสีมาและก็ประจิตแต่ว่ามันจะต้องมีศูนย์ประสานงานในการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยผมไปตั้งอยู่ที่นั่นเลยไปทำการที่นั่นแล้วก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะว่าให้พี่น้องเนี่ยเข้ามาพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายบุคคลอันนี้คือข้อสรุปที่คุยกันในชั้นกรรมการแล้วเราก็จะนำข้อสังเกตในทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่จบนะมันต้องนำทั้งมติของคณะกรรมการพิจารณาข้อสังเกตของกรรมการนักการเนี่ยไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการใหญ่เขาเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ขอให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยทบทวนมติครม.เดิมในปี66
1: ค่ะเรื่องของการเรื่องคือยังไม่ได้นับหนึ่งพูดง่ายๆไม่ได้นับหนึ่งเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์ถูกไหมคะเพราะว่าต้องรอ
2: เราจะเริ่มเพราะว่า
1: เริ่มเมื่อไหร่คะ
2: ก็เดี๋ยววันที่28ในทั้งปีลงไปคิกออฟฮะก็จะไปที่แจนองเขาจะให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังแล้วคณะกรรมการที่ต้องติดตั้งขึ้นมาเองก็จะรวมที่ไปด้วยไปที่แจ้งให้เข้าใจก่อนว่าเรามีมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเข้าใจก่อนให้งั้นเดี๋ยวประชาชนทั้งประชาชนได้เข้าใจก็จะไม่ได้รับความร่วมมือ
1: เพราะหลายคนบอกว่าบางอันเนี่ยเขากลัวก็คือเรื่องของนายทุนแล้วก็อ้างชาวบ้าน
2: อ๋อไม่มีทางเราไม่ให้เข้ามาโดยเด็ดขาดนะครับว่าเรามีการสอบสวนเราไปดูพื้นที่จริงรู้ภาพถ่ายทางอากาศมีพย

0: การบุคคลแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุกหน่วยงานนะต้องช่วยกันรับรองนะและใครทุกหน่วยงานจะกล้ารับรองคนที่ไม่ถูกต้องนะผิดกฎหมายผิดโทษไปเลย
1: ค่ะ
0: ไม่ถึงเราต้องกันไม่ให้คนที่ไม่มีสมบัติเนี่ยเข้ามาในกลุ่มคนที่รับการช่วยเหลือไม่ได้ไม่งั้นนี่เราก็ว่าไม่ได้ความยุติธรรมกับผู้ที่เข้ามาก่อน
1: ค่ะพื้นที่เยอะขนาดนี้มันต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะในการที่จะ
0: ใช้เวลาแน่นอนใช่เพราะเราต้องมีความรอบคอบให้เวลาถึงบอกว่ามันจะต้องมีศูนย์ในการพิสูจน์สิ่งใดลงไปกระจายอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีศูนย์ประสานงานกลางก
1: ็
0: เปิดโอกาสให้ประชาชนเขาเข้ามาแจ้งชื่อแจ้งรายชื่อแจ้งพิการแจ้งอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้เรื่องของการรังวัดเทคโนโลยีมันสูงมากให้เราเตรียมรังวัดมาแล้วไม่ยากเป็นคนที่มีสิทธิ์ก่อนก็เราจะได้คัดกรองมีแล้วต้องติดประกาศรายชื่อคนที่ผ่านการตรวจการสอบสวนจิตแล้วใครจะคัดค้านเข้ามาคัดค้านต้องเปิดให้มันโปร่งใสเป็นโอกาสในทางแยก
1: ค่ะท่านอธิบดีคะถามถึงไอ้ขั้นตอนอย่างเงี้ยค่ะในทางปฏิบัตินะคะมันยังไงคะหมายถึงว่าเวลาไปทำจริงอะค่ะคือมีคณะกรรมการลงพื้นที่แล้วพิสูจน์สิทธิ์เขาต้องยังไงเราชาวบ้านก็ต้องมารายงานอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: ต้องก็มาหาคณะกรรมการชุดนี้แหละในระดับพื้นที่แล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าที่ฉันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวทุกพิกัดที่ดูรูปแปลงที่แล้วก็เราก็ไปตรวจแล้วก็เช็คภาพถ่ายทางการที่ผมขอทีมพันธุ์นี้มีลวดลายของในภาพถ่ายทางการแค่ไหนจะมีพยานบุคคลยืนยันไหมถ้าบอกว่าคุณเป็นลูกขอดูหลักฐานหน่อยเป็นลูกที่เติมมันก็ต้องมีพยานบุคคลที่มาช่วยรับรองทั้งผู้ปกครองท้องที่ทำงานผู้ใหญ่บ้าน
1: ค่ะเห็นบอกมันมีส่วนงอกมาหลังปี60เนี่ยค่ะตรงนี้เรามีข้อมูลยังไงคะท่านอธิบดีคะ
0: ส่วนงอกไปความว่า
1: ก็มีที่เนี่ยคือจากเดิมส่วนงอกที่
0: บุกรุกใหม่เหรอ
1: ใช่ประมาณนั้น
0: ที่บุกงั้นอันนี้จะสมัยคดีแน่นอนจ้ะคือกรรมการชุดนี้เนี่ยทำสองหน้าที่เลยครับ
1: ค่ะ
0: เป็นคณะกรรมการที่พิสูจน์เสร็จด้วยและบังคับใช้กฎหมายด้วยจะพบคนที่ไม่มีสมบัติจะดำเนินคดีหรือส่วนที่ดำเนินคดีแล้วก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีเช่นการรื้อถอนจะต้องดำเนินการซึ่งตอนนี้เราก็เร่งรัดตรวจสอบแผนไหนที่ต้องเร่งประกาศติดประกาศให้เรื่องปลอมไปหมดก็เร่งดำเนินการไป
1: ค่ะอันนี้ที่อยู่จริงแล้วกรณีที่อยู่มานานก็จริงแต่ว่าเอาไปทำเป็นรีสอร์ทอะไรเงี้ย
0: อันนี้แหละโจทย์อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ประกาศของ
1: เราอยู่นานแต่ว่าเขาผันไปเป็นรีสอร์ทแล้วก็ทำเป็นรีสอร์ทจริงจัง
0: อันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วมันมีพอสมควรแต่ว่าณวันนี้ยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องนี้ก็คุยกันแต่ว่าเรื่องแรกที่ต้องทำคือขอช่วยคนที่เขามีสิทธิ์ก่อน
1: ค่ะ
0: แต่นี่ช่วยที่คนที่มีสิทธิ์ก็ต้องดูว่าถ้าเขาอยู่ในกรอบในกลุ่มไหนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคสช.กลุ่มนี้อาจจะเป็นมาตรา64ตามใช้โอเซียนกลุ่มนี้อาจจะเป็นสปท.ก็ต้องไปดูว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเคยเป็นอะไร
2: ค่ะแล้วในส่วนของบ้านไทยสามัคคีอะคะในส่วนนี้คือเบื้องต้นเข้าข่ายประเภทไหนอะ
0: ก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มของบ้านไทยสามัคคีเนี่ยมันเคยมีมติของพรม.มีภาพถ่ายทางการย้อนหลังได้ดีมีหลักอะไรก็มีอยู่จริงในปีปฏิคาวปี20แต่ว่าคนที่อยู่เดิมณเวลานั้นมันจะให้เหลืออยู่เท่าไหร่อันนี้สำคัญมากเราต้องให้พยายามให้สิทธิ์คนที่เดิมได้เพราะว่าหลายคนก็ไม่ไหวแล้วขายที่ไปเลยทิ้งไปเลยเพราะว่าไม่ได้อะไรแล้วอะไรอย่างนี้ก็มีแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้สิทธิ์เฉพาะคนที่อยู่เดิมจริงๆก่อนเพราะว่าบ้านไทยเมื่อกี้เนี่ยมีคนที่มีอยู่ใหม่เยอะทีเดียว
1: อ
0: ันนี้ก็คือในข้อกังวลในกลุ่มที่เราคุยกันไว้สองตอนแรกเนี่ยเราจะโฮไว้ก่อนดีไหมเดี๋ยวโฮต้องไปคุยในชั้นเพิ่มการนโยบายที่ดินของชาติ
1: เพราะว่าหลายคนก็กังวลอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นคนที่อยู่จริงมันก็มีเคสสิค่ะท่านอธิบดีว่าบางคนน่ะอยู่เคยอยู่แต่พอถึงเวลาไปเปลี่ยนมือให้นายทุนแต่วันที่เราไป ไปคือเรียกอะไรฮะไปอ้างสิทธิ์อ่ะไป
2: อ๋อไปอ้างสิทธิ์แล้วจะให้คนที่ได้สิทธิ์ชาวบ้านได้สิทธิ์ตัวจริงไปแสดงไปแสดงตัวได้ไหม
1: ไม่ชาวบ้านเนี่ยไปแสดงตัวแต่ว่าบอกฉันอยู่จริงปู่ฉันอยู่แต่พอถึงเวลาของจริงก็เอา
2: ไปเป็นรีสอร์ทเหมือนเดิม
1: อะไรอย่างนี้

0: โอ้ยอันนี้เราเช็คได้ฮะใครเสียค่าไฟล่ะทำธุรกิจอยู่หรือเปล่า
1: ดีอันนี้อันนี้เราไม่ได้ถึง
0: ที่การสอบสวนเนี่ยมันทำได้หมดอะครับเพราะว่าใครครอบครองจริงหรือเขาดูได้มันไม่มีทางจะปิดกันได้หรอกการครอบครองตามแบบเป็นโดยปกติสุราษฎร์ตามวินยูชนที่เป็นชาวบ้านเขาก็ต้องไปอยู่จริงถูกไหมแต่ถ้าเป็นรีสอร์ทที่เขาไม่อยู่จริงอยู่แล้วใครเป็นคนเสียค่าไฟใครเป็นคนรับเงินรายได้จากการประกอบการรีสอร์ทอันนี้มันเช็คได้หมดนะ
1: พอหลายคนก็กังวลแต่พอท่านทีวีพูดเรื่องค่าไฟมันก็เก็ทเนาะว่าใครจ่ายค่าไฟก็อาจจะให้คนนั้นไปจ่ายเปล่าที่พอดี
0: ตอนที่สุดนี่มันมีวิธีการตรวจกันต้องตรวจให้ละเอียดให้รอบคอบครับ
1: เพราะว่าบางทีถ้ามันมีอย่างนี้ถ้าเป็นดิฉันไปถือครองดิฉันต้องให้เจ้าของเดิมไปจ่าย
2: ใช
1: ่เพราะอาจารย์เวลาจ่ายมันก็ชื่อคนเดิมปะ
0: คนไม่มีฐานะคนเอาเงินที่ไหนมาทำในสอดไปมันแค่นี้มันก็พิสูจน์ได้มันตามข้อเท็จจริงแล้ว
1: แต่ถ้าเป็นโฮมสเตย์เป็นอะไรก็อีกเรื่องนึงถูกไหมคะ
0: ใช่ครับโฮมสเตย์ถ้ากำลังร่างมาเสียให้ปลอดภัยให้อยู่แล้วนะที่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าละเนี่ยเราพยายามจะผ่อนปลนให้ทำเป็นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์แค่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะถ้าสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนเลย
1: แต่ตรงนี้ที่อันที่มันเป็นรีสอร์ทเนี่ยค่ะล่าสุดนี่เรายังไงคะ
0: ก็ที่เป็นรีสอร์ทประมาณคดีไปเยอะแล้วนะประมาณ550คดี
1: ค่ะแต่บางอันก็ยังอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบว่าเวลาจะไปเที่ยวอ่ะ
2: ตอนนั้นบูมมากเลยนะวันน้ำเขียว
1: มากแต่ตอนนี้ก็ยังมีแหละแต่ว่าคือต้องยังไงต้องถามท่านที่ประดี
0: แต่มันมีความซับซ้อนอีกบางจุดบางพื้นที่ต้องไปดูในสปอนไลน์บางรายบางจุดที่ก็ออกเอกสารประกอบไปแล้วก็มีอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูว่าการออกชอบหรือไม่ชอบก็ต้องมาตรวจสอบกันอีกคือมันมีความซับซ้อนในพื้นที่จะในทุกกลุ่มเนี่ยมันมีทั้งคนที่อยู่เดิมและคนที่อยู่ใหม่ก็ได้หมายเพราะว่ากลุ่มนี้คุณอยู่เดิมกลุ่มนี้คุณอยู่ใหม่ไม่ใช่หรอกมันคลาดกันไปหมดมันเลยต้องพิสูจน์กันหลายแบบ
1: ค่ะเบ็ดเสร็จนี้มันจะรู้ผลเมื่อไหร่ยังไงคะท่านอธิบดีคะที่จะแยกให้มันชัดได้ค่ะ
0: ผมว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยนะผมว่าน่าจะตั้งกับปีแล้วเรื่องของการติดตั้งเพื่อความรอบคอบแต่ว่าถ้าเราเร่งทำผมว่าถ้ามีงบประมาณมีคนที่ไปลงทำพื้นที่และครุกอยู่ในพื้นที่อยู่ตรงนั้นเลยทำหน้าที่เรื่องพิสูจน์สิทธิ์อย่างเดียวเลยนะผมว่าก็6เดือนมันก็จะได้เห็นภาพอะภาพของบุคคลที่คนทั้งนั้นคือตอนนี้มันมีอยู่ประมาณ200 ลายแต่ 29,000 ลายเนี่ยเป็นประเดิมเท่าไหร่เนี่ยในกลุ่มแล้ว
1: แล้วบางทีถ้าอันที่ยืนยันไปแล้วแล้วถ้าเราจะมีการเขาเรียกว่าตรวจสอบหลังจากที่มีการยืนยันสิทธิ์ไปแล้วอีกไหมคะเพราะว่ามันก็มีเคสที่ว่าเป็นไปได้ไหมว่ายืนยันเสร็จเดี๋ยวกลับมาก็มาเอามาทำรีสอร์ทเงี้ยค่ะเราจะมีเขาเรียกว่าตรวจกันบ้าน
0: น
1: ี่ไหม
0: ท่านทุกอันนี้เขาต้องมีการติดตามอยู่แล้ว
1: ต้องติดตามใช่ไหม
0: ที่อุทยานก็อยู่นะครับมาการชุดนี้เขาก็ยังอยู่นะครับคนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็รู้เห็นกันอยู่คงไม่มีใครกล้า
1: ค่ะเจ้าหน้าที่เราพอไหม
0: เลยถ้าถูกดำเนินคดีแล้วท่านนั้นเอง
1: ค่ะท่านอธิบดีเจ้าหน้าที่เราพอไหมก่อนตอนนี้ทำหลายอย่าง
0: ไม่พอหรอกครับ
1: นั่นสิ
0: ก็เยอะเราก็ต้องระดมคนมาต้องมีการเอาทั้งส่วนกลางส่วนพื้นที่รวมถึงท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันต้องช่วยกันทำเพราะที่มันก็ไม่ใช่น้อยนะ
2: ค่ะอธิบดีคะถ้าในลักษณะชาวบ้านบอกว่าฉันขอเป็นหุ้นส่วนอย่างเงี้ยค่ะให้นายทุนมาร่วมเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ทำรีสอร์ทสามารถทำได้ไหมคะ
0: ยังไม่มีเปิดกฎหมายหรือระเบียบเปิดช่องเรื่องนี้เลยครับ
1: ต้องบอกนะฟังบางทีแบบใช่ไหมหลายคนก็
0: คือนอมินีนั่นแหละ
1: ก็ใช่คือนอมินีนั่นแหละเพราะแล้วสุดท้ายนะก็จะมาอ้างแบบนี้ถูกไหมคืออ้าง
0: แล้วร่วมทุนแบบไหน
1: หุ้นลมหุ้นลมหุ้นลม
2: เหมือนฉันไม่มีทุนเลย
1: ก็หุ้นลม
2: ไปอะไรอย่างเงี้ย
1: หุ้นลม
2: แล้วก็มีข้อเสนออีกค่ะว่าเป็นไปได้ไหมว่าทางอุทยานประกาศเวรคืนไปเลยเหมือนเวลาเราจะสร้างถนนแล้วก็ขอเวรคืนที่คืนกับเป็นป่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาไปอยู่ไหนอ่ะ
0: มัน

0: นี่เป็นข้อเสนอนักวิชาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จะไปรื้อเมืองเหรอจะไปรื้อเมืองทั้งเมืองเหรอ
0: มันเป็นเมืองไปหมดแล้วหรอมันเป็นเมืองหมดแล้วเหรอ
1: ทำไม่ได้หรอครับเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขามีชีวิตทำมาหากินอยู่ตรงนั้นเราต้องมองความเป็นจริงด้วยนะ
0: ครับ
1: มันไม่จะมีประโยชน์อะไรเลยที่ไปรื้อเมืองแล้วมาปลูกป่ามันมีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอีกเยอะแยะที่เราสร้างอันนี้เกิดปัญหาเลยปัญหาทั้งครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจสังคมเราโคเยอะแยะไปหมดเลย
0: แต่หลายที่ก็เป็นเมืองจริงที่เราไปเที่ยวเดี๋ยวนี้นะแต่หลายที่ที่มันยังเป็นป่าอยู่มันลุกไปเรื่อยไง
1: เราเตร
0: ีย
1: มเฮลิคอปเตอร์เอาไว้ให้สื่อมวลชนขึ้นดูทุกกลุ่มนะ
0: โหอยากไปด้วยจังเดี๋ยวน่าจะมีทีมไปก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ไหมลำตีไปใช่ไหม
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: พรุ่งนี้ลำตีสุชาติไป
2: จะไปดูในส่วนไหนบ้างคะ
0: เนี่ย
1: ทั้งหมดเลยครับ
0: ทั้งหมดเท่านั้นโหจะขึ้นฮอดูตั้งแต่โคราชเลย
1: คุยทำความเข้าใจที่ที่เสริมสามนะ
0: หลายคนกลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นโมเดลของพื้นที่อื่นที่มีการรุกป่าหรือเปล่าคะท่านอธิบดี
1: คงไม่ใช่หรอกนะครับทุกอย่างเนี่ยอยู่บนฐานของการแก้ไขปัญหาให้มันเป็นการแก้ปัญหาที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและให้ออกมาในแนวทางที่ดีที่สุดแล้วก็ในอุทยานที่อื่นก็คงมีแบบนี้แหละหลักล้านขยายไปใหญ่ๆกว้างแบบเรื่องนี้มันก็ต้องยอมรับว่าการประกาศอุทยานในช่วงสมัยโบราณในก่อนการไปทำที่ชาวบ้านก็จริงๆดังนั้นเราก็ต้องยอมรับแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยจะบอกว่าเราจะไม่รับความจริงและไม่เพิกถอนหรือไม่ให้สิทธิ์กับชาวบ้านเราคงไม่ได้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เราคงจะต้องจิบเขา
0: หลายคนก็กลัวว่ามันจะขยายอีกไหมนี่ตกลงมัน 150,000 ไร่ใช่ไหมคะ
1: ม
0: ัน
1: มีทางขยายได้อยู่แล้วมัน
0: กลัวว่ามัน
1: ตกเจ๊งแล้วมันเป็นเมืองที่มันชนกับป่าอย่างนี้มันไม่มีทางที่ว่าใครทำอะไรจะเห็นได้แอบไปแพร่ทางเหมือนกับที่อยู่บนต่างภาคอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
0: โทษหลายคนก็กลัวไงรัฐมนตรีว่าท่านอธิบดีว่าบางทีแบบนิดนึงแล้วก็ขยับไปอีกนิดนึงขยับไปอีกนิดนึงไม่ออกมั้ยคือเราไม
1: ่มันมีภาพถ่ายทั้งการเดี๋ยวนี้มันเห็นชัดอ่ะ
0: รู้ยังเดี๋ยวนี้มันเดิน
2: ซ้ําแล้วก็ยื่นไปอะไรอย่างเงี้ย
0: บางทีเราแถมไงเราแถมเหมือนกับยื่นลงไปในแม่น้ํายื่นไปในคือเราไม่ใช่เราหมายถึงว่าเราเห็นว่ามันจะมีเป็นแบบนี้
2: เวลาเราไปเที่ยวจะเป็นวิวแบบ
0: ยื่นไปล้ําไปเนี่ยหลายคนก็เลยกลัวแต่จริงๆอ่ะมันสวยนะแต่ว่าพอมันอำนวยความสะดวกมันก็ลุกไปเรื่อยอ่ะเอาจริงๆเราก็มันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะท่านอธิบดี
1: ก็ต้องช่วยกันดูฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเข้าถึงง่ายแล้วทุกคนก็รู้มองเห็นภาพแล้วนี่เริ่มเข้าใจว่าไอ้ตรงที่ตรงนี้มันไม่น่าจะเหมาะสมกับที่ตรงนี้ไม่น่าจะมีเอกสารจริงใส่ครอบครองได้มันก็นำไปสู่เรื่องการตรวจสอบแล้วการจะต้องรับใช้กฎหมายตอนนี้เราก็ต้องพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจเรื่องประเด็นนี้บางท่านอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ฟังข้อมูลแป๊บเดียวบอกว่าเฉือนป่าเรื่องที่จะไปให้คนที่ถูกลุกป่าไม่ใช
0: ่
1: ว่าอันนี้มันเรื่องการแก้ไขปัญหาที่มันต้องแก้ให้ได้จริง
0: ๆก็
1: เพราะว่าเรามีคนอยู่ในป่าเยอะมากนะแต่เพราะกรมอุทยานเนี่ยมีชุมชนที่อยู่ในป่า 4,720เป็นพื้นที่4ล้านกว่าไร
0: ่
1: ว่าสมมติว่าถ้าเราแก้วิธีการด้วยการเอาคนออกหมดเลยโอ้อันนี้เป็นปัญหาวุ่นวายอาจารย์ในเรื่องนี้มันก็จะเอาเขาไปไหนก็จะไปทำมาหากินอาชีพไปทั้งนั้นวันนี้เราก็พยายามจัดระเบียบคนเหล่านี้ให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมจำกัดแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมเราได้มีการแก้กฎหมายไปรับรองสิ่งแต่ว่าเดี๋ยวเป็นที่ดินของรัฐตกทอดลูกหลานสายไปได้แล้วก็ใช้ประโยชน์เฉพาะกิจกรรมที่เราอนุญาตเท่านั้น
0: เพราะว่าถ้าสปกมันต้องทำเกษตรไงนั่นนะอธิบดีนึกออกไหมคะ
1: สปกเขาก็มีคุณสมบัติและมี
0: มันไม่ใช่ทำรีสอร์ทไง
1: ม
0: ัน
1: ก็อย
0: ู่
1: ที่ดินของรัฐครับสปกก็ยังเป็นที่ดินของร
0: ั
1: ฐ
0: ใช่แต่มันต้องทำเกษตรไงมันไม่ใช่ไปทำรีสอร์ทไงหลายคนก็เลยแบบจะกังวลตรงน
2: ี้
0: ผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: เพราะแม้แต่สปกเองคือโอเคเข้าใจว่านะวันนี้ในบางพื้นที่ที่เรามาจากมอบเป็นสปกว่ามันมีประวัติความเป็นมาอยู่เราบางไม่ไว้ใจไม่อะไรเราก็บอกว่าเราก็คงไม่ปรับภาระให้สปกเราจะต้องเดี๋ยวจะหาว่าไม่ไว้วางใจกันเราก็ใ ตั้งกรรมการร่วมมาช่วยกันทำงานเลย

0: เพราะว่าหลายคนคิดว่าโอ้เดี๋ยวพอเป็นสพ.อนาคตจะเป็นโฉนดมันยังไม่ได้หรอครับกฎหมาย
1: นี่แหละสิ่งที่หลายคนกลัวว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะเป็น
0: คนต้องไปแก้กฎหมายสมัยต้องแก้กฎหมายยากมากนะครับเรื่องตอนแก้กฎหมายใครจะไปยกมือใครจะไปโหวตให้ถูกไหมเพราะว่าพรบมันคนละพรบเลยที่ดินของรัฐไปเข้าไปประมวลกฎหมายที่ดินไม่ได้หรอก
1: เพราะว่าเดี๋ยวพออยู่นานชาวบ้านครอบครองนานก็ให้กลายเป็นนส3กลายเป็น
2: โฉนด
1: ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: การออกโฉนดเนี่ยมันถือว่ามันต้องมีการครอบครองมาก่อนที่ประมวลกฎหมายที่ดินของการใช้ไม่เคยเป็นที่ดินรัฐหมดอย่างนี้ถ้าเคยเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยกระบวนการ
1: ไม่ง่าย
0: มันจะผิดข้อกฎหมายแล้วก็ต้องไปแก้ทั้งกฎหมายประมวลกฎหมายที่ดินแก้ทั้งกฎหมายสปส
1: ค่ะคุณผู้ฟังถามค่ะท่านอธิบดีว่าเอ๊ะใครแล้วกรรมการที่กรรมการกลางที่จะเป็นคนตรวจเป็นคนชี้เรื่องของยืนยันสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยค่ะ
0: เป็นที่เราตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ไว
1: ้
0: ที่ทางคณะกรรมการตั้ง
1: ค่ะ
0: จะมีผมที่เล่าให้ฟังเป็นหน่วยงานเป็นผู้แทนมีอธิบดีมีผู้ว่าอันนั้นคือกรรมการกลางใหญ่ที่เป็น
1: ใหญ่แต่พอลงไปตรวจสอบจริงๆก็จะมีตัวแทนใช่ไหม
0: ต้องการระดับพื้นที่ถูกต้องตัวแทนงานในระดับพื้นที่ก็ต้องไปร่วมกันแล้วรับรองแล้วก็มาผ่านแล้วก็มาการใหญ่ให้ยืนยันว่าตอนนี้สำรวจมาแล้วนะ250รายในนี้ผ่านรับสอบสวนจริงแล้วมาเข้าต้องมาการใหญ่ในรับรองนี้นี่ถามว่าแล้วทั้งกรรมการเล็กกรรมการใหญ่จะกล้ารับรองมันจะปล่อยให้ผ่านให้คนที่ไม่ถูกต้องเข้ามาหรือเปล่าไม่มีทางหรอกครับใครก็จะไปรับ
1: ก็ต้องรับผิดชอบอ่ะพูดง่าย
0: ๆใช่ก็ต้องรับผิดชอบไปทุกคณะแล้วครับ
1: คดีความกี่ปีคะต้องถามดิฉันว่าน่าจะยาวอยู่น
0: ะคือถ้าเป็นที่ดินของรัฐเป็นอย่างนี้มันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะทุจริตหน้าที่ไม่มีอายุความคร
1: ับ อันนี้ก็ท่านอธิบดีการันตีค่ะเดี๋ยวยังไงถ้ามีคืบมีอะไรยังไงเดี๋ยวจะได้รบกวนอีกนะคะท่านอธิบดีไม่ได้คุยกันนานเลยขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านอัธพลเจริญชันสาค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะคนอะไรไม่ดูไม่แก่เลยเจอทีไรก็เหมือนเดิมเหมือนถูกสตาฟไว้อ่ะพักกันครู่นึงค่ะเรื่องนี้ก็ต้องขยายไหมเปิ้ล
2: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้ามีคุณสุภากูรูเนาะเขาบอกว่าเป็นกูรูฟอร์เร็กมาพูดเกี่ยวกับฟอร์เร็ก
1: ตอนนี้กฎหมายแล้วแล้วตอนนี้มันคดีอยู่นะ
2: คดีอยู่ที่ DSI จาก Forex กลายเป็นว่าเป็นแชร์ลูกโซ่แล้ว
1: ก็ใช่ไงอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามาคุยกัน
2: ค่ะ
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: อะ 11:00 น.กับอีก37นาทีค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะอะต่อสายเลยไหม
2: ค่ะต่อสายเลยค่ะ
1: ค่ะคุณสุภัทรกูรูฟอเร็กซ์นะคะเทรดฟอเร็กซ์อย่างไรให้ถูกกฎหมายไม่เทรดแล้วเสี่ยงติดคุกแต่ตอนนี้ก็มีคนอยู่ในคดีฟอเร็กซ์

0: ทปท.เขาก็ยังไม่รับรองนะคะพวกโบรกเกอร์ในไทยทั้งหลายเนี่ยค่ะว่าถูกกฎหมายเพราะว่ายังไม่มีการให้เปิดเทรดฟอเร็กซ์อย่างถูกกฎหมายอะเนาะ
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวจะได้พูดคุยสอบถามกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็พูดถึงฟอเร็กซ์ทุกคนตกใจ

0: ามีการชักชวนลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเทรดแล้วแตกเองแต่ว่ามาร้องทุกข์กล่าวโทษคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลายลักษณะที่ตอนนี้เรื่องอยู่ในทาง DSI อ่ะเนาะ
1: คือจริงๆมันเอาง่ายๆว่าไอ้ Forex ตัวนี้คือ Foreign Exchange คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะคะก็เป็นการเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนี่แหละแต่ว่ามันก็ต้องแบบมีความรู้อันนี้เกิดอะไรขึ้นคะทีมงานต่อสายอยู่ใช่ไหมกดเบอร์แปลว่าอะไรน้อง
0: ในต่างค่ะในต่างประเทศเขาก็มีการเทรดกันนะเน
1: า
0: ะฟอเร็กทั้งคู่เงินทั้งคู่เงินเจแปนคู่เงินดอลลาร์
1: ไม่เชื่อไม่สนใจเปิ้ลละเอามาทางคุณสุภัทรดีกว่าเพราะว่ารู้จริงสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเอาอธิบายหน่อยเพราะพูดฟอเร็กทุกคนหนาวกลัวกลัวเพราะว่ามันมีคดีฟอเร็กอยู
0: ่ใช่อ๋ออ
1: ันนี้คือไอ้เรื่องของการเทรดซื้อขายแลกเปลี่ยนอัตราเงินตราระหว่างประเทศถูกไหมคะ
2: ครับ
1: ให้คุณสุภัทรเล่าดีกว่าแล้วทำยังไง
2: ให
1: ้ม
2: ัน
1: ปลอดภ
2: ั
1: ย
2: ก็คือว่าให้มันปลอดภัยนะครับก็คือว่า Forex เนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่เขาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนคู่เงินคู่ทองคำดอลลาร์กับเยนอะไรเนี่ยครับนะฮะอันนี้คือทั่วภาพรวมทั่วไปนะครับถ้าการเทรดยังไงเนี่ยไม่ให้ผิดกฎหมายนะครับคือ1ในการเทรด Forex เนี่ยนะครับก็คือว่าผิดกฎหมายถึงขั้นติดคุกไหมขอบเขตอยู่ตรงไหนเทรดเองไม่ผิดกฎหมายหรืออะไรยังไงนะครับคือว่านะครับในการเทรดเนี่ยถามว่าผิดกฎหมายไหมคือกฎหมายเมืองไทยไม่มีว่าม
1: ันไม่มีรองรับไหมแต่มันก็ไม่ได้มีรองรับนะคะหลายคนก็เลยงงว่ายังไง
2: ใช่คืออย่างนี้คือการเทรดฟอเร็กซ์เนี่ยคือกฎหมายเมืองไทยไม่มีกฎหมายว่าไอ้คนเทรดฟอเร็กซ์ผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายไม่มีเพราะนั้นเนี่ยคือผมว่าคือมันไม่ผิดนะครับนะฮะ
1: แล้วต้องเทรดยังไงหลายคนพอพูดถึงฟอเร็กซ์เอาตรงๆนะทุกคนไปนึกถึงที่มันเป็นคดีอยู่ฟอเร็กซ์ใช่ไห
2: ม
1: ใช
2: ่คือมันติดอยู่ในหัวเป็นฟอเร็กซ์3Dนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
1: มันเรื่องเดียวกันไหมเอาก่อนอันดับแรกเพราะหลายคนยังไม่เข้าใจ
2: คืออย่างนี้มันคนละเรื่องนะครับไอ้ Forex 3D เนี่ยคือเขาอาศัยว่าคำว่า Forex เนี่ยมาเป็นการตลาดนะครับแล้วก็ซิมูเลตในการเทรดกราฟขึ้นลงแต่ถามว่าเขาระดมทุนมาเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เทรดจริงนะครับไอ้ตัวนั้น
1: คือเอา Forex ตัวนี้มาอ้างแล้วก็ระดมทุนแต่ไม่ได้เอาเงินไปลงทุนจริงแล้วก็เงินก็หายไม่ได้เอาไปลงทุนแล้วเจ๊งอะไรไม่เกี่ยวคือเอาไปหลอกเอาเงินเฉยๆ
0: คือ
2: ใช่ใช่
0: Forex TD อันนั้นก็คือเขาสร้างกราฟขึ้นมาเองในแอปพลิเคชันกราฟไม่ได้อิงแบบของตลาดโลก Trading View อย่างนั้นนะคะ
2: ครับ
0: แต่เป็นการสร้างกราฟเองแล้วหลอกเราว่าขึ้นลง
1: เราก็โอ้โหเอาใหญ่เลยเข้าสิแล้วมาแนะนำหน่อยว่าแล้วเวลาถ้าเป็นเคสอย่างนี้เราดูยังไงอันไหนกราฟจริงไหนไม่จริง
2: เราต้องไปดูว่าคือไอ้บล็อกที่เราเกี่ยวเนี่ยคือมันอยู่ในพวกใบอนุญาตที่เป็นเทียร์1เทียร์2หรือเปล่านะครับพวกนี้มันเช็คได
0: ้ค่ะ
2: นะฮะเช็คจากเว็บไซต์ว่าไอ้บล็อกเนี้ยมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเช็คได้จากเว็บไซต์นะครับว่ามีใบอนุญาตของอังกฤษมั้ยใบอนุญาตของออสเตรเลียมั้ยอะไรเงี้ยครับนะฮ
1: ะหมายถึงว่าถ้าเราซื้อหรือเราจะเทรดพวกForex อย่างนี้เนี่ยเราต้องผ่านโบรกเท่านั้นใช่ไหมคะหรือเราเทรดเองได้
2: ผ่านโบรกเกอร์เท่านั้นครับโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตของต่างประเทศนะว่าของไทยไม่มี
1: แล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะเชื่อได้ไงหมายถึงว่าหลายคนก็กลัวเนาะแล้วอีกอย่างนึงคือก็ในเมื่อกฎหมายเรายังไม่ได้รองรับเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมันจะต้องยังไง
2: ก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คือความเสี่ยงอ่ะเราต้องรับเองเพราะว่ากฎหมายไทยไม่คุ้มครองในการลงทุนในต่างประเทศอยู่แล้ว
1: นั่นน่ะสิ
2: ฮะ
1: แล้วจะทำยังไงให้มัน
2: อยู่ในกฎหมายของ

0: ของกลุ่มประเทศพวกราชอาณาจักรพวกออสเตรเลียอะไรเงี้ยเขาคุ้มครองอยู่แล้วครับแต่ว่าเราเป็นนักลงทุนเมืองนอกเพราะนั้นเนี่ยหรือไม่บล็อกเกอร์ที่คุณอยู่อเมริกาเราก็เป็นนักลงทุนที่อยู่อเมริกาก็คือเราต้องลงเขาเรียกว่า W8 พวกที่แบบไม่อยู่ไม่ใช่ก็แล้วก็ไม่ใช่อะไรนะพลเมืองของอเมริกาพวกนี้ก็แล้วความคุ้มครองซึ่งเราก็ต้องเสียภาษีของที่นู่นให้ถูกต้อง
1: คือรายได้ที่เรามาเราไม่ต้องเสียของเราถูกไหมคะ
0: ของเราต้องเสียครับ
1: อ้าวยังไงคะสมมติว่า
0: ก
1: ็
0: คือเวลาเราทรานสเฟอร์เงินมาเนี่ยมันเป็นรายได้ที่อยู่ในรูปแบบของภาษีมาตรา40วงเล็บ8ครับยื่นพ.ร. 90ช่วงมกราถึงมีนาครับของปีถัดไป
1: คือเราก็จะต้องจ่ายเหมือนกันพูดง่ายๆ
0: ใช่จ่ายยังไงก็คือเราต้องเอาทรานแซคชั่นที่เราเทรดอ่ะก็คือมาว่าเราอ่ะมีกำไรเท่าไหร่จากการเทรดตัวนี้ถ้าทำให้แบบสายขาวเลยนะครับไม่ต้องมานอนไม่หลับอะไรเงี้ยครับประมาณนี
1: ้ถามจริง
0: ผมก็ยื่นปกติ
1: ค่ะคุณสุภัสถามจริงๆแบบเอาแบบมือใหม่เลยคือโอ้เราเห็นแล้วเราก็เพราะตอนนี้หุ้นเราก็เอาไม่อยู่เนาะเราไปหาทางอย่างนี้มือใหม่เลยต้องทำยังไงเริ่มนับหนึ่งเลยอะมือใหม่เลย
0: เริ่มนับหนึ่งต้องไปเรียนก่อนสักปีนึงคร
1: ับอ๋อเรียนก่อน
2: เรียนดูการก่อน
1: คิดว่าซื้อไปซื้อได้เลยไม่ใช่เหรอ
2: ต้องเรียนดูการก่อน
1: อ๋อไม่ใช่อยู่
0: ไม่ใช่หวยนะครับ
1: เ
0: ออตัวเล็กไม่ใช่หวยนะครับ
1: เออช่วยบอกหน่อยเพราะว่าหลายคนแบบเอ้ยมันไม่มีทางไปแล้วหุ้นไทยก็ไม่ไหวทองก็ไม่ได้ลงละเกินไปทางนี้อ่ะต้องไปเรียนก่อนปีนึงเลยครับคุณสุภัสไปเรียนที่ไหนครับ
0: ต้องเรียนก่อนอย่างน้อยอะคือ1เอาอย่างต่ำนะครับถ้าคุณแบบว่าเอ้ยแบบเรียนรู้เร็วมาก1 6เดือนนะครับเรียนพฤติกรรมกราฟกราฟมันจะบอกอะไรกราฟมันจะบอกพฤติกรรมที่เกิดมานะครับแล้วมันก็จะเรียนแบบพฤติกรรมที่ผ่านมาว่ากราฟขึ้นแบบนี้มันจะเป็นลักษณะแบบไหนเทรนขึ้นเทรนลงนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของข่าวนอกกับข่าวแบบที่นอก
1: ตลาด
0: ก็มีผลใช่
1: ยังไงเออ
2: โดยเฉพาะ
1: อันนี้เพราะเปิ้ลเขาไปเรียนอยู่
2: คุณถามนี่ทวิตทีเดียวโอ้โห
0: ครับ
2: กราฟวิ่งกระสูดมาก
0: ใช่นะครับเราต้องไปเรียนครับว่าไอ้การใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆพวกฟิโบนัชชีฟิโบตีฟิโบยังไงนะครับตีเทรนยังไงตี
2: FBG
0: ยังไงนะครับ
2: ดิโกเลตตี
0: ้ไหนใช
1: ่โอ้ไม่ง่ายเนาะ
0: ไม่ง่ายครับเพราะว่า
1: ไม่ได้มีเงินแล้วจะซื้อได้เลยเหรอ
0: มีเงินก็ซื้อได้ครับแต่ต้องมีสมองก่อน
2: เราเหมือนแทงหวยอ่ะจะถูกหรือไม่ถูกถ้าคิดว่ามีเงินแล้วแบบซื้อเลยอะไรเงี้ยเนาะ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้
1: คือก็ซื้อได้แต่ว่าจะไม่ได้ใช่หรือไม่ได้ก็ไม่รู้
2: กินอะไรเงี
0: ้
2: ย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเหรออ้าวคิดว่าเกิดมาแล้วรวยเลยแบบว่าซื้อปุ๊บปังอย่างเงี้ย
0: ไม่เลยครับซื้อปุ๊บก็พอร์ตแตกปั๊บครับ
1: แล้วเราต้องเปิดพอร์ตยังไงคะคุณสุภัส
0: คือการเปิดพอร์ตเนี่ยคืออย่างผมเนี่ยผมไม่เปิดผ่าน
2: รายชื่
0: อที่มีเป็นข่าวนะผมคือบล็อกไทยนี่มีอยู่แล้วครับเราต้องเปิดกับต่างประเทศนะฮะเปิดตรงนะครับเปิดตรงมันก็มี2แบบก็คือเปิดแบบลูกค้าทั่วไปกับเปิดตรงแบบมีค่าเลเวอเรจไอ้ค่าเขาเรียกค่าอะไรถ้าเราแนะนำลูกค้าจะมีค่าแบบค่าแนะนำอะไรเงี้ยครับ
1: พูดง่ายๆเหมือนค่าเอาง่ายๆค่าในหน้าภาษาชาวบ้านนะ
0: ใช่
1: ค่าในหน้า
0: ไอบีนั่นแหละครับนั่นแหละก็คือไอบีนั่นเอง
2: แต่ DSI เขาก็บอกว่าไอบีก็เข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะ
1: เออ
0: ใช่แต่ว่าคือเราก็เปิดปกติเราไม่ได้เปิดแบบคือเป็น ID แล้วก็เปิดลูกค้าแบบว่าเราก็เสียกับทางบล็อกโดยตรงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะอ๋อ
0: แล้วแต่ว่าที่ไทยเนี่ยที่ทำเนี่ยยกตัวอย่างนะครับที่เป็นข่าวเนี่ยคือว่าเขาเนี่ยคือตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นอะคาเดมี
1: ่
0: นะครับซึ่งมีอยู่4อะคาเดมี่นะครับแล้วก็เขาเนี่ยพยายามที่จะพอใครเข้าอะคาเดมี่เขาเนี่ยคือพยายามที่แบบจะ1เร่งให้เปิดกับโบรกเกอร์เขาซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะที่เข้าไปอ่ะก็ไม่มีความรู้ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าเนี้ยนะครับมันมีอนุญาตเทียร์1เทียร์2ไม่
1: แล้วรู้ได้ไง
0: เช็คได้ครับในเว

0: ไซต์ครับว่าโบรกเกอร์เนี้ยมีใบอนุญาต FCA ของอังกฤษหรือไม่มี ASIC ของออสเตรเลียหรือไม่พวกเนี้ยครับถ้าไม่มีเนี่ยคือห้ามโอนเข้าเด็ดขาดเพราะว่าเป็นโบรกเกอร์ที่บอกว่าบางทีไปเกี่ยวสัญญาณมาหรือว่าทำสัญญาณหลอกก็มีครับนะแต่ว่าโบรกเกอร์พวกนี้ที่มีใบอนุญาตเนี่ยคือเขาได้เกี่ยวสัญญาณจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
1: ค่ะ
0: นะฮะไม่ได้จำลองขึ้นมาเองอะไรเงี้ยครับประมาณนี
1: ้ฟังดูไม่ง่ายนะคุณผู้ฟังอยู่ๆจะไปคิดว่าแบบว่าฉันจะผันตัวไปคือหนีหุ้นหนีทองจะผันตัวไปforex แบบนี้โอ้
0: ไม่ง่ายครับไม่ง่าย
2: ยากค่ะช่วงนี้กราฟสวิงมากนะ
1: นี่กำลังเตรียมเข้าวงการใช่ไหมเปิ้ล
0: ถ้าเทรดยังไงนะคือหนึ่งนะครับเราอ่ะไม่รับเทรดของชาวบ้านและนี่ก็ไม่ติดคุกแน่นอนไม่ใช่ว่า
2: เรียกก๊อปปี้เทรด
0: คุณเปิ้ลคุณเปิ้ลเดี๋ยวผมเทรดให้นะเดี๋ยวแบ่งกันอะไรเงี้ยไม
1: ่ก็
0: ค
1: ือ
0: หนึ่งไม่ได้ครับชื่อใครชื่อมัน
1: แต่ถ้าเราฝากเพื่อนก็ต้องไว้ใจได้ใช่ไหม
2: อารมณ์ copy trade นะ
0: คะก็ไอ้คนที่รับปากก็ผิดกฎหมายครับ
2: ถ้าเขาทำแตกขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบเงินหายไปเลยแล้วเรารับ
0: ก็เงินหายก็เรารู้ไม่ได้ว่าเงินหายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าไม่ให้แบบว่าเสี่ยงก็คือหนึ่งกดเทรดเองเข้าบัญชีเองโดยตรงเสียภาษีถูกต้องแค่นั้นเองครับก็ยืนอยู่ในสังคมไทยได้แบบสบายสบายนะครับ
2: อารมณ์พี่อ้อเขาจะถามแบบแนวแบบว่าเหมือนหุ้นไงคะก็จะมีโบรกเกอร์คอยแนะนำให้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่อัน
0: นั้นเขามีถ้าโบรกเกอร์อย่างงี้โบรกเกอร์ไทยอ่ะมันจะมีแนะนำเขาเรียกว่ามีใบอนุญาต IC
1: เข้าตัวนี้ไหมเอาตัวนั้นไหม
0: ใช่
1: ต
0: ั
1: วนี้น่าสน
0: ใจ
1: อ่า
0: ครับอย่างผมเนี่ยผมมีใบอนุญาต IC ของไลเซนส์ของกลต.ของไทยเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือผมก็สามารถที่จะแนะนำหุ้นได
1: ้ค่ะ
0: อนุพันธ์ได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัว Forex เนี่ยคือเราไอ้ครบไอ้ไลเซนส์พวกนี้ไม่ครบเวอร์ครับ
1: เว้นแต่ไว้ใจกันใช่ไหมเอาพูดง่ายๆอย่างสมมุติอ่ะสนิทกันกับเปิ้ลเงี้ยเปิ้ลพี่ลงไปด้วยเงี้ยได้ไหมแต่ก็แต่เปิ้ลการันตีพี่ได้ไหม
0: ถ้าเป็นผม
2: ตัวเองยังไม่เสียเลย
0: ใช่
2: คือจะบอกตัวเองก็เทรดเสียสิบไม้เสียสองไม้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ได้ทุก
0: คืออย่างนี้อัตราการได้30%
1: ใช่โอกาสการเสียก็จะเสีย
0: คนส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่70
1: อ้าวเอาแล้วมันดียังไงอะคะคุณสุภัสถ้าเกิดมัน70 30อ่ะมันไม่50 50หรือมันไม่
0: คืออย่างนี้คนแต่ละคนอ่ะที่เทรดอ่ะเขาใช้เขาเทรดทุกเวลานะครับแต่ผมอ่ะจะเลือกเทรดเฉพาะช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันนั้นๆ นะครับเข้าวันนึงอ่ะไม่เกิน 4-5 ไม้ถ้าคืนแล้วก็รันยาว
2: เล่นทำเฟรมใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่เล่นทำบางคนที่เล่นทำเฟรม N1 เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รอดครับไม่โดนกินสต็อปลอสก็โดนตัดหน้าทุนหมดส่วนใหญ่ผมจะเล่นตั้งแต่ทำเฟรม15 30แล้วก็1 S1 เป็นต้นไปนะครับ
1: ค่ะอย่างมือใหม่ถ้าไปเรียนแล้วควรจะสตาร์ทที่วงเงินเท่าไหร่ที่เรามีที่จะไปเริ่ม
0: เทรดคืออย่างนี้พอพูดถึงวงเงินเนี่ยมันต้องเกิดจากเงินที่เกิดจากการออมส่วนหนึ่งแบ่งมานะครับส่วนใหญ่มือใหม่ก็500 เหรียญนะครับ
1: 500 เหรียญเท่าไหร่535
0: หมื่นกว่าบาท
1: หมื่นกว่าบาทอ๋อก็โอเคไม่ได้เยอะมาก
0: ครับ
1: คิดว่าแบบว่า
2: มันมีเลเวอเรจช่วยอ่ะ
0: 500 เหรียญเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโบรกที่ให้เลเวอเรจด้วยนะครับว่าให้เลเวอเรจเท่าไหร่นะครับเลเวลเลทก็คือตัวคูณส่วนว่าสมมติว่าทางโบรกเอให้เลเวลเลท 1,000 คือมี500เหรียญถ้าคุณมี 50,000 เหรียญถูกไหมฮะ
2: เหมือนใต้ดิน
0: เหรียญถ้าเทียบเป็นเงิน
1: ก็เหมือนใต้ดินเหมือนกันนะแต่อันนี้มันถูกกฎหมายใช่ไหม
0: ถูกกฎหมายเมืองนอกคร
1: ับ ใช่ก็คือแล้วถ้าเราอันนี้อยากรู้ว่าถ้าเกิดเราไปเล่นแล้วบ้านเราไม่ได้รองรับแต่ว่าถ้าได้เงินก็ได้จากทางนู้นแต่ถ้าเสียขึ้นมาเราก็ไปทวงกับใครไม่ได้ต้องไปทวงกับกฎหมายทางนู้นใช่ไหมคะ
0: ถ้าเสียคือเสียเพราะว่าเราเป็นคนกดเองนะครับ
1: พูดอย่างนี้ไม่ได้คุณสุภัสเพราะว่าถ้าเป็นคนกดเองก็เหมือนกับมันก็ผิดนะอย่างเว็บอ่ะตัวก็เลือกเองเหมือนกันน่ะพวกเว็บออนไลน์พวกพนันน่ะ
2: ก็คือไม่มีใครกั

0: การันตีเหมือนคุณไปแทงหวยได้ด
1: ี
0: ไม่มีใครการันตีไม่เหมือนการที่เราออมทองอย่างเงี้ยยังมีแบบ
2: มีทอง
0: ยังมีทองอยู่ทองที่เรารู้จักในเมืองไทยอะไรเงี้ยเป็นสถาบันให้ออมอย่างงี
2: ้
1: คืออย่างงี้ถ้าคุณเป็นประชาชนออสเตรเลียยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณเทรดแล้วมีปัญหาก็คือเหมือนคุณเทรดหุ้นในเมืองไทยอ่ะกับเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าคุณมีปัญหาคุณก็ฟ้องกลต.ได้นะครับแต่เราไม่ใช่ประชาชนออสเตรเลียเราก็เลย
2: ไปฟ้อง
1: ที่นู่นไม่ได
2: ้โอ
1: ้
2: พูดง่ายๆก็มีความเสี่ยงนะฟัง
1: ด
2: ูแ
1: ล้วเสี่ยงครับ
2: คุณผู้ฟังจะได้ไม่ใช่ว่าคิดว่าจะหาเงินง่ายเปลี่ยน
1: เพราะฉะนั้น
2: เปลี่ยนเว
1: เพราะฉะนั้นเทรดทุกครั้งปิดวันจบถอนกลับครับ
2: อ๋อในแต่ละวันต้องถอนด้วย
0: ไม่ให้เงินค้างไว้ประกันว่าเราไม่รู้เขาจะล้ม
1: ไ
0: หม
1: แล้วพรุ่งนี้คุณจะเทรดใหม่คุณก็เติมไปครับก็แค่นั้นเอง
2: แล้วมันมีกี่อันอันนี้อยากรู้ว่านี่ไม่เคยเทรดนี่แบบมือใหม่มากแต่แค่อยากรู้เป็นความรู้ว่าในเหมือนมันตลาดหุ้นอะเรารู้ว่าที่ตลาดหุ้นอันนี้แต่อันของ Forex เนี่ยมันมีกี่เขาเรียกว่าอะไรกี่แพลตฟอร์มที่เราจะไปเล่นได้
1: คือใน Forex เนี่ยนะครับนั่นคือ Forex ในตลาด Forex
2: แล้วแต่โบรก
1: มาก
2: โอ
1: ้แล้วแต่โบรกด้วยครับอย่างพวกBitcoin BTC Ethereum เนี่ยก็เทรดได้นะครับในแต่ละโบรกนะครับก็ส่วนใหญ่คนไทยก็กันถึงสุกก็จะเทรดทองนะครับวันเสาร์อาทิตย์ทองปิดก็จะเทรด BTC
0: Bitcoin แทน
1: Bitcoin ใช่ทุกวันนะครับ
2: แต่เอาตรงๆนะสุดท้ายจะบอกเลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช
1: ่
2: การลงทุนมีความเสี่ยงฟังดูแล้ว
1: ครับ
0: หรือว่าจะเทรดน้ำมันอย่างนี้ตอนช่วงสถานการณ
1: ์ใช่เทรดออยล์เทรดดอลลาร์คู่คู่
0: JP
1: คู่ใช่ไอตัวนี้คุณก็ชอบเทรดกันนะครับแต่มันเป็นกลุ่มการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับตัวนี
2: ้งั้นให้คุณสุพัฒน์เตือนและแนะนำบวกกันว่า
1: เตือนและแนะนำนะครับก็คือแนะนำนั่นคือ1เทรดเอง2ห้ามเทรดให้เพื่อน3ห้ามระดมทุนมาเทรดนะครับแล้วก็เงินที่มาเทรดต้องเป็นเงินที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการคุณโอนออกไปเนี่ยการธนาคารแห่งประเทศไทยรู้นะครับว่าโอนไปไหนนะครับแล้วก็กลับมายังไงนะครับมันก็รู้แล้วก็อย่าชักชวนอย่าแนะนำคือการให้ความรู้กับการแนะนำเนี่ยคนละอย่างนะครับให้ความรู้เหมือนว่าเฮ้ยให้ดูกราฟยังไงอะไรเงี้ยไอเนี้ยไม่เป็นไรนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ Forex ไม่ใช่หวยนะครับต้องมีความรู้ในการเทรด
2: แล้วถามจริงๆว่าตรงนี้เนี่ยมันจะถูกอ้างเป็นแหล่งฟอกเงินได้ไหม
1: ก็นี่ไงที่ผมบอกว่าเป็นแหล่งฟอกเงินได้เพราะว่าเงินที่เราเอามาเทรดนะครับเงินที่เรามาเทรดเนี่ยคือสมมติเราเติมไปเนี่ยจริงๆอ่ะมันฟอกเงินได้ไหมมันไม่สามารถฟอกได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือถ้าคุณจะได้เงินจากเนี้ยมันมีทรานแซคชั่นในการเทรดทั้งหมดปริ้นออกมาได้เลยนะครับว่าคุณเทรดวันไหนกี่หลอดได้กำไรเท่าไหร่ตัวเนี้ยมันมีแบบว่าคือในประเทศสารขันคนหนึ่งอ่ะไอ้อะไรนะนักการเมืองนะครับที่เขาบอกว่าเขาเทรด
2: ซื้อทองเทรดทอง
1: เขาเทรดทองเนี่ยถ้าคุณเทรดจริงคุณเอาคุณปริ้นออกมาให้เขาดูเลยว่าคุณเทรดได้วันไหนย้อนหลังกี่ปีดึงมาได้หมดเลย
2: ข้อมูลมันยังอยู่ใช่ไหมข้อมูลมันยังอยู่ใช่ไหม
1: อยู่
0: ข้อมูลการเทรดอยู
2: ่อย่างนั้นจะมาคนที่อ้างก็ไม่ต้องมีหลักฐานมาชี้แจงได้นะ
0: ต
2: ั
0: วเลขจะไม่กลมๆนะปกติ
1: ไม่กลมครับ
0: ตัวเลข
1: ที่โอนกับผมก็คือเป็นจุดทศนิยมหมดเลยครับ
2: คูณมาเป็นเงิน
1: ใช่
2: ความรู้ที่คุณฟังสิ่งสำคัญคือไปเรียนก่อน
0: สอบถามนิดนึงไอ้ payment gateway เนี่ยค่ะมันมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงไหมคะ
1: payment gateway เขาทำหน้าที่โอนเงินอย่างเดียวเขาไม่รู้ว่าใครโอนไปไหนเขามีหน้าที่โอนเป็นคำสั่งการโอนนะครับว่าเอ้ยผมจะโอนไปเข้าบัญชีเนี่ยนะเขาก็เป็นหน้าที่การโอนเขาก็กินค่า transaction เหมือนเราโอนจากธนาคารสมมุตินะครับเราโอนจากธนาคารเขียวไปธนาคารม่วงเงี้ยเขาก็เป็นทรานแซคชั่นก็มีเซ็นเตอร์กลางของธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ที่จะต่อจาก

0: ธนาคารเขียวไปธนาคารม่วงอะไรเงี้ยคือนั่นคือเกตเวย
1: ์
0: ถ้าเทียบกับต่างประเทศแต่ตอนเนี้ยมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่หลบเกตเวย์ได้ออกอากาศได้หรือเปล่าไม่รู้
1: อ๋ออย่าเลย
2: ตุ๊ด
1: ข้ามก่อนข้ามก่อนโอ้ยหมดเวลาแล้วโอ้ยเสียดายเดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยวค่อยขอหลังใหม่ถ้าคนอยาก
0: ได้ครับ
1: โอ้แต่ก็ได้ความรู้เยอะนะคะขอบคุณคุณสุพันธ์มากค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็ดอกจันนะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง
1: มากๆต้องบอกงี้มากๆแล้วก็เขาก็แนะนำแล้วนี่ว่าอย่าระดมทุนมาคือเอาก็อย่าไปทุ่มทั้งหมดแล้วก็จริงๆต้องมีความรู้แหละไม่ว่าจะลงทุนอะไรนะอ
2: ัน
1: นี้พูดตรงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกข้อความนะคะขอบคุณทีมงานด้วยนะคะวันนี้อ้อบุษยาอุ้ยเจริญแล้วก็น้องเปิ้ลพรศินี
2: ค่ะ
1: ค่ะขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: ำรวจคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตในคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกช่วยเหลือการบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นไปขออำนาจศาลฝากขังพร้อมคัดค้านประกันตัวประธานกกต.ติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าสกกทม.มั่นใจไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง170มากกว่าครั้งที่แล้วเอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนสรุปผลการศึกษาเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมนี้ชาวเวเนใช้มือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ขุดค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตใกล้ถึงพันคนแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้เสาร์ที่27มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันก่อนเลยครับเพราะว่าวันนี้ประธานกกต.ออกมาติดตามความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมครับมั่นใจว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 70% มากกว่าครั้งที่แล้วครับนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะวันนี้ลงพื้นที่เขตบางกะปิและสำนักงานเขตบึงกลุ่มตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับกำชับเรื่องข้อผิดพลาดต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นและคิดว่าครั้งนี้ข้อผิดพลาดน่าจะน้อยลงขณะที่นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายเช่นกันโดยตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้ครบถ้วนพร้อมตรวจความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งและระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถเปิดหน่วยรับลงคะแนนได้ตามกำหนดยืนยันว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนแล้วก็ย้ำว่าเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมหากจำเป็นสามารถย้ายหน่วยเลือกตั้งไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยได้ทันทีพร้อมกำชับขั้นตอนปฏิบัติหน่วยงานรับผิดชอบและผู้ประสานงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างต่อเนื่องโปร่งใสเป็นธรรมและประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ครับ
0: ค่ะในเรื่องของการจับกุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้นะคะมีความคืบหน้าการไปขออำนาจ

0: ารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9สงขลาฝากขังและยังคัดค้านการประกันตัวด้วยเมื่อช่วงค่ำวานนี้เจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จับกลุ่มนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตที่บ้านพักในตัวเมืองภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นและกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการพื้นที่ภาคใต้จากการสืบสวนพบผู้เสียหายเป็นอาสาสมัคร3คนด้วยกัน3รายด้วยกันนะคะที่เขาแจ้งความร้องทุกข์อ้างว่าถูกเรียกรับเงินรายละ 300,000 บาทก็รวมเป็นเงิน 900,000 บาทนำไปจ่ายเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปช่วยเหลือในการบรรจุสอบข้าราชการหลังควบคุมตัวเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองสอบปากคำที่ห้องประชุมชั้น2ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมสอบสวนด้วยค่ะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงสื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเก็บภาพหรือว่าทำข่าวนะคะแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองที่สวมชุดสีดำใช้เสื้อคลุมมีฮู้ดปิดบังใบหน้าขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่ด้านหลังอาคารไปที่สภ.เมืองภูเก็ตลงบันทึกประจำวันเจ้าหน้าที่นำเอกสารขึ้นไปให้เซ็นในรถก่อนเดินทางต่อมีรายงานค่ะว่าจะนำตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาในวันนี้ล่าสุดเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วหรือบิ๊กเต่านำทีมปปป.บินด่วนไปยังสภ.เมืองสงขลาสอบสวนปลัดรุ่งเรืองด้วยตัวเองใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายละเอียดคดีเนื่องจากมีกำหนดจะเร่งขยายผลและเตรียมจะเข้าทำการปิดล้อมตรวจคนพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าฝากขังค้านประกันตัวเนื่องจากพบพฤติกรรมข่มขู่พยานมีประวัติพัวพันคดีทุจริตอีกหลายคดีมีรายงานว่าภรรยาปลัดจังหวัดภูเก็ตเตรียมหลักทรัพย์เพื่อจะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลด้วยค่ะสำหรับนายรุ่งเรืองนะคะก็เพิ่งจะกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นวันแรกหลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการกรมการปกครองจากกรณีถูกร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการบริเวณหาดป่าตองในช่วงเวลาดังกล่าวกรมการปกครองก็ยังมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอีก4รายได้แก่นายอำเภอกระทู้นายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางและป้องกันจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการด้วยนะคะระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง24มิถุนายนก่อนจะมีคำสั่งกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งเดิมทั้งหมดค่ะ
1: เอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมอบอนุกรรมการลงพื้นที่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับก่อนจะสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายดทุชาพิเชยนันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์ให้สัมภาษณ์ครับว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ซึ่งอยู่ระหว่างประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและก็ผลกระทบโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันและพิจารณาสมมติฐานสำคัญทั้งนี้ครับคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ช่วงเดือนสิงหาคมก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดส่วนความคืบหน้าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าขณะนี้ครับยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมแต่ว่าย้ำกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงและก็ตกหล่นจากการสำรวจที่ไม่ได้ดำเนินการมานานพร้อมกำชับไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เร่งสำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ตกหล่นดังกล่าวให้ครบถ้วนครับ12 นาฬิกา 7 นาที เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days เที่ยวไทยตลอดทั้งปีค่ะซึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลสถิติครึ่งปีแรกของปี69นี้ไทยก็เป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวเอเชียนะคะที่อยากจะมาเที่ยวจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินค่ะให้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days หรือว่าไทยแลนด์365วันประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีสร้างการเติบโตภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นมีข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวค่ะเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรก69นี้ไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำก็อย่างได้รับความนิยมต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเขาใหญ่นครนายกกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่สะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วก็สามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยมด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ GI สินค้าชุมชนอาหารวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาซ้ำแล้วก็พักนานขึ้นแล้วก็มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะ
2: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคครับเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศเชื่อมเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูมิภาคครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้หารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินและยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงกับนานาชาติจากการหารือครับสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือว่าเพิ่มขึ้น 50% ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสายการบินมีแผนศึกษาการเปิดเส้นทางบินจากอุดรครับไปยังเมืองสำคัญได้แก่ฮานอยโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามไทเปของไต้หวันโกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียรวมถึงโตเกียวและโอซาก้าของญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้สายการบินยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศในเส้นทางอุดรธานีโฮจิมินห์และกระบี่โฮจิมินห์ภายในปี70พร้อมทั้งมีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสายการบินนะครับของต่างประเทศเพื่อพัฒนาเส้นทางการบินเชื่อมอุดรธานีกับฮานอยดานังและก็โฮจิมินห์ก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาส4ของปี69อันจะช่วยเพิ่มปริมาณผู้โดยสารขยายตลาดการบินรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในระยะยาวครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายพัทรพงษ์ยังได้หารือกับสายการบินเพื่อผลักดันการเปิดเส้นทางบินสู่เมืองรองที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอย่างเช่นระนองตรังขอนแก่นหัวหินและเชียงใหม่หัวหินรวมถึงส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศจากมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์สู่หัวหิน

0: พื่อรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในอนาคตครับ
1: หนุ่มหึงโหดฟันคู่อริหัวใจเจ็บสาหัสกลางเมืองปราจีนค่ะเหตุการณ์เกิดนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 21:30 นาทีของเมื่อคืนตำรวจสภ.เมืองปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสว่างธรรมสถานช่วยเหลือและปฐมพยาบาลชายวัย41ปีถูกคู่อริใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บบริเวณตลาดคลองถมถนนปราจีนตะคามบริเวณหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตามร่างกายนี้พบบาดแผลถูกอาวุธมีดฟันหลายแห่งนิ้วมือซ้ายแขนซ้ายต้นแขนขวาใบหน้าโดยเฉพาะแขนซ้ายและนิ้วนะคะมีบาดแผลฉีกยาว10เซนติเมตรผู้ได้รับบาดเจ็บก็ยังรู้สึกตัวดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ยึดมีดลักษณะคล้ายมีดเดินป่ายาว20เซนติเมตรรถจักรยานยนต์ผู้ก่อเหตุสอบถามผู้ก่อเหตุบอกว่าตนและคนเจ็บมีปัญหากันมาก่อนเกิดเหตุบังเอิญมาเจอกันก่อนที่คนเจ็บจะตรงเข้ามาชกต่อยก็เลยใช้มีดป้องกันตัวขณะที่หญิงสาวที่มากับคนเจ็บให้ข้อมูลนะคะว่าเคยมีความสัมพันธ์กับผู้ก่อเหตุทําให้คนเจ็บและผู้ก่อเหตุมีปัญหาบาดหมางกันมาโดยตลอดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนที่สภ.เมืองปราจีนบุรีแล้วก็จะเร่งตรวจสอบภาพวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุรวมถึงสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
0: รัฐบาลครับเปิดเผยที่รับฟังความคิดเห็นออนไลน์ร่วมออกแบบพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่4กรกฎาคมนี้ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้ร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายครับซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยยังใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542เป็นกฎหมายหลักด้านการศึกษาแม้บริบทของโลกและก็รูปแบบการเรียนรู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วครับขณะที่ความพยายามในการยกร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากข้อกังวลในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลและก็กระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจะตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาในลำดับถัดไปครับโดยเวทีรับฟังความเห็นจะจัดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบ Zoom Meeting ครับช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จำคุก6ปีไม่รอลงอาญาอดีตนายกเทศมนตรีในจังหวัดตรังนะคะใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันเกือบล้านค่ะนายบัณฑิตคณะสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังแจ้งนะคะว่าตามที่คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายวุฒิชัยสุนทรนนท์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวจังหวัดตรังกรณีนำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลโดยเห็นว่ามีมูลความผิดทั้งอาญาและทางวินัยร้ายแรงจึงส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีตามกฎหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มีคำพิพากษาว่าจำเลยในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวนำรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลย่านตาขาวไปใช้เป็นพาหนะเดินทางระหว่างบ้านพักกับสำนักงานเทศบาลประจำทุกวันรวมทั้งนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณสมาคมย่านตาขาวซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านพักทั้งที่เทศบาลมีสถานที่จอดรถราชการอยู่แล้วก็ยังนำรถไปใช้เดินทางร่วมงานสังคมงานประเพณีกิจกรรมส่วนตัวต่างๆและจำเลยก็ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลทุกครั้งที่มีการใช้รถรวมความเสียหายนะ

0: ค่าประมาณ 976,900 กว่าบาทการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยทุจริตละเว้นฝ่าฝืนกฎระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นการแสวงผลประโยชน์ที่มิควรได้พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151กำหนดโทษจำคุกกระทงละ5ปีแต่จำเลยรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวม3กระทงเป็นโทษจำคุกทั้งสิ้น6ปี18เดือนไม่มีเหตุสมควรการรอลงอาญาซึ่งปัจจุบันนายวุฒิชัยตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์สู้คดีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับไปเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศครับเสริมความแข็งแรงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงครับเมื่อ 9:50 นาทีที่วัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับไปเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและก็สนทนาธรรมสักการะบูชาองค์หลวงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปรัมพิธีและก็เทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสครับเพื่อเจิมตู้เทียนชัยแล้วก็จุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกครับต่อมานายกรัฐมนตรีร่วมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์ได้โปรยเข้าตอกดอกไม้บริเวณพิธีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะโปรยเข้าตอกดอกไม้แล้วก็กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์แก่นายกรัฐมนตรีเป็นอันเสร็จพิธีครับสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจะทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีมูลนิธิสอนอครับเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนอและก็สนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทุกประเทศตลอดจนงานของมูลนิธิศูนย์กลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทั้งนี้มูลนิธิสอนอเป็นหน่วยงานกลางครับในการสนับสนุนและพัฒนาสอนอ92แห่งทุกประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทางด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และก็คุณภาพการบริการเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลพร้อมเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและยั่งยืนครับ
1: มท.4ลุยฉลองกรุงนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีพายุพัดแรงทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มหลายต้นมีคนได้รับบาดเจ็บรวมถึงรถเสียหายด้วยนายวรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จากกระแสลมพายุพัดกระโชกแรงเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังทับรถเสียหายจำนวนมากมีคนเจ็บ4คนนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากนี้จะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เลียงเหตุการณ์โดยยอมรับว่าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสานั้นมีเยอะจำนวนมากเมื่อเจอกับแรงลมปะทะค่ะก็อาจจะเป็นเหตุทำให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มได้แต่โครงสร้างยืนยันว่ายังแข็งแรงหลังจากนี้กฟน.จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนส่วนแผนการกู้คืนในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กฟน.ระดมสรรพกำลังร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเร่งตัดและเคลียร์สายไฟรวมถึงซากเสาไฟฟ้าที่ล้มกีดขวางจราจรออกจากพื้นผิวถนนอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดช่องจราจรให้ใช้ได้ตามปกติในวันนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมระบบสายไฟสายส่งสถานีจ่ายไฟให้ประชาชนในโซนนั้นได้รับ

0: ผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเวเนซุเอลาใช้มือเปล่าแล้วก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ครับในการค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7บวก2ครั้งซ้อนตั้งแต่หัวค่ำวันพุธยอดผู้เสียชีวิตณขณะนี้ทะลุใกล้ถึง 1,000 คนแล้วครับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7บวกถึง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือใกล้กรุงการากัสของเวเนซุเอลาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันพุธที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยยังคงใช้มือเปล่าแล้วก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ในการค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารขณะที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงพื้นที่หรือว่าเข้าไปอย่างจำกัดครับเมื่อวานนี้ไซมอนเบดีน่ากำลังค้นหาตามซากปรักหักพังของอาคารที่ถล่มลงมาในเมืองลาโกเอร่าในรัฐลาโกเอร่าครับซึ่งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดเพื่อตามหาแม่และน้องชายเขาใช้พลั่วตักเคลียร์เศษอาคารและก็เฝ้ามองทีมกู้ภัยทำงานในจุดเกิดเหตุซึ่งพบร่างของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแต่ว่ายังไม่พบญาติของเขาครับเมดินาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเขาอยู่นอกพื้นที่แล้วก็ไม่รู้เลยว่าความเสียหายเป็นบริเวณใกล้เคียงกับอพาร์ตเมนต์ของญาติที่จะรุนแรงขนาดนี้จนกระทั่งเดินทางมาถึงเขากำลังตามหาญาติแม่และน้องชายตัวเล็กๆสิ่งเดียวที่รู้คือพวกเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นเขาเดินทางมาพร้อมกับป้าแล้วก็ญาติคนอื่นๆครับโดยนำถุงมืออุปกรณ์ขุดเจาะแล้วก็พลั่วมาด้วยเพื่อช่วยในการค้นหาข่าวระบุว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวทำให้ทางหลวงสายในเมืองลากัวย่าเกิดรอยแยกอาคารหลายสิบหลังพังทลายกลายเป็นเศษคอนกรีตและก็โครงเหล็กบิดเบี้ยวซากอาคารบางแห่งมีการพ่นสีสเปรย์เป็นชื่อต่างๆเอาไว้นะครับเพื่อนำทางให้ทีมกู้ภัยแล้วก็ยังมีอาสาสมัครขนส่งเสบียงด้วยรถจักรยานยนต์มาจากเมืองที่อยู่ใกล้เคียงแต่ในเวลาต่อมาครับเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากเมืองราโกเอร่าเพราะว่าถนนที่ติดขัดอย่างหนักเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของหน่วยกู้ภัยแล้วก็การส่งความช่วยเหลือฮอเก้โรดิเกสประธานสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลากล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐครับว่ายอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นไปแล้วถึง920คนส่วนผู้บาดเจ็บอยู่ที่ 3,360 คนและก็คาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารอีกอย่างน้อย172คนและบอกว่าในเมืองลาโกเอร่าเพียงแห่งเดียวนะครับมีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมาได้แล้วอย่างน้อย243คนรวมทั้งพี่น้องที่เป็นเยาวชน3คนขณะเดียวกันทั่วทั้งเวเนซุเอลากำลังร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตโดยมีรายงานจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สำนักข่าวท้องถิ่นระบุว่าภรรยาของเอ็กตอร์เบโยนักฟุตบอลชาวเวเนซุเอลาได้เสียชีวิตลงในขณะที่กำลังช่วยชีวิตลูกสาววัยแบบเบาะโดยเบโยโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมบอกเล่าเรื่องราวความกล้าหาญและการเสียชีวิตของแอนเดรียภรรยาของเขาที่เอาชีวิตปกป้องลูกวัยแบบเบาะเอาไว้ในช่วงเวลาที่แผ่นดินไหวครับนอกจากนี้ก็ยังมีแรงงานชาวต่างชาติเสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาด้วยเบื้องต้นพบว่ามีชาวโปรตุเกส1คนบราซิล2คนสื่อสเปนรายงานอ้างข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ามีชาวสเปนเสียชีวิตด้วย4คนและยังคงมีผู้สูญหายอีก106คนครับด้านทีมกู้ภัยจากต่างประเทศเริ่มทยอยเดินทางมาถึงแล้วเช่นกันรวมถึงทีมกู้ภัยจากเอลซัลวาดอร์ที่ใช้โดรนเครื่องสแกนความร้อนและสุนัขกู้ภัยในการค้นหาตามอาคารที่พังถล่มในเมืองลาโกเอร่าท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต่อเนื่องหรือว่าอัฟเตอร์ช็อคตามมาเป็นระยะโดยนับแต่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อช่วงค่ำวันพุธครับตอนนี้เกิดอัฟเตอร์ช็อคไปแล้วกว่า200ครั้งครับ
0: ฟ้าผ่าลงบนลานพุน้ำล้ำพุแห่งหนึ่งนะคะในวอร์สวัฟประเทศโปแลนด์ค่ะขณะที่มีเด็กๆกำลังเล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์นี้ได้ค่ะเกิดขึ้นบริเวณลานน้ำพุตั้งอยู่ติดกับหอประชุมในเมืองสวอสวับซึ่งช่วงเกิดขึ้นช่วงเย็นวันเสาร์เด็กๆหลายคนกำลังเล่นน้ำพุอย่างสนุกสนานจู่ๆสายฟ้าก็ผ่าลงมาที่หัวฉีดน้ำอย่างรุนแรงทำให้ระบบไฟฟ้าขาดการควบคุมค่ะ
1: มีเรื่องของน้ำท่วมที่ไต้หวันนะครับร้านอาหารแห่งหนึ่งในไต้หวันคาดว่าอาจจะต้องใช้กระบวนการทำความสะอาดครั้งใหญ่และก็นานหลายวันครับหลังจากถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้โดยพายุโซนร้อนเมฆขลาได้นำพาฝนตกหนักมายังหลายพื้นที่ของไต้หวันโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตอนใต้ครับได้แก่เกาสงไถหนานและก็ผิงตงในขณะที่พายุเคลื่อนตัวเฉียดผ่านไต้หวันก่อนจะมุ่งหน้าไปสู่หมู่เกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ไต้หวันรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมแล้ว2คนคาดการว่าฝนยังคงตกต่อเนื่อง

0: ไต้หวันอีกอย่างน้อย1สัปดาห์แต่ว่าความรุนแรงนั้นจะค่อยๆลดลงไปแล้วนะครับส่วนที่จอร์เจียนะครับมีเหตุสสต่อยกันกลางสภาผู้แทนราษฎรเลยครับเหตุเกิดเหตุตะลุมบอลชกต่อยกันกลางรัฐสภาของจอร์เจียในระหว่างการประชุมเต็มคณะนัดสุดท้ายของสมัยประชุมสภาผู้แทนในฤดูใบไม้ผลิเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านฟอร์จอร์เจียและก็ฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นตัวแทนพรรครัฐบาลจอร์เจียนดรีมทั้งสสชายและหญิงครับต่างกระโจนเข้าร่วมในการวางมวยครั้งนี้ข่าวไม่ระบุมูลเหตุที่แน่ชัดนะครับแต่เหตุปะทะเริ่มต้นขึ้นในช่วงการซักถามและตอบคำถามหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอิคาริโคบักฮิตเซได้แถลงรายงานประจำปีของรัฐบาลเสร็จสิ้นการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงนี้เกิดขึ้นนานหลายนาทีครับแล้วก็คลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆมากมายโดยฝ่ายรัฐบาลยังไม่ออกแถลงการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับหมดไปแล้วลุงแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ 100.5 คืบหน้าข่าวในช่วงของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับวันนี้เสาร์ที่27มิถุนายน2569อยู่กับผมวิชัยวรัฒนีวงศ์และแน่นอนจะได้พบกับพี่ต้อมณรงค์สุธิรักษ์ครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับ
2: สวัสดีครับพี่เองครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับ
1: ครับโอ้โหเรามาถึงปลายเดือนเสาร์สุดท้ายปลายเดือนมิถุนายนแล้วครับพี่
2: ใช่แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่านะครับอีกไม่กี่วันนะอีกไม่กี่วันเนี่ยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับที่ยกฐานะขึ้นมาจากสภาการหนังสือพิมพ์นะครับก็จะมีอายุครบนะครับ29ปี
1: ใช่แล้วครับ
2: 29ปีแล้วก็จะกำลังจะขึ้นปีที่30นะครับในวันที่4กรกฎาคมนี้ก็คือต้องขออนุญาตย้อนไปก่อนครับว่าสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก่อตั้งในปีที่ประเทศไทยนะครับมีประเด็นเรื่องของวิกฤตต้มยำกุ้งพอดีก็คือปี240นะก่อตั้งขึ้นวันที่4กรกฎาคม240นะครับตอนนั้นเนี่ยก็รวบรวมนะรวมตัวกันเป็นการรวมตัวกันของเจ้าของกิจการของบรรณาธิการแล้วก็ของผู้ประกอบวิชาชีพนะผู้ประกอบวิชาชีพสื่อแล้วก็ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองแล้วก็เรื่อยมาจนกระทั่งมีเดียแลนด์สเคปหรือว่าพื้นที่

0: ่อนี่มันเปลี่ยนไป
1: ครับ
0: และทุกสิ่งอย่างนะหนังสือพิมพ์ก็สื่อไม่ได้มีแค่หนังสือพิมพ์เป็นหลักละแต่ก็มีออนไลน์เข้ามาเพราะฉะนั้นในปี2563เนี่ยก็ได้มีการยกระดับเปลี่ยนชื่อจากสภาการสื่อมวลชนเปลี่ยนชื่อจากสภาการสื่อพิมพ์เนี่ยมาเป็นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะก็จากเดิมที่ดูแลแต่หนังสือพิมพ์อย่างเดียวดูแลกันเองเนี่ยแต่หนังสือพิมพ์อย่างเดียวแล้วก็ไปหมดไปทั้งสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์แล้วก็ออนไลน์ครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือประวัติสั้นๆกันแล้วกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่า29ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมาสรุปกันทุกปีว่าแต่ละปีนะครับเราไปกันยังไงเราทำงานกันถึงไหนแล้วนะครับแต่ในปีนี้น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างทันสมัยหน่อยนะครับเราก็เลยตั้งนะครับประเด็นกันว่าบทบาทวิชาชีพสื่อในยุค AI
1: คร
0: ับ ยุค AI นะอาจจะดูแล้วย้อนแย้งหรือเปล่านะครับเราก่อตั้งไว้ในปี2140ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นยุคอนาล็อกอยู่เลย
1: ฮะ
0: แล้วก็ข้ามผ่านยุคดิจิทัลมาเข้ามาถึงยุค AI แล้วนะครับบทบาทนะครับเรายังไงกันบ้างนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับพี่เองครับ
1: ใช่ครับวันนี้เราจะได้ฟังมุมมองนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการสื่อสารมวลชนนะครับที่ท่านจะให้มุมมองวิเคราะห์แล้วก็พาพวกเราดูไปข้างหน้านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานใหญ่ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติก็น่าจะเป็นวันที่4กรกฎาคมนะครับพี่ต้อม
0: ได้วันที่4ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องของงานเนี่ยครับก็อย่างที่พี่เองว่าไว้นั่นแหละนะครับว่านะจะมาคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยนะครับว่าสื่อไทยท่ามกลางสถานการณ์โลกและเอเชียกับบทบาทของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเนี่ยครับเราทันสมัยเราสมวัยมากน้อยแค่ไหนครับคุยกับใครครับพี่เองครับ
1: คุยกับพี่บุญรัตน์อภิชาติไรสอนนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการจริยธรรมและอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับตอนนี้พี่บุญรัตน์พร้อมแล้วครับสวัสดีครับพี่ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขออนุญาตย้อนไปหน่อยก็แล้วกันนะครับปี2540นั่นคุณพี่บุญรัตน์นี่ยังเข้าใจว่าคงเป็นนักข่าววิ่งในสนามหรือเปล่าครับ
2: อยู่สนามต่างประเทศแต่ก็ออกไปทำข่าวข้างนอกด้วยอะค่ะ
0: ครับแล้วมีความรู้สึกยังไงครับวันนี้นี่พี่เฮงคุณวิชัยบอกว่าคุยกับนักข่าวอาวุโสผู้อาวุโสนี่ต้องถามนะครับรู้สึกยังไงบ้าง
2: จริงๆแล้วอาจจะเป็นวัยแต่ว่าเราไม่ยอมให้วัยมาเป็นอุปสรรคต่อการทำงานทุกวันนี้ยังตามข่าวต่างประเทศนะคะแล้วก็ข่าวในประเทศตลอดเช้าต้องเปิดข่าวเพียงแต่ว่ารูปแบบการหาข่าวของเราเนี่ยก็เป็นไปตามยุคสมัยนะคะคือดูจากสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้นก็เหมือนกับคนทั่วไปแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าการเสพสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยกับการที่ก่อนนั้นเราเปิดสำนักข่าวต่างประเทศที่ใหญ่ๆโตๆ AGAFG หรือสำนักข่าวแต่ตอนนี้มีข้อดีข้อแตกต่างในยังไงนะคะค่ะ
1: พี่ต้อง
0: แล้วก็แล้วก็สมัยก่อนคุณพี่บุรัตไปทำข่าวต่างประเทศเนี่ยส่งข่าวกับประเทศไทยยังไงครับก่อนปี2540ยังนึกถึงบรรยากาศตรงนั้นได้ไหมว่าจะต้องวิ่งนะครับเอาข่าวเราเป็นคนนักสื่อพิมพ์เนี่ยเราจะต้อง
2: เอาอย่างนี้กับข่าวเนี่ยนะครับ
0: แปะไปกับพวกทีวีให้มันแล้วก็เอาไปฝากการบินไทยเพื่อที่จะกลับ
2: มา
0: ประเทศไทยจ
2: ำได้ไหมส่งข่าวทางเทคเสียกันนะคะเทคส่งข่าวทางโทรศัพท์ด้วยนะคะที่ตื่นเต้นมากตอนนั้นไปทำข่าวการลงประชามติที่ปีมอซึ่งสมัยก่อนสมัยนั้นที่ไปเนี้ยยังไม่ได้แยกเอกราชจากอินโดนีเซียแต่กำลังทำประชามติไปแล้วเราก็เจออะไรเยอะแยะมากแล้วก็จะส่งข่าวก็ลำบากเพราะถูกล้อมไงถูกทหารอินโดนีเซียแล้วก็มีการฆ่าเผากันแล้วเราไปเนี่ยเขาเชิญไปในไม่ได้ไปในฐานะสื่อให้เป็นผู้สังเกตการของสหประชาชาติแล้วเราก็ดันเอาวิญญาณสื่อไปว่าที่ไหนมีการเผากันมีการฆ่าก็ขอไปดูแล้วก็ถูกบอกว่านี่คุณกำลังทำหน้าที่นี้อยู่นะคุณจะเอาวิญญาณสื่อไปได้ยังไงแต่เราก็เห็นเหตุการณ์แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะส่งข่าวตอนนั้นได้แต่กลับมาปั๊บเราก็รายงานได้ตลอดเวลานะครับ
0: กับ
2: การไปทำข่าวกัมพูชากัมพูชายุคที่ยังมีสู้รบกันมีอะไรพวกนี้ก็ไปเรียกว่าเดินตามก้าวทหารแต่ละก้าวเลยพวกนี้เนี่ยทำข่าวการประชุมเขมร3ฝ่ายเขมร4ฝ่ายต้องกินนอนอยู่ที่นั่นตลอดเวลาเนี่ยการส่งข่าวต้อง

ส่งทางแฟกซ์แล้วก็ส่งทางโทรศัพท์ดึงแค่ไหนคือแต่ละสำนักส่งไปคนเดียวพอส่งไปคนเดียวคุณคิดดูคุณต้องเอาข่าว108ประการเนี้ยมาอยู่ในตัว

0: ผู้สื่อข่าวณปัจจุบันได้ฟังคือพี่บุรัตคือนักข่าวมืออาชีพทำงานแบบมืออาชีพแล้วที่ฟังมานี่พี่ก็เสี่ยงชีวิตมามากพอสมควรเลยนะครับพี่ครับ
1: จริงๆใจจริงอยากจะเป็นเหยี่ยวข่าวสงครามแต่เราได้เห็นเหตุการณ์คือจะถือว่าเป็นโชคดีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยยุคของพี่ที่เริ่มเข้ามาทำข่าวตั้งแต่ปลายปี2520เนี่ยนะคะยุคนั้นเอาการเปลี่ยนแปลงสถาบันในอิหร่านโค่นพระเจ้าโอชาการฟื้นขึ้นมาการถือกำเนิดของรัฐศาสนาของอายาตอลลาห์ฮูไมนีมาก็ถูกโค่นสงครามนู่นสงครามในกัมพูชาสงครามไปพวกนี้เพราะฉะนั้นเราเห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์แล้วสิ่งพวกนี้ก็คือเป็นข้อมูลเป็นประสบการณ์ที่เราจดจำแล้วก็เป็นบันไดขั้นหนึ่งให้เรารู้ว่าการจะทำข่าวเนี่ยเราต้องรอบด้านต้องอยู่หมายถึงว่ารู้รอบด้านซึ่งเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของสื่อไทยในยุคนี้นะคะพูดหลายครั้งคือสื่อไทยโดยเฉพาะการทำข่าวต่างประเทศเนี่ยคุณต้องมีข้อมูลที่ถือหลักอยู่นะคะการจะเป็นนักข่าวที่ดีหนึ่งคุณต้องรู้ประวัติศาสตร์คุณต้องรู้อดีตคุณต้องรู้ปัจจุบันแล้วคุณถึงทายอนาคตได้เพราะฉะนั้นเวลาอ่านข่าวต่างประเทศเราจะดูเลยว่าข้อจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดแข็งอยู่ตรงไหนและทำไมรัฐบาลประเทศต่างๆถึงวางท่าทีเป็นแบบนี้นะคะเราจะสามารถอย่างที่คุยกับน้องหลายครั้งเวลาบอกให้พี่วิเคราะห์เรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเราหาความรู้รอบด้านเราค้นคว้านักข่าวจะต้องไม่หยุดการค้นคว้านะคะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็คือว่าอันนี้ก็คือเรื่องของการทำงานทีนี้ทำงานแล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนแหละสมัยก่อนเขาบอกว่าสื่อนะครับเป็นฐานะนอนที่4นะวันนี้ก็อาจจะหายไปแล้วล่ะนะครับในคำนี้ทีนี้นะครับก็คือการทำงานนะครับของคนสื่อเองเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็มีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจสังคมไอ้ที่ถูกใจก็อู้สื่อเก่งจริงๆสื่อดีจริงๆนะครับแต่ที่ไม่ถูกใจนี่ก็คือว่าโหสื่อแย่จังเลยทำอย่างเงี้ยนะครับจะต้องไปตรวจสอบเรื่องของจริยธรรมเรื่องของกรอบนะครับจรรยาบรรณต้องไปดูแนวปฏิบัติกันหน่อยไหมอะไรต่ออะไรไหมที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่ก่อตั้งสภาการเอาตั้งแต่ก่อตั้งสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะครับจนกระทั่งยกระดับมาเป็นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับพัฒนาการตรงนี้29ปีเนี่ยรัฐเห็นอะไรบ้างกับการทำงานของคนสื่อ
1: คือพี่เห็นสภาการสื่อเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนานะคะพัฒนาการรอบรู้ต่างๆต้องมีกรอบจริยธรรมทางเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ทันสมัยมากเอาปีกลายเรื่อง AI กำลังเป็นปัญหาใหญ่เนี่ยนะคะสภาการนี้พยายามค้นมีการจัดสัมมนาจัดเวทีกระทั่งออกมาเป็นกฎเป็นประเทศแรกๆในของโลกที่ซ้ำไปที่เราพูดถึงจริยธรรมในการใช้ AI นะคะเพราะเราติดตัวในเรื่องพวกนี้มีการอบรมสัมมนาจัดในหลายๆด้านด้วยกันซึ่งรวมถึงไปด้านต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะคะจัดเวทีสัมมนาเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการจัดอบรมเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างมากนะคะว่าเราตื่นตัวมากแต่ว่าก็มีข้ออ่อนมีจุดอ่อนคือหนึ่งนักข่าวทุกวันนี้เนี่ยต้องเร่งแข่งกับเวลากับสถานการณ์เฉพาะหน้ามากแล้วเป็นนักข่าวคุณต้องอย่างที่บอกต้องรักการอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็คุยวิเคราะห์ให้รอบได้กับคนรอบได้คุณจะเพิ่มพูนความรู้แต่ยุคนี้คุณแข่งกับ AI ไม่ไหวอ่ะเพราะคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เสพสื่อทางสื่อกระแสหลักวิทยุโทรทัศน์เขาสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งเข้ามารอบด้านมากจนกระทั่งรับไม่ไหวช่วงไหนที่เป็นสื่อเข้ามาข้อมูลเยอะแยะเนี่ยพี่รับไม่ไหวพี่ต้องหยุดทันทีเหมือนกันนะคะว่าข้อมูลมันอัดแน่นจนกระทั่งคนไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าเรามีหลักการนะว่าเราต้องค่อยๆแยกแยะออกมาอย่าไปตื่นเต้นกับข่าวที่นำเสนอจนกระทั่งลืมข้อเท็จจริงสิ่งที่นักข่าวต้องนำเสนอคือข้อเท็จจริงแล้วเอาองค์ความรู้ที่เราเคยมีเนี่ยมานั่งวิเคราะห์ออกมานะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญออกมาแต่ว่าเรายุคนี้เราตื่นตูมมากเกินไปตื่นตูมกับการพาดหัวของสื่อต่างประเทศเอาเรื่องยูเครนละกันพี่ก็เคยพูดย้ำตอนที่ยูเครนเมื่อ3ปีก่อนที่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ย แล้วทุกคนพูดเรื่องสงครามนี้

0: ิวเคลียร์สงครามนิวเคลียร์พี่ก็บอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีใครฟังเราเพราะว่าทุกคนตื่นตูมกับเรื่องของสงครามนิวเคลียร์ตามการสร้างกระแสของสื่อตะวันตกแล้วคุณลืมไปว่าเขาสร้างกระแสเพื่อเขาจะปิดบังความผิดของเขาเรื่องยูเครนนี่เป็นเรื่องหนึ่งอิหร่านก็อีกเรื่องมาดูข้อตกลงอิหร่านนี่เท่ากับยอมรับความผิดพลาดในอดีตที่คุณกระทำในสมัยที่พยายามที่จะล้มรัฐบาลศาสนาของอายาตอลลอฮ์โคเมนีด้วยวิธีการต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยคุณวิเคราะห์คุณก็พลาดไปอย่างมากค่ะ
1: นะครับทีนี้กลับมานะครับกลับมาเรื่องของพี่บุรัตเองเนี่ยว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้สถานการณ์โลกและภูมิภาคเอเชียเนี่ยมีความผันผวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองความขัดแย้งระหว่างประเทศเทคโนโลยีนี่สิ่งเหล่านี้นะครับมันส่งผลกระทบต่อการทำงานของสื่อไทยยังไงแบบไหนครับ
0: เรากระทบมากครับเพราะอย่างที่บอกเราเสพข้อมูลด้านเดียวเอเชียเป็นที่สนใจมากเพราะว่ามีจีนไงและอเมริกาเนี่ยตั้งเป้ามาตั้งแต่ที่เริ่มทำข่าวอะตอนนั้นอ่านฟาฮิสเทิร์นอีโคโนมิกรีวิวเมื่อ40ปีก่อนเอา40ปีก
1: ่อ
0: นในหน้าบทบรรณาธิการของฟาฮิสเทิร์นเนี่ยเก็บพวกโจมตีจีนตอนนั้นยังไม่เปิดประเทศด้วยซ้ำไปโจมตีจีนตลอดเวลาต้องการครองความเป็นเจ้าแล้วก็ใส่แต่ภาพอย่างนี้พวกนี้ออกมาตลอดเวลาเราเห็นเลยว่านโยบายเขาอย่างนั้นจนถึงปัจจุบันนโยบายกลัวจีนก็ยังอยู่ในหลายๆประเทศแล้วก็จะแฝงมากับสิ่งหนึ่งซึ่งต้องมองเป็นบริบทเลยสิ่งหนึ่งที่สร้างความกลัวจริงคือการขายอาวุธเมื่อ2ปี3ปีก่อนพี่เขียนหนังสือค่ะเขียนหนังสือเรื่องสีจิ้นผิงมังกรอาหารการแล้วเราก็ค้นคว้าข้อมูลต่างๆเยอะแยะสิ่งหนึ่งที่เห็นมากเลยคือสื่อตะวันตกจะออกข่าวจะพาดหัวเกือบรายวันว่าจีนจะบุกไต้หวันเนี่ยสิ้นปีนี้นั่นตั้ง3ปีก่อนแล้วนะคะสิ้นปีนี้อ่ะต้นปีหน้าอาการปีแล้วพี่มาควบคู่กับการนำเสนอข่าวว่าจีนจะบุกไต้หวันคือการขายอาวุธเหมือนกับที่นำเสนอข่าวว่ายูเครนลบหนักอย่างงูอย่างนี้ควบคู่กันมาคือการขายอาวุธนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ทันว่าเบื้องหลังของการสร้างสถานการณ์โลกทุกวันนี้เนี่ยอะไรคือเบื้องหลังเหมือนกับเช่นที่ทรัมป์ไปบุกไปจับตัวประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาอย่างหน้าด้านหรือการที่บุกอิหร่านออกมาด้วยสาเหตุที่ไม่มีอะไรออกมาเราก็ต้องรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังคือเศรษฐกิจเรื่องตัวสหรัฐกำลังจะล้มละลายการต้องการเงินต้องการทองคำต้องการน้ำมันด้วยวิธีการง่ายๆเหมือนกับที่ทำในอดีตเรามีข้อมูลในอดีตไงพอมีข้อมูลในอดีตปั๊บเราพัฒนามาว่าการวิเคราะห์ของที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ออกมานะคะยิ่งมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะแบบต่อเนื่องและอยากจะค้นคว้ามากที่สุดคือการเปิดแฟ้มลับเอ็กซ์ตรีมซึ่งมีบอกให้เห็นหลายอย่างเลยว่าสิ่งที่เราเคยถูกป้อนข้อมูลมาเนี่ยเราบิดเบือนถูกบิดเบือนนะคะอย่างที่ตัวของนักธุรกิจใหญ่ๆของโลกมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกที่บอกจะไปช่วยเหลือชาวบ้านด้านสาธารณสุขพัฒนายาผลสุดท้ายกลายเป็นว่าในนั้นมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่กระทำต่อประชากรโลกจำนวนมากเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เราต้องนำมาประกอบก็อยากจะให้เปิดเผยออกมาให้รอบด้านจะมีประโยชน์มากต่อวงการสื่อคืออย่าหยุดที่จะอ่านอย่าหยุดที่จะดูข้อมูลด้านรู้ด้านนี้มาแล้วเราจะไม่ล้าสมัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอยากจะอ่านมากเลยแต่รับเอชซีนค่ะ
2: ครับนะครับแล้วอย่างที่พวกเราคุยกันนี่ก็คือตอนนี้เราแข่งกับเวลาด้วยดังนั้นตอนนี้ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนข้ามพรมแดนแบบรวดเร็วมากครับสื่อไทยควรปรับตัวอย่างไรเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ประชาชนไว้วางใจส่วนตัวผมมีคำถามจะเรียนถามที่ว่ากรณีของผู้นำที่เข้าไปเยือนกันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะไปเยือนจีนไปเยือนไงเนี่ยแล้วสื่อก็จะเอาจับการเคลื่อนไหวตรงนี้รีบรายงานแล้วบางทีมันสุ่มเสี่ยงต่อความผิดพลาดไหมครับพี่
0: คือการไปยืนนานาประเทศเนี่ยมองดีมองในแง่ดีอย่างนึงคือการที่พยายามที่จะสถาปนาความสัมพันธ์หรือว่ากระชับความสัมพันธ์ด้วยการให้ผู้นำมาคุยกันต่อหน้านะคะส่วนที่จะคุยสำเร็จหรือไม่สำเร็จพวกนี้เนี่ยเราค่อยๆจัดมาดูแล้วเราก็ไปดูว่าทำไมไม่สำเร็จไม่อะไรพวกนี้เราจะรู้

0: ออกมาคือเราต้องมีหลักของเราว่าข้อมูลในสมองของเรามีเรื่องของอะไรอยู่บ้างทำไมทรัมป์ถึงบุกอิหร่านเรารู้ว่าอเมริกาเศรษฐกิจกำลังยับแย่ทุกอย่างต้องสร้างสถานการณ์หนึ่งเบี่ยงเบนประเด็นสองต้องการที่นำน้ำมันทรัพยากรมาคุณไปปล้นอ่ะไปยึดเวเนซุเอลาทั้งประเทศเนี่ยเพื่อจะเอาน้ำมันมาใช้อ่ะเมื่อคุณจะโจมตีอะไรพวกนี้คุณดูไหมว่าทรัมป์จะเล่นงานกับประเทศที่มีน้ำมันเขามีน้ำมันเขาถึงต้องการอะไรอย่างนี้ออกมาเหมือนคุณจะลืมไหมว่าน้ำมันนี่คือชมตัวสงครามใหญ่ๆมาหลายครั้งตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยครับตอนที่เกิดวิกฤตยูเครนครั้งแรกคือปลายปี2556ก่อนที่จะตอนนั้นเนี่ยมี3การปฏิวัติใหญ่คือที่ยูเครนมีเขาเรียกปล้นบ้านเผาบ้านเผาเมืองเลยตามด้วยใครที่ตอนนั้นบิ๊กตู่ยึดอำนาจนะคะแล้วก็เกิดที่อียิปต์แล้วปรากฏว่าอเมริกาสนับสนุนอียิปต์โจมตีไทยประเทศเดียวขณะที่การปฏิวัติครั้งแรกที่ยูเครนเนี่ยยุโรปหนุนหลังเต็มที่ค่ะเพราะไม่ต้องการให้รัสเซียมีอิทธิพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ยูเครนไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียไม่ซื้อจากสหภาพยุโรปไม่ซื้ออะไรจากยุโรปไม่สร้างไม่ลงในข้อตกลงแต่นี่คือชนวนไงน้ำมันคือชนวนโลกสงครามครั้งนี้เหมือนกันตอนที่รัสเซียบุกแล้วทำไมนานาประเทศโจมตีรัสเซียโดยไม่ดูข้อมูลในอดีตเลยว่าตอนนั้น EU ไม่เรียกว่า EU ต้องเรียกว่าตัวของสหภาพยุโรปตัวของทางนาโต้ทางอะไรพวกนี้ออกมาเนี้ยเขาทำอะไรก็เพราะเรื่องน้ำมันเหมือนกันเรื่องน้ำมันนี่คือยุทธศาสตร์ที่ทำให้นานาประเทศเนี้ยจะทำสงครามหรือไม่ทำสงครามแล้วคุณคิดไหมว่าตอนออกการจะสงบอย่างที่มีการลงนามในข้อตกลงไอ้ในข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน
1: เวลาสมมติคือจะซัดก็ทำก็ซัดเขาอีกแล้วนี่ครับซัดอิหร่านเขาอีกแล้ว
0: เศรษฐกิจอเมริกากำลังพังอ่ะคุณเขาก็หาเงินด้วยวิธีการนี้แล้วระหว่างที่เซ็นสัญญาในข้อตกลงคุณข้อหนึ่งที่ทรัมป์ให้ทำมาแล้วสื่อไม่เล่นมากคือบอกว่าสนับสนุนให้บริษัทอเมริกันหันไปผลิตกระสุนและอาวุธซึ่งขัดกับข้อตกลงที่ทำขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองตอนนี้ทรัมป์ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่ขนาดที่เป็นข้อตกลงนานาชาติข้อตกลงของสหประชาชาติที่ทำขึ้นมาห้ามการผลิตกระสุนและอาวุธยุทธศาสตร์แต่ตอนนี้อุตสาหกรรมที่รวยที่สุดแล้วเฟื่องฟูที่สุดคืออุตสาหกรรมอาวุธนั้นครั้งช่วงที่ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านเนี่ยทำข้อตกลงบังคับใช้เป็นกฎหมายให้บริษัทอเมริกันหันไปผลิตอาวุธและกระสุนโดยเฉพาะกระสุนแต่สิ่งพวกนี้เล่นเป็นข่าวเล็กๆค่ะ
2: ครับ
0: แต่สิ่งนี้คือบอกวิวัฒนาการของแนวโน้มโลกถ้ายังปล่อยไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะเพียงเวลาการอ่านข่าวแต่ละครั้งเนี่ยต้องเอาข้อมูลหลายๆข้อมูลมาย้ำใหญ่ใส่กันนักข่าวจะมีความเร่งรีบในการติดข่าวในการอะไรให้ตรงเวลาแต่ว่าความเร่งรีบนี้ทำให้เมินเฉยข้อมูลเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นจุดสำคัญนะคะในการที่จะดูแนวโน้มโลกให้ออกว่าออกมาในรูปไหน
2: นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับเรื่องของการใส่ใจในรายละเอียดของงานข่าวแล้วก็ต้องจับประเด็นให้ได้จริงๆทีนี้นะครับในฐานะที่ดูแลนะครับกิจการด้านระหว่างประเทศของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับณเวลานี้เนี่ยเรามีความร่วมมือกับองค์กรสื่อหรือองค์กรวิชาชีพสื่อในต่างประเทศยังไงแล้วความร่วมมือเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีประโยชน์ตรงไหนไม่เห็นมีข่าวอะไรออกมาเลยนะครับเราไปทำอะไร
0: กันมาเราประชุมกันตลอดนะคะจะมีเครือข่ายสภาการสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า CPCnet นะคะร่วมมือกับอินโดนีเซียพม่าแล้วก็ติมอร์เลสเต้ตอนนี้กำลังพยายามดึงมาเลเซียมาเป็นคู่เจรจามาเป็นสมาชิกด้วยนะคะตอนนั้นเราก็ฟังซึ่งเป้าหมายเน้นหนักในเรื่องของการกำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมสื่อแล้วก็ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพก็ประสบความสำเร็จแล้วมีอุปสรรคเพราะว่าพอพม่าที่เกิดมินออกไลยุคสภายึดอำนาจตอนนั้นเนี่ยอินโดนีเซียก็แอนตี้ทันที

0: ขณะที่สภาสื่อโอบามาก็เป็นของรัฐเป็นตัวก็ต้องถูกขัดแต่ว่าไทยเดวาลตัวเป็นการที่ดีมากเป็นตัวประสานนะคะเป็นตัวประสานซึ่งอินโดนีเซียได้โยนให้ไทยเป็นจัดประชุมพม่าก็บอกไทยว่าเออมาดูอย่างนี้เงี้ยออกมาเราพยายามวางตัวเป็นการที่ดีที่สุดแล้วเราเองก็มีความสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนการเดือนกันกับสื่อมวลชนอย่างกัมพูชานะคะกัมพูชาที่พวกที่เกิดเขมรเนี่ยจะเห็นเหตุการณ์ชัดเลยแรกๆเนี่ยสื่อแบบเหมือนกับว่าจะทะเลาะกันเองด้วยซ้ำไปแต่ตอนหลังเนี่ยสื่อกัมพูชาพวกเราไม่ฟังว่าหลายอย่างเขาไม่นำเสนอเพราะเขารู้ถ้าเขานำเสนอข่าวจะยิ่งกระตุ้นในสถานการณ์ตึงเครียดคือต่างฝ่ายต่างมีความยับยั้งชั่งใจแล้วก็มีการเซ็นเซอร์กันเองในตัวนะคะว่าอันไหนควรจะนำเสนออันไหนจะไม่ควรนำเสนอเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของรัฐหรือกลุ่มที่ไม่หวังดีต่อประเทศต่ออะไรพวกนี้ออกมาแต่เราก็มีความร่วมมือกันนะคะกับพม่าซึ่งก็ตั้งแต่มีการยึดอำนาจมาเนี่ยก็ถูกแอนตี้มากนะคะทั้งในภาครัฐก็มีสมาคมอาเซียนก็แอนตี้ไม่ไปพม่าในสภาพของสภาการสื่อเนี่ยหลายการประชุมหลายครั้งก็ที่เรียกว่าล่มไปเพราะว่าอินโดนีเซียที่เป็นเจ้าภาพไม่อยากจะคุยกับพม่าสภาสื่อพม่าเพราะสื่อของพม่าก็เป็นรัฐตั้งมาแล้วเราก็ไทยเนี่ยวางตัวเป็นกลางเป็นตัวสารแล้วเราก็ช่วยในฐานะเป็นสื่อนะคะเป็นพี่น้องสื่อด้วยกันที่นักข่าวพม่าบางคนหนีมาขอลี้ภัยในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วถ้าเขาอยู่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือต่อสภาพความเป็นอยู่เรายื่นมือช่วยเหลือนะคะแต่ว่านี่คือสิ่งที่สื่อไทยพยายามทำเต็มที่ในนามของสภาสื่อแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเราส่งเสริมเรื่องจริยธรรมสื่อเสรีภาพสื่อแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของสื่อนะคะร่วมมือกันมาตลอดนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำมาตลอดตั้งแต่จะเป็นของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแล้วมาเป็นสภาการสื่อมวลชนนะคะการ
1: พี่เป็นรัฐมนตรีต่อไปของสภาการสื่อมวลชนยังไงครับ
0: เราก็คงยังเป็นอยู่อย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราก้าวเดินคือจุดยืนเราถูกต้องอยู่แล้วนะคะเราเน้นความเป็นมืออาชีพของสื่อมีการจัดอบรมมีการอะไรพวกนี้แต่การจัดอบรมอย่างที่บอกค่ะว่าหัวข้อดีๆทั้งนั้นเลยแต่เวลาน้อยแล้วก็เวลาการทำข่าวเดี๋ยวนี้คือแข่งกับเวลาแข่งกับโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเร่งรัดแล้วก็ไม่รอบด้านความเป็นมืออาชีพเนี่ยเลยกลายเป็นเครื่องมือของบางกลุ่มโดยไม่เจตนานะคะแต่ว่าสภาการสื่อก็วางตรงมากโดยเฉพาะในเรื่องของจริยธรรมเพราะพี่ดูแลเรื่องของจริยธรรมสื่อด้วยมีการร้องเรียนมาแล้วก็เข้าไปดูนะคะไปเป็นที่เจรจาเป็นเรื่องมาก็คลี่คลายสถานการณ์แล้วก็มีการตักเตือนนะคะว่าความเร่งรีบของสื่อเนี่ยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ได้ผลนะคะค่ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ก้าวต่อไปนะครับก็คือปีที่เท่าไหร่นะ30นะครับปีที่30ก็คาดหวังนะครับว่าสื่อมวลชนบ้านเรานะครับสื่อบ้านเรานะสื่อบ้านเราดีกว่านะครับก็จะยังคงสามารถเป็นที่พึ่งนะครับให้กับสังคมไทยได้ต่อไปอะไรประมาณนี้ครับอยากจะคิดว่าในปีหน้านะครับก็คือปีที่30ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเนี่ยครับพี่วรัตอยากจะเห็นอะไรที่นะครับมีพัฒนาการมากกว่านี้สักนิดหนึ่งไหมครับได้สักหนึ่งนาทีครับเชิญครับเชิญครับ
0: คือนิดหนึ่งคือนักข่าวต้องเร่งเอาตัวเองมากขึ้นเราเข้าใจนะครับว่าอาชีพสื่อพี่เนี่ยเสียสละชีวิตครอบครัวไงคือหมายถึงว่าเราต้องทุ่มเทให้กับงานแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของกรอบจริยธรรมนักข่าวเร่งเสนอข่าวคุณต้องตระหนักคิดหนึ่งว่าการนำเสนอข่าวของคุณเนี่ยมีผลกระทบต่อสังคมอย่างมากฉะนั้นขอเพิ่มความรับผิดชอบให้มากขึ้นโดยยึดหลักกรอบจริยธรรมสื่อที่ทำอย่าแข่งขันจนลืมตัวจะสร้างอะไรพวกนี้ออกมาครับ
2: นะครับอ่ะชัดเจนครับได้ครับถ้าอย่างนั้นก็มีโอกาสคนได้พูดคุยครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีครับอ่ะพี่เฮงนะสามตำแหน่งนิดหนึ่งครับ
1: ครับพี่วรัตอภิชาติไรสอนนะฮะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการจริยธรรมและอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับพี่ต้อมครับ
2: ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะเราไปพักกันแป๊บหนึ่งในช่วงหน้ามาดูกันครับว่า

0: รอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเรื่องของจริยธรรมของคนทำงานสื่อเป็นยังไงบ้างสักครู่ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

0: 13:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุอราวันนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยณวัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิริคุณจะอาวาสวัดห้วยมงคลและสนทนาธรรมสการะบูชาองค์หลวงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปรัมพิธีแล้วจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสเพื่อเจิมตู้เทียนชัยและจุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจะทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีมูลนิธิสอนอเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนอและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานมูลนิธิส่วนกลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนศาลอาญาคดีทุจริตภาค9อนุญาตให้ประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวที่ดาราชิตวงรายงานค่ะ
1: กรณีตำรวจปปป.นำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค9เข้าจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้จากผู้เสียหายจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้ควบคุมตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อำเภอเมืองสงขลาพนักงานสอบสวนปปป.คัดค้านการประกันตัวความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.มีรายงานว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาอนุญาตให้ประกันตัวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวศาลเห็นว่าตำแหน่งน่าเชื่อถือจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมตั้งเงื่อนไขหากผิดนัดไม่มารายงานตัวปรับ 100,000 บาทหากยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถอนประกันนำกลับเข้ามาคุมขังโดยหลังจากได้รับการประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตได้ขึ้นรถยนต์เดินทางออกจากศาลทันทีที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: กกต.ย้ำความพร้อมเลือกผู้ว่ากทม.พัทยา28มิถุนายนเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยากรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาว่าได้แจกจ่ายอุปกรณ์สำหรับได้แจกจ่ายอุปกรณ์ไปยังคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติเช่นฝนตกโดยกกต.ได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและชลบุรีแล้วให้เฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงผู้สนับสนุนตั้งแต่18:00 นของวันนี้ห้ามผู้ใดโฆษณาหาเสียงไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครเพราะมีความผิดตามกฎหมายในขณะที่เรื่องการขนคนไปลงคะแนนด้วยการจัดยานพาหนะ

0: ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปที่สถานเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นความผิดตามกฎหมายในส่วนของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างในวันพรุ่งนี้ต้องขอความร่วมมือผู้ใดขัดขวางหน่วงเหนียวหรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควรในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชาเนตรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเจ้าหน้าที่ปิดสะพาน410คุมเข้มพื้นที่รถสัญจรใช้ทางเบี่ยงหลังคนร้ายก่อเหตุเผารถบรรทุกจากเหตุการณ์คนร้ายแต่งกายชุดสีดำคล้ายเจ้าหน้าที่ทหารพรานสวมหมวกโม่งสีดำถุงมือและเสื้อกรอกพร้อมอาวุธปืนยาวประมาณ 8-10 คนใช้รถยนต์ประมาณ4คันไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนปิดการเส้นทางบนถนนสาย410ยะลาเบตงบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านกลองน้ำขุ่นหมู่ที่5บ้านกาโซดตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาหลังจากก่อเหตุเผารถบรรทุก10ล้อขนสินค้าซึ่งใช้ในเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่เบตงบรรทุกข้าวสารประมาณ250กระสอบพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารแห้งมุ่งหน้าส่งไปยังพื้นที่อำเภอเบตงได้รับความเสียหายโดยกลุ่มคนร้ายได้บังคับให้คนขับและผู้โดยสารรวม2คนลงจากรถก่อนจุดไฟเผารถบรรทุกจนเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทั้งยังเกิดเสียงระเบิดเป็นระยะหลังเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายได้แยกย้ายหลบหนีออกจากพื้นที่โดยรถยนต์2คันมุ่งหน้าไปทางอำเภอเบตงและอีก2คันย้อนกลับไปทางอำเภอบันนังสตาโดยไม่มีการปะทะและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นายวีระโชคบุญสวัสดิ์ปลัดอาวุโสอำเภอบันนังสตาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบันนังสตาพร้อมกับกำลังสามฝ่ายได้เข้าควบคุมพื้นที่ทันทีและดำเนินการปิดกั้นการจราจรบนถนนสาย410บริเวณจุดเกิดเหตุชั่วคราวโดยเฉพาะบริเวณสะพานซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนด้านพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรยะลาได้สั่งการควบคุมพื้นที่พร้อมทั้งกำชับกำลังชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน10และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากจุดเกิดเหตุบริเวณสะพานทางโค้งเกรงคนร้ายลวงเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วก่อเหตุซ้ำพร้อมทั้งตรวจหาวัตถุพยานและเก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเน

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง 1 ความสำเร็จ

เสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

0: เลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
2: ครับเข้ามาสู่ 100.5 คืบหน้าข่าวในช่วงของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับวันนี้เสาร์ที่27มิถุนายน2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และพี่ต้อมณรงค์สุทธิรักษ์ครับประเด็นที่เราคุยกันวันนี้คือบทบาทสภาวิชาชีพสื่อในยุค AI นะครับพี่ต้อมฮะ
3: ก็อย่างที่บอกนะว่านั่งกันอยู่หน้าจอนั่งกันอยู่ในสตูทั้ง2คนทั้งพี่เอกทั้งผม
2: ครับผม
3: นะครับก็เราล้วนนะครับเกิดแต่ยุคอนาล็อก
2: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมเกิดแต่นะครับล้วนแล้วแต่เกิดยุคอนาล็อกแต่ว่าก็ยังเป็นยุคอนาล็อกที่จำได้ว่าผมใช้คอมพิวเตอร์ครั้งแรกประมาณปี1996นะ
2: โ
3: อ้ก็ปี2539
2: ครับ
3: เริ่มใช้แล้วนะครับแล้วก็มีโน้ตบุ๊กส่วนตัวนะมีโน้ตบุ๊กของตัวเองเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยก็ThinkPad 720 IBM นะครับเป็นโน้ตบุ๊กตัวแรกของประเทศไทยที่สามารถที่จะเสียบสาย VGA แล้วก็ขึ้นพรีเซนต์ได้โอ้
2: โ
3: หนะครับตัวหนาปักเลย 3-4 กิโลได้มั้งนะครับ 3-4 กิโลได้มั้งแล้วก็ราคาเนี่ยจำได้แม่นๆเลยซื้อ 56,000 บาท
2: สมัยนั้นนะครับ 50,000 กว่านะฮะ
3: 56,000 บาทครับนะครับผ่อนกับต้นสังกัดอ่ะต้นสังกัดเขาถามว่าใครยาวบ้
2: าง
3: เขาจะไปจัดการให้แล้วก็ผ่อนเอา
2: คร
3: ับ ก็ผ่อนนะครับก็ผ่อนแล้วก็จอก็เป็นLCD เป็น LCD นะที่เป็นน้ำ
2: อ
3: ยู่ในจำได้ใช่ไหมนะครับแล้วก็ OS ก็คือ386OS 386นะครับแล้วก็โปรแกรมที่ใช้พิมพ์ข่าวตอนนั้นเป็นWord JulaเพียงทันไหมWord Jula
2: Word Julaทันครับผม
3: นะครับนั่นแหละนะก็ใช้กันไปนะครับแล้วก็ในกองบกเนี่ยก็คือผมเนี่ยเป็นนักข่าวหมูไก่กุ้งเรื่องการค้าระหว่างประเทศไงเสาร์อาทิตย์ก็จะต้องออกตะเวนฟาร์มก็คือไปหาเกษตรกรไปหาผู้เลี้ยงสัตว์อะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ไปทีนี้บางทีกลับมาไม่ทันก็ต้องส่งข่าวตอนนั้นมีแฟกที่เป็นเขาเรียกแฟกซิเมลที่เป็นแบบเป็นคูเปอร์อ่ะนะครับเป็นคล้ายๆเป็นหูโทรศัพท์อ่ะแล้วเวลาจะส่งแฟกเนี่ยนะครับก็คือจะต้องไปหาโทรศัพท์หนึ่งเครื่องไอ้โทรศัพท์สมัยก่อนเนี่ยพื้นฐานเนี่ยที่มีกระบอกอ่ะนะแล้วก็ย้
2: อง
3: สลับหัวสลับหางกับแฟกแล้วก็เอาตีนทุกแกพันให้มันแน่นๆแล้วก็ส่งสัญญาณผ่านหูโทรศัพท์โอ้โหพี่เห็นไว้ก่อน
2: สุดยอดเลยนะครับ
3: อุตลุดมาก
2: ใช่ครับ
3: นะทีนี้จากเรื่องราวของเทคโนโลยีแน่นอนนะครับที่เปลี่ยนไปอย่างที่บอกว่าในช่วงแรกคุยพี่บลักไปว่าเอ๊ะจริงๆแล้วนะครับในเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนการทำงานเปลี่ยนวิธีคิดของสื่อก็เปลี่ยนไปเนี่ยเรื่องจริยธรรมเรื่องของกรอบการทำงานกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันจะยังไงแบบไหนดังนั้นช่วงนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันใช่ไหมพี่เอง
2: ครับกับอาจารย์วีรศักดิ์ช่วยวานิชครับประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติอาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีผู้ดูรายการทั้งสองท่านครับสวัสดีผู้ฟังผู้ชมครับผมวีรศักดิ์ครับ
3: ครับผมวันที่4นี่ก็คือคุณวีรศักดิ์ก็จะไปที่งานด้วยใช่ไหมครับ4กรกฎา
4: ครับ
3: นะ
4: ฮะ
3: เพราะว่าครบรอบครบรอบ29ปีขึ้นปีที่30ทีนี้นะครับเอาละนะครับเราก็คุยกันมาบ่อยๆแต่ว่าไม่ได้คุยในภาพรวมว่าตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องของจริยธรรมสื่อกับบทบาทในการกำกับดูแลของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับมันได้ผลไม่ได้ผลยังไงทำไมยังมีหลุดมีรั่วนะครับให้ผู้คนมาติฉินนินทาได้ว่าเออเราตรวจสอบกันเองดูแลกันเองกำกับกันเองแล้วมันยังไงเนี่ยชงเองกินเองสังคมได้อะไรหนึ่งปีที่ผ่านมาจริยธรรมสื่อกับบทบาทนะครับการกำกับดูแลของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นยังไงบ้างครับคุณวีรศักดิ์ครับ
4: ต้องขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งครับว่าสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินี้แหละครับเรามีความเป็นมาตั้งแต่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะครับแล้วก็มีการยกสถานะมีการออกธรรมนูญใหม่มานะครับในปลายปี63นะครับเราเริ่มมีบังคับเกี่ยวกับธรรมนูญของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะฮะในวันที่11พฤศจิกายน63

0: ลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับก็เป็นที่รับรู้กันนะครับว่าในวิชาชีพของสื่อมวลชนนั้นเนี่ยนะครับมันมีหลายองค์กรสภาวิชาชีพมันไม่ใช่แค่สภาวิชาชีพสภาการหนังสือพิมพ์แล้วก็ยกฐานะมาเป็นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเท่านั้นนะเรายังมีสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์สมาคมนักข่าวอะไรต่างๆนะวิทยุโทรทัศน์นะฮะในสภาวิชาชีพแต่ละองค์กรนั้นเนี่ยก็จะมีสมาชิกหลากหลายนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าการทำหน้าที่สื่อนั้นเนี่ยนะฮะในปัจจุบันนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะอ้างว่าตัวเองเป็นสื่อนะฮะโดยไม่สังกัดอะไรเลยก็มี
1: เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงก่อนได้ไหมครับก่อนที่จะไปที่สื่ออิสระเนี่ยจริงๆนอกเหนือจากสภาวิชาชีพสมาคมวิชาชีพแล้วเนี่ยนะครับ สำหรับสมาชิกที่เป็นสำหรับสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเนี่ยเราก็มีคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมที่เรียกว่าออมบูสแมนในแต่ละองค์กรอยู่ด้วยใช่ไหมครับคุณคุวีศักดิ์
0: ใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราใช้สภาการสื่อนะเป็นผู้ตรวจสอบทางด้านจริยธรรมนะตั้งแต่ยุคสมัยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะครับแล้วก็มาตอนปลายๆนะฮะเพราะว่าสภาการหนังสือแห่งชาตินั้นเนี่ยเรามายุติบทบาทในสมัยที่9นะฮะหลังจากนั้นเราก็แปลมาเป็นสภาการสื่อมวลชนนะฮะแต่ก่อนที่จะแปลมาเป็นสภาการสื่อมวลชนนั้นเนี่ยเราได้ออกข้อบังคับนะฮะว่าด้วยการตรวจสอบภายในหรือเรียกว่าออมบูสแมนนะครับถามว่าแล้วทำไมต้องมีออมบูสแมนนะฮะเพราะเราเห็นว่าการดำเนินงานในการตรวจสอบเกี่ยวกับทางด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในสังกัดของเรานั้นเนี่ยนะครับควรที่จะเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยสามารถตรวจสอบกันภายในตนเองซะก่อนเป็นการกระจายในเรื่องของอำนาจในการตรวจสอบนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามากระจุกอยู่ที่ส่วนกลางนะครับดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของผู้ตรวจสอบภายในหรือเรียกว่าออมบูสแมนแล้วพอเรายกฐานะมาเป็นสภาการสื่อมวลชนชาติเนี่ยเราก็โอนนะฮะในเรื่องขององค์กรตรวจสอบภายในจากสภาการหนังสือพิมพ์มาเป็นของสภาการสื่อมวลชนซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราก็ยังดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายอำนาจให้สมาชิกของเราเนี่ยนะครับสามารถมีการตรวจสอบภายในทีนี้การตรวจสอบภายในนั้นเนี่ยครับเนื่องจากว่าสื่อในปัจจุบันนั้นเนี่ยมันก็มีสมาชิกเราที่เป็นองค์กรใหญ่องค์กรเล็กนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีการจำกัดว่าในแต่ละสื่อนั้นเนี่ยจะต้องตรวจสอบภายในห้ามรวมตัวกันนะครับอย่างยกตัวอย่างในกรุงเทพนะครับกรุงเทพเนี่ยสื่อหลักๆใหญ่ๆเนี่ยนะเขาก็มีองค์กรในการตรวจสอบภายในหรือออมบูสแมนของเขาเองนะครับแต่ละหัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นหัวสีอะไรต่างแต่ในต่างจังหวัดอย่างภูมิภาคยกตัวอย่างเช่นภาคตะวันออกนะภาคตะวันออกนั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีสื่อภูมิภาคนะฮะเป็นสื่อเล็กๆนะเราก็เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยสามารถรวมตัวกันนะครับแล้วก็ใช้ออมบูสแมนร่วมกันได้นะครับในส่วนของออมบูสแมนนั้นเนี่ยนะเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับออมบูสแมนส่วนที่1นั้นเนี่ยก็คือผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของสื่อนะก็มีตัวแทนนะในการตรวจสอบแล้วก็ในการดูกันผู้ปฏิบัติงานนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าสื่อเนี่ยมันเดินด้วยเนี่ยผู้ปฏิบัติงานก็คือผู้สื่อข่าวนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็เราก็ให้เขาส่งตัวแทนนะเข้ามาเป็นคณะกรรมการองค์การและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเรายังมีผู้ทรงคุณวุฒินะอีก 2-3 ด้านนะครับซึ่งให้สื่อนั้นเนี่ยสามารถที่จะคัดสรรหรือเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาเพราะงั้นในการตรวจสอบนั้นออมบูสแมนนั้นเนี่ยจะประกอบหลักอยู่3ประการนะฮะอย่างที่ผมเรียนนำเสนอไปแล้วครับ
1: ครับนะครับอันนี้ก็เป็นไปทีนี้นะครับในต่างจังหวัดเองนะครับหรือแม้แต่บรรดาสื่อนะครับสำนักต่างๆนะครับที่ไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนชาติถึงแม้ถึงเมื่อสักครู่นี้ที่คุณวิศักดิ์พูดถึงว่านะครับก็ยังมีสื่อนะครับก็ยังมีบุคคลที่ทำตัวเป็นสื่ออยู่กลุ่มหนึ่งเช่นกันอันนี้เชิญต่อได้เลยครับเชิญครับ
0: ครับทีนี้ปัญหาเนี่ยคือเวลามันมีกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อนะครับต้องยอมรับนะครับว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทำหน้าที่ของสื่อนั้นเนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่าคนที่อ้างว่าเป็นสื่อแล้วไปนำเสนอข่าวต่างๆทำให้เขาได้รับความเสียหายนะไม่ว่าจะเป็นกรณี

0: ทางด้านชื่อเสียงเกียรติยศนะฮะอาจจะไม่ถึงขั้นขนาดว่าจะไปดำเนินคดีอาญาหรือต่างแล้วแต่ทางแพ่งเนี่ยนะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าผู้กระทำละเมิดต่อเขานั้นเนี่ยสังกัดที่ไหนหรือไม่สังกัดอะไรเลยนะครับเขาจะถึงสภาการสื่อมวลชนของเราเนี่ยเป็นแกนหลักเลยนะฮะนะฮะแล้วก็ร้องเข้ามานะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีการร้องเข้ามาที่สภาการสื่อมวลชนเนี่ยเราก็จะรับเรื่องไว้แล้วเราก็จะสกรีนเรื่องนะครับว่าผู้ที่ถูกร้องนั้นเนี่ยอยู่ในองค์กรสมาชิกของเราหรือไม่นะถ้าอยู่นะถ้าอยู่นะเราก็จะนำเรื่องเข้าคณะการจริยธรรมแล้วก็คณะการจริยธรรมก็จะส่งไปให้กับองค์กรสมาชิกซึ่งมีออมบูดแมนนั้นเนี่ยทำการตรวจสอบทีนี้ถ้าผู้ที่ถูกร้องนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในองค์กรสมาชิกของเราแต่นะครับเรามีข้อมูลว่าเขาอยู่ในสังกัดองค์กรสมาชิกอื่นนะที่อยู่ในวงการสื่อด้วยกันนะครับเราก็จะส่งต่อไปให้องค์กรสมาชิกเหล่านั้นนะครับเพื่อมีการตรวจสอบนะครับทีนี้ในบางกรณีถ้าไม่คือเขาไม่ได้สังกัดเลยนะเขาไม่ได้สังกัดเลยเนี่ยเราก็จะมีหนังสือแจ้งไปคนที่ถูกร้องนั้นเนี่ยนะครับว่าการกระทำของคุณนั้นเนี่ยนะทางเราเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของเราก็จริงหรือคุณไม่ได้เป็นองค์กรสมาชิกอื่นก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของจริยธรรมสื่อนั้นเนี่ยนะครับในข้อบังคับไม่ว่าจะเป็นองค์กรสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนที่ผมเป็นประธานอยู่ในด้านจริยธรรมหรือองค์กรสมาชิกอื่นเนี่ยในด้านของจริยธรรมนั้นเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันส่วนใหญ่นะครับประมาณสัก 90% นะครับซึ่งจะมีในแง่ของจริยธรรมเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้ามันละเมิดจริยธรรมเนี่ยเราก็จะแจ้งให้เขาทราบนะครับว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของสังกัดเรานั้นเนี่ยมันก็จะหมิ่นเหม่ในเรื่องของจริยธรรมนะครับเพราะยังไงนะครับเพราะในเรื่องของการละเมิดจริยธรรมสื่อนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับปัจจุบันนี้มันมีกฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือ PDPA อยู่นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งในกฎหมาย PDPA นั้นเนี่ยมันจะมีบทยกเว้นของวิชาชีพสื่อนะครับก็ต่อเมื่อคุณได้ปฏิบัติในวิชาชีพสื่อนั้นภายในกรอบแห่งจริยธรรมของวิชาชีพนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเนี่ยละเมิดจริยธรรมนะฮะมันก็จะเป็นประเด็นว่าคุณอาจจะถูกดำเนินการได้นะครับเพราะงั้นเราก็จะมีการตรวจสอบได้ยินบอกอ่ะนะสื่ออิสระได้ต่างๆนะเราก็จะมีแจ้งให้เขาทราบนะครับว่าเรื่องนี้นะเพราะงั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะดำเนินการนั้นเนี่ยนะคุณก็ควรจะดำเนินการ1 2 3 4นะครับติดต่อหน่วยส่วนเขาจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขานะเพราะเขาไม่อยู่ในสังกัดของเราแล้วก็ไม่ได้สังกัดองค์กรวิชาชีพอื่นนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการดำเนินการอะไรต่างๆแล้วแต่เนี่ยนอกจากทางด้านจริยธรรมของสื่อแล้วเนี่ยมันจะมีกฎหมายนะครับที่เข้ามาดูแลอยู่นะถ้าการกระทำของคุณนั้นเนี่ยไปมินเมในเรื่องของการไปละเมิดในเรื่องของพรบคุ้มครองเด็กนะในเรื่องของพรบเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีในศาลเด็กนะเขาก็อาจจะถูกดำเนินคดีถ้ามีใครไปแจ้งความร้องทุกข์หรือว่าการละเมิดนั้นเนี่ยมันถึงขั้นนะไปละเมิด PDPAกฎหมายพิธีเนี่ยมันมีโทษตั้งแต่ทางปกครองเอ่ยโทษทางอาญาโทษทางแพ่งมีครบหมดนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการที่เขาอาจจะถูกไปดำเนินคดีแจ้งความร้องทุกข์ในเรื่องของหมิ่นประมาทก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็อยากจะขอฝากไว้นะครับว่าการทำหน้าที่ของสื่อนั้นเนี่ยผมเนี่ยเห็นด้วยนะครับว่าการที่เราทำหน้าที่เป็นสื่อแม้ว่าคุณไม่สังกัดนะแต่ถ้าคุณทำโดยมีจิตนาบริสุทธิ์แล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของสังคมของส่วนรวมเรายินดีนะครับแต่ถ้าคุณไปละเมิดคุณต้องระมัดระวังไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อไปในอนาคตข้างหน้าถ้ารัฐจะออกกฎหมายมาเกี่ยวกับสื่อนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับในยุคของสนช.นะครับคือสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นเนี่ยเคยมีความคิดที่จะออกกฎหมายเกี่ยวกับสื่อนี้มานะครับซึ่งเราเองนั้นเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงของสื่อในแวดวงของสภาการสื่อมวลชนสภาการหนังสือพิมพ์นะครับหลายท่านนะครับเข้าไปในการให้ความเห็นในการที่จะไปเกลาข้อกฎหมายต่างๆเหล่านั้นนะครับซึ่งเราเองนั้นเราได้มีการเสนอว่าถ้าสมาชิกของคือถ้าผู้กระทำเป็น

0: ือนั้นเนี่ยนะครับมีสมาชิกในสังกัดเพราะงั้นถ้ามีเรื่องร้องเรียนอะไรมาหรือไปละเมิดอะไรมาเนี่ยในกฎหมายตอนนั้นที่เป็นร่างนะเราขอดูแลกันก่อนนะเราขอดูแลกันก่อนนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกในองค์กรวิชาชีพนะที่เราจะตั้งอะไรขึ้นมานะก็ให้อยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนั้นนะครับอันนั้นเนี่ยทีนี้ถ้ากฎหมายนั้นมันหวนกลับมาผู้ประกอบวิชาชีพอิสระในการทำหน้าที่ของสื่อนะประเด็นหนึ่งก็คือคุณจะต้องพิจารณาตัวคุณเองว่าคุณจะทำอาชีพอิสระโดยไม่สังกัดนะถ้าคุณไม่สังกัดคุณก็จะถูกคณะกรรมการตามกฎหมายที่ออกมาในอนาคตนั้นเนี่ยเข้าไปดูแลแต่ถ้าคุณสังกัดนะการประกอบวิชาชีพจะทำองค์กรวิชาชีพสื่อนั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลอันนั้นก็อยากจะขอฝากเอาไว้ครับ
1: อาจารย์ครับแต่ละท่านฟังแล้วคงเข้าใจกระบวนการของคณะกรรมการจริยธรรมแต่ว่าก็มีคำถามว่าใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะต้นทางจะถึงปลายทางออกมาจะเรียบร้อยครับอาจารย
0: ์คือเนื่องจากว่าการร้องทางด้านจริยธรรมนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันมีสองฝ่ายคือฝ่ายผู้ร้องกับฝ่ายผู้ถูกร้องนะครับแล้วเราเองนั้นเนี่ยก็เหมือนกับคนกลางนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินการใดๆเนี่ยจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบนะครับเราก็เลยมีกระบวนการนะครับจากเดิมนั้นเนี่ยค่อนข้างจะล่าช้านะครับเพราะเราส่งไปให้ผู้ตรวจสอบภายในในองค์กรวิชาชีพสื่อในการตรวจสอบนะในปัจจุบันนั้นเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าประการที่หนึ่งเราเวลาเราแจ้งไปนั้นเนี่ยเราจะตีกรอบระยะเวลาไปเลยนะครับว่าออมบูดแมนของคุณเนี่ยจะต้องดำเนินการให้เสร็จเนี่ยภายในกรอบระยะเวลาของเราเนี่ยก็คือประมาณ30วันนะถ้าคุณไม่ดำเนินการแจ้งผลมาภายใน30วันนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องเนี่ยกลับมาดำเนินการของเราเองนะครับเพราะว่าถ้าออมบูดแมนไม่ทำงานนะครับหรือทำงานล่าช้าคณะกรรมการจริยธรรมเนี่ยเราก็มีกลไกของเราอยู่นะเรามีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนะครับเป็นหน่วยงานที่จะไปกันกรองเรื่องนี้แล้วก็เสนอกรรมการจะทำในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยการตรวจสอบก็ดีการประชุมก็ดีนะฮะการสอบถามข้อเท็จจริงก็ดีนะครับเราจะแจ้งไปยังองค์กรสื่อของเราว่าขอให้ใช้ระบบของคอมพิวเตอร์หรือระบบออนไลน์นะครับเพราะปัจจุบันนี้นะในการประชุมอะไรต่างๆนะฮะมันสามารถดำเนินการได้แล้วเราก็ใช้วิธีการออนไลน์เนี่ยนะซึ่งมันทำให้เวลาเนี่ยกระชับขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ร้องก็ดีผู้ถูกร้องก็ดีเขาก็สะดวกนะครับโดยเขาไม่ต้องเดินทางมาพบกับเรานะฮะแต่ว่าให้เขาเข้าร่วมประชุมออนไลน์กับเราโดยเราจะขอข้อมูลในการติดต่อแล้วเขาส่งลิงก์ในการประชุมนะมันก็เลยทำให้ระยะเวลาในการทำงานเนี่ยกระชับขึ้นครับ
2: นะครับอันนี้ก็นะครับเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการนะครับในการทำงานของเรานะครับแล้วก็เราก็แน่นอนนะครับเป็นการกระจายอำนาจออกไปนะให้บรรดานะครับสื่อที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยนะครับมีการตรวจสอบมีการกำกับดูแลกันเองมันหนึ่งก่อนนะครับแล้วถ้านะครับเหลือบากกว่าแรงจริงๆเนี่ยก็นะครับมาทางสภาการทีนี้ประเด็นก็คือว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าเราจะพูดมาปีละพูดมาตลอดเวลาพูดมา20กว่าปีจะ30ปีแล้วแต่ว่าสังคมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสังคมก็ยังมีความรู้สึกว่าอะไรกันพวกคุณบอกว่าออกมากำกับดูแลกันเองแต่ว่าเนี่ยดูสิรั่วตลอดเวลาเลยประมาณนี้ครับทีนี้กับเรื่องราวเหล่านี้นะครับในฐานะที่เราก็คือองค์กรสื่อนะครับจะทำยังไงถึงจะให้20กว่าปีกับ30ปีแล้วจะทำยังไงที่จะให้สังคมเนี่ยครับได้เข้าอกเข้าใจว่าการที่เราจะไปยุ่มย่ามกับใครเขาได้เนี่ยนะครับคนคนนั้นเนี่ยจะต้ององค์กรนั้นๆเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกของสภาการวิชาของสภาวิชาชีพก่อนถ้าเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของเราแล้วเนี่ยนะครับจะมีระบบนะครับจะมีกระบวนการในการจัดการในการเรียกร้องการร้องเรียนอะไรไงแบบไหนบ้างครับ
0: ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจนิดนึงก่อนนะครับว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับคือจะให้ถูกใจทุกคนเนี่ยมันก็คงยากนะครับเพราะว่าในเรื่องของการพิจารณาทางด้านจริยธรรมนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีเหตุมีผลของมันอยู่ประกอบกับคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของสภาการสื่อมวลชนนะฮะเราไม่มีบทบังคับทางกฎหมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสมือนหนึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองก็ไม่ใช่นะฮะ
2: ก็ไม่ใช่ใช
0: ่เป็นคำสั่ง
2: หรือ
0: คำ
2: พิพากษาของ
0: ศาลก็ไม่ใช่ใช่ครับ พราะงั้นแล้วเนี่
2: ย
0: ประการที่หนึ่งเนี่ยมันไม่มีอำนาจทางกฎหมายโดยตรงเลยนะครับประการที่สองคืออย่างที่พูดนะครับคือมันอยู่กันด้วยใจจริงๆนะครับแล้วอยู่กันด้วยความเคารพในกติกานะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมขอยืนยันว่าตั้งแต่ผมเข้ามานะครับในยุคของสภาการหนังสือพิมพ์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสภาการสื่อนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีตลอดมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรอบจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติต่างๆนะในการนำเสนอข่าวนะครับเพื่อเป็นคู่มือในการทำงานของสื่อนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณาทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาทางด้านจริยธรรมเนี่ยจะกระชับขึ้นเร็วขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยครับอยากจะขอฝากสังคมฝากผู้บริโภคนะครับว่าในเรื่องของการทำหน้าที่ของสื่อเนี่ยทุกสื่อนะครับล้วนแต่มีต้นทุนในการทำงานอันนี้ต้องยอมรับนะครับเพราะสื่อเนี่ยไม่อาจจะรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลได้เพราะเราเป็นวิชาชีพอิสระนะเพราะฉะนั้นสื่อแต่ละสื่อนั้นเนี่ยยืนอยู่ด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะขอฝากผู้บริโภคนะครับว่าสื่ออะไรถ้ามันเป็นพิษเป็นภัยนะครับมันไม่เป็นประโยชน์กับสังคมนะก็ต้องอย่าสนับสนุนนะครับอย่าสนับสนุนอย่าให้มันขึ้นเรตติ้งสูงนะครับแต่สื่อใดถ้ามีคุณภาพต้องสนับสนุนแต่ในสังคมต้องยอมรับนะมันกลับสวนทางกันนะครับ
2: อ
0: ันเนี้ยเพราะงั้นเวลาเราพูดถึงจริยธรรมของสื่อเนี่ยต้องขอฝากผู้บริโภคสื่อด้วยนะครับว่าต้องให้กำลังใจสื่อหลักที่มีคุณภาพนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ถูกใจท่านเนี่ยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยยืนหยัดอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับดีขึ้นกว่าเก่าเยอะมากนะครับดีขึ้นกว่าเก่าเยอะมากเลยนะครับแต่ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะบางสิ่งบางอย่างนั้นเนี่ยคือถ้าเราจะตึงเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาในการทำหน้าที่ของสื่อในอนาคตต่อไปด้วยนะครับเราก็เลยจะต้องคือผมคิดว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามทำให้เนื้อธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อเนี่ยสูงขึ้นแล้วเราก็ต้องยกระดับการบริโภคสื่อเนี่ยตามไปด้วยนะครับอันนี้อยากจะขอฝากไว้ครับ
2: ชัดเจนครับชัดเจนนะครับเอาละครับถ้าเช่นนั้นก็ยังไงมีโอกาสคุณได้พูดคุยอีกครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณวิศักดิ์ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับที่ได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์วิศักดิ์เชื้อวานิชนะครับประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับพี่ตั้มครับ
2: ชัดเจนนะครับช่วงหน้านะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติกันนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมายังไงแบบไหนบ้างนะครับพี่เฮงครับช่วงนี้เราไปพักกันแป๊บนึงก่อนครับ
1: ได้เลยครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คือ

0: หน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: กลับเข้ามาสู่100.5คืบหน้าข่าวนะครับในช่วงของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติวันนี้เสาร์27 มิถุนายน 2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรัตนีวงศ์และพี่ต้อมณรงค์สุทธิรักษ์ครับประเด็นที่เราจะคุยกันในเบรกนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของผลงานในรอบปีถูกต้องไหมครับพี่ต้อมฮะ
2: ใช่1ปีที่ผ่านมาของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและ9ต่อไปก็คือ9นะครับในปีที่30นะจะยังไงแบบไหนกันบ้างครับพี่เองครับ
1: ครับผมอดใจรอสักครู่นะครับกำลังติดต่อทางคุณชวรงค์ลิมปฐมปาณีครับประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติอยู่เพราะว่าเดี๋ยววันที่4กรกฎาคมนี้นะฮะก็จะได้ฟังโอ้โหเห็นบอกว่างานปีนี้งานใหญ่มากเลยทีเดียวแล้ว
2: งานใหญ่น่าสนใจมากน่าสนใจมากครับปีนี
1: ้คุณผู้ฟังจะมีส่วนร่วมแล้วก็อยากจะเข้ามาร่วมได้หรือเปล่าเดี๋ยวคุยกับท่านประธานเลยนะฮะพี่ต้อมฮะมาแล้ว
2: สวัสดีครับมาแล้วใช่ไหมครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านประธานชวรงค์ครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่ณรงค์สวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับทาง FM 100.5 นะครับ
2: นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะขออนุญาตก่อนนะครับว่างานในวันที่4กรกฎาคมนี้ขออนุญาตงานเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นนะครับเห็นบุคคลที่รับเชิญมาเป็นวิทยากรแล้วโอ้โหนะครับต้องตัวเองนิติธรรมภาสนะครับรัฐมนตรีรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะครับจะมาปาฐกถาพิเศษแล้วก็นะครับคนเศรษฐกิจเนี่ยก็โอ้โหนะตาลุกวาวเลยไม่แน่ใจว่าได้สัมภาษณ์พิเศษกันในวันนั้นด้วยหรือเปล่าเพราะปกติดร.เอกนิติเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาให้สื่อแล้วนะครับแล้วก็ยังมีประธานสภาหอและนะครับประธานหอค้าประเทศไทยดร.พจน์อลาวัฒนานนท์นะครับแล้วก็ยังมีบุคคลอื่นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยอุ๊ยทำไมปีนี้นะครับเชิญบุคคลนะครับตั้งใจจะอะไรไงแบบไหนครับท่านประธานชวรงค์ครับปีนี้ครับสำหรับงานที่
3: ปีนี้เราก็คงได้รับรู้รับทราบกันหมดแล้วนะครับว่าตั้งแต่ต้นช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนาะก็เกิด เหตุการณ์เรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะแล้วก็ตามมาด้วยวิกฤตพลังงานพอวิกฤตพลังงานเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อวิกฤตเศรษฐกิจในวงกว้างทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ
2: ครับครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ เราก็แล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าแม้ว่า อะไรอ่ะแม้ว่ามันจะมีการเซ็นสัญญาสงบศึกอะไรกันไป MOU อะไรเนี่ยนะฮะ
2: แต่ว่าก็ไม่มีใครเชื่อว่าจะสงบจริง
3: คือถึงจะสงบเนี่ยเขาบอกว่าถึงจะสงบเนี่ยกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาปีนะ
2: ใช่ๆ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดดูว่าแล้วมันประเทศจะไปยังไงเนาะแต่นี
2: ้
3: แล้วเราก็เลยคิดว่าวันนี้โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเนี่ยมันคือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อย่างปี2-3ปีที่ผ่านมาเราจะพูดเรื่องการเมืองมันจะยังไงอะไรเงี้ยจะไปประเทศจะไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าคราวนี้จะโฟกัสเรื่องเศรษฐกิจเลยเพราะว่าเรามองว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้เป็นปัญหาปากท้องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของประชาชนเลยพี่น้องประชาชน
2: ใหญ่มากครับใหญ่มาก
3: ใช่ไหมครับนะฮะทุกคนบอกว่าการเมืองจะเป็นยังไงเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปนะแต่สนใจว่าปากท้องมันจะเป็นยังไงนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเรื่องนี้คือสำคัญมันก็เลยนำมาซึ่งหัวข้อในปีนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการปาฐกถานะครับแล้วก็การอะไรอ่ะการเวทีเสวนาอะไรเรียกฟอรัมของเรา
2: เนี่ยซึ่งเสวนา
3: ซึ่งเราก็จะรวมทุกภาคส่วนเลยนะอย่างที่พี่ณรงค์บอกไปแล้วก็คือเราก็มีทางเรียกว่าบิ๊กของทางฝั่งผู้ประกอบการนะคุณพจน์ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยนะซึ่งก็ถ้าเราทราบเนี่ยคุณพจน์ก็ไม่ค่อยจะว่างไปพูดที่ไหนสักเท่าไหร่แล้วนะอันนี้ก็มางานของเราแล้วก็ส่วนคุณวีรยุทธ์นะแคนดิเดตนายกของพรรคประชาชนเนี่ยแม้ว่าจะไปเสนอนะ4ข้ออันล็อกเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ที่เวทีของผู้เข้าร่วมบสก.12ของสถาบันอิสระเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เมื่อเสาร์ที่แล้วนะฮะก็ผมก็เจอแกก็บอกว่าอีก2-3อาทิตย์เนี่ยไปงานของสภาการสื่อเนี่ยจัดมาเด็ดๆเพิ่มเติมได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแกก็บอกโอ้ยังมีที่ข้อเสนอแนะอะไรอีกหลายเรื่องที่จะมาแชร์กันในวันที่4กรกฎาคมครับ
2: แล้วไม่มีนะ
3: มี
2: บุรีมีดร.บุรินทร์ที่เป็น MD ของศูนย์วิชาเกษตรกรแต่โอ้โห

0: คนนี้เนี่ยหาตัวยากมากหาตัวยากมาก
1: ซึ่งจำได้ไหมฮะจำได้ไหมคนนี้เนี่ยศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยเป็นคนที่ออกมาบอกแรกคนแรกเลยว่าเดี๋ยวประเทศไทยจะได้ดูบอลโลกอ่ะ

0: แอดก็ต้องเอามาให้ได้อะใช่ไหมผมฟังแล้วเขาก็วิเคราะห์เป็นเรื่องเป็นราวนะเขาบอกว่าถ้าแอดเนี่ยเขาก็ต้องหนึ่งต้องรักษาฐานลูกค้าต้องอะไรเงี้ยนะผมว่าโอ้การวิเคราะห์เขานี่ขาดมาก
1: ใช่ได้แล้วก็แล้วก็ยังมีนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่นะ
0: เรานักวิชาการ
1: นันใช่ไหมอาจารย์เกียรตินันท์ล้วนแก้วจากเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ถูกไหมครับ
0: ใช่เป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ที่นะกำลังมาแรงอ่ะแล้วก็คืออย่างนี้ก็ด้วยของสภาการสื่อเนี่ยเราก็พยายามเอานักวิชาการรุ่นใหม่ๆที่แบบนะมีมุมมองใหม่ๆมีอะไรเพราะว่าเราก็คิดว่าประเทศนี้มันก็ต้องขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่นะก็เลยฟังอยากฟังมองคนรุ่นใหม่ด้วยนะฮะก็ทำให้เราก็มีเวทีที่แล้วก็ได้สนใจครับดีดีครับ
1: ที่น่าสนใจทีนี้คุณชัยก็ถามเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่แน่ใจว่าท่านประธานชาวลงได้ยินหรือเปล่านะครับว่าก็คือว่าถามว่าจริงๆแล้วบุคคลภายนอกที่ต้องการที่จะเข้าไปรับฟังงานนี้จะยังไงแบบไหนครับ
0: ก็นี่ก็ต้องเรียนว่าเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่นะเราก็สภาการสื่อมวลชนเนี่ยเราไม่ได้มีงบประมาณจากรัฐบาลนะในแต่ละปีเนี่ยเราต้องหาทุนมาดำเนินการเองแล้วว่าจะเป็นเรื่องการดูแลเรื่องจริยธรรมการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆมันต้องมีค่าใช้จ่ายอ่ะนี่เราก็ไม่มีงบนะเพราะฉะนั้นก็วันที่4กรกฎาคมเนี่ยการจัดฟอรัมเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าจะเป็นน่าจะเป็นอีเวนต์เดียวของเราที่เราจะสามารถหารายได้นะจะระดมทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องขออนุญาตว่าใครอยากจะฟังสดๆอ่ะนะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะซึ่งก็เราก็มีหลายเลทนะมีทั้งเข้าชมฟังออนไลน์ก็ฟังออนไลน์ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ500บาทใช่ไหมฟังออนไลน์นะครับแล้วถ้าเป็นบุคลากรทางการศึกษามาอาจารย์มหาวิทยาลัยนะก็คิดพันเดียวนะครับส่วนบุคคลทั่วไปก็มีเลท 3,000 กับ 5,000 นะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้อยากจะฟังก็นะก็เหมือนเดิมนะฮะเราก็เดี๋ยวจะเราจะทำเทปไว้แล้วก็จะออกในรายการพี่ณรงค์นี่แหละนะรายการที่ฟังนี่แหละนะเพราะพี่ณรงค์ก็จะเอาเทปมาเปิดในสัปดาห์ถัดไปใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็จะเอาแบบจะเลือกเอาเฉพาะส่วนที่แบบเด็ดๆมาเลยนะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในรายการรู้ทันสื่อเนี่ยแหละครับครับก็ประมาณนี้ครับครับครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็มีเวทีที่เปิดให้ทุกคนเข้าฟรีนะเข้าฟังฟรีจะเป็นช่วงบ่ายนะฮะบ่ายสองเป็นต้นไปนะบ่ายสองก็จะมีเวทีนึงอันนี้ก็จะเป็นประเพณีปฏิบัติอ่ะเราก็จะมีเวทีที่พูดถึงความก้าวหน้าหรือว่าพัฒนาการของสื่อที่มันอาจจะมีผลกระทบต่อจริยธรรมของสื่อเนาะแล้วโดยเฉพาะตอนนี้ก็คงไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงเป็นเรื่อง AI นะฮะแต่คราวนี้เนี่ยเราก็จะไปแอดวานซ์กว่าเดิมนะเราจะพูดเรื่อง Agentic AI นะครับซึ่งตอนนี้กำลังกล่าวมันถึงมากเพราะว่ามันเป็น AI ที่เดี๋ยวนี้มันคิดได้รอบด้านเลยมันไม่ต้องคอยสั่งอ่ะอย่าง AI รุ่นเก่าเนี่ยมันต้องคอยสั่งว่าจะทำอะไรอยากจะรู้อะไรอยากจะทำอะไรมึงจะทำนะแต่ AI รุ่นใหม่เนี่ยมันพอเราสั่งมันอย่างนึงเนี่ยได้มาอย่างนึงมันบอกว่าจะทำอย่างอื่นอีกไหมจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อีกไหมนะอันนี้มันเขาเรียก Agentic AI นะครับอันนี้เราก็อยากรู้ว่า Agentic AI เนี่ยมันจะเมื่อมันเข้ามามันพัฒนาการมันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับสื่อนะองค์กรสื่อนะมันจะเป็นโอกาสเป็นเครื่องมือที่ทำให้สื่อทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับคือทำให้ง่ายขึ้นมีเวลาไปทำงานเชิงคุณภาพมากขึ้นหรือมันจะเป็นภัยคุกคามที่ทำให้อ้าวมีคนไปทำสื่อโดยใช้ Agentic AI แล้วก็ไปทำข่าวลวงข่าวปลอมข่าวที่มันไม่ได้ลงพื้นที่จริงนะครับ
1: Deepfake.
0: แล้วก็ทำดีปเฟกมีคนไปติดตามโดยไม่รู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่สำนักข่าวที่ทำข่าวจริงๆนะเป็นสำนักข่าวที่ไปลอกเข้ามาไปดูดข้อมูลเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยที่เราอยากจะฟังจากผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ฟังจากบรรดากองบรรณาธิการต่างๆว่าเขาเตรียมอะไรอ่ะเขาเตรียมรับมือยังไงนะแล้วก็มีนักวิชาการทางด้านสื่อที่ติดตามเรื่อง AI มีผู้เชี่ยวชาญด้าน AI มีคนทำสื่อที่ติดตามเรื่อง AI มาถกเถียงกันนะว่าองค์กรสื่อใน ในอนาคตเนี่ยหลังจากนี้

0: ต้องทำตัวปรับตัวยังไงนะครับให้เข้ากับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับอันนี้ฟังฟรีเลยเริ่มบ่าย2เป็นต้นไปนะครับไม่เสียสตังค์เลยแล้วก็มีถ่ายทอดสดด้วยนะฮะฟังทางออนไลน์ก็ได้นะครับทาง YouTube ทาง Facebook ของไทย PBS และของสภาการสื่อนะครับครับ
1: อีกด้านปัญหา
2: จริงๆแล้วเนี่ยก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าผู้ที่ใช้ AI หรือว่าคนที่เป็นยูเซอร์นะครับกลุ่มยูเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในการใช้ AI ของประเทศไทยนะครับไม่แพ้กลุ่มอื่นก็คือกลุ่มสื่อนี่แหละคนสื่อใช้ AI เยอะมากใช่ไหมครับประธานชวลงครับ
0: คือตอนนี้มันเรียกว่าใช้กันในทุกมิตินะเมื่อก่อนเนี่ย 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยใช้แค่การสร้างอะไรนะสร้างภาพจำลองเนาะแต่บางทีแบบเราไม่ได้ไปถ่ายพื้นที่จริงเราอยากสร้างภาพจำลอง AI ก็ช่วยสร้างให้ได้นะครับแต่วันนี้ AI ก็ถึงสร้างวิดีโอให้ได้แล้วใช่สร้างวิดีโอให้แล้วก็สามารถที่จะช่วยเรื่องของการแปลข่าวแปลข่าวตัวปุ๊บนะครับช่วยคิดประเด็นข่าวช่วยโอ้คือทำตอนนี้ทุกวิธีเลยนะครับคิดพาดหัวข่าวหาแหล่งข่าวนะฮะทำได้สารพัดนะฮะเพราะนั้นวันนี้ก็สิ่งที่เราก็พยายามที่จะรณรงค์แล้วก็ให้ความรู้กับองค์กรสมาชิกกับสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมเรามีอบรมนะที่เราเพิ่งอบรมเรื่องการใช้ AI สำหรับสื่อไปร่วมกับทางสถาบันอิสรานะครับเพิ่งเสร็จไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็อันนี้เราก็จะย้ำอยู่เสมอว่าเราต้องรู้เท่าทัน AI นะใช้แล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องตัวช่วยอ่ะใช้เป็นตัวช่วยแต่ไม่ได้ใช้มันเพื่อจะมาแทนการทำงานของเรานะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราพยายามที่จะสื่อสารให้กับองค์กรสมาชิกนะครับก็เพราะว่าเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยผู้บริโภคข่าวสารเนี่ยก็จะยังได้รับข่าวสารที่มีคุณภาพนะครับไม่ได้ข่าวสารที่ปัญญาประดิษฐ์ทำให้อย่างเดียวล้วนๆเลยนะนะก็ต้องมีมนุษย์นะทุกขั้นตอนที่เราใช้ AI เนี่ยต้องมีมนุษย์กำกับนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปหลายรอบนะสภาการสื่อมวลชนของเราก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเราก็มีการออกแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ AI สำหรับสื่อมวลชน AI. เป็นไปตามจริยธรรมนะเราก็เป็นเรียกว่าเป็นองค์กรแรกนะในผมไม่ได้เรียกในอาเซียนเลยนะเราทำตั้งแต่ปลายปี67อ่ะปีนี้ก็จะครบ2ปีแล้วนะครับผมไปที่ประชุมระดับภูมิภาคก็ทุกคนก็มาขอหมดเลยว่าประเทศไทยทำอะไรยังไง
2: ทำยังไง
0: นะครับแล้วก็ทุกคนก็เอาไปปรับใช้นะหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามอะไรนะมาขอแล้วไปทั้งนั้นแหละลาวเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนะครับทุกคนก็เอาของเราไปเป็นแบบอย่างนะครับ
2: ก็ถือว่าเป็นต้นแบบ
0: ใช่ครับเป็นต้นแบบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมีการปรับปรุงนะฮะเพราะว่าเราก็มีการตั้งคณะทำงานแล้วเพื่อที่จะไปดูว่าเอ้ยมันจะครบ2ปีเนี่ยมันล้าสมัยป่ะมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับนะเพราะว่าอย่างที่เราทราบอ่ะเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาเนาะ
2: เปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็4กรกฎาคมนี้นะครับที่โรงแรม Royal River บางพัดก็คือเชิงสะพานสังฮีนะครับเชิงสะพานสังฮีอะไรครับนั่นแหละนะครับชัดเจนมากเลย
0: ช่วง
2: น
0: ี
2: ้กลับมาครับนะครับตั้งแต่เช้าถึงบ่ายนะครับเช้าเสียตังค์หน่อยนึงบ่ายฟรีนะครับเช้าเสียตังค์บ่ายฟรีนะครับกลับมาเรื่องเราครับพี่เองครับ
1: ครับก็จริงๆพอฟังแล้วเราก็เห็นพัฒนาการของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับ
2: มีมา
1: ด้วยตลอดที่จะเรียนถามท่านประธานว่าเอ๊ะแล้วพอปีถัดไปนะฮะเราจะมีพัฒนาการอย่างไรมีความร่วมมือมีโครงการอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมอีกไหมครับ
0: จริงๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็พยายาม อย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องสำคัญ2เรื่องที่เป็นที่ว่าเป็นบทใหญ่ของสื่อนะไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือในอาเซียนหรือก็ทั้งทั่วโลกนะผมว่ามันก็จะมีอยู่2เรื่องหลักๆวันนี้ก็คือ1ก็เรื่อง AI ที่เราพูดไปแล้วนะว่าที่เราจะรู้เท่าทัน AI เราจะใช้ AI ยังไงให้มันมีจริยธรรมใช้ยังไงให้มันเป็นประโยชน์ใช้ยังไงไม่ให้มันเป็นปัญหาอะไรเงี้ยนะก็อันนี้เป็นเรื่องอันนี้สำคัญซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็ให้ความสำคัญซึ่งก็ได้เรียนไปแล้วว่าในส่วนของสภาเนี่ยเราก็นอกจากมีแนวปฏิบัติตอนนี้เรากำลังสิ่งที่เรากำลังจะตั้งคณะ

0: ทำงานเพื่อมอนิเตอร์AI เทคโนโลยี AI นะว่าพัฒนาการของมันเนี่ยมันมีการนำมาใช้อะไรบ้างในวงการสื่อนะครับทั่วโลกนะมอนิเตอร์ว่าทั่วโลกเขาใช้ยังไงแล้วก็ไอ้ที่ใช้ที่เป็นประโยชน์ใช้แล้วมันเกิดปัญหานะครับตัวอย่างต่างๆเราก็จะเอามาคอยติดตามนะครับแล้วก็อัปเดตให้สมาชิกที่เป็นองค์กรสื่อเนี่ยได้รับทราบนะครับอีกเรื่องที่เป็นเรื่องหลักก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องของแพลตฟอร์มนะฮะทุกวันนี้อย่างที่เราทราบก็คือว่าเราก็ทุกวันนี้เราพอคนไปบริโภคสื่อผ่านโซเชียลมีเดียเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็มีการนำเอาข่าวนะครับของเราเนี่ยไปอยู่ในโซเชียลมีเดียนะอันนี้ประเด็นคือพอไปอยู่โซเชียลมีเดียเนี่ยรายได้ของเราเนี่ยที่ได้จากการคนที่มาดูผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยมันสมน้ำสมเนื้อกับที่เราได้ทุกวันนี้หรือไม่นะครับยกตัวอย่างอย่าง Facebook นะก็มี Facebook ก็มีการมาจ่ายเงินเวลาคนมาดูข่าวนะใน YouTube นะหรือว่าใน Google ในอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็พบว่ารายได้ที่เราได้จากแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่ค่อยสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่สื่อต่างๆต้องลงทุนในการไปหาข่าวไปวิเคราะห์ข่าวไปสัมภาษณ์ไปอะไรเยอะๆเนี่ยนะฮะมันไม่ค่อยคุ้มค่ากันรู้สึกว่าแพลตฟอร์มเนี่ยค่อนข้างจะเอาเปรียบแล้วก็ที่ผ่านมาเราเองก็ไม่ค่อยมีอำนาจต่อรองนะรู้ด้วย YouTube ก็บอกว่าเอ้าคุณทำคลิปมาข่าวมาเรื่องนึงแต่มีคนดูหมื่นครั้งนะคุณได้300บาทอย่างเงี้ยนะวันดีคืนดีเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่เอาแล้วผมไม่ให้คุณ300แล้วผมให้คุณเหลือ100เดียวเราก็ไม่มีอำนาจต่อรองตรงนี้เลยเราก็จะไปบอกว่าเอ้ยไม่ได้ขอ300เหมือนเดิมพวกเอ้าคุณจะเอาไหมล่ะผมไม่เอาคุณก็ออกไปใช่ไหมที่อันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วมันเป็นปัญหาทั่วโลกนะบางประเทศก็ถึงขนาดออกกฎหมายใช่ไหมที่เราคุยกันไปหลายรอบก็มีการออกกฎหมายอันนี้ของเราเนี่ยสภาเราก็ปีที่ผ่านมาเราก็ทำวิจัยในเรื่องนี้นะครับคงเข้าใจว่าได้คุยกับอาจารย์ที่ทำวิจัยไปแล้วนะในรายการนี้ใช่ไหมฮะนะก็ตอนนี้เราผลออกมาแล้วผลออกมาก็ค่อนข้างชัดเจนนะก็ยืนยันว่ารายได้ที่เราได้จากแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่สมน้ำสมเนื้อจริงๆนะครับ
1: คือตอนนี้มันมีกฎหมายฉบับหนึ่งท่านประธานชาวลงก็คือไอ้minimum tax นะครับตาม Pillar 2ของ OECD ที่เราจะต้องที่เรามีหน้าที่ต้องจัดเก็บภาษีนะครับจากบริษัทข้ามชาตินะที่มีผลประกอบการทั่วโลกเนี่ยตั้งแต่750ล้านยูโรขึ้นไปนะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นหนทางที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บภาษีจากบริษัทเหล่านี้ได้อะไรประมาณนี้ครับ
0: คือนั่นเป็นส่วนหนึ่งครับเรื่องการเก็บภาษีก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าของเราเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องการที่แพลตฟอร์มเนี่ยได้นำเนื้อหาของเราไปอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาแล้วก็มีคนมาดูเขาก็ได้โฆษณาได้อะไรถูกไหมแต่ครั้งนี้
1: ออสเตรเลียที่จ่ายประกาศเก็บเหมือนออสเตรเลีย
0: ใช่ออสเตรเลียเนี่ยกฎหมายบังคับว่าเขาต้องเจรจากับสำนักข่าวในการที่จะแบ่งส่วนแบ่งที่เป็นธรรมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ของเราเนี่ยก็ผลอย่างที่ผมเรียนก็คือผลก็ออกมายืนยันชัดเจนเนาะว่ามันมีความไม่เป็นธรรมที่เราเจออยู่นะครับก็กำลังดูว่าโซลูชันของการที่จะแก้ปัญหานี้จะเป็นยังไงเพราะว่าเราคิดว่าถ้าสื่อเนี่ยไม่ได้รายได้ที่เป็นธรรมจากแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะทำให้สื่อก็อยู่ลำบากนะครับอยู่ลำบากเพราะว่าเราต้องการทำข่าวเราต้องลงทุนนะเราต้องส่งนักข่าวไปลงพื้นที่เพราะว่า AI มันเดินไปสัมภาษณ์ไม่ได้อะนึกออกไหม
2: คร
0: ับ นะ AI มันสัมภาษณ์ไม่ได้มันเดินไปไม่ได้นะครับเพราะมันก็ต้องใช้คนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเราก็ตอนนี้มันมีแพลตฟอร์มบางบริษัทก็ได้มาพูดคุยเบื้องต้นแล้วนะฮะมาพูดคุยเบื้องต้นแล้วคือเขาก็บอกว่าไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้เดี๋ยวเขามาคุยกันอะไรเงี้ยนะเราก็รอดูความจริงใจเขาอยู่ว่าเขาจริงใจแค่ไหนนะแต่ว่าที่ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะเดินหน้านะครับคิดว่าในปีหน้าเนี่ยส่วนปีในอายุของสภาที่เหลือเนี่ยเราก็คงจะมีการยกร่างกฎหมายนะยกร่างกฎหมายที่จะเข้ามาทำใ แพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องมาเจรจา

0: ามาเรียกว่าแบ่งส่วนแบ่งที่เป็นธรรมมากขึ้นให้กับสำนักข่าวต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักที่เรากำลังพิจารณาที่จะทำต่อไปครับครับ
1: โอ้ดีอันนี้น่าสนใจมากนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าบอกว่าถ้าสภาวิชาชีพสื่อนะครับสามารถที่จะเจรจากับนะครับแพลตฟอร์มข้ามชาตินะครับเรื่องของมูลค่าของเนื้อหามูลค่าของคอนเทนต์นะครับให้มันดูสมน้ำสมเนื้อเนี่ยผมว่าโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นมาสเตอร์พีซในรอบนะครับ30ปีเลยทีเดียวนะท่านประธานชมรงครับ
0: ครับแต่ว่าทั้งนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าหลายประเทศ
1: นั่นน่ะสินั่นน่ะสินั่นน
0: ่
1: ะ
0: หลายประเทศก็มีความพยายามในทำเรื่องนี้ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็มีเงินถุงเงินถังนะ
1: เขาก็ไม่ธรรมดา
0: ก็ดีอาจจะมีการจ้างล็อบบี้ยิสต์ไปคุยกับพรรคการเมืองอะไรต่างๆนะที่จะไม่ทำให้กฎหมายมันออกมาได้อะไรเงี้ยครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องคุยกับพรรคการเมืองต่างๆนะซึ่งวันนี้ก็
1: ทีนี้กลับมาว่าในฐานะประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติทำงานเยอะแยะเลยทำงานเยอะมากเลยนะครับกับ1ปีที่ผ่านมานะครับพอใจเอาผลหรือว่าพอใจกับงานของสภาการสื่อมวลชนในชาตินะครับที่ออกมามากน้อยแค่ไหนครับประธานชมรงครับ
0: ก็ถามว่าพอใจ 100% มั้ยก็ผมว่ามันยังมีหลายเรื่องที่เราจะต้องดำเนินการนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่เราจะต้องดำเนินการในเรื่องของงบประมาณอย่างที่เราคุยตั้งแต่ต้นนั่นแหละว่าโดยความที่เราไม่ได้เป็นสื่อของเราไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐนะไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของรายได้นะครับที่จะมาใช้จ่ายเพื่อให้งานของสภาเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เราคิดอ่ะพูดง่ายๆอย่างเวลาเรารับเรื่องร้องเรียนมาอย่างเนี้ยนะครับเราใจเราก็อยากทำให้มันเร็วมันอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าด้วยความที่เจ้าหน้าที่เราก็มีจำกัดนะครับ การจะไปตามการที่จะทำงานเชิงรุกที่จะให้สมาชิกเนี่ยได้เรียกว่าไปให้ความรู้ป้องกันการละเมิดจริยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็งานพวกนี้มันทำลำบากเพราะว่าไอ้งบประมาณที่จำกัดนะครับแต่คราวนี้ตอนนี้มันมีประกาศหรือว่ากฎประกาศของกสทช.เนี่ยนะครับก็เปิดโอกาสให้องค์กรวิชาชีพเนี่ยสามารถที่จะไปขอทุนนะครับไปจดแจ้งก่อนไปจดแจ้งเป็นองค์กรวิชาชีพที่จะกำกับดูแลกันเองครับแล้วก็สามารถจะขอทุนได้เนี่ยอันนี้เราก็อยู่ในระหว่างการศึกษานะว่าเราจะไปทำวิธีไหนยังไงที่จะถ้ามีรายได้สำหรับที่จะมาทำให้เราไม่ต้องที่จะต้องไม่ต้องแบบปีนึงต้องมานั่งเหนื่อยนะอย่างเงี้ยนะครับต้องมารบกวนชาวบ้านเขานะมาช่วยกันให้มาช่วยกันระดมทุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะถ้าเราได้เงินจากทางกองทุนวิจัยพัฒนากิจการกระจายเสียงการโทรทัศน์เนี่ยหรือคทปส.เนี่ยมันก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็พยายามที่จะวางรากฐานให้ตรงนี้ให้สำเร็จได้เพราะว่าถ้าจะสำเร็จได้เนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานของสภามากคล่องตัวมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างนี้เราจัดรายการวิทยุเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะก็ต้องขอบคุณในความเสียสละของผู้ดำเนินรายการของเรานะครับทั้งสองสามท่านที่แวะเวียนกันมาเนี่ยนะครับคือถ้าท่านไปจัดรายการวิทยุที่อื่นเนี่ยค่าตอบแทนท่านจะได้เยอะกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่ามาตรงนี้คุณเหมือนกับว่าคือได้ค่ารถแท็กซี่อ่ะบางทีไม่พอด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าทุกท่านก็ยินดีที่จะมาร่วมกันให้ความรู้ให้อัปเดตข้อมูลข่าวสารของสภาสื่อของวงการสื่อให้กับคุณผู้ฟังนะทาง 100.5 ก็ต้องขอบคุณทางอสมทด้วยที่ยังเห็นความสำคัญของรายการนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยมันเรื่องพวกนี้มันต้องจัดการให้มันเป็นมืออาชีพมากขึ้นตอนนี้เราก็ต้องเรียนว่าเหมือนเราตามข้าวสารกรอกหม้อครับพี่ณรงค์ครับคือปีหนึ่งหาเงินมาก็ต้องใช้หมด
1: นะครับเจอกันวันที่4ครับนะครับวันนี้พูดคุยได้เพียงเท่านี้ครับท่านประธานชมรมครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ครับครับคุณชมรมริมปฐมปาณีนะครับประธานนะครับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับก็พูดคุยได้เพียงเท่านี้สรุปไม่ทันแล้วก็เพียงครับ
2: ผมฝากไว้นิดนึงครับเบอร์โทรของเราฮะ026689900หรือก็ไปที่ presscouncil.or.th นะครับวันนี้เราส่งเวลาไปเลยครับพี่ต้อมฮะแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรามันปวนต้ายิงเจ้าหน้าที่อสเสียชีวิตคนร้ายประกบยิงเจ้าหน้าที่อสอับดุลเลาะห์ยามาเสียชีวิตบริเวณ4แยกบ้านต้นมะขามหมู่ที่4ตำบลม็อกมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีตำรวจสภ.ยะรังเข้าตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มคว่ำอยู่ปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่3ปลอกสอบสวนทราบว่าขณะที่อสอับดุลเลาะห์ซึ่งเป็นชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมขี่รถจักรยานยนต์กลับจากไปส่งลูกที่โรงเรียนตาดีการในพื้นที่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุอส.อับดุลเลาะห์ชะลอรถเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายคนร้ายที่ซุ่มอยู่ได้ยิงใส่อส.อับดุลเลาะห์ก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์พังงาปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมลงกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือยักษ์พายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้เล่นเรือกลับบ้านขอไปค่ะได้เล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายทั้งเรือและคนล่าสุดปภ.พังงาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ค้นหาผู้สูญหายเพื่ออำนวยการและประสานการปฏิบัติการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติการค้นหาเป็นการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานรวมทั้งชาวประมงในพื้นที่ที่ร่วมกันนำเรือออกค้นหาในบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่โดยรอบนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงายังได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18จังหวัดภูเก็ตสนับสนุนเรืออย่างท้องแบน1ลำและเจ็ตสกี1ลำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาผู้สูญหายในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายในขณะที่ทุกหน่วยงานจะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปพายุ2ลูกเข้าญี่ปุ่นทำดินถล่มเจ็บ3สูญหาย1พายุไต้ฝุ่นเมฆลาและพายุโซนร้อนฮิโกสพัดถล่มหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นในวันนี้จนทำให้เกิดฝนตกหนักและดินถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน NHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนสูญหาย1คนหลังเกิดเหตุดินถล่มทะลักเข้าทับถมบ้านพักอาศัยสูง2ชั้นหลังหนึ่งโดยดินโคลนและเศษซากความเสียหายทะลักเข้าเต็มชั้น1ของตัวบ้านที่อยู่ในเมืองฮิราโอะจังหวัดยามากุจิพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันพุธสำนักงานอุตุนิยมวิทยาในท้องถิ่นระบุว่าปริมาณน้ำฝนในเมืองยานาอิซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงวัดได้สูงค่าถึง350มิลลิเมตรไปแล้วและจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพประชาชนหลายพันคนในพื้นที่รวมถึงในเมืองโอชิมะในจังหวัดในกรุงโตเกียวและชิโมระจังหวัดชิซูโอกะท่ามกลางความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ดินถล่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

าติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะการไฟฟ้านครหลวงลุยงานต่อเนื่องก่อติดเหตุเสาไฟล้มบนถนนฉลองกรุงเร่งเคลียร์พื้นที่จ่ายคืนไฟให้กับประชาชนการไฟฟ้านครหลวงได้รายงานความคืบหน้าเหตุพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่และทีมวิศวกรยังคงปักหลักระดมกำลังทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งซ่อมแซมและกู้คืนระบบไฟฟ้าให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดความคืบหน้าล่าสุดหม่อมหลวงจุลจักรจักรพันธ์ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงได้ลงพื้นที่เกิดเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการดำเนินงานของทีมช่างอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นการไฟฟ้านครหลวงสามารถบริหารจัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้แก่พื้นที่ในจุดที่ไม่เกี่ยวข้องและพื้นที่ใกล้เคียงเรียบร้อยแล้วและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณถนนฉลองกรุงในจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยและลดปัญหาการจราจรติดขัดรวมถึงอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเครื่องบินเล็กพุ่งชนตึกสูงที่สุดในปักกิ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงปักกิ่งของจีนเขาปิดเส้นทางถนนบางสายที่มุ่งหน้าไปยังอาคารสูงที่สุดในย่านธุรกิจใจกลางเมืองที่พบว่าแผงกระจก2บานบนชั้นสูงได้รับความเสียหายตำรวจยังคงคอยห้ามปรามไม่ให้ประชาชนถ่ายภาพพร้อมทั้งจัดระเบียบและต้อนผู้คนให้ออกห่างอาคารแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อของซิติกทาวเวอร์หรือไชน่าซุนซึ่งเป็นตึกระฟ้าสูง108ชั้นตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงปักกิ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของซิติกกลุ่มบริษัทวิสาหกิจขนาดใหญ่และยังเป็นตึกสูงที่สุดในปักกิ่งพยานผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าเครื่องบินเล็กขนาดใกล้เคียงกับรถยนต์ได้พุ่งชนตึกซิตี้ทาวเวอร์ซึ่งทางการจีนยังไม่แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.-20:00 น. Mpot News FM 100.5อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็วันนี้เจอกัน

0: วันเสาร์นะคะ27 มิถุนายน 2569ค่ะเช่นเคยนะคะ2 ชั่วโมงเต็มนะคะแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะก็อยู่กับเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะแล้วก็ติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองค่ะวันนี้มีข่าวนะคะความคืบหน้าหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะถ้าใครกำลังติดตามเกี่ยวกับเรื่องของปลัดลุ่งเรืองนะคะก็คือปลัดจังหวัดภูเก็ตนะเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่เรียกได้ว่าก็เป็นข่าวคลึกโครมเลยทีเดียวนะคะมีส่วนในการที่อันนี้เป็นคำที่ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเข้าไปจับกลุ่มตัวปลัดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามีเอี่ยวแล้วก็มีความเชื่อมโยงแล้วก็เป็นคดีค้างเก่านะคะที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการทุจริตการสอบที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขนาดนี้หรือเปล่าแล้วก็มีการจับกลุ่มตัวแต่ว่าล่าสุดเองนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยมีการสอบปากคำยาวนานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะล่าสุดจากการเช็คข่าวนะคะก็ศาลให้ประกันปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปเพื่อที่จะสู้คดีด้วยนะคะโดยทางเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยก็คือเหมือนกับมีหมายจับของศาลอาญาของคดีทุจริตภาค9นะคะก็ตั้งแต่เมื่อวานเข้าจับกลุ่มคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางในการเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีการช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้มีจำนวนผู้เสียหาย3 รายนะคะแล้วก็มีการอ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยมีการจ่ายเงินให้รายละ 300,000 บาทก็รวมเป็นเงิน 900,000 บาทด้วยกันนะคะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเรานะคะได้ติดตามสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เลยแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวได้ติดตามความคืบหน้าด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็ในส่วนของสก.ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
1: และช่วงนี้สวัสดีคุณเก๋และผู้ฟังด้วยนะครับติ๊งหน่วยมารายงานตัวแล้วครับแม่เห็นคุณเก๋กำลังพูดถึงประเด็นร้อนที่ตอนนี้หลายคนก็เริ่มออกมาแสดงตนว่าผมเป็นเหยื่อผมถูกเรียกรับเงินกันแล้วนะครับก็จะได้เห็นหลายจังหวัดก็เริ่มมีติวเตอร์หรือแม้แต่ผู้เสียหายที่เคยถูกเรียกรับเงินก็ออกมาแสดงตนแล้วก็คงจะได้เห็นความคืบหน้าแล้วครับนี่ก็เรียกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ประเทศไทยพบการทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่าอาจจะมีคนเกี่ยวข้องถึง 9,000 คนจากผู้สมัครสอบมากกว่า 400,000 รายและก็ยังมีการเรียกรับเงินสูงสุดถึง 800,000 บาททั้งที่ผลตอบแทนเงินเดือนข้าราชการ 15,000-18,000 เอกใช่ไหมล่ะครับการที่รัฐบาลกำลังจะเอาจริงเอาจังครับกับการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นจะถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปสางปมโกงสอบท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมได้หรือไม่และควรจะดำเนินการอย่างไรให้สังคมคลายความสงสัยนะครับไปวิเคราะห์กับรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ท
0: ั้
2: งสองท่านครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์โอฬารค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องนะคะมาตลอดตั้งแต่สัปดาห์แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปลายสัปดาห์นี้นะคะถ้าให้อาจารย์ประเมินเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยค่ะการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยค่ะถ้าเรามองในเชิงของรัฐศาสตร์มันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างคะสำหรับประเด็นเนี้ยค่ะ
2: คือถ้าเรื่องการโกงเนี่ยต้องไหนก่อนนะครับว่าทุกครั้งในการมีการสอบเข้าราชการเนี่ยมีกระแสข่าวเรื่องการโกงมาผมคิดว่าตั้งแต่เราเด็กจนถึงเราโตนะแต่ที่วันนี้มันทำให้เราเห็นความเป็นระบบความเป็นระบบแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะครับที่จะทำเรื่องผิดนะครับให้เป็นเรื่องถูกนะครับไอ้ครับพอเป็นระบบเนี่ยมันเลยเขาทำให้เห็นว่าการโกงข้อสอบเนี่ยมันกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมอะครับคือตอนที่เราเป็นเด็กเราที่เราต้องเห็นเพื่อนๆสอบเข้ารับราชการอาจจะมีข่าวเรื่องการเอาพวยเข้าไปสูตรไหมเอาสูตรเข้าไปนะครับลอกของคนอื่นแต่นี่ไม่ใช่ครับแต่นี่มันทำเป็นระบบมันกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือมันเป็นองค์กรอาชญากรรมโดยรัฐนะครับคือรัฐในฐานะที่เป็นระบบราชการเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยคือการบริการสาธารณะแก่ประชาชนอำนวยความนะครับทุกสุขให้กับประชาชนแต่ปรากฏว่าองค์คนในองค์กรเนี่ยนะครับก็คือข้าราชการเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นอาชญากร อาชญากรก่อรูปเป็นนะครับองค์กรอาชญากรรมโดยรัฐซึ่งอันนี้น่า

0: กลัวมากถ้าประเทศใดระบบราชการกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมเสียเองนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ถ้าเรามองในแง่ของการปฏิรูปเนี่ยค่ะโจทย์ใหญ่ในเรื่องของการปฏิรูปมันจะต้องปฏิรูปแล้วเริ่มจากตรงไหนมีอะไรที่จะต้องปฏิรูปบ้างคะ
0: อันดับแรกเลยก็คือความมุ่งมั่นนะครับความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของรัฐบาลนะครับถ้าเกิดว่าขาดเจตจำนงอันนี้ไปเนี่ยแม้ว่าจะมีการดำเนินจับกุมดำเนินคดีไปเดี๋ยวก็จะหายไปแบบกรณีตึกสตง.เพราะมันไม่มีเจตจำนงที่แท้จริงในการแก้ปัญหาของฝ่ายการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสำคัญคือเจตจำนงที่แท้จริงของรัฐบาลในการที่จะนะครับเอากรณีนี้นะครับพัฒนาไปสู่การปฏิรูปทำลายทิ้งโครงสร้างราชการเนี่ยผมไม่เรียกว่าปฏิรูปปกตินะผมใช้คำว่าทำลายทิ้งนะครับโครงสร้างราชการแบบนี้ซึ่งมันพิสูจน์แล้วว่ามันได้เปลี่ยนนะครับระบบราชการที่แทนที่จะดูแลประชาชนเนี่ยกลายเป็นระบบราชการที่กดขี่ประชาชนและกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมโดยรัฐสมบูรณ์แล้วครับ
2: ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์มองเห็นว่ามันมีการผูกขาดการสอบแค่มหาลัยเดียวมหาลัยหนึ่งด้วยใช่ไหมครับอาจารย์มันถึงเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ข้อสอบมันเป็น
0: การคือไอการโกงข้อสอบเนี่ยผมเรียกมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการคอร์รัปชันในแวดวงราชการ
2: ครับ
0: คอร์รัปชันในแวดวงราชการเนี่ยมันมีโอกาสนะครับคอร์รัปชันทุกมิติที่มันทำได้แบบเนี้ยเพราะโครงสร้างระบบราชการเราเอื้อต่อการคอร์
1: ร
0: ัปชันอย่างที่ชาวบ้านร้านตลาดชอบพูดกันนะครับราชการไทยโกงกันทุกระดับประเทศไทยประเทศไทยไชโยครับรัฐบาลนะราชการไทยโกงกันทุกระดับประทับใจประเทศไทยไชโยจึงเหล่านี้นะครับคำว่าไชโยประชาชนเนี่ยมันสะท้อนถึงความสิ้นหวังที่นะครับเห็นระบบราชการแบบนี้นะประการต่อมาในการโกงข้อสอบเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าการรวมศูนย์เนี่ยมันเป็นก็มีรูปแบบการโกงอย่างหนึ่งแต่ถ้าเอาไปสอบแบบเดิมก็ไม่ได้มีหลักประกันว่าจะไม่มีการโกงนะ
1: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยถ้าให้อาจารย์เสนอเรื่องของแนวทางในการปฏิรูปถ้ามองในระยะยาวอะค่ะมันจะต้องดำเนินการอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วอย่างที่เราบอกว่าอาจจะต้องปฏิรูปอย่างเรื่องของระบบการสอบเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรกันดีคะ
0: ถ้าเอาโครงใหญ่นะเดี๋ยวโครงใหญ่ก่อนคือหนึ่งนะเมื่อกี้พูดแล้วว่าเจตจำนงของตัวนะครับรัฐบาลและการต่อมารัฐบาลก็ต้องนะครับทำให้เห็นว่าจะปฏิรูปอะไรอย่างเช่นถ้าเราดูแล้วว่าโครงสร้างราชการแบบส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันถูกใช้มานะครับ7-80ปีเนี่ยมันไม่เวิร์กละมันก็ต้องทำให้เห็นว่ามันมีบลูพรินท์มีรถแบบอะไรในการปฏิรูปอย่างเช่นมีแนวทางว่าเราจะเอาเฉพาะส่วนกลางนะเราจะไม่เอากรมกองต่างๆที่มันมีปัญหาแบบนี้เพราะว่าการมีกรมกองเยอะมีอำนาจเยอะงบประมาณเยอะคนเยอะแล้วก็คอร์รัปชันก็เยอะเกินไปมีเฉพาะส่วนกลางกับท้องถิ่นได้ไหมนะครับแล้วให้ท้องถิ่นนะครับเป็นองค์กรหลักในการดูแลประชาชนนะครับเพราะทุกวันนี้มันก็เริ่มเห็นแล้วว่าท้องถิ่นหลายๆที่เนี่ยดูแลคนตั้งแต่เกิดจนตายโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าสะพานถนนโรงเรียนโรงพยาบาลดูแลสังคมผู้สูงวัยดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็เป็นประจักษ์พยานชัดเจนว่ารัฐบาลกลางไม่ได้มีน้ำยาอะไรเลยในการดูแลประชาชนในวันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดขึ้นมาจากองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจสมบูรณ์แบบราชการส่วนภูมิภาคในอำเภอผู้ว่าพวกนี้ก็นะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับจังหวัดนั้นแล้วก็คือปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของประเทศมีเฉพาะส่วนกลางกับท้องถิ่นและพอเกิดหลังจากนั้นปั๊บรัฐบาลก็ประกาศให้ชัดในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นหลักประกันว่าต่อไปโครงสร้างประเทศเราจะมีโครงสร้างการบริหารเฉพาะส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นอันนี้คือสิ่งที่ถ้าจะทำนะสำหรับผมที่ต้องทำแบบนี้คือ1เจตจำนง2ทำบลูพรินท์ทำรถแบบให้ชัด3นะครับบรรจุเอาไว้ในนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็4แก้พรบการบริหารราชการแผ่นดินนะครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาอย่างเรื่องของประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยค่ะการที่คนระบบพอคนที่ไม่โปร่งใสแล้วอาจจะมีเกี่ยวเรื่องของการซื้อการขายแล้วก็การโกงแล้วเข้าไปอยู่ในระบบราชการแบบนี้ค่ะสิ่งที่จะตามมาสิ่งที่จะเสียหายแล้วก็ความน่ากังวลเนี่ยค่ะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: มันมีหลายส่วนนะครับโอเคก็คือบางคนเนี่ยนะครับครอบครัวเขาอยากให้เป็นจริง
1: ๆค่ะ
0: ตัวเขามีนะครับฐานะครอบครัวอยากให้เป็นหลายคนจ่ายไปก็เป็นข้าราชการที่ดี

0: ก็มีนะก็มันเป็นการเติมตอบโจทย์อะไรบางอย่างของครอบครัวเขานะบางครั้งครอบครัวเขามีฐานะอยู่แล้วมีสวนมีที่มีทางมีกิจการแต่ต้องการสายสะพายของลูกอ่ะเพื่อไปเกทับคนข้างบ้านอ่ะ นี่ไม่น่ากลัวก็คือจ่ายไปเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าประสงค์แห่งชีวิตนะครับ บรรลุถึงความมีเกียรตินะครับของครอบครัวนี่คือกลุ่มหนึ่ง กลุ่มที่สองก็คือเข้าไปเพื่อที่จะใช้โอกาสในการเปลี่ยนสายงาน ซึ่งเรื่องนี้นะครับยังไม่มีการพูดถึงมากผมได้รับข่าวมาจากลูกศิษย์ที่เป็นข้าราชการว่าเรื่องนี้นะครับหลายๆคนรู้แต่ยังไม่พูดก็คือคนที่จบนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะครับคนกลุ่มนี้ก็อาจจะสอบเป็นนิติกรสอบเป็นเจ้าหน้าที่นะครับวิเคราะห์นโยบายแต่คนบางคนนะเราไปดูนะบางคนเป็นลูกนักการเมืองบางคนเป็นลูกอดีตข้าราชการระดับสูงในจังหวัดที่มีความใกล้ชิดกับภาคฝ่ายการเมือง
1: ค
0: ือพูดง่ายๆว่าพ่อแม่เขาแบ็คดีเขารู้ว่าถ้าใช้ลูกไปสอบปลัดมันต้องสอบภาคกภาคขภาคคมันยากก็เลยใช้ช่องทางนี้ในการที่จะแอบเอาลูกมาอยู่ในท้องถิ่นก่อน2ปีแล้วก็ใช้บารมีพ่อเพื่อเปลี่ยนสายงานจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคเข้าสู่การเป็นปลัดเติบโตไปเป็นนายอำเภอเติบโตไปเป็นนะครับปลัดจังหวัดเรื่อยไปจนถึงผู้ว่านี่คือกลุ่มที่2
1: ครับ
0: ไอ้กลุ่มที่3กลุ่มนี้ก็คือเข้าไปแล้วเพื่อนะครับตอบบนประโยชน์ระยะยาวในชีวิต1นะความมั่นคงในหน้าที่การงาน2สวัสดิการของตัวเองและครอบครัว3นะครับสามารถที่จะทำให้ค่ากตัญญูในการต้องดูแลพ่อแม่มันคลายลงครับทุกวันนี้ผมว่าเรา3คนทุกวันน่
2: ะ
0: ก็อยากจะดูแลพ่อแม่เพราะเราเองไม่ได้มีสวัสดิการแบบข้าราชการถูกมั้ยฮะ
2: คร
0: ับพอเห็นเพื่อนๆที่เขาสามารถดูแลพ่อแม่ได้จากสวัสดิการของรัฐหรือเพื่อนๆที่เขาฐานะดีเราก็อิจฉาถูกมั้ยฮะนี่คือค่าสวัสดิคือมันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยที่เราจะต้องกตัญญูต่อนะครับบุพการีอันนี้มันก็สามารถตอบโจทย์ได้สำหรับคนที่เขาอยากจะนะครับใช้โอกาสนี้และการต่อมาการเลื่อนนะคือหลายคนบอกว่าจ่ายทำไม700,000เพิ่มเงินเดือน15,000นี่คือคิดเฉพาะวันนี้ครับเขาต้องคิดตอนตั้งแต่เขาอายุ20ที่เขาเข้าไปได้จนถึงอายุ60ครับเขามีสิทธิ์เติบโตจากข้าราชการระดับ C3 ไปจนถึง C10ได้ถ้าเขาสามารถไต่เต้าไปถึงตัวนะครับปลัดขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นๆ นะครับ
1: ครับแต่อีกบางส่วนที่ไม่ใช่คนมีเงินก็ต้องขายที่ดินขายไร่นาขายสวนเหมือนกันอาจารย์ครับ
0: ใช่เพราะมันเป็นความหวังเดียวฮะก็คือสังคมไทยไม่ทำให้คนมีหลักประกันที่ดีนะครับนอกจากการเป็นข้าราชการการเป็นข้าราชการเนี่ยก็คือเข้าไปคือหลายๆคนที่ผมรู้มานะถึงขนาดไปกู้มาก็มีครับกู้มาก็มีเพื่อหวังว่าถ้าเป็นข้าราชการแล้วจะใช้สิทธิข้าราชการกู้สหกรณ์ออกมาคืนเขาแล้วค่อยผ่อนต่อถ้าผลไม่ไหวก็เดี๋ยวเขาจะไปร้องเรียนรัฐบาลว่ามีหนี้เยอะเหมือนกับข้าราชการบางกลุ่มอ่ะและสุดท้ายก็ผลักภาระให้เราสามคนไปช่วยจ่ายด้วย
2: ค่ะ
0: มันจะกลายเป็นวนลูปอ่ะก็คือข้าราชการจะมีปัญหาแบบนี้และสุดท้ายก็จะเป็นปัญหาทุกครั้งแล้วก็จะมีข้าราชการต่างๆไปรวมตัวกันให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาหนี้สินใช่ไหมมันจะวนลูปมาถึงประชาชนอยู่ดีที่คนอื่นๆต้องจ่ายภาษีเพื่อที่จะยังไงไปดูแลคนกลุ่มนี้ด้วย
2: ค่ะค่ะอาจารย์อย่างตอนนี้เนี่ยสังคมก็กำลังติดตามเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะแล้วก็กำลังจับตามองอย่างเรื่องของกระบวนการในการพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นกระดาษคำตอบระบบการสอบเครือข่ายทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างไม่แน่ใจว่าเราจะคาดหวังได้มากน้อยขนาดไหนแล้วสิ่งที่เราอยากเห็นความจริงจังในการแก้ไขปัญหานี้ค่ะ
0: ให้ดูตุกกรณีสตง.เป็นตัวอย่างครับนั่นแหละคือบทสรุปของกรณีนี้ครับบอกว่าตั้งแต่วันนี้เลยคือถ้าทั้งสองท่านสังเกตดูนะครับคนที่มีอำนาจเนี่ยก็พยายามจะอ้างว่าทุกอย่างเป็นไปตาม TOR ทุกอย่างไม่ได้ผิดกฎหมายเลยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนนั่นคือการที่เขาไปคุยกันมาแล้วว่าให้พูดในทางนี้เพื่อผลักภาระนี้ให้กับคนตัวเล็กที่สุดตอนนี้คนที่นะครับลำบากก็คือคุณบุราณีนะครับลำบากอะใช่ไหมก็คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มีหลักฐานทางเทคโนโลยีมีแต่จะไม่มีวันไปถึงนะครับคนที่บงการอยู่แท้จริงเพราะเขานะครับอย่างที่บอกเขามันทำงานภายใต้องค์กรอาชญากรรมโดยรัฐและอาชญากรก็คือข้าราชการชั่วเขาวางแผนกันอย่างแนบเนียนแล้วว่าถ้าคุณเก๋คุณติ้งหนงไปสัมภาษณ์ก็จะบอกว่าผมทำตามทีโออาร์ครับเรารักษาผลประโยชน์ของชาติเราจะไม่ยอมให้ผลประโยชน์ชาตินะครับเสียหายแม้สตางค์อย่างเดียว

0: มมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีเขาจะมีชุดคำพูดที่เขาจัดเตรียมเอาไว้โดยฝ่ายเลขาขององค์กรอาชญากรรมครับ
1: โอ้ครับก็เรื่องนี้เองไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของปกครองท้องถิ่นเท่านั้นตอนนี้ก็เริ่มมีหลายๆหน่วยงานที่เขาเรียกร้องอาจารย์อยากจะให้ตรวจสอบไปทุกๆหน่วยงานเลยไหมครับไม่ใช่เฉพาะหน่วยเดียว
0: การคือตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดีครับ
1: ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตนะครับคุณทิ้งของคุณเก๋ก็คือเราเนี่ยกำลังเข้าใจนะว่าเราอยากจะได้กฎหมายที่ดีอยากได้ระบบทุกอย่างที่ดีเพื่อเชื่อว่ากฎหมายที่ดีระบบกลไกที่ดีจะทำให้คนนั้นนะครับไม่สามารถทำในสิ่งที่ชั่วผมก็กำลังคิดว่าแค่นี้ไม่พอสังคมต้องกลับมาพูดถึงคนดีอีกรอบหรือเปล่าถึงแม้ว่าคำว่าคนดีเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมแต่มันพิสูจน์ชัดว่าถ้ามันมีคนดีอยู่บ้างอ่ะระบบราชการจะไม่กลายเป็นองค์กรอาชญากรรมแบบนี้หรือถ้าทำให้คนดีมีอำนาจจริงๆอ่ะครับนะครับทำให้คนดีมีโอกาสปกครองบ้านปกครองเมืองทำให้คนดีมีโอกาสเป็นอธิบดีเป็นอธิการนะครับทำให้ที่คนดีเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่าโอกาสจะเป็นแบบนี้มันจะน้อยครับคือพูดง่ายๆคือระบบที่ดีจะดีได้ต่อเมื่อมีคนที่ดีแต่วันนี้เราพยายามสร้างระบบที่ดีแต่เราไม่สร้างคนดี
1: ครับก็อันนี้เองก็ถือว่ารัฐบาลก็จะต้องตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับอาจารย์แล้วก็ตอนนี้เห็นหลายๆหน่วยงานพยายามเก็บรายละเอียดอย่างละเอียดครบถ้วนเลยทีเดียวก็น่าจะเห็นผลเร็วนี้ไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือไม่เกิน2สัปดาห์เรื่องก็จะกลายเหมือนสตงครับผมไม่ใช่จริงให้ดูสตงเป็นตัวอย่างนะ
1: คืออาจารย์
0: นอกจาก200คนนั้นจะไม่ยอม200คนนั้นจะเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับมสว.ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับกลุ่มคนที่จ่ายเงินด้วยเพราะตอนนี้สังเกตไหมฮะมันมีความพยายามที่จะไปไม่ให้ถึงคนจ่ายเงินนะมันทำให้รูปคดีมันผิดเพี้ยนไปอะครับเพราะว่าคนกระบวนการที่มันเกิดขึ้นได้ต้องคนจ่ายเงินเป็นผู้ผิดด้วยครับแต่ตอนนี้มันทำให้รูปคดีกลายเป็นคนที่รับคนตัวเล็กเท่านั้นเป็นคนรับผิดและปกป้องคนตัวใหญ่และคนจ่ายเงินคือผมเองจะบอกว่าคนที่ได้ผลกระทบนะอย่าให้เฉพาะสื่อที่เป็นข่าวเพราะมันจะเงียบภายในเวลา2สัปดาห์ข้างหน้าพวกเขาจะต้องไปดำเนินคดีต่อไปร้องเรียนนะครับไปแจ้งความนะครับไปศาลปกครองไปที่สภากดดันในสภาเนี่ยตั้งกรรมาธิการชุดพิเศษติดตามเรื่องนี้เอาภาคการเมืองเอาภาคสังคมมาเป็นเพื่อนเท่าหวังเพียงให้กระแสสื่อเนี่ยมันจะจบภายในเวลา2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยครับ
2: นะคะเพราะว่าหลายคนก็อยากจะเห็นว่าใครที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนอย่างไรก็ตามนะคะก็อยากจะให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่แค่จับได้แค่ปลายๆกระแสปฏิรูปมันก็จะจบลงไปเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมา
0: แล้วก็มันจะกลายเป็นสิ่งที่มากระทบกับรัฐบาลด้วยถ้ารัฐบาลแก้เรื่องนี้ไม่ได
2: ้
0: นะครับสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คนจะเป็นอีกประเด็นนึงที่คนจะวิจารณ์รัฐบาลแต่ถ้ารัฐบาลเอาจริงเอาจังคุณนั้นที่มีเจตจำนงเรื่องนี้จริงเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คะแนนนิยมรัฐบาลความเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้นแล้วมันทำให้นะครับเสถียรภาพรัฐบาลมั่นคงมากกว่านี้ด้วย
2: แล้วก็เหมือนกับเป็นการฟื้นความเชื่อมั่นเรื่องของระบบราชการด้วยใช่ไหมคะถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญกับคดีนี้แล้วก็ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
0: ใช่แล้วที่สำคัญนั่นนิดนึงนะคุณเก๋กับคุณที่หนึ่งก็คือดัชนีนะครับการคอร์รัปชันในประเทศไทยนะถ้ารัฐบาลเอาจริงผมคิดว่าเราจะสูงขึ้นพอสูงขึ้นเสร็จปั๊บนะมันจะส่งผลตัวอย่างน้อยนักลงทุนนะครับที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศเราอะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนักลงทุนไม่กล้าเพราะรู้ถ้าเข้ามาปั๊บต้องจ่ายมากกว่านี้เพราะประเทศไทยมีระบบราชการกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมเนี่ยเขารู้ว่าเขาไม่คุ้มสู้ไปประเทศที่มันนะครับตรงไปตรงมาดีกว่าแล้วท้ายที่สุดประเทศไทยก็จะมีเฉพาะแก๊งค้ามนุษย์ฟอกเงินสแกมเมอร์นะครับแล้วก็บ่อนการพนันแล้วก็กลายเป็นประเทศที่ติดอันดับต้นๆของประเทศโลกสีเทามันก็จะเสียภาพลักษณ์ไปหมดเลย
2: ค่ะค่ะได้ค่ะก็เรียกได้ว่าเห็นทางรัฐบาลเขาก็แอคชั่นอยู่นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
1: ขอบคุณอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.โอฬารนะคะถิ่นบางเดียวนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะอาจารย์ก็ให้มุมมองนะคะสำหรับประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราได้ติดตามความคืบหน้ากันด้วยนะคะก็มีประเด็นต่อเนื่องงอกออกมาเยอะเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพักนะคะ

0: สำหรับวันที่28นะก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกใช่ไหมคะ
1: ผู้ว่ากท
0: ม.และสก.แล้วก็รวมไปถึงนายกเมืองพัทยาแล้วก
1: ็
0: สมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยค่ะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของประชาชนเนี่ยที่บัตรประชาชนหมดอายุชำรุดหรือสูญหายนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าทางกทม.แล้วก็เมืองพัทยาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนช่วงวันเลือกด้วยนะคะ สำนักงานกกต.ค่ะแจ้งมานะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดสูญหายหรือมีความจำเป็นต้องขอมีบัตรใหม่สามารถเข้ารับบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ในวันเสาร์ที่27นะคะและวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ค่ะเพราะว่าทางกทม.เนี่ยเขาจะเปิดให้บริการในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนวันเสาร์ที่27นะคะ2569แล้วก็สำนักงานเขตทั้ง50เขตเปิดให้บริการตามปกติค่ะระหว่างเวลา 8:00 นถึง 16:00 นส่วนวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้2569ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งก็จะเปิดให้บริการเช่นเดียวกันนะคะณสำนักงานเขตทั้ง50เขตระหว่างเวลา 8:00 นถึง 17:00 นรวมทั้งเปิดให้บริการณจุดบริการด่วนมหานคร19แห่งทั่วกทม.ด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกทม.1555ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะขณะที่เมืองพัทยาเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนณศาลาว่าการเมืองพัทยาในวันเสาร์ที่27แล้วก็วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เช่นเดียวกันค่ะระหว่างเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข038-253-100 038253-100นะคะสำนักงานกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นนะคะณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่เพื่อที่จะร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและก็เที่ยงธรรมด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ามาสนทนาธรรมกับพระพยอมกันครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: อ 14:34 นะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดกันนะคะ
1: ก็สำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนครับที่กำลังมองหาอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพครับวันนี้เรามีหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรมาแนะนำกันนะครับไม่ใช่แค่หม้อหุงข้าวธรรมดาแต่ว่าเป็นหม้อหุงข้าวคาชิว่ารุ่น RC1804 ครับขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่

0: ข้าวเท่านั้นแต่ว่ายังมีไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะว่าเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดแล้วก็ล้างง่ายทนทานอีกด้วยนะครับที่สำคัญมีความอัจฉริยะคือเลือกได้ถึง6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่จะทำเค้กก็สามารถทำได้ในหม้อนี้หม้อเดียวเลยนะครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มวันนี้เรามีโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำกันอีกทีครับ990บาทเท่านั้นใบเทามีทอนซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการครับทั้งที่คีบอาหารและก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทเลยทีเดียวครับโทรเลยครับที่021143390 021143390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียครับ
1: ค่ะนะคะก่อนที่จะไปสนทนาธรรมนะคะกับพระพยอมนะคะขออัปเดตนิดนึงนะคะกรณีความคืบหน้าเนี่ยของทางปลัดลุ่งเหลืองนะคะก็เห็นว่าเช้านี้เนี่ยพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่ก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้าสำหรับเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับมีการเข้าไปสอบปากคำด้วยภายหลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำนะคะทางท่านจรูญเกียรติเนี่ยก็ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะคือณขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดได้นะคะเพราะว่าอยู่ในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้มีความชัดเจนมากที่สุดนะคะแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวยืนยันเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงในเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ระบุว่าวันนี้หรือเปล่าหรือพรุ่งนี้หรือว่าเวลาใดนะคะแต่ว่าก็ได้บอกแต่เพียงว่าเป็นการสอบถามข้อมูลในรายละเอียดบางประเด็นเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนักสักเท่าไหร่นะคะขนาดเดียวกันก็เห็นบอกว่าทางในส่วนของปลัดลุ่งเลืองเองก็มีการยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะซึ่งศาลก็มีการพิจารณาเห็นว่าตำแหน่งหน้าที่การงานก็มีความน่าเชื่อถือก็มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่มีการตั้งเงื่อนไขด้วยถ้าหากผู้ต้องหาผิดนัดหรือไม่มารายงานตัวตามกำหนดก็จะปรับนะคะเป็นเงิน 100,000 บาทแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าหากพบพฤติกรรมเข้าไปยุ่งเหยิงกับเรื่องของพยานอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการเพิกถอนสัญญาประกันนะคะได้ด้วยอ่ะรอดูการชี้แจงนะคะก็เรียกได้ว่าต้องให้ความเป็นธรรมในทุกๆฝ่ายจริงๆนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะก็ว่ากันไปในเรื่องของตามเรื่องของพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นประเด็นใหญ่เลยทีเดียวจริงๆมีอีกหนึ่งประเด็นนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นผู้เสียหายนะคะเป็นคุณครูค่ะ
0: ใช่
1: ท่านหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยกำลังเป็นประเด็นดราม่ากำลังได้รับความสนใจเลยใช่ไหมคุณติ๊งหน่วย
0: ครับ
1: เป็นคุณครูที่เธอออกมาโพสต์ผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าหนูนิ่มอะค่ะคือเหมือนกับผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยของโรงเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งได้แล้วก็เหมือนกับเธอก็ดีใจใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เตรียมตัวจะเข้ารับราชการเนี่ยเรียบร้อยแล้วคือเหมือนไปหาที่หาทางแล้วก็ลาออกจากงานเรียบร้อยแล้วตัดสินใจลาออกจากงานเดิมนะคะแต่ดูเหมือนว่าภายหลังอะค่ะเหมือนกับไม่แน่ใจว่ามีอะไรผิดพลาดเหมือนกับมาแจ้งว่าเธอเองเนี่ยไม่เหมือนกับมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผลในการสอบแบบนี้ค่ะก็แล้วก็บอกว่ามันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะก็เรื่องนี้เนี่ยทำให้เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณอัครนันท์นะคะกันกิตตินันท์เนี่ยก็ออกมานะคะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการหาทางเยียวยาเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอตรวจสอบด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับภายหลังได้รับการแจ้งเนี่ยคือตอนแรกเธอได้ข่าวว่าเธอเนี่ยได้รับบรรจุเรียบร้อยแล้ว
0: ก็คือเป็นครูผู้ช่วยอยู่ที่โรงเรียนนมินทราชูทิศสวนกุหลาบสมุทรปราการแล้วก็ลาออกจากงานเดิมด้วยนะคุณเก๋เพราะว่าเขาจะเตรียมไปรับราชการที่ใหม่แล้วนะ
1: คือเขาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ไปหาที่พักเรียบร้อยแล้วเตรียมจะเข้ารับราชการแล้วนะคะแต่ว่าภายหลังเนี่ยกลับได้รับการแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงลำดับบัญชีผู้สอบแข่งขัน

หลังจากสำนักงานเขตพื้นที่เนี่ยเขามีการออกประกาศฉบับใหม่ยกเลิกบัญชีเดิมเธอก็เลยบอกว่าเกิดข้อสงสัยเหมือนกันว่าตอนแรกดีใจแล้วแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไร

0: ถันฑ์แล้วก็กระบวนการในการดำเนินการทั้งหมดว่าเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสหรือเปล่าแล้วเป็นไปตามระเบียบหรือไม่นะคะคือท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยบอกว่าผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่ได้รับผลกระทบนะเพราะว่าการตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมารับราชการไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตหากเกิดการผิดพลาดจากกระบวนการของภาครัฐผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ควรต้องเป็นผู้แบกรับผลเพียงลำพังนะคะก็ย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะให้ความสำคัญแล้วก็หลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสในการบริหารราชการคือถ้าตรวจสอบแล้วนะคะมีขั้นตอนไหนดำเนินการไม่ถูกต้องหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของผู้สอบแข่งขันเนี่ยก็จะดำเนินการแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ไม่เลือกปฏิบัตินะคะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ของคนคนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นต่อระบบราชการด้วยทุกคนที่สอบได้ด้วยความสามารถต้องได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ทุกคำสั่งของหน่วยงานรัฐก็ต้องถูกตรวจสอบได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเห็นว่าเดี๋ยวจะเร่งกำชับแล้วก็สรุปข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยให้เร็วที่สุดด้วยเพื่อที่ตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายเขากำลังรอคำตอบที่ชัดเจนว่ามันเกิดจากกระบวนการไหนคือถ้าหากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจนทำให้ผู้สอบแข่งขันได้รับความเสียหายเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงศึกษาธิการเขาจะพิจารณาแนวทางเยียวยาตามกรอบของกฎหมายเนี่ยอย่างเหมาะสมด้วยนะคะก็ย้ำว่าจะให้ความเป็นธรรมไม่ได้จบแค่เรื่องของการตรวจสอบเท่านั้นก็ต้องมีเรื่องของการเยียวยาด้วยถ้าสมมติว่าหากรัฐเนี่ยทำให้ประชาชนเสียหายรัฐก็ต้องรับผิดชอบและหาทางออกอย่างเป็นธรรมให้กับคุณครูท่านนี้ด้วยค่ะ
1: ครับอันนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะไปซ้ำรอยกรณีครูเบนหรือเปล่
0: า
1: ที่เราเคยจำกันได้ว่าชื่อเคยได้แล้วก็หล่นมาอยู่อันดับ2ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูการแก้ปัญหาจากกระทรวงศึกษาธิการกันด้วยครับและช่วงนี้ครับเราได้เวลาไปสนทนาธรรมกับพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกันแล้วครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ
0: นมัสการค่ะหลวงพ่อคะค่ะหลวงพ่อคะในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เนี่ยที่วัดมีคนไปทำบุญเป็นยังไงบ้างคะคึกคักมากน้อยขนาดไหนคะ
2: วันนี้เยอะมากเลยวันนี้มาทั้งวันเยอะทยอยกันมาตลอดทั้งวันเลย
0: หนีความวุ่นวายนะคะทางโลกไปเข้าสู่ทางธรรมนะคะค่ะหลวงพ่อคะวันนี้อยากจะชวนคุยนะคะแล้วก็อยากให้หลวงพ่อนะคะให้หลักธรรมนะคะชวนสนทนาธรรมในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการลดละเลิกทางแห่งความเสื่อมเนี่ยค่ะหลวงพ่อมีหลักธรรมดีๆอยากจะให้เป็นหลักคิดนะคะเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆในชีวิตประจำวันอย่างไรดีคะ
2: ถ้าหลักของพุทธศาสนาเนี่ยต้องมีว่าเว้นลดละเลิกความเสื่อมหรือทางเสื่อมทางเสื่อมนิยมเสื่อม
1: คร
2: ับ เรียกว่าอบายมุกใบมุกแปลว่าปากทางของความเสียหายความเสื่อมความทุกข์อันดับแรกเลยดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูกรรมเล่นการพนันเพราะคนพาลเป็นมิตรและเกียจคร้านในการทำงานทั้งหกข้อเนี่ยทำแล้วดำเนินแล้วมีแต่เสื่อมเราดูที่ตอนนี้คนขับรถเมาเหล้าเพราะน้ำเมาแท้เลยที่ทำให้ติดคุกติดตาราง
1: ใช่ครับ
2: นึกถึงเศรษฐีคนหนึ่งดื่มเหล้าไปสองขวดแล้วขับรถไปชนตำรวจตายทั้งผัวทั้งเมียและเขามีลูกสาวอยู่สองคนต้องเสียค่าใช้จ่ายเล่าเรียนให้เขารวมแล้วเป็น10 ล้าน
1: ครับ
2: ดื่มเหล้าสองขวดหมดไป10 ล้านเป็นเรื่องที่เสื่อมแคบๆเลยเสื่อมช็อคเสื่อมเวลาที่จะเอามาทำอะไรดีๆก็ต้องหมดไปกับเรื่องการไอ้น้ำเมาตรงนี้เขาจึงเรียกว่าน้ำถามสติ
1: คร
2: ับ สติมันทำให้คนเจริญแต่ถามสติมันก็เสื่อมแคบๆเลยสองเที่ยวกลางคืนคนเราเนี่ยตอนนี้เขาถามกันว่าเด็กๆอะไปมีเรื่องตี 1 ตี 2เนี่ยทำไมไม่อยู่บ้านไม่หลับไม่นอนพลาดไปทำไมหาเรื่องแสไปหาเรื่องกลางคืนเนี่ยมันเป็นเวลาหลับนอนพักผ่อนไม่ใช่เวลาไปพลาดไปมีเรื่องทะเลาะเบาแวกจนถูกตบถูกตีและถูกฆ่าตายก็มีเพราะไปเที่ยวกลางคืนอ้าวแต่นี้ดูการเล่น

0: บางคนก็ดูเป็นวักเป็นเวรดูจนขาดสติอินมันมากเกินไปการละเล่ยทุกจริตเป็นของแต่งเป็นของคิดประพันธ์เขียนบทไปเล่นอย่างนั้นไปเล่นอย่างนี้แสดงให้ดูบางคนคนดูไม่คิดเลยว
1: ่
0: าเรากำลังดูบทที่เขาเขียนเขาแต่งไปดูแล้วอินเกินไปก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เสื่อมมากคนที่เสื่อมไปจากการดูการเล่นดูหนังดูละครแล้วไม่ย้อนดูตัวซะเลยหมดเวลาวันๆไปกับการดูการเล่นเอ้าต่อมาก็คือคบคนพาลคบเพื่อนเลว
2: คบเพื่อนไม่ด
0: ีโบราณเขาบอกคบพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะฉะนั้นคบคนเช่นไรจะทำให้เราเจริญให้เราเสื่อมมันต้องดูต้องรู้กำเนิดภูมิหลังเขาบ้างไม่ใช่จู่ๆเจอกันก็โอ้ไปประหัวประหวาเข้าหากันเป็นเพื่อนเป็นฝูงแบบชนิดไปดูหูดูตาไม่ดูภูมิหลังต้องเลย
1: ครับ
0: กับภูมิหลังเขาเป็นคนดีก็ดีไปกับภูมิหลังเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็พาเราไปในทางเสื่อม
2: ค่ะ
0: สุดท้ายเลยตัวนี้เป็นตัวลังท้ายที่น่ากลัวเสื่อมเพราะความขี้เกียจนะเดี๋ยวนี้บางคนไปทำงานเนี่ยขี้เกียจทำงานแต่ชอบเล่นโทรศัพท์เห็นก็บอกว่ามีกฎหมายอะไรไม่รู้นะเจ้าของห้างร้านบริษัทเนี่ยจะไม่ต้องเสียเงินค่าชดเชยถ้าไล่คนเล่นโทรศัพท
1: ์
0: ออกจากงานเนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายอะไรเลยมีสิทธิ์ที่จะไล่ออกตามกฎหมายได้เพราะคุณไม่ได้มาทำงานมานั่งเล่นโทรศัพท์แต่ให้เขาจ่ายเงินเดือนมันมีที่ไหนในโลกนี
2: ้
0: การตกงานเนี่ยเป็นเรื่องเสื่อมมากน่ากลัวนะ
1: ครับ
0: เพราะเราตกงานเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องหางานกันไปเมืองนอกเมืองนาจ่ายค่าโน่นค่านี
2: ่
0: เรามีงานทำกับไม่ทำขี้เกียจ
1: โอ้ครับ
2: ยุคนี้มีแต่คนบอกว่าต้องกอดงานเอาไว้แล้วก็ต้องขยันทำงานด้วยนะคะหลวงพ่อ
0: ตอนนี้ต้องบูชางานเป็นพระเจ้า
1: เพราะไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะครับช่วงนี้ก็นี่คืออวัยมุข6อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเราจะต้องละลดเลิกเลยนะครับหลวงพ่อครับโอ้ทีนี้จะลดยังไงครับหลวงพ่อมันจะมีขั้นตอนที่เราจะลดจำกัดปริมาณความถี่ลงได้ยังไงบ้างครับชุมว่าสังสรรค์
0: มันอยู่ที่จิตวิญญาณของความเป็นมนุษย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราเป็นมนุษย์ใจสูงนะไอ้เรื่องต่ำๆเสียๆแบบนี้มันสลัดง่ายเหมือนคนสูบบุหรี่เนี่ยเลิกไม่ยากอ้าปากมันก็ร่วงแล้ว
1: ครับ
0: ไปงับมันอยู่นี
2: ่
0: ไปงับมันสูบไปมันก็ติดอยู่เลยแล้วมันเนี่ยตอนนี้นะทำมาดูข่าวที่มีแรงน่าสนเพลิดเพลินนานก็ไอ้เรื่องสอบไม่ติดอะไรตรงเนี้ย
1: คร
0: ับ และบางคนเนี่ยนะเขามั่นใจว่าเขาตอบปัญหาข้อสอบเนี่ยได้สัก 70-80% ก็ได้แต่ถ้ากดไปดูแล้วไอ้คนที่กดเขาที่จะโกงเนี่ยมันกดแบบโง่ๆกดปัญญาอ่อนมันกดเขาจะเหลือศูนย์เลย
1: โอ้โห
0: แต่นี่คนเขาก็มาดูที่เอาของเขาเหลือศูนย์ได้ยังไงแต่ในเมื่อเขาตอบไปเขามั่นใจมั่นใจในข้อสอบที่เขาตอบไปเนี่ยมันน่าจะได้ 70-80% ไอ้ฝ่าโง่ของไอ้คนที่ที่มันไปใส่ให้เขาเป็นศูนย์เนี่ย
1: ครับ
0: มันทำซะเกินไปแล้วใส่เขาก็60-70เขาก็จะไม่เจ็บปวดหัวใจเท่าไหร
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: ออกเป็นมั่นใจว่าถูก70-80%
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ดูแล้วใส่ศูนย์มาให
2: ้นะคะ
0: นี่แหละคนที่ทำให้เขาเป็นศูนย์เนี่ยนะตัวเองก็ต้องเตรียมเสียเถอะเสียศูนย์ไปกับเขาด้วย
2: ต้องจะถูกตรวจสอบด้วยนะคะ
0: แน่นอนเลยครั้งเนี้ยนะน่าจะมีการลงโทษกันบ้าง
1: ครับ
0: คนขี้โกงคนเอารัดเอาเปรียบเขาสอบเหนื่อยกันตายเขาศึกษาเล่าเรียนดูน้ำหลับตำราแล้วมาบอกเขาได้สูตรนี
2: ่บางคนที่เขาตั้งใจจริงๆนี่เห็นใจเลยนะคะกว่าจะฝ่าฟันมาได้อ่านหนังสือนี่เป็นแบบว่าเดือนๆเลยนะคะตั้งใจไหนจะมาจากต่างจังหวัดมีค่ารถค่านู่นค่านี่เพื่อที่จะเดินทางเข้ามาสอบด้วยหลวงพ่อคะในสังคมรอบตัวของเราเนี่ยถ้ามีคนช่วย

0: วนไปในทางที่ผิดเนี่ยหลวงพ่อมีวิธีหรือมีคำแนะนำในเรื่องของการวางตัวยังไงดีคะเราจะได้ไม่ไปในทางเสื่อมเนี่ยค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เขาโฆษณากันจังนะไอ้คำปฏิเสธเนี่ย
0: ค
1: นเราปฏิเสธอะไรไม่เป็นเลยเนอะ
0: ต้องปฏิเสธยืนยันไว้ใช่ไหมคะ
1: เขายื่นยาพิษให้เราจะไม่ปฏิเสธเลยเขาชวนเราไปติดคุกติดตารางชวนเราก่อคดีเนี่ยเขาชวนไปสร้างบารมีก็น่าจะไปไม่ต้องปฏิเสธเดี๋ยวนี้แตกชวนไปทำบุญปฏิเสธชวนไปไสยมุขไปกันเป็นวัดเป็นเวรเลย
2: โอ้ครับก็ต้องเลือกคบคนดีจะได้ช่วยกันประคับประคองคอยชี้แนะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะครับ
1: ใช่ใช่พระพุทธเจ้าบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นครึ่งทางหนึ่งของการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม
2: ครับ
1: ถ้าคุณจะไปสู่เป้าหมายที่ดีงามได้คุณต้องมีมิตรที่ดีมีเพื่อนที่ดีโบราณเขาถึงบอกอะไรนะนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนบินขึ้นที่สูงไม่ได้
0: เหมือนสิ่งแวดล้อมดีก็จะพาเราไปในสิ่งที่ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเราได้รู้จักกับคนเก่งๆคนดีๆเราก็จะเรียนแบบในสิ่งที่ดีๆของเขาเอามาเป็นตัวอย่างแล้วก็มาปรับใช้กับชีวิตของเราอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ
1: ่อพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าคบคนที่ดีเป็นทิฏฐานุคติ
0: ค่ะ
1: เป็นบุคคลที่มีต้นแบบตัวอย่างที่ดีงามสมัยนี้ก็ใช้คำว่าอะไรไอดอล
0: ใช่ค่ะนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีแต่ว่าคนที่เคยผิดพลาดมาอาจจะหลงไปในทางแห่งความเสื่อมแต่ว่ายังอยากจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นี้ยังสามารถเริ่มต้นได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่ได้สายเกินไปใช่ไหมคะ
1: การกลับตัวเป็นคนดีไม่มีคำว่าสายเกินไป
0: ค่ะ
1: มีแต่รีบทำไวๆแล้วจะสบายทันทีถ้ารู้ว่าผิดพลาดพุทธเจ้าว่าคนที่ทำอะไรผิดแล้วรู้ว่าผิดมีโอกาสเป็นบัณฑิตได้แต่คนที่ทำผิดแล้วไม่รู้ว่าผิดก็เป็นมหาโจรเป็นอะไรต่ออะไรไปเป็นคนพาลไปเพราะนั้นรีบกลับตัวกลับใจเหมือนอย่างอะไรคุณเสกโลโซแล้วอะไรเนี่ยเห็นก็พูดว่าเขาจะไม่เอาเสกเรื่องยาเรื่องอะไรผิดกฎหมายผิดเสียงธรรมถ้าพูดอย่างนี้มาคนขับเขาให้อภัยปรากฏว่าออกมาไม่เท่าไหร่มีงานรอให้เล่นดนตรีเยอะคอนเสิร์ตเยอะเลย
0: เห็นคิวนี่ยาวแบบว่าเป็นเดือนๆเลยนะคะแล้วก็มีงานแสดงคอนเสิร์ตทุกวันเลยเก๋เห็น
1: ต
0: ลา
1: ดตั้งใจเป็นคนดีเถอะ
0: ค่ะค่ะ
1: นั้นเขาบอกว่าได้อะไรในโลกนี
2: ้
1: ไม่ดีเท่ากับได้เป็นคนดี
2: ครับโ
1: อ้ไอ้คนได้เงินนกถูกหวยตั้ง6-7 ล้านคนสามล้อที่ตาครีถูกหวย6 ล้านที่วันที่1เชื่อไหมมันกินเที่ยวเล่น7-8 เดือนเง
0: ิน
1: หมดเกลี้ยงเลยเขาเลยให้ฉายาว่าไอ้เศรษฐีระยะสั้นธรรมดาถ้าคนอายุ60แล้วนะตอนที่เขาถูกหวยเนี่ย6 ล้านเนี่ยอายุ60กินยังตายก็เหลือตายแล้วก็ยังกินไม่หมดแต่นี่8 เดือนตอนนั้นหมดเกลี้ยงเลย
0: อย่างนี้อย่างเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะอย่างในยุคปัจจุบันข้าวยากหมากแพงหลวงพ่อจะมีวิธีหรือคำแนะนำไหมคะการใช้เงินเพื่อที่จะอยู่ในยุคแบบนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็ไม่ไปเป็นหนี้ไม่ไปเป็นสินหรือถ้ามีเงินก็รู้จักการใช้จ่ายที่ถูกที่ควรไม่หมดไปแบบนี้ค่ะ
1: พระพุทธเจ้าประวางหลักไว้ข้อเลยนะใช้จ่ายทรัพย์ให้สมดุลกับรายได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าจ่ายเกินรายได้ก็แน่นอนที่แต่หมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินเขาแต่ถ้าใช้จ่ายแล้วก็ดูรายได้ให้มันมีเก็บส่วนเหลือไว้ได้บ้างยิ่งดีใหญ
0: ่ค่ะ
1: แบ่งแล้วยังเก็บใช้แล้วยังเก็บใช้แล้วยังเก็บยังมีส่วนเหลือน่ะไอ้ใช้มีเท่าไหร่ใช้เกลี้ยง
0: ค่ะท้ายที่สุดหลวงพ่อมีอะไรจะฝากที่วัดบ้างคะ
1: โอ้ยับโยมตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่วัดก็แตกใจมากนะ
0: ค่ะ
1: ว่านโยบายวัดไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างเจดีย์มีเงินซื้อที่สร้างงานสร้างอาชีพให้คนยากคนจนจนบัดนี้เนี่ยเ ทุเรียนเงาะมังคุดมะ

0: ม่วง
1: ค่ะ
0: เต็มไม่หมดเลยหมายว่านี่เขาไปเก็บไอ้นี่ออกมาจะเป็นเข่งๆหลายเข่งคือส้มซ่าส้มซ่าเนี่ยเขาเอาเปลือกมันทำผัดมีจะอร่อยมากแล้วก็หอมด้วยตอนนี้ใครมานะมาทำบุญยังไงก็ได้ทุเรียนได้ผลไม้กลับไปกินไปทานไม่มีไปว่ามือเปล่าเราไม่ชอบคำนี้ที่ตำหนิเราว่าทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าแต่ถ้ามาทำวัดสวนแก้วไม่เสียเปล่าได้ติดมาตัดติดมือกลับบ้านแน่นอนเจริญพร
1: ค่ะค่ะ
2: สาธุครับ
1: นมัสการค่ะหลวงพ่อขา
2: ก็ได้รับหลักธรรมจากพระพยอมกัลยาโณเจ้าวาดวัดสวนแก้วเป็นประจำทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับก
1: ็
2: ใครไปที่วัดสวนแก้วแล้วมีน้ำมันเก่าก็อย่าลืมติดไม้ติดปืนไปด้วยนะเพราะว่าเห็นทางวัดเขาเพิ่งจะเรียกว่าเปิดรับบริจาคครับสำหรับน้ำมันเก่าที่เรียกว่าเป็นน้ำมันทำอาหารที่ใช้แล้วทางวัดสวนแก้วก็จะนำไปแปรรูปเป็นพลังงานสะอาดทั้งน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับรถยนต์และก็เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนสำหรับเครื่องบินด้วยครับแม่ไม่ธรรมดานะครับก็พกติดไม้ติดมือไปได้ครับ
1: ค่ะนะคะนี่พูดถึงเมื่อสักครู่หลวงพ่อพูดถึงเสกโลโซนะโอ้โหก็เรียกได้ว่าภายหลังจากที่มีการพักโทษปล่อยตัวนะคะจากเรือนจำชั่วคราวเนี่ยก็ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตแรกทันทีเลยนะโอ้ก็เรียกได้รับความสนใจมากๆเลยตอนที่ขึ้นเวทีนะคะเขาบอกว่าท่ามกลางแฟนเพลงนี่จำนวนมากเลยนะร้องผ่านไป5เพลงนะคะแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงดังๆทั้งนั้นนะคะอย่างเช่นนะคะเพลงแม้ว่าเพลงมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็อันนี้เนี่ยหลายคนร้องได้แน่นอนใจสั่งมา อะไรก็ยอมอมพระมาพูดอันนี้ก็ดังนะคะแล้วเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้กำลังดังแล้วก็กำลังคิดมากเลย
2: ถูกต้อง
1: เพราะว่ามีเอาไปใช้ในฉากของซีรีส์ดังเรื่องของทนายปีศาจอ่ะคุณติ๊กหน่อยดูหรือยัง
2: ยังไม่ได้ดูเลยครับคุณเก๋แต่เห็นในไวรัลเนี่ยแหมน่าจะมันแล้วก็เข้มข้นทุกตอนเลยนะ
1: ลองไปดูสนุกมากนะคะตอนนี้กำลังเป็นซีรีส์ดังมากเลยทนายปีศาจนะคะแล้วก็พอขึ้นเวทีเนี่ยเห็นเขาบอกว่าในเวทีนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะ
2: ใช่ครับก็เรียกว่ามีทั้งแขกพิเศษที่หลายคนไม่น่าเชื่อครับว่า
1: เป็น
2: อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติก็ขึ้นมาเป็นสเปเชียลเกสต์บนเวทีด้วยคุณเสกบอกว่านี่คือพี่ชายคนนี้ที่เรียกว่าเป็นคนที่ต่อชีวิตให้เขาได้กลับมายืนอยู่บนเวทีอย่างสง่างามด้วยนะครับก
1: ็
2: เรียกว่าคุณเสกนี่ก็กล่าวถึงเกสต์ทุกคนด้วยความน่ารักประทับใจทั้งคุณโอมค็อกเทลอันนี้ก็เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอดีตรองผบ.ตร.ด้วยนะครับรวมถึงน้องเสือนี่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนก็มาร่วมแจมบนเวทีด้วยก็ครั้งนี้ได้เห็นคุณเสกเรียกว่ายืนยันหนักแน่นนะครับว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตเกิดใหม่แล้วก็จะไม่ไปติดเรือนจำที่ไหนอีกแล้วและที่สำคัญผ่านผู้หญิงหลายคนแต่วันนี้จะจบที่คุณการก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ภรรยาคนปัจจุบันคนเดียวคนนี้เองครับ
1: เนี่ยเขาก็บอกว่ายกเป็นตัวอย่างเลยนะให้กับคนที่เป็นผู้ก้าวพลาดนะคะคนอื่นๆเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการกลับตัวพัฒนาศักยภาพเพื่อที่จะเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมด้วยค่ะนะคะปิดท้ายนะคะสำหรับเบรกนี้ด้วยข่าวของคุณเสกนะคะโลโซนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุชานำทัพปชป.บุ

0: จกลางเมืองใช้รถไฟฟ้าตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนชี้ชะตากรุงเทพวันพรุ่งนี้การหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข5ผนึกกำลังร่วมกับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์อย่างพร้อมเพรียงนำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือนายกรจาติกวณิชดร.การดีเหลียวไพโรจน์นายสกลทีภริยกุลนายองค์อาจคร้ำไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรครวมถึงนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์เลขาที่การพรรคประชาธิปัตย์และนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคพร้อมด้วยทีมคนรุ่นใหม่ของพรรคยกขบวนลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงอย่างต่อเนื่องคณะผู้บริหารพรรคเลือกใช้วิธีการเดินทางที่สะท้อนวิถีชีวิตคนเมืองด้วยการขึ้นรถไฟฟ้า BTS จากสถานีบางนามาลงสถานีพร้อมพงษ์ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากประชาชนที่พบเห็นตลอดเส้นทางก่อนจะเข้าห้างสรรพสินค้า DM Quartierนายอนุชาและคณะได้ใช้โอกาสนี้เดินทางพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองสร้างสีสันในการหาเสียงในห้างสรรพสินค้าอย่างน่าสนใจและร่วมวงรับประทานอาหารกลางวันที่ Quartier Food Hall เพื่อเติมพลังก่อนลุยต่อในช่วงบ่ายนายอนุชาได้เลือกรับประทานเมนูโปรดอย่างข้าวหน้าเนื้อพร้อมนั่งพูดคุยอย่างเป็นกันเองจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังเซ็นทรัลเอมบาซีโดยใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ก่อนเดินสายรณรงค์ต่อที่เซ็นทรัลเวิลด์และปีจบการเดินหาเสียงโค้งสุดท้ายที่สยามพารากอนซึ่งได้รับการกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นนายอนุชากล่าวว่ากรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้พร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพกาเบอร์5เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับคนทุกคนอย่างทั่วถึงวันพรุ่งนี้คือการกำหนดอนาคตกรุงเทพอีก4ปีซึ่งพรรคนำเสนอแนวทางที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความเป็นจริงในการบริหารงานที่โปร่งใสโดยตนสกทั้ง50เขตจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแล้วที่จะเข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบและผลักดันนโยบายเพื่อรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกๆคนก่อนปิดภารกิจช่วงเย็นนายอนุชาทีมงานจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามุ่งหน้าที่ลานพาร์คพารากอนเพื่อประกาศย้ำความมุ่งมั่นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ชาวกรุงเทพจะออกไปใช้สิทธิ์กำหนดอนาคตในวันพรุ่งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่พัทยาติดตามรายละเอียดเหตุหนุ่มออสซี่ฆ่าสาว17ยัดกระเป๋าทิ้งศพจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภเมืองพัทยาจับกุมนายไซมอนปีเตอร์คาร์แมนสัญชาติออสเตรเลียผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าสาววัย17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนที่จะนำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ไปทิ้งในป่าหญ้าริมทางรถไฟช่วงซอยขาวมะกอกโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะเตรียมหลบหนีกลับประเทศพร้อมแจ้งข้อหาหนักก่อนควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดพัทยาฝากขังผลัดแรกล่าสุดพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางไปยังสภ.เมืองพัทยาเพื่อติดตามความคืบหน้าของสำนวนคดีรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้มีการรับกุมครบถ้วนพร้อมขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสภ.เมืองพัทยาตั้งแต่รับแจ้งเหตุการลงพื้นที่ตรวจสอบการไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและการสืบสวนติดตามจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในเวลาเพียง6ชั่วโมงก่อนหลังเกิดเหตุพร้อมกันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้มอบรางวัลแก่ชุดสืบสวนสภ.เมืองพัทยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หลังสามารถคลี่คลายคดีสะเทือนขวัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมได้อย่างรวดเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะชาชาติขอบคุณกำลังใจตลอดทริปหาเสียง24ชั่วโมงเผยแม้นอนน้อยแต่ได้พลังเต็มที่จากคนทุกวัยในชาชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9พร้อมคณะทีมงานกรุงเทพทำงานขึ้นรถแห่หาเสียงเดินทางต่อในช่วงเช้าของกิจกรรมทริปทัวร์กรุงทั่วกรุงการหาเสียงต่อเนื่อง24ชั่วโมงกับเป้าหมายแห่รถครบ50เขตโดยมุ่งหน้าไปยังพื้นที่กรุงเทพใต้และฝั่งธนบุรีต่อ

0: ด้วยกรุงธนบุรีเหนือใต้เพื่อพบปะประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในวันพรุ่งนี้นายชชาติและคณะได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณวงเวียนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทางต่อไปยังพื้นที่ย่านราชบูรณะระหว่างการเดินทางแวะลงพื้นที่บริเวณซอยสุขสวัสดิ์46เพื่อตรวจสอบเหตุป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มทับบ้านเรือนประชาชนและรถยนต์ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฝนเมื่อวานนี้พร้อมระบุว่าขณะนี้เดินทางไปแล้ว27เขตเห็นประชาชนตื่นตัวกับการเลือกตั้งอย่างชัดเจนตลอดเส้นทางมีประชาชนโบกมือทักทายและให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันมากช่วงที่เหลือจะเก็บพื้นที่อีก3เขตได้แก่ดุสิตพญาไทและ3เซนราชเทวีก็เดินทางไปปิดกิจกรรมที่สยามสแควร์ในช่วงเย็นนายชชาติยอมรับว่าการหาเสียง24ชั่วโมงเป็นภารกิจที่หนักโดยระบุว่านอนพักเพียงประมาณ2ชั่วโมงแต่ยังรู้สึกมีความสุขและมีกำลังใจโดยเฉพาะเมื่อได้พบปะประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจทางนี้ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ให้มากที่สุดผู้ประสบภัยปล้นสะดมร้านค้าในลากรวยล่ามีรายงานการปล้นสะดมเกิดขึ้นในเมืองลากรวยล่าพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวหนักที่สุดทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาฝูงชนพุ่งเป้าไปที่ร้านค้าคลังสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆที่พังเสียหายในย่านกาเตียรมอของเมืองลากรวยล่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนพากันหยิบฉวยเอาอาหารเครื่องดื่มรวมถึงเสื้อผ้าออกไปอาสาสมัครบางคนระบุว่าตำรวจจะเข้ามาแทรกแซงหลักๆ ก็ต่อเมื่อมีการหยิบฉวยสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือชิ้นส่วนยานพาหนะแต่ไม่ได้ขัดขวางเมื่อผู้ประสบภัยหยิบเอาสิ่งของอุปโภคบริโภคพื้นฐานไปเดซี่โรดริเกซรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาแถลงว่าจะมีการวางกำลังทหารในเมืองลาเวร่าเพื่ออำนวยความสะดวกภารกิจงานกู้ภัยและมีการแจกจ่ายอาหารในพื้นที่แล้วรวม 2,600 ตันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.facebook.com/dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
3: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8:00 ถึง 5:00 ร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่5:00 ถึง 2:00ทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีครับชั่วโมงที่2สำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์และผมจักรเพชรกุลทองนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังทางหน้าเพจของเรากันก่อนนะครับมีพี่ก้องมนูครับส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายเราสองคนรวมถึงพี่อเกนเจริญพรครับส่งข้อความมาสวัสดีพี่อิสรชนครับก็ส่งข้อความมาเช่นเดียวกันว่า2สัปดาห์ผมไม่ลืมแต่ทำไรไม่ได้อ๋ออันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรหนอทักทายพี่เล็กกันด้วยนะครับรวม

0: ถึงพี่แรนดี้ด้วยก็ส่งข้อความมาทักทายเราแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันนะครับรวมถึงพี
1: ่
0: อิสรชนและก็พี่สุรเดชคำภูผาด้วยนะครับก็อันนี้เป็นห่วงในส่วนของการโกงสอบทุจริตพนักงานท้องถิ่นที่ถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายสามารถไกล่เกลี่ยกันทางแพ่งได้หรือเปล่า อยากจะได้เงินคืนและก็จะได้จบกันไปอันนี้ก็คงเป็นห่วงในส่วนของคนที่เสียเงินเสียทองมาแล้วนะครับคุณเก๋
1: ค่ะก็เป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะที
0: ่
1: ต้องตามต่อนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะส่งข่าวเข้ามาหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงนะคะไม่แน่ใจเนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี้โอ้โหคุณติ๊งหน่อย
0: ครับ
1: โอ้โหตกหนักเลยนะหลายพื้นที่ลาดกระบังนี่ต้นไม้ล้มแล้วก็เสาไฟล้มนะคะไฟดับเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะคะไม่แน่ใจว่าหลายๆพื้นที่วันนี้เนี่ยจะตกหรือเปล่าเราต้องรอลุ้นเหมือนกันเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีการประกาศเตือนและให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังนะคะว่าอาจจะมีในพื้นที่กทมแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่27มิถุนายนแล้วก็อาจจะยาวไปเลยนะคะอาจจะยาวนู่นนะคะไปถึงวันที่29มิถุนายนนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยสำหรับเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนนะคะขณะเดียวกันเนี่ยบอกเลยนะคะว่า เตือนหน่อยคนที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆป้ายโฆษณาอะไรที่มันไม่แข็งแรงนะคะอันนี้จะต้องตรวจสอบดูด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนเมื่อวานตอนช่วงเย็นๆนี่เยอะมากหลายพื้นที่มากเลยทีเดียวนะคะ
0: สุขสยองเลยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้คนที่อยู่แถวๆฉลองกรุงก็สะเทือนกันทั้งกรุงเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เองกทม.มีฝนตกเล็กน้อยปานกลางเมื่อช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาแถวๆดอนเมืองคณะยาวคลองสามวาสายไหมเห็นว่าตกหนักแถวๆบางเขนแล้วก็สายไหมด้วยในช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับก็วันนี้เขายังชั่วหน่อยนะครับเป็นวันหยุดพักผ่อน
1: แต่ถ้าตกพรุ่งนี้เนี่ยอันนี้เป็นอุปสรรคเหมือนกันเนาะ
0: ใช่เลยครับ
1: เ
0: พราะว่าพรุ่งนี้แล้วครับที่พี่น้องชาวกทมจะได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เองเห็นท่านชัดชาติว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมก็วันนี้เองก็ออกไปขอบคุณบรรดาคนที่เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนเห็นว่าช่วงนี้นอนน้อยแต่ว่าได้พลังจากคนทุกวัยเลยเหมือนกันนะครับก
1: ็
0: เห็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ก็คือคุณชัชชาติสุทธิพันธ์พร้อมทีมงานกรุงเทพทำงานวันนี้ก็ไปตั้งแต่เช้าเลยครับไปกิจกรรมทริปทัวร์ทริปทัวร์ทั่วกรุงนี่เป็นการหาเสียงต่อเนื่องที่เรียกว่าหาเสียง24ชั่วโมงครับเอาให้ครบเป้าหมายรถแห่ที่วิ่งกันให้ครบ50เขตเลยนะครับซึ่งวันนี้เห็นว่ามุ่งหน้าไปยังทางกรุงเทพฝั่งธนบุรีแล้วก็จะไปพบประชาชนในโค้งสุดท้ายกันก็เห็นว่าก็คึกคักกันเลยทีเดียวนะคุณเก๋นะ
1: คือพูดง่ายๆว่าแต่ละคนแต่ละผู้สมัครเนี่ยวันนี้เขาจะหาเสียงกันแบบว่าจนวินาทีสุดท้ายจริงๆนะคะเพราะว่าจะหาเสียงได้ถึงประมาณสัก18นาฬิกาของวันนี้นะคะวันนี้หลายคนไม่ใช่มีแค่อาจารย์ชัชชาติอย่างเดียวนะคะมีทางคุณโจชัยวัฒน์เองไปลุยตลาดเช้าหาเสียงวันสุดท้ายเหมือนกันนะคะไปปลุกให้คนกรุงเทพเนี่ยได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเปิดประตูให้คนนะคะของพรรคประชาชนเข้าไปทำงานเปลี่ยนกรุงเทพด้วยค่ะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่คุณโจชัยวัฒน์อย่างเดียววันนี้นะคะมีทั้งคุณชวนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็นำทัพของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปช่วยคุณอนุชาเนี่ยหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คุณเจมส์นะครับเจมส์อนุชาก็หมายมั่นปั้นมือก็ยังคงเชื่อมั่นนะว่าผู้สมัครจากประชาธิปัตย์จะยังคงได้คะแนนจากคนกรุงในรอบนี้
1: เห็นเขาชูด้วยนะชูก็คือฝากเลือกให้ฝากเลือกคุณอนุชาแล้วก็บอกว่าให้เลือกทีมเลือกพรรคนะคะแล้วก็มั่นใจหลักประกันเรื่องของความโปร่งใสเมื่อวานนี้ก็เปิดเวทีปราศัยนะในส
0: ่
1: วนของทั้งคุณอนุชาแล้วก็คุณโจชัยวัฒน์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็ตอนนี้เองถือว่าเข้มข้นและก็เป็นโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.รวมถึงผู้ว่าเมืองพัทยากันด้วยซึ่งประธานกกต.เองก็การันตีนะว่าผลจะทราบอย่างไม่เป็นทางการ3ทุ่มรุ่งนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากทม.คนใหม่แล้วก็ร่วมลุ้นกันด้วยว่า

0: คนกรุงจะออกมาใช้สิทธิ์ให้ถึง 70% คะแนนจะได้ขาดอย่างที่หลายคนบอกเป็นล้านๆกันเลยทีเดียวนะคุณเก๋นะ
1: นักวิชาการก็บอกว่าตัวแปรสำคัญเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของจำนวนของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะจะบอกว่าคุณชัชชาตินอนมาเนี่ยก็ยังวางใจไม่ได้จริงๆ อย่างวันนี้เองเนี่ยเหมือนรู้สึกเหมือนเห็นพาดหัวของสำนักข่าวไหนสักอย่างนึงคุณชัชชาติบอกว่าอย่าใช้คำว่านอนมายังนอนมาไม่ได้ยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าบางทีอาจจะรู้สึกว่าจำนวนคนน่ะจำนวนคนที่จะมาใช้สิทธิ์เนี่ยสนใจมากน้อยขนาดไหนอันเนี้ยมันจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยเพราะว่ากกต.เองเขาวางเป้าเอาไว้เลยนะคะว่า อยากจะให้คนออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆอยู่ที่สักประมาณ 70% แต่ทีนี้เนี่ยคนจะสนใจมากน้อยขนาดไหนสำหรับเรื่องของเก้าอี้ผู้ว่ากทม.เดี๋ยวได้คุยกันด้วยแต่ว่าช่วงเนี้ยไปดูประเด็นร้อนกันบ้างใช่ไหมคะ
0: ก็เรียกว่าทางสถานการณ์ที่ชายแดนใต้ครับตอนนี้กลับมาร้อนระอุอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อคืนนี้ครับที่จังหวัดยะลาที่อำเภอบันนังสตาก็เกิดเหตุระทึกขวัญกลางดึกเมื่อคนร้ายไม่ทราบฝ่ายครับเรียกว่าตั้งด่านดักรถชาวบ้านที่บริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดที่บ้านคลองน้ำขุ่นแล้วก็บังคับให้คนเนี่ยลงจากรถเลยนะครับแล้วลงมือเผารถยนต์วอดไปทั้งคันเลยยังไม่พอเท่านั้นนะครับยังทิ้งระเบิดลูกเกี้ยงไว้กลางถนนหวังจะดักสังหารเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้หรือว่า EOD ที่เพิ่งจะเข้าไปตรวจสอบกันด้วยนะครับก็เรียกว่ามีทั้งเหตุเผารถรวมถึงยังมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นการวางระเบิดหน้าปอเนาะด้วยนะครับคุณเก๋ครับก็ถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ก็วันนี้เองครับเราจะมาวิเคราะห์ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นว่าชายแดนใต้ปะทุทั้งเผา10ล้อวางบึ้มหน้าปอเนาะแถมล่าสุดยังไปยิงอส.ที่เพิ่งไปส่งลูกไปเรียนโรงเรียนตาดีกามาหมาดๆในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีกันด้วยนะครับเราไปวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้ล่าสุดกับคุณชัยยงมณีรุ่งสกุลโฆษกคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐวุฒิสภาครับและก็ท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาอีกด้วยครับสวัสดีครับท่านชัยยงครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมชัยยงอยู่ในสายแล้วครับ
0: ครับท่านชโยงมองถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ที่กลับมาปะทุอีกครั้งหลังจากเมื่อคืนมีเหตุการณ์เรียกว่าป่วนใน2จังหวัดเลยทีเดียวรวมถึงยังมีการลอบยิงอส.ที่เพิ่งจะไปส่งลูกเล็กที่เรียนตาดีกามาหมาดๆด้วยครับท่านครับ
2: คือจริงๆอะครับผมเคยคุยไว้แต่วิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัดชายแดนใต้ไว้ตั้งแต่3เดือนที่แล้วครับว่าสถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับจะกลับไปเหมือนกับปี2551 52 53นะครับซึ่งจะมีเหตุการณ์ก่อการร้ายครับเกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะมีเหตุของการก่อเหตุกับผู้ที่เป็นข้าราชการระดับสูงนะครับทั้งข่มขู่และก็ทั้งวางระเบิดเพื่อไม่ให้เข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็ต่อไปครับรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของข้าราชการแต่ละหน่วยครับที่จอดไว้ในที่ซึ่งไม่มิดชิดบ้านที่ไม่มีรั้วบ้านครับก็จะมีคนร้ายครับลอบเข้าไปเอาระเบิดไปติดใต้ท้องรถนะครับแล้วก็กดระเบิดให้ระเบิดขึ้นเหมือนกับที่ผ่านมาเมื่อปี52 53 54อีกครั้งครับที่ผมวิเคราะห์อย่างนี้ครับเพราะผมมองเห็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่มีการเปลี่ยนแม่ทัพภาคที่4คนใหม่นะครับซึ่งนอกจากกองทัพภาคที่2นะครับและนโยบายของกรมนภาค4ที่ใช้ในการที่แม่ทัพภาค4คนใหม่ครับเป็นผู้ที่เอามาใช้หรือว่าเป็นผู้ที่กำกับดูแลนะครับเป็นนโยบายที่ค่อนข้างจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่นะครับผมก็เลยวิเคราะห์ทั้งฝ่ายของเราและวิเคราะห์ทั้งฝ่ายของขบวนการ BIN นะครับว่าสถานการณ์ในปีนี้จะมีความรุนแรงรวมถึงปีหน้าด้วยเพราะเรามีการประกาศที่ชัดเจนครับว่าปี2570ครับจะเป็นปีที่จะมีการยุติไฟตั้งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับฝ่ายของ BIN จึงต้องการทำให้เราเห็นว่าเราครับไม่มีศักยภาพหรือไม่มีความสามารถที่จะในการยุติไฟใต้ตามที่เราพูดนะครับเพราะงั้นนะครับข้าราชการในพื้นที่ตำรวจทหารในพื้นที่ครับวันนี้ก็เลยกลายเป็นเสื่อ

0: าของสถานการณ์นอกจากนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงของเดือนนี้เราก็จะเห็นว่ามีการทำลายพื้นที่เศรษฐกิจนะครับในพื้นที่นะครับตั้งแต่วันที่9ของเดือนนี้ครับมีการเผาโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลที่อำเภอหนองจิกพอวันที่13ครับมีการวางระเบิดและก็เผาโรงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ของบริษัทจันทุนพาวเวอร์ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทจักเอนเนอร์ยีนะครับซึ่งเป็นทุนกลุ่มใหม่นะครับที่เข้ามาลงทุนในการผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์หรือไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับทั้งที่ปัตตานีนะครับและก็ที่นราธิวาสอย่างน้อยที่สุด4โครงการนะครับเพราะงั้นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีการปิดถนนนะครับแล้วก็เผารถ10ล้อของบริษัทขนส่งซึ่งก่อนหน้านี้ครับในถนนสายนี้ครับสายยะลาโดยตรงที่ต้องผ่านบันยังตะตาครับมีรถยนต์ที่ถูกยิงนะครับไปแล้ว2ครั้งในเดือนนี้ครับเพราะนั้นไม่เคยเกิดครับมันเกิดอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวสถานการณ์นอกจากเจ้าหน้าที่รัฐประชาชนผู้เป็นสายข่าวแล้วก็คือกลุ่มของนักลงทุนกลุ่มของเจ้าของธุรกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุความรุนแรงของขบวนการเดียเองครับท่านผู้ดำเนินรายการครับ
1: ครับอย่างล่าสุดเนี่ยครับท่านชยงครับก็เรียกว่ามีเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุที่ล่าสุดที่อำเภอทุ่งยางแดงปัตตานีเนี่ยเป็นการลอบวางระเบิดหน้าโรงเรียนปอเนาะแห่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับก็อีกจุดหนึ่งก็เป็นการลอบยิงอสไปส่งลูกเรียนโรงเรียนครับอันนี้พฤติกรรมท่านมองยังไงฮะที่เริ่มไปก่อเหตุใกล้โรงเรียนใกล้เด็กมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับ
0: ก่อนหน้านี้ครับก็มีการยิงใกล้โรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนประสานวิทยานะครับวันนั้นนะครับก็มีการยิงนายดาบดุลนะครับและกระสุนเนี่ยครับพลาดไปถูกภรรยาของนายดาบดุลนะครับเสียชีวิตขณะที่อุ้มเด็กทารกซึ่งเป็นลูกครับอายุ40วันอยู่บนตักนะครับตรงนั้นก็เกิดในพื้นที่ของอำเภอยะลาเหมือนกันนะครับวันนี้ครับก็มีเหตุนะครับยิงเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนนะครับที่ยะลานะครับเหมือนกันครับอำเภอเดียวกันนะครับแต่คนละหมู่บ้านนะครับและการก่อเหตุครับก็ก่อเหตุตรงบริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้านนะครับแต่ซึ่งวันนั้นนะครับก็เป็นการก่อเหตุระหว่างที่รถกำลังจะติดไฟแดงบนสามแยกเหมือนกันนะครับเหตุการณ์วันนี้ครับก็ทำให้นายอับดุลล็อกยามานะครับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนของยะลาครับเสียชีวิตเพราะถูกยิงด้วยกระสุน9มม.บริเวณลำตัวถึง5นัดนะครับในขณะที่เขามาส่งลูกเพื่อจะไปเรียนหนังสือเรียนเรื่องศาสนานะครับแล้วก็ลักษณะก็คล้ายกันครับที่ยิงนายดาบดุลแล้วก็ถูกภรรยาที่เป็นครูเสียชีวิตครับโดยคนร้ายนะครับใช้วิธีการนะครับอำพรางโดยการแต่งตัวคล้ายกับผู้หญิงนะครับในการก่อเหตุครับเพราะนั้นนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ได้ว่าครับนะเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับหน่วยงานของรัฐนะครับยังไม่สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้นะครับการป้องกันเหตุล้มเหลวนะครับผมมองว่านะครับหนึ่งครับวันนี้ครับเราล้มเหลวสี่ด้านครับนะครับในการป้องกันของกระบวนของหน่วยงานความมั่นคงครับเราล้มเหลวด้านแรกก็คือเราล้มเหลวในด้านเรื่องของการข่าวครับเราไม่เคยรู้ข่าวความเคลื่อนไหวของขบวนการเลยครับว่าขบวนการมีแผนจะไปเผาจะไปวางเพลิงจะไปวางระเบิดโรงงานไหนโรงงานอะไรที่ไหนบริเวณไหนเราไม่มีความเราไม่มีข่าวสารเลยครับว่าขบวนการเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอยะลาและก็เป้าหมายคือใครนะครับเราไม่มีข่าวสารเลยครับว่าในพื้นที่ของอำเภอบันยังสตาครับจะมีกองกำลังติดอาวุธนะครับแต่งกายเรียนแบบเหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐไปตั้งด่านนะครับทำการตรวจรถและก็เผารถบรรทุกนะครับเพราะนั้นนะครับเราล้มเหลวแรกก็คือล้มเหลวทางด้านงานการข่าวครับล้มเหลวที่สองครับเราล้มเหลวทางด้านงานของมวลชนครับที่เราไม่มีงานการข่าวเพราะเราไม่มีมวลชนนะครับมวลชนไม่เป็นของเราเลยครับในพื้นที่แต่มวลชนเนี่ยครับกลายเป็นคนที่ถ้าไม่อยู่กับฝั่ง VIN ก็ขอที่จะอยู่เฉยๆนะคะ

0: โดยที่จะไม่ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะนั้นนะครับเมื่อเราล้มเหลวงานการข่าวเราล้มเหลวงานด้านมวลชนครับนั่นคือสองล้มเหลวครับล้มเหลวที่สามคืออะไรครับเราล้มเหลวในงานด้านการป้องกันนะครับเพราะเราไม่เคยป้องกันเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้แม้แต่ครั้งเดียวครับไม่ว่าเหตุนั้นนะครับจะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลคือตำรวจทหารอาสาสมัครและประชาชนครับแต่เราป้องกันไม่ได้แม้แต่โรงงานบริษัทนะครับบริษัทที่เหมาบ่อสร้างนะครับที่เข้ามาทำงานอยู่ในพื้นที่ซึ่งจริงๆแล้วก็มีไม่มากครับวันนี้ครับเรามีโรงงานที่ถูกเผาแล้วเผาอีกก็คือโรงงานชีวมวลครับจริงๆเรามีผู้มาลงทุนชีวมวลอยู่แค่15โรงนะครับแล้วก็บริษัทก่อสร้างบริษัทอะไรก็ดีครับปั๊มน้ำมันต่างๆที่ถูกเผาถูกทำลายครับมันไม่ได้มีเป็นร้อยเป็นพันครับแต่เรามีเจ้าหน้าที่ 50,000 กว่าคนกระจายกำลังอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแต่เราไม่มีแผนในการป้องกันนะครับแผนป้องกันของเราล้มเหลวนั่นคือล้มเหลวที่3ครับล้มเหลวที่4ครับเราไม่มีแผนเชิงรุกกับขบวนการ BIM ครับนะเราปล่อยให้เขาปฏิบัติการแล้วก็หลบหนีอย่างลอยนวลได้ทุกครั้งครับเพราะเราไม่มีแผนเชิงรุกในการที่จะติดตามไล่ล่าและจับกุมนะครับเราอาศัยอย่างเดียวครับหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วรอให้โจรเนี่ยครับหลบหนีไปแล้วก็กลับมากบดานในพื้นที่แล้วก็เข้าปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมนะครับเพราะงั้นนะครับวันนี้ครับแผนการแผนงานทั้งหมดของตำรวจภาค4ส่วนหน้าครับล้มเหลวทั้ง4ด้านซึ่งเป็น4ด้านหลักและเป็นหัวใจของการรักษาความปลอดภัยครับนะวันนี้นะครับก่อนหน้าที่จะพูดถึงเรื่องวางระเบิดเด็กที่ทุ่งยางแดงนะครับ
1: ครับ
0: ทุ่งยางแดงก่อนหน้านี้ครับมี2เหตุการณ์ครับ
1: โอ
0: ้เหตุการณ์แรกก็คือครับวางระเบิดในอำเภอที่ไปเป็นประธานในการเปิดงานแข่งขันกีฬานะครับเหตุการณ์ที่สองที่ตามมาครับวางระเบิดฝ่ายการเมืองครับที่การแข่งขันกีฬาพิเทนเกมที่ทุ่งยางแดงโดยวันนั้นนะครับฝ่ายที่จัดการแข่งขันนะครับซึ่งเป็นท้องถิ่นนะครับเชิญนะครับรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการไปเป็นประธานเปิดงานครับแต่รัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านรองนายกพิพัฒน์ปิดงานก็ส่งนายไกรสอนนะครับวิจิตรวงศ์ซึ่งเป็นชี้ปรึกษาไปทำหน้าที่แทนปรากฏว่าขบวนการมีเอาระเบิดมาวางในสนามกีฬา2ลูกครับครับนั่นคืออะไรครับท่านผู้นำรายการทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยครับ BIM กำลังสถาปนาความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับผู้นำนะครับทั้งฝ่ายการเมืองและให้เกิดขึ้นกับข้าราชการระดับสูงในพื้นที่นะครับต่อไปอ่ะครับเมื่อมีการจัดงานต่างๆครับจะเชิญตัวแทนฝ่ายการเมืองจะเชิญตัวแทนฝ่ายปกครองที่เป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าไปเปิดงานจะไม่มีใครกล้าไปครับนั่นคือการสถาปนาความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับผู้นำสองครับเป็นการสถาปนาพื้นที่ที่ไม่มีความปลอดภัยให้เกิดขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวันพุธกรมนภาคสี่ส่วนหน้าบอกว่าสิ่งที่กำลังจะทำนะครับก็คือสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดในพื้นที
1: ่
0: ของสามจังหวัดเขตภาคใต้เพราะนั้นน่ะพอเราประกาศเสร็จยังไม่ได้ทำครับ BIM แย่งทำก่อนครับนั่นคือทำลายแผนในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยของเรานะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะนั้นนะครับเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทนที่เราจะดูพื้นที่ของอำเภอทุ่งยางแดงให้มันเข้มงวดขึ้นเปล่าเลยครับปรากฏว่าเมื่อคืนครับเขาเอาระเบิดมาวางไว้ที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็มีระเบิดเกิดขึ้น
1: คร
0: ับระเบิดเนี่ยครับเขาไม่ได้คิดจะวางประชาชนหรอกครับแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่จะไปตรงนั้นนะครับไม่ได้ไปนะครับก็เลยระเบิดนี้ก็เลยระเบิดเกิดขึ้นนะครับและทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ4รายรถยนต์เสียหายอย่างคันนะครับตรงนี้ครับก็เห็นชัดว่าในแต่ละพื้นที่ครับหลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับไม่มีการป้องกันเหตุต่อเนื่องก็ทำให้เหตุเนี่ยครับเกิดซ้ำซ้อนในแต่ละพื้นที่อย่างผมยกตัวอย่างที่อำเภอทุ่งยางแดงก
1: ับ
0: อำเภอกะลังนะครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องของโจรแต่งเครื่องแบบทหารแล้วก็ไปปิดถนนสายหลักเลยครับสายยะลาเบตงซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งเส้นเดียวมีเส้นเดียวจริงๆครับที่จะไปยังอำเภอเบตงและจะไปยังประเทศมาเลเซียครับ

0: โอ้นี่คือ
1: ท่านเธอบันดังสตาครับเราสูญเสียมาโดยตลอดนะครับจำพันตำรวจเอกสมเบียร์เอกสมยาได้กันเลย
0: ครับ
1: นั่นก็คือการสูญเสียผู้กับที่อำเภอบันดังสตาเราสูญเสียนายทหารระดับพันเอกพันโทที่นี่มาโดยตลอดครับ22ปีที่ผ่านมาครับถามว่าเราไม่มีปัญญาเลยเหรอครับที่จะทำให้อำเภอบันดังสตาแค่อำเภอเดียวครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
2: คุณชัยยงค่ะ
1: และสองพัทลุนสายนั้นนะครับคือสายหลักทางเศรษฐกิจครับเราไม่มีแผนในการคุ้มครองเลยเดี๋ยวครับนะครับบริษัทที่ถูกเผาไปบริษัทเก่าแก่ที่สุดนะครับ ที่วิ่งบนถนนสายนี้มาเป็นร้อยปีนะครับตัวดีหัวนะครับ เขาเอาสินค้าและปรากฏว่าโจรใจได้แบบตำรวจสิบคนอาวุธครบมือรถสี่คันนะครับปิดล้อมแล้วก็จับสองคนผัวเมียที่อยู่ในรถคนขับกับภรรยาออกมาดีครับที่มันไม่กล้านะครับแล้วก็เผารถบรรทุกทิ้งแล้วก็แยกย้ายกันไปตลอดระยะทางที่โจรหนีครับสองคันไปเดตงอีกสองคันกลับมาทางยะลาแล้วมันไม่ผ่านป้อมตำรวจไม่ผ่านด่านของเจ้าหน้าที่ทหารเลยนะครับต
0: ั
1: ้งไปอยู่ที่ไหนกันหมดครับบนถนนสายหลักนะครับมีด่านอยู่สัก20-30แห่งครับรถทั้ง4คันไปทางไหนนะครับหลังเกิดเหตุแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทำได้แค่ไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อที่จะติดตามคนร้ายว
2: ิ
1: ธีการอย่างนี้นะครับมันเป็นวิธีการที่เหมือนกับว่า3จังหวัดเป็นเหตุปกติเหมือนกับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดทางท้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งมันไม่ใช
2: ่
1: นะครับถามว่าวันนี้ครับการป้องกันเหตุการณ์รับมือเหตุการณ์นะครับทำไมถึงล้มเหลวนะครับตรงนี้เป็นคำถามที่ประชาชนนะครับไม่ใช่ผมเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนประชาชนเขาถามถึงแม่ทัพภาคที่สี่ครับเขาถามถึงหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องครับว่าทำไมสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เปลี่ยนแม่ทัพแล้วเปลี่ยนนายพลแล้วโยกย้ายทหารจากกองทัพภาคที่หนึ่งกับกองทัพภาคที่สองมาจำนวนมากก็แล้วทำไมสถานการณ์ถึงยังเลวร้ายลงทุกวันครับนี่ครับผมสรุปสถานการณ์ให้ฟังครับ
0: ครับ
1: ผู้ดำเนินการครับ
0: ก็
2: เป็นภาพรวม
0: ใช่ครับก็ที่ผ่านมาเห็นท่านนายกอนุทินก็ลงด่วนไปที่ใต้เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะครับเห็นว่าจะต้องปรับรูปแบบการเจรจาสันติสุขใหม่ทั้งหมดเลยรวมถึงจะต้องคุยแบบจริงจังหวังผลที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้แล้วก็ได้อาจารย์วันโมนอมาช่วยด้วยนะครับคุณชัยยงมองถึงการปรับเปลี่ยนการเจรจาสันติสุขยังไงบ้างครับ
1: คือหนึ่งนะครับวันที่5ถึงวันที่6ครับจะมีการพูดคุยสันติสุขเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียครับเท่าที่ผมทราบนะครับนะครับแล้วก็คือว่าเพราะเรื่องที่เราจะไปคุยด้วยครับนั่นคือการลดความรุนแรงนะครับเพราะนั้นนะครับก่อนจะถึงวันที่5วันที่6ครับสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อาจจะมากกว่านี้ครับนะเพราะว่าประเด็นในการพูดคุยคือการลดความรุนแรงนะครับแต่การลดความรุนแรงนะครับลดยังไงนะครับในเรื่องขบวนการ DIA มันมี2ปีกครับปีกที่กำลังเจรจาอยู่กับเราครับเราเรียกว่าปีก DIA ยุโรปครับซึ่งมี NGO ของฝ่ายต่างประเทศนะครับของฝรั่งมั่งคั่งนะครับ
0: ครับ
1: ที่เรียกว่าเจนีวาคอร์นะครับซ
0: ึ่
1: งอยู่ที่เยอรมันเป็นผู้คอนโทรล DIA ชุดนี้ครับนะแล้ว DIA ที่ติดอาวุธอยู่ทุกวันนี้ที่ทำการก่อเหตุร้ายครับเป็นกองกำลังของนิเทศนี้ฮะนะครับคนที่เราควรจะไปคุยด้วยคือนี่แซะนี่ฮะนะครับก็คือ BRM ที่คุมกองกำลังทั้งหมดต่อการร้ายอยู่ในขณะนี้ครับแต่รัฐบาลนะครับไปคุยกับ BRM ปีกทางการเมืองซึ่งเป็นปีกที่ไม่ได้มีอำนาจในการสั่งการให้หยุดหรือให้ก่อเหตุในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยเพราะนั้นนะครับแต่เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับถามว่าการพูดคุยเนี่ยครับมันจะหาจุดลงตัวแล้วก็จะแก้ปัญหาความไม่สงบได้อย่างไรครับไม่มีทางครับการพูดคุยนะครับมันวินวินทั้ง3ฝ่ายผมจะเล่าให้ฟังครับ DIN นะครับพูดคุยแล้วสามารถอยู่ในประเทศมาเลเซียมาเลเซียได้มาเลเซียไม่จับกลุ่
0: ม
1: เพราะมาเลเซียถือว่าเปิดโอกาสให้ DIN ครับได้พูดคุยกับตัวแทนของรัฐบาลไทยแล้วเพราะนั้น DIN มารัฐบาลมาเลเซียก็ไม่ต้องไปจับกุม DIN ต่อไปครับนะ DIN ก็จะอยู่ในมาเลเซียอย่างปลอดภัยนะครับสองวินวินของมาเลเซียคืออะไรครับวินวินของมาเลเซียก็คือมาเลเซียจะไม่ถูกเราตราหน้าอีกต่อไปครับว่าให้การสนับสนุนขบวนการ DIN

0: นะครับเพราะมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ BIS นะครับไม่พูดกับรัฐบาลแล้วส่วนเรื่องพูดแล้วคุณตกลงกันไม่ได้เป็นเรื่องของคุณแต่ถามเนี่ยครับรอตัวในฐานะที่คุณจะไม่ต้องมาประนามฉันว่าฉันให้พื้นที่ในบ้านฉันเนี่ยครับให้โจรที่มาก่อการร้ายในบ้านคุณอาศัยอยู่นั่นคือชัยชนะของนั่นคือวินที่รัฐบาลมาเลเซียต้องการครับ
1: ครับ
0: วินที่สามของเราครับ
1: คร
0: ับ เราเนี่ยครับเจรจามา13ปีแล้วครับด้วยทางขี่ม้าเรียบค่ายนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเจรจาไปสร้างความไว้วางใจไปครั้งนี้ก็เหมือนกันครับตั้งขึ้นมาแล้วก็เจรจาไปสร้างความไว้วางใจกันไปครับแต่ยังไม่กล้าที่จะมีการลงนามอะไรทั้งนั้นเราต้องบินครับบินอะไรครับเราได้ประกาศให้โลกรู้ไว้ให้ยูเอ็นนะครับให้เจนวาคอให้กลุ่มของ NGO ต่างประเทศให้กลุ่มของสิทธิมนุษยชนเห็นว่ารัฐบาลไทยครับนิยมและก็ชมชอบที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธีนะครับแต่เราไม่ได้คำนึงหรอกเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการเจรจาครับไม่สามารถที่จะทำให้ภายใต้สงบลงได้ตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงรู้แต่เจรจาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นเพราะนั้นครับเชื่อผมนะครับ13ปีที่ผ่านมาผมเห็นร่องรอยชัดเจนนะครับเจรจาไปเนี่ยครับก็เพื่อที่จะให้มีโต๊ะการพูดคุยที่จะให้ทั้ง3ฝ่ายเห็นว่าเรากำลังหาทางที่จะยุติความรุนแรงโดยสันติวิธีนะครับกลับมาที่อาจารย์วันนอครับ
1: ครับ
0: ถ้าผมเป็นอาจารย์วันนอนะครับผมไม่รักนะครับที่จะมาแก้ปัญหาของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ครับ
0: เพราะมันมีแต่เสียแต่เสียมันไม่มีได
1: ้
0: ถ้าอาจารย์บรรณอครับสามารถพูดคุยกับกระบวนการแบ่งแยกดินแดนได้และเรื่องจบลงก็อาจารย์บรรณอครับสังคมก็จะบอกว่าอาจารย์บรรณอเป็นพวกเยาวชนคุณเชิญคุณนะแต่ถ้าอาจารย์บรรณอทำไม่ได้และล้มเหลวไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นหรือให้ดีขึ้นครับก็จะบอกว่าทั้งสองผู้บอกว่าอาจารย์มันนอสุดท้ายแล้วก็ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ครับวันนี้ครับถึงมีอาจารย์มันนอเข้ามาครับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ง่ายครับก็กระบวนการ GIM นะครับเขามีธงชัดเจนครับว่าธงอันแรกคือการทำลายเศรษฐกิจนะครับอย่าให้มันโตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าให้มีการลงทุนนะครับการลงทุนที่เกิดขึ้นต้องทำลายให้หมดท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมจะบอกให้ฟังครับว่าวันนี้นะครับที่ยังมีเศรษฐกิจอยู่ในพื้นที่ทั้งที่ถูกเผาถูกทำลายบริษัทก่อสร้างถูกเผารถไปไม่รู้เท่าไหร่ปั๊มน้ำมันถูกเผาไปหมดเกือบหมดทุกวันก่อนนะครับแล้วก็โรงงานต่างๆที่ถูกเผาครับถามว่าทำไมเขาถึงไม่ไปทำไมเขาถึงอยู่ได
1: ้
0: ตรงนี้คนไทยโลกไม่รู้ครับที่เขาอยู่ได้ครับเพราะความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับรัฐเป็นผู้เยียวยาถ้าถูกเผาไป10ล้านเราจ่าย10ล้านถูกเผา20ล้านเราจ่าย20ล้านวันทั้งตรงนี้ต่างหากครับที่ทำให้เขายังอยู่ได้เขายังไม่ทุ่มจะหมอไปเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเบียร์เองครับเป็นภาษีของประชาชนทั้งประเทศครับที่ไปอุ้มนะครับ
2: ค่ะคุณชัยโย
0: เราหยุดอุ้มเขาเมื่อไหร่ครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับจะหมดสิ้นทั้งหมดครับทั้งปั๊มน้ำมันทั้งบริษัทก่อสร้างทั้งโรงงานต่างๆที่มาลงทุนครับเพราะเขาหมดตัวจากการที่เบียร์เองปฏิบัติการครับ
2: ค่ะเห็นภาพนะคะเป็นภาพรวมที่สะท้อนออกมาน
1: ะคะลึกจริงๆครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านชัยยงไปอย่างสูงครับเดี๋ยวติดตามดูการแก้ปัญหากันต่อไปนะฮะให้กำลังใจทั้งฝั่งตรวจสอบแล้วก็ฝั่งทำงานด้วยนะครับ
0: ครับผมครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
1: ุณชัยยงมณีรุ่งสกุลครับสวจากสงขลาก็เรียกว่าเป็นคนในพื้นที่ก็คงจะอัดอั้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็เหตุการณ์มานานนะครับทำข่าวแล้วก็จุกกระทั่งได้ท่านมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเป็นโฆษกคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐก็ชัดเจนนะครับว่าเดี๋ยวรอดูการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคุณเก๋น
2: ะ
1: จะมีความชัดเจนอย่างไรและจะเป็นไปอย่างที่ท่านชัยยงวิเคราะห์เอาไว้หรือเปล่าก็น่าติดตามรอชมครับ
2: ค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่ทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะคะอย่างล่าสุดเองเนี่ยที่มีการลอบวางระเบิดบริเวณหน้าปอน้ออ่ะนะคะก็มีคนได้รับบาดเจ็บ4รายเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะคะที่เกิดเหตุก็

เป็นรถยนต์กระบะ Isuzu D-Max สีบอลเงินหมายเลขทะเบียนนะคะบน8024ปัตตานีค่ะจอดอยู่ในสภาพด้านหน้ารถได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแรงระเบิดนะคะแล้วก็เศษชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนระ

0: ก็รับไว้ดูแลอย่างใกล้ชิดเลยทีนี้เบื้องต้นค่ะเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าครอบครัวดังกล่าวเนี่ยเขาขับรถออกมาจากบ้านเพื่อไปทำธุระนะคะแต่ว่าคนร้ายกดชนวนระเบิดที่ซุกเอาไว้ใต้ถนนแรงระเบิดพุ่งเข้าบริเวณเครื่องจนรถกระเด็นแล้วก็ถลายออกไปจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก50 เมตรค่ะจากนั้นเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเห็นว่ามีการเอาเชือกมากั้นพื้นที่แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะคะแล้วก็มีชุดเก็บกู้ระเบิดเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ด้วยไปตรวจสอบอย่างละเอียดก็เจอหลุมระเบิดลึกประมาณสัก1 เมตรคือเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าคนร้ายจะใช้ระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณสัก15 กิโลกรัมนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการบรรจุสะเก็ดเอาไว้ซุกซ่อนเอาไว้ใต้ผิวถนนก่อนจุดชนวนขณะที่รถผู้เสียหายขับผ่านมาแล้วก็แรงระเบิดส่งผลให้ดินแล้วก็เศษถนนกระจายเป็นวงกว้างนะคะบางส่วนกระเด็นไปถูกบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ห่างออกไป100 เมตรด้วยเจ้าหน้าที่ก็มีการเก็บเรื่องของหลักฐานนะคะเพื่อที่จะไปขยายผลสำหรับคนที่ก่อเหตุเพื่อมาดำเนินคดีแต่ว่าเบื้องต้นสันนิษฐานแบบนี้ค่ะหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเขาเชื่อว่าเหตุลอบวางระเบิดครั้งนี้เนี่ยจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าคิดว่าเป็นรถของเจ้าหน้าที่รัฐก็เลยลงมือก่อเหตุเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบแล้วก็เป็นการสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนด้วยนะคะแล้วอาจจะมีเรื่องของกระทบต่อความเชื่อมั่นเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยนะคะอ่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงนี้เราขอพักสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาอยู่ต่อนะคะแล้วก็คุยกันต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
1: ครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกา44 นาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้นะครับก็เรียกว่ามีข่าวสารให้ติดตามกันต่อเนื่องในช่วงท้ายของเรานะครับรวมถึงอยากจะชวนคุณผู้ฟังนั้นไปพักผ่อนกันด้วยครับเพราะว่า Smooth Health Insight Longevity Secret นี่คือกิจกรรมล่าสุดครับที่คลื่น Smooth FM 105.5 ของเราอยากจะชวนคุณผู้ฟังครับไปนอนโรงแรม5ดาวและไปได้รับสูตรเคล็ดลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยครับก็ชวนคุณผู้ฟังครับแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูที่พัทยาครับกับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secret ไปอัปเกรดเทรน Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดเคล็ดลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายและวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับ Sound Healing พร้อมไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์สุดพรีเมียมครับและที่สำคัญจะได้สะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดไปด้วยกันนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาครับกิจกรรมจะเริ่มในวันที่4-5 กรกฎาคมนี้แน่นอนนี่คือแพ็กเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทเท่านั้นนะครับจองเลยครับที่ไลน์@smoothfm หรือ

0: ทร0814986322 0814986322รับจำนวนจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกโดยเฉพาะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกแบบนี้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะก็เชิญชวนนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกันนะคะเป็นร่วมภารกิจส่งเชียร์นะคะส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดที่เป็นทีมชาติที่คุณผู้ฟังชื่นชอบนะคะก็ได้ที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะด้วยการซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตในการทีมฟุตบอลที่คุณผู้ฟังชื่นชอบนะคะเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลด้วยค่ะทีนี้เนี่ยพอเราร่วมโหวตนะคะทีมฟุตบอลที่เราชื่นชอบแล้วนะคะรางวัลที่ได้นะคะรางวัลที่มีเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะอย่างรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะ Farizon MPV EV นะคะ Super Van จำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็รางวัลที่2นะคะก็จะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะคะรุ่น UC3 จำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะแล้วก็3นะคะมีตั๋วเครื่องบินนะคะ Bangkok Airways เนี่ยภายในประเทศจำนวนอีก24รางวัลค่ะแล้วก็4เป็น Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยกันนะคะรวมมูลค่าของรางวัลเนี่ยที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามากเลยทีเดียวนะคะ2,600,000 บาทค่ะทีนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะอยากจะร่วมสนุกหรืออยากจะติดตามรายละเอียดเนี่ยแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้ผ่านทางเว็บไซต์นี่เลยค่ะเดี๋ยวจะบอกช้าๆนะคะแล้วก็สะกดตัวสะกดให้เลยนะคะจะได้เข้าไปดูกันนะคะก็คือ CH นะคะ ER.mcot.net นะคะก็เข้าไปดูนะคะรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงเวลา 1:45 นะคะต่อเนื่องยาวไปเลยของวันที่20กรกฎาคมนะคะ2569อ่ะก็ร่วมกันได้นะคะกับกิจกรรมดีๆนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
0: ก็เรียกว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2026ในปีนี้ก็เดินทางมาสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับแหมคล้ายๆกับเลือกผู้ว่ากทม.เลยเหมือนกันก็หลังจบโปรแกรมการแข่งขันเมื่อวานนี้ก็ตอนนี้มีทีมที่เรียกว่าผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายแล้วทั้งหมด28ชาตินะครับแล้วก็เหลืออีกเพียง4ชาติเท่านั้นที่กำลังรอโควต้าสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครับคุณเก๋จะมันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้เพราะว่าปีนี้เป็นการขยายรอบสุดท้ายเป็น48ทีมนะครับก็ใช้การคัดเลือกผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายทั้งแชมป์และรองแชมป์และทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดก็ตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับอย่างชาติในเอเชียก็ต้องแสดงความยินดีกับญี่ปุ่นที่เรียกว่าผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าเสียดายสำหรับเกาหลีใต้อันนี้ทีมจากเอเชียญี่ปุ่นกลายเป็นทีมที่น่าจับตารองลงจากออสเตรเลียที่ก็ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณเก๋ครับส
1: ่
0: วนทีมโปรดของผมอย่างสเปนก็ลอยลำมาแล้วครับก็รอที่จะไปร่วมกิจกรรมครับจะซื้อสัก500จะได้เอามาลุ้นเขียนสเปนเต็มๆ300ใบไปเลยเผื่อได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสักคันหนึ่งครับ
1: ค่ะนะคะพาขยับไปดูนะคะชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะแต่ว่าเป็นโซนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐนะคะพร้อมคณะกรรมการเนี่ย เขาลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูความคืบหน้าเรื่องของการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาแห่งแรกนะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะก็มีทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนะคะนาวาเอกปรัชญาหานเทียมค่ะก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะถึงความคืบหน้าก็บอกว่าการสร้างรั้วชายแดนไทยจะสร้างชิดนะคะเส้นเขตแดนแล้วก็จะมีการแจ้งฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไปแล้วด้วยเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดนะคะก็ยืนยันว่าทุกขั้นตอนของไทยเนี่ยยึดตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ในการสร้างรั้วชายแดนเนี่ยเห็นว่าก็มีการเชิญฝั่งกัมพูชามาตรวจสอบด้วยนะคะส
0: ัง
1: เกตการทุกขั้นตอนเลยแล้วก็ย้ำว่าปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่ยังปิดด่าน 100% นะ

0: สำหรับรั้วนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีการสร้างเนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งออกเป็น2เฟสเฟสแรกเขาจะสร้างขึ้นบริเวณหลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทางประมาณสัก 1.3 กิโลเมตรนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยความคืบหน้าไป 45% แล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ในส่วนของเฟสที่2เดี๋ยวเขาจะสร้างแถวๆบริเวณเขตแดนที่54ถึง59อันนี้จะยาวหน่อยประมาณสัก7กิโลเมตรแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนนะคะจากหลักเขตแดนที่54กว่า600เมตรรวมระยะทางในการก่อสร้างรั้วทั้งหมดนะคะก็จะยาวประมาณสัก 8.3 กิโลเมตรค่ะทีนี้ลักษณะรั้วนะคะลักษณะรั้วชายแดนเนี่ยมันจะเป็นแผ่นปูนทึบสูงประมาณสัก 1.95 เมตรค่ะคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะแล้วก็ความสูงรวมของกำแพงเนี่ยก็คือ 4.3 เมตรมีแนวรั้วลวดหนามติดอยู่บนยอดกำแพงด้วยนะแล้วก็ส่วนช่องว่างรั้วกำแพงที่ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นดราม่าทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเนี่ยชี้แจงเลยนะคะบอกว่าสาเหตุที่ต้องเว้นว่างเอาไว้ตรงบริเวณหลักเขตที่52เนี่ยเนื่องจากกระบวนการของคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC เนี่ยยังดำเนินการไม่ครบถ้วน
1: ครับ
0: แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเห็นว่านำแผ่นบานพับแบบปิดเปิดมาครอบตรงบริเวณหลักเขตแล้วนะคะเพื่อให้คณะกรรมการ JBC เนี่ยมาร่วมกันตรวจสอบได้ยืนยันค่ะยืนยันต้องย้ำเลยนะคะท่านยืนยันว่าจะไม่มีการเว้นช่องว่างเอาไว้อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังสร้างไม่เสร็จไงแล้วก็ยืนยันว่าหลักเขตไม่ได้หายไปไหนด้วยนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องของการเดินทางลงไปในพื้นที่ของคณะกรรมการมั่นคงนะคะเพื่อไปดูเรื่องของรั้วชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาแห่งแรกที่สร้างขึ้นด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่ามีความคืบหน้านะครับไปประมาณ 45% ก็เดี๋ยวรอฝ่ายกัมพูชาด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ฝ่ายเดียวใช่ไหมเพราะต้องมีการสังเกตการทุกขั้นตอนกันด้วยนะครับก็อันนี้เองรอดูครับสำหรับพื้นที่ทั้งรั้วรวมถึงประเด็นก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่วันนี้เองกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ก็ไปสำรวจพื้นที่ตัวกอไก่อันนี้ก็เป็นพื้นที่ลักษณะที่เรียกว่าอยู่ในพื้นที่ของบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนคือมันเป็นพื้นที่ที่มีคลองล้อมรอบอยู่นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามแนวธรรมชาติตั้งแต่ปี63ซึ่งมันพบว่ามันถูกตัดขาดลงก็ทำให้พื้นที่มันหายไปประมาณ3ไร่เศษก็ส่งผลต่อแนวเขตเส้นแดนถ้าไม่รีบแก้ไขก็จะมีปัญหานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เองเห็นว่าชาวบ้านก็มาร่วมกันถมพื้นที่ปิดคลองกันแล้วนะครับเพื่อให้ผืนแผ่นดินไทยกลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วเห็นว่าเอารถขนดินกว่า200คันเลยทีเดียวนะมาช่วยกันตักช่วยกันขนดินและพร้อมสถาปนาความไว้ใจในพื้นที่ปักธงชาติไทยอีกด้วยนะครับและก็ยังทำถนนเข้ามายังพื้นที่เกาะกอไก่หรือว่าเกาะตัวยูอีกเห็นว่าระยะทางประมาณ15กิโลเมตรอันนี้ก็ใช้งบประมาณจากภาคประชาชนทั้งหมดเลยนะครับก็อันนี้อีกหน่อยจะเป็นถนนที่มีความมั่นคงและก็ลาดยางด้วยก็จะทำให้การดูแลพื้นที่นั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นการชี้แจงดราม่าทั้งช่องโหว่ของรั้วรวมถึงช่องของคันดินที่มันหายไปจนทำให้หลายคนบอกว่าอ้าวนี้ก็ข้ามไปหากันได้แล้วสิใช่ไหมครับคุณเก๋
0: ใช่ค่ะก็วันนี้เนี่ยโอ้เรียกได้ว่าแม้ว่าจะเป็นวันหยุดวันเสาร์นะแต่รู้สึกว่าทางกรรมาธิการหลายๆชุดวันนี้นะคะของสภาผู้แทนราษฎรนี่ลงพื้นที่เยอะมากแล้วก็กระจายตัวอย่างเมื่อสักครู่เป็นกรรมาธิการความมั่นคงใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ไปที่จังหวัดจันทบุรีไปดูเรื่องของรั้วชายแดนของไทยแล้วก็กัมพูชาแต่ว่าวันนี้ที่จังหวัดภูเก็ตอ่ะโอ
1: ้
0: โหเขาบอกว่าแท็กทีมเลยนะมีถึง4กรรมาธิ
1: และประธานไปหมดเลยนะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ประธานกรรมาธิการช่วงนี้ที่หลายคนเห็นว่าขมักขม้นในการลงพื้นที่ก็ช่วงนี้เกี่ยวข้องยังไงกับการประเมินผลงานของประธานกรรมาธิการที่เป็นสัดส่วนโควต้าของส.ส.จากภูมิใจไทยด้วยหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เองทั้งในส่วนของประธานกรรมาธิการที่ลงพื้นที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นประธานที่มาจากส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยทั้งสิ้นเลยครับ
0: ก็ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคึกคักเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้ว

0: ็มีทางประธานคณะกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎรประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เรียกได้ว่าไปกันหลายคณะค่ะไปลงไปในพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตไปรับฟังปัญหาแล้วก็ไปดูเรื่องของข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยนะคะเห็นว่าการลงพื้นที่นี้เนี่ยไปติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพราะว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาลงพื้นที่หาดบางเทานะคะแล้วก็ไปติดตามเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะก็ไปนะคะไปดูว่าลักษณะเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะการดำเนินการกับคนที่กระทำผิดกฎหมายแล้วก็รวมไปถึงความคืบหน้าว่าณขณะนี้เนี่ยมันไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะคะการดำเนินการจับกุมคนที่กระทำผิดรวมไปถึงนะคะก็เห็นบอกว่าหลายๆคณะกรรมการเนี่ยบอกว่าวันนี้ลงไปเพื่อที่จะไปนะคะไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะไปแก้ปัญหานะคะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความเรื่องของการเกิดผลความเป็นรูปธรรมก็ยืนยันว่าคณะกรรมการทั้ง4คณะเนี่ยจะร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ผลักดันข้อเสนอที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ไปหลายพื้นที่เลยนะคะก็เรียกได้ว่าคึกคักเลยทีเดียววันนี
1: ้ครับก็ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีทั้งข่าวว่ามีมาเฟียต่างชาติรวมถึงผู้มีอิทธิพลต่างถิ่นนะครับที่เข้ามาอยู่ก็สืบเนื่องต่อกันไปจากกรณีของคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดภูเก็ตนี่แหละครับที่ถูกร้องเรียนใช่ไหมคุณเก๋กระทั่งมีการย้ายเข้าไปในส่วนกลางและกระทั่งให้ย้ายกลับมาภูเก็ตเหมือนเดิมก็จนกระทั่งมาโดนอีกข้อหาหนึ่งนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินที่ทำช่วยให้คนสอบเข้ารับราชการแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็สอบไม่ผ่านอันนี้เป็นประเด็นล่าสุดนะครับที่มีการไขเบื้องหลังคดีที่มีการร้องเอาผิดปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งอันนี้เองครับจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวนของตำรวจกองปราบและตำรวจปปปครับก็พบว่ามีผู้ที่มากล่าวหาปลัดภูเก็ตเนี่ยจำนวน3คนเลยนะครับและก็ส่วนใหญ่ก็ให้การอ้างว่ารู้จักกับปลัดภูเก็ตมาแล้วตั้งแต่ปี63ตั้งแต่เป็นในอำเภอและขอให้ช่วยสมัครรับราชการท้องถิ่นมาแล้ว2ครั้งแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จกระทั่งเดือนมีนาคมปีที่แล้วพร้อมเพื่อนอีก2คนครับไปที่บ้านของปลัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอคำปรึกษาคราวนี้เสียเงินคนละ 300,000 รวมเป็น 900,000 บาทเพราะปลัดภูเก็ตอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้เพราะรู้จักคนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ
0: ัน
1: นี้คือข้อมูลล่าสุดที่ตำรวจสืบมาว่าทำไมปลัดภูเก็ตถึงถูกจับกลุ่มได้ครับคุณเก๋ครับ
0: หมดเวลาของรายการใช้เล่าข่าวเด็ดแล้วนะคะวันนี้เราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะที่เวลา16 นาฬิกา

โสเภณีสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทหารพรานเข้มชายแดนสกัดจับ3แรงงานชาวกัมพูชาเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติจ่ายเงินค่าเดินหน้ารายละ 7,500 บาทถึง 8,000 บาทหวังกลับเข้ามาทำงานในฝั่งไทยพันโทเดชทัศน์เฉลิมจิตผู้บังคับกองร้อยทหารพลานที่1202นำกำลังพลกองร้อยทหารพลานชุดควบคุมทหารพลานที่12ลาดตระเวนและเฝ้าพื้นที่ตะเข็บชายแดนอย่างเข้มงวดกระทั่งเดินเท้ามาถึงบริเวณพื้นที่บ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออะไรจะประเทศจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นพบเป็นชายชาวกัมพูชา3คนตรว

0: สอบแล้วทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตทราบชื่อคือนายฮางหุนอายุ37ปีนายวันโซเพียอายุ18ปีและนายคองลาอายุ32ปีส่วนผู้นำทางชาวกัมพูชาชื่อนายแดนไหวตัวทันอาศัยจังหวัดชุลมุนวิ่งหลบหนีข้ามแดนกลับไปประเทศกัมพูชาได้จากการซักถามเชิงลึกทั้ง3คนให้การรับสารภาพว่าเคยเข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งงานคัดแยกรองเท้ามือ2และงานห้องเย็นแต่ได้เดินทางกลับประเทศไปในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและต้องการกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้งจึงได้ติดต่อขบวนการนำพาชาวกัมพูชาให้มาส่งที่ชายแดนโดยจ่ายค่าหัวค่าในหน้าคนละ 7,500 ถึง 8,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้จะจ่ายก็ต่อเมื่อเดินทางไปถึงที่หมายและจ่ายให้กับคนขับรถชาวไทยที่จะมารับช่วงต่อเพื่อส่งให้กับนายจ้างแต่สุดท้ายก็มาถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกุมได้เสียก่อนปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาระดมทุกภาคส่วนและชาวประมงร่วมกันค้นหาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายได้แก่นายนุสรเจนไพรอายุ71ปีนางสาวอาริยากาหลงอายุ27ปีและนายปฏิวัติบุญยัตเถียนอายุ65ปีซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้แล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนตกหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายไปทั้งเรือทั้งคนล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และค้นหาผู้สูญหายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และเมื่อเวลา 12:15 น.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายขณะที่เวลา 13:00 น.ทุกหน่วยงานได้ประชุมประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดสหรัฐโจมตีอิหร่านตอบโต้เหตุโดรนโจมตีเรือสินค้าในฮอร์มุซกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ชะตากรรมข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวที่ทั้งสองประเทศเพิ่งบรรลุร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ต้องตกอยู่ในความไม่แน่นอนกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้โจมตีคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านสื่อของอิหร่านรายงานว่ามีวัตถุระเบิดตกใส่พื้นที่บริเวณรอบๆท่าเทียบเรือในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีชื่นชมตำรวจพัทยาคลี่ปมคดีหนุ่มออสซี่ฆ่าสาว17ยัดกระเป๋าทิ้งศพจับได้ใน6ชั่วโมงพร้อมมอบรางวัลชุดสืบสวนจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาจับกุมนายแซมมอนปีเตอร์คาร์แมนอายุ46ปีสัญชาติออสเตรเลียผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่านางสาวทัญชนกดอนหอมล่าอายุ17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ไปทิ้งในป่าหญ้าริมทางรถไฟช่วงซอยเขามะกอกโดยเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะเตรียมหลบหนีกลับประเทศพร้อมแจ้งข้อหาหนักได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพและพรากผู้เยาว์อายุเกิน15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารก่อนควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดพัทยาฝากขังผัดแรก ล่าสุดเมื่อเวลา 13:30 น.ที่ผ่านมาพลตำรวจตรีพงพันธ์

มณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางมายังสภ.เมืองพัทยาเพื่อติดตามความคืบหน้าของสำนวนคดีรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้มีความรัดกุมครบถ้วนพร้อมชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาตั้งแต่รับแจ้งเหตุการลงพื้นที่ตรวจสอบการไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและการสืบสวนติดตามจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ภายในเวลาเพียง6ชั่วโมงหลังก่อเหตุขณะกำลังเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมมอบรางวัลแก่ชุดสืบสวนสภ.เมืองพัทยาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสอนอร้อยจุดห้า
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่ออดรอบ2
4: ค่ะวันนี้เจอกัน2รอบนะคะ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ค่ะช่วงของสน 100.5 ค่ะวันนี้เป็นพี่ออดบุษยาอุ้ยเจริญและเป็นน้องเปิ้ลพรศินี
5: ค่ะก็ช่วงนี้พี่บอยติดภารกิจเนาะก็เลยแจ้งแฟนๆ FC พี่บอยไว้ก่อน
4: เดี๋ยวว่าบอยหายไปไหนแต่จริงๆนี่เรื่องราวนี่บอยเป็นคนเตรียมนะแขกน้องบอยงั้นเลยนะเนี่ยต้องให้เครดิตน้องบอยนะคะก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อเช้าที่คุยกันนะคะเรื่องของปัญหาการสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็มันมีเรื่องของการแก้ขนงคะแนนเนี่ยค่ะแล้วก็มีการไปตรวจมีการตอนนี้ต้องบอกว่าเหมือนลูกบอลที่เด้งกันไปเด้งกันมาโยนกันไปโยนกันมา
5: ว่าตกลงว่าการทุจริต
4: ใครจะต้องมีคนรับผิดชอบ
5: การทุจริต
4: คือไม่มีใครรับหรอกเอาแต่ทีนี้ไม่มีใครรับยังไม่มีใครรับแต่ว่าม
5: าจากจุดไหน
4: เออก็มาจากเรื่องของการแก้คำตอบแก้ข้อไม่ใช่แก้คำตอบนะแก้คะแนนแต่ว่าใครเป็นคนทำแก้ข้อสอบไปแหละไอ้แก้คำตอบเออแก้คะแนนแล้วใครเป็นคนทำแล้วทำได้ยังไงมีเนี่ยมันก็ต้องโยงกันวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องถามจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรง คือฝ่ายนโยบายเราคุยไปแล้วเมื่อเช้า
5: ใช่ค่ะ
4: กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดี๋ยวคุยกับทางฝ่ายปฏิบัติที่เขาต้องลงไปสอบกันจริงๆด้วยนะครับ นอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องที่ต้องเตือนแล้วก็ต้องบอกนะคะสำหรับคนที่ซื้อข้าวซื้อของแล้วก็กรณีนี้เนี่ยมันเป็นการซื้อชิ้นแพงไงก็คือพวกของแบรนด์เนมเปิ้ลเนี่ยระวังไหมส่วนใหญ่ซื้อฝากเขาซื้อเปล่า

0: บายเช่นมิอ้ออะไรเงี้ยคือระวังมิอ้อใช่ไหม
1: ไม่ใช่เพราะว่ากรณีนี้เนี่ยคนกันเองด้วยนะแล้วก็โดนหลอกไปเรื่องของกระเป๋าหรือว่าซื้อพวกแบรนด์เนมทั้งหลายแล้วไม่ได้ของหรือได้ไม่ตรงปกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะพูดคุยกันเปิ้ลมีใครวันนี้
0: ก็มีในเรื่องที่ป่าสงวนแห่งชาติยืดเยื้อมานาน8ปีเนี่ยก็ที่หนองหิน
1: เดี๋ยวมาคุยกันแต่ว่าตอนนี้ต้องนี้ก่อนเลยค่ะเรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนอยากทราบจริงๆนะคะคุยกับท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสนะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้บัญชาการคะ
2: สวัสดีครับคุณอ้อคุณเปิ้ลและก็ผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยสละเวลากับทางรายการทุกคนอยากรู้ค่ะว่าตอนนี้ถึงไหนยังไง
0: ความคืบหน้า
1: เพราะว่าเรื่องของการสอบนี่
0: คดีไปถึงไหนแล้ว
1: คดีไปถึงไหนแล้วคะให้ท่านเล่าก่อน
0: เมื่อคืนก็ดูเดือดเหมือนกัน
1: อันนี้พูดถึงภูเก็ตหรือพูดถึงในภูเก็ตทีละเรื่องเดี๋ยวต้องแอบถามภูเก็ตแต่ว่าขอเรื่องสอบข้าราชการท้องถิ่นก่อน
0: ค่ะ
1: แต่กิมก็ยงๆนะ
2: คือมันจากวันนั้นที่ท่านนายกเรียกคนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องไปอะไรครับท่านก็ให้เร่งรัดให้ดำเนินการให้ความจริงปรากฏนะครับในทุกๆมิตินะครับแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับกรณีนี้เนี่ยคดีหลักเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับเป็นผู้ดำเนินการในวันที่22เนี่ยเราเริ่มจากเราได้รับการประสานจากปปช.เนี่ยซึ่งที่ผ่านมาก็ร่วมกันทำงานกับปปช.อยู่แล้วนะครับทางปปป.เราเนี่ยได้รับการประสานว่าขอกำลังพลเข้าร่วมตรวจค้นที่ปรากฏเป็นข่าว
1: ที่นนทบุรี
2: และใช่ที่นนทบุรีนะครับเราก็ส่งกำลังเข้าร่วมตรวจค้นพอไปปุ๊บไปเจอตามที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งทางปปช.ก็เก็บเอกสารหลักฐานทั้งหมดเนี่ยกลับไปที่ปปช.นะครับอีกวันหนึ่งเราก็ได้รับการประสานจากปปช.ให้ร่วมตรวจค้นที่มหาลัยนะครับแล้วก็ที่
1: ซึ่งเป็นผู้ที่ประมูลทำเรื่องนี
2: ้เก็บกระดาษคำตอบนะครับซึ่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดเนี่ยปปช.ก็เก็บเข้าไปที่ปปช.เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ในส่วนงานคดีหลักนะครับในส่วนที่สองเนี่ยก็คือทนายกก็ให้ทางก็อาจจะปรากฏเป็นข่าวแล้วให้ทางมหาไทยตรวจสอบให้จริงให้ชัดเจนว่ามีการทุจริตการสอบอย่างไรนะครับแล้วก็เหมือนในที่ประชุมให้เวลาประมาณ7วันนะครับคราวนี้ย้อนกลับไปส่วนที่3ก็คือความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ผมเข้าร่วมประชุมด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของการมอบหมายให้ทางมหาไทยเนี่ยครับทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยพิจารณาว่าถ้าดูแล้วเนี่ยน่าเชื่อว่าเอกสารหลักฐานบางตัวเนี่ยซึ่งเป็นเอกสารราชการไม่ว่ากระดาษคำตอบตัวกระดาษคำตอบที่ถูกต้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยมันเล็ดลอดออกมาได้ยังไงนะครับแล้วก็มีการเหมือนแก้ไขเปลี่ยนแปลงพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามจัดกระทำแต่ว่าไม่แน่ชัดว่าเอาไปทำอะไรต
1: ่
2: อนะครับตรงนี้ที่ทางมหาไทยก็มอบอำนาจมาแจ้งความร้องทุกข์กับทางกองปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรานะครับอันเนี้ยเราก็เริ่มดำเนินการสืบสวนกับประเด็นนั้นครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาเปิดโปงเรื่องของแอคเคาท์หนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการของสถ.อะค่ะอันนี้เนี่ยเราสอบด้วยหรือเปล่าคะท่าน
2: ตอนนี้เนี่ยถ้าในส่วนของที่เรารับมาแล้วกันนะครับเอาผมจะตอบในส่วนของที่
1: ที
2: สอบการรับโดยการนะครับพอเรารับแจ้งเนี่ยผมเข้าประชุมวางแนวทางการทำงานไป2ครั้งแล้วนะครับก็มีเริ่มมีผลงานดำเนินการนะครับแต่รายละเอียดว่าเราทำอะไรทำไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตว่าขอให้ตำรวจทำงานสักพักหนึ่งนะครับความอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นพอบอกได้ไหมครับพฤติการของแก๊งเนี้ยค่ะเป็นยังไงอะค่ะ
2: พฤติการที่ ที่ฟังจากที่วันที่ทางลูกน้องเข้า

0: ทิพย์นนทบุรีแล้วกันครับเราก็ไปเจอกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มคนกลุ่มตามที่บางคนยังเป็นข่าวเลยครับก็มีหน้าที่เอากระดาษคำตอบชุดหนึ่งออกมาแล้วก็มีตัวมีเหมือนอะไรมีตัวกระดาษคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ทำมาร์กหลักฐานมาร์กว่ากระดาษคำตอบที่ถูกต้องควรต้องเป็นไงคะแนนควรได้เท่าไหร่แล้วก็ส่งมีหัวหน้าส่งเข้าระบบอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าไปปลายทางเนี่ยไปที่ไหนยังไงเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับพฤติกรรมก็คือมีคนสั่งมาว่าให้แก้ไขกระดาษรายนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับครับที่ฟังจากลูกน้องเล่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราขอตรวจสอบตามสิ่งที่เราพบก่อนแล้วก็เราก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับ
1: ค่ะตอนนี้ผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นที่เราสอบอะค่ะมีสักประมาณเท่าไหร่คะผู้ที่อยู่ในข่ายกระทำผิดอะค่ะท่านผู้บัญชาการ
0: ข่ายกระทำผิดเดี๋ยวรอตำรวจทำงานสักพักหนึ่งก่อนครับนะครับนะครับคือผมเพิ่งบอกว่าม
1: ันเป็นกระบวนการ
0: ปปช.ดำเนินการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคดีหลักเนี่ยปปช.ดำเนินการที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการจ่ายตังค์300,000-500,000อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรก็อะไรในคดีหลักนั่น
1: เป็นปปช.
0: เราใช่เราจะสืบสวนในส่วนของเอกสารหลักฐานที่ลอกมาว่าเป็นยังไงแล้วมาจากใครเป็นคนกระทำหรือว่ามีเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เบื้องต้นเราพอรู้ไหมคะว่าจากการตรวจสอบอะค่ะว่าข้อมูลข้อสอบที่มันออกมากระดาษคำตอบอย่างเงี้ยมันมาจากทางสถ.หรือว่าทางมหาลัยอะค่ะ
0: เดี๋ยวขอเราพิสูจน์ทราบอีกหนึ่งครับตอนนี้เราก็ดำเนินการทั้งตรวจสอบทั้งสองส่วนแล้วกันใช่ที่แรกนี่ครับครับ
1: เพราะเหมือนตอนนี้แอบโยนกันไปโยนกันมาแต่เอาตรงๆว่าคนที่รับทำเรื่องนี้เนี่ยก็คือตัวองค์กรคือตัวมหาวิทยาลัยถูกไหมคะ
0: จากข้อที่จริงที่ปรากฏตอนนี้ก็คือกระบวนการสอบทั้งหมดจนถึงการวัดผลผมใช้คำพูดอะไรอย่างเงี้ยวัดผลก็ในข้อตกลงก็คือต้องส่งผลพร้อมคะแนนเนี่ยกลับไปที่นะฮะกลับไปที่สถ.เพื่อเป็นคนประกาศครับตั้งแต่ออกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมหาลัยก็จะไปเกี่ยวข้องตรงนี้ส่วนครับพูดสมมติแล้วกันว่าส่งไปแล้วประกาศตรงกับที่มหาลัยส่งไปหรือเปล่าอันนี้อะไรเรายังไม่ต้องพิสูจน์กันอีกทีครับครับ
1: คือตอนนี้ต้องตรวจสอบไปตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วข้อมูลที่มามันตรงไหมคะ
0: คดีหลักเดียวทางปปช.คนดำเนินการครับนะครับ
1: เห็นปปช.บอกว่าต้องจับมือกับปปง.แต่เรื่องของการสอบสวนการทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องอาศัยตำรวจไหมคะท่านผู้บัญชาการ
0: คือผมก็พูดที่ประชุมกับท่านผู้ช่วยเลขาปปช.ด้วยว่าเราพร้อมนะครับเราพร้อมสำหรับการทำงานของปปช.คือไม่ใช่พร้อมสำหรับเคสนี้ครับที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีเคสใหญ่ๆหลายเคสที่ปปช.ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตของเราหรือปปป.นะครับกองบริการตรวจสอบกิจการเนี่ยดำเนินการมาโดยตลอดอยู่แล้วครับรวมทั้งปปท.ด้วยครับภาครัฐด้วยครับแล้วก็ร่วมกันทำงานกันสามโดยดีมาตลอดครับ
2: อ๋อค่ะค่ะเบื้องต้นเราได้สอบปากคำคนที่เราจับได้แล้วอย่างจ่าพิชิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาให้การว่ายังไงบ้างคะ
0: จ่าพิชิตเรายังไม่ดีนะครับยังไม่จับยังไม่มีอะไรนะครับแต่เราสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปก็ตอนนี้พอสมควรแล้วครับไปครับ
1: เราเบื้องต้นเนี่ยเราจะแถลงให้ทราบถึงความคืบหน้าเพราะว่าตำรวจก็ต้องทำงานเนาะต้องมีเวลาแต่ว่าให้เห็นว่ามันมีความคืบหน้าได้เมื่อไหร่คะท่าน
0: ขอตำรวจทำงานสักพักหนึ่งครับผมเคยเรียนที่เราสื่อมวลชนเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับขอเราสักพักหนึ่งแต่ตอนเนี้ยไม่ก็จะดีอะไรอ่ะข้อจำกัดอะไรหลายอย่างแต่ว่าผมพยายามประสานแก้ไขอยู่ประสานเพ

0: ได้ข้อมูลครบถ้วนอยู่ครับ
1: ค่ะวันนั้นท่านนายกกำชับอะไรเป็นพิเศษไหมคะท่าน
0: ท่านนายกก็บอกให้ดำเนินการตรงไปตรงมานะครับและทำความจริงให้ปรากฏแล้วก็ให้พี่ชายดำเนินการสำหรับพูดคือเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องการสอบเนี่ยผมก็คงต้องมาไทย
1: ค่ะ
0: นะครับว่าเป็นทุจริตเป็นใบทุจริตขนาดไหนทุจริตยังไงและจะรับทำไงต่อเนี่ยก็คือนายกก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างมากนะครับ
1: ค่ะแต่ที่เราต้องประสานกันยังไงครับเพราะว่ามันเหมือนกับดูแล้วมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยอะค่ะท่านผู้บัญชาการ
0: ครับคืออย่างที่บอกคดีดักเสียปวช.ซึ่งทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือแล้วใช่ครับใช่ครับแต่ว่าในส่วนการตรวจสอบจริงด้านมหาไทยในส่วนของเอกสารที่ปรากฏเป็นข่าวว่าได้ลอดออกมาอันนี้ก็ของเป็นการตรวจสอบสุดกลางซึ่งเราจริงๆเราก็คุยกันตลอดครับคุยกันเกือบทุกวันอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: นะครับมีช่องทางประสานงานกัน
1: แล้วต้องสอบไปถึงคลิปด้วยไหมคะเพราะว่ามันก็มีคลิปออกมา
2: ต้องเอาไปตรวจ
1: เอามาแชร์กันไปอะไรเงี้ยค่ะตำรวจต้องช่วยตรวจสอบตรงนี้ด้วยไหมคะ
0: ค
1: ือ
0: ต้องบอกว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางของเรานะครับทำงานทุกมิตินะครับอะไรที่ปรากฏทาง open source เราไม่ปล่อยผ่านนะครับแต่เดี๋ยวเราเข้าสู่กระบวนการของเราว่าทุกจะเอามาดูมาสืบหาตัวละครแล้วก็มาดูว่าเป็นคิดจริงหรือไม่จริงยังไงแต่ก็ทราบว่ามีการแจ้งความว่าเป็นคิดไม่จริงอะไรกันนะครับก็เดี๋ยวว่ากันไปครับ
1: ค่ะแล้วกรณีเคสของปลัดอันนี้เรื่องเดียวกันไหมก่อน เคสของปลัด
0: เคสปลัดอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: มีผู้เสียหายจำนวนหนึ่งนะครับแทนมีผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเนี่ยมาแจ้งความร้องทุกข์กับปปป.เรานะครับว่าถูกเรียกเงินนะครับเพื่อการสอบเข้าเป็นข้าราชการนะครับแต่ท้ายสุดผลการสอบไม่ได้นะครับผลการสอบไม่ได้แบบก็เลยมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับเรานะครับทางปปป.ก็ครับผู้กระทำคือเป็นการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ขอหมายจับปลัดนะครับจ
1: ับ
0: ทางสารซึ่งสารอนุมัติหมายจับแล้วก็ดำเนินการจับกุมครับถ้าเป็นการสอบรวมกับครั้งนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราคงต้องตรวจสอบรายละเอียดกันต่อไปนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นการที่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์คนแต่คน22นะครับแต่ว่าทางผู้เสียหายเนี่ยผู้เสียหายน่าจะแจ้งความก่อนเราวัน2วันครับครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้ค่ะ
0: ก็เป็นเคสถ้าตรวจพบว่าเป็นรวมอยู่ด้วยกันแล้วก็คงดำเนินการส่งปปช.ดำเนินการครับ
1: ตอนนี้ยังไม่ทราบใช่ไหมว่ามันเป็นล็อตเดียวกันหรือเปล่า
0: ครับ
1: โอ้ยอย่างนี้มันก็ทำให้เห็นเหมือนกันเนาะว่าแบบว่าม
2: ีหลายพื้นที่
1: มันมีหลายพื้นที่อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอะไรผู้เสียหายจับลายครับจับลาย
1: ค่ะ
2: แล้วพฤติการเขาขายกันหรือเปล่าคะลักษณะการ
0: คล้ายกันที่ปรากฏเป็นข่าวเอา
1: แต่อันนี้เป็นเคสแบบแก้ข้อสอบหรือว่าเรียกเราไม่ได้อันนี้มันเป็นเรียกเราไม่ได
0: ้เรียกเราไม่ได้ครับ
1: แต่เรายังไม่ทราบว่ามีเคส
0: การสอบครั้งนี้หรือเปล่าใช่ครับ
1: แล้วก็เป็นเคสที่แก้ข้อสอบกันหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่า
2: แค่เ
1: ร
2: ียก
1: ร
2: ับเงิน
1: หรือว่าแค่หลอกอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แต่ว่าพวกนี้ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้เป็นพวกที่ไม่ได้
1: อันนี้ถามท่านในฐานะที่แล้วกรณีแบบนี้เนี่ยค่ะผู้เสียหายซึ่งถูกเรียกรับเงินแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาจะโดนเรื่องของไปให้สินบนเจ้าพนักงานไหมคะก็กลัวหลายคนก็เลยกลัวกล้าอยู่หลายคนอาจจะมีอันนี้คิดว่านะถ้ามันมีมากกว่าเคสอาจจะมีมากกว่าเคสนี้แล้วเขาไม่กล้าเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้บัญชาการ
0: ครับก็ต้องดูพฤติกรรมด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: อย่างเคสเนี่ย

0: อย่างเคสที่ปรากฏเป็นข่าวที่ภูเก็ตนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาเป็นข้าราชการชัดเจนนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าที่โดนหลอกกันเดือดเขาโดนหลอกจากใครบ้างนะครับถ้าเป็นคนปกติหรือเป็นประชาชนธรรมดาอย่างที่สมมติในคลิปนะครับ
1: ค
0: ุณเอ๋คุณจิตคุณส้มหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ทราบว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสอบหรือเปล่าหรือว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือเปล่านะครับเราต้องมาดูเป็นพฤติกรรมเป็นหลายๆไปครับครับก็อาจจะมีทุกครั้งของการสอบไม่ว่าการสอบพนักงานหน่วยไหนก็จะมีพวกที่เขาเรียกอะไรตกเบ็ดอยู่แล้ว
1: นะครับใช่บางท
0: ีก็ไปหลอกใช่พี่น้องประชาชนว่าจะฝากเข้าให้ได้แต่ใช้ที่ถูกแล้วก็ไม่มีอะไร
2: เยอะมากนะว่าอาจจะเป็นการใส่ร้ายแล้วก็อ้างว่ามาจากประหลาดอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะ
0: ล
2: ูกสวยนั่นแหละมองสองอย่าง
0: คือในส่วนที่คดีหลักเดี๋ยวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเขาเป็นผู้ชี้แจงจะดีกว่าคร
2: ับ แต่ว่าอันนี้ก็คือมันมีพาดพิงแหละถึงได้ต้องเรียกไปสอบปากคำแต่ถามจริงๆว่าปกติเนี่ยค่ะเขาระดับเจ้าหน้าที่ระดับนี้กล้าเปิดหน้าแล้วไปเรียกพฤติการมันเป็นยังไงคะตามที่เขามาร้องอะค่ะ
0: เขาก็คือจริงๆแล้วพวกนี้เป็นจะเรียกอะไร
2: มีนกต่อไหมมีนกต่อเรียกได้ไหมหรือมี
1: คนรับหน้าเสือ
2: คน
0: เป็นคือข้าราชการมีหลายส่วนในแห่งข้าราชการแต่ผมได้ว่าคำพูดอะไรอย่างเงี้ยข้าราชการมีหลายส่วนด้วยกัน
2: คร
0: ับผมก็จะมีทั้งลูกจ้างมีทั้งสาสมัครมีทั้งอะไรเงี้ยหลายคนก็อยากเป็นตัวจริงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: บ้างอะไรบ้างครับนะครับอย่างผมรู้จักกับคุณอ้อผมก็บอกอยากเป็นข้าราชการไหมเอาไว้ให้พี่เท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวพี่จัดการให้อะไรเงี้ยครับมันก็จะรู้แต่เห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วครับ
2: ค่ะก็คือในวงการน่าจะรู้กันถ้าอย่างนี้ถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่ามันจะรู้แหละว่าจะไปหาใครอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
2: เราเชื่อว่าได้จัดการถึงกล้าพูดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกล้าพูดกล้าเรียกเงินม
0: ัน
2: ต้องมีแบบว่าเหมือนรู้ว่าอ่ะถ้าจะสอบต้องไปหาคนนี้หรืออะไรประมาณนี้อู้แต่ว่าโทษนะคะอยากรู้ว่าระดับเป็นปลัดจังหวัดจะไปลงรูปท้องถิ่นมันจริงๆมันน่าจะคนละเซกชันกันไหมคะ
1: ต้องออกตัวเองเลยเหรอคะ
0: ก็เดี๋ยวว่ากันตามเนื้อหาในสำนวนครับ
2: แต่ไม่ว่าถึงใครเนี่ยไม่กลัวเจอต่อใช่ไหมคะอันที่ถามเพราะว่าหลายคนเพราะระดับประหลัดนี่ก็ไม่ธรรมดานะ
0: อันหนึ่งที่ท่านนายกกำชับซึ่งตรงกับแนวทางการทำงานของสอบสวนกลางเราอะนะครับผมให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าคือถ้าผมคิดว่าเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยเด็กก็ไม่กล้าทำอะไรเลยก็เราก็ตัดออกไปเลยว่าคนนี้ทำผิดคนนั้นทำผิดเราก็ดูจากการกระทำของเขาเป็นหลักครับ
2: ค่ะ
0: นายกพูดในที่ประชุมว่าปิดชื่
2: อ
0: ดูพฤติกรรม
2: ปิดชื่อดูพฤติกรรม
0: ใช่ครับ
2: เพราะไม่งั้นทำงานลำบากเหมือนกันนะคะเพราะว่ากลายเป็นแต่ละท่านที่โยกมาเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆเลยท่านผู้บัญชาการคะมันอาจจะมีเคสอันนี้คิดเองแต่ว่ามีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะสอบได้อะอย่างเมื่อเช้าก็ยังคุยกันว่าแต่ว่าพอมันเหมือนมันกลัวไม่ชัวร
1: ์
2: เขาเรียกก็จ่ายอะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเข้าข่าย
1: ไหมคะ
0: ก็อาจจะมีครับคืออาจจะถือบอกว่าทางนายกก็กำชับว่าทางฝ่ายไทยต้องทำแบบนี้ให้ชัดเจนถึงมีบอกว่าถ้าเกิดสอบไม่ได้อาจจะต้องยกเลิกหรือยังไงหรือจะตรวจข้อสอบใหม่อะไรเงี้ยคือผมไม่รู้ตรงนี้ทางฝ่ายไทยก
2: ็
0: คงต้องใช่ต้องทำให้เกิดความชัดเจนนะครับหรือว่าเขาสอบได้เองแล้วเขาจะถูกตัดสิทธิ์ไหมอะไรเงี้ยอยู่ระหว่างเรียกตัว

0: ไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มหาไทยเขาต้องมีความชัดเจนออกมาอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งผมว่าเห็นเขาจากที่เป็นข่าวเขาทยอยบอกแล้วว่ายังไงเบื้องต้นก็ยังคุ้มครองอยู
1: ่ใช่ค่ะยกเลิกคำสั่งแล้วก็คุ้มครองไปก่อน
0: ใช่ครับใช
1: ่เพราะว่าไม่งั้นโอ้โหอุลมานนะอุลมานจริงๆเพราะแบบคนที่เตรียมเราไปเตรียมอย่างที่บอกลาออกจากงานเดิมไปแล้วเตรียมทำงานแล้วเพราะเขาเรียกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วจะรายงานทั้งหมดให้ทางท่านต้องไปรายงานที่ท่านนายกก่อนหรือว่าเป็นยังไงคะขั้นตอนนะคะ
0: ถ้าได้ข้อคือจริงแล้วผมก็ได้การต่อปีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ได้การท่านนายกแหละอยู่แล้วนะครับผ่านช่องทางกระบวนการที่ท่านนายกให้ไว้นะครับแต่ว่าถ้ามีผลของอะไรพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยก็คงต้องเข้าไปปรึกษาด้วยครับนะครับ
1: ตอนนี้เจอยังคะ
0: ใช่ครับที่เพิ่งรับมาเมื่อวันที่แรก
1: วัน
0: นะครับผมประชุมไป2วันติดกัน
1: ค่ะวันพุธ
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ท่านค่ะแล้วท่านนายกจะเรียกประชุมอีกได้แจ้งไหมคะว่าสัปดาห์หน้าต้องมีอ๋อท่านนายกไม่อยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ท่านนายกเดินทางแล้วก็ต้องรอท่านกลับมาใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ ก็คิดว่า
2: ค่ะเมื่อวานเห็นทางสถ.เขาเข้ามาแจ้งความเพิ่มหรือเปล่าคะในเคสไหนอะคะ
0: ก็คือเป็นมีสองส่วนวันแรกในแผนไทยเขาก็ปลอดภัยไปเลยนะครับส่วนที่สองก็คือตรง
1: ส่วนท้องถิ่น
0: นะครับสถ.เนี่ยเขาก็ฟ้องนายมาแจ้งด้วยนะครับแล้วก็สอบประคำเบื้องต้นไว้ครับ
1: มาถึงสถ.แจ้งนี่คือแจ้งว่ายังไงคะ
0: คือเรียนแบบว่าไม่รู้เลยนะครับก็คือวันแรกที่ผ่านไต่ป้อมประธานแต่วันที่สองสถ.คือในส่วนเนี่ยถ้าเทียบเคียงกับหน่วยการตำรวจก็ถือเป็นนิติบุคคลเขาจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคลิปภาพปรากฏเป็นข่าวเขาเลยมาแจ้งกับสอบสวนกลางด้วยครับป้อมประธานไม่ผิดนะครับซึ่งผมก็ทางสำนักส่วนแรกขอข้อมูลเพิ่มเติมไปหลายๆส่วนก็แจ้งเขากลับไปแล้วครับก็เดี๋ยวจะสอบประคับกันอีกทีครับ
1: ค่ะคิดว่าสถ.มาแจ้งว่าเอาแอคเคาท์ไปใช้อย่างนี้หรือว่ามันต้องให้กันได้ใน
0: สื่อการเงินก็ไม่รู้เนาะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากได้ทั้งกระบวนการทั้งหมดครับแล้วเราก็ส่งรีเควสต์ไปแล้วครับ
1: เดี๋ยวรอนะคะถ้าอัปเดตยังไงอาจจะต้องควรนะคะเพราะว่าอยากทราบจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่เป็นขบวนการซึ่งดิฉันเชื่อว่าไม่น่าจะเล็กค่ะ ไม่น่าจะเล็กเ บื้องต้นฝากให้ท่านฝากเตือนประชาชนทั่วไปหน่อยโดยเฉพาะคนที่ต้องสอบเนี่ยว่าจะไปหลงเชื่อจริงๆเราก็เตือนกันตลอดนะ
0: ก็คงต้องฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งหรือไม่ใช่เยาวชนพี่น้องประชาชนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากปริญญาตรีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่กำลังหางานทำนะครับการดำเนินการสอบคัดเลือกเนี่ยผมว่าส่วนมากนะครับเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มบุคคลพยายามผมใช้คำพูดว่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงผลการสอบพยายามจะที่รวมทั้งกลุ่มบุคคลมิจฉาชีพที่ใช้เป็นช่องทางในการตบทรัพย์นะครับในการเรียกทรัพย์จากผู้ที่เข้าสอบนะครับก็ต้องพึงระวังผมเชื่อว่าในหลักการเนี่ยเขามีกระบวนการที่ตรวจสอบพอสมควรนะครับซึ่งเคสเนี่ยเราดูจากข้อเท็จจริงแล้วท้ายสุดเนี่ยความจริงก็ต้องปรากฏว่ามันไปรั่วอยู่ที่ส่วนบุคคลคนไหนยังไงอยู่แล้วนะครับหรือว่ารวมไปกับกระบวนการทั้งหมดซึ่งไม่มีใครเรียกความจริงได้อยู่แล้วครับครับ
1: ชัดเจนเดี๋ยวรอชัดเจนอีกทีอันนี้ชัดเจนเรื่องของแนวทางการทำงานแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่ามีใครเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ค
1: ่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: ค่ะท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งท่านก็ไปประชุมมากับท่านนายกรัฐมนตรีวันนั้นนี่คือท่าน

0: ยกเรียกประชุมด่วนเลยที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็มากันหมดนะคะแล้วก็พอผ่านไปอีกวันหนึ่งก็เป็นทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลสทนะโกแพเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อเช้าเนี่ยก็เรียกประชุมในส่วนของสทแล้วก็มีการประกาศออกมาที่ท่านนายกมีคำสั่งตามมาเรื่องของเพราะวันแรกเนี่ยท่านนายกก็คือ
1: ท่านเป็นไงบ้างคะ
0: วันแรกก็เอาแบบยกเลิกเลยอะไรเพราะว่าก็คือในมุมคือท่านเอาจริงแต่ว่าคนก็เดือดร้อนเยอะนะคนที่แล้วบางคนที่สอบโหกว่าจะสอบได้มันสอบ 3-4 ครั้งอันนี้เราพูดถึงคนที่สอบโดยสุจริตนะคะสอบกว่าจะได้ 3-4 ครั้งแล้วบางคนเนี่ยก็อายุเกินกลัวอายุเกินนี่ฉันไม่แน่ใจว่าร
1: อบนี้พอดี
0: มัน
1: จะอายุพอดี
0: เพราะว่าปกติเนี่ยบางหน่วยงานเนี่ยเกิน35เขาไม่รับไงแล้วเกินแล้วมันไม่ได้ถ้าได้เกินรอบนี้ปีหน้าไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอกาส
1: มีอย่าง
0: นั้
1: น
0: ใช่แล้วมันสอบเหมือนเวลา
1: ตัดสิทธิ์เขาอะนะ
0: ใช่ก็คือถ้าเขาสอบมาได้โดยสุจริตแต่ว่าก็เอาตรงๆก็เสียวว่าอะไรป่ะพอเหมือนสอยที่หลังเนี่ยมันมักจะไม่ได้สอยแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าใครมีชื่อจ่ายเงินหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องมาดูกันเนาะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องตามทั้งโอ้โหหลายส่วนปปช.แต่ว่าปปช.งานเยอะอ่ะกลัวนานนั่นน่ะสิ
1: หลายปีเน
0: าะใช่หลายปีมากๆนั่นน่ะสิ
1: แต่ก็ฟังคำนายกที่เขาพูดว่าโกงตรงไหนต้องสับให้เละก็ดูท่านจริงจังนะ
0: ดูจริงจังแต่ว่าก็เนี่ยตอนแรกท่านยกเลิกเลยแต่ว่าคือคนที่สอบได้อะไรเงี้ยก็เข้าใจอ่ะเนาะว่ามันไม่ได้สอบง่ายๆนะเปิ้ล
1: ใช่
0: สอบราชการนะแต่ว่าเนี่ยมันทำให้รุ่นหลังๆต่อไปเนี่ยจะลำบากละเพราะว่าเขาบอกให้ไปสอบภาคกก่อนด้วยมั้งรู้สึกเดี๋ยวอาจจะมีการปรับหนังเมื่อเช้าที่คุยนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันหน่อยเรื่องของ
1: ร้านแบรนด์เนมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เรื่องของการซื้อของในใครที่ชอบช้อปปิ้งเนี่ยต้องฟังทางนี้เลยโดยเฉพาะซื้อของแบรนด์เนมค่ะพักกันครู่นึงค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
0: 16 นาฬิกากับอีก40นาทีค่ะอยู่กับพี่อ้อบุษยาวิจารณ์นะคะกับน้องเปิ้ลพรศินีใครที่ชอบช้อปปิ้งต้องใช้คำนี
1: ้
0: ต้องใช้คำนี้เลยนะใครที่ชอบช้อปปิ้งนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยไว้อกไว้ใจคนใกล้ตัวนะคะก็มันมีเคสแบบนี้ขึ้นมา
1: เป็นของที่มีมูลค่าราคาสูงเนาะบางทีแบบอาจจะฝากให้ร้านตามหารุ่นลิมิเต็ดอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ป่ะ
0: ก็เนี่ยเดี๋ยวต้องถามเพราะว่าผู้เสียหายจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่

0: ที่ซื้อข้าวซื้อของแล้วก็ฝากอะไรเงี้ย
1: ค่ะเพราะเขาบอกว่าเคสเนี้ยก็คือรวมมูลค่าความเสียหายกว่า133 ล้านบาท
0: โอ้ยจริงเหรอพี่คิดไม่คิดว่าเยอะขนาดนั้นเนี่ยที่บอยส่งข้อมูลมา

0: ้อยสามสามล้าน
1: เดี๋ยวจะไปคุยกับผู้เสียหายนะคะเป็นคุณหมอด้วยคุณหมอพีรยานะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเป็นไงมาไงคะคุณหมอไม่ฟังหน่อยว่า
0: ได้รู้จัก
2: ก็
0: ยังไงคะ
2: ก็คือจริงๆอ่ะหมอรู้จักร้านใช่ๆค่ะหมอรู้จักร้านเนี้ยมาตั้งถ้ารวมถึงปัจจุบันน่ะก็ประมาณ10ปีขึ้นไปแล้วค่ะก็คือรู้จักเขามาก็คือในฐานะลูกค้านะคะคือเขามาตั้งแต่เขาเปิดร้านใหม่ๆเลยดีกว่า
0: ก็ไม่มีปัญหาเลยใช่มั้ย
1: แล้วไงก็ได้ใช้ของอยู่ใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะเมื่อก่อนจะเป็นค่าการที่ซื้อของอะค่ะซื้อของสั่งของก็ได้ของปกติค่ะช้าบ้างอะไรบ้างแต่ก็ซื้อของแล้วก็ได้ของอยู่ค่ะ
1: หมายถึงว่าเราฝากเขาหิ้วอย่างเงี้ยเหรอคะหมายถึงว่าไปซื้อกับเขาเขาจะหิ้วมาหรือว่ายังไงคะ
2: ไม่เลยค่ะคือบางชิ้นเขาก็ลงพร้อมส่งอะค่ะหมอก็เจอแล้วก็หมอก็ชอบแล้วหมอก็ซื้อบอกว่าเอาอันนี้เขาก็ส่งของมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: มาแปลกๆตอนไหนคะ
2: จริงๆไม่แปลกเลยค่ะเพราะว่าพอยังซื้อของได้ของอะไรอยู่ทีเนี้ยเราก็ไว้วางใจเขานึกออกไหมคะเพราะว่าเราอ่ะเราก็มองเขาเหมือนเป็นคนรู้จักใช่เป็น10ปีเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยค่ะอายุก็ไม่ได้ห่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนตอนที่หมอมีความจำเป็นต้องจัดการเรื่องการเงินของหมอค่ะหมอก็เลยคิดว่าจะฝากเอากระเป๋าอ่ะให้เขาขายจริงๆแล้วอ่ะค่ะฝากคนอื่นๆก็ได้แต่ว่าด้วยความที่เราเอ็นดูเขาเป็นเพื่อนนะ
1: คะ
2: ก็คือว่าอยากให้เขามีรายได้เพราะว่าการขายให้เราเงี้ย
1: เขาก็ได้หัวคิวพูดง่ายๆได้หัวคิว
2: ใช่ได้ค่าคอมได้หัวคิวอยู่แล้วเราก็เอ็นดูเขาอยากให้เขาแบบมีรายได้เราก็เลยฝากเขาโดยที่เราบอกว่าเดี๋ยวเอาของไปถ่ายคือเราบอกว่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปแล้วฝากลงขายหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: แล้วเขาก็บอกว่าเราถ่ายรูปไม่สวยหรอกเขามีตู้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาขอเอาของไปถ่ายรูปให้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทำราคาประเมินราคาให้แล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งกลับมาเป็นที่มาของการที่เอากระเป๋าส่งมอบให้เขาเดินราคาทั้งหมด
1: เดินไปกี่ใบคะคือเราขายหลายใบเลยเหรอคะ
2: เป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นของมีของอื่นๆพวกตังหูอะไรนิดหน่อยนะคะรวมๆกันประมาณ101ชิ้นค่ะ
1: โอ้
0: เดี๋ยวไม่น้อย
1: ตอนที่เขาตีราคามาก่อนเบื้องต้นเขาตีราคามาเท่าไหร่คะคุณหมอคะ
2: เขาไม่ตีราคาให้เลยค่ะเพราะเขาเอาไปถึงเนี่ยเอาไปถึงแล้วประมาณอาทิตย์แรกเนี่ยค่ะมันหายไปเลยหมอก็เลยบอกว่าไม่เห็นถ่ายรูปลงเลยหรือถ่ายรูปส่งมาให้หมอเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวยุ่งๆอยู่ยังไม่มีเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหมอบอกว่าเขาเป็นร้านออนไลน์ใช่ไหมคะเราสามารถติดตามดูได้ว่าของเราเนี่ยเขาขายวันนี้
1: หรือเปล่า
2: ใช่ค่ะเขาก็ไม่หมอไม่เห็นเขาลงรูปกระเป๋าหมอหรือของหมอสักชิ้นเลยค่ะหมอเลยถามไปว่ายังไม่เรียบร้อยหรอเขาบอกยังไม่เรียบร้อยแล้วสักพักนึงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปฝากเพื่อนเขาช่วยขายเพื่อนเขาขายคนต่างชาติเน้นขายคนต่างชาติกระเป๋าหมอจะได้ไม่ช้ำกระเป๋าไปเร็วด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปประเมินราคาก่อนค่อยว่ากันนั่นนะคะที่มาเขาก็แบบไปเบี่ยงคือเหมือนกับมีช็อตที่จะทำให้เลื่อนการไปนี่ไปเรื่อยๆแล้วไม่ให้เรารู้สถานภาพกระเป๋า
1: ว่าของไปแล้วมันหายต่อมไปเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: คุณหมอถ่ายของตัวเองไว้บ้างไหมคะพอร้อยกว่าชิ้นเนี่ยเราต้องถ่ายไว้นะถ้าไม่งั้นเราจะจำไม่ได
2: ้ก็ส่งมอบรูปอะไรเงี้ยให้พนักงานสอบสวนแล้วค่ะว่าตอนที่วันที่เอาขนของไปหมอเจ้าของมาเรียงกันแล้วหมอถ่ายเอาไว้อะค่ะค่ะใช่ค่ะ
1: นานแค่ไหนคะ
2: ถึงรู้ว่าคือช่วงอ๋อถึงรู้ใช่ไหมคะคือจริงๆอ่ะหมอทวงของมาตลอดเลยค่ะหมอทวงเขาก็จะ
1: นานแค่ไหนแล้วคุณหมอตอนนี้ที่เราเอาไปฝากเขาอะค่ะ
2: ตั้งแต่ปี64อะค่ะตั้งแต่วันครั้งแรกที่ฝากเลยเนี่ยค่ะที่ไปเลยอะใช่5ปีค่ะทวงมาตลอดนะคะไม่ใช่ว่าไม่ทวงเลยแต่ว่าเขาเป็นร้านค้าออนไลน์ค่ะเราก็ไม่รู้จะถ้าเกิดว่าเขามีหน้าร้านเนี่ยเราคงขับรถไปที่ร้านเขาแล้วก็ไปขนของกลับแล้วค่ะคือแบบว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็พอทวงเขาก็บอกว่าเขาบินนะเนี่ยเขาไปบิน2อาทิตย์นะอะไรอย่างเงี้ยเขานู่นไอ้คนที่เขาฝากไม่อยู่เลยเนี่ยเขาไปบาหลีไปนู่นนี่คือเขาจะมีข้อบ่ายเบี่ยงตลอดพอหมอบอกว่าหมอเนี่ยเอากระเป๋ามาคืนหมอจะได้ไปขายหมอต้องใช้เงินหมอต้องจ่ายค่าประกันบางครั้งเขาก็จะบอกว่าหมอจ่ายค่าประกันเท่าไหร่เดี๋ยวหนูโอนให้ไปให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ค่ากระเป๋ากันว่าส่วนไหนอะไรไง
1: เขาบอกโอน
2: ให้แล้วหมอมีค่ะมีโอนมาบ้างคือเขาจะเป็นเหมือนสแกมเมอร์ค่ะตรงที่ว่าเขาจะทำให้เราแบบอย่างเงี้ยพอเราต้องใช้เงินบีบเขามากๆเขาก็จะมีโอนมา200,000-500,000แบบเนี้ยค่ะแต่ของเรามันเป็นหลัก10ล้านนะคะแบบนี้
1: คือเหมือนเลี้ยงไว้อะพูดง่ายๆเลี้ยงไว
2: ้
1: โอนมาให้กี่ครั้งคะคุณหมอเอาจริงๆ
0: ก็ให้
2: โอนมาประมาณ

0: แบบ 7-8 ครั้งอะค่ะ
1: 7-8 ครั้งไปเสร็จนี้เป็นล้านเหมือนกันถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะหมอบอกว่าหมอต้องจ่ายสมมติหมอต้องจ่ายค่าประกันชีวิต 500,000 บาทหมอต้องใช้เงินคือแบบไม่งั้นต้องเอาของมาคืนหมอจะได้ไปขายร้านอื่นถ้าขายไม่ได้เอามาเดี๋ยวหมอจะไปขายร้านอื่นถ
1: ้
0: ามีร้านอื่นที่เขารับซื้อตัดเลยอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: คะ
0: หมอ
1: จะได้แบบเงินถูกกว่านิดหน่อยแต่ได้แน่ๆ
0: ใช่แต่หมอตอนหมอฝากเขาคือหมอฝากขายก็คือหมายความว่าเขาต้องมาแจ้งราคาก่อนหมอโอเคหมอถึงให้ขายแต่ว่ามันจะมีร้านที่เราสามารถที่จะเอาของเขาไปปุ๊บแล้วถ้าเขาตีราคาเขาบอกว่าเขาตีเลย300,000เขาให้เราเลยเนี่ยแต่เราไม่ต้องฝาก
1: เรา
0: พอใ
1: จเอาเลย
0: เราได้เลยใช่ค่ะก็จะมีแบบนี้หมอบอกหมอจำเป็นต้องจ่ายค่าประกันชีวิตเขาก็บอกงั้นเดี๋ยวประกันเท่าไหร่นะหมอ500,000หนูโอนให้เขาก็จะโอนมา500,000แบบเนี้ยค่ะแต่มันโอ้ใช่ๆคือแบบสารพัดดินเราก็พยายามหาเรื่องเดี๋ยวต้องไปจ่ายหนี้ญาติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บ่ายเบี่ยงอย่างเงี้ยตลอดอะค่ะแบบนี่หนู200,000หนูโอนให้หมอก่อนแล้วบอกแล้วขายอะไรยังไงกระเป๋าใบไหนเราไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวมาเคลียร์กันหมอเดี๋ยวหนูไม่ว่าหนูยุ่งมากเลยหนูเดี๋ยวมาเคลียร์กันอย่างเงี้ยตลอด
1: วันที่ส่งมอบของไม่เห็นพูดงี้เลยแล้วไปส่งมอบที่ไหนคะคุณหมอตอนที่เอาของไปให้เนี่ย
2: เขามา
1: แล้วคุณหมอรู้จักบ้านเขาไหม
0: ไม่รู้จักเลยค่ะย้ายบ้านบ่อยค่ะคือ
2: ย้ายบ้าน
0: มาทราบว่าเขาอะย้ายบ้านบ่อยแต่เขาอ้างเหตุผลเรื่องโรงเรียนหลานเขาหรือว่าไม่สะดวกหรือว่าบ้านเก่าเขาโน่นนี่ค่ะคือก็มามีการย้ายบ้านอยู่เรื่อยๆซึ่งหมอก็ห่วงของหมอก็บอกว่าคือปกติหมอดูแลกระเป๋าดีมากคือของพวกนี้มันเป็นของสะสมของหมอค่ะห
1: ้
0: องเก็บกระเป๋าหมออ่ะจะเป็นห้องที่ไม่มีแสงเข้าเลยแล้วเป็นแอร์เย
1: ็
0: นแต่หมอเก็บของหมอยังดีคือของหมอเนี่ยกี่ปีมันถึงได้แบบสภาพดีมาก
1: สภาพเดิม
0: อายุ20ปีใหม่เอี่ยมเลยค่ะใหม่เอี่ยมเลยคือหมอดูแลของหมอดีแล้วเราอ่ะเราก็เป็นห่วงแล้วก็คอยถามตลอดว่าเอาของเราไปเก็บไว้ที่ไหนยังไงเก็บดีหรือเปล่าร้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเก็บอย่างดีเลยหมอเก็บดูแลให้อย่างดีเลยแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็โมโหแล้วก็มีโมโหหลายๆทีก็เนี่ยค่ะ
1: ไม่แต่อย่างน้อยได้ก็ถ่ายรูปมาให้เราดูหน่อยนะมีถ่ายรูปส่งมากลับมาให้ดูไหมคะ
0: ไม่เลยค่ะ
1: ไม่เลย
0: อ้างนู่นนี่นั่นตลอดแล้วก็พอเราตื่นพอเราจี้เขามากๆเขาจะบอกแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวหนูได้บินหนูผ่านตม.ก่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะจะเป็นแบบนี้ตลอด
2: แล้วช่วงปีแรกอย่างเงี้ยคุณหมอได้แบบลองแบบคิดว่าจะแจ้งความไหมคะหรือว่าให้ตำรวจไปตามแทนอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ค่ะตอนคือเราอ่ะที่บอกเราไว้เนื้อเชื่อใจเขาลักษณะว่ามันเป็นเพื่อนมันไม่โกงเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนว่าเขา
2: ต้องจ่ายเขาโอนมา
0: เขาก็ไม่น่าจะทำเราอ่ะนะเราก็ดีกันตลอดอะค่ะก็คือดีกันตลอดเราไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำอะไรแบบนี
1: ้ค่ะแต่ถามจริงๆคุณหมอก่อนหน้านี้เนี่ยเราที่ว่าสนิทนี่คือสนิทแค่แบบไปซื้อของเมามอยหรือว่ามันสนิทถึงขั้นไปไหนกินข้าวด้วยกัน
2: เที่ยวด้วยกัน
0: คือถ้าที่เมืองไทยอะค่ะไม่เคยไปกินข้าวด้วยกันเลยแต่ว่าเราเคยหมอเคยไปเที่ยวกับพี่ๆเขาพี่ๆหมายถึงว่าพี่ๆเพื่อนๆหมอนะคะที่อิตาลีกันกับที่อังกฤษอิตาลีกับฝรั่งเศสค่ะแล้วก็รวมกลุ่มกันมา10กว่าคนเพื่อนๆรวมกลุ่มกัน10คนแล้วเข้าไปด้วยแล้วก็เหมือนกับพาเที่ยวพาอะไรแต่ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะก็แยกกันเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเลยแต่ว่าที่ไทยอ่ะแทบไม่เคยไปกินข้าวอะไรกับเขาอะไรเงี้ยหมอยุ่งหมอไม่ค่อยมีเวลาไปกินข้าวอะไรกับใครแล้วก็มีโทรศัพท์มาคุยนู่นคุยนี่บ่อยๆแต่ด้วยความเราก็งานยุ่งอะค่ะคุยก็คือคุยถ้าเขาคุยเรื่องเมามอยเลยเราก็จะตัดบทเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆก็จะทราบค่ะหมอเป็นคนไม่เมามอยไม่ค่อยคุยอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยทราบนู่นนี่นั่นว่าจริงๆเขาก็มีเรื่องกับคนนู้นคนนี้เราไม่ทราบ
2: คือถ้าเราคุยก็คือว่าไม่ได้สนิทแบบแก๊งเดียวกัน
1: เออไม่ได้ขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ขนาดนั้นจริงๆไม่ทราบไม่ทราบนั้นเราก็ต้องทราบเราบ้านเขาอยู่ไหนอะไรไงคือรายละเอียดของเขาเรารู้น้อยมากค่ะแต่ว่ามันรู้จักด้วยระยะเวลานานแล้วก็สั่งของซื้อของกันตลอดเราก็อุดหนุนเขาตลอดเพราะว่าเราที่บอกค่ะพอมองเป็นเพื่อนเราไม่อยากเอาซื้อของเนี่ยไม่ต่อราคาด้วยอยากให้เพื่อนมีกำไรอะไรเงี้ยก็ใจดีตลอดใจดีเกินไปแล้วก็
1: เกินไปอันนี้
0: ใช่ใช่แล้วก็
1: แต่อย่างน้อยเนี่ยนะต่อให้รู้จักบ้านนะทำให้พอคุณหมอพูดบอกว่าย้ายบ้านใหม่ทำให้รู้สึกว่า
2: เอ
1: ว่าต่อไปนี้เนี่ยต่อให้รู้จักบ้านก็ไม่ได้ว่าจะวางใจไปตามของได้แล้วนะเออแล้วอะไรทำให้คุณหมอรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วฉันต้องแจ้งความอะ
0: คืออย่างนี้ค่ะหมอประมาณปี67ใช่ไหมคะตั้งแต่ต้นช่วงต้นปี67เนี่ยประมาณกุมภาพันธ์มีนาคม67น่ะหมอเริ่มทวงเขาหนักคือตอนนั้นน่ะหมอเริ่มโอเคแล้วไม่ไหวแล้วมันตอนนั้นมันก็ตั้งแต่64ถึง67ก็นานละหมอบอกเขาว่ายังไงก็ต้องเอากระเป๋ามาคืนที่เหลือเอามาคืนให้หมดแล้วเดี๋ยวมาตกลงกันว่าคุณขายอะไรยังไงแล้วมันเหลือกระเป๋าใบไหนยังไงเพราะหมอไม่ทราบสถานภาพกระเป๋าหมอเลยใบไหนอยู่ไม่อยู่หมอไม่ทราบยังไงก็ต้องเอาของมาคืนช่วงนั้นก็ยังมีการบ่ายเบี่ยงอยู่เรื่อยๆพอประมาณเดือนถ้าหมอจำไม่ผิดประมาณพฤษภาคมอะค่ะเขามาด้วยก

0: การร้องห่มร้องไห้บอกว่าของถูกขโมยหมดเลยกระเป๋าหมอถูกขโมยหมดเลยนั่นนะคะแล้วก็ร้องไห้แบบคือเขาเล่นละครเก่งมากค่ะ
1: เขามาแจ้งความมาด้วยป่ะคะว่า
0: ไม
1: ่เขาเปล่าโดนขโมย
0: มาให้เราแบบสงสารเลยค่ะแบบหัวฟูนร้องไห้แบบตาบวมมาเลยค่ะมาหาที่คลินิกเพราะว่าหมอบอกว่าถ้าคือเขามาหากี่โมงคือหาห้าทุ่มนะคะเขาใบเบี่ยงไม่มาหมอบอกถ้าไม่มาคืนนี้หมอจะไปแจ้งความ
1: แล้วกระเป๋าถูกขโมยยังไงคะขโมยนานหรือยัง
0: เขาอ้างว่าแฟนเขาขโมยไปเล่นพนันตอนนั้นนะคะแล้วล่ะเขาก็แบบร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เขาบอกว่าเขาเลยไม่กล้าแจ้งความเพราะแฟนเขาขโมยไปแล้วเขาจะชดใช้ค่ากระเป๋าทั้งหมดให้เดี๋ยวมาตีราคากันประมาณนั้นใช่ค่ะนั่นแหละแล้วมาตั้งแต่ปี
1: 67ยังไงคะคุณหมอก็ทำไมก็ไม่ไหวละนี่มัน69แล้วนะคุณหมอ
0: พอพฤษภาคมใช่ไหมพอประมาณมิถุนายนประมาณเนี้ยค่ะก็คือเรียกให้เขามาทำสัญญาเหมือนกับทำเหมือนใบกู้เงินใบกู้เงินที่ค้ำประกัน
1: ของเราแหละ
0: ส่วนนึงแต่เขาก็ยังบอกว่ามีอีกส่วนนึงนะอยู่เดี๋ยวเขาเอากลับมาให้เพราะว่าแบบเขาลืมไปว่าเนี่ยของคุณหมออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังอ้างมีกระเป๋าอีกหลายส่วนนั่นก็ยังเบี่ยงต่อเพื่อมันไม่ให้ยอดมันเยอะนึกออกไหมคะ
1: ก็เอามาก่อนสิถ้าไม่งั้นเอาไว้ก่อนแล้วคุณหมอก็ใจดีเน
0: า
1: ะ
0: ก็นี่แหละค่ะก็เขาร้องห่มร้องไห้มาหนักบอกเป็นคนใจดีเกินไปใช่ค่ะแล้วก็เขาว่าบอกว่าเดี๋ยวขึ้นแล้วมาเดี๋ยวตีไปแค่นี้ก่อนก็คือบอกว่างั้นเดี๋ยวทำสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยในสัญญาเขาระบุไว้ว่าเก็บดอกเบี้ย 15% ในสัญญาที่หมายถึงว่าสัญญามาตรฐานนะคะแต่หมอก็ใจดีอีกมาบอกก็เก็บแค่เดือนละ 1% เป็น 12% ละกันอะไรอย่างเงี้ยคือใจดีตลอดเลยค่ะแบบขนาดกฎหมายกำหนด15ก็ยังให้แค่12
1: สุดท้ายไม่ไหววันไหนที่รู้สึกว่าไม่ไหวละ
0: ตอนแรกๆอะค่ะเขาก็มาจ่ายเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินต้นให้นะยังจ่ายแค่เอาดอกเบี้ย 1% ไปให้ก่อนเหมือนที่เที่ยมตัดตามสัญญาค่ะแต่ของที่เหลือก็ไม่เอามาคืนอีกนะก็ยังทวงเท่าไหร่ก็ไม่คืนก็คืนมามัน 1% อย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอเขาปั๊บนึงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเงินเขาไม่พอหมุนเงินเขาอ่ะไม่พอในการแบบหมุนเวียนนึกออกไหมคะเขาจะต้องใช้เงินทุนในการหมุนเวียนอย่างเขาบอกว่าสมมติถ้าเขาซื้อตัดของเนี่ยเขามีแม่ค้าเขามีของเขาขายลูกค้าเขาได้เนี่ยเขาก็เอาเงินไปซื้อตัดของมาเพราะส่งของลูกค้าเขาก็จะได้กำไร
2: ก็มีข้ออ้างมาอีกอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่เขาก็เลยแบ่งกับของเงินหมอเนี่ยของเงินทุนไปตัดหน่อยของเงินทุนไปตัดแบบอย่างนี้นิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเขาส่งของลูกค้าเขามีกำไรเขาจะแบ่งกำไรให้
1: มาขอเงินคุณหมอเพิ่มอีกเหรอคะหรือว่าไง
0: ใช่
1: มาขอคุณหมอให้อีก
0: ใช่
1: ป่ะ
0: ใช
1: ่
0: หมอแล้วเขาก็ร้องไห้มาหาที่คลินิกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าเขาถ้าไม่ได้เงินวันนี้เขาตายแน่เลยลูกค้าสั่งของแล้วลูกค้า
1: ใจดีให้เขาอีก
0: ลูกค้าต้องเอาความเขาแล้วก็แม่ค้าที่เขาไปเขาเรียกคอนเฟิร์มของไว้ก็จะเอาเรื่องเขาอีกร้องไห้จริงๆนะคะร้องห่มร้องไห้เป็นเราอ่ะก็สงสารแล้วเราไม่มีเงินเราก็บอกเดี๋ยวเราไปยืมให้นะแล้วก
1: ็ยืมให
0: ้ยืมแฟนเรายืมแฟนเราให้ค่ะก็คือบอกว่าเพราะเราเองเราบอกเราไม่มีเงินเราก็ไม่มีเงินงั้นเดี๋ยวไปยืมมาให้ก็ยอดสุดท้ายก็คือ400,000 บาทเนี่ยค่ะพอ400,000 บาทปุ๊บเนี่ยเขาอ้างว่าเดี๋ยวเขาส่งของลูกค้าปุ๊บ2-3 วันนะต้องเอามาคืนแต่ทีเนี้ยเนื่องจากเงินตรงเนี้ยมันติดอาลีเพย์เลยของเขาแล้วนะคะตามรายละเอียดที่เคยแจ้งเขาไว้เนี่ยเขาก็อ้างนู่นว่า2-3 วันเดี๋ยวคืนให้ปรากฏครบกำหนดก็ไม่คืนแล้วก็ใบเบี่ยงไปเรื่อยๆจนครบ10 กว่าวันนะคะจนหมอบอกว่าถ้าไม่คืนวันนี้ตามกำหนดก็คือจะแจ้งความแล้วนะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไม่มีคืน
1: ไม่มีคืนแล้วเดี๋ยวตอนที่ยืมนี้ทำสัญญาไหมคะ
0: ไม่ค่ะไม่ได้ยืมคือเขาอะขอเงินทุนไปหมุนเวียนเอาไปตัดของเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาส่งของลูกค้าแล้วคืนให้เลยก็คือเขาแบ่งกำสมมติเขาบอกว่าเดี๋ยวแบ่งกำไรให้แต่นึกออกไหมคะว่าเราไม่ได้สนใจกำไรเราช่วยเพื่อนอะ
1: คือบอกให้เขาของเก่าคืนก่อนคืองง
2: ก็คือตอนนี้ก็คือกลายเป็น2 ยอดถูกไหมคะ
0: ใช่
2: ไหม
0: คะ
2: ก็คือมี2 ยอดกระเป๋ากับยอดยืมล่าสุด
0: กับยอดถูกต้องเลย
1: ค่ะแล้วสุดท้ายก็เลยต้องไปก็เลยสุดท้ายเลยแจ้งความ
0: ใช่ค่ะก็เลยแจ้งความเพราะว่าบอกเขาแล้วว่าถ้าเกิดไม่คืนวันนี้แจ้งความนะก็เลยแจ้งความเลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แปะใบแจ้งความให้เขาแปะปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ติดต่อเรามาอีกเลย
1: เจ้าระหว่างทางเขาก็ติดต่อใช่ไหมคะ
0: หมายถึงว่าทางเขาจะก็เรา
1: ติ
0: ดต่อเองนี่แหละติดต่อได้เพราะว่าเราอ่ะทวงเงินเขาไงคะทวงของเอาของมาคืนเอาของมาทวงเรื่อยๆเลยค่ะ
2: เขาคิดว่ามายังมายืมคุณหมอได้มั้งเขาเลยยังติดต
0: ่
2: อ
0: ใช่ค่ะแล้วเขาก็แบบรู้ด้วยเราทำงานเนี่ยคือเราอยู่ที่แจ้งเรามีคลินิกที่แน่นอนใช่ไหมคะเขาก็รู้ว่ามาหาเราที่ไหนเขาไปเช็คว่าตารางวันนี้เราเข้าเขาก็แวะมาหาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ลูกน้องยังงงเลยลูกน้องดึกว่ามาเราติดหนี้เขาจะได้

0: นั่งอาจจะอยากช่วย
1: นั่ง 3-4 ชั่วโมงจนลูกน้องบอกว่าเขามาทวงหนี้หมอหรือเปล่าเนี่ยทำไมเขามานั่งเฝ้าอยู่ 3-4 ชั่วโมง
0: น่ากลัวมากแล้วสุดท้ายเคสที่โดนตำรวจจับเนี่ยเป็นเพราะคุณหมอไปแจ้งความหรือว่ามีเจ้าทุกข์คนอื่นด้วยคะ
1: คือพอหมอแจ้งความเสร็จอะค่ะก็คือเบื้องต้นเนี่ยคือเนื่องจากว่าของมีความเกี่ยวพันเรื่องกระเป๋าที่หายไปด้วยอะไรเงี้ยมันต้องสืบเส้นทางการเงินรวมไปถึงว่าเราต้องการสืบว่ากระเป๋าเราไปอยู่ที่ไหนกันแน่เรื่องนี้ก็เราไม่ทราบเลยก็เลยมาติดต่อทางสอทเนื่องจากว่าเขาไปร้านค้าออนไลน์อะนะคะก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาเรียกสอบพยานก็คือเขาค่อยๆไล่สอบพยานก็ค่อยๆเค้นเจอความจริงเรื่อยๆอะค่ะว่าแบบเขามีกลไกในการโกงเรายังไงบ้างคือเขาตั้งใจโกงตั้งแต่ต้น
0: ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยเราจะได้
1: ก็เนี่ยค่ะคือตั้งแต่เขาต้องการไปให้เราส่งมอบกระเป๋าเราบอกเขาว่ากระเป๋าเราทุกใบเลยอะประมาณ90%กว่าค่ะมีกล่องครบหมดเลยอะถ้าเอากล่องไปด้วยเนี่ยการขายของพร้อมกับครบชุดอะค่ะมันจะได้ราคาเน
0: า
1: ะ
0: ได้ราคากว่า
1: ใช่ค่ะคนขายของจะทราบแล้วก็ตอนช่วงที่หมอขายเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดอะค่ะกระเป๋าและของแบรนด์เนมเนี่ยนาฬิกาอะไรพวกนี้ค่ะของจะราคาดีมากมากค่ะราคาแพงคือเราขายได้ราคาเรากำไรเลยนะคะคือขายกำไรอะไม่ได้ขายขาดทุนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ราคาดีอะไรเงี้ยแต่เขาอะเหมือนออกอุบายให้เราส่งมอบกระเป๋าโดยอ้างว่าเขาจะเอาไปถ่ายรูปแล้วก็เอาไปประเมินราคาให
0: ้แล้วรูปก็ยังไม่ได้จนบัตรนี้ไม่เหลือ
1: เขาแค่ไม่เคยเอาของหมอขายหน้าเว็บไซต์อะไรเลยเขาอ้างพอเราถามมา
0: เขาไปไหน
1: เพื่อนขายเขาไปขายคนอื่นค่ะเขาไปขายด้วยจำนำด้วยค่ะ
2: อ๋อก็คือเขาได้เรียกได้ว่าเขาได้เงินไปหมดแล้วล่ะ
0: เขาเอาเงินมาหมดแล้วแต่ไม่ได้คืนแล้วก็ไม่ได้บอกเราน
1: ั่นแหละค่ะถึงบอกว่าเขาชอบโกงแต่ต้นคือเขาแบบเอาไปขายตั้งแต่วัน2 วันแรกเลยค่ะ
0: ก็มีของคุณหมอยังดีแล้วมันมีเคสที่แบบว่าให้เหมือนกับไปสั่งแบรนด์เนมไปแบบมาไปร่วมทุนเหรอแล้วถึงเวลาก็ไม่ได้
1: ใช่ใช่ค่ะบางพอเราตามเส้นทางการเงินนะคะเราจะเจอผู้เสียหายท่านอื่นเพราะว่าเราเห็นเงินไปลงเขาเยอะค่ะสมมติว่ามันมีเงินจากเขาอะโอนเข้าโอนออกกันเป็นหลักล้านอะไรเงี้ยเราก็เลยมองไปว่าเอ๊ะไปค่ะประมาณนี้อาจจะแบบไม่ลงรายละเอียดดีกว่าเพราะว่ากลัวว่าจะไปรบกวนพยานหลักฐานใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เอามาเล่าโอ้โหข้างนอกโบกมือแล้วต้องขอบคุณมากเลยที่ให้เป็นความรู้เพราะว่าจะได้ระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่คุณหมอก็ต้องไม่ใจอ่อนแล้วนะคะคุณหมอขาไม่ได้นะคะคราวนี้จะดู
1: หมอก็มองเขาเป็นแบบเป็น
0: เ
1: พื่อน
2: กันค่ะขอขออนุญาตตัด
0: ค่ะ
2: นะคะ
0: ค่ะต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะค่ะไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5 กว่า30 ปี

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองคืบหน้ายิงอสที่ปัตตานีเสียชีวิตพบคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ประกอบยิงอส.อับดุลเลาะห์ยามาอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อส.ชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จจากการส่งลูกไปโรงเรียนตาดีการในหมู่บ้านเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ตามเส้นทางต่างๆสามารถเก็บภาพผู้ต้องสงสัย2คนขับขี่รถจักรยานยนต์แต่งกายตามแบบผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแต่ที่ผิดสังเกตคือคนนั่งซ้อนท้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงมีการคลุมผ้าหิยับผืนใหญ่เพื่อปิดบังอำพรางใบหน้าแต่ว่าการแต่งกายช่วงล่างคล้ายผู้ชายมีการสวมรองเท้าผ้าใบคล้ายผู้ชายทางเจ้าหน้าที่จึงเร่งแกะรอยเส้นทางเพื่อติดตามทั้งสองคนมาสอบสวนว่ามีส่วนในการก่อเหตุยิงอส.หรือไม่ส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบปาระเบิดบนถนนสายชนบทบริเวณหน้าปอเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดทำให้รถยนต์กระบะของประชาชนที่สัญจรบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายด้านหน้า

0: รถพังเสียหายมีประชาชนที่อยู่ในรถได้รับบาดเจ็บเป็นครอบครัวเดียวกัน4คนล่าสุดทั้งหมดอาการปลอดภัยและได้กลับบ้านแล้วความคืบหน้าทางคดีวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายจุดชนวนบริเวณข้างทางของถนนโดยใช้วิธีนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมฝังไว้และกดชนวนระเบิดด้วยการลากสายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายดังกล่าวเป็นกลุ่มของนายคอยเดเจโดมีหมายจับหลายหมายเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมักมีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอปันเระอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอชุ่งแดงและอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสสกุลวลีประธานกรรมการที่ดินลงพื้นที่ตรวจหาดนุ้ยปมบุกรุกป่าสงวนนางสาวกุลวลีนบอมรบดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีบริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหลังพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นสังคมที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังข้อมูลและติดตามความคืบหน้าปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่ชายฝั่งรวมถึงการขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรช่วงบ่ายคณะกรรมการได้ลงพื้นที่หาดบางเถาและหาดนุ้ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างข้อพิพาทโดยเฉพาะหาดนุ้ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางจุดสภาพป่าเสื่อมโทรมและมีการพบนกเงือกนั่นหมายถึงสิ่งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าแต่มีการนำไปออกเอกสารสิทธิ์สปกจึงต้องตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรหรือไม่เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีความลาดชันอีกทั้งยังพบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองก่อนนำข้อเท็จจริงทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อผลักดันแนวทางการแก้ปัญหาและคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนสิริพงศ์ตรวจศูนย์ขนส่งชายแดนนครพนมดันฮับโลจิสติกลุ่มน้ำโขงนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดนครพนมเพื่อยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกและรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจะมีโครงการสำคัญ3ด้านได้แก่การพัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมการติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่บ้านไผ่มุกดาหารนครพนมและการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคตนายศิริพงศ์กล่าวว่าศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมจะมีบทบาทสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าและลดต้นทุนด้านโลจิสติกขณะที่โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนลดขั้นตอนการดำเนินงานปีนี้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 50% คิดเป็นมูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาทโดยมีทุเรียนเป็นสินค้าส่งออกสำคัญกระทรวงคมนาคมจึงตั้งเป้าพัฒนาศูนย์ขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์กำลังโลจิสติกของภูมิภาคทำหน้าที่รวบรวมและกระจายสินค้าจากจังหวัดใกล้เคียงไปยังสปป.ลาวและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงรองรับการนำเข้าสินค้าเพื่อกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศภายใต้ระบบบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีป ประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อ

0: จากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับสำนักการพัฒนาสังคมกำแพงเพชรจัดจ่ายพรายมันต์2026ควบคู่สมัชชาครอบครัวมุ่งสร้างสังคมยอมรับความหลากหลายทางเพศสำนักการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรเดินหน้ายกระดับสิทธิพื้นฐานและความเท่าเทียมในสังคมจัดกิจกรรมฉลองเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจพรายมันต์กำแพงเพชรพร้อมเปิดเวทีสมัชชาครอบครัวประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่เพื่อผลักดันให้เกิดการยอมรับและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดงานบริเวณหน้าตลาดสดเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและมีสีสันมีกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเครือข่ายครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ร่วมเดินขบวนพาเหรดอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และเป็นกลไกทางสังคมที่สำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงของมนุษย์ที่รากฐานสำคัญคือการที่ทุกคนในสังคมมีสิทธิเสรีภาพและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศสภาพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 ถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
3: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง Mcord News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
4: 17:00 กับอีก10นาทีค่ะเดี๋ยวมีของดีๆมาฝากค่ะแหมช่วงที่แล้วลืมบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆและยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านนะคะถือว่ากำลังพลาดโอกาสสำคัญที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงค่ะอย่ารอจนหมอสั่งห้ามทานแล้วค่อยมองหาตัวช่วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสามารถอร่อยได้แบบไร้กังวลด้วยราคาที่คุ้มค่าสุดในรอบปีค่ะขอแนะนำเลยค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่านะคะรุ่น KW811 นะคะเป็นตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกแต่ยังคงความกรอบแบบสับรุ่นนี้ความจุใจ4ลิตรค่ะใช้งานง่ายแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลา

0: ได้แม่นยำตัวม่อนนั้นเคลือบกันติดล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดหลังมาพร้อมกับมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกัน1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดค่ะถ้าท่านตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะเปรียบไปกว่า 2,000 บาทได้ทีเดียวนะคะแถมยังได้ที่คีบสเตลเลตแล้วก็กระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คเลยค่ะรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่นKW811 ค่ะโทรเลยค่ะ02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
1: เดี๋ยวเรามาเรื่องนี้กันหน่อยนะคะปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินค่ะ
0: เป็นไงเป็นไง
1: เรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตาม
0: แต่มันยาวนานเน
1: า
0: ะ
1: ยาวนานค
0: ่
1: ะ
0: 8ปีนะคะมาแล้วค่ะคุณกฤษกรสิงห์มูลนะคะผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่6จากอุดรธานีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านผอ.
2: ครับผมสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: ค่ะ
1: ปฏิบัติการนี้เป็นยังไงบ้างคะปฐมบทเห็นว่าตั้งแต่ปี54เลยหรอคะ
2: ครับผม
1: ค่ะไหนลองค่ะลองปูให้ฟังนิดนึงอะค่ะ
2: ครับเดี๋ยวก็จะขออนุญาตนะครับที่จะนำเรียนย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนะครับของเรื่องนี้นะครับครับ
0: ค่ะยังไงคะ
2: ครับคดีของวัดร่มโพธิธรรมนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี54นะครับ2554นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็ได้มีหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับที่ได้มีตีพิมพ์ว่าวัดดังกล่าวเนี่ยได้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับทีนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับในขณะนั้นก็ได้มีคำสั่งนะครับแต่งตั้งคณะทำงานนะครับเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับตามข่าวนะครับโดยมีทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6อุดรธานีนะครับซึ่งสังกัดกรมป่าไม้นะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่จังหวัดเลยนะครับได้เข้าตรวจสอบนะครับร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับที
0: ่
2: ตามคำสั่งของจังหวัดเลยนะครับครับ
0: คือเรื่องของเรื่องคือผืนป่านี้เนี่ยคือทางด้านของวัดเนี่ยมาตั้งหลักปักฐานอยู่ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เพราะว่าบอกที่ตั้ง700กว่าไร่ใช่ไหม
1: มันเป็นที่ป่าสงวนใช่ไหมคะ
2: ครับครับคือเริ่มต้นนะครับหลังหลักจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่าวัดร่มโพธิธรรมเนี่ยก็สร้างอยู่ในที่ดินนสสามนะครับที่ถูกต้องนะครับมีเนื้อที่45ไร่นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลปวนพุอำเภอหนองหินจังหวัดเลย
0: ถ้าถูกต้องแล้วทำไมถึงต้องไปลุยยึด
2: ครับคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยการจัดตั้งวัดเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยมีการสร้างวัดเมื่อปี2547นะครับและก็ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยปี2548นะครับบนที่ดินนส3นะครับเนื้อที่ประมาณ45ไร่นะครับซึ่งเป็นการสร้างโดยถูกต้องนั่นแหละครับ
0: ค่ะ
2: นะครับโดยที่ดินนส3ก็ได้รับการถวายจากไวยาวัชกรวัดในขณะนั้นนะครับ2ท่าน
0: ค่ะ
2: นะครับแต่จากการตรวจสอบของคณะทำงานครับพบว่านอกเหนือจากพื้นที่นส3แล้วเนี่ยทางวัดดังกล่าวเนี่ยได้มีการขยายพื้นที
0: ่
2: นะครับออกไปนอกจากพื้นที่นส3
1: งอกไปอีกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเลยเป็นที่มาแล้วอยู่ยังไงถึงปล่อยให้งอกไปได้ตั้ง700ไร่เออ
2: ก็ในพื้นที่ป่าแล้วก็มันในส่วนพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่อะนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าไม่มีข่าวไม่มีอะไรเลยเหรอคะเรามาทราบได้ตอนไหนอะคะท่านผอ
2: ก็ในขณะที่เข้าตรวจสอบอะครับปี54อะครับก็เลยพบนะครับว่าทางวัดร่มโพธิธรรมเนี่ยได้มีการยึดถือครอบครองและก็ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าภูคอและป่าภูกระแตนะครับในอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับครับซึ่งทางวัดก็ใช้ในการสร้างอาคารต่างๆสร้างกุฏิสงฆ์นะครับ

0: าลาลานธรรมสระน้ำนะครับลานจอดรถประมาณนี้ครับซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับผมขออนุญาตย้ำว่าพื้นที่ที่ทางกรมป่าไม้ได้มีการตรวจยึดนะครับเป็นพื้นที่เฉพาะที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้นไม่ได้รวมถึงพื้นที่นส3 40กว่าไร่นะครับตามที่เป็นข่าว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับซึ่งในเขตของป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยก็มีเนื้อที่ประมาณนะครับ411ไร่เศษ
1: ค่ะ
0: นะครับที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูค้อป่าภูกระแตนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยทางสำนัก6นะครับกรมป่าไม้เนี่ยก็ได้มีการยื่นฟ้องนะครับต่อศาลจังหวัดเลยนะครับว่าวัดร่มโพธิธรรมเนี่ยนะครับพร้อมกับพวกนะครับรวม4คนคำว่าพวกก็คือรวมไปถึงเจ้าอาวาส
1: วัดด้วย
0: ใช่ครับรวมไปถึงไวยาวัชกรวัด2ท่านนะครับรวมเป็น4คนนะครับก็ฐานก็คือบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็คือเริ่มต้นเมื่อปี54ครับผมครับ
1: ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าก็ยังไม่รู้สู้คดีกันมาหรือไง
0: ก็ในศาลชั้นต้นก็ตั้งแต่ปี2555ครับจนมาสู้กันในชั้นอุทธรณ์แล้วก็ถึงชั้นฎีกานะครับซึ่งศาลฎีกานะครับก็ได้มีคำพิพากษานะครับเมื่อวันที่8มีนาคม2560นะครับ2560
1: โอ้ก็ตั้ง9ปีที่แล้วค่ะ
0: ครับก็ประมาณ9ปีที่แล้วครับก
1: ็
0: ศาลฎีกาก็ได้ตัดสินนะครับเด็ดขาดว่าจำเลยทั้ง4นะครับมีความผิดจริงนะครับฐานร่วมกันบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าภูคอและป่าภูกระแตเนื้อที่411ไร่3งาน77ตารางวาและนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีพื้นที่ป่านะครับเนื้อที่อีก342ไร่1งาน80ตารางวาซึ่งผมขออนุญาตขยายความคำว่าป่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คำว่าป่านี่คือป่าตามกฎหมายป่าไม้ของเราเนี่ยหลักๆจะมีอยู่2ป่า2ประเภทก็คือ1ละป่าสงวนแห่งชาติ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็2ก็คือคำว่าป่าตามคำนิยามตามพ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช2484ก็คือป่าก็คือที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดินเราถือว่าเป็นป่าตามกฎหมายทั้งสิ้นใช่ครับซึ่งป่าในที่นี้เนี่ยที่ระบุอยู่ในคำพิพากษาศาลว่าพื้นที่ป่า342ไร่เศษเนี่ยคืออยู่ในพื้นที่สปก.ซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินของจังหวัดเลยนะครับซึ่งคำว่าที่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือว่าสปก.เนี่ยคือมันเป็นที่ดินที่ทางกรมป่าไม้ได้มอบป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมนะครับมอบให้กับทางสปก.ไปจัดสรรให้กับเกษตรกรทำกินนะครับเมื่อสปก.ไปออกเอกสารสิบ 4/01แล้วเนี่ยก็จะเป็นการยกเลิกเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติไปตามกฎหมายแต่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกออกเอกสารสปก.แล้วเนี่ยยังคงสภาพความเป็นป่าอยู
1: ่ค่ะพอถามจริงๆว่าวัดเนี่ยจริงๆทราบมาว่ามีพระประมาณ100กว่ารูปใช่ไหมคะแต่สิ่งปลูกสร้างอะไรเนี่ยมันเป็นพันโอ้มันเขาต้องทำจำเป็นขนาดนั้นได้ตอนที่ไปปฏิบัติการนะคะคือพระอะไรอยู่กันทำไมต้องเยอะขนาดนั้นทราบไหมคะเพราะว่าเห็นบอกมีเรือนรับรอง200กว่าหลังมีกุฏิ716หลังแล้วมีพระ100กว่ารูปแล้วมันกุฏิเขาทำอะไรทำไมถึงต้องทำใหญ่ขนาดนั้น
0: ครับก็ผมนำเรียนนะครับว่าในคดีนี้เนี่ยผมได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ชั้นบังคับคดีเป็นต้นมานะครับซึ่งหลังจากที่ศาลฎีกาได้มีคำตัดสินเมื่อปี60แล้วเนี่ยทางกรมป่าไม้ซึ่งถือว่าเป็นโจทย์เป็นผู้เสียหายและก็เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยก็พยายามที่จะทวงคืนผืนป่าทั้งหมดดังกล่าวเนี่ยคืนให้กับแผ่นดินให้กับกรมป่าไม้นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ก็มีความติดขัดหลายอย่างเพราะว่าทางวัด

0: ร่มโพธิธรรมเองเนี่ยก็ได้มีการต่อสู้ในข้อกฎหมายมาโดยตลอดนะครับนะครับซึ่งเมื่อล่าสุดเมื่อปี67นะครับเมื่อวันที่18มกราคม67เนี่ยทางกรมป่าไม้โดยสำนัก6อุดรธานีเนี่ยก็ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดเลยนะครับเข้าไปปิดหมายบังคับคดีนะครับแต่ก็ทางวัดและก็บริวารก็ได้มีข้อต่อสู้นะครับว่ามีในที่ดิน700กว่าไร่ตามคำพิพากษาเนี่ยมันมีที่ดินที่มีเอกสารสปก. 4/01 อยู่7แปลงนะครับซึ่ง7แปลงดังกล่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ในคำบังคับของศาลฎีกาที่จะต้องออกจากที่ตรงนั้นนะครับก็เป็นเอกสารสปก. 4/01 ที่ทางสปก.ได้มีการออกให้บุคคล6รายรวม7แปลงนะครับเนื้อที่217ไร่นะครับซึ่งเป็นการออกให้หลังจากที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาก็เท่ากับว่าเป็นการออกทับซ้อนที่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาครับผมครับก็เลยเป็นข้อต่อสู้กันยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี67นะครับ
1: ค่ะแล้ววันที่ไปยึดคืนเนี่ยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
2: สถานการณ์ภายในวัด
0: ครับก็ในส่วนของภารกิจที่ได้มีการดำเนินการนะครับก็หลังจากที่ทางศาลจังหวัดเลยนะครับเมื่อวันที่26พฤษภาคม69ที่ผ่านมานะครับทางศาลจังหวัดเลยนะครับท่านได้มีคำสั่งนะครับให้ยกเลิกคำร้องของบุคคลที่อ้างสิทธิ์นะครับอ้างแสดงรับพิเศษในที่สปก.ทั้ง7แปลงนะครับว่าเพราะว่าสปก.ทั้ง7แปลงที่อยู่ในพื้นที่คำพิพากษาเนี่ยก็คือถูกทางสปก.จังหวัดเลยยกเลิกเพิกถอนทั้งหมดทุกแปลงแล้ว
1: นะ
0: ครับเป็นการยกเลิกการจัดที่ดินนะครับก็เลยทำให้พื้นที่ทั้งหมดรวม754ไร่เศษเนี่ยต้องอยู่ในคำบังคับของคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมด
1: นั่นแหละค่ะวันที่ไปแล้วเขายอมโดยดีไหมคะหรือว่ายังไง
0: ก็ในการเข้าดำเนินการเนี่ยก็คือทางจังหวัดเลยนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านชัยพจน์จรูญพงษ์นะครับท่านก็ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก่อนที่เราจะมีการลงพื้นที่ในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับคือทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าเนี่ยได้มีการประชุม 3-4 ครั้งนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะครับแนวทางต่างๆรวมไปถึงท่านก็สำรวจข้อมูลนะครับเกี่ยวกับวัดร่มโพธิธรรมนะครับว่ามีข้อมูลมีบุคคลมีพระมีแม่ชีมีสามเณรพักอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใดนะครับก็มีการประชุมกันอยู่หลายครั้งจนได้ข้อสรุปนะครับที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าการดำเนินการทุกอย่างก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางวัดด้วยนะครับก็เลยต้องหาข้อมูลที่มันชัดเจน
1: ใช่แต่วันที่ไปอะค่ะมันเรียบร้อยยังไง
0: ก็ในวันนั้นก็คือนำเรียนว่า
2: จากพื้นที่ไหมคะ
0: วันนั้นทางเราเนี่ยนะครับได้ใช้ชื่อปฏิบัติการว่าปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินนะครับวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยมีคณะหน่วยงานที่เข้าร่วมเนี่ยมากกว่า50หน่วยงานนะครับนำโดยท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้นะครับ
1: นะคร
0: ับท่านพัฒน์พงษ์สิมิกิพัฒน์นะครับท่านรวมไปถึงท่าน
2: วิตา
0: ท่านผู้การท่านรองเต่านะครับทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับท่านพลตำรวจตรีนะครับที่ที่มีพลตำรวจตรีอเนกเต่าสุภาพด้วยนะครับท่านผู้การ
1: ค่ะมียึกมีอะไรไหมคะตอนนี้นี่คือเขาออกจากพื้นที่หมดแล้วหรือว่ายังไงคะ
0: ก็ในวันนั้นเนี่ยเรามีการเข้าไปปิดประกาศนะครับ
1: ค่ะ
0: ปิดประกาศเพื่อที่จะให้บุคคลที่อาศัยอยู่ในวัดร่มโพธิธรรมเนี่ยในพื้นที่ดำเนินการศึกษาเนี่ยออกไปจากพื้นที่นะครับ
1: ค่ะแล้วออกไหม
0: ก็วันนั้นเราให้เวลานะครับเพราะว่าการที่บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยมาเป็นเวลาช้านานเนี่ยการที่เขาจะต้องออกจากบ้านหลังนึงเนี่ยมันก็ต้องให้เวลาเขานิดนึงนะครับซึ่งในที่ประชุมก็มีมติว่าทางวัดนะครับบุคคลต่างๆจะต้องออกจากวัดภายในวันที่2กรกฎาคม69ก
2: ็
0: ค
2: ือประมาณ1สัปดาห์
0: ภายใน7วันภายใน7วันนะครับ

0: ก็ในวันนั้นก็ตามที่มีการสำรวจนะครับเราสำรวจพบว่ามีที่พักอาศัยนะครับสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 1,052 รายการนะครับและก็บุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ภายในวัดก็ร่วม800กว่าคนนะครับซึ่งก็มีทั้งพระภิกษุนะครับชาวไทยชาวต่างชาติมีสามเณรมีแม่ชีนะครับและก็มีคฤหัสถ์ที่อาศัยอยู่นะครับหลายสัญชาติด้วยกันนะครับไม่ใช่เฉพาะสัญชาติไทยนะครับก็หลายสัญชาตินะครับซึ่งวันนั้นก็ทางคณะทำงานก็ทำงานด้วยความตรงไปตรงมานะครับไม่ได้มีการกลั่นแกล้งทำตามกฎหมายนะครับแล้วก็ให้โอกาสที่จะให้เวลา7วัน
1: ให้เวลา7วันตอนนี้ก็คือรอเวลา
2: ก่อนถ้าอย่างนี้ถ้าเขาย้ายออกหมดแล้วอย่างนี้ค่ะสิ่งปลูกสร้างต่างๆกุฏิต่างๆอะไรอย่างนี้เราจะดำเนินการยังไงต่อไปอะคะ
0: ครับก็นำเรียนว่าพื้นที่ตามคำพิพากษานะครับมีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คืออยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาตินะครับซึ่งทางกรมป่าไม้นะครับเรามีกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนะครับตามพระราชบัญญัติป่าสวนแห่งชาตินะครับก็คือมาตรา25เป็นการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่พิพาทนะครับหลังจากที่เราได้รับส่งมอบพื้นที่แล้วนะครับก็จะใช้มาตรา25ในการรื้อถอนต่อไปนะครับแต่ในส่วนที่ทางกรมป่าไม้ให้ความกังวลก็คือว่าพื้นที่ที่อยู่ในเขตสปปนะครับก็คืออยู่ในเขตปฏิรูปนะครับ
1: 40ไร่ใช่ไหมคะ
0: ถึงแม้ว่าทางสปกรเนี่ยจะได้มีคำสั่งยกเลิกเพิกถอนการจัดที่ดินไปแล้วนะครับแต่ในที่สปกรทั้ง342ไร่เนี่ยปรากฏว่ามีสิ่งปลูกสร้างอยู่มากพอสมควรนะครับซึ่งก็มีความจำเป็นจะต้องรื้อถอนด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าการมีสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ในเขตสปกรเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ซึ่งสปกรเนี่ยก็คือออกให้เพื่อเกษตรกรรมเท่านั้นนะครับแต่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าสปกรนะครับท่านไม่มีระเบียบกฎหมายในเรื่องของการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่สปกรที่เหมือนกับกรมป่าไม้มันก็เลยเป็นปัญหาว่า
1: สปกรอยู่อีก
0: รื้อถอนไม่ได
1: ้
0: คร
1: ับ
0: ก็คือทาง
1: ก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละคะแต่ว่าในที่สปกกับที่ป่าเพราะเขาเพิกถอนสปกด้วยไม่ใช่เหรอคะ
0: คือสปกมีการเพิกถอนแล้วครับผมแต่ด้วยที่ว่ากฎหมายสปกเนี่ยพ.ร.บ.สปก2518เนี่ยไม่ได้มีระเบียบกฎหมายที่จะให้ไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างมาเลยเป็นปัญหาตรงนี้มันไม่เหมือนของกฎหมายป่าไม้ครับผ
1: ม
0: ซึ่งวิธีแก้ไขก็คือในที่ประชุมเนี่ยทางกรมป่าไม้เราก็มีข้อแนะนำหรือว่าข้อเสนอไปทางสปกนะครับว่าอยากจะให้สปกเนี่ยส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยคืนให้กับกรมป่าไม้เพื่อที่กรมป่าไม้เราจะได้ใช้กฎหมายของกรมป่าไม้ก็คือมาตรา25ในการรื้อถอนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่จะต้องปรึกษาหารือกันกับทางสปกอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เราได้รับมอบที่ดินทั้งหมดกลับคืนมาแล้วนะครับ
2: แล้วถ้าสมมุติ7วันแล้วยังปักหลักอยู่อะคะยังไม่ได้มีการย้ายออกอะคะเราจะปฏิบัติการยังไงคะ
0: ครับสำหรับแนวทางตรงนี้ก็คือในที่ประชุมนะครับก็ได้มีมติร่วมกันแล้วนะครับว่าหลังจากวันที่2นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่3เนี่ยทางคณะทำงานก็จะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งนึงนะครับว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ข้างในเนี่ยได้มีการย้ายออกไปแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าบุคคลใดที่ยังไม่ย้ายออกหลังจากที่ขีดเส้นตายแล้วเนี่ยทางเราก็จะได้มีการสำรวจชื่อที่อยู่บ้านเลขที่เพื่อที่จะให้ทราบชื่อบุคคลรูปพรรณสัญฐานนะครับเพื่อที่กรมป่าไม้เนี่ยจะได้ส่งมอบรายชื่อให้กับเจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดเลยนะครับเพื่อที่จะขออำนาจศาลในการออกหมายจับต่อไปครับ
3: ก็จะออกเป็นหมายจับไป
1: หมายจับพระอย่างนี้เหรอคะหรือว่ายังไงคะคนที่ลุกที่คนที่ไม่ออกพระก็ต้องโดนด้วยเหรอคะหมายจับ
0: ก็บุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ภายในเขตคำพิพากษาก็ถือว่าเป็นบริวารของวัดทั้งหมดนะครับผม

0: ันนี้ก็ต้องนำเรียนให้ทุกท่านได้เข้าใจด้วยนะครับว่าการกระทำดังกล่าวของคณะทำงานเนี่ยไม่ได้มีการกลั่นแกล้งหรือว่าอะไรนะครับเราต้องนำเรียนว่าทุกคนโดยเฉพาะผมเองเนี่ยก็ชาวพุทธเหมือนกันนะครับ
1: แต่
0: ถือพุทธเหมือนกันแต่คือการกระทำก็คือทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เองหรือว่าฆราวาสเองเนี่ยทุกคนล้วนแล้วจะต้องปฏิบัติหรือว่าเคารพต่อคำตัดสินของศาลถูกต้องไหมครับ
2: ค่ะใช่ค
1: ่ะแต่พอคะคนก็สงสัยกันไงจริงคุณผู้ฟังก็ถามมาว่ามันปล่อยไว้นานจนถึงขั้นแบบสิ่งปลูกสร้างไม่8ปีนี่คือเรียกคืนแต่ว่าระหว่างทางอ่ะปล่อยเขาสร้างจนแบบว่า
2: ไปอีก
1: สิ่งปลูกสร้างเป็นพันชิ้นน่ะ
2: 400กว่าไร
1: ่เออลุกไป400กว่าไร่เนี่ย
2: ไม่มีใครเห็นเลยเหรอคะว่ารถแทรกเตอร์เข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับคืออย่างนี้นะครับคือภายในพื้นที่ของวัดร่มโพธิธรรมเนี่ย700กว่าไร่เนี่ยถือว่าเป็นจะใช้คำว่ายังไงครับเป็นก็คือเป็นชุมชนเป็นเมืองนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไงก็ปล่อยไว้เป็นเมืองหนึ่งแล้วว่าเรา
0: เป็นไงมีสิ่งปลูกสร้างร่วมพันรายการมีบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ร่วมพันคนเนี่ยซึ่งการที่กรมป่าไม้หรือว่าเจ้าพนักงานเกี่ยวกับป่าไม้ที่จะเข้าไปในวัดเนี่ยค่อนข้างที่ยากลำบากมากเลยครับอันนี้ผม
1: แปลว่ารู้อยู่แล้วถูกไหมอันนี้แปลว่าเรารู้อยู่แล้วหรือเปล่า
0: ก็คือตั้งแต่ที่ศาลฎีกาได้ตัดสินเมื่อปี60นะครับ
1: ค่ะแต่ที่สงสัยคือก่อนที่ศาลจะตัดสินนะคะมันก็มีเหตุมีมันก่อนที่ศาลจะตัดสินในระหว่างทางมันต้องใช้เวลานะคะท่านผอ.ในการสร้าง
2: อย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับก็ในส่วนของหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วก็เราก็พยายามที่จะดำเนินการตามกฎหมายมาโดยตลอดนะครับแต่ก็มีข้อกฎหมายที่ทางวัดก็ได้มีการใช้ในการต่อสู้มาโดยตลอดนะครับมีการขอรื้อฟื้นคดีใหม่นะครับมีการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานนะครับฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตบ้างนะครับฟ้อง157บ้างหลายอย่างนะครับก็ต่อสู้กันมายื้อกันมาจนมาถึงปี69นี่แหละครับครับ
1: ครับก็เดี๋ยวรอนะครบ7วันเดี๋ยวจะถามไปท่านหมอว่าเขาจะออกไหม
0: ครับผมก็ขอเพิ่มเติมนะครับนำเรียนเพื่อที่เป็นข้อมูลนะครับว่าทางกรมป่าไม้เนี่ยครับเรามีนโยบายนะครับที่จะช่วยเหลือวัดวาอารามนะครับที่พำนักอาศัยก่อสร้างอยู่ในเขตป่าไม้นะครับที่กรมป่าไม้เราเนี่ยมีระเบียบกฎหมายที่สามารถที่จะอนุญาตให้วัดเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าได้ตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับแต่คือวัดวาอารามดังกล่าวจะต้องมาขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ให้ถูกต้องตามระเบียบ
1: ซึ่งกรม
0: ป่าไม้เนี่ยจะอนุญาตพื้นที่ให้ได้ไม่เกิน15ไร่ต่อวัดทำไมถึงเป็น15ไร่ครับก็ว่าการที่จะเป็นวัดวาอารามได้เนี่ยก็คือสิ่งสำคัญก็คือมีโบสถ์มีศาสนสถานใช่ไหมครับที่สามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจได้ก็เพียงพอแล้วต่อการเป็นวัด
1: อันนี้มี45ไร่แล้วค่ะ
0: ใช่
1: แต่มาแถมอีก700กว่าไร่นี่มันเกินเบอร์ไปหน่อยนะคะ
0: ใช่ครับซึ่งวัดร่มโพธิธรรม
1: ดิฉันก็เป็นพุทธศาสนิกชนแต่ดิฉันว่าเกินไปนิดนึง
0: ครับผมก็นำเรียนว่าวัดร่มโพธิธรรมเนี่ยมีที่ดินนสสามที่ถูกต้องที่ตั้งวัดถูกต้องอยู่แล้วนะครับท่านก็เพียงแต่ย้ายจากพื้นที่ป่ามาอยู่ในที่45ไร่ของท่านก็คงเพียงพอแล้วครับ
1: เพียงพอแล้ว
0: ใช่ครับผมครับ
1: ค่ะชัดเจนเนาะแล้วเดี๋ยวไว้ตามต่อว่าตกลงจะยังไงหรือว่าจะปล่อยยืดเยื้อไปอีกขอบคุณมากค่ะท่านผอ.
2: วันนี้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณกฤษกรสิงห์มูลนะคะผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าพื้นที่6ของอุดรธานีนะคะก็ไปปฏิบัติการจริงแต่ว่าก็ต้องให้เวลาก็คือเหมือน
2: มันจะ
1: เรียกว่าปฏิบัติการไหม
2: เวลามา8ปี
1: แล้วก็ให้เวลาอีก7วันแล้วหลังจากนี้คืองงตรงที่ปล่อยไว้จนสร้างมันไม่ได้สร้างในวันเดียวนะ
2: เหมือ
1: นกรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียวนะ
2: เหมือนบ้านเราสร้างอะเนาะ
1: โอ้เป็นปีนะแล้วกว่าไม่รู้กี่กุฏิกี่หลังเนี่ย
2: เป็นร้อยหลังนี่เหมือนเป็นรีสอร์ทเลยเน
1: าะใหญ่มากใหญ่มากแล้วเจ็บ

0: ร้อยกว่าไร่อ่ะไม่ใช่ร้อยหลังนะเป็นสิ่งปลูกสร้างพันกว่าหลัง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันคู่หนึ่งเนาะเป็นช่วงหน้ายังไง
1: เดี๋ยวเรามาดูจากอยู่ดีๆว่าตามหาคนหาย
0: ค่ะ
1: กลายเป็นไปพบเป็นศพแล้ว
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
4: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
2: 7:39 น.ค่ะอยู่กับอ้อบุษยาแล้วก็น้องเปิ้ลพรศินีนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เรียกแต่เปิ้ลนะชอบนึกทำสกุลนึกได้อยู่โอ้จับแล้วนี่วันนี้
3: ใช่
2: เรื่องนี้เพิ่งเห็นข่าวแวบๆ
3: ใช่สดๆร้อนๆค่ะเมื่อ
2: เปิ้ลปูพื้นหน่อยแล้วก็ให้ทางทีมงานต่อสายได้เลยน้องเปิ้ลเล่าเลยค่ะ
3: ก็เหมือนกับว่าเพื่อนของน้องเยาวชนเนี่ยนะคะ
2: อายุ17
3: ใช่เหมือนกับว่าอาศัยอยู่ที่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็อยู่ดีๆก็เ
2: หายตัว
3: หายตัว
2: อืม
3: หายไปไหนก็เลยไปแจ้งความพอแจ้งความเสร็จแล้วก็แต่เพื่อนน่ะบอกว่าเห็นไปกับหนุ่มฝรั่งคนนึง
2: ค่ะ
3: อืมก็หายกันไปแล้วจนติดตามหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
3: จนอยู่มาก็ไปพบกระเป๋าเดินทางใบนึงจุดทิ้งไว้ที่กลางป่
2: าม
3: ันก็เลยหาความเชื่อมโยงมาได
2: ้ค่ะ
3: เดี๋ยวลอง
2: เล่าเพราะว่ารวบตัวได้แล้วด้วยนะคะคุยกับพันตำรวจเอกพงษ์ธรพงษ์รัชตะนันนะคะรองผู้บังคับการตม.2นะคะไปเจอตัวที
3: ่เชิญ
2: เป็นโฆษกตม.ด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะไปเจอได้ไงดีนี่แหละว่าเขากำลังจะหนีกันใช่ไหมคะ
3: เห็นบอกว่าแบบไม่ถึง5นาทีถ้าแบบไม่ทันนี่คือว่าหลุดออกจากประเทศเราไปแล้วเหรอคะ
4: ใช่ครับก็คือว่าคือเริ่มเรื่องอะนะฮะถ้าเริ่มเรื่องก่อนคือว่ามันเกิดเหตุที่พัทยา
2: ค่ะ
4: นะครับแล้วน้องเขาเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่คืนวันที่24แต่เป็นเช้าตรู่ของวันที่25นะ
2: ค่ะ
4: นะครับก็คือน้องเขาหายไป
2: สองวันเองนะ
4: แล้วหายไปประมาณ24 ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนเขาถึงมาแจ้งความให้ตำรวจสภ.เมืองพัทยาได้รู้เรื่องเนี่ยว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยหายตัวไปในวันที่26ตอนประมาณ5 โมงเย็นถูกไหมครับ
2: ค่ะ
4: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยของสภ.เมืองพัทยาเนี่ยนะครับเขาก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเขาทำผมต้องให้เครดิตว่าเขาทำงานเร็วมากนะฮะเขาตรวจสอบข้อมูลจร

0: ติดเนี่ยเขาก็ทราบว่านะครับทราบว่าผู้ชายคนนี้ขึ้นคอนโดไปกับน้องเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ตอนที่ลงกลับลงมาเนี่ยน้องเขาไม่ได้กลับลงมาผู้ชายออสเตรเลียคนนี้นะครับลงมาคนเดียวพร้อมกระเป๋าหนึ่งใบ
1: ค่ะ
0: เขาก็ยังหากระเป๋าไม่เจอก
1: ็
0: คือมันเป็นเรื่องของการไล่กล้องซึ่งมันใช้เวลา

0: ก็กลับเข้ามาเก็บของแล้วก็ออกไปอีกรอบแล้วก็ออกไปคราวนี้หายไปเลยนะฮะหายไปเลยเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดในวันที่
1: กลางดึกของ25หรือ24เพราะว่าตอน
0: กับ
1: อ๋อตอน25
0: แล้วออกไปใน25 25ตอน 3:00 นประมาณ 3:30 นครึ่ง
1: เห็นมีภาพกล้องวงจรปิดที่พอลากกระเป๋าออกไปแล้วก็คือซ้อนไว้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปด้วยเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เห็นภาพในวง
0: จรปิดเพราะเนี่ยพอเขาออกกลับไปแล้วเนี่ยคืนวันที่25มันจะมาอีกเจ้าที่ตรวจรู้อีกทีนึงคือวันที่26จะเย็นแล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนมากว่าเอ๊ะแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เนี่ยจะหนีหรือเปล่านะครับเขาก็รีบประสาน
1: ไป
0: ย
1: ัง
0: สทม.รีบประสานไปยังสทม.ลงบันทึก watch list ในระบบสารสนเทศของสทม.หรือ biometric นะฮ
1: ะ
0: ลงไว้เลยลง watch list ไว้เลยว่าเขาก็ลงสั้นๆนะฮะว่าถ้าเกิดพบตัวคนนี้
1: ให้ล็อกไว้ก่อนแต่ตอนนั้นเรายังไม่ทราบใช่ไหมครับว่าเขาเป็นผู้ต้องหาแล้ว
2: เป็นคนลงมือจริงไหม
1: มีความเชื่อมโยงกันไหมคะยังไง
0: ในสิ่งที่เขาเร่งด่วนที่เขารีบแจ้งเรามาเนี่ยแค่บอกว่าถ้าพบตัวแล้วเนี่ยให้ติดต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
1: ค่ะเหมือนคือเราไปเจอกระเป๋าเดินทางใบนี้ลักษณะคล้ายกันถูกไปทิ้งอยู่ในพงหญ้าย
2: าง
1: เขาแจ้งมาก่อน
0: ยังไม่ได้เจอ
1: ค่ะ
0: มีกระเป๋าเนี่ยตำรวจที่สภ.เมืองพัทยาเขาก็ยังไม่เจอ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคดีเนี่ยมันถูกตั้งต้นแค่คดีพรากผู้เยาว
1: ์
0: มันเป็นความบังเอิญอีกข้อหนึ่งที่มันตั้งต้นคดีได้เพราะน้องคนนั้นเนี่ยอายุต่ำกว่า18 ปี
1: เขาอายุ
0: 17
1: ใช่ไหมคะ
0: 17ตอนนั้นเองแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยตั้งคดีพรากผู้เยาว์เพราะเรายังไม่เจอตัวน้อง
1: ยังไม่เจอก็ยังไม่คิดว่าจะถึงขั้นเสียชีวิต
0: อาจจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่พอเขามาเช็คอินเนี่ยพอเขามาเช็คอินแล้วเขาจะผ่านด่านตม.
1: ก็คือเตรียมหนี
0: จะกำลังผ่านด่านตม.ขาออกเจ้าหน้าที่ด่านตม.ขาออกเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าขึ้นวอชลิสต์ไปแล้ว
1: ค่ะ
0: เขาเลยเรียกเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนเนี่ยเข้ามาเพื่อซักถาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และเราก็ซักถามคราวนี้เราก็ติดต่อกลับไปที่สภ.มุกดาหารว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะเรื่องราวเป็นอย่างไร
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่สภ.เมืองพัทยาก็บอกคร่าวๆแบบนั้นแหละฮะว่าสุดท้ายเนี่ยไม่เห็นเด็กผู้หญิงคนนี้แต่เห็นว่ามีกระเป๋าหนึ่งใบออกมา
1: ค่ะ
0: ทำยังไงดีนะฮะนะครับดังนั้นเราก็เลยประสานบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยรีบแจ้งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยแจ้งยืนยันพยานหลักฐานมาว่าคนนี้กระทำความผิดฐานทรัพย์เปล่า
1: เอาโทษพระผู้เยาว์ก่อน
2: ให้มีข้อหาไว้ก่อน
1: จะได้กลับตัวได้
0: แต่ไม่สามารถออกหมายจับได้ทัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และผู้ต้องหากำลังจะหลบหนี
1: ค่ะก็ทำไงเนี่ย
0: มีการพยานหลักฐานว่าผู้ต้องหาคนนี้กระทำความผิดจริงนะกระทำความผิดจริงทางเจ้าที่ตม.ของสนามบินของพวกเราเนี่ยก็เลยจับกลุ่มตามปวิยามาตรา78
1: ค่ะอันนี้พระผู้เยาว์ก่อน
0: พระผู้เยาว์ก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่คราวนี้เนี่ยทางทีมงานสืบสวนเนี่ยเขาก็ไม่หยุดทีมงานสืบสวนของกม.สนามบินนะฮะก็ไม่หยุดนะครับเขาก็นั่งซักถามพอเขาได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะครับเขาได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยว่าเอ้ยมีการเอากระเป๋าไปเขาก็ซักถามว่าเฮ้ยมันเป็นมาอย่างไรก็ทราบว่าตัวของผู้ชายออสเตรเลียเนี่ยนะฮะได้มาเช่าห้องอยู่ที่คอนโดไอริมหาดจอมเทียนเนี่ยนะครับซึ่งริมหาดจอมเทียนคอนโดมิเนียมเนี่ยนะอยู่กับเพื่อน2คนช่วยกันจ่ายค่าห้องนะช่วยกันจ่ายค่าห้องแล้วก็เขาก็บอกเขาก็ตอนแรกเขาปฏิเสธไม่เห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเนี่ยของตม.สนามบินก็เลยถามว่าอ้าวแล้วคุณไปกับน้องเขาไหมอะไรยังไงเขาก็ปฏิเสธนะเขาบอกไม่ได้ทำอะไรน้องเขาน้องเขามีจำเดือนอะไรอย่างนี้ไปต้นว่าไปเรื่อยนะ
1: ใช่ใช่แต่ในคำสารภาพบอกว่าไม่ใช่ใช่ที่อ่านจากข่าว
2: แล้วเขามีสัมภาระอะไรเตรียม
0: คีย์พอยต์ก็คือเอ๊ะทำไมเอากระเป๋าใบนี้ออกไปตามภาพที่เห็นคุณเอากระเป๋าใบนี้ออกไปเนี่ย
1: มัน
0: กระเป๋าอะไรก
1: ็
0: เพราะว่าวันนี้คุณเดินทางเนี่ย
1: ไม่มีกระเป๋าใบนั้นเดินทางหายไปไหน
0: กระเป๋าไม่คืออะไรเขาก็บอกว่านี่เป็นกระเป๋ารอนนี่เพื่อนเขาเพราะโมโหที่รอนนี่ไม่ช่วยจัดห้
1: อง
0: เขาก็เลยเอากระเป๋าไปทิ้ง
1: กระเป๋าของเพื่อน
0: เอากระเป๋าไปทิ้งนะฮะถามว่าลูกน้องผมเนี่ยก็เลยถามต่อ

0: เอาไปทิ้งที่ไหน
1: แล้วคุณเอากระเป๋าทิ้งที่ไหนนะฮะมันก็คงแบบถูกเจ้าหนี้ซักถาม
0: เมื่อกี้เยอะอ่ะค
1: นยิงคนเบอร์มันก็ปักหมุดให้ครับ
0: อ๋อเหรอคะฝากหมุดให้
1: เลย
0: ที
1: ่เลย
0: ที่จริง
1: ให้ในทันทีเลย
2: จริงไหมคะที่ทิ้งกระเป๋าจริงไหมคะที่เขาปักหมุด
1: ก็เขาปักหมุดให้เลยป
0: ัก
1: หมุดให้เลยเท่านั้นแหละ
0: ก็ไปตาม
1: เราก็ส่งกลับไปให้กับเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนของสพ.เมืองพัทยาบอกไปดูตามที่ปักหมุดเลย
0: เริ่มที่มันก็กล้าบอกนะมันก็กล้าบอก
2: เลยว่าที่ไหนตัวเองปักหมุดไว้เองด้วยเหรอถึงรู้
1: ผมเชื่อว่าเขาหมุนแล้วตอน
0: หมุนแล้วเพราะว่าโดน
1: ไม่ถูกแต่ก็ทำอะไรไม่ถูก
0: เขาหมุน
1: เขาปักหมุดให้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สพ.เมืองพัทยาฝ่ายสืบสวนเขาก็รีบวิ่งไปดูเลยนะเพราะตอนนี้เราแค่เชื่อว่ากระเป๋าใบนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต่อจิ๊กซอว์คดีตั้งแต่ต้นเนี
0: ่
1: ยเราเชื่อว่ากระเป๋าใบนั้นมีพิรุธ
0: มันต้องมีแน่มันไปทิ้งอ่ะเออ
1: มันในฐานะฝ่ายสืบสวนแล้ว
2: มันต้องมีกลิ่นตู่ๆแล้ว
1: สะสมน่าจะอยู่ในนั้น
0: ค่ะ
1: เพราะว่าซึ่งไม่กี่วันยังไม่ได้กิน
0: 2วัน
1: ซึ่งวันนิดๆ2วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาไปดูเขาบอกเจอกระเป๋าจริง
0: อือแต่อยู่ๆแต่ก็ไม่งงนะ
2: แต่มันเป็นที่ป่ารกร้างมั้ยคะหรือว่ายังไงคะที่เขาไปทิ้ง
1: เขาบอกว่าเป็นพงหญ้าตรงป่ารกร้างตรงริมทางรถไฟนะที่ผมทราบมา
2: คือสงสัยว่าทำไมตัวเองแบบเอาไปทิ้งตรงนั้นแล้วตัวเองปักหมุดไว้เองเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือเขาไม่ได้ปักหมุดไว้เองคือเราจี้ถามเขาก็มึนบอกมาแล้วเราก็ไปพิสูจน์ทราบเฉยๆว่าไอ
0: ้
1: จ
0: ุ
1: ดที่เขาบอกเนี่ยมันเจอม
0: าริมทางรถไฟดูในรูป
1: จริงก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่ปตท.มาทางฝ่ายสืบสวนของพัทยาเขาเรียกปตท.มา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอเปิดข้างในก็เจอศพจริง
0: จริงอันนี้รวบตัวได้เลย
2: ว่าเขายอม
1: ก็เลย
2: แล้ว
1: อีกคดีหนึ่งจากภาคผู้เยาว์ก็เป็นคดีฆาตกรรมอันนี้ก็ต้องชมเชยฝ่ายสืบสวนนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.สนามบินน
0: ะครับ
1: ที่ช่วยหล่อพ่อเมืองพัทยาเนี่ยซักถาม
0: ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าไม่งั้นหลุดไปนี่คือหลุดเลยนะท่านโฆษก
1: ใช่ครับไม่งั้นต้องหลุดไปเลย
0: เขาคือเขาจะกลับออสเตรเลียใช่ไหมคะ
1: เขาจะกลับออสเตรเลียใช้สายการบินเจ็ตสตาร์
2: อ๋อซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วด้วย
0: กำลังจะออกแล้วเช็คอินแล้วตอนนั้นเขาทำงานไวมาก
1: รถอันนี้ไม่ใช่เคสแรกที่เราทำสำเร็จนะครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถ้าจำกันได
0: ้ค่ะ
1: เราก็จับชาวจีนคนหนึ่งค้าสนามบินแบบนี้
0: ที่ฆ่า
1: ประจำสาวประเภทสองให้จับได้แต่ชาวจีนคนนั้นมาพร้อมกับรอยเลือดรอยแผลที่หน้าเต็มไปหมด
0: ค่ะ
1: นะครับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้วยังไม่นับรวมคนร้ายที่ก่อคดีฆาตกรรมในเวียดนามเราก็จับได้นะครับก่อคดีที่เกิดในเวียดนามวิ่งหนีมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นชาวออสเตรเลียเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เราก็จับได้นะอันเคสนั้นผมไปจับเองเลยนะคร
0: ับ โอ้แต่ถือว่าทำงานกันเร็วมากเพราะว่านี่ถ้าหลุดเป็นนิดเดียวเองนะแต่ยังโชคในความก็ยังโชคดีตรงที่ว่าเป็นเพราะว่าน้องผู้หญิงเนี่ยเขาอายุต่ำ18ด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าน้องผู้หญิงเนี่ย20ไปแล้วอ่ะเราจะเอาข้อหาไหนกักเขาไว้อ่ะคะอันนี้ถามเฉยๆอยากรู
1: ้อันนี้ต้องเบิร์นท่านพิธีกรถามมาแล้วจริงๆไอ้ข้อนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกเลยว่าท่านพิธีกรอ่านขาดนะถ้าไม่มีข้อหานี้เนี่ยถ้าน้องคนนั้นอายุ20ไปแล้วลำบากเลย
0: ลำบากเลยนะ
1: เพราะมันตั้งต้นไม่ได
0: ้
1: พยานหลักฐานอย่าลืมนะครับว่าเพื่อนของน้องเขาเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะครับเขาเพิ่งมาแจ้งตอน5โมงเย็นนี
0: ่ค่ะก
1: ็3ทุ่มเนี่ยมันโผล่ที่สนามบินแล้ว
2: 24ชั่วโมงถึงแจ้งคนหายแล้วป่ะคะ
1: หมายถึงว่า3ทุ่มเนี่ยโผล่ที่สนามบินแล้วนะเพียงแค่เวลาประมาณ4ชั่วโมง
0: ไวมากหมายถึงว่ารีบไปเลยไงมันก็ผิดสังเกตแล้วล่ะแต่ว่าถ้าน้องเขาไม่ถ้ายังไม่มีหลักฐานเราถ้าหลุดไปเนี่ยเราตามกลับมายากเหมือนกันนะ
1: ยากครับยากครับมีแต่ส่วนใหญ่นะครับมีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่แหละที่ให้ความร่วมมือในการจับกลุ่มอาชญากรต่างประเทศ
0: ครับ

0: อื่นเนี่ยเขาคงไม่ได้มีน้ำจิตน้ำใจแบบนี้
1: โอ้แต่ก็ถือว่าเป็นอันนี้ต้องให้เครดิตจริงๆนะสำหรับ
2: ทั้งสองหน่วย
1: ทั้งสองหน่วยงานที่ทำงานเร็วนะ
2: ร่วมการประสานกันอะไรอย่างเงี
1: ้ยปกติเวลาเคสพวกที่เนี่ยเตรียมหนีเตรียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดมันมีอะไรผิดสังเกตเนี่ยอันนี้ให้เราต้องรีบแจ้งความรีบอะไรเลยถูกไหมคะอันนี้เป็นจะได้เป็นข้อมูลให้กับ
2: ผู้
1: ฟังด้วย
0: ก็ควรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าอันไหนที่มันผิดปกติเนี่ยมันมีเหตุอันควรสงสัยอยู่แล้ว
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยนะครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถ้าเขาได้ทราบข้อเท็จจริงแล้วเขาเลยลองสืบสาวเราเรื่องต่างๆดูเนี่ยและถ้าเขาเห็นสิ่งที่เป็นความผิดปกติเช่นเดียวกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็จะไม่หยุดเหมือนเคสนี้วิธีนี้เจ้าที่ตำรวจท่านก็ไม่หยุดนะเห็นไหมครับพิทยาเขาก็ไม่หยุด
1: ค่ะอ
0: ย่าลืมนะครับเขาเพิ่งทราบข่าวว่าตอน5โมงเย็น
1: ต้องให้เครดิตจริง
0: เท่านั้นเองนะครับเขาก็รีบที่จะไปคลี่คลายกับกล้องวงจรปิดเบื้องต้นจนเขาเห็นแล้วว่ามันมีความผิดปกติคือน้องผู้หญิงขึ้นไปบนคอนโดนี้แต่ไม่กลับลง
1: คืออย่างน้อยนี่ก็ต้องเป็นเคสเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นเคสชาวต่างชาติแล้วเห็นอะไรผิดปกติต้องรีบถูกไหมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ครบ24ชั่วโมงเนี่ยตำรวจก็รู้สึกว่ามันตามกฎหมายมันยังแจ้งหายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแล้วเรื่องนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ท่านที่พิธีกรได้พูดถึงเนี่ยเรื่องชาวต่างชาติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าตั้งแต่การที่เราอยู่ร่วมกันกับต่างชาติเนี่ย
1: ห
0: ากท่านใดเนี่ยที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของคอนโดนะครับที่จะให้ชาวต่างชาติเช่าเนี่ยครับท่านไม่ควรจะปล่อยปละละเลยนะครับในการที่จะเก็บเอกสารส่วนตัวไว้นะครับรวมถึงการมองลึกเข้าไปว่าสมมติเขามาเช่าบ้านท่านหนึ่งปีเนี่ยนะครับท่านจะต้องแจ้งตามกฎหมายต้องแจ้งที่พัก
1: ต้องแจ้งค่ะต้องแจ้ง
0: โดยที่ทราบเลยว่าเห็นมีคนต่างชาติมาพักบ้านท่านนะนะครับตาม
1: ของต
0: ม.
1: ข้า
0: วเมืองนะครับตม.เป็นข้าวเมืองต้องแจ้งเพราะท่านไม่ใช่โรงแรมถ้าโรงแรมเนี่ยเขาแจ้งผ่านระบบอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ถามว่าท่านก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยแล้วคนพวกนี้มันเป็นใครมาจากไหน
1: ค่ะ
0: นะเข้ามาทำอะไรใช้บ้านของท่านเนี่ยเป็นฐานจะทำความผิดอย่างอื่นหรือเปล่าท่านก็ต้องคอยสอดส่องดูด้วยเพราะความเสียหายมันอาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย
1: ห
0: ลายครั้งมันเป็นแบบนั้นนะครับถ้ายกตัวอย่างเนี่ยจะยกตัวอย่างย้อนกลับไปตอนที่ชาวอิหร่าน 4-5 คนมาเช่าบ้านแถวคลองตันก็จำได้
1: จำได้ตอน
0: แล้วเกิดระเบิดในบ้านหลังน
1: ั้
0: น
1: ใช่ใช
0: ่ระเบิดในบ้านหลังนั้นอย่างเงี้ยนะฮะแบบว่าพูดง่ายๆคือชาวอิหร่านผู้ชาย 4-5 คนมาเช่าบ้านท่านอยู่ด้วยกันมีแต่ผู้ชายเท่านั้นเลยอันนี้มันไม่ปกติครับ
1: ค่ะ
0: หรือกลุ่มชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามที่เป็นกลุ่มผู้ชาย 4-5 คนมาเช่าอยู่ห้องเดียวกัน
1: ค่ะต้องผิดสังเกตนิดนึง ว่ามาทำอะไรถ้าเรามาเที่ยวแป๊บ
2: กันด้วย
1: เออแล้วคนละสัญชาติกันด้วยถ้าสัญชาติเดียวกันอาจจะมาเที่ยวแต่มันนี่มันก็แปลก
2: เบื้องต้นเราพอรู้ไหมคะว่าสาเหตุที่เขาลงมือครั้งนี้เพราะอะไรอะคะ
0: อันนี้ต้องผมไม่ทราบจริงๆเนื่องจากว่าเราไม่ได้รับผิดชอบคดีนะครับเราก็ช่วยจับกลุ่มตรงนี
1: ้
0: นะครับเพราะตอนที่เขาอยู่กับเราที่สนามบินเขาไม่ได้รับสารภาพ
1: นี่เขาสารภาพแล้วนี่เขาบอกแล้วว่าม
0: ีสารภาพที่พัทยา
1: สารภาพที่พัทยาไปใช่เพราะเขามีบอกว่าเหมือนน้องก็นั่นแหละอย่างที่อ้างว่าน้องเขามีจำเดือนแล้วก็ไปเราก็เลยแบบคือพลั้งมือเขาใช้คำว่าพลั้งมือ เพราะว่าเหมือนกับน้องเขาเรียกค่าตัวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นรายละเอียดนะฮะแต่ว่าเราก็เป็นเรื่องของคดีไป
2: แต่ว่า
1: เราก็ยังคนตายพูดไม่ได้อ่ะ
2: ใช
1: ่แต่ว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์ว่าสำหรับโดยเฉพาะคนที่ปล่อยเช่าบ้านเนี่ยฟังแล้วก็
2: ปัทยาคอนโดเยอะแยะที่ปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยทางตม.นี่แบบว่าจะแบบให้ประชาชนหรือคุณผู้ฟังแบบได้เอ๊ะไหมว่าเราต้องเอ๊ะ1เอ๊ะ2เอ๊ะ3
1: เมื่อกี้บอกเพื่อป้องกันต้องแจ้งต้องแจ้ง
0: ผมเสริมอีกข้อหนึ่งคือถ้าเป็นไปได้เนี่ย

0: ถามเขาตรงๆเลยเขาใช้วีซ่าอะไรในการอยู่ในประเทศไทย
1: ค่ะถ้าท่องเที่ยวมันได้
2: สาม
1: ไม่ได้นานสามเดือนถ้ามาเป็นปีไม่ได้นะ
0: คืออย่าลืมนะฮะว่าคุณให้เขาเช่าคอนโดเนี่ยคุณให้เขาเช่ารายวันไม่ได้นะ
1: ไม่ได้อยู่แล้วคอนโดมันต้องเป็นรายเดือน
0: มันเป็นกฎหมายนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามต่อมาคือแล้วชาวต่างชาติที่ไหนที่ได้อยู่นานๆนะครับฟรีวีซ่าเนี่ยณตอนนี้เนี่ย60วัน
1: ค่ะ
0: ต่อได้1ครั้งจาก60วันต่อได้1ครั้งเป็น30วันก็จะเป็น90วัน
1: ค่ะ
0: แต่ฟรีวีซ่าเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวครับ
1: ค่ะ
0: 1คือเพื่อการท่องเที่ยว
1: นะครับ
0: และต่อไปเนี่ยผ่านครม.แล้วเนี่ยเดี๋ยวรอประกาศกระทรวงมหาดไทยออกตามมติครม.จะเหลือแค่30
1: เหลือแค่30วันเท่านั้น
2: อืม
1: เพราะว่ามาเที่ยวอ่ะไม่งั้นต้องใช้วีซ่าอย่างอื่นทำงงาน
2: เหมือนชอบแฝง
1: มันต้องทำงานเนาะใช่ไหม
0: ใช่ครับก็ต้องมีวีซ่าที่เหมาะสมกับการที่จะมาเช่าม
1: าอยู่นานอ่ะเพราะถ้าเที่ยวก็ได้แค่เดือนเดียวแต่บางทีเขาก็ออกไปประทับตราประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กลับเข้ามาจะเป็นแบบ
0: นี้ไม่ได้มีท่าร้านอันนี้ต้องบอกเลยว่านโยบายของท่านผู้จัดการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยไม่มีเลยนะห้าม
1: ค่ะนี่แหละที่เรารู้มา
0: ออกไปสองวันแล้วกลับมา
1: จริงจริงที่รู้มาจะเป็นแบบนี้เพราะว่าพอมาแล้วฟังแล้วก็น่าตกใจแต่ต้องขอบคุณนะคะที่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตม.ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะที่ช่วยกันทำให้คดีคลี่คลายโดยเร็วนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยให้ความรู้ด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะพันตำรวจเอกพงธรพงรัชตะนันนะคะรองผู้บังคับการตม.2ค่ะเป็นโฆษกของกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะต่อมา2ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานด้วยนะคะวันนี้ดิฉันบุษยาอุ้ยเจริญแล้วก็น้องเปิ้ลพรศินีขออนุญาตลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5

0: ่วงใยใส่ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น

0: ินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: วันดีวันนี้แม่ทางคุณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น. ถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น. ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
5: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
6: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
8: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น. ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
5: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
6: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากร
9: คุณเบศสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าว

0: 1สรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
1: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้า1ทุกวันตี 5 ถึง 6 โมงเช้า MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์โพลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคร
2: ับ ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะโอ้มาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการถวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่หาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
3: ์
2: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดังหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย์
6: ครับก่อนอื่นต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
5: ค
6: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือคอนเซ็ปต์

0: ได้มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของคุณเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮะ อย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณอ้อมสั่งการไปนามในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นนะฮะการที่คุณเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่คุณเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของคุณเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเองเพราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าคุณเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่านี่นะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้คุณเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐนะครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สิงหมุนีด้วยนะครับมันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับสามอำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะฮะเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมคุณเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012

0: เพียงแต่ว่าในห้วงที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
1: นะ
0: ครับเปิดรับก็คือว่าคือสีเจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรท่านมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมาครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับกัมพูชาใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
1: อาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราไปตีรวมไม่ได้คุณอ้อมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับตอนนั้นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนี
1: ้
0: คือในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้ง3ประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยไหนได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาถึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าโกลเด้นดากอนนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห่วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้ว

0: แล้วแต่ในห่วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้สามลบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่ศรีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้อย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไห
1: ม
0: เราไม่ให้เพราะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได
1: ้
0: ค่ะแต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
1: เราก็มีเหรอคะอาจารย
0: ์อาวุธเยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
1: ะ
0: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
1: ใช
0: ่อาวุธยุทโธปกรณ์F-16คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF-16 จากอเมริกานะครับกิฟเฟนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
1: ้
0: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนยงปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีนเห็นไหมครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าคุณเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนารมณ์นะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่คุณเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
1: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
0: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอด
1: ค่ะ
0: นะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นค่ายมีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ท่านในกรณีท่านทองรุ่นศรีสุริศไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: ค่ะ
0: ครับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
1: มีภาษากายเป็นภาษาทางการทูตด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายครั้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนี่คือใกล้ชิดแบบสุดยอดก็ต้อง
1: ดูจากการกอดก็ได้เนาะ
0: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับกอดครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในแหลกซ้ายเดือดซ้ายนะครับก็จะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนานๆนะครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
0: ต้อง
1: ปกติจะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะฮะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแหละไปดูใน Facebook ได
1: ้
0: ครับสีหน้าค่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
1: ม
0: เช็คแฮนด์แป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดนะถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายแล้วก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
1: ดูหน่อยมีภาพข่าวอยู่

0: ีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่คุณเซนนั่งฟังแบบหน้าจ่อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื
1: ้ออ
0: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
1: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่าเบิ่งจริงๆ
0: เย็นชาเย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการสวมกอด
1: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างก
0: ัน ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเราลำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
1: มันบ้านแรงมากอ
0: ่
1: ะ
0: จริงๆเอ้าก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งๆที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้วในคือถ้าคุณเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งงานแล้วคุณอ้
1: อ
0: มนะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีคุณเซนได้เพราะคุณเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายคุณเซนเนี่ยเดี๋ยวคุณเซนก็ไปยิงกบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
1: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตอะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
0: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
1: อ
0: ะไรครับคือปรับในที่ผ่านมามันการละครไง
1: ค่ะ
0: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราถึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วคำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL-03 ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะ
1: ก
0: ัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีทั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงเห
1: ็
0: นไหมครับเพราะว่าคนที่กุมรหัสอยู่ก็คือจีน
1: อาจารย์ไม่เห็นหุ่นมาเน็ตเลยอะอยู่ไหมคะวันนั้น
0: หุ่นมานิดไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับฮุนเซนคือหุ่นมานิดกับหุ่นมามีลูกชายสองคนแล้วก็มีเตียปันไปนะฮะแล้วก็เตียเซก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์นี่แหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้วครับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระช่องอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอ้หลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละนะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องปราบต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนั่นนะถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
1: ้
0: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่นั่นแหละมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณอมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานนะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิดปรับ $1,000ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารเนี้ยให้คนจีนมาเช่าอยู่100 คนสมมตินะ100 คนหรือ 1,000 คนแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนก็ปรับคนละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดนึงตอนนี้พักสักครู่ค่ะก่อน

0: อนค่ะ
1: เชิญครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะค่ะอาจารย์ต่อสักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องปราบสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
5: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัพตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายอมยินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห่วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะสาขาสันติภาพทั้งๆที่มันไปถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวแล้วที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งTelevision Free Asia ให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคองเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุน Television Free Asia เดิมทีเดียวเขาเรียกว่า Radio Free Asia อันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการต่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันนึงพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลืองในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมสารกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแลกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไปนะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็อย่างภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละแล้วก็มันคือมันค้ำแหละมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
4: พี่วิชัยบอกว่าผมมาคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
5: จริงๆมันทั้งโลกนี่แหละ
4: คบยาก
5: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าอเม

0: ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอนนะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได้นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้ก็นั่นแหละก็คือเขาได้จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างของตัวเองนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลานะฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับอันนี้แหละสำคัญที่สุด
1: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ
0: 1เส้นทางนะครับแน่นอนแล้วตัวอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองบางมือนะครับจากอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกนะครับก็ทำเป็นโปรเจกต์อะไรล่ะครองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นครองที่เวียดนามทั้งประเทศคัดค้านเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าครองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดครองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอมันไปเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้ครองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ค่ะ
0: ครับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือ แต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ 70,000 ล้านดอลลาร์
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะยูนนานคุณหนิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางหนึ่งก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้สองเส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณออก 8,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราจึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโช
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุลังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนาม แล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับมาก็107ล้านคนกับ17ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณออมนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดิวกับไทยเขาก็ดิวอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให
1: ้
0: หยุดเองเอิดอะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่ว่านั้น
1: ก็อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย
0: ์ก็แน่นอนแหละอันไหนจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
1: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู
0: ่ต้องให้เป็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
1: ค่ะ
0: ก็เ

0: อย่าไปงองแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงองแงกับเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับเราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่งอน
1: ไม่ใช่

0: ดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
1: ค่ะอาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเม็ดเอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่เนาะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฝิ่นใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
0: เฮโรอ
1: ีนนี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฝิ่นนะคะอาจารย์ค่ะ
0: คือจริงๆปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายของเราเพราะว่าคนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
1: ยงติดยาไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
0: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
1: ค่ะ
0: คือถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้วจับเลยนะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นไหมครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% นี่ก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลีบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลีบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตทุกวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
1: อาจารย์เราติดค้างที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย
2: ์คือพม่าครับอันดับสองลาว
1: ฮะอันดับสองลาว
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ในโลกเหรออาจารย
2: ์ของโลกเลยครับ
1: โอ้ค่ะ
2: ก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
1: ค่ะ
2: ใช้ปลูกตาลีบันจริงจริงนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกวันนี
1: ้
2: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมากก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีนยุโรปก็เสพด้วยนะครับ

0: มันก็ได้เนี่ยเนาะ
1: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่แหละแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน
0: ค่ะ
1: 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้ว มันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้า
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมันนิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับพวกนี้มันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยครับคล้ายกับฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้นะแต่ส่วนใหญ่มันพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือขบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนมันหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในรุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฝิ่นไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดไปพวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกล่ะก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้างก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองคอกกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
0: ม
1: นะฮะ อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง นะครับแล้วก็มีกองพล5กองพลนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได้ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้
0: อง
1: จุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้าเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้ฮะมันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละหนึ่งฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากแล้วฮะนั่นก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะมันจะอยู่

0: ่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณอ้อมส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือไอ้พวกไอ้สารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ดนะครับมันยังเป็นผลึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไงก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณทอมมันถึงเรียกว่ายาบ้าแต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้นะฮะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลก็แล้วแต่โดยปกติหนึ่งกิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว้าผลิตเนี่ยก็คือ99
1: ยี่ห้อ99
0: ยี่ห้อ99นะครับก็น่าของวะแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆเนี่ยฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
1: ์
0: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตกัวก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฝิ่นใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัฐฉานนะครับอันสถานะที่2คือทางผ่านฮะก็คือเป็นพื้นที่ที่เวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังขาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยางผ่านลาวไปก่อนตากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับลาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: โดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่ามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าเออทางนี้เซฟนะขบวนที่สองเนี่ยนะฮะขบวนที่สองเนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ฮะก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะขบวนที่สามก็ตามไป
1: อ
0: ันนี้รถใหญ่ที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื่
1: อ
0: ที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็นร้อยล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือสิบตันยี่สิบตัน

0: อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดอ่ะเผาเท่าไหร่ล่ะ50ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50ตันก็คือ 50,000 กิโลนะครับ 50,000 กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
1: โอ้โหชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
0: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
1: ้
0: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนะมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมานี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่าขบวนการช้าพวกนี้มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละมันที่มีปาร์ตี้ยาอะไร
1: ที่มีที่ให้กระจายไง
0: ก็นั่นแหละคร
1: ับ เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่48ค่ะ
0: คร
1: ับ สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะอาจารย
1: ์ครับก็เรามาต่อว่าด้วยพม่านะฮะจะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้ค่ะ
1: มันเป็นเพราะอะไรนะฮะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็คือมีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียนะอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะก็ขี่ม้ามาฮะมาถึงเขตพายุตั้งแต่ปีพ.ศ.1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะกว่าจะยึดเขตของพายุได้เขตของพายุที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรพุกามที่ยิ่งใหญ่นะฮะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ .1392 ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะฮะไปที่ภูกามนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะฮะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล่นลงมาทางใต้พอมันล่นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพายุได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ทอดเวลามาตั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับแล้วต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูนี้ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็ถือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมัดละแมงนะครับเห็นมลิทธวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มาก

0: หินแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนเรามาอยู่แถวมฤทวัยนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุดในพม่าก็ว่าได้นะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับหยบมือนึงนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะ แต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผู้กามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างผู้กามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ยมาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขานยกกีทาทัพมายึดเอาผู้กามนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ. 1830นี่คือยุคของผู้กามที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้กามยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กามอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย
1: ์
0: กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นตรงลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะๆมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเว้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุบไลขานมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยลดลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยง ลุกเข้าไปในเขตของไทยใหญ
1: ่ค่ะ
0: ยิ่งไทยใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละเอาแล้วจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะเบรกก่อนค่ะอาจารย
0: ์เชิญครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ็อกเน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
4: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้กำนะก็ไปตีคืนมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกรุ๊ปไรคันสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมากองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่นะครับแล้ว

ก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกลับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะแล้วต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเอง ก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ.1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาล่ะบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบูเรงนองนะครับก็บูเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพี้ยงพ้ำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห่วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นเขาเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐนีเป็นพี่สาวของพระนเรศนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพแล้วสวยๆก็คงสวยจริงไงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แก่งแย่งกันนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาเราแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุกิสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านว่าโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ย ก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบ

0: เครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี้ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นถ้าโปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัตช์ไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได้
1: ค่ะ
0: อังกฤษพออังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแล่มมานะฮะก็ข้ามไอ้มหาสมุทรอินเดียตรงอ่าวเบงกอลนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบูเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับก่อนเปิดศึกครั้งที่สองกับอยุธยาแล้วนะครับในห้วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่สองที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญนะฮะก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากหงสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนน
1: ะ
0: แล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
1: พระธาตุมูเตาค่ะ
0: มูเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นนะนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวะรัตนอังวะเราก็เคยผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให้สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวะก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพะยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
1: ่
0: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพยานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้กามนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เป็นที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอนรทานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรทานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตีนะครั

คำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นะนี่คือความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงดับเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอรองพญาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่สามที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออรองพญาและอรองพญาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยานะแต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่สองนั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงอรองพญาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแรงเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันนะพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ในพี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยที่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูกลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับประวัติศาสตร์มันก็คืออย่างนั้นนะครับนี่คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปจะพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆนะฮะก็อรองพญานี่ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมนะบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้องรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชานะฮะก่อนที่จะมีพระนเรศวร์ด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณน้องนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาลากาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมารึกนะครับเกาะมารึกนี่แหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาก่อนนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัชก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกนี่แหละเล็กแต่ว่ามีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจล่าอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมอ่ะพอไปไกลนะก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยามนะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคม

ของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาอย่างนี้นะครับพออังกฤษเข้ามานะครับอังกฤษเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะขยายอิทธิพลเจตนาก็คือยึดเอาทั้งมาลายูแล้วก็ยึดเอาทางพม่านี่แหละแล้วก็มาตั้งฐานทัพฐานแรกเลยก็อยู่ที่ปีนังปีนังนะครับปีนังเนี่ยเป็นภาษามาลายูนะฮะแปลว่าต้นหมากซึ่งก็คือภาษาไทยที่เราเรียกว่าเกาะหมากเพราะปีนังก็คือเกาะของสยามนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ของสยามเพราะว่าสี่รัฐมาลายนะฮะก็คือสี่รัฐมาลายูเนี่ยอยู่ภายใต้สยามก็คือไซบุรีปาริสกันลันตันและตังกานูปีนังก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในไซบุรีนะฮะก็มันก็เลยทำให้นั่นนะครับก็อำนาจนะครับก็ค่อยๆซึมมาตั้งที่ปีนังพอตั้งปีนังแล้วก็ยกพลขึ้นบกค่อยๆยึดเอามาลายูนะครับขึ้นไปทางเหนือนะฮะก็นั่นนะฮะไปสุดของพม่าทุกวันนี้ตรงนั้นเขาเรียกว่าตะนาวสีนะครับพอเขาเรียกตะนาวสีเขาก็ค่อยยึดจากใต้ขึ้นไปก็เลยกลายเป็นสงครามที่พม่าเปิดศึกกับอังกฤษนะครับพอเปิดศึกกับอังกฤษนั่นแหละครับเวลาโอกาสที่จะมาทำศึกสงครามกับสยามมันก็เลยไม่มีเพราะต้องไปสู้เพื่อป้องกันแผ่นดินของตัวเองจากการถูกยึดครองด้วยอิทธิพลของอังกฤษส่วนสงครามนั้นเป็นอย่างไรเอาไปพักสักครู่ฮะฟังเพลงแล้วกลับมาครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: ็อกเน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนนี้8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี 5 ถึง 2 ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายสำหรับเสาร์นี้กับทั่วไทยอาเซียนนะคะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะ
4: ครับอังกฤษนะครับเริ่มเปิดศึกเพื่อยึดเอาพม่าโดยให้เหตุผลว่าพระเจ้ามังละพระเจ้ามังละเนี่ยถ้าจะเทียบก็คือเป็นปู
3: ่
4: เป็นปู่ของกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าก็คือพระเจ้าทีบอหรือสีป้อนะจริงๆออกเสียงแบบไทยใหญ่ก็คือสีป้อเพราะว่าเป็นชื่อเมืองสีป้อที่อยู่ในเขตรัชฉานของพี่น้องไทยใหญ่สาเหตุที่เรียกว่าองค์ชายสีป้อเนี่ยก็เพราะว่าพระองค์ประสูติที่เมืองสีป้อก็เลยเรียกว่าเป็นพระเจ้าสีบอหรือทีบอในภาษาพม่านะฮะก็พระเจ้ามังละถูกอังกฤษหาเรื่องเพราะว่าตอนไปทำศึกสงครามเนี่ยก็ไปตีอัสสัมอังกฤษก็บอกว่าอัสสัมเนี่ยมันเป็นอินเดียซึ่งอินเดียเป็นของอังกฤษก็เลยเป็นการเปิดศึกนะครับก็ศึกสงครามครั้งแรกก็เกิดขึ้นนะฮะก็เมื่อปีพุทธศักราช2367ถ้าเป็นบ้านเราก็ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่3คุณออมนะฮะก็ทำศึกสงครามอยู่3ปีเต็มๆ2367นะมาสิ้นสุดก็สิ้นปี2369
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อังกฤษเป็นฝ่ายชนะนะฮะชนะแล้วก็ยึดเอาอัสสัมยึดเอามณีปุระยึดเอารัฐยะไข่
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ทางใต้สุดก็ยึดเอาตะนาวสีนะฮะนั่นหมายความว่าเข้ามาใน2ทางนะฮะก็คือมาทางนึงก็ต่อจากอินเดียเข้ามาก็เข้ามาทางเหนือของพม่าอีกทางหนึ่งก็คือขึ้นไปจากทางใต้ก็คือจากเกาะมากขึ้นไปนี่แหละก็ไปยึดเอาทางใต้นะครับก็ยึดเอาอัสสัมมณีปุระยะไข่และตะนาวสีนี่คือสงครามครั้งแรกนะครับห่วงเวลาก็ถัดมาอีกนะฮะถัดมาอีกก็หลายปีอยู่นะก็ตั้ง25-26 ปีได้ก็ปรากฏว่าพระเจ้ามินดงไม่ใช่มังละละมินดงมินดงเนี่ยก็คือกษัตริย์ที่ต่อจากพระเจ้ามังละก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยถูกอังกฤษเอาเปรียบเยอะนะฮะพอถูกอังกฤษเอาเปรียบเยอะเนี่ยก็เลยไปฉีกสัญญาเขาก็เลยทำให้เกิดสงครามระลอกที่สองแต่จริงๆเนี่ยมันก็มีการยั่วยุนะฮะก็คืออังกฤษเนี่ยเจ้าเล่ห์นะพยายามหาเรื่องเขาใส่ร้าย

่นแหละคำว่าใส่ร้ายป้ายสีมันเกิดขึ้นก็คือในห่วงเวลานั้นแหละเกิดขึ้นเยอะมากนะครับสร้างพยานเท็จหลักฐานเท็จฉันถูกกระทำอย่างนี้คนของฉันถูกอะไรสารพัดคือแน่นอนแหละการกระทบกระทั่งอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าศึกแล้วรอบแรก3ปีเนี่ยมันยึดพม่าไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็ได้เมืองหลักสำคัญอัสสัมมณีปุระยะไขตะนาวสีแล้วก็พอตัวเองซ่องสุมกำลังพร้อมแล้วเนี่ยก็หาเรื่องเขาอีกนะครับพอหาเรื่องยุตรงนั้นยุตรงนี้ก็เลยเปิดศึกกันนะศึกครั้งนี้ไม่นานนะครับแต่ว่ากองทัพเรือของอังกฤษเนี่ยเขายึดชัยภูมิได้เป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เป็นการยึดทางเรือเป็นส่วนใหญ่นะครับก็สงครามเนี่ยก็เปิดศึกอีกทีหนึ่งก็ปีพ.ศ. 2395นะครับ 2395เนี่ยก็ถ้าตรงกับบ้านเราเนี่ยก็คือสมัยรัชกาลที่4ช่วงต้นของรัชกาลพอดีแล้วศึกครั้งที่2นี่แหละอังกฤษเนี่ยบีบบังคับให้ประเทศไทยเราหรือสยามเนี่ยนะครับส่งทหารไปร่วมรบด้วยถูกบีบบังคับนะฮะแต่เรากับพม่าเนี่ยก็เป็นศัตรูกันอยู่แล้วใช่ไหมในทางการทหารในเรื่องของความยิ่งใหญ่ในพื้นที่แถบนี้พออังกฤษมาบีบนะก็เอ้ายังไงก็เอาเพราะว่ามันมีสนธิสัญญาระหว่างกันเพราะว่าสยามเราเนี่ยมีสนธิสัญญาฉบับแรกกับอังกฤษนะครับเขาเรียกว่าสนธิสัญญาเบอร์นี่ในห่วงรัชสมัยของรัชกาลที่3แต่พอมาถึงรัชสมัยของรัชกาลที่4เนี่ยก็เป็นสนธิสัญญาฉบับที่2ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่อังกฤษนะเอาเปรียบรัตนโกสินทร์สยามมากนะครับมีสิทธินอกอาณาเขตมีเขตเช่ามีอะไรสารพัดนะฮะก็พยายามบีบบังคับนี่แหละเราก็เลยต้องส่งทหารไปช่วยนะฮะในการสู้รบรอบที่2เดือนเมษาจนมาสิ้นสุดสงครามก็สิ้นเดือนธันวาคมกี่เดือนละเมษานี่คือเดือนที่4ใช่ไหมมีนะเมษาจนถึงเดือน12 8 9เดือนเต็มๆเนี่ยนะฮะที่ทำศึกสงครามกันเราก็มีส่วนไปช่วยเขารบปี2395นะครับพ.ศ.ครั้งนี้ครั้งที่2เนี่ยอังกฤษยึดได้เยอะมากนะครับครั้งที่2เนี่ยยึดยางกุ้งยึดมะตมะยึดเมืองแปรยึดเมืองพระสิมยึดหงสาวดีนะครับแล้วก็ทําให้พระเจ้ามินดงเนี่ยอยู่ที่ของสาวดีไม่ได้พระองค์ก็เลยต้องย้ายนะครับย้ายราชธานีไปอยู่ที่มัณฑะเลย์นะครับก็คือในรัชสมัยของพระเจ้ามินดงนี่แหละคุณอ้อมก็ถัดมาอีกก็หลายปีอยู่นะก็กี่ปีนะ25ปีประมาณนั้นก็ลองนึกดูนะก็คือ2สิ้นปี2395มาเปิดศึกและลอกสุดท้ายก็คือละลอกที่3สาเหตุที่เปิดศึกและลอกที่3เนี่ยก็คือไม่ใช่รัชสมัยของพระเจ้ามินดงแหละเป็นพระโอรสของพระองค์ที่ขึ้นของราชในขณะเดียวกันในราชสำนักของพม่าในราชวงศ์คองบองเนี่ยนะครับก็ละสำละสายมากเกิดการแย่งชิงอำนาจนะฮะเมียหลวงเมียน้อยเมียใหญ่สระสนมพระเมเหสีเกิดการสังหารกันครั้งใหญ่นะครับก็คืออยากจะมีอำนาจจริงกษัตริย์สีป้อเนี่ยหรือทีบอเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอนะคุณอ้อมแต่ว่าพระมเหสีของพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่บ้าคลั่งอำนาจมากแล้วโหดเหี้ยมมากนะครับก็ลองนึกดูนะว่าบางกลอุบายนะจัดพิธีที่เป็นสิริมงคลที่เราพาท่านผู้ฟังไปที่มัณฑะเลย์พอเชื้อพระวงศ์มานะฮะมาเต็มในราชสำนักในราชวังเสร็จแล้วเนี่ยก็ปิดประตูทางเข้าทางออกของพระราชวังทั้งหมดแล้วก็เป็นการสังหารครั้งใหญ่เชื้อพระวงศ์ทั้งหมด500กว่าชีวิตคนนอกถูกสังหารในคืนเดียวนะครับมันก็เลยเป็นบั้นท้ายที่สุดแล้วก็อ่อนแอมากแล้วก็พอมีการแย่งชิงนะครับแล้วก็มีการยั่วยุกษัตริย์องค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าสีป้อหรือทีบอในภาษาพม่าเนี่ยแหละครับก็ไปฉีกสนธิสัญญาของอังกฤษนั่นแหละคือสาเหตุของการล่มสลายแต่สงครามครั้ง

0: ี้ไม่สั้นนะครับเพราะว่าครั้งแรกนี่คือ3ปีใช่ไห
1: ม
0: ครั้งที่2เนี่ยที่มันห่างกันมาครั้งที่2ที่ห่างกันมาก็กี่ปีละ26ปีประมาณนั้นเนี่ยก็สงครามกัน9เดือนถัดมานะฮะก็คือปี2421กี่ปีละก็26 27ปีโดยประมาณอังกฤษก็สั่ง

0: แล้วก็มีการยุยงให้ฉีกสนธิสัญญากับอังกฤษมันก็เลยกลายเป็นเหตุนะครับให้อังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจของตัวเองแล้วก็เป็นศึกสงครามระลอกที่3ซึ่งถือว่าเป็นระลอกสุดท้ายและถือว่าเป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์ในพม่าโดยสิ้นเชิงนะครับศึกสงครามครั้งนี้สู้รบกันอยู่เกือบ8ปีคุณออกก็คือปี2421จนถึงสิ้นปี2428อังกฤษก็ยึดครองพม่าได้โดยสมบูรณ์นะครับแผนที่พม่าที่เราเห็นของเราเรียกขวานทองของพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าขวานหินโบราณไปดูดีๆนะเหมือนขวานหินโบราณของคนโบราณจริงๆแต่ว่าก็พื้นที่อาณาเขตนี่ใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับของเราเนี่ย513,311ตารางกิโลเมตรโดยประมาณของพม่าเนี่ย676,000กว่าตารางกิโลเมตรแต่ก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าอะไรในห่วงที่อยู่ภายใต้อังกฤษอย่างเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับก็นับเนื่องกันมาก็คือตั้งแต่มกราคมปี2429ตอนนั้นเราเพิ่งจะ2429ก็เราเพิ่งจะฉลองครบรอบรัตนโกสินทร์104ปี105ปีประมาณนั้นนะคุณออมก็ตรงกับประเทศไทยเราก็คือรัชสมัยของรัชกาลที่5นะฮะแต่ในห่วงนี้แหละมันก็เลยเป็นห่วงที่พออังกฤษไปสู้กับพม่า3ระลอกฝรั่งเศสก็เลยฉวยโอกาสในห่วงที่อังกฤษเนี่ยสู้รบมาอย่างยาวนานก็เลยฉวยโอกาสมาบีบบังคับสยามนะครับบีบบังคับสยามเอาเรือมาปิดองค์ปิดเอาอะไรสารพัดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกฮะพวกนี้มันเจ้าเล่ห์อยู่แล้วพวกล่าเมืองขึ้นมีความเจ้าเล่ห์อยู่ในนั้นแล้วก็สร้างพยานฐานหลักฐานเท็จนะครับใส่ร้ายป้ายสีอะไรพวกนี้ก็เกิดขึ้นเหมือนกันนี่แหละนะฮะมันก็เลยทำให้อังกฤษเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาสู้รบตบมือกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็เลยฉวยโอกาสฉันอยากจะได้ทรัพย์สมบัติจากรัตนโกสินทร์นั่นแหละครับที่เราเรียกว่าเกิดเหตุการณ์ปิดอ่าวไทยเกิดสงครามอ่าวไทยระหว่างสยามกับฝรั่งเศสแน่นอนเราไม่ได้มีเรือกลไฟขนาดใหญ่ไม่ได้มีปืนใหญ่มากมายก็แพ้เขานะครับแพ้เขามันก็เลยกลายเป็นที่มาของสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสที่เราต้องจ่ายเยอะมากนะ3 ล้านฟรังนะเงินถุงแดงที่สะสมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นี่เกลี้ยงพระคลังเลยคุณออแล้วเชื้อพระวงศ์นะครับราชสกุลทั้งหลายเนี่ยยังต้องบริจาคเพชรนิลจินดาทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อเอามาจ่ายเป็นเงินค่าปฏิกเขาเรียกอะไรล่ะค่าปฏิกรสงครามให้กับฝรั่งเศส3 ล้านฟรังวิใส่ลำเรือกับปารีสนะฮะมุกเต้เลยนะฮะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการคลังของสยามเกิดขึ้นในห่วงเวลานั้นนะครับพออังกฤษยึดพม่าได้เบ็ดเสร็จนะครับก็คือก็นับตั้งแต่เดือนมกราที่เขาประกาศเป็นทางการมกรา2429ก็นับเนื่องมาเลยแต่มันตัวเลขนี้มันสุดเลยนะคุณอ้อมก็คือการสู้รบกัน3ระลอกเนี่ยนะครับมันทอดเวลาก็คือ62ปีตัวเลขอาถรรพ์อยู่แล้วก็คุณอ้อมบวกมาสิลอง2429บวกด้วย62มันคือเท่าไหร่
1: นะคะอาจารย
0: ์ลองบวกดูสิ
1: เท่าไหร่นะคะ
0: 2429บวกด้วย62
1: 2429บวกด้วย
0: 62
1: เท่ากับ2491ค่ะ
0: นั่นแหละ2491นะครับก็คือปีที่อังกฤษจำยอมต้องให้เอกราชกับพม่า

ก็เป็นระยะเวลา62ปีนะฮะจำยอมที่จะต้องให้เอกราชกับพม่าก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันเป็นห้วงที่ยุโรปเนี่ยมันย่อยยับเพราะมันเป็นห้วงของหลังสงครามโลกครั้งที่สองสาเหตุที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองก็เพราะว่าพวกล่าอาณานิคมทั้งหลายเนี่ยมาล่ากันเองแย่งกันเองนะครับแล้วก็สู้กันนั่นแหละครับศูนย์กลางของสงครามโลกครั้งที่สองมันก็เลยอยู่ที่ยุโรปพอยุโรปย่อยยับนะฮะมันก็ต่อเนื่องก็คือที่เราเรียกว่ามหาสงครามบูรพาเนี่ยนะบูรพาอัคเนย์เนี่ยนะครับก็ญี่ปุ่นก็อยากจะเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวก็กีทาทัพมายึดประเทศนั้นยึดประเทศนี้อาเซียนนี่ถูกยึดหมดเลยนะครับยกเว้นประเทศไทยญี่ปุ่นไม่ยึดแต่มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับก็เพราะว่าผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศไทยเราในห่วงเวลานั้นก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนะก็ไปลงนามเป็นพันธมิตรกับกองทัพญี่ปุ่นนั่นแหละครับถ้าสนใจเรื่องนี้ไปดูคู่กรรมนะฮะโกโบรินี่แหละนะฮะโกโบริกับอังสุมาลินนะเกิดในช่วงนั้นนะครับก็นั่นแหละฮะตัวเลขที่ผมบอกว่ามันอาถรรพ์นะก็เพราะว่าสงครามสามระลอกทอดเวลา62ปีอังกฤษปกครองพม่าอย่างเบ็ดเสร็จก็เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน62ปีนะครับพอให้เอกราชกับพม่าเสร็จปุ๊บนะครับก็คือถ้าเป็นปีคศก็คือ1948แล้วพอเอกราชเสร็จปุ๊บนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาในวันก่อนที่จะให้เอกราชก็คือในเดือนกุมภาพันธ์1947เนี่ยมันมีสนธิสัญญาอันนึงนะครับเขาเรียกว่าสนธิสัญญาปางหลงนะครับก็ลงนามกันโดยบิดาแห่งชาติพม่า ก็คือนายพลองซานแล้วก็ผู้นำของไทยใหญ่ในรัชฉานก็คือเจ้าไทยใหญ่นั่นแหละนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นผู้นำของชาติพันธุ์จากรัฐกชินนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นผู้นำชาติพันธุ์จากรัฐชินรัฐกชินเนี่ยจะอยู่ติดไปทางอินเดียกับจีนนะฮะส่วนรัฐชินเนี่ยจะติดไปทางอินเดียอยู่ทางเหนือนะครับก็มีอยู่4ลายเซ็นนะครับโดยที่อังกฤษเนี่ยวางยาไว้วางยาก็เพราะว่าจริงๆก็อยากจะทวงคืนนั่นแหละแต่ตัวเองไม่มีศักยภาพเพราะว่าโดนถล่มฮิตเลอร์ถล่มหนักมากในห่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็วางยาเข้าไว้ก็บอกว่าอ้าวเมื่อได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์จากอังกฤษแล้วนะครับรัฐต่างๆของชาติพันธุ์สามารถที่จะแยกตัวเองออกเป็นประเทศของใครของมันได้หลังจากได้เอกราชครบ10ปีถ้าดูไทม์ไลน์นะคุณอ้อมก็คือ1948ใช่ไหมครับบวก10เนี่ยมันก็คือครบ10ปีก็คือ1958นะครับพอ1959เนี่ยก็รัฐต่างๆก็พยายามจะแยกประเทศของตัวเองทั้งมอญทั้งกะเหรี่ยงทั้งไทยใหญ่ทั้งอะไรเนี่ยที่เขตของฉันกชินฉันก็จะแยกชินฉันก็จะแยกเลยสารพัดเนี่ยนะมันก็เลยมารุมมาตุ้มกันพอมารุมมาตุ้มกันเสร็จปุ๊บนะฮะพม่า ก็มีแม่ทัพใหญ่คนหนึ่งที่ซ่องสุมกำลังนะครับแล้วก็เลือกระยะเวลาในวันที่จะฉีกสนธิสัญญาปางหลงก็คือไม่ยอมให้ใครแยกประเทศโดยเด็ดขาดนะครับก็เลยเป็นที่มาของการยึดอำนาจโดยกองทัพพม่าอย่างเบ็ดเสร็จภายใต้การนำของนายพลเนวินนะฮะนายพลเนวินเนี่ยยึดอำนาจเสร็จปุ๊บประกาศเลยใครก็ไม่สามารถที่จะแยกออกจากสหภาพพม่าได้นะครับมีทางเดียวเท่านั้นที่จะแยกได้ก็คือต้องชนะกองทัพพม่าเท่านั้นหรือถ้าจะแยกจริงๆนะครับไม่มีโอกาสเพราะ

0: กองทัพพม่าจะบทขยี้ท่านนั่นแหละคือสาเหตุของศึกสงครามเรื่อยมานะครับแต่ที่ผมว่าบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่มันมีความมีนัยยะสำคัญอยู่ในนั้นก็คือว่าสงครามกับอังกฤษ3ระลอกเนี่ยทอดเวลา62ปีแล้วก็ถูกอังกฤษปกครองในฐานะอาณานิคมทอดเวลาต่อเนื่องกันก็62ปีคุณอ้อมและในวันที่นายพลเนวินเลือกในการที่จะยึดอำนาจก็เกิดขึ้นในปีคศ1962เลข62อาถรรพ์เลยนี่แหละมันมีนัยยะสำคัญอยู่ในนั้น
1: ค่ะ
0: นะครับเสาร์หน้าเราจะมาพูดถึงพม่าในปัจจุบัน
1: ค่ะเอาละค่ะก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามฟังรายการนะคะตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นมาขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามาด้วยนะคะวันนี้เราจะส่งท้ายที่เพลงนะคะแล้วก็เสาร์หน้าเจอกันใหม่นะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าว

0: ู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรักษ์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: ณะนี้เวลา 20 นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระสงฆ์นิกรพร้อมใจเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวเตียตระกูลรวมทั้งประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงแบ่งเบาพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระทรวงการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.จุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 น.โดยประชาชนต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานหลังลงทะเบียนผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติกเกอร์แล้วเดินเข้าประตูมณีนพรัตน์ตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระรูปพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งพิมารัตยาพระราชทานแก่ผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพเพื่อเป็นที่ระลึกทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะ

ให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดใน www.royaloffice.th หลังได้ส่งหนังสือแล้วสำนักพระราชวังจะได้แจ้งวันเวลาและรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์ชี้คุณเซ็นเดินทางเยือนจีนขออย่าหวั่นไหวกับข่าวที่ออกมาเชื่อจีนรู้ต้องวางตัวอย่างไรย้ำเดินหน้ากรอบอันครอสนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายคุณเซ็นประธานพุทธสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีอะไรน่ากังวลหรือไม่ว่ากัมพูชาก็ไปเยือนตามปกติเขาก็มีความสัมพันธ์ของเขาซึ่งเราทราบดีว่าจีนไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องดูให้ดีอย่าไปหวั่นไหวต่อการรายงานข่าวทุกอย่างที่ออกมาเพราะบางครั้งเป็นรายงานข่าวจากกัมพูชานายศิริศักดิ์เชื่อว่าจีนรู้ว่าควรจะวางตัวอย่างไรทางเรื่องความสัมพันธ์แบบทวิภาคีก็ถือเป็นเรื่องปกติของทั้งจีนและกัมพูชาแต่อะไรที่จะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งจีนรู้อยู่แล้วว่าควรจะหลีกเลี่ยงอย่าไปหวั่นไหวกับอะไรมากมายเพราะเป็นข่าวที่กัมพูชาปล่อยออกไปเพื่อเข้าข้างตัวเองส่วนที่มีกระแสข่าวว่ากัมพูชาขอซื้อเครื่องกระสุนจากประเทศจีนนั้นนายศิริศักดิ์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่เขามีการตกลงกันมาก่อนรวมทั้งจีนก็มีผลประโยชน์ในกัมพูชาบางเรื่องซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับปัญหาไทยกัมพูชาส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางไทยหรืออันคลอสยังคงดำเนินตามปกติใช่หรือไม่นายเสียศักดิ์ระบุว่ายังคงเดินหน้าต่อไปสุดท้ายผลลัพธ์และแนวทางในการแก้ปัญหาเขตแดนทางทะเลระหว่างสองประเทศจะเป็นอย่างไรหากดีก็อาจจะรับได้แต่ถ้าคิดว่าไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทยหรือไม่เที่ยงธรรมก็คงต้องคุยกันต่อสสกุลวลีพร้อมคณะกรรมการการที่ดินลงพื้นที่เขาหน้าเกิดลุยตรวจจุดดินถล่มภูเก็ตเจี๊ยเร่งติดตั้งเซ็นเซอร์เตือนภัยผ่าน SMS นางสาวกุลวลีนพอมรวดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพข้อที่จริงบริเวณเขาหน้าเกิดในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาดินถล่มรวมถึงมาตรการและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณีชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับเหตุดินถล่มในพื้นที่บริเวณเขาหน้าเกิดจังหวัดภูเก็ตโดยสรุปสาระสำคัญได้ว่าสภาพพื้นที่บริเวณเทือกเขาหน้าเกิดนั้นเป็นชั้นหินแกรนิตซึ่งมีรอยแตกไปจำนวนมากเมื่อเศษหินที่ผุพังผสมกับทรายและได้รับน้ำในปริมาณมากจึงเกิดการสไลด์ตัวลงมาอีกทั้งบริเวณยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดพระใหญ่ได้มีการปรับปรุงสภาพพื้นที่และเทซีเมนต์ทำให้น้ำฝนไหลลงมาอย่างรวดเร็วประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศปัจจุบันส่งผลให้ในพื้นที่มีเมฆปกคลุมในบริเวณเดียวจึงทำให้มีปริมาณน้ำฝนมากโดยเหตุการณ์ดินถล่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่23 สิงหาคม 2567ตรวจพบว่ามีปริมาณน้ำฝนสูงถึง177 มิลลิเมตรสำหรับมาตรการและแนวทางในการจัดการเบื้องต้นกรมทรัพยากรธรณีรายงานว่าการเฝ้าระวังและการอพยพกำหนดเกณฑ์ไว้ว่าหากภายใน24 ชั่วโมงมีปริมาณน้ำฝนเกิน100 มิลลิเมตรจะดำเนินการแจ้งเตือนและเตรียมอพยพประชาชนปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีมีการติดตั้งเครื่องเซ็นเซอร์ตรวจวัดทั่วจังหวัดโดยปัจจุบันมีจำนวน9 ตัวและจะมีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนรวมถึงระบบโทรโข่งเตือนภัยเพิ่มเติมด้วยชาวฝรั่งเศสไม่เห็นด้วยกับคำสั่งห้ามขายแอลกอฮอล์ในปารีสประชาชนในกรุงปารีสของฝรั่งเศสต่างแสดงความเคลือบแคลงสงสัยต่อคำสั่งห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะและมาตรการจำกัดการ

0: พยาบาลสุราซึ่งทางการยกเหตุผลเพื่อช่วยโรงพยาบาลต่างๆที่กำลังแบกรับภาระหนักในการดูแลผู้ป่วยในช่วงเกิดคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟคำสั่งห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงของวันศุกร์และห้ามจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆในเวลา 18:00 นวันเดียวกันแต่ร้านอาหารและบาร์ยังคงขายตามปกตินักศึกษาคนหนึ่งกล่าวว่าเธอคิดว่าข้อจำกัดถูกนำมาใช้โดยไม่ได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในปารีสกำลังจะลดลงเนื่องจากฮีทเวฟได้เคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกของยุโรปแล้วด้านนักศึกษาอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเข้าใจจุดประสงค์แต่การประกาศที่กระชั้นชิดเกินไปต่างหากที่เป็นปัญหาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง Mcot News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: ยี่สิบนาฬิกา12 นาทีรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่27 มิถุนายน 2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบCelebrity หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธเป็นนักวิชาการบริหารการศึกษาของไทยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กกันถึงเรื่องค่าไฟถนนหลวงทำไมถึงพ่วงเข้าไปในบินค่าไฟนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้ามีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้ทักทายเข้ามาในรายการของเราได้นะครับ

0: ันนี้ทางเพจของเราถ่ายทอดสดแล้วนะครับที่ Mcot News FM 100.5 Mcot News FM 100.5 ท่านเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดแล้วนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว assign นะตัว A หางยาวเนี่ยครับแล้วพิมพ์คำว่า Mcot News Mcot News ครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีช่องทางในการติดตามฟังทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Mcot Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect ก็ CONNECT ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุแล้วก็เลือกคลื่นของเรานะครับคือ FM 100.5 เอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
1: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบ
0: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้เกริ่นแล้วนะครับเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับเป็นนักวิชาการเป็นผู้บริหารการศึกษาของไทยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านสังคมวิทยาและก็มานุษยวิทยานะครับขอแนะนำศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียรจิตสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโหนี่ต้อนรับหมายกันมาเกือบ3เดือนนะฮะ
0: นัดไว้เกือบ3เดือนใช่นัดเป็นการล่วงหน้าน
2: ัดนัดหมายก่อนเป็นศาสตราจารย์ด้วย
0: ใช่ใช่มั้ยฮะศาสตราจารย์เพิ่งปลด9
2: ปลด9
0: เพิ่งปลด9นะฮะแต่ยิงเป็นในใน
2: อ๋อคือ
3: เป็นพศ
2: 9ก็เป็นรอปลด9นี่ประมาณปีกว่า
0: ปีกว่าใช่มั้ยฮะ
2: เกือบ2ปี
0: เกือบ2ปีนะฮะ
2: เกือบ2ปีฮะก็สภาอนุมัตินานละ
0: ครับครับถือเป็นศาสตราจารย์ทางสังคม
2: วิทยา
0: ซึ่งหายากนะ
2: ก็ไม่ยากนะก็มีหลายท่านนะในประเทศไทยนี่นับได้หลายท่าน
0: นับได้หลายท่าน
2: หลายท่านเกษียณแล้วก็มีฮะ
0: เพราะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นศาสตราจารย์ที่จะเป็นสายอะไรนะ
2: สายวิทยาศาสตร
0: ์สายวิทยาศาสตร์
2: จะเยอะ
0: นะมา
2: ท่านทำวิจัยอะไรเยอะมาก
0: เยอะมากเลย
2: สังคมวิทยามันเป็นเรื่องของการอธิบายพรรณนาม ันเป็นเชิงพรรณนา
0: ที่เดี๋ยวต้องถามนิดอาจารย์มีชื่อเล่นไหมในเรียกมาตั้งนาน
2: ชื่อเอก
0: ฮะ
2: ชื่อเอก
0: เอกคนเดียวเนี่ยนะ
2: อาจารย์เอกเอกะนี่แหละ
0: เอกะนี่นะฮะ
2: ครับ
0: มีพี่น้องไหมครับ
2: มีพี่น้องพี่น้องผมก็จริงแล้วผมมีพี่น้อง5คน
0: ครับ
2: พี่ชายเสียชีวิตไปเนิ่นนานละแล้วก็ตอนนี้เหลือน้องสาวนี่ก็2คนพ
0: ี่
2: ชายอีก1คนก็เป็น4คน
0: อาจารย์อยู่ตรงกลาง
2: ผมอยู่กลาง
0: อ๋อแล้วทำไมชื่อเอกนะครับมันแปลกเนี่ย
2: ก็คงจริงๆแล้วชื่อในครอบครัวชื่อน้องแต่ว่าพอเอิญว่า
0: พอมาอยู่ข้างนอกนะ
2: พอเป็นเพื่อนเล่นเขาบอกไอ้เอกเอกเนี้ยก็เรียกเอกกันมานานเลยแต่ว่าเพื่อนๆคือถ้าในครอบครัวจะเรียกน้องทีนี้พอเป็นเพื่อนมันเรียกน้องมันดูยังไง
0: น้อง
2: ก็เรียกเอกเอกเอกเอกเอกกันมาเรื่อยๆ
0: เ
2: พราะฉะนั้นจะถ้าคนในญาติพี่น้องจะเรียกน้อง
0: เรียกน้องนะ
2: แล้วก็ถ้าทั่วไปก็คนอย่างเงี้ยอย่างไปหลักสูตรอะไรยังไงที่เราไปมีเพื่อนเนี่ยก็ชื่ออาจารย์เอก
0: อาจารย์เอกแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรนะ
2: พิษณุโลกครับ
0: พิษณุโลกอืมตอนแรกผมจะคิดว่าเป็นคนเมืองชนเนี่ยชลวิทย์นะ ไม่เลยไม่เกี่ยวเลยนะ
2: ก็พิษณุโลกชลวิทย์มันมาจากเข้าใจว่าพระตั้งให
0: ้อ๋อเหรอครับ
2: ชล
0: ระ
2: แปลว่าชล
0: ระ
2: แปลว่าน้ำพิทยาก็คือวิชาการที่มาดั่งสายน้ำ
0: อ
2: ันนี้พระตั้งให้เกิดบรรณาการ
0: คนพิษณุโลกก็เกิดที่ในเมืองเลย
2: ในเมืองเลยครับ
0: บางคนเรียกพี่โลกพี่โลก
2: นะคนเรียกถ้าคนพิษถ้าคนเล็กถ้าคนจริงๆเนี่ยเกิดที่นั่นเขาเรียกพี่โลกนะไม่ใช่พิษณุโลก
0: ใช่ใช่ใช่
2: ถ้าคนไหนเรียกพิษณุโลกเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เกิดที่นั่น
0: จริง
2: ใช
0: ่
2: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นคนท้องถิ่นเนี่ยเรียกพี่โลกทุกคนถูกไหม
2: พี่โลกไปไหนบ้านอยู่ไหนบอกพี่โลก
0: ก็แต่เกิดที่นั่นก็เรียนหนังสือที่นั่นไหม
2: ก็เรียนหนังสือที่นั่นครับเร
0: ีย
2: นหน
0: ังสือตั้งแต่
2: ประถมมัธยมนะฮะแต่ผมไม่จุดถักเหช่วงที่ม.1ก็
0: อาจารย์เรียนโรงเรียนอะไรครับ
2: อาจารย์นกร้องครับ
0: โอ้ดังนะโรงเรียนนักร้องนะเนี่ย
2: ใช่โรงเรียน
0: อาจารย์นกร้อง
2: ก็เชียร์ทุกครั้งฮะแต่ผมเรียนได้ประมาณปีเศษเองแล้วผมก็มาบวช
0: บวชเป็นเนนใช่ไหมตอนนั้น
2: บวชเป็น
0: สามเณรนะ
2: บวชเป็นเน
0: น
2: แล้ว
0: เรียนในขณะเป็นสามเณร
2: ตอนเป็นเนนเนี่ยก็จังหวะชีวิตนั้นคือเรารู้สึกว่าชีวิตมันเสียคุณพ่อนะฮะ
0: ก็จะบวชให้คุณพ่อแล้วตอนแรก
2: ก็บวชให้คุณพ่อไปแล้วแหละฮะแล้วก็หมกมุ่นทางธรรมเลย
0: หมายความไม่ศึกอะพูดง่าย
2: ก็ยังให้บวชแล้วก็ศึกมาเรียนต่อให้จบป.6 ม.1เนี้ยฮะเพราะตอนนั้นมันคาบเกี่ยวป.6 ม.1 เนี้ยแต่ว่ามันใจมันยังอยู่ทางนู้นก็เลย
0: กลับไปบวชอีก
2: กลับไปบวช เนียนพักดูร้อนแล้วก็ไม่สึกเลยนะญาติพี่น้องตามมาไปเอาหน่อยก็ไม่เอาแล้วก็ตอนหลังก็มาเรียน

0: ียนมาเรียนเหมือนกศน.แต่ว่าไปเรียนปริยัติธรรม
1: อ๋อโรงเรียนปริยัติธรรมใช่ไหม
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่พระสงฆ์เรียนเยอะครับ
1: ที่วัดอะไรนะตอนนั้นนะ
0: วัดอินทรวิหาร
1: โอ้นี่เป็นชื่อนี่ก็ดังนะวัดอินทรวิหารนะฮะ
0: แล้วก็เข้ามาจุฬา
1: เข้ามหาจุฬาม
0: หาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ย
1: มหาจุฬานี่มันมีหลายที่เข้ามหาวิทยาลัยไหน
0: วัดมหาธาต
1: ุวัดมหาธาตุ
0: สมัยก่อนนู้น
1: สมัยก่อนเนี่ยนะฮะโอเข้ามาต่ออะไรตอนนั้นมาเรียนอะไร
0: ก็นี่เลยครับเนี่ยมันสังคมวิทยามนุษยวิทยานี่เลยครับประมาณผมนี่มาหลีกสายนี้เลยคร
1: ับวัดมหาธาตุนี่ก็คนละที่กับมจร.ตอนนี้ถูกไหมที่วังน้อย
0: โอ้วังน้อยมาสร้างที่หลังฮะใหญ่โต
1: ทีหลังนะ
0: เมื่อก่อนก็ที่นั่นอยู่ที่เดียว
1: อยู่ที่เดียวที่วัดมหาธาตุที่เดียวนะฮะ
0: ใช
1: ่โอ้
0: แล้วก็เรียนเสร็จผมก็ได้ไปเรียนต่อปริญญาโทตอนนั้นก็เรียน
1: ตอนนั้นมันเรียนแล้วมันต้องได
0: ้ปริญญาไม่มีปริญญา
1: ไม่มีปริญญา
0: ผมใช้ก็ทำเอกเข้าเลยแต่ว่าจะใช้ม .6 ทำเอกเนี่ยเข้าเรียนต่อปริญญาตรี
1: แล้วก็ต่อปริญญาตรี
0: ปริญญาตรีแล้วก็ไปต่อปริญญาโทก็ยังเป็นพระอยู่นะฮะไปที่อินเดียทีนี้พอกลับมาเนี่ยเป็นปริญญาเอกเนี่ยก็ได้ทุนได้ทุนรัฐบาลอินเดียตอนนั้นเขาเรียกทุน ICCR
1: คืออินเดียอะไรก็อย่าง
0: ครับICCI Indian Council Scholarship นะฮะก
1: ็
0: เป็นทุนดีทุนให้หมดเลย
1: ให้ตั้งแต่ปริญญาโทเลย
0: ก็ไม่ฮะผมได้ปอเอก
1: อ๋อได้ปริญญา
0: ให้หมดนะฮะให้ทั้งที่พักค่าใช้จ่ายต่างๆดีฮะก็สอบแข่งขันกันพอสมควรนะแล้วก็จบปริญญาเอกมาด้านสังคมวิทยา Sociology เหตุที่ผมต้องเล่าว่าตอนเรียนอินเดียเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตที่ผมคิดว่าสามารถอยู่ในโลกนี้ได้หมด
1: เลยฮะ
0: Oh.
1: มันยากลำบากด้วยง่ายนะ
0: มันคือมหาวิทยาลัยอินเดียที่เนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยที่
1: อยู่ในเมืองอยู่ใน
0: อยู่ในบอมเบย์ฮะ
1: บอมเบย์ก็คือเดี๋ยว
0: บอมเบย์
1: มันเปลี่ยนชื่อ
0: บอมเบย์แต่มันในเมืองปูน่า
1: ปูน่า
0: ผมจบมหาวิทยาลัยปูน่
1: า
0: ก็เรียกปูน่ายูนิเวอร์ซิตี
1: ้นะครับ
0: แล้วก็ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยก็ใช้เวลา4ปีนะฮะก็จบพอจบมาอายุ31ก็มาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เลยมาบรรจุมาคือทุนอินเดียเนี่ยเขาก็อยากให้เราเป็นอาจารย์เลยพอจบเป็นด็อกเตอร์มาแล้วอ่ะ
1: เขาอยากให้เราเป็นอาจารย์ที่เขาหรือเขา
0: ไม่ฮะมันที่เขามันเราจะกลับเมืองไทยแล
1: ้
0: วที่เราก็กลับมาก็มาหาสถานที่ที่ควรจะเป็นอาจารย
1: ์เราไม่ต้องใช้ทุนของเขาเลยเพราะ
0: เขาให้ทุนแต่ขมงเล็บว่าคุณควรจะเป็นอาจารย
1: ์
0: คุณ
1: เ
0: ป็น
1: นัก
0: ว
1: ิชาการเขาจะตาม
0: เขาจะให้เป็นอะไรก็ไม่เขาไม่มีเงื่อนไขฮะแต่เป็นอาจารย์ได้ก็ดีเราก็มาเป็นอาจารย์แล้วอาจารย์ในนั้นผมก็บรรจุที่มศวเลยนะใกล้สถานทูตอินเดียนะสถานทูตอินเดียห่างจากมศวนี่ไม่ถึง50เมตรนะผมก็ยังเป็นมิตรภาพดีกับ
1: สถานทูตอินเดีย
0: ล่าสุดนี้เพิ่งไปพูดให้กับทุนของที่เนี่ยฮะนักเรียนเก่าที่เป็นนักเรียนทุนไปเล่าให้ฟังว่าก็เล่าสั้นๆว่าชีวิตเราสมัยนู้นได
1: ้
0: โปรเฟสเซอร์ได้สอนอะไรเรามาแล้วนะครับผมแล้วผมก็สนับสนุนกิจการของอินเดียตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอสถานที่ในการสอบ ICSR ของเด็กรุ่นใหม่เมื่อก่อนมันไม่เยอะตอนหลังมันเป็น100คน
1: อ
0: ะแล้วก็มีศูนย์อินเดียเค้าเรียกมุมอินเดียนะฮะอินเดียคอร์เนอร์ที่ห้องสมุดแล้วก็เชิญท่านทูตทุกครั้งมาก็จะเชิญผมเข้าไปไปพูดคุยในนักศึกษาเก่าที่มีบทบาททางการศึกษานะฮะแล้วก็บางทีก็เชิญถึงบางส่วนก็จะทุกปัญชาติก็จะไปแล้วก็ถ้ามาใหม่ท่านก็จะเชิญไปเหมือนกับไปรู้จักนะฮะที่บ้านสาธุงั้นผมกับสาธุอินเดียเนี่ยก็จะมี
1: ใกล้ชิดกันมาก
0: เราจบด้วยแล้วก็ใกล้ชิดกันมากก็ความเป็นอยู่ที่นู่นว่าตรงๆแล้วผมเองก็ต้องบอกว่าได้อะไรจากอินเดียเยอะมากนะฮะในแง่ของวิถีชีวิตปรัชญาชีวิตดำรงตนแล้วก็แน่นอนว่าได้คือเอาเป็นว่าถ้าเรามีความลำบากอินเดียนี่ก็ถือว่าทดสอบความลำบาก
1: ทดสอบแน่นอน
0: ทดสอบความลำบากเรา
1: ใช่
0: มากกว่าที่อื่นซึ่งผมตอนหลังผมก็บินไปเตรียมสัญญาความร่วมมือนะโรงแรมอะไรสบายมาก
1: แต่นี่พัฒนาขึ้นเยอะแล้วนะ
0: แต่อินเดียปัจจุบันนี้โอ้เขา
1: เป็นอีกเรื่องนึงแล้ว
0: ผมไปล่าสุดไปเยี่ยมโปรเฟสเซอร์ผมเนี่ยประมาณสัก8ปีที่แล้วนะ
1: ครับ
0: มันเปลี่ยนแปลงไปผมจําไม่ได้เลยหน้าเนี่ยฮะมันเปลี่ยนไปแต่ก็ยังจํามันเปลี่ยนแปลงจําถนนเล็กๆได้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มหาวิทยาลัยที่เราไปเรียนนี่ถูกเปลี่ยนไปเลย
0: ไม่ผ่านอะไรไม่ค่อยเปลี่ยน
1: อ๋อเหรอ
0: เสน่ห์ฮะอะไรกลับไม่ค่อยเปลี่ยน
2: สิ่งแวดล้อมใช่มั้ยฮะที่เปลี่ยน
0: ความเจริญมันเปลี่ยนมาก
1: ความเจริญ
0: มีโรง

0: มโนโวเทลใหญ่เลยมีถนนมันก็ตัดเป็นจากเมื่อก่อน2เลนก็กลายเป็น4 8เลนอะไรอย่างเงี้ยฮะใหญ่โต
1: ถนนไอ้รถลาเลยเดี๋ยววิ่งกันตะไบเนี่ย
0: ปูน่าเป็นเมืองที่นะที่ที่ใครไปแล้วเป็นเมืองตากอากาศของอังกฤษแล้วมหาวิทยาลัยปูน่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เมื่อก่อนนี่เป็นเหมือนสถานกองทัพของอังกฤษเขาอะครับและเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ติดอันดับนะฮะมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเพราะนักเรียนทุนไปเรียน
1: ไอ้บอมเบย์ที่มันเปลี่ยนชื่อเป็นมุมไบใช่ไหม
0: มุมไบ
1: ผม
0: เรียกบอมเบย
1: ์บอมเบย์นี่มันชื่อเราตั้งโดยอังกฤษถ้าผมจำไม่ผิดนะประวัติศาสตร์มันถูกไหมฮะแต่พออังกฤษพ้นการปกครองแล้วเขาก็พยายามจะมาตั้งชื่อตัวเองใช่ไหมเป็นมุมไบ
0: ในสมัยนั้นผมก็เรียกบอมเบย์อยู
1: ่แล้ว
0: หรือมันเรียกกันมานานก็ไม่รู้แล้วก็มาเปลี่ยนช่วงไหนผมไม่แน่ใจนะฮะในประวัติศาสตร์แต่มุมไบเนี่ยไม่คุ้นปากผม
1: ไม่คุ้นปาก
0: ผมก็เรียกบอมเบย์ผมเลยแต่ไม่เป็นไรฮะคนเข้าใจ
1: เขาเรียกเคืออันเดียวกัน
0: เหมือนกับปูเน่อะจริงๆมันคือปูน่ามาก่อน
1: มันคือปูน่าแต่ชื่ออย่าเป็น
0: ทางการ เป็นปูเน่ยูนิเวอร์ซิตี
1: ้ปูเน่ยูนิเวอร์ซิตี้ใช่ไหม
0: มันปรับเปลี่ยนไปซึ่งเราก็เข้าใจอ่ะแต่ว่าอัตลักษณ์ในการสื่อสารเรากับเหมือนบ้านผมพิโลกอ่ะผมก็เรียกพิโลกแต่ว่าคนพิษณุโลกผมก็เข้าใจว่านี่คือพิษณุโลกแต่ว่าคุณไม่ใช่คน
1: ใช่
0: คุณไม่ใช่คนพิษณุโลกแท้ถ้าคนพิษณุโลกแท้ก็เลยพิโลกอยู่พิโลก
1: เหมือนในไอ้เมืองบังกะลอบังกะลอเป็นเมืองไอทีเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นบังกะลูลู
0: อันนี้ไม่รู้นะเนี่ย
1: เนี่ยชื่อเนี่ยเพราะว่าคือผมรู้ว่าอินเดียพยายามจะเปลี่ยนเมืองกลับมาใช้ภาษาของเขาเองไม่เหมือนพม่าใช่ไหมฮะก็เมื่อก่อนก็เรียกเมียนมาตอนหลังเขาเรียกเป็นเบอร์มาเขาบอกเรื่องอะไรเมียนมานี่เองนี่มันตั้งให้อังกฤษตั้งให
0: ้เขาก็ปรับเปลี่ยนตาม
1: เบอร์มา
0: ผู้นำที่อยากจะให้เป็น
1: ใช่
0: ครับ
1: ทีนี้อาจารย์ไปอยู่ที่ตอนที่ไปอยู่ที่อินเดียเนี่ยมันได้มีโอกาสไปอะไรนะจาริกธรรมอะไรไหมฮะที่สิสังเวชนียสถานอะไรต่างเนี่ย
0: ผมมีโอกาสไปโอกาสไปแบบนักท่องเที่ยวเลยนะไปหนึ่งครั้งนะแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นสิทธิ์ตถาคตอ่ะก็ไปเป็น10วันนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็
1: แต่ตอนนั้นก็ยังบวชอยู่ด้วย
0: ผม
1: ตอนปริญญาโทแล้วยัง
0: ตอนปริญญาโทบวชอยู่ตอนอินตอนได้ทุนเนี่ยเขาศึกละนะฮะก็ตอนไปนี่ไปเป็นคฬารวาสศึกแล้ว
1: ศึกแล้ว
0: ไปแล้วก็ตอนที่ไปตอนนั้นนี่ผมคิดว่าอินเดียก็ยังไปที่ไม่ง่ายบินอะไรก็ลำบากนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ลำบากฮะสตังค์ไม่ค่อยมีนักเรียนก็ต้องนั่งรถไฟแล้วรถไฟเขาเนี่ยเป็นรถไฟที่ใช้ได้แหละฮะก็คือมาตรฐานคือการจองชั้นหนึ่งอ่ะมันไม่ง่ายซึ่งตอนนั้นเขาเป็นเรียนทุนนะก็จำกัดแต่ว่าก็อยากได้ชั้นที่นั่นเนี่ยก็ต้องไปอยู่กันก็โอ้โหก็มีผมจำได้ว่าชีวิตของผมตอนนั้นเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มันมีสีสันมากๆเลยมันก็รายการชื่อรายการเนาะมันมีสีสันว่าเรามาตอนนั้นมันมีเคอร์ฟิวด้วยนะมันมีเคอร์ฟิวของอินเดียเขาเนี่ยมันมีเคอร์ฟิวบ่อยอะที่พาราณสีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปก็บอกว่าต้องไปแอบตรงนี้ก่อนจะเดินทางไปหอที่เราจะไปพักก็ไปไม่ได้ต้องมีโอ้สนุกสนานฮะแต่จาริกเป็นความซับซึ้งมากครับ
1: ใน
0: สังเวชนิยสถานทั้ง4นะฮะ
1: ครับ
0: ประสูติตรุปนิพพานนะฮะแล้วก็สถานที่ที่พระองค์ท่านได้ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกก็ผมแนะนำว่าชาวพุทธทุกคนก็น่าจะ
1: มีโอกาสนะฮะ
0: คือชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งมีโอกาสเดี๋ยวนี้ไปง่ายไปสบายแล้วก็ทัวร์ที่ดีๆเนี่ยก็เยอะแล้วมีพระคุณเจ้าท่านสามารถแนะนำอะไรได้ดีมากครับ
1: ตอนที่อาจารย์จบปริญญาเอกปุ๊บเนี่ย
0: กลับมาเป็นอาจารย์
1: กลับทันทีเลย
0: ก็ผมกลับมาทันทีแล้วก็มาบรรจุเป็นอาจารย์ที่มศวตั้งแต่ปี41นะฮะ
1: คำว่าบรรจุนี่หมายความว่าต้องสมัครเลย
0: เอามาสมัครสิครับมาสมัครสอบแข่งขันเข้าฮะมามันไม่ได้อัตโนมัติอย่างนั้นไม่ใช่เหมือนนักเรียนทุนกพที่ว่าต้องมีสิทธิ์ที่มาได้อย่างเงี้ยฮะแม้แต่นักเรียนทุนกพตอนหลังเนี่ยก็จะต้องมีว่าเรายอมมหาวิทยาลัยนี้รับไหมอะไรยังไงไหมนะฮะแต่ของเขาไม่เป็นไรแต่ว่าผมก็คือโชคดีที่อยู่ได้ใกล้สถานทูตอินเดียเลยแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นบุญของผมเหมือนกันนะที่ได้มีโอกาสเข้ามาที่มหาลัยศรีนครินทร์ในช่วงนั้นแล้วก็มาเป็นอาจารย์ไต่เต้ามาเป็นอาจารย์แล้วก็
1: อาจารย์เริ่มต้นที่มศวนี้ที่คณะอะไรฮะ
0: คณะสังคมศาสตร
1: ์ก็ตามถนัดของตัวเองไง
0: ก็ต้องจบด้านสังคมวิทยาก็อยู่ภาควิชาสังคมวิทยาด้วยตรงสาขาเป๊ะเลยฮะก็ก ก็มาเป็นอาจารย์หนุ่มเลยตอนนั้น30 31นะฮะ31แล้วก็ชีวิตก็ไต่เต้ามาจากการเป็นอาจารย
1: ์
0: ถ้าเป็นสายบริหารเนี่ยผมก็เริ่มมาจากการเป็นหัวหน้าภาควิชาไปสักระยะก็ไล่ที่ผมนี่มากันแบบเป็นจังหวะเลยนะฮะเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ก็คือสอนหนังสือแต่ต้องอุทิศตนเป็นนักบริหารค
1: ือมันต้องแบ่งใช่ไหม
0: คือจะเสน่ห์อาจารย์บางคนเขาก็ไม่ค่อยอยากมาเป็นผู้บริหารเพราะมันดึงเวลา
1: เรา
0: ครับมันก็ดึงเวลาเราแต่ผมอ่ะก็คิดว่าตอนนั้นสมัยนั้นอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่าชลวิทย์ก็ลองพอเหมาะสมแล้วนะพอสมควรแล้วผู้ใหญ่ก็ให้เด็กลองบ้างครับผมก็มาเป็นเสร็จผมก็สักระยะหนึ่งผมก็มาเป็นรองคณบดี
1: ที่คณะสังคม
0: ก็คือหมดตำแหน่งท่านคณบดีสมัยนู้นเนี่ยนะฮะท่านรองจากผู้ช่วยดันเตอร์กิติมาท่านก็บอกว่าเออมาช่วยพี่ทำงานหน่อยพี่ก็มาเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัย
1: ครับ
0: พอรองคณบดีเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นก็ทำงานดีมากเลยนะฮะช่วงนั้นก็จะมีช่วงของการทำงานแล้วก็เขียนบทความลงมติชนด้วยแล้วก็มีคนถูกเชิญไปให้ความรู
1: ้ใน
0: บางโอกาสบ้าง
1: ก็เริ่มเป็นวิทยากรตอนนั้น
0: ก็เป็นวิทยากรก็เป็นได้ไม่ค่อยเยอะหรอกครับเพราะว่ามันเป็นอาจารย์ก็ต้องใช้เวลาวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์
0: นะฮะแล้วก็องค์กรต่างๆก็ต้องขอตัวเข้าไปเป็นวิทยากร
2: เขียนในมติชนนี
0: ่โอ้นานเลยครับ
1: เขียนเป็นคอลัมน์อะไร
0: ครับคอลัมน์จะมีนิชชนจะมีหน้า6เขาเรียกกระแสทัศน
1: ์
0: กระแสทัศน์นี่อิสระให้นักวิชาการเขียนเข้าไป
1: ได้เลย
2: ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงหรือว่ามีใช
0: ้โอ้ชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วฮะเขียนไปค้นได้เลยฮะ
1: ไม
0: ่ได้ชนคอลัมน์กระแสทัศน
1: ์
0: กระแสทัศน์ไม่ใช่คอลัมน์ผมนะฮะมันจะเป็นหน้า
1: หลายคนลงไปเขียน
0: หน้าหนึ่งเลยที่นักวิชาการจะต้องเขียนผมก็ไปเขียนในเชิงวิพากษ์สังคมอะไรอย่างเงี้ยเขียนทั่วไปบางทีบก.เห็นว่าอันนี้เขียนไม่เน้นทางการรีไลท์ให้อันนี้ต้องไหวไหมต้องปรับให้อะไรให้แต่เขียนอยู่ประมาณหลายปีเหมือนกัน
1: เมื่อก่อนเขียนต้นฉบับทำไงอาจารย์ทำไง
0: โอ้ผมใช้เวลานี่ผมคืออาจารย์เสน่ห์ถามคำถามดีมากผมเนี่ยจังหวะเวลาที่ผมว่างเนี่ยเวลาอารมณ์ร่วมๆดีๆเนี่ยผมเขียนเลยนะสมมติผมเจอประเด็นเรื่องสังคมวิทยาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันคลิกขึ้นมาปั๊บอยาก
0: เอาเลยฮะเขียนเลยแล้วก็เขียนเลยนี่แล้วก็อ่านอีกสักรอบหนึ่งแต่สมัยนี้ AI ช่วยได้เยอะเลย
1: ใช
0: ่สมัยนู้นมันไม่ได้ AI มันก็เขียนเลยแล้วส่ง
1: ทางไหนไปถึงแฟกไอ้ตอนนั้นมีแฟกยังฮะ
0: แฟกมีใช้แฟกแล้วก็ม้าเร็วไปส่งต้นฉบับ
1: มาเร็วไปส่ง
0: ไม่มันต้องม้าเร็วอ่ะมอไซค์รับจ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ทางนู้นเขาต้องไปเรียนพิมพ์อีกนะ
0: เขาเรียนพิมพ์มันไม่ง่ายแต่มันมีช่วงท้ายของที่ผมจะหยุดการเขียนตอนนั้นนะฮะพอมาเป็นคณบดีนี่ผมก็ต้องเบาหน่อยเพราะว่าข้อเขียนผมเนี่ยมันจะเป็นข้อเขียนในเชิงวิพากษ์สังคมนะ
1: เดี๋ยวมันจะมากระทบกับเราม
0: ันก็จะเป็นอะไรที่เราก็ต้อง
1: รักษาระวังตัว
0: ระวังนิดนึงก็เขียนในเชิงกระทบอะไรมันก็ไม่ดีอย่างเช่นว่ารถติดทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เขียนในเชิงให้ความเห็นนะฮะแต่มันก็อาจจะกระทบใจคนที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ตอนที่เป็นรองคณบดีก็ตอนนั้นก็จะพักวางนะเพราะรู้สึกเหนื่อยแต่ปรากฏว่าก็ถูกเลือกจากคณะให้เป็นคณบดีเป็นคณบดีประมาณปี56 57 5เดี๋ยว55ครับ556 57 58 59ผมเป็นคณบดีประมาณ2วาระนะครับ
1: ครับ
0: ก็2วาระนี้จะคือวาระละ4ปีนะฮะมาสิ้นสุดเอาประมาณสักปี62 63นะครับโควิดพอดีช่วง8ปีนี้ก็ตอนนั้นก็ได้รอสอแล้วแต่ผมลืมเล่าไปว่าผมก็ได้ผู้ช่วย
1: มันต้องเริ่มจากพอสอก่อน
0: นะพอสอได้พอสอก็รอสอช่วงเป็นก่อนเป็นคณบดีนะฮะแล้วก็มาเป็นคณบดีก็ผมว่าผมชีวิตผมก็ท่านจะเหนือตาม
1: สเต็ปเลยนะ
0: คือทำงานให้ตัวเองด้วยคือผลงานวิชาการด้วยแล้วก็ทำงานให้เพื่อส่วนรวมด้วยนะครับคือทำงานให้ตัวเองมันก็ง่ายก็คือว่าเราก็จัดระบบผมอยากจะแชร์ว่าไอ้ผมไม่เอาทฤษฎีใครมานะแต่ที่ตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าที่เราประสบสิ่งที่เราคาดหวังถ้าจะใช้ความสำเร็จก็ยังไม่ใช่หรอกครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงสำเร็จเมื่อมองคนอื่นเขานะ
1: มันยังอยู่บนเจอร์นี่ยังอยู่บนเส้นทางอยู่นะฮะ
0: ถ้าส่วนตัวผมอะผมว่ามีสี่เรื่องหนึ่งก็คือผมมีเป้าหมายชัดเจนนะฮะว่าต้องทำผลงานให้ถึงศาสตราจารย
1: ์
0: ก่อนเกษียณ
1: ครับ
0: สองผมมีวินัย
1: อันนี้
0: ต้อง ต้องถือว่าวินัยเป็นเรื่องสำคัญ

0: มากกว่าเรื่องอื่น
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเรามีเป้าหมายแล้ววินัยเราไม่มีอ่ะอยากลดน้ำหนักไม่ออกกำลังกายก็ไม่ได้ ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่แล้วก็อยากเป็นพอสอรอสอสอแต่ว่าเราทำงานเยอะเนี่ยแล้วเราไม่ได้วางแผนทำงานเสาร์อาทิตย
1: ์
0: ทุ่มเทให้มันเต็มที่อ่ะมันก็ยาก
1: คร
0: ับ ตัวที่สามผมคิดว่าผมมีสมรรถภาพดีกับคนรอบข้างเพื่อนฝูงมิตรภาพต่างๆซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ช่วยทำให้ผมได้เจอกันในมิตร
1: ครับ
0: ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตานะฮะเห็นงานเราก็ช่วยประคับประคองดูชี้แนะต่างๆรวมทั้งเรื่องของคนที่ทำวิจัยร่วมกันอะไรกันก็เป็นการมิตรได้ดีหมดลูกศิษย์ลูกหาท้ายสุดโพซิทีฟครับ
1: คิดบวก
0: คิดบวกเวลาเรื่องลบมาก็เป็นบวกทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรใจหลังนั่งยืนพูดง่ายนะแต่จะทำยากแต่ว่าก็ต้องพยายามทำว่าโอ้นี่มันเหนื่อยมากเลยนะทำก็ไม่สักเซสทั้งทีเรื่องนี้แต่ก็บอกว่าเดี๋ยวมันสำเร็จก็สำเร็จก็เลยอยากแชร์ให้ผู้ฟังว่าสี่เรื่องนี้ถ้าเราจะทำอะไรก็ตามทีทั้งเรื่องการจัดการชีวิตตัวเองแล้วก็เรื่องของการบริหารเนี่ยผมว่าสี่เรื่องนี้คือเป้าหมายให้ชัดเจนไว้แล้วก็สองมีวินัยในตัวเองแล้วก็มนุษยสัมพันธ
1: ์
0: แล้วก็อย่าลืมว่าเราจะคิดลบคิดบวกเยอะๆนะ
1: เพราะมีผมเจออาจารย์หลายคนบางคนไปจบอยู่แค่รอสอ่ะ
0: บางทีท่านก็
1: จะไปไม่ถึง
0: คือท่านบางทีท่านก็มีข้อจำกัดนะบางทีในสายของท่านมันการอ่านแล้วท่านอ่านแล้วมันคนอ่านยากอะไรอย่างเงี้ยบางท่านก็งานไม่ถึงขั้นบางทีก็เปลี่ยนเกณฑ์ทันทีผมเข้าใจนะว่าท่านผู้บริหารหลายคนเนี่ยบางทีท่านก็ท้อถอยได
1: ้ครับ
0: ส่งไปให้อ่านแล้วอาจจะไม่ผ่านสักครั้งหนึ่งสองครั้งเงี้ยท่านก็เอาไม่เอาละก็ปลอบใจตัวเองว่าชีวิตนึงก็ไม่ไปละได้รอสอแล้ว
1: นะ
0: แต่ผม
1: เราต้องคุณมันต้องใช้ความพยายามเหมือนกันนะกว่าจะได
0: ้โอ้พยายามสิครับจันเสน่ห์ผมบริหารงานด้วยอ่ะผมไม่เคยว่างเว้นจากการบริหารเลยนะ
1: แต่
0: เป็นหัวหน้าภาคเป็นรองคณบดีมาเป็นคณบดีมาเป็นรองที่การบดีอีกแล้วมารับอาสามาเป็นคือเข้าสู่กระบวนการสรรหามาเป็นอธิการบดีนะครับนี่ก็ปีละ
1: เพราะไอ้ส่วนที่การทำจากพอสอว่าเป็นรอสอว่าเป็นสอนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเลยใช่ไหมสำหรับ
0: เราแยกอย่างนี้ครับชีวิตของผมเนี่ยคืออาจารย
1: ์
0: อาจารย์สอนหนังสือผมต้องมีอาชีพผมนี่คืออาจารย์นะผมไม่ได้เป็นอาชีพผมเป็นอธิการนะพอผมนะครับมันที่อยู่สี่เรื่องสอนหนังสือแน่นอนครับก็คือการทำวิจัยทุนนุ่งศิลปวัฒนธรรมแล้วก็บริการวิชาการสี่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์เป็น core competency เป็นสิ่งที
1: ่ต้องทำตรงนี
0: ้ต้องทำตรงนี้ประเมินก็ประเมินสี่เรื่องนี้แหละ
2: เป็นหลัก
0: เป็นหลักในการดำเนินงานนะครับเดี๋ยวพูดภาษาผิดไม่ดีเนาะก็คือเป็นจุดที่ต้องทำสี่ด้านนี้เพราะเราถูกเราจะถูกผู้บังคับบัญชาประเมินเราสี่ด้านนี้คุณสอนหนังสือไห
1: ม
0: มีวิจัยไห
1: ม
0: คุณไปช่วยเหลือศิลปวัฒนธรรมไห
1: ม
0: และคุณบริการวิชาการบ้างไหมเช่นไปให้ความรู้คนไปสอนบรรยายทั้งนอกไปสอบวิทยานิพนธ์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสี่เรื่องนี้งั้นสี่เรื่องนี้ก็เป็นสี่เรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
1: ในฐานะอาจารย์
0: ในฐานะอาจารย์แต่มันจะมีสองพาร์ทนักบริหารก็เส้นทางไปเป็นคณบดีแต่คุณก็ไม่ทิ้งสี่เรื่องนี้นะ
1: ไม่ทิ้งสี่เรื่อง
0: ไม่ทิ้งสี่เรื่องนี้
1: ถึงเป็นคณบดีก็ต้องมีวิชาสอน
0: แต่คุณต้องมีวิชาสอนมากน้อยแล้วแต่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้บังคับหรอกแต่หลายที่ก็บังคับแล้วคือคุณต้องทำผลงานวิชาการอาจารย์คุณมาเนี่ยคุณต้องมีเส้นทางของคุณก็คือได้ผู้ช่วยศาสตราจารย
1: ์อันนี้เรียกวิทยาฐานะไหม
0: ก็เป็นตำแหน่งทางวิชาการเดี๋ยวผมจะตามอาจารย์ไปนะเป็นตำแหน่งทางวิชาการ
1: ตำแหน่งทางวิชาการ
0: ถ้าวิทยาฐานะก็พอจะเรียกได้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นตำแหน่งทางวิชาการเขาเรียกว่า academic title นะฮะก็คือตำแหน่ง assistant professor อันนี้พอสอ associate professor อันนี้เป็นรอส
1: อ
0: professor นี่ก็เป็นสอนะครับ
1: โอ้มันต้องคู่กันไปหมด
0: มันไม่ง่ายนะมัน
1: เป็นแผงเลยนะ
0: มันเป็นแผงฮะใครเข้าเส้นชัยได้ก็โอเคชีวิตนี้ก็ถือว่าสักเซตแล้วผมก็จะมีอีกเดี๋ยวก็ไปสอ11อะไรเงี้ยนะแต่ผมคิดว่าก็ได้สอ
1: แ
0: ล้วก
1: ็แล้วมันมีสอ11อีกฮะ
0: มีสอ11อีก
1: มันคืออะไรสอ11นี่เท่ากับอะไรกระทรวง
0: ก็คือได้จะต้องมีไปเข้าไปสอบขอผลงานเพิ่มเติมอีกนะ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
2: 11คืออะไร
0: ก็สอเข้าเทียบเท่า
1: เท่ากับปลัดกระทรวงไงจริงๆก็
0: เทียบเท่า41
1: 41
2: 41
0: 41ก็สอ11

0: 11นะฮะแต่เป็นศาสตราจารย์ระดับ11คือผมก็คิดว่าหนึ่งเมื่อเราเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยเราก็ทำเพื่อส่วนรวม
1: ครับ
0: ในชีวิตเราได้ดีมาจากมหาวิทยาลัยเราเองก็อยากรับใช้มหาวิทยาล
1: ั
0: ยมาเป็นนักบริหารดูแลองค์กรดูแลกรอบการจัดการทุ่มเทมันไม่ได้ง่ายๆนะเป็นนักบริหารมันก็ต้องเหนื่อยฮะเพราะว่าเล่นกับคนนี่ไม่ได้ง่ายๆนะครับก็สองก็คือว่าเมื่อเราเป็นนักบริหารแล้วเนี่ยเราก็อยากทุ่มเทกลับให้ตัวเองด้วยเพื่อว่าเกียรติยศหรือว่าไม่ใช่เกียรติยศนะฮะผมใช้คำผิดขออภัยด้วยเป็นเรื่องของการที่เราต้องทำให้ตัวเองเป็นมีตำแหน่งทางวิชาการให้กับตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเราทำงานด้านเดียวมันต้อง work life balance คือสมดุลยภาพชีวิตมันต้องสมดุลนะ
1: คร
0: อบครัวสุขภาพสังคมกันนะ
1: ครับแล้วตอนที่อาจารย์เป็นคณบดีคณบดีมันก็ต้องเหมือนบริหารอยู่ในคณะของเราเต็มที่เลยถูกไหม
0: ครับ
1: ขนาดเดียวกันมันก็ต้องไปทำงานส่วนของมหาวิทยาลัยอีกใช่ไหม
0: คือเขาตอนเป็นคณบดีเนี่ยตอนเป็นคณบดีนะฮะผมทำงานอยู่ในคณะแต่ก็ต้องมีการประชุมกับผู้บริหารกับอธิการบดี
1: เหมือนไปเชื่อมกับคณะ
0: ต้องโอ้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือว่าอธิการที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในเชิงบริหารแต่จะมีกรรมการสภาอีกชุดหนึ่ง
1: อัน
0: นี้กำกับให้นโยบายในการบริหาร
1: ครับ
0: อธิการบดีก็จะมีรองอธิการบดีจะกี่คนก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยที่ท่านมีไซส์ขนาดไหนของผมมี11คนผู้ช่วยอธิการบดี
1: โอ้โหอธิการนี่11คนเลย
0: 11คนมหาวิทยาลัยผมใหญ่
1: เพราะว่าศรีนครินทรวิโรจน์มันมีหลายที่ใช่มั้ย
0: ก็ตอนนี้เหลือที่เดียวนะก็คือศรีนครินทรวิโรจน์เมื่อก่อนก็จะมีเมื่อสมัยก่อนนู้นน่ะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นวิทยาลัยการศึกษาชั้นสูงนะก
1: ็
0: เมื่อก่อนก็จะมีที่มหาสารคาม
1: ใช่มหาสารคามจำได้
0: มอบุรพาม
1: อบุรพาที่ก็เป็นศรีนครินทรวิโรจน์
0: ส่วนเมื่อก่อนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันก็เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่หมดนะ
1: เขาก็ยกตัวเขาเองไปหมดแล้ว
0: ก็เป็นมหาวิทยาลัยนะที่ศรีนครินทรวิโรจน์ที่วิทยาเขตต่างๆก็ยกระดับขึ้นไป
1: ไม่ได้คำว่าประสานมิตรไม่ใช้แล้ว
0: ก็ยังเรียกกันอยู่ท่านศิษย์เก่าต่างๆก็มาศรีนครินทรประสานมิตร
1: มันชื่อติดปาก
0: ก็มันคือซอยประสานมิตรนะมันคือซอยประสานมิตรที่เข้ามา
1: ซอย21นะ
0: ต้องเดินเข้ามาเมื่อก่อนนะเกือบครึ่งกิโลนะ
1: แล้วเดี๋ยวนี้มันต้องข้ามเรือไหมเม
0: ื่อ
1: ก่อน
0: ยังมีเรืออยู่แต่ว่ามีสะพานแล้ว
2: ซอย
0: สะพาน
2: ซอย23ใช่ไหม
0: ซอย23ฮะ
1: 23 21อะไรเน
0: ี่
1: ย
0: โทษๆซอย23
1: เออ23ซอย21มันคือทางหลอกไอ้ไม่ต้องทีคืออโศก
0: 21นั่นเทอร์มินอล21
2: เออ
0: เป็นศิษย์เก่าม
2: สว.
1: นี่ศิษย์เก่ามสว.
0: เป็นศิษย์เก่าเหรอครับอ๋อคณะอะไรฮะ
2: คณะศึกษาศาสตร
0: ์อ๋อครับศึกษาศาสตร์ดีเลย
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเรียกเต็มๆก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ถูกมั้ย
0: ต้องเรียนงี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ไม่มีทระ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ไม่มีทระ
1: มันการันเหรอหรือว่าม
0: ันไม่ออกเสียงทละ
1: โอ้เหรอ
0: ราชบัณฑิตบอกว่ามหาวิทยาลัยศรี
1: ผมยังเรียก
0: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน
1: ์
0: จะไม่อะไรผิดถูกไม่เป็นไรเราเข้าใจตรงกันแต่ถ้าให้เรียกให้ถูกก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์
1: เหมือนจุฬาผมเนี่ยนะก็เมื่อก่อนมันไม่มีการันตรงนอนเนนเมื่อก่อนเนี่ยบางคนก็เลยอ่านเป็นจุฬาลงกาลนะมหาวิทยาลัยเขาเลยใส่กลันเข้าไปเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อถ้าจะคาดเนี่ยคือคาดเสียให้นองเน้นไปซะ
0: นะครับ
1: โอ้นี่ความจริงศรีนครินทรวิโรจน์ก็น่าจะใส่เสียงเข้าไปเท่าไหร่นะไม่หรอกพูดเล่นผมก็ไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอก
0: เป็นแนวคิดอันนี้
1: ราชจุฬานี่เขาใช้จากสภามหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนดที่ใส
0: ่ไอ้คือก็น่าคิดนะอาจารย์เสน่ห์เพราะว่าหลายท่านก็บางทีประกาศชื่อผมบ้างไปงานนู่นงานนี่อย่างเงี้ยฮะก็มาท่านรองอธิการบดีท่านอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน
1: ์เออมันอ่าน
0: ไอเราก็เอ๊ะไปกระซิบก็ไม่ได้มันก็รู้เข้าใจกันน่ะนะ
2: มันก็เรียกมาอย่างนี้มาตลอดเหม
0: ือ
2: นก
0: ัน ใช่ใช่ใช่
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ทรวิโรจน์อะไรนะเออเนี่ย
0: หรือมสวเนี่ยต้องไม่มีจุด
1: ใช่นี่ก็เหมือนกันเป็นคำเฉพาะอีก
0: คำเฉพาะอีกก็ไม่เป็นไรให้มันเป็นหลักของเขาเราก็ปฏิบัติตามนั้นใครไม่รู้เราก็ไม่เป็นไรไม่ได้เรื่องสายมันเข้าใจกันตรงนี้ฮะฉะนั้นก็ประมาณนี้แหละครับว่าก็บริหารงานภายใต้การกำกับของท่านนายกสภากรรมการสภาผู้บริหารเองก็จะมีรองอธิการบดี11ท่านแล้วก็ผู้ช่วยอธิการบดีอีก18ท่านตอนนี้นะฮะมีคณะบดี21คณะอีก13หน่วยงานมหาวิทยาลัยใหญ
1: ่
0: เพราะว
1: ่
0: าม
1: ันมี
0: 21คณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เกิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงเมื่อ77ปีที่แล้ว

0: ็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงหลวงปิ่นมาลากุลเนี่ยท่านอยากให้
1: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
0: ตอนนั้นเป็นปลัด
1: อ๋อเป็นปลัด
0: เป็นปลัดสมัยนู้นเป็นปลัดท่านอยากให้โรงเรียนอยากให้มีโรงเรียนที่สอนคุณให้เป็นครูคือใช่ว่าเป็นโรงเรียนนะจบม .6 นะมันไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะฮะแรกๆมันเกิดจากการ
1: โรงเรียน
0: โรงเรียนฝึกหัดครู

0: ป็นโรงเรียนแห่งแรกอ่ะท่านใช้ภาษาอังกฤษว่า Advanced Learner Teacher School
1: โอ้ตรงๆงี้เลยนะ
0: ตรงเป๊ะเลย Advanced Learner Teacher School นะฮะโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงนั้นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที
1: ่คนละอย่างกับวิทยาลัยครูถูกไหมไม่เหมือนกันเมื่อก่อนมีวิทยาลัยครูเยอะเลยนะก่อนเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ตอนนั้นมันมา71ปีฮะก็หลังก็จะมีวิทยาลัยครูอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็หลัก4ปีก็เป็นวิทยาลัยการศึกษา
1: วิทยาลัยการศึกษา
0: แล้วอีก20ปีต่อมาก็เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1: น์มันถูกพัฒนาเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะ
0: มาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อย
1: ๆแล้ววันนี้ก็คือ77ปี
0: 77ปีจาก1คณะศึกษาศาสตร์มาเป็น21คณะ
1: เริ่มต้นจากศึกษา
0: เอาศึกษาศาสตร์เลยฮะ
1: ศึกษาศาสตร์เลยนะฮะ
0: เราทำให้เรามีโรงเรียนสาธิตไงฮะ
1: เพราะ
0: มีเด็กจบโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงเด็กเหล่านี้ก็จะต้องไปฝึกหัดสอนคนให้เป็นครูสอนเด็กให้สอนเป็นครูที่ไปฝึกสอนก็โดยตั้งโรงเรียนสาธิตประถมมัธยมแล้วก็ปฐมวันจึงเป็นที่มาของโรงเรียนสาธิต
1: ก็คือให้ครูไปสอน
0: ก็ต้องฝึก
1: ทีต้องฝึกกันน
0: ั่
1: น
0: ใช่ฮะ
1: โอ้ตั้งโรงเรียนสาธิตมาเพื่อให้ครู
0: ก็ไปเรียน2ปี3เนี่ยเรียนแล้วก็ต้องไปฝึกฝนก็ต้องมีโรงเรียนสาธิตเพื่อให้เด็กที่เรียนโรงเรียนเนี้ยมาฝึกจริงๆนะฮะมันเป็นที่มาอย่างเงี้ยครับงั้นสาธิตก็เลยชื่อเสียงโด่งดังนะตอนหลัง
1: ตอนนี้ดังมากนะ
0: ก็มีชื่อเสียงโด่งดังที่คนอยากเข้า
1: สอนอินเตอร์ไออินเตอร์ด้วยนี่
0: มีอินเตอร์ด้วยอะไรด้วยครับก็ใช้ได้เพราะว่าเด็กอินเตอร์ที่นี่เนี่ย
1: แต่โรงเรียนสาธิตก็สังกัดอยู่ใน
0: มศวใช่มั้ยก็อยู่ภายใต้คณะศึกษาศาสตร์นะแล้วก็ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้วย
1: ครับ
0: มีรูปคณะกรรมการ
1: ยี่สิบเอ็ดคณะนี่มันเป็นไม่ใช่คณะสังคมอย่างเดียว
0: ก็ไม่ใช่ครับเรามีอย่างนี้ฮะยี่สิบเอ็ดคณะเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า very comprehensive นะมันก็คือความหลากหลาย10คณะเป็นคณะสายสังคมศาสตร
1: ์
0: 5คณะเป็นคณะสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวะมีคณะวิศวะ
1: มีหมอก็มีด้วยใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็อีก5คณะเป็นคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพก็จะมีคณะแพทย์คณะพยาบาลคณะเภสัชคณะกายภาพพวกนี้นะครับและอีกหนึ่งคณะเนี่ยเป็นบัณฑิตวิทยาลัยนั่นก็เป็น21คณะ
1: แพทย์นี่อยู่ที่นู่นใช่ไหมที่นครนายกใช่ไหมไอ้ยัง
0: ไงนครนายกโรงพยาบาลใหญ่เลยครับ
1: โอ้ก็ถือว่าครบวงจรในแง่ของมหาวิทยาลัยถูกไหม
0: ครบวงจรในแง่มหาวิทยาลัยครบก็ถือว่าครบทุกศาสตร์เพราะบางที่เนี่ยเขาจะเน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพทางเดียว
1: ใช่ใช
0: ่บางแห่งก็จะเน้นวิศวกรรมศาสตร
1: ์
0: ลาดกระบังต่างๆนะแต่ก็ตอนหลังก็มีแพทย์มีสายสังคมมีอะไรนะฮะก็ผมคิดว่าคอมเพลซีฟมันเกิดขึ้นเยอะมากแล
1: ้
0: วแต่ว่าจะโดดเด่นด้านไหนอย่างเราเนี่ยยังเด่นด้านความเป็นครูตักกศิลาย
1: ังอยู่ใช่ไหม
0: ยังอยู่ตักกศิลา
1: เพราะนั้นศึกษาศาสตร์นี่ยังแข็งแกร่งอยู
0: ่ก็ยังถือว่าแข็งแกร่งอยู่มากครับเพราะว่าถ้าความโดดเด่นของเราเนี่ย เราก็คิดว่าครูเนี่ยคือจุดเริ่มต้นท่านศิโรจน์ท่านอาจารย์สารโรจน์บัวศรีท่านเป็นอธิการบดีคนที่2ของมศวเนี่ยท่านสร้างตรงนี้ไว้ดีมากนะสร้างรากฐานของบทบาทของให้มหาวิทยาลัยคือท่านใช้คำว่าให้นิสิตและลูกประดุจนักปราชญ
1: ์
0: มีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล
1: โอ้
0: ฮะอันนี้ชัดเจนเลย
1: ยอดเยี่ยมผมจำได้สมัยก่อนนี้ครูที่จบปกสนี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะ
0: ฮะ
1: แต่ถ้าจบมศวนี
0: ่
1: ถือว่าได้เกรดผมจะจำใครพวกคำพูดนี้แม่นนะ
0: มีคนหลายคนก็ถือว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ก็จะมีศิษย์เก่าเยอะเลยครับที่ศึกษาศาสตร์เนี่ยอย่างท่านก็ใช่ใช่ไหมฮะ
2: พี่ติ๋ม
0: ก็เนี่ยจบศึกษาศาสตร
1: ์เพราะมีบางคนเนี่ยพระผมจำได้คือเขาจะจบอะไรนะหมายอะไรวิทยาลัยครูจากที่อื่นนะสุดท้ายก็มาต่อที่นี่ถูกไหม
0: ฮะอ๋อใช่ฮะ
1: มาต่อที่มศวถูกไหม
0: ครับครับ
1: นี่ก็เป็นเขาเรียกเป็นตัวต่อที่ยกระดับครูขึ้นไปอีกทีนึงถูกไหม
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ เออนี่ก็เป็นตัวรากฐานเลยนะ
0: คือผมเสร็จจากการเป็นรองอธิการบดีช่วงนั้นก็เป็นการสรรหาอธิการบดีเมื่อสักเกือบ2ปี
1: ครับ
0: ก็เข้าสู่กระบวนการสรรหา
1: ปกติสรรหานี่เข้าใครเป็นคน
0: โอ้มีขั้นตอนมันเยอะมาก
1: เยอะมาก
0: ก็ก็ถ้าเริ่มจากการเสนอชื่อเข้ามาเสนอวิสัยทัศน์กระบวนการเข้าสภาเนี่ยแล้วก็รอพระยานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะตอนนั้นก็รักษาการอยู่สักระยะหนึ่งประมาณ6เดือนแล้วผมก็ได้รับการโปรดเกล้าเมื่อวันที่3มิถุนายนปีที่ผ่านมา68
1: ครับ
0: ปัจจุบันก็เป็น69ก็ปีละ

0: หนึ่งปีแล้ว
1: เราต้องนับว่าหนึ่งปีเพราะว่าตอนรักษาการนี่เราก็ถือว่ารักษาการก่อนนะแต่ว่าพอปวดก้าวเสร็จแล้วเราก็เป็นเต็มตัวนะเป็นอธิการบดีเต็มตัว
0: มสวนี้ออกนอกระบบไป
1: ออกนอกระบบเรียบร้อย
0: คำว่าออกนอกระบบนี่มันคืออะไร
1: คือมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยที่เมื่อก่อนเป็นมหาวิทยาลัยที่เรารับเขาเรียกข้าราชการเพียวนะก็คือ 100% เราเป็นข้าราชการให้เงินของหลวงให้หมดเลย
0: ใช้คำว่าข้าราชการเลย
1: เขาเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อก่อนมสวก็ได้เงินหลวงเต็มร้อยเลยเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าคุณทำอะไรก็ตามหลวงซัพพอร์ตหมด
0: ใช้งบประมาณหมดเพื่อง่าย
1: หมดเลยนะหมดแต่ถ้าออกนอกระบบปุ๊บเนี่ยข้อดีออกนอกระบบเนี่ยมันมีระเบียบเป็นของตัวเอง
0: ครับ
1: แล้วก็สามารถปรับระบบการหาสตางค์อะไรรายได้ด้วยมีเงินรายได้ของตัวเองด้วยมีระเบียบภายในของมหาวิทยาลัยด้วยแต่มหาวิทยาลัยแต่รัฐบาลก็จะให้เงินสนับสนุนมาส่วนหนึ่งอาจจะครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็บุคลากรเนี่ยเงินเดือนอาจจะสูงขึ้นแต
0: ่ปรับตัวเองได้ฮะ
1: ก็ปรับให้เงินเดือนตามที่เหมาะสมดีสูงแล้วแต่ระเบียบที่เราวางไว้เลยนะครับคือออกนอกระบบนี่ก็หมายถึงว่ารัฐบาลจะสนับสนุนเงินเดือนให้แต่เงินอื่นๆค่าอะไรต่างๆเนี่ยคุณไปหาเองได้โดยเอาปรับระเบียบขึ้นมาได้เช่นอาจจะมีหลักสูตรพิเศษขึ้นม
0: า
1: เช่นคุณอาจจะปรับระบบการจัดการงบประมาณเช่นคุณอาจจะจัดว่าให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หารายได้อะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ออกนอกระบบก็ให้เกิดความคล่องตัวแต่ว่าบุคลากรไม่ใช่ข้าราชการเป็นพนักงานของรัฐ
0: ทั้งหมดเลยไหมฮะ
1: ต้องทั้งหมดเลยตั้งแต่ปีประมาณ42-43เนี่ยบุคลากรเหล่านั้นไม่ใช่ข้าราชการแล้วคุณเข้ามาคุณเป็นพนักงาน
0: ระบบบำเหน็จบำนาญก็หาย
1: ไม่มีนะไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: น
0: ี่
1: แหละนี่แหละ
0: อันนี้ผมเพิ่งเข้าใจนะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ไม่มี
0: อ๋อเหรอฮะ
1: บำเหน็จบำนาญไม่มีอันนี้รัฐบาลท่านก็ถือว่าท่านให้โอกาสหาสตางค์แล้วคุณก็พยายามไปสร้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรยังไงก็ว่า
0: แล้วตอนนั้นอาจารย์ลำบาก
1: ไหมไม่อย่างผมเป็นข้าราชการนะผมเป็นข้าราชการปี41ผมยังเป็นข้าราชการรุ่นสุดท้ายเลยนะฮะ
0: แล้วตอนนี้ไม่เป็นแล้วฮะ
1: ตอนนี้ไม่เป็นแล้วก็หลายคนก็ต้องสะสมเงินให้ดีฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะต้องจัดระบบเงินให้ดีนะฮะเพราะข้าราชการเองก
0: ็ไอ้ตรงจุดเปลี่ยนตอนนั้นทำไงมาถึงว่าต้องลาออกจากราชการหรือมันหมดตอนที่ออกนอกระบบ
1: ตอนออกนอกระบบปี59นี่อัตโนมัติคล้ายว่าโทษทายไม่ได้อัตโนมัติฮะก็คือว่าบุคลากรส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นพนักงานกันมานานแล้วเขาเป็นของเขามานานแล้วแต่บุคคลที่เป็นข้าราชการอย่างผมเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเขาไม่ได้บังคับนะ
0: ให้เลือกอย่างหนึ่งอย่างใด
1: ให้เลือกอย่างใดถ้าคุณเลือกเป็นพนักงานเนี่ยคุณก็จะมีอัตราเงินเดือนเพิ่มอีกสักประมาณ 4% ไม่ใช่ 4% ครับ0.4ฮะก็คือประมาณ
0: นิดเดียว
1: ไม่ฮะไม่ใช่เป็นผมก็จะว่าน่าประมาณ 40% นะฮะก็คือว่าสมมติว่าเราได้เงินเดือนสองเงินเดือนเรามีประมาณ 40,000 เราได้ 60,000 อย่างเงี้ยฮะคือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็คือ40ประมาณ4ประมาณ 40%
0: โอเค
1: เอาบางที่ก็ 50% แล้วแต่นะแล้วแต่มหาวิทยาลัยที่จะวางระบบระเบียบไว้นะครับงั้นคนก็พยายามผมออกข้าราชการเพราะว่าผมก็เป็นตอนนั้นผมเป็นคณบดีอยู่นะก็ต้องถือว่า
0: ต้องออกเลย
1: ผมก็รับเป็นข้าราชการ
0: ถ้าเกิดใครอยู่มาได้25ปียังถือว่าเข้าเงินไขที่รับบำเหน็จบำนาญได้นี
1: ่คือบำนาญเนี่ย10กว่าปี15ปีนี่ก็รับได้
0: รับได
1: ้รับได้ตอนนั้นมันถือเกษียณนะฮะ
0: ถือ
1: แต่ผมระเบียบนี่ผมอาจจะเข้าใจไม่ชัดแต่ว่าผมมันยังได้บำนาญอยู่
0: ปัจจุบันนี้ยังได้
1: ประมาณ10,000กว่าบาทอยู
0: ่
1: ก็ยังได้อยู
0: ่ตัดสินใจเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะ
1: แต่ถ้ามันถึงเกษียณเนี่ยผมอาจจะได้มากกว่านั้นไง3-4 หมื่นนะครับเพราะว่ามันมีอะไรต่างๆแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราก็มั่นใจว่าเราควรจะอยู่กับคนที่เป็นออกนอกระบบด้วยกันนะฮะ
0: แล้วมันสามารถจะตั้งในตัวนี้ได้ไหมอะไรนะไอ้ provident fund กองทุนสำรอง
1: เลี้ยงชีพได้หมดนะครับเค้านี่ไงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไงฮะ
0: ก็มีใช่ม
1: ั้ยก็มีอันนี้เรื่องสำคัญที่ต้องดูแลผมเองก็มาให้ความสำคัญมากเลยนะมีท่านประธานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยคือให้ความสำคัญมากกับเรื่องนี้ครับ
0: เพราะไม่งั้นมันก็พอหลองเกษียณแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลย
1: ใช่ไ
0: หม
1: นะใช่ครับ
0: ยังได้ตัวนี้ออกมานะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อระบบเลยคือนี้นอกจากเค้าเรียกออกนอกระบบมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ออกกันจบหมดแล้วมั้ย
1: ฮะออกเยอะเลยตอนนี้ออกเยอะเลย
0: ม
1: ีต้องนับว่ามีไม่ออกเท่าไหร
0: ่
1: ไม่ออกจะมีน้อยกว่าที่ออกแล้วส่วนใหญ่ก็ออกรัฐบาลก็สนับสนุนงบประมาณนะฮะที่ไม่ออกมันก็จะระเบียบการจัดการภายในมันก็ไม่ค่อยสมดุลนะ

0: ิตจะกลับไปไหนไม่รู้รายได้เลยต้องเอาเข้าไปเป็นงบประมาณหมดแล้วก็ถอนออกมาอย่างนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ยุ่งยากมากตัวนี้ถูกไหม
1: มันจะยุ่งมันเวลาเงินหลวงมาเงินอะไรไปเนี่ยมันยุ่ง
0: สมมติเราไปจัดคอร์สพิเศษอะไรขึ้นมาปั๊บ
1: มันก็จะยุ่งยากแล้วระเบียบมันต้องขึ้นอยู่กับระเบียบของข้าราชการเพราะทำงานก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับ
0: ทีนี้ไอ้ตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยมันแข่งขันกันมากเวลานี้ถูกไหมฮะ
1: เด็กน้อยลง
0: เด็กน้อยลง
1: เด็กน้อยลง
0: แล้วมันน้อยลงจริงไหมครับ
1: น้อยลงจริงสิครับเกิดจากเคยเกิดปีละประมาณ
0: ไม่ถึง500,000แล้วตอนนี้400,000กว่า
1: เมื่อก่อน2 ล้านล้านห้าปัจจุบันก็เหลือประมาณสัก500,000อย่างที่ว่า400,000แล้วรับเข้ามาปีนึงก็เดี๋ยวนี้น้อยลงเยอะเลยฮะก็เรียกง่ายว่ามหาวิทยาลัยที่อาจจะเด็กไม่นิยมมากอ่ะก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะฮะ
0: ไอ้ที่สอบทีแคสเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วก็ที่เรียนเหลือเฟือใช่ไหมฮะสอบทีแคสเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยกันอ่ะ
1: คือเหลือเฟือ
0: มันจะแย่งเฉพาะที่ความนิยม
1: ใช่ไหมครับมันจะแย่งเฉพาะที่นิยมครับ
0: ที่ไหนไม่นิยมก็เด็กก็น้อย
1: แต่ยังไงก็ตามครับมหาวิทยาลัยเองก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยไทยนะก็ยังได้รับการยอมรับมาตรฐานแต่ว่ามหาวิทยาลัยไทยเองก็ต้องปรับตัวกันมากนะเปิดหลักสูตรนานาชาติขึ้นเพื่อดึงเด็กต่างชาติเข้ามาเรียน
0: วันนี้ทางมศวก็มีหลักสูตรนานาชาติ
1: เรามี210หลักสูตรแต่ส่วนนานชาติทั้ง10หลักสูตรยังน้อยอยู่ฮะเราต้องพยายามบิ้วให้ท่านคณบดีเนี่ยให้เปิดหลักสูตรนานาชาติได้เยอะผมก็ให้นโยบายไปว่ากรุณาเปิดให้เยอะมากกว่านี
0: ้แล้วคำว่านานาชาตินี้เราต้องมีเชื่อมไปกับต่างประเทศไหม
1: มีหลักสูตรหนึ่งที่ดังก็คือหลักสูตรนอตติงแฮมของคณะแพทย
0: ์อ๋อนอตติงแฮม
1: คือเรียนที่ไทยสักปีหนึ่งแล้วเป็นนอตติงแฮมอีกสัก3 ปีนะฮะแล้วก็กลับมาเมืองไทย
0: ก็อยู่ฟุตบอลได้ด้วยนะที่แฮมฟอร์เรสต์นะ
1: ที่แฮมฟอร์เรสต์แต่ไหนชอบฟุตบอล คือคนไปเรียนอังกฤษเนี่ยแต่ผมกลับไปเจอนักเรียนอังกฤษแล้วเขาได้โอกาสไปดูฟุตบอลแต่ว่ากลับเป็นเด็กน่าจะเป็นเด็กเรียนนะที่ไปเรียนอังกฤษส่วนใหญ
0: ่
1: ก็สนใจไหมก็มีสนใจแต่ไม่ค่อยคุย
0: ไม่ค่อยเรื่องนี้นะ
1: ไม่ค่อยคุยสนุกเท่าไหร่
0: ถึงว่าคนที่อยู่นี
1: ่คนไทยเรานี่แหละกลับไปเป็นเครซี่มากคือคนไทยไม่ได้เรียนอังกฤษนี่แหละแต่กลับรู้จักมากกว่านี้ไอ้คนนั้นเป็นไอ้คนนี้แมนยูเป็นอย่างงี้อะไรเงี้ย
0: ไอ้คนที่ไปอยู่ที่นั่นไม่รู้เรื่องนะ
1: ไม่ค่อยเข้าใจอ๋อแล้วครับไปคุยกับเด็กนักเรียนไทยอ๋อแล้วครับเอาละครับ
0: คำว่าหลักสูตรอินเตอร์ของอาจารย์นี่คือค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นคู่ไปหลักสูตรปกติอินเตอร์ปกติอย่างนี้ฮะ
1: ครับ
0: ใหญ
1: ่ครับหลักสูตรอินเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นหลักสูตรที่ควบคู่กับหลักสูตรไทยเลยนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นหลักสูตรแยกต่างหากเลยงั้นหลักสูตรอินเตอร์มันจะมีอินเตอร์แบบเพียวเลยแล้วมีคณะหนึ่งเขาเรียกว่าคณะที่สอนภาษาอังกฤษเลยมันจะมีคณะวิไลนานาชาติเพื่อสาวความยั่งยืนเนี่ยนะฮะ
0: อ
1: ันนี้จะเป็น
0: หลักสูตร
1: มีฝรั่งอยู
0: ่
1: ม
0: ี
1: อาจารย์ต้องเก่งภาษาอังกฤษเด็กที่มาเรียนก็เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักนั้นหลักสูตรอินเตอร์ของมศวเองก็จะเป็นหลักสูตรอินเตอร์ที่บางทีก็ไบลิงโก้ก
0: ็
1: คือว่าสองภาษาเลยแล้วก็บางทีก็เน้นอินเตอร์แต่ว่าส่งไปเรียนต่อต่างประเทศเรียนไทยสัก2 ปีไปเราต่างประเทศสัก2 ปี
0: ก็ไปได้ได้2ปริญญาไหมฮะ
1: ก็ได้ดูโอโปรแกรม
0: ดูโอโปรแกรม
1: 2ปริญญา
0: แต่เราพาร์ทเนอร์อยู่กับทางอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ถูกไหม
1: ก็อย่างบางแห่งก็ครึ่งๆอย่างคณะวิศวะก็จะมีก็ครึ่งๆแต่อย่างก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่อังกฤษก็มีครับที่อื่นก็มีแล้วโคร่วมแต่ที่อังกฤษจะส่วนใหญ่เพราะว่ามาตรฐานอะไรเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเอาเด็กมาเรียนแล้วมันน่าจะไปทางเนี้ยมันน่าจะเด็กก็มีกำลังที่จะไปได้ด้วยนะ
0: เอาแล้วอาจารย์ไม่จับไปอินเดียต่อแล้วฮะ
1: อินเดียมีเขามีทุนให้เด็กก็ไปเรียนเยอะนะฮะผมเคยคิดจะจับทีนึงแต่ว่ามันจับไม่ค่อยง่ายเพราะเด็กไม่ให้ความนิยมเด็กต้องนิยม
0: อินเดียนี่ก็เป็นอะไรสถาบันไอ้เป็นที
1: ่
0: การศึกษาเลยจริง
1: ก็พ่อแม่เด็กเขายังมองภาพของอินเดียเป็นยังไม่ข้าภาษาอังกฤษเขาเรียกเซ็กซ์ไม่เซ็กซี่พ
0: อ
1: ยังไม่รู้สึกว่าหวือหวาน่าสนใจเขาก็เป้าหมายคือถ้าส่งลูกเรียนทั้งทีก็ไปเนี่ยสิงคโปร์อังกฤษไปออสเตรเลียไปอเมริกาครับ
2: คุณสมประสงค์จากปารีสนะคะส่งมาบอกว่า Indian English from Bangalore is really horrible I had the occasion to phone
0: ทึ่งมากที่อาจารย์ไปใช้ไปเรียนที่นั่นนะภาษาอังกฤษเรียนนี่โอ้โหท้าทายที่สุดนะ
1: ฟังยากมากผมก็ต้องไปนั่งเรียนพิเศษมากมายฮะก็เวลาจบแล้ว

0: ดร.เดวาร่าเนี่ยผมจำชื่อกันแม่นเลยนะฮะแกให้ผมไปติวทุกวัน
1: เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งนะกลับเข้ามาคุยมันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะ
0: ไ
1: อ้พวกนี้ที่จะผ่านในพวกนี้มาได้นะ
0: ได้ครับ
1: ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังข่าวสักครู่เดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาคุยกับศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจรจิตต่อพักสักครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองศิริศักดิ์หวังสหรัฐและอิหร่านยึดข้อตกลงสงบศึกคืนสันติภาพชี้สู้รบส่งผลกระทบพลังงานในไทยเปิดช่องแคบฮอร์มุซล่าช้านายศิริศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ล่าสุดอิหร่านยิงตอบโต้เรือสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหรือไม่ว่าเนื่องจากทั้งสองประเทศเพิ่งมีข้อตกลงหยุดยิงที่หวังจะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพการทำสงครามระหว่างกันไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นอะไรที่คนทั่วโลกและประชาคมโลกมีความคาดหวังว่าที่มีการตกลงกันจะปฏิบัติตามนั้นเพื่อยุติความรุนแรงนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนอยากกลับไปใช้ชีวิตที่ปกติช่วงนี้ตกลงกันอย่างไรขอให้ทำตามนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าจะยังมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยหรือความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าส่งผลกระทบอยู่แล้วถ้าเกิดสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องของพลังงานและราคาพลังงานจะได้รับผลกระทบรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่อยู่ในกระบวนการหากมีการสู้รบกันการเปิดก็จะล่าช้าออกไปกรรมาธิการการปกครองลงพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ตรับฟังปัญหาโรงแรมขนาดเล็กเดินหน้าแก้กฎหมายนายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมการการปกครองคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตรับฟังเสียงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักขนาดเล็กหลังพบข้อจำกัดจากกฎหมายหลายฉบับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการแก้ไขหวังสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการจัดเก็บรายได้ของรัฐและคุณภาพชีวิตของชุมชนนายธนยศกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามข้อเท็จจริงหลังจากผู้บริหารระดับรัฐบาลได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาก่อนหน้านี้โดยคณะกรรมการเห็นว่ากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและที่พักอาจยังไม่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศทุกฝ่ายเข้าใจว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับภูเก็ตและเข้าใจผู้ประกอบการที่ยังติดข้อกฎหมายอาจจะยังไม่ทันต่อยุคสมัยขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวหากเข้ามาพักก็ต้องได้รับความปลอดภัยภาครัฐต้องสามารถกำกับดูแลได้และประเทศต้องได้รับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ควรได้รับนายธนยศกล่าวว่าปัญหาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและที่พักมีหลายมิติเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายและหลายหน่วยงานบางประเด็นสามารถนำไปพิจารณาปรับแก้ได้ขณะที่บางเรื่องจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนอื่นแนวทางสำคัญในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคือการสร้างสมดุลให้กับทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันได้แก่ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับสถานประกอบการได้และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีชุมนุมประท้วงข้อตกลงเลบานอนอิสราเอลกลุ่มผู้ประท้วงและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รวมตัวกันบนท้องถนนในพื้นที่ตอนใต้ในกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์คาบเกี่ยวกับเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมโบกสะบัดธงชาติท่ามกลางกลุ่มควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นทางด้านหลังหลังเลบานอนและอิสราเอลลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เลบานอนและอิสราเอลได้วางกรอบข้อตกลงร่วมกันไว้

็นก้าวแรกซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต้องปลดอาวุธและให้อิสราเอลถอนกำลังทหารออกจากเลบานอนแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างไรในทางปฏิบัติขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ประกาศแล้วว่าจะไม่ให้ความร่วมมือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อิสราเอลและเลบานอนได้ลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อสันติภาพที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเจรจากันมาหลายวันเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์มาโกรูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าวันนี้เราได้ก้าวแรกในสิ่งที่จะเป็นเส้นทางที่ยากลำบากอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เป็นเส้นทางที่สำคัญจำเป็นและเลี่ยงไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงและไม่ได้ระบุว่าจะแตกต่างจากข้อตกลงหยุดจริงเดิมเมื่อวันที่16เมษายนหรือไม่อย่างไรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยายุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6391

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแปดนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเล็บยังคุยอยู่กับศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจรจิตนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
2: เริ่มจากไลน์นะคะคุณจุ๊บจิ๊บก็ทักทายเข้ามานะคะคุณซิสเตอร์ฮูดบอกว่า

0: สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะพูดถึงมศวหนูชอบฟังอาจารย์ประภาพรที่เป็นวิทยากรคลื่น 100.5 รายการท่านข่าวท่านกฎหมายค่ะขอบคุณนะคะคุณอ๋อยก็ทักทายเข้ามาคุณวิชาญตลิ่งชันบอกว่าอะไรนะอ๋อสวัสดีคุณติ๋มลักษณาจันเสน่ห์ศรีสุวรรณดร.ชลวิทย์เจียรจิตอธิการบดีมศว.ทั้งสวัสดีแฟนๆรายการทุกท่านด้วยครับภารกิจหนาแน่นครับหนาเพิ่งมา นานมากแล้วครับสำหรับมหาวิทยาลัยมศว.สมัยก่อนที่ผม ภาพจำคือนั่งรถเมล์สาย60ไปเรียนมรามคำแหงผ่านสะพานข้ามแยกอโศกเพชรบุรีตัดใหม่จะรู้ว่าถึงมศว.วิทยาเขตปทุมวัน
1: ตรงนั้นมันมีคลอง ไอ้แสนแสบใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินอีกเลย อะไรเนี่ย 4-5 วันเรา 4-5 วันที่เป็นข่าวทำให้นึกถึงครับก่อนได้ยินแต่อุเทนกับปทุมวันคุณมยุรีบอกว่าสวัสดีค่ะทั้งสองท่านคุณติ๋มสมัยก่อนประสานมิตรหรือเปล่าคะใช่ค่ะประสานมิตรค่ะมศว.ประสานมิตรค่ะ
1: ครับ
0: คุณสิริบูรณ์บอกว่าหวั่นใจจังเอาเรื่องคะแนนไม่เอาสมัยผมเป็นนักเรียนคุณครูของผมหลายคนจบมศว.ครับสอนดีทุกคนครับคุณสุภชัยที่ดินก็สวัสดีคุณลักษณาคุณเสน่ห์ศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์คุณปุ้ยบอกว่าบัณฑิตที่จบจากคณะสังคมศาสตร์ปัจจุบันไปประกอบอาชีพอะไรกันคะ
2: ครับ
0: ก็ไปอาชีพอะไรก็ได
2: ้ก็ไปหลายอาชีพครับส่วนใหญ่เราคณะสังคมศาสตร์มีประมาณ4ส่วนก็คือ
1: รังรัฐศาสตร์จิตวิทยาด้วยใช่ไหมฮะ
2: จิตวิทยาอยู่คณะมนุษยศาสตร์อ
1: ยู่คณะมนุษยศาสตร
2: ์แยกกัน
1: ครับ
2: สังคมศาสตร์ก็จะมีรัฐศาสตร
1: ์
2: สังคมวิทยาภูมิศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์รวมทั้งครูสังคมแล้วนิติศาสตร์ด้วย
1: มีนิติศาสตร์นิติศาสตร์ด้วย
2: นิติศาสตร์ด้วย
1: มีนิติศาสตร์ครับ
2: ครับ
0: ค่ะโอเคคุณเอวสอบอกว่าข่าวสอบข้าราชการครับคุณเสือหวานเจี๊ยบนะคะ
1: มีกลอนมาม
2: ีกลอน
0: คุณเสือหวานเจี๊ยบส่งกลอนมาต้องอ่านในมือถือบอกสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮายทุกคุณสมประสงค์ให้ปารีสครับ
1: แล้วคุณสมประสงค์มา
0: สวัสดีครับดร.ศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์ศาสตราจารย์ผู้ชาญช่องมองสังคมเพียรเพาะบ่มถมวิชามหาศาลมนุษยวิทยามาถึงหนึ่งตำนานให้กล่าวขานอธิการบดีศรีนครินทรวิโรจน์วันเดือนปีที่มศว.ต่อประสานเอกอาจารย์การครบศพประโยชน์บริหารการศึกษามายาวยอดตัวเป็นโสดโพสผลล้นผลงานหลากรู้หลากเรื่องรู้อยู่ตำรามาผ่องเผยกองก่ายเกยเฉลยเคล็ดสำเร็จผ่านแฝงด้วยธรรมย้ำสังคมอุดมการเก่งจัดจ้านเชี่ยวชาญล้นชลวิทย์เจียนละจิตจากคุณเสือวันเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา27มิถุนายน2569
2: ท่านใจท่านเขียนกรอนให้ตลอดแล้ว
1: ครับทาง Facebook นี่คุณโชติรสนะหนูเอ้ยนะสวัสดีมานะครับ
2: สวัสดีคุณเอ้ยครับ
1: สวัสดีท่านอาจารย์บดีนะครับนะฮะแล้วก็คุณสมประสงค์ก็ท้าทายมาจากปารีสนะครับวันนี้36องศาฮะคือผมทราบว่าตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสกำลังเจอไอ้คลื่นความร้อนฮอตเวฟมีนักฟุตบอลนะครับฝรั่งเศสลงไปเล่นน้ำไปแช่จมน้ำตาย
2: ตายเลยเหรอฮะ
1: โอ้นี่เป็นข่าว
0: คุณสมประสงค์บอกว่ารู้สึกคุณสมประสงค์แล้วใครส่งมาน
1: ี
0: ่ตายเยอะมากเลย
1: บอกว่าเนี่ยเทมเพอเรเจอร์เนี่ยสามารถลิชไปเข้าไปถึงนู่นนะ42องศานะในส่วนตอนใต้ของฝรั่งเศสนะอันนี้ทัฟมากเพราะว่ามีฮอตเวฟมานะโอ้โหน่ากลัวนะครับรู้สึกไม่ค่อยมีแอร์ไม่มีแอร์นะที่นั่นอ่ะนะฮะ
2: โรงแรมเขาไม่มีแอร
1: ์ผมเคยไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยโอ้ไม่มีแอร์นี่ทรมานมากนอนไม่ได้เลยฮะนะแล้วก็อะไรอ่ะเดี๋ยวนะนี่บอก109คนตายนะฮะ
0: ตาย109คน
2: ล่าสุดนี่เหรอครับ

0: ฝรั่งเศส
1: right due to hot wave จนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะ very very serious เลยนะครับนะฮะคุณแดงสุริโยก็สวัสดีมาโชติรัตน์บอกแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีนะ
2: ครับคุณครับ
1: ได
2: ้
1: ร
2: ับ
1: พระพรบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นศาสตราจารย์นะครับ
2: ขอบคุณครับคุณเอ้ย
1: คุณสุขใจก็สวัสดีทั้ง3ท่านมานะครับคุณณรมนบัวเขียวก็บอกว่าสวัสดีพี่ติ๋มอาจารย์เสน่ห์แล้วก็แขกรับเชิญกำลังชมรับฟังอยู่นะครับนะฮะคุณยงยศคุณยงยศก็ฟังมาด้วยนะครับคุณยงยศแล้วก็เราก็สัมภาษณ์ในรายการแล้วสวัสดีอาจารย์เสน่ห์คุณติ๋มแล้วก็ดร.อาจารย์ชลวิทย์นะครับ
2: คุณยงยศนี่ก่อนอยู่แอสซอนใช่มั้ย
1: อยู่ใช่ครับบอกว่าอาจารย์ชลวิทย์สบายดีนะครับ
2: สบายดีครับท่านยงยศครับ
1: คุณสมบูรณ์สมก็ตะกี้รู้สึกพี่ติ๋มอ่านไปแล้วว่า Indian Englishจากบักกะลอ
0: นเ
1: วล
0: ี
1: เวลีเวลีฮอลลีบูลนะครับนะฮะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะบักกะลอทั้งหมดอ่ะยากจริง
2: ๆคืออ่านก็ยากฟังก็ยาก
1: ฟังยากมาก
0: เขาบอกว่า really horrible I had the occasion to phone the hotline for Oracle database I understand nothing too many strong accent ตัวรอเริ่มยาว
2: ว่าตัวรามีติดฮะ
1: Good morning
2: Good morning ก็อาจารย์เสน่ห์เรียนเสียงฮะ
1: คุณไหคำก็ส่งสติกเกอร์มานะครับนะฮะคุณพงศักดิ์ก็หวัดดีครับมานะครับนะคุณดาราส่งสติกเกอร์มาคุณทิติกรบอกสวัสดีอาจารย์ศาสตราจารย์อาจารย์ดร.ชลวิทย์เสน่ห์นะครับคุณทิติกรบอกเยี่ยมครับคุณชิวบอกสวัสดีท่านอาจารย์ชลวิทย์นะคุณคนฟังข่าวก็สวัสดีพี่ติ๋ม
0: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์เสน่ห์ดร.ชลวิทย์มานะครับ
2: รายการเยอะฮะเนี่ย
0: คุณเฉลิมชัยบอกมอทอแปลว่าอะไร
1: ฮะ
0: มอทอ
1: มอทอมาเวทธรรมศาสตร์เนี่ย
0: ทอทหารอะ
1: มอทออมมหาไทย
0: อ๋อมหาไทย
1: โอเค
0: คุณโชติรสบอกว่าศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เป็นที่ปรึกษาโครงการฝึกงานเอสโซ่ challenge ที่ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม
2: ใช่ไปช่วยคุณเอ้ยอยู่ช่วงหนึ่งครับ
0: คุณชิวบอกว่าท่านอาจารย์ชลวิทย์ที่รักและเคารพลูกศิษย์ส่งกำลังใจให้นะคะคุณศักกรินบอกสวัสดีครับคุณกัญญาก็ทักทายมานะฮะเฮลโหลคุณโชติรสบอกว่าสวัสดีอาจารย์เสน่ห์อ่านแล้วใช่ไหมคุณโชติรส
1: อ่านแล้วฮะ
0: โอเค
2: รายการเยอะ
1: โอเคเดี๋ยวเราคุยกันต่อนิดนะฮะ
2: คร
1: ับ ณวันนี้จริงๆอาจารย์ยังอยู่ในเทอมของการเป็นอธิการบดี
2: ใช่
1: ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: อยู่อีก
2: 3ปีฮะ
1: 3ปี
2: ครับวาระ4ปี
1: นะฮะแต่การเป็นอธิการบดีถึงเกษียณก็ยังเป็นได้ถูกไหมฮะ
2: กำหนดไว้อายุ70
1: อ๋อ70
2: ครับครับก็คือว่าจริงแล้วก็วาระจะ2เทอมคือคืออย่างเงี้ยคือเป็นได้ไม่เกิน8ปี
1: ไม่เกิน8ปี
2: สมัยแรกสมัย1 4ปีถ้ายังอยากทำงานอยู่ต่ออีกก็อีก4ปี
1: ครับ
2: เป็น8ปีเป็น8ปีเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าต้อง2สมัยถ้าเราอายุเป็นตอนอายุ50 58เราก็จะไปเสร็จสิ้นตอน62
1: ซึ่งก็ยังเป็นได้อยู่สบาย
2: ต่อ
1: ได้เลยอัตโนมัตินะฮะ
2: ถ้าเป็นอีกสมัยนึงก็ไป66แหละนะงั้นก็แต่ว่าคนเป็นนี้ต้องไม่เกิน70เพราะระเบียบมหาวิทยาลัยแล้วแต่นะอย่างธรรมศาสตร์ก็แตกต่างกันนะไม่เหมือนกัน
1: แต่ในแง่ของตำแหน่งอาจารย์เนี่ยอาจารย์อยู่ได้ถึง65ถูกไหม
2: 65
1: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือข้อกำหนด
2: อาจารย์ใช่ไหมอาจารย์เกษียณ60แต่ว่าถ้าเป็นรองศาสตราจารย
1: ์ได้อีก5ปี
2: ต่อได้อีก5ปีแต่ว่าถ้าเป็นอะไรทั่วไปเนี่ยคณะนั้นก็อยากจะตั้งจ้างปีต่อปีได้จนถึง70
1: นะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรตำแหน่งที่สามารถจะมีการยืดเกิน60ได้อยู่แล้วถูกไหมสำหรับอาจารย์พอทั่วไปนี่ข้าราชการทั่วไปนี่ได้แค่60นี่จบแล้ว
2: ใช่ไหมมันเป็นระเบียบของมหาวิทยาล
1: ัย
2: ที่บอกว่านอกระบบอะฮะแต่ตั้งระเบียบขึ้นมาว่าจะยังไงจะจ้างคนนี้ต่อหรือจะขยายต่ออะไรก่อนเกษียณได้ครับ
1: ทีนี้อย่างที่ตะกี้ที่คุยกันก่อนหน้าที่จะพักไปเนี่ยบอกว่าตอนนี้เด็กมันน้อยแล้วมหาวิทยาลัยนี้ต้องปรับตัวยังไงฮะเช่นบางคนบอกว่าเหมือนเอาคนทำงานมันเรียนอีกใช่ไหมหรือว่าใช้เป็นอะไร lifelong learning อะไรพวกนี้มันเป็นอย่างนี
2: ้ปรับสัก3เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คงจะต้องปรับหลักสูตรให้มีต่างชาติมาเรียนเยอะขึ้น
1: ครับ
2: อันนี้เราก็ต้องไปเด็กอาเซียนเด็กเอเชียอะไรเนี่ยเอามาก็ภาคภาษาอังกฤษภาษาจีน
1: ครับ
2: ภาษาจีนก็เยอะนะตอนหลังเนี่ยฮะเพราะคนจีนเขาก็จำนวนคนเขาไม่ได้ลดลงเขาก็
1: เขา
2: อะไรมาอะไร
1: ก็แล้วเขา

0: แข่งกันมาก
1: ใช่ใช่มหาวิทยาลัยเขามีจำกัดต้องตรงทีนี้คนก็ทะลักมาเรียนแล้วก็ไทยนี่ดีที่สุดทั้งอาหารการกินความเป็นอยู่อะไรเงี้ยฮะว่าคือไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เขาใฝ่ฝันอยากจะไม่ใช่ใฝ่ฝันเขามาง่ายแล้วอยู่ง่ายที่สุด
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้ว่าประเทศอื่นนะฮะแต่เขาชอบที่ไทยนะฮะเบอร์หนึ่งเลยอันดับเรื่องที่สองเนี่ยก็ต้องปรับระบบของหลักสูตรให้มาสอดคล้องกับโลกที่อาจารย์เสน่ห์บอกเมื่อกี้นะว่าเขาเรียกว่าไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเขาเรียกว่าสูงวัยนะฮะที่เขาอยากอัพสกิลรีสกิลหลักสูตรมันควรจะต้องสอดคล้องตรงนั้นไออัพสกิลรีสกิลก็หมายถึงว่าเรื่องการเงินมันเรียนจบบัญชีมาตั้งแต่สมัย
0: ชั้น
1: แล้วสมัยเก่าแล้วเนี่ยคุณก็คงต้องมาอัพสกิลใหม่เพราะว่าอัพสกิลนี่หมายถึงว่าอาจจะต้องเรียนกับเด็กแต่ว่าเรียนออนไลน
0: ์
1: ก็เปิดโอกาสให้เขามาเรียนแล้วจ่ายสตางค์มาเรียนเงี้ยหรือว่าทำเป็นเพจขึ้นมาทำเป็นคอร์สขึ้นมาเป็นออนไลน์ขึ้นมาคนก็ไปนั่งเรียนกดเรียนได
0: ้
1: อันนี้ก็คือก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งนะเขาเรียกไลฟ์ลองเรียนนิ่งนะหรือว่าคนที่ทำงานแล้วอยากจะมาเรียนก็มาเอาเจ้าเครดิตหรือไม่นอนเครดิตหรือนอนเครดิตก็แล้วแต่ถ้าอยากได้เครดิตก็ต้องมาเรียนอาจจะเป็นช่วงเวลาแล้วแต่มาเก็บวิชาให้หมดแต่นอนเครดิตคืออยากรู้วิชานั้นก็มาเรียนวิชานั้นอย่างเงี้ยครับส่วนที่3อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเริ่มจะผลักดันแล้วว่ามันคงไม่ใช่เรื่องการศึกษาอย่างเดียวคงจะเป็นเรื่องของการรีเสิร์ช
0: ทำงานวิจัยให้มากขึ้น
1: การวิจัยมากขึ้นเพราะรายได้มันก็ลดลงนะเพราะว่าเด็กน้อยอ่ะนะฮะการเก็บค่าเทอมอะไรต่างๆมันก็น้อยลงอ่ะแหละงั้นก็ต้องมีหนึ่งก็คือทำวิจัยสองเอานวัตกรรมเนี่ยมาต่อยอดเป็นโฮลดิ้งคอมพานีคือทั้งบริษัทขึ้นมาใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยมาเป็นอีโคซิสเต็มในเรื่องของวิชาการให้มากขึ้นประชุมนานาชาติทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นการหารายได้ในเชิงบูรณาการภาพรวมทั้งสามเรื่องนี้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็จะปรับตัวประมาณคร
0: ับ
1: ซึ่งก็ถือว่าปรับตัวคือการปรับตัวของสถาบันการศึกษาเนี่ยถ้าต่างประเทศเขาปรับนานแล้วแต่ว่ามหาวิทยาลัยใหญ่ๆของเขาเนี่ยเขาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยเขามีคนทั่วโลกมาเรียน
0: มันง่ายนะ
1: เขาไม่ได้แคร์คนในประเทศเขา
0: ครับใช่
1: เพราะว่าเขาคนเราอยากไปเรียนกับเขาชื่อเสียงเขาดี
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ถามว่าระบบเขาดีไหมระบบเขาเราก็ใช้ระบบเขาครับแต่ถ้าถามเรื่องห้องเรียนเรื่องอะไรต่างเนี่ยบางทีเราก็
0: เหนือกว่านะ
1: มันดูสบาย comfortable กว่าแต่ของเขามีโปรเฟสเซอร์ที่เข้มแข็งเขามีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญอะไรพวกนี้ฮะซึ่งตอนหลังอาจารย์เหล่านี้เมื่อเกษียณก็มาอยู่เมืองไทยเขาเยอะครับงั้นผมคิดว่าในอนาคตการปรับตัวของมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยผมต้องใช้คำว่าถ้าเกิดมีความอ่อนแอมันอาจจะต้องไม่เข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ต้องมีการปรับตัวให้มันเข้มแข็งมากขึ้นดึงอาจารย์เชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วก็ต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ในการไม่ใช่สอนอย่างเดียวนะมันต้องดึงงบวิจัยเข้ามาอยู่ในบริบทของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นด้วยสองคือต้องอัพสกิลหรือสกิลอาจารย์มากๆนะเพราะถ้าเป็น
0: ตรงอาจารย์นี่แหละ
1: อาจารย์นี่แหละฮะอาจารย์นี่เป็นตัวดึงดูดนักเรียนเลยฮะไปโอแฟชั่นมากก็ไม่ไหวนะครับมาตรฐานทางวิชาการก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้มแข็งเข้มข้นมากขึ้นเมื่อแข่งขันกัน
0: และไอ้กระแสนอนดีกรีอะที่บางคนบอกเอ้ยก็ไม่สนใจแล้วจะต้องให้ได้ดีกรีเขาทำงานได
1: ้โอ้เยอะเลยครับนะตอนหลังเนี่ยอย่างเช่นโดยเฉพาะ AI เนี่ยเป็นนอนดีกรีเนี่ยคนสนใจมาเรียนคอร์สเหล่านี้มากเลย
0: มากเลย
1: มากเลยฮะมากเลยถ้าเปิดหลักสูตรตรงเนี้ยคนสนใจมากนั้นอาจารย์ที่อยู่ในคณะที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ AI นอนดีกรีเนี่ยจะขายได้ดี
0: อ
1: ีกส่วนหนึ่งคือบิสเนสนอนดีกรีก็ขายได้ดีโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อะไรพวกเนี้ยนะฮะที่เคยไปช่วยคนเอื้อยเมื่อสมัยก่อนก็เป็นเรื่องของพวก โครงการที่อบรมเด็กเยาวชนเนี่ยอันนั้นก็จะช่วยเสริมเหมือนกัน
0: ครับ
2: เพราะอย่าง AI นี่คือเขาเรียนรู้ในระยะที่มันไม่ต้องยาวมากแต่เขาสามารถ
0: ไปใช้ได้เลยประกอบ
2: ได้เลย
1: AI นี่มันมีคอร์สในระยะแบบสั้นกับระยะยาวซึ่งผมคิดว่าหลักสูตร AI เนี่ยมันทำให้ reskill upskill ด้วย
0: เร็วนะฮะตอนนี
1: ้คือ
2: มันเอาม
1: ันไปได้ใช้เลย
0: ไปได้ใช้เลย
1: เพราะว่าเอาแค่มือถือแค่คอมหรืออะไรก็ตามท
0: ีเนี่ยปั๊บเดียวแล้ว3ชั่วโมง6ชั่วโมงนี่ก็ได้เร็ว
1: ได้เลยได้เลยได้คือยกตัวอย่างมือถือของอาจารย์กับผมเนี่ยมันมีฟังก์ชันเป็นพันๆฟังก์ชัน
0: ใช่แต่บริเวณได้ใช้มัน
1: อาจารย์ก็จะใช้เปิด LINE
0: ใช้
1: เปิด Facebook
0: ใช้
1: ดู YouTube ใช้ดูอะไรแล้วก็อะไรพวกเนี้ยแต่อาจารย์ก็จะไม่ค่อยได้ใช้อะไรที่
0: ม
1: ันคือเราไม่ได้เข้าไปลึกซึ้งขนาดนั้นนะ

0: แม้แต่ว่ารุ่นใหม่เขาใช้ครบ
1: เขาไม่ถึง
2: มันไม่ครบแต่ว่าได้มากกว่าเราเยอะ
1: มากกว่าเราเขา
0: พร้อมสั่งให้ทำนู่นนี่เขาก็ทำ
1: ได้ AI ฮะได้ AI มันเดี๋ยวนี้มันก็ทำให้คนแบบอาจจะไม่ต้องใช้ความคิดมากเพราะว่าสั่งให้มันทำอะไรมันก็ทำให้หมดเลยสั่งเขียนจดหมายให้มันเขียนให้หมดเก่งฉลาดมากนั่นตรงเนี้ยวิธีการเขียนพร้อมวิธีการบอกพร้อมวิธีการใช้ AI ให้เป็นประโยชน์ในการหารายได้เงี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับ
2: มันก็เป็นอาชีพ
1: แล้วก็อันหนึ่งที่ผมคิดว่าผู้ใหญ่เขาอยากเรียนก็คือว่าทันรู้กับ AI นะอวตารเลยพวกเนี้ยโดนอวตารเข้ามาใช้เสียงเรียนเสียงใช้นู่นนี่นั่นมาหลอกเราอะไรเงี้ยมันเยอะไปหมดนะครับกันแกล้งกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าอันนี้มันคือสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันตัว AI ตัวอวตารที่เกิดขึ้น
2: ทีนี้เห็นบอกอาจารย์ที่เป็นนักเขียนหนังสือเหมือนกันนะใช่ไหม
1: ก็เคยเขียนบทความลงมติชน
2: ที่บอกมาแล้วมันมีหนังสืออะไรเยอะไหมฮะ
1: หนังสืออะไรผมเขียนหนังสือแต่วิชาการนะจะเคยเป็นหนังสือเรื่อง leadership อะไรก็ดูแล้วแหมเราตอนนั้นมันก็ยังจังหวะมีไฟที่เขียนมันรวบรวมบทความก็เลยยัง
2: ไอ้หนังสืออันหนึ่งที่อาจารย์เขียนเรื่องว่าอะไรสังคมชาญชราเนี่ยมันคืออะไร
1: มันเป็นงานวิจัยนะแต่ว่าเป็นงานวิจัยเอามาเป็นเอกสารเป็นเอกสารเนื้อค่ายหนังสือประกอบนะฮะคือชาญฉลาดนี่ฉลาดอย่าง
2: ผู้ชราก็คือสูงอายุนะ
1: ก็ชาญฉลาดคือเป็นผู้สูงอายุที่มีความชาญฉลาดทางเรื่องของทักษะต่างๆทักษะด้านดิจิทัลทักษะด้านอาชีพทักษะด้านสุขภาพทักษะในเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นเขาเรียกว่าดำรงตนอยู่คนอื่นได้ยังไงบ้างเพราะผู้ใหญ่บางคนที่อยู่คนอื่นอินโทรเวิร์ตอยู่กันไม่ค่อยได้นะงั้นทักษะเหล่านี้มันก็จะทำให้อยู่อย่างชาญฉลาดแล้วก็ใช้ภาษาให้มัน
0: เรียกว่าชราคือแก่แล้วแต่ว่ายังต้องเรียนรู้และรู้
1: ภาษา
0: หลายอย่าง
1: ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า active aging
2: active
1: aging เนี่ยก็คือคนที่อยู่อย่างมีคุณค่าอย่างอาจารย์ก็ยังไม่ aging หรอกฮะอาจารย์เพิ่งต้นแต่ว่า active aging คือหมายถึงว่าสุขภาพก็ต้องดีคือเอาไปว่าคุณไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยนะฮะจริงๆแล้วหลายประเทศที่มีเขาเรียก active aging คือคุณไม่ไปรบกวนโรงพยาบาลของรัฐให้คนดูแลเขานับเป็นรายหัวแล้วปีนี้ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเท่าไหร่เขาให้
2: เขานับเลยนะ
1: เขาให้แอดงบประมาณอะไรได้เพิ่มขึ้นเลย
2: เขาเรียก health span เลย
1: อะไรอย่างนั้นนะซึ่งเราก็อยากให้ผู้สูงอายุเราเตรียมตัวซะก่อนที่จะชาญฉลาเนี่ยควรจะต้องดูแลตัวเองก่อน
2: นี่พอพูดถึงตรงนี้ปั๊บอาจารย์ดูแลตัวเองเนี่ยนี่ทำงานบริหารนี่เยอะแยะไปหมดนี
1: ่ก็ผมเองก็ต้องออกกำลังกายทุกวันนะฮะแม้แต่บางทีก็เบื่อไม่ได้ต้องมีวินัยชั่วโมงหนึ่งต้องมีฮะจะเดินบ้างแต่ว่าผมก็ไปออกที่มหาวิทยาลัยเดินก็มันก็จะถูกทักกันเยอะนะฮะ
2: อ้าวทำไมฮะมันก
0: ็หนุ่มสด
1: ไม่ใช่หนุ่มสดคนก็รู้จักก็จะหยุดคุยไงฮะ
2: คุณหนุ่มทักคือหมายถึงว่าต้องมาคุยกับเรา
1: ก
2: ็บางคนก็ดักเจอเราอีกใช่ไหม
1: ไอ้ไม่ใช่เป็นเรื่องโสดนะมันก็เรามีตำแหน่งนะฮะคนก็จะ
2: เข้าเจอบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ก็ไม่ถึงขนาดเดินรอบมหาวิทยาลัยก็จะต้องอ้าวไปไหน
2: กัน
1: มันก็จะไม่ได้มีสมาธิฮะท้ายสุดก็ซื้อลูกวิ่งมาอันนึงนะฮะเดิน
2: ที่บ้านดีกว่า
1: ดีสุดดูฟุตบอลโลกไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมีวินัย
2: ต้องจัดเวลาให้กับตัวเอง
1: ถ้าเราไม่จัดเวลาไม่ได้ฮะยิ่งเจอเรื่องเราหลายเจอหลายเรื่องฮะเรื่องความเครียดเรื่องของปัญหาที่เราต้องแก้ไขเรื่องของอะไรที่มันไม่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดอย่างเงี้ยมันก็ต้องเขาเรียกว่าสามารถจัดการกับไอ้ตัวนั้นได้งั้นถ้าร่างกายไม่แข็งแรงจิตไม่เข้มแข็งพอเนี่ยไม่ได้
2: ไอ้แล้วผลจากที่เคยบวชเรียนเคยอะไรเนี่ยมันส่งมาจนถึง
1: กายกับใจมันคู่กันจริงๆนะกายแข็งแรงแล้วใจไม่อ่อนแอไม่ได้นั้นใจก็ต้องเข้มแข็งด้วยคือเราต้องยึดมั่นว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องทุกเรื่องถ้าเราทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราสู้หน้ากับใครไม่ได
2: ้
1: งั้นผม
2: ต้องยึดบนหลักความถูกต้อง
1: ผมยึดหลักเป็นหลักความถูกต้องสุจริตเป็นตัวตั้งแจ้งให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเลยว่าทำอะไรเนี่ยต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะฮะแล้วก็ต้องมีหลักเขาเรียกธรรมะอภิบาลธรรมาภิบาลในการทำงานทุกๆเรื่องนั้นสิ่งที่ผมให้ประชาคมเขามีเนี่ยคือ work life balance ก็คือว่าดูแลครอบครัวให้ดีสุขภาพให้ดีสังคมให้ดีแล้วก็การงานด้วยคุณไม่ต้องมา ทุ่มเทงานจนกระทั่ง

0: ว่าทิ้งครอบครัวทิ้งสุขภาพนะคุณต้องจัดความสมดุลให้ได้คน 7,000 คนในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะต้องโอ้บุคลากรของมศวนี่ 5,000 นี่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนนะฮะ
1: อ
0: ีก 2,000 นี่ประมาณสายอาจารย
1: ์โอ้โหต้องมากนะฮะ
0: เยอะใช้ได้เลย
1: แล้วก็ยังต้องต่อครอบครัวเข้าไปอีกไม่รู้เท่าไหร่นะเนี่ยนะ
0: มันก็มีเครือญาติอ่ะงั้นถ้าเราดูแลเขาไม่ดีแล้วเขาก็เจ็บป่วยไปมันก็คืนนะถ้าเราใช้เขาต้องเหมาะสมนะฮะเอาเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็เรียกมานายก็ต้องดูแลให้ดีนั้นไม่ใช่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็แต่ถ้าเขาอยากมาก็มีโอทีให้รายได้เพิ่มขึ้นมางั้นผมว่าอยากให้ฝากผู้ฟังนะฮะว่าผู้ชมและผู้ฟังด้วยเพราะอ่อนแออย่างนี้ด้วยก็อยากให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: จันเสน่ห์เขาออกกำลังกาย
1: ครับ
0: พี่ติ๋ม
1: เขาก็
0: พี่ติ๋มก็ออกกำลังกายดูหุ่นเนี่ย
1: ก็ผมว่าเขาออกกำลังกายไม่เยอะแต่กินพอสมควร
0: เนี่ยแต่รักษาหุ่นดีมากนะฮะ
2: เพราะพี่เป็นทาลัสซีเมียไงคือไม่ให้กระโดดออกกำลังกายวิ่งอะไรไม่ได้เลย
0: ก็ใช้อะไรที่มันคือผมว่าการออกกำลังกายเนี่ยอย่าไปเอาตามใจใครนะคือบางคนบอกชอบไปนู่นไปนี่เอาที่เราอย่างผมเดิน
1: อ
0: ่ะผมเดินผมว
1: ิ่งเราหยอดปีแล้วนะ
0: แค่นี้พอแล้วครับเราจะไปอะไรจะไปตีกอล์ฟก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องดูกาลเทศะตัวเองด้วยดูเหมาะสมด้วยไปตีกอล์ฟคุณมีสตังค์พอจะไปตีกับเขาไหมนะทีนึงก็หลายพันแต่ถ้าคุณมีกำลังคุณก็ไปมันสีสันของชีวิตเกิดมาครั้งหนึ่งก็เป็นคือผมหลายคนบอกว่าเอาไปลงชวนตีผมมันคนมันเป็นอาจารย์ด้วยนะครูบาอาจารย์จะไปเดี๋ยวไปว่าอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ด้วยนะถ้าเราบอกว่าเราอนาแนวเนี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็เคยไปยืนคือไปในงานเนาะผมรู้สึกว่าตีกอล์ฟมันก็น่าสนใจเพราะว่าอากาศมันโล่งดีมันเป็นเหมือนกับว่าไปยืนแล้วมันโอ้อากาศดีจังเลยที่เนี้ยนะฮะแต่เห็นค่าใช้จ่ายแล้วครั้งหนึ่งก็3,000-4,000ผมก็คิดว่า
1: เราต้องตื่นแต่เช้าด้วยนะพวกนี้
0: ตื่นเช้ายังไม่เป็นไรครับมันก็ค่าใช้จ่ายมันน่าจะสูงแล้วก็เวลามันก็น่าจะงั้นเราก็เดินกับตีกอล์ฟพอๆกันก็เลยคิดว่าจัดมาอยู่ในลีกนี้แหละนะฮะในส่วนอื่นๆผมคิดว่าใจก็สำคัญผมนี่ให้บุคลากรผมไปปฏิบัติธรรม
1: โอ้เหรอฮะ
0: ปฏิบัติธรรมนี่
1: ที่ไหนฮะที่
0: ยุ้ยพุทธกาสมาคม
1: หมายความว่าไปเข้าคอร์สพร้อมๆกันเลยว่า
0: คืออย่างนี้ฮะชุดแรกเนี่ยเป็นอธิการรองอธิการบดีแล้วก็คณะบดี
1: จัดเป็นระดับไปนะ
0: สองคือบุคลากรสายวิชาการสายวิชาการสายวิชาการในระดับผู้บริหารสามเนี่ยก็เป็นสายสนับสนุนให้ไปทีละชุดอบรมไม่ใช่ว่าไปแบบทำอย่างเดียวนะอบรมหลักสูตรฟังหัวข้อนู้นนี่แล้วก็ไปอบรมไปโดยทำ3 วันได้ผลฮะใจ
1: ตัดออกจากงานเลยนะไป
0: ให้ไปเลยให้ไปเลยฮะไม่ต้องทำงานไปชุดขาวทาน3 มื้อศีล5พอไม่ต้องรูปแบบก็พระท่านก็ให้บรรยายธรรมบรรยายก็มีกิจกรรมทั้งซาวด
1: ์
0: ทั้งมิวสิกแล้วก็คือศิลปะคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้เนี่ยก็ต้องแซมเทอรี
1: ่
0: สปอร์ตอาร์ตมิวสิกให้มันสนุกคือก็มีสปอร์ตก็เดินบ้างอะไรบ้างเนี้ยเล่นกิจกรรมนะฮะอาร์ตก็จะมีวาดภาพศิลปะสมาธิมิวสิกก็จะมีซาวเขาเรียกว่าซาวเฮียริ่งอะไรของเขาเนี่ยนะฮะก็จะก็คิดว่าคนก็จะได้มุมมองว่าวิธีการแก้ปัญหาทำยังไงบ้างวิธีการดีลกับ
1: ค
0: ลาสิคแมเนจเมนต์ทำยังไงบ้าง
2: เป็นวิธีฮีลลิ่งที่ดีมาก
1: โอเคเลยครับน่าสนใจนะถ้าผู้ฟังเนี่ยฮะนี่คือเขาเรียกว่าผู้บริหารการศึกษาด้วยแล้วก็ความเป็นอาจารย์ก็ยังอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังสอนอยู่นะฮะ
0: ก็จะเข้าสู่วาระชาญฉลาดแล้ว
1: ดูชาญฉลาดแล้ว
2: แต่ชอบตรงที่เขาเวิร์กบาลานซ
1: ์เวิร์กบาลานซ์ต้องอาหารการกินก็ยังเป็นของชอบอยู่นะ
0: ก็ชอบทานแหละอาจารย์แต่ว่าช่วงหลังถ้าเราจะใกล้60เนี่ยอาจารย์มันต้องดูแลตัวเองให้ดีนะมันชีวิตมันไม่ง่ายนะครับที่เราจะทำให้ชีวิตมันไม่สมดุลโดยการทานเสียอ้วนเลยนะฮะผมตอนนี้มันเชยผมเคยมีไปถึง90 กว่านะ
1: ไหนถึงน้ำหนัก
0: ช่วงลุงฮะลุงลุงนี่ผมต้องมี90 93 94นะปัจจุบันก็80ต้นๆอาจารย์มันอายุมากแล้วมันก็ต้
1: อง
0: เขาเรียกว่าคือตามใจปากไม่ได้นะครับก็ต้องเอาว่าต้องใช้หลักของท่านประเวศวสี
1: ครับ
0: คืออิ่มพอทานแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันจะพอดีแล้วเนี่ยวางช้อนซะเลยท่านไปสู่สัมพยาภพแล้วแต่ท่านประเวศนี่เป็นกรรมการสภามศวอยู่นาน
1: อ๋อครับ
0: รบรักท่านแล้วอย่างคุณเอื้อยเนี่ยก็

0: คยคุยกันว่าเรื่องการทานการอะไรต่างๆนี่ต้องดูแลให้ดีนะฮะเมื่อกี้ครูนี้มีแนะนำเข้ามา
1: โอเคครับท่านผู้ฟังอันนี้แหละฮะวันนี้เราได้คุยกับนักวิชาการนักบริหารการศึกษาแล้วก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องสังคมวิทยาแล้วก็มนุษยวิทยานี่ยังไม่ได้คุยเรื่องมนุษยวิทยาเท่าไหร่นะ
0: ก็
1: ผสมอยู่ไปแล้วนะ
0: ผสมกันไปก็ผมก็เล่าเนี่ยก็แนวมนุษยวิทยาด้วย
1: ครับได้ครับนี่
0: คร
1: ับ วันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจรจิตขอบพระคุณมากครับอาจารย์
0: มากครับขอบคุณมากครับนัดกัน3เดือนมาเจอกันวันนี้พอดีนะสวัสดีครับขอบคุณนะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: รับฟังเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่มันใกล้ตัวเรานะครับเราจะได้ยินแล้วก็รู้สึกตกใจว่าเอ๊ะโอ้นี่ทำไมทำมาเนี่ยไอ้พวกค่าไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะเนี่ยนะฮะมันถูกเขาเรียกว่าถูกบวกถูกพ่วงเข้ามาอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนคนใช้ไฟทั่วไปทุกคนก็เลยตั้งคำถามเอ้านี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่มันมายังไงกันนะครับท่านผู้ฟังท่านทราบใช่ไหมครับว่าไอ้บินไอ้เขาเรียกว่าค่าไฟฟ้าทางสาธารณะเนี่ยนะฮะในปี2568เนี่ยนะครับไฟแสงสว่างที่อยู่ตามท้องถนนถนนหลวงทางหลวงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับรวมมูลค่าที่ต้องจ่ายเนี่ยนะครับจำนวนไฟที่ใช้ไปได้ประมาณ 4,000 ล้านหน่วย 4,000 ล้านหน่วยนี่ถ้าเราคิดกันแบบง่ายๆคือเราคิดหน่วยละ5บาทแล้วกันเพราะทุกวันนี้มันจะประมาณ5บาทเนี่ยนะฮะเอา5คูณ 4,000 ล้านเข้าไปก็แปลว่าเราจะต้องจ่ายเงินค่าไฟทางสาธารณะเนี่ยประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีพี่ดิ 20,000 ล้านบาทต่อปีนี่คนที่เป็นเจ้าภาพคือใครรู้ไหมที่ต้องจ่ายเนี่ยไอ้ค่าไฟแสงสว่างประชาชนมันหัวเข้าอยู่ในบินของเราไง
2: ใช่แต่เดิมเราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราใช้ที่บ้านเท่านั้น
1: เราคิดว่าใช้เฉพาะที่บ้านแล้วก็คิดว่าทางสาธารณะก็มีทางฝ่ายอยู่กับ
2: สถาน
1: การ
2: ณ์
1: ก
2: ็
1: จ่ายไปนะปรากฏไม่ใช่
2: เขาเอามาแชร์ด้วย
1: บอกให้เราเรียบร้อยถูกไหมฮะ
2: เราได้แชร์
1: ผมก็เลยหาข้อมูลกันใหญ
2: ่แชร์
1: เฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อคนเนี่ยนะครับไอ้คนที่จะต้องจะช่วยจ่ายเนี่ยต่อหน่วยเนี่ยเราจะจ่ายตัวนี้ไปประมาณ10สตางค์ต่อหน่วยเพราะฉะนั้นใครใช้เยอะคนนั้นก็จ่ายเยอะพี่ติ๋มนะฮะอย่างผมเนี่ยที่บ้านเนี่ยตอนนี้ก็มีลูกสาวมันก็ work from home บ้างเราก็อยู่ที่บ้านอย่างเนี้ยนะใช้ไฟเนี่ยนะปาเข้าไปพันกว่าหน่วยอ่ะเกือบ 2,000 หน่วยอ่ะนะฮะเราคิดง่ายๆกันนะถ้า 2,000 หน่วยเนี่ยนะฮะเราจ่ายอยู่หน่วยละ10สตางค์ใช่มั้ยก็แสดงว่าผมช่วยแชร์ค่าไฟเนี่ยเฉพาะค่าทางสาธารณะไฟแสงสว่างเนี่ยเดือนละ200บาทนี่ต่อคนนะเรานึกถึงประชากรทั้งหมดทั่วประเทศดิใช้เงินเท่าไหร่ถูกไหมครับ
2: ใช่
1: ถามว่าไปเป็นภาระไหมเป็นฮะแล้วมันถูกบวกเข้ามาตรงไหนเราไม่รู้
2: ไม่เคยรู้เลย
1: ไม่เคยรู้จนกระทั่งวันนี้เรารู้แล้วแล้วปรากฏว่าคนก็ไปสืบสาวเราเรื่องแล้วก็พบว่าเรื่องนี้มันเป็นมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2530ก็แปลว่าเราช่วยจ่าย
2: นานมาก
1: ค่าไฟสาธารณะมาเนี่ยเกือบ40ปีแล้วพี่ติ๋มแล้วไม่มีใครรู้เลย ทีนี้หลักการมันคืออย่างนี้นะครับคือไฟสาธารณะมันเยอะมากแปลว่าอะไรถนนหนทางตอกซอกซอยเหล่านี้ใช่มั้ยมันก็ต้องมีไฟทั้งนั้นถูกไหมครับเพราะที่ใดไม่มีไฟที่นั่นอันตรายทั้งสิ้นถูกไหมแน่นอนนะ
2: ใช่
1: แล้วเมื่อก่อนนี้คนก็มาชอบคิดว่าไอ้ไฟเนี่ยมันดับติดๆก็ช่างมันเถอะนะมันดับติดๆบางที่ก็ไม่ค่อยมีไฟเห็นไหมแล้วบางที่เนี่ยพี่สินจะได้ยินคำนี้ไอ้พวกอะไรนะไอ้เสาไฟกินรีเห็นไหมที่เขาตั้งประดับซะสวยงามเลยนะฮะไอ้ตอนกินรีกลางวันเนี่ยมันก็เห็นสวยงามแต่กลางคืนนะกินรีไม่ได้มีความหมายมันมีความหมายตรงไอ้แสงสว่างถูกไหมครับใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: แล้วข่าวว่าใครเป็นคนจ่ายค่าแสงสว่างนั่นล่ะ
2: ถูกไหมประชากร
1: เพราะฉะนั้นคุณทำเสาไฟซะสวยเลยแต่ถ้าไม่มีไฟก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับ
2: บางทีอย่างที่พี่เคยเห็นที่พี่เคยบอกอะว่าจะมีเสากินรีเนี่ยที่ทุ่งนาน
1: ่
2: ะ
1: เต็มไปหมดเลย
2: ที่ทุ่งนามีถนนคอนกรีตเข้าไปนะแต่ไม่ได้ใช้
1: กลัวจะไม่เห็นต้นข้าวมั้งฮะใช่ไหมฮะ
2: ต้นข้าวมันแบบว่าเอลงมาแบบว่าแทบจะคลุมทางเดินเลยล่ะ
1: เอาอย่างนี้พี่ติ๋มลองนึกภาพดูนะครับว่าถนนหนทางเนี่ยนะเสาไฟเนี่ยไอ้เสาเนี่ยมันสำคัญคือตรงไฟถูกไหมฮะ
2: ใช่
1: ใครเป็นคนจ่ายเงินอันนี้เราไม่เคยตอนแรกก็ไม่เคยมีคนไปดูรายละเอียดถูกไหม
2: ผมรู้แล้วรู้สึกเสียดายจัง
1: ตกใจเฮ้ยเอาไว้มาจ่ายเงิน
2: แต่
1: มันกำลังคิดเรื่องนี้ว่ามันเป็นภาระ

0: ของประชาชนไหมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นโดยที่เราไม่รู้ตัวถูกไห
1: มใช
0: ่ทีนี้มันมีคำถามอย่างนี้นะมันมีหลักการอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เพิ่งจะรู้ผมก็ศึกษาเรื่องนี้เข้าไปดูในรายละเอียดคือถ้ามันเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นพี่ติ๋มเข้าใจไหมครับว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเช่นอบต.เทศบาล
1: ก็ของใครของมัน
0: เทพมหานครเนี่ยนะ
1: ของใครของมัน
0: ของพวกนี้เนี่ยมันมีเจ้าภาพหมายความว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วถามตรงๆสมมติองค์กรปกครองท้องถิ่นสมมติว่าพี่ดูอบต.นี้หรือว่าดูอะไรอ่ะเทศบาลนี
1: ้
0: ถามว่าไอ้พวกไฟฟ้าเนี่ยนะระบบไฟฟ้ามันอย่างนี้นะฮะระบบไฟฟ้าคือมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทำหน้าที่ในการหาไฟฟ้าหรือชื่อมันบอกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแปลว่าอะไรคุณเป็นโปรดักชันคุณเป็นผู้ผลิต
1: ใช่
0: คุณขายไม่ได
1: ้
0: เพราะชื่อมันบอกไงว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพียงแต่ว่าผมผลิตเองหรือผมจ้างคนอื่นเขาผลิตถูกไห
1: ม
0: แต่สุดท้ายผมต้องเป็นคนขายไฟถูกไหมเพราะผมเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าถูกไหมครับแล้วผลิตเสร็จแล้วขายให้ใครก็ขายให้สองเจ้าก็คือการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช่ไหมฮะมันก็มีความชัดเจนครอบคลุมทั้งประเทศเอาแบ่งอีกทีนะการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าภูมิภาคชื่อก็บอกอยู่แล้วนครหลวงก็คือกรุงเทพแล้วก็รอบๆนี้ปริมณฑลถูกไหมฮะและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคืออะไรก็คือนอกจากนครหลวงไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีหน้าที่ผลิตไฟหรือไปจ้างเขาผลิตมาก็เรียกว่าบริษัทผลิตไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยมาขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ขายการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าภูมิภาคไปขายให้ชาวบ้านถูกไหมครับเพราะนั้นนครการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทำหน้าที่เป็นผู้ขายส่งส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทำหน้าที่เป็นผู้ขายปลีก มันถือว่าขายไปอย่างบ้านเรือนทั้งหลายเหล่านี้ถูกไหมฮะ มันก็มีค่าใช้จ่ายถูกไหมครับมีค่าใช้จ่ายยังไงสายไฟฮะ ถูกไหมฝ่ายผลิตก็ต้องเดินสายมาอะไรอะมาถึงพื้นที่ที่จะต้องมีหม้อแปลงเอามาสำหรับทั้งหลายนี้ถูกไหมฮะไอไฟฟ้านครหลวงก็ต้องเดินสายเข้าไปจนถึงบ้านเรือนทั้งหมดไฟฟ้าภูมิภาคก็เช่นเดียวกันถูกไหมครับคุณจะอยู่ตำบลห่างไกลไฟฟ้าต้องไปให้ถึงถูกไหมครับมันก็มีค่าสายไฟค่าดูแลทั้งหลายตรงนี้ถูกไหมครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่มันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้วถามว่าพวกนี้มันฟรีได้ไหมมันไม่ได้ก็ต้องคิดเข้าไปบวกเข้าไปในเรื่องการบริการไปกว่าจะมาถึงเราถูกไหมครับนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งก่อนนะฮะแต่ทีนี้ไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคถ้าคุณจะขายได้คุณก็ต้องเข้าไปในที่เขาถูกไหมครับเอาตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณจะทำให้คนที่อยู่ในอบต.นี้พื้นที่นี้เนี่ย
1: ก็ต้องส่งเข้าไป
0: ก็ต้องเข้าไปในที่เขาแล้วคุณมาเข้าในที่ผมแล้วคุณไม่เสียค่าที่บ้างเหรอหลักการง่ายๆนะนี่อย่างนี้ก่อนนะซึ่งอันนี้เป็นหลักการที่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคเขาทำอยู่แล้วก็คือว่าเขาจะแบ่งให้10%ไม่คิดค่าไฟเข้าใจไหมมันหมายถึงว่าเหมือนว่าผมเข้าไปในพื้นที่ในพื้นที่นะ 10% ของค่าไฟในพื้นที่เนี้ยในอปอองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี้ยเขาให้ฟรีกับหน่วยองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นไม่คิดเงินอันนี้ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลเงี้ยหมายความว่าคุณไม่ผมไปขายไฟในที่คุณอะ
1: แต่ให้หน่วยแต่ว่าไม่ได้ให้ประชาชน
0: ไม่ใช่ประชาชนให้กับคนที่เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นไงเข้าใจไหมฮะ
1: ประชาชน
0: ไม่ใช่เอาใหม่สมมติว่าตำบลนี้อำเภอนี้หรืออบต.นี้นะฮะผมไปขายไฟให้คุณได้พื้นที่เนี้ยนะใช้ไฟผมไปสมมติว่าเอาสัก10 ล้านบาทสมมติเนี้ยนะผมจะให้ 10% เป็นค่าไฟกับคุณได้ฟรี
1: คุณที่ว่านี่
0: ก็ได้1 ล้านเนี่ยฟรี
1: คุณนี่คือประชาชน
0: ไม่ใช่องค์กรปกครองท้องถิ่น
1: องค์กร
0: ทีนี้กำลังจะบอกว่าองค์กร
1: หน่วยงาน
0: หน่วยงานไงองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้ 10% โดยไม่ต้องเสียค่าไฟเพื่อเอาเงินตรงเนี้ยเอาไปจ่ายค่าไฟสาธารณะในพื้นที่นั้น
1: ถนนหนทาง
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันเหมือนเป็นการช่วยเหลือกันอยู่แล้วในเวลานี
1: ้
0: นะอันนี้เดี๋ยวต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนแปลว่าถ้าเป็นภาพมันมีพื้นที่เนี่ยระบบของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยเขาช่วยอยู่แล้วคือ 10% ถูกไหมฮะ 10% ที่จะทำให้มันมีค่าใช้จ่ายแสดงว่าคุณก็ต้องวางแผนให้ดีๆต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มถ้าคุณสามารถใช้เงิน 10% อย่างเพียงพอคุณไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มถูกไหมฮะพี่จิ๋มเข้าใจแล้วนะหมายถึงว่าตามถนนหนทางทั้งหลายเนี่ยดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรนะแล้วไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเข้าไป
1: ไอ้พวกเสาพวกสายไฟอะไรพวกนี
0: ้อันนี้อยู่ในไฟฟ้านครหลวงหมดไงเขาเป็นปักอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่มันก็ช่วย 10% ก็ช่วยเซฟเงินตรงนี้ไปถูกไหมครับเพราะนั้นพวกอบต.อบจ.ทั้งหลายคุณจะทำเสาไฟกินรีไฟทั้งหลาย

0: ก็อยู่ในค่านี้ 10% ถ้าคุณพอคุณก็พอถ้าไม่พอคุณก็ต้องจ่ายเพิ่
1: ม
0: ถูกไหมครับอันนี้คือ 10% แปลว่าในพื้นที่ที่มันมีเจ้าภาพเนี่ยมันมีการช่วยเหลือกันแล้วแต่พื้นที่ที่ไม่มีเจ้าภาพคือที่ไหนฮะก็ได้แก่พวกถนนหลวงเท่าไหร่ครับพี่ติ๋มลองนึกดูทางหลวง
1: เท่าไหร่ที่เป็น
0: หลวงแยกประ
1: บ
0: ทมันไม่มีเจ้าภาพถูกไหมฮะคำว่าไม่มีเจ้าภาพที่นี่ก็คือไอ้ไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคมันจะไปขายใครอ่ะ

0: อเตอร์เวย์หรืออะไรอ่ะไอสายไฟทั้งหลายเยอะแยะหมดเลยนะถนนทางหลวงเท่าไหร่เนี่ยมหาศาลมากถูกไหมครับแล้วคนที่รับผิดชอบจริงๆตอนนั้นคือกรมทางหลวงถูกไหมยกเว้นทางพิเศษเช่นมอเตอร์เวย์เลยพวกนั้นนะ
1: ก็แยก
0: อ๋อพวกนี้นะครับแล้วมีหนำซ้ำบางช่วงเนี่ยคุณไปประดับไฟเห็นไหมไปประดับไฟไปติดอะไรต่างๆขึ้นมาอีกนะครับในบนทางหลวงเนี่ยนะต่างๆนี่นะฮะตรงนี้แหละครับที่มันเป็นปัญหาอยู่คือทุกวันเนี่ยไอ้ค่าไฟตรงของทางหลวงนี่แหละเอามาบวกให้กับชาวบ้านเข้าใจไหมฮะเอามาบวกตรงนี้ในส่วนนี้เขาเรียกว่าค่า FT
1: ย่อมาจาก
0: FT นี่จริงๆมันย่อมาจาก Fuel Adjustment ทันอะไรพวกนี้นะฮะแปลว่าค่าไฟฟ้าผันแปรนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยจะมาลงรายละเอียดไอ้พวกค่าไฟนะพื้นฐานค่าไฟนี้เราจะได้มีความเข้าใจนะฮะคือค่าไฟเนี่ยมันจะวิธีคิดเงินเราที่บินเนี่ยนะ1เค้าคิดค่าไฟพื้นฐานก่อนคือค่าผลิตอะนะฮะว่ามันต้องอะไรอะเดินสายต้องมีโรงงานการผลิตเนี่ยนะครับตัวที่1ตัวที่2ค่าไฟฟ้าผันแปรค่าผันแปรที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับราคาของเชื้อเพลิงที่จะมาผลิตไฟฟ้าและขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการสูญเสียไฟฟ้าไปด้วยเขาเอาไอ้ค่าเนี่ยฮะไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยไฟฟ้าแสงสว่างมาบวกอยู่ใน FT ด้วยที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยนะครับตัวที่3ที่เราจะต้องบวกเข้าไปในบิลนี่ก็คือค่าบริการฮะค่าเดินสายเดินอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับตัวที่4ก็คือค่าที่เป็นนโยบายภาครัฐที่จะไปส่งเสริมเรื่องพลังงานสะอาดอะไรต่างนี้ไปต้นนี้ก็จะถูกบวกมาในนี
1: ้
0: และตัวที่5นี่สำคัญมากก็คือแวดบวกอยู่ในนี้หมดเลยประชาชนที่จ่ายเต็มๆเลยตัวนี้ถูกไหมคร
1: ับ ใช
0: ่บวกอยู่นี้ทีนี้เอาทวนกลับไปอีกทีว่าเพราะฉะนั้นไอ้ไฟแสงสว่างที่อยู่ตรงทางหลวงทั้งหลายเนี่ยนะครับมันคือเงินที่ขอโทษทีไม่มีเจ้าภาพแล้วเขาก็ไปให้กับใครเขาก็ไปคิดเงินตรงนี้เขาก็เลยไปเกลี่ยไปกับผู้ใช้ไฟทั้งหมด
1: เฉลี่ยให
0: ้เฉลี่ยทั้งหมดถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลแล้วก็กรมทางไอ้ตัวทีกรมทางหลวงก็รู้แล้วก็ไอ้รัฐมนตรีของพลังงานเนี่ยก็เห็นแล้วว่านี่มันไม่ถูกต้องไปโยนให้ชาวบ้านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือใครใช้คนนั้นก็จ่ายใครเป็นเจ้าของคนนั้นก็ต้องจ่ายก็แปลว่าหลักการต่อไปคือกรมทางหลวงจะต้องตั้งงบประมาณค่าไฟถูกไหมครับจะต้องตั้งงบประมาณค่าไฟค่อยๆทำงบประมาณค่าไฟมันเอามาจากไหนอะงบมาจากไหนงบประมาณก็มาจากภาษีประชาชนถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่จะต้องบวกค่าไฟเข้าไปเช่นหมื่นกว่าล้านเนี่ยก็ต้องบวกเข้าไปถูกไหมฮะแล้วภาษีก็จะถูกดึงออกมาแล้วใครเป็นผู้เสียภาษีก็โดยชอบทำไงฮะผู้เสียภาษีมันมีกติกาของการเสียภาษีอยู่แล้วมันก็จะได้ลดไอ้ภาระของประชาชน10สตางค์ต่อลิตรไอ้สตี10สตางค์ต่อหน่วยออกไปมันอย่างน้อยก็เซฟให้ประชาชนถูกไหมฮะ10สตางค์ต่อหน่วยก็มีความหมายนะครับอย่าไปดูว่าไม่มีความหมายใช่ไหมฮะอย่างน้อยก็ลดภาระตรงนี้ไปและไปใช้ตัวงบประมาณทางภาษีแล้วไอ้พวกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รู้จักการประหยัดถูกไหมเพราะคุณใช้งบประมาณกูก็ต้องมีความประหยัดเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ย คุณอาจจะเปลี่ยนไอ้หลอดที่มันประหยัดทุกวันนี้คุณอาจจะไม่ได้สนใจตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่ามีคนออกค่าไฟให้ก็คือประชาชนแต่ต่อไปถ้าเกิดหน่วยงานเนี่ยคุณจะต้องตั้งงบประมาณในการจ่ายค่าไฟคุณก็จะได้ประหยัดถูกไหมครับดูว่าจะใช้เปลี่ยนไปหลอด LED บ้างไหมหรือจะทำอะไรยังไงบ้างไหมถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งต่อไปอนาคตอาจจะต้องใช้โซลาร์เซลล์เข้ามาประกอบมากขึ้นถูกไหมครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะช่วยลดภาระของประชาชนได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพูดถึงกันนะครับแต่มันไม่ใช่เพียงแค่นี้เพราะว่าในแง่ของการลดค่าไฟเพียง10สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยมันยังน้อยไปเพราะมันยังมีภาระอื่นซึ่งประเดี๋ยวผมจะขยับขยายท่านฟังนะครับว่าไหนๆพูดเรื่องค่าไฟที่เราถูกบวกเข้าไปตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีภาระอย่างอื่นที่ประชาชนเป็นผู้ใช้ไฟถูกพ่วงเข้ามาด้วยโดยที่เราไม่เคยรู้แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เอาใหม่ย้อนเข้ามาใหม่นะครับ
1: คุณมายุรีบอกว่าย้ายอยู่กฟน.เขตคลองเตยทั้งสองนะแต่ละปีเนี่ยกฟน.หรือ MEA ต้องนำเงินช่วยรัฐประมาณ 40% ไม่น้อยนะโบนัส2เท่าตลอดไม่มากค่ะเห็นบางท่านโจมตีเรื่องค่าไฟให้คุณติ๋มทราบไม่ต้องอ่านออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ไม่ใช่โจมตีค่าไฟนะอย่างนี้พูดตรงๆนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันก็อันนี้พวกนี้เป็นรัฐวิสาหกิจทั้งหมดถูกไหมฮะก็เข้าใจแหละรัฐวิสาหกิจก็คือก็ต้องหารายได้เข้ารัฐแหละนะฮะคือถึง

0: จะเป็นรัฐวิสาหกิจก็ตามแต่เขาบอกว่าไม่ได้หากำไรแต่จริงๆก็คือหารายได้เข้ารัฐนั่นนะครับจริงๆการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาคกำไรเยอะมากถูกไหมครับแล้วกำไรนี่มาจากไหนก็ประชาชนเนี่ยฮะเพราะเราเป็นผู้ใช้ไฟไงฮะแล้วการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไอ้ทุกทีการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคก็คือรับไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาถูกไหมครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ผลิตไฟเองประมาณ 34% อีกประมาณ 60% เนี่ยเกิดจากการให้บริษัทเอกชนผลิตไฟและก็ซื้อไฟจากต่างประเทศมาประมาณ 13% เอามาจำหน่ายเนี่ยนะฮะพูดง่ายว่าเขาก็ทำกำไรหมดแหละทุกคนทำกำไรหมดประชาชนต้องเป็นผู้จ่ายรอบทิศนะครับอันนี้ก็คือนั่นก็คือความจริงเดี๋ยวเราจะมาแยกให้ท่านฟังดูนะฮะว่าถามว่าเอ้าไฟเวลาที่จะผลิตปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเข้าใจเราเข้าใจได้เลยนะไฟนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายสมัยก่อนเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยใช้เขื่อนเป็นหลักถูกไหมครับคือเขาเรียกพลังงานน้ำนะพลังงานน้ำนี่เป็นพลังงานสะอาดนะสะอาดถูกไหมฮะมันไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเลยแต่มันก็มีปัญหาเรื่องของการสร้างเขื่อนถูกไหมครับมันไม่ได้ทำเขื่อนได้ทุกที่ถูกไหมแล้วการสร้างเขื่อนมันก็มีปัญหาในแง่ที่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เอาน้ำไปปล่อยผลิตไฟฟ้าหมดมันต้องแบ่งไว้สำหรับการเกษตรกรรมอะไรต่างเหล่านี้ด้วยถูกไหมมันก็ต้องแบ่งจัดการว่าจะปล่อยน้ำมากปล่อยน้ำน้อยถูกไหมครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลอยู่นะแต่ประเทศไทยเราเริ่มต้นจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเนี่ยเยอะมาก
1: แล้วแสงอาทิตย์ล่ะ
0: เมื่อก่อนยังไม่มีไงเมื่อก่อนพลังงานน้ำนี่เป็นหลักถูกไหมครับ
1: mm-hmm.
0: แต่พอความเติบโตของประเทศในแง่ของ GDP อะไรเงี้ยมันใช้พลังงานจากน้ำอย่างเดียวมันไม่พอ
1: mm-hmm.
0: ถูกไหมครับเขื่อนมันเหลือเท่าไหร่กี่ที่ไม่ได้แล้วสร้างเขื่อนใหม่ก็ไม่ใช่ง่ายถูกไหมไม่มีใครยอมหรอกเพราะว่ามันจะมีผลต่อเรื่องของการอะไรท่วมป่าท่วมอะไรทั้งหลายตรงนี้ใช่ไหมก็ไม่ยอมในสุดปั๊บโรงไฟฟ้าไฟบริก็เลยต้องเริ่มใช้พลังงานอื่นเช่นที่บางประกงเนี่ยที่บางปะกงที่อะไรชาชนเซาเนี่ยนะครับพื้นที่บางปะกงเนี่ยอันนี้เนี่ยนะข้อใช้พวกไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะที่แม่มอก็ใช้ถ่านหินเห็นไหมฮะมันก็เริ่มมีพลังงานอื่นเข้ามานะครับอย่างอื่นเชื้อเพลิงอย่างอื่นเข้ามาในการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่พวกเหล่านี้มันก็จะมีปัญหาอีกเพราะว่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็แพงถูกไหมครับเอาน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาที่บางปะกงเนี่ยใช้ก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติที่เดินมาจากอ่าวไทยไงฮะเดินท่อก๊าซเข้าโรงไฟฟ้าที่บางปะกงเลยที่ลำปางมีเหมืองแม่เมาะก็คือมีถ่านหินถูกไหมฮะ
1: พลังงานถ่านหิน
0: เป็นพลังงานถ่านหินแต่พลังงานถ่านหินก็คนไม่ยอมรับแล้วตอนนี้
1: เพราะว่ามันมีผลมลพิษ
0: สิ่งแวดล้อมถูกไหมครับแล้วตอนนั้นโรงไฟฟ้าแม่เมาะก็ถูกฟ้องเลยนะถูกไหมฮะมีปัญหาต้องมาเปลี่ยนเป็นถ่านหินสะอาดแล้วไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะไปทำที่อื่นเช่นจะทำที่ภาคใต้ที่กระบี่จะทำไอ้โรงไฟฟ้าถ่านหินนะปรากฏโดนต่อต้านไม่มีใครยอมถูกไหมครับเพราะว่าใครจะให้มาใกล้ตัวเองนะถูกไหมฮะแปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยไฟฟ้าไฟผลิตนี่เหลือแต่เขื่อนที่ทำได้ไอ้พวกโรงไฟฟ้าพวกนี้ก็ค่าใช้จ่ายก็สูงถูกไหมฮะก๊าซธรรมชาติก็ได้แค่นี้แหละถูกไหมฮะมันจะทำมากกว่านี้ก็ไม่ได้อีกส่วนหนึ่งก็ไปซื้อก๊าซจากพม่าทางนั้นตะวันตกเราเนี่ยสมุทรสงขลาสมุทรปราการไอ้ตัวทีกาญจนบุรีมันมีท่อก๊าซเดินมานะจากพม่านะฮะส่งเข้ามาที่เขาเรียกโรงจักรพระนครใต้ก็คือที่กรุงเทพโรงจักรพระนครใต้เนี่ยใช้ไฟก๊าซธรรมชาติจากพม่าถูกไหมฮะอันนี้ก็ช่วยเป็นเชื้อเพลิงเราอันนี้ถือว่าดีที่สุดแล้ว
1: แล้วพี่เห็นที่เวลาเราไปทางอีสานทางสระบุรีตรงนี้จะเห็นมีกังหัน
0: มีแต่มันได้ไม่เยอะฮะ
1: ไม่เยอะ
0: มันก็มีไอ้พวกคือเขาเรียกพลังงานหมุนเวียนกำลังจะบอกว่าเขาเรียกว่า renewable energy คือพลังงานหมุนเวียน
1: หมุนเวียน
0: นะฮะทีนี้ในสุดมันก็อย่างนี้ฮะการไฟฟ้าไฟเวกก็เขาเรียกว่าตันอะตันตัวเองในแง่ที่ว่าไม่สามารถจะเป็นผู้ผลิตเองนะก็เลยต้องใช้วิธีการให้เอกชนหรือบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเป็นคนทำผลิตไอพลังงานไฟฟ้านี้ขึ้นมาถูกไหมครับในสุดก็มีบริษัทเอกชนก็ขึ้นมาเสนอในการทำถามว่าบริษัทเอกชนใช้อะไรในการผลิตไฟฟ้าเช่นโรงไฟฟ้าบริษัทไฟฟ้าลาดบุรีนะครับจากไอ้โก้บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะเยอะแยะเลยเนี่ยนะฮะเขาก็หนึ่งก็คือใช้จากไอ้ LNG ก็คือก๊าซธรรมชาติเหลวลิควิดเนเชอรัลแก๊สแล้วก็มีคนที่ไปทำโซลาร์ฟาร์มก็เรียกโซลาร์ฟาร์มคือแผงจอแสงอาทิตย์เนี่ยนะทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะตรงนี้นะ
1: อ
0: ันนี้ก็เวิร์กต่อมาก็พลังงานลมที่ว่ากังหันลมที่ว่าแต่การทำลมมันไม่ได้ทำได้ทั่วไปหมดมันมีแต่บางพื้นที่ที่สามารถทำได้เช่นสระบุรีเหนือขึ้นไปนี่ได้ชัยภูมิ

0: เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการทำกังหันลมแต่พื้นที่กังหันลมพี่ติ๋มรู้ไหมว่ามันใหญ่มากนะมันไม่ใช่
1: ใช่ต้องใช้พื้นที่เยอะมาก
0: พื้นที่เยอะมาก
1: เพราะมันจะต้องมีแรงปะทะจากเขาแล้วก็มาช่องนี้เขาถึงได้มี
0: ไม่ใช่ไปตั้งตรงช่องนี้แล้วมีกังหันลมขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะฮะมันต้องมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากในการตั้งกังหันขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเราไปในต่างประเทศเนี่ยผมไปแถวไอ้เดนมาร์กแถวอะไรเนี่ยมันตั้งกังหันลมในทะเลนะในมหาสมุทรนะซึ่งอย่างนั้นเนี่ยได้นะฮะแต่บนดินเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นนี่คือทางเลือกเขาก็เลยต้องไปจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่พอไปจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าทำยังไงที่จะให้เอกชนมาลงทุนนะครับพี่ติ๋มเอกชนต้องลงทุนหมดเลยนี่ที่บอกเนี่ยนะฮะทั้งอะไรเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งอะไรต่างๆนี้นะครับในการรับเนี่ยเขาก็เลยมีเขาเรียกว่าแรงจูงใจให้กับบริษัทเหล่านี้เขาเรียกว่าแอดเดอร์จำศัพท์คำนี้ไว้แอดเดอร์ก็คือผลิตไฟมาเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะขายให้ผมสมมติว่าหน่วยละ3บาทสมมตินะฮะเขาก็จะให้ในฐานะที่ผู้ลงทุนเนี่ยใส่ลงไปอีกหน่วยละ10บาท
1: เพิ่มครับ
0: เขาเรียกว่าค่าแอดเดอร์แล้วค่าแอดเดอร์คืออะไรค่าแอดเดอร์ก็คือค่าที่ผมไม่การไฟฟ้าไฟหลืดไม่ต้องไปลงทุนสร้างอะไรเองถูกไหมฮะให้บริษัทเอกชนเป็นคนทำทั้งหมดตัวนั้นเขาเรียกว่าค่าแอดเดอร์แล้วมันก็เป็นภาระส่วนใหญ่มันจะมีภาระอยู่อย่างน้อย10ปีแปลว่าบางบริษัทมาทำเป็นผู้ผลิตไฟก็ได้ผลตอบแทนตัวนี้เยอะเลยคือแอดเดอร
1: ์
0: ไปหาเซลล์แสงอาทิตย์อะไรต่างเข้ามานะแต่หลายแห่งนี้ก็หมดสัญญาและหมดระยะเวลาและ10ปีถือเป็นภาระแปลว่าการเป็นไฟผลิตไม่ต้องลงทุนเองแต่ให้บริษัทเอกชนเป็นคนทำถูกไหมครับตอนหลังเขาก็เปลี่ยนจากแอดเดอร์เนี่ยมาเป็นเขาเรียก FIT คือ Feed In Tarifนะฮะอันนี้มันเป็นศัพท์ทางเทคนิคนิดหนึ่งก็แปลว่าต้องมาดูว่าคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรถูกไหมฮะคำนวณออกมาปั๊บทางด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะเติมให้กับคุณจ่ายให้กับคุณถูกไหมฮะเป็นค่าใช้จ่ายนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นต้นทุนที่ผู้ใช้ไฟไม่เคยรู้เพราะมันอยู่ที่การผลิตถูกไหมครับ
1: ใช่อ
0: ยู่ที่การผลิตมันก็มีที่เป็นบริษัทเอกชนที่มาเปิดไอ้พวกผลิตไฟฟ้าเยอะแยะมากมายและการผลิตไฟฟ้ามากมายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมครับพี่ติ๋มขึ้นอยู่เขาเรียกแผน PDP
1: คืออะไร
0: PDP คือ Power Development Plan แปลว่าแผนของการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าไปสอดคล้องกับการเติบโตของ GDP ของประเทศความเติบโตของมวลผลิตรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับการเพิ่มของรายได้ประชาชาติจำเป็นจะต้องมีไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าประเทศเราเจริญไฟฟ้าก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: มันก็ถึงได้เกิดการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาพี่ติ๋มใช่ไหมต้องเพิ่มพลังไฟฟ้าขึ้นมาไม่งั้นมันไม่พอไม่งั้นมันไฟดับนะฮะเราได้ยินอยู่ใช่ไหมครับถ้าไฟไม่พอมันก็ดับโรงงานเปิดขึ้นมาไม่พอมันก็ดับถูกไหมฮะก็จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าทำไงอ่ะก็ให้เอกชนมาลงทุนถูกไหมฮะทีนี้แผน PDP มันจะสอดรับกับเรื่องของการเติบโตของ GDP แต่ปัญหาคืออะไรครับ GDP ของประเทศบางช่วงมันไม่โตอย่างที่แผนฮะแปลว่าบางช่วงเช่นช่วงโควิดช่วงอะไรเนี่ยบางที GDP มันติดลบพอ GDP ไม่เติบโตแต่โรงไฟฟ้ามันขยายไปแล้วพี่ติ๋มพอขยายไปแล้วก็แสดงว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าเกินต่อความต้องการจริงของการใช้งานนี่เป็นที่มาที่ทำให้เราต้องเสียเงินอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่ายพร้อมจ่ายแปลว่าเสียค่าใช้จ่ายไปกับการสร้างโรงไฟฟ้าโดยที่ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าเพราะมันตั้งโรงไฟฟ้าไว้เยอะเกิน
1: mm-hmm. อ
0: ันนี้ก็คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำสัญญาไว้หมดพอทำสัญญาก็ต้องจ่ายเงินให้กับเขาฮะ
1: mm-hmm.
0: นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะผมจะมาลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะ
1: เนี่ยคุณคริสคิงบอกว่าคน60กว่าล้านจ่ายภาษีแค่11ล้านคนจ่ายให้คนที่เหลืออีก50กว่าล้านแต่ถ้าคิดไปในค่าไฟมีคนใช้ไฟ26ล้านครัวเรือนมันก็มีคนช่วยแชร์มากกว่าไหมครับกำไรของการไฟฟ้าทั้ง3เจ้าก็มาเข้าในกองรายได้รัฐนะครับ
0: เดี๋ยวนะไม่ใช่เข้ากองใครรายได้รัฐเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยตรงนี้ดีกว่าไอ้11ล้านนี่คือภาษีส่วนบุคคลนะแต่จริงประชาชนทุกคนเนี่ยเรามีแวดอีกฮะท่านจะไปมองข้ามตัวนี้ไม่ได้แวดไอ้ภาษีส่วนบุคคลนี่เป็นหนึ่งในภาษีเท่านั้นเองนะฮะเรายังต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มทุกคนฮะ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: โอเค
0: เสียดายพอดีเวลาหมดเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นใครนะครับ
1: ค่ะพรุ่งนี้ต่อนะคะ
0: คงไม่ทันแล้วนะฮะ
1: คงไม่ทันแล้วเป็นทันตแพทย์ค่ะวิจิตธรานนท์ค่ะ
0: วันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจะปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดี

0: อบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนหรือว่า Good Morning Weekend นะประจำสุดสัปดาห์รายการเราก็มีทุกวันนะฮะเดี๋ยวนี้สำหรับวันเสาร์วันอาทิตย
3: ์
2: จะเช่นเคยมีดิฉันวีระวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีรับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจทั้งในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ประเทศที่เป็นคู่ค้าของอาเซียนแล้วก็ข่าวสำคัญที่ปรากฏอยู่บนกระดานโลกนะคะ
3: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงสวัสดีอาจารย์อีกรอบนึงด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับทางเพจ Facebook MCOT News FM 100.5
2: ค่ะก็มีข่าวคราวต่างๆเนาะมีทั้งข่าวในประเทศไทยเนาะแล้วก็ข่าวต่างประเทศเยอะแยะไปหมดเลยคุณภูเบศเอาดิฉันเริ่มก่อนดีไหมเพราะว่า
3: ได้เลยครับอาจารย
2: ์เห็นข่าวนี้แล้วก็อดไม่ได้ว่าอยากจะให้เยาวชนไทยเนี่ยนึกถึงนะภาษาไทยที่เพราะวรรณคดีไทย
3: เมื่อวานนี้วันสุนทรภู่ด้วยครับ
2: แล้วสมัยเรียนอยู่ไฮสคูลอยู่อยู่มัธยมปลายเนี่ยนะก็จะต้องแบบโอ้โห
3: เขามีกิจกรรมสุนทรภู่เหมือนไทยไหมฮะวันสุนทรภู
2: ่มีวันสุนทรภู่มี
3: ที่ต่างประเทศนะ
2: ต่างประเทศอันนี้เดี๋ยวกำลังจะเล่าให้ฟังว่าก็มีท่านอดีตเอกอัครราชทูตที่ท่านประจำอยู่ที่ตุรกีแล้วก็จะต้องดูแลอาเซอร์ไบจันด้วยซ
3: ึ่
2: งอาเซอร์ไบจันเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์แต่ยังไม่มีการเปิดสถานทูตดังนั้นท่านทูตที่ประจำอยู่ที่ตุรกีก็ดูแลอยู่เนี่ยนะคะทีนี้ท่านทูตคนนี้เนี่ยท่านก็เคยประจำอยู่แล้วตอนนี้ท่านเกษียณเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะท่านก็คือคุณอภิรัตน์สุคนธาภิรมย์เนี่ยนะคะณพัทลุงเกษียณอายุมาแล้วก็เขียนอยู่ในบทความที่นั้นก็ไปดูจากที่ของถ้าจำไม่ผิดก็กรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะคะบอกว่าช่วง ปีที่แล้วเนี่ยที่ท่านดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประจำอยู่ที่ตุรกีแล้วก็ดูแลอาเซอร์ไบจันก็ได้มีการประชุมกับทางกลุ่มสภาของทางอาเซอร์ไบจันอาเซอร์ไบจันคุณผู้ฟังคะนครหลวงเขาชื่อบากูนะแล้วก็เป็นประเทศที่ถือว่าส่วนหนึ่งก็อยู่ในเอเชียส่วนหนึ่งอยู่ในยุโรปด้วยเนี่ยหรือเราจะเรียกว่ายูเรเซียด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ระหว่างที่มีการคุยกันเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเขาก็รู้ว่านี่มาจากเมืองไทยใช่ไหมก็มีรองประธานสภาเนี่ยนะก็มีการรองประธานสภาเนี่ยท่านชื่อฮูเซนอฟเนี่ยนะก็มีการยกบทกลอนของกวีไทยท่านนั้นน่ะซึ่งท่านก็ได้ยกมาแล้วก็บอกว่าเป็นกวีที่ทางยูเนสโกเนี่ยยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลกด้วยเนี่ยนะก็เลยยกบทความคือกลอนอันนี้บอกว่าการรับประทานซุปที่ต้มเพียงแต่ผักเนี่ยเวลาคนเรารักกันมันก็ยังหวานชื่นใจแต่เมื่อแหนงหน่ายกันไปแล้วก็มีแต่น้ำแม้แต่น้ำตาลมันก็ยังไม่หวานเลยคุณอะไรเนี่ยนะคะ
3: เมื่อแรกอะไรนะอาจารย
2: ์
3: เมื่อแรกครับ
2: แรกน้ำต้มผักก็หวาน
3: ก็ว่าหวาน
2: ใช่ถูกต้องค่ะนะก็แล้วยังมีคำกรณีอื่นที่พอจะจำได้นะคุณภูเบศแล้วคุณฟังค่ะอันนี้จำได้คล่องเลยเป็นการที่สุนทรภู่เนี่ยท่านก็จะสอดแทรกคำสอนไว้อย่างดีเลยนะอย่างเช่นพระฤาษีในเรื่องพระอภัยมณีสอนสุดสาครเนี่ยนะคะตอนที่เข้าเมืองกะโรเวกเนี่ยนะท่านก็บอกอย่างนี้ว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุขลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
3: ครับ
2: มนุษย์นี้ที่รักมีอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเป็นเครื่องพ้นภัยผ่านจากการงานนี่จำแม่นเลยอันนี้มีความหมายดีมากเลยงั้นท่านสุนทรภู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นกวีเอกสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1อ่ะ
3: ค
2: ุณไปตั้งถึงรัชกาลที่4นะเกิดที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะแล้วก็ท่านก็พอถึงว่าตอนที่ชีวิตรุ่งโรจน์เกิดสมัยรัชกาลที่2นะเป็นกวีเอกแล้วก็สมัยรัชกาลที่2ก็ถือว่าเป็นช่วง

0: ที่เรียกว่าเป็นยุคทองของกรุงรัตนโกสินทร
1: ์
0: อย่าลืมว่ารัชกาลที่2พระองค์ท่านก็ทรงประพันธ์ด้วยอย่างอินหนงอินเหนาคุณจำได้นะนั่นน่ะล้น9รัชกาลที่2ท่านก็เป็นผู้ประพันธ
1: ์กรอนของสุนทรภู่เนี่ยผมเพิ่งจะมารู้ว่าเขาแต่งก็คือช่วงที่เดินทางบางพูด
0: อ๋อเขามีนิราศนะ
1: นิราศภูเขาทองนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่บอกว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นสีส
0: ัน
1: มีคนรักรถถ้อยอร่อยจ
0: ิ
1: ตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลาย
0: นิด
1: จะชอบผิดมนุษย์เพราะพู
0: ดจานี่แหละเนี่ยมาคำสอนทั้งนั้นเลยนะหลีกอันหนึ่งดิฉันก็ชอบมากไอ้เรื่องความรักเนี่ยที่นะอะไรอ่ะเขาบอกว่าถึงเช้าค่ำสายก็หายไปแต่เมาใจมีประจำทุกค่ำคืนนี่ก็ดีนะก็มีทั้งสุภาษิตมีทั้งบทเสภาอย่างบทเสภาก็จะเรื่องของคุณช่างคุณแอนเนาะสุภาษิตก็คืออย่างเช่นสวัสดีรักษาเพลงยาวถวายโอวาทเนาะแล้วก็เนี่ยแหละทุกปีสุนทรภู่โอ้นิราศเมื่อกี้ที่คุณว่ามีนิราศหลายเรื่องนะอย่างนิราศภูเขาทองนิราศอีหนาวรำพันพิลาบเนี่ยหรือนิราศเมืองแกลงเนี่ยโอ้โหนะคะก็ยกย่องนะเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของสุนทรภู
1: ่
0: ท่านก็อยู่4รัชกาลด้วยกันแล้วก็เสียชีวิตไปขณะที่มีอายุได้69ถึง70ปีบางแหล่งข่าวก็บอก70บางแหล่งข่าวก็บอกว่า69ก็ประมาณนั้นน่ะนะคะค่ะ
1: นะครับไปติดตามข่าวในประเทศอาเซียนกันต่อนะครับก็ไปที่สิงคโปร์กันก่อนนะครับสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานสถานการณ์ตึงเครียดนะครับบริเวณอันนี้มันเกิดที่ฮอร์มุซแต่ว่าเป็นเรือของสิงคโปร
0: ์อ๋อใช่ใช่
1: เป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งเรือที่หนาแน่นและก็สำคัญที่สุดของโลกนะครับหลังจากการท่าเรือแล้วก็ขนส่งเรือสินค้าแห่งสิงคโปร์เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยบอกว่าเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่จดทะเบียนสัญชาติสิงคโปร์ชื่อว่า Overlovely นะครับ Overlovely เนี่ยถูกวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดพุ่งเข้าโจมตีจนได้รับความเสียหายเล็กน้อยเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาของวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาอันนี้ตามเวลาสิงคโปร
0: ์
1: ในขณะที่ตัวเรือเนี่ยกำลังแล่นออกจากช่องแคบฮอร์โมชครับทางด้านของบริษัท Evergreen Marine Corporation นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเรือสัญชาติไต้หวันก็ยื่นรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในน่านน้ำนอกชายฝั่งประเทศโอมานในขณะที่เรือเนี่ยกำลังแล่นตามเส้นทางแนะนำของหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลของสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งแรงระเบิดเนี่ยเกิดจากวัตถุปริศนาส่งผลให้โครงสร้างหลังคาแล้วก็กระจกหน้าต่างบริเวณสะพานเดินเรือได้รับความเสียหายครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามลูกเรือทั้งหมด21คนก็ปลอดภัยดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยในจำนวนนี้ไม่มีลูกเรือสัญชาติสิงคโปร์รวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ตัวเรือแล้วก็สินค้าก็ไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงเครื่องยนต์หลักและระบบนำร่องยังคงทำงานได้ตามปกติก็ทำให้เรือเนี่ยยังสามารถแล่นต่อไปได้ตามเส้นทางอย่างไรก็ดีนะครับทางการสิงคโปร์เขาก็แสดงความกังวลอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าเป็นการโจมตีที่มันไม่มีเหตุผลอันควรและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันเหตุระเบิดในครั้งนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบให้นายอาเซนิโอโดมิงเกสครับเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือว่า IMO แห่งสหประชาชาติประกาศสั่งระงับแผนการอพยพเรือพาณิชย์และลูกเรือที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งเป็นการชั่วคราวทันทีเพื่อกลับไปประเมินก่อนไปทบทวนมาตรการรองรับความปลอดภัยใหม่อีกครั้งนึงหลังจากที่เพิ่งเกิดเพิ่งจะเริ่มปฏิบัติการอพยพเรือไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับเขาบอกว่าเรือ Ever Lovely เนี่ยนะฮะถูกโจมตีไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างการอพยพของ UN นะฮะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวบริเวณนี้นะฮะ
0: ก็อย่างที่บอกนะจริงๆแล้วแม่ก็พึ่งกันว่าแค่แต่เคลิ้มแต่คลี่คลายจะตกลงกันได้แล้วยังไงนะ
1: แต่จริงๆเนี่ยทางฝั่งอิหร่านนะครับซึ่งเป็นหน่วยกำกับดูแลการจราจรทางน้ำของอิหร่านเขาก็มีออกมาโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ทันทีเลยนะครับบอกว่าส่งสัญญาณเตือนนะฮะ บอกว่าเรือลำไหนก็ตามที่แล่นผ่านเส้นทางนอกเหนือจากกรอบที่อิหร่านกำหนดเอาไว้เนี่ยคือจะไม่ได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นอันนี้อาจจะออกนอกเส้นทางทางนั้นนิดนึง
0: ก็เลย
1: ถูก
0: โจมตี
1: ใช่ครับก็เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นหลังจากที่อิหร่านเนี่ยเคยสั่งปิดช่องแคบบริเวณช่วงที่มันเกิดสงครามก่อนหน้านี้นะครับ
0: อ๋อค่ะนะเหตุการณ์ต่างๆดูเหมือนมันก็จะคลี่คลายแต่ก็พออย่างนี้ปะทุขึ้นมาอีกเนี่ยนะคะก็เรียกว่า

0: ทำให้สถานการณ์มันก็ตึงเครียดขึ้นนะคุณว่าไหมเนาะโดยเฉพาะสิงคโปร์ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ถึงเป็นประเทศเล็กแต่เขาก็มีการค้าขายอะเน
1: า
0: ะโดยเฉพาะ
1: ยิ่
0: งนะเรื่องของการขนส่งใหญ่โตมากเลยเนาะอาจจะพาคุณฟังไปอาจในนี้อิหร่านใช่ไหมค่อนข้างพอมูสทีนี้คาซัคสถานเนี่ยก็อยู่ตรงเอเชียกลางไม่ใกล้ไม่ไกลจากอิหร่านอยู่โซนนั้นใช่ค่ะคาซัคสถานถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางเนาะเอเชียกลางเนี่ยเขาก็จะมีอยู่หลายประเทศจนส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยสถานเนาะคาซัคสถานกีรกิสถานเติร์กเมนิสถานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะทีนี้ก็ปรากฏว่าท่านเสียสะพวงเกตแก้วอ่ะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีของไทยเราก็ได้เดินทางไปเยือนคาซัคสถานเนาะแล้วก็เป็นการกระชับความร่วมมือกับประเทศนี้นะอันนี้สำคัญเลยนะเพราะว่า อย่างที่ฉันบอกอะคาซัคสถานนี่เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกนิดหนึ่งที่บอกว่าคาซัคสถานเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีแร่เอิร์ธเนี่ย มากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกด้วยนะหลังจากที่จีนนี่ครองตลาดไปเนี่ยเรียกว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยบราซิลแล้วก็คาซัคสถานนี่แหละเนี่ยนะคะที่มีข่าวออกมาอย่างนั้นทีนี้ท่านไปเยือนคาซัคสถานก็ได้พบปะกับประธานาธิบดีของประเทศนี้เนี่ยนะคะแล้วก็จะช่วยอันนี้จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ไทยด้วยนะจะทำให้ไทยเนี่ยพังงาดอยู่ในเอเชียกลางกับยุโรปนะแล้วก็จะดึงแร่หายาดเสริมทัพอุตสาหกรรม EV ของไทยเราด้วยเนี่ยนะคะโดยท่านได้เข้าพบกับนายคาซิมโยมัตโตคาเยฟซึ่งเป็นประธานาธิบดีของคาซัคสถานเนี่ยนะคะแล้วก็การเดินทางเยือนครั้งนี้เนี่ยคุณฟังคะแล้วก็คุณโพเบตด้วยก็จะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ35ปีนะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคาซัคสถานเนี่ยซึ่งครบรอบ35ปีจะมีในปีหน้าก็จะมีการวางแผนกันแล้วว่าในปีหน้านี่เราทั้ง2ประเทศจะร่วมมือดำเนินกิจกรรมอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะทีนี้ การไปเยือนครั้งนี้นะคะบอกว่าก็นอกจากจะกระชับความร่วมมือกันแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะถือโอกาสเนี่ยที่จะทำให้คาซัคสถานกับไทยเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้วยนะเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศต่างก็มีบทบาทเป็นผู้นำในภูมิภาคของตัวเองอย่างคาซัคสถานก็จะอยู่ในเอเชียกลางใช่ไหมและไทยเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางของเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศสันติภาพการค้าเสรีท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันแปรแล้วก็ไร้ระเบียบมากขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่คุณรายงานไงเรือหรือขนน้ำมันสิงคโปร์ยังถูกเหงื่อโจมตี
1: ก็ไม่ปลอดภัย
0: ไม่ปลอดภัยทีนี้ในฐานะที่ไทยเนี่ยราคาซักสถานเนี่ยถูกวางตัวให้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะในด้านการขนส่งแล้วก็การค้านะเนื่องจากว่าตั้งอยู่บนเส้นทางเรียกว่า Middle Economic Corridor Trans-Caspian International Transport Corridor อันนี้ก็คือคาซัคสถานนี่แหละ Trans-Caspian เนาะแล้วก็เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าสำคัญที่จะเชื่อมต่อไทยเนี่ยไปสู่รัสเซียยุโรปแล้วก็จีนด้วยนะแม้ว่าคาซัคสถานจะมีประชากรประมาณ20ล้านคนแต่ก็ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงนะเนื่องจากรายได้ต่อหัวต่อคนเนี่ย GDP per capita ค่ะสูงกว่าประเทศไทยอยู่ประมาณ1เท่าตัวนะหรือประมาณ 14,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์ US สหรัฐเนี่ยนะคะทีนี้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยย้ำถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและยกระดับความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้านในทุกมิตินะแล้วก็หาหรือเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจทั้งการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนความพร้อมในการเริ่มต้นเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยด้วยนะการค้าเสรีนะของไทยกับคาซัคสถานสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเนี่ยนะ FTA Thailand Eurasia Economic Union ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างกันโดยไทยจะเป็นประตูสู่อาเซียนแล้วก็คาซัคสถานเนี่ยก็จะเป็นประตูสู่เอเชียกลางนะรวมทั้งการใช้ประโยชน์ในการขนส่งจากเส้นทาง Trans-Caspian International Transport Routeนะทั้งนี้ไทยก็ได้นำภาคเอกชนมาพบกับภาคธุรกิจของคาซัคสถานกว่า80บริษัทเพื่อจับคู่ธุรกิจระหว่างทั้ง2ประเทศด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทของไทยเราแหละนะที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีท่านเสียสักพงเกตแก้วเนี่ยได้ไปกระชับเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยการที่ดำเนินธุรกิจเด้นก็ไปดูว่าภาคธุรกิจของไทยเราอย่างเช่นโรงแรมก็ดีส

0: ตา wellness นะความสุขภาพดีอะไรต่างๆก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลยนั่นเนื่องจากว่ากำลังซื้อของคาซัคสถานเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยอันนี้ก็จะดีต่อประเทศไทยด้วยแล้วเขาก็รู้สึกจะสนใจนะสิ่งที่ประเทศไทยเรามีอย่างโรงแรมดีเขาก็จะมาเที่ยวนะแล้วก็สปานวดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนี่พูดถึงนวดนี่เราก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็น intangible นะนวดไทยเนี่ยนะพร้อมๆกับการโนราก็ดีหรือว่าโขนแดนซ์ต้มยำกุ้งอะไรเนี่ยนะคะพวกนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละแล้วก็ทางขาซักสถานเขาก็อยากจะมาเที่ยวไทยเราเนี่ยนะเรามีการรุกตลาดขาซักสถานครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการทูตเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็การหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อลดการพึ่งพาตลาดเดิมอย่างสหรัฐแล้วก็ยุโรปที่เริ่มมีข้อจำกัดด้านภาษีแล้วก็มาตรการกีดกันทางการค้า
1: ครับไปดูที่มาเลเซียกันบ้างครับอาจารย์มีการสกัดจับครั้งใหญ่จับกลุ่มเครือข่ายลักลอบขนชิป AI อันนี้มูลค่าเกือบ450ล้านบาทเลยนะครับคาสนามบินเลยนะฮะก็สำนักข่าวของมาเลเซียนะครับ Business Today เนี่ยเขาก็รายงานนะครับว่าสำนักงานศุลกากรของมาเลเซียครับประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนชิปปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงนะครับผ่านสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์อันนี้คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมเกือบ13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยกลมๆก็450ล้านบาทครับโดยผู้อำนวยการศุลกากรประจำสนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจครับเขาเข้าไปบุกตรวจค้นพื้นที่เขตการค้าเสรีเป็นฟรีเทรดโซนนะครับภายในสนามบินก็คือตั้งแต่วันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็สามารถทำการอายัดตู้เซิร์ฟเวอร์เทคโนโลยีขั้นสูงจำนวน72เครื่องซึ่งตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่ากำลังจะเตรียมส่งออกไปยังประเทศปลายทางประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย ผอ.ศุลกากรมาเลเซียเขาก็พูดถึงกลโกงขบวนการนี้นะครับบอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยก็ได้มีการจงใจสำแดงรายการสินค้าในเอกสารเป็นเท็จนะครับบอกว่าไอ้นี่เนี่ยก็คือชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ทั่วไปทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ในขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอย่างหนังสือพิมพ์ The Star ก็รายงานเพิ่มเติมว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจงใจใช้มาเลเซียเป็นเพียงจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าเป็น transit point นะครับเพื่อล้างประวัติแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีมาตรการข้อจำกัดใดๆระหว่างกระบวนการส่งออกไปยังประเทศปลายทางแต่ทีนี้ทางศุลกากรก็ยังปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลว่าเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้เนี่ยมันมีต้นทางมาจากประเทศอะไรตัวชิปที่ถูกผลิตเนี่ยผลิตจากประเทศไหนหรือว่ากำลังจะส่งออกไปให้ประเทศอะไร
0: ไม่เปิดเผยนะ
1: ก็อยู่ระหว่างการขยายผลแบบเชิงลึกอยู่นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือเขาเรียกตัวแทนของบริษัทโลจิสติกท้องถิ่นที่รับผิดชอบชิปนี้นะฮะเข้าให้ปากคำแล้วแหละนะครับแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียเขายกระดับความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายสินค้านะครับโดยเฉพาะชิปเทคโนโลยีขั้นสูงที่นำเข้ามาจากสหรัฐตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับระเบียบใหม่ของเขาก็คือกำหนดให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบการค้าเชิงยุทธศาสตร์และก็ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าทันทีถ้าเหตุมีเหตุอันควรว่าจะต้องมีการนำชิปไปใช้และเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมาเลเซียเองเขาก็กำลังเติบโตรวดเร็วในฐานะที่เป็น data center hub ของภูมิภาคทางการก็เลยจะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศเนี่ยถูกใช้เป็นทางผ่านในการที่จะกระจายชิปต้องห้ามไปยังประเทศอื่นๆนะครับแล้วทางรัฐบาลสหรัฐเขาก็เพ่งเล็งและก็เพิ่มมาตรการในการจำกัดการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงผ่านประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับโดยเฉพาะมาเลเซียแล้วก็ไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ชิปเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยหลุดรอดไปถึงจีนได
0: ้
1: เพราะว่ามันเอามาจากสหรัฐก็ห่วงมากไม่อยากให้จีนนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ทางการมาเลเซียเองก็เคยเปิดฉากสอบสวนคดีใหญ่ในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งรวมถึงกรณีอื้อฉาวที่มีการตรวจพบคลังเซิร์ฟเวอร์ที่บรรจุชิปค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia ของสหรัฐนะครับซึ่งตามเอกสารเดิมก็บอกว่าปลายทางจะส่งไปสิงคโปร์แต่ว่ากลับถูกลักลอบนำมาซุกซ่อนแล้วก็จอดแช่อยู่ในมาเลเซียแทนนะครับอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใน Business Today นะครับบอกว่า Malaysian Customs for attempts to smuggle advanced chip worth

0: US$13 million ครับ
1: อ๋อค่ะเนี่ยเขาก็มาเลเซียในมาเลเซียอย่างที่คุณเมื่อกี้รายงานมาเขามีความก้าวหน้าเลยนะโดยเฉพาะยิ่งที่เขาจะเป็นฮับเนี่ยนะไซเบอร์ฮับอะไรเนี่ยนะเขาก็ตั้งเมืองคนนี้เป็นไซเบอร์จาย่าเนาะแล้วก็ยังได้ชื่อเลยว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของมาเลเซียซิลิเราจะได้ยินซิลิคอนวัลเลย์ที่แคลิฟอร์เนียนั่นใช่ไหมคะอันนี้เขาซิลิคอนวัลเลย์ของเอเชียเลยเนี่ยนะคะจำได้ว่ามาเลเซียเนี่ยกฎหมายเขารุนแรงนะถ้าคุณขนยาเสพติดอะไรเนี่ยเข้าไปแค่15กรัมนะโทษถึงประหารชีวิตเลยนะคุณเออนี่ต้องเรื่องนี้ต้องระวังมากๆเลยนะกฎหมายเขาแรงมากที่ออสเตรเลียก็เหมือนกันคุณเฟรดได้ยินข่าวไหมคือบางทีคนไทยเดินทางไปแล้วก็ไม่รู้อ่ะนะสมมติว่ามันมีตัวอย่างว่าผู้โดยสารเสียดายไงเขาจะมีกล้วยใช่ไหมกินไม่หมดก็เลยพกกล้วยเดินทางเข้าเมืองปรากฏว่าเขาตรวจเจอนะเขาบอกว่าทำไมคุณไม่สำแดงคุณต้องดีแคลร์
0: เอาเหรอครับ
1: ถ้าคุณไม่ดีแคลร์โอ้ถูกปรับเป็นเงินเยอะมากเลยนะถ้าคุณไม่แน่ใจคุณได้ดีแคลร์ไปเถอะแล้วเขาตรวจเจออะไรแล้วก็ค่อยว่ากันอะไร
0: เขาอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบอาหารเล็กๆ
1: น้อยๆก็ใช่
0: ไ
1: ม่ได้
0: เลย
1: ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคุณฟังคะต้องระมัดระวังนะเวลาเดินทางเข้าออสเตรเลียของเขาเนี่ยกฎหมายเข้มงวดถ้าไม่แน่ใจแล้วอย่าเอาอะไรไปเด็ดขาดเลยในเนี้ย
0: ต้องศึกษากฎหมายของแต่ละประเทศด
1: ีๆถูกใช่ค่ะแต่ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณพูดถึงมาเลเซียใช่ไหมเวลามาเลเซียเราจะเห็นว่าเขาจะมีรัฐยะโฮเนี่ยรัฐยะโฮนี่อยู่ทางใต้สุดเนี่ยนะแล้วก็เมืองเอกของรัฐนี้ชื่อว่ายะโฮบารูทุกวันเนี่ยก็จะมีการเดินทางไปมาระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ข้ามสะพานเท่านั้นเองรถไฟยังไปถึงเลยดิฉันก็เคยไปนั่งรถไฟเนี่ยจากใต้เราเนี่ยนะไปกัวลาลัมเปอร์ไปมาลากาแล้วก็ไปถึงยะโฮบารูเนี่ยนะข้ามสะพานเข้าไปในสิงคโปร์เพราะทุกวันเนี่ยก็จะมีทั้งการบริการขนส่งไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวคุณขับไปเองก็ได้หรือคุณจะบริการแท็กซี่เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยคืออย่างนี้ต้องเริ่มพูดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาคุณนั่งแท็กซี่เนี่ยเขาปรับเปลี่ยนราคาเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าราคาจากเดิมที่คุณเสียแค่ต่อเดือนต่อเดือน200ลิงกิตอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ต่อเที่ยวคุณจะต้องจ่ายไปถึงประมาณ2กลายเป็น1เที่ยวนะ1เที่ยวก็ต้องคิดอีกประมาณ200ลิงกิตอะไรแบบน
0: ี้เพราะฉะนั้นไปขากลับงี้เหรอฮะ
1: คุณไปในข่าวไม่ได้บอกว่าขาไปขาในข่าวก็มาต่อเที่ยวก็หมายความว่าคุณเข้าไปคุณต้องจ่ายแล้วคุณกลับเข้ามาอีกน่าจะคุณก็ต้องจ่ายอีกนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการไปทำให้เกิดเบอร์เดนอ่ะเกิดเป็นภาระของการเดินทางมากขึ้นก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการทำให้จำนวนผู้โดยสารเนี่ยเราคิดแล้วคิดอีกเนี่ยอาจจะต้องลดลงนะอันนี้เป็นบริการค่าแท็กซี่นะเขาไม่ได้พูดถึงว่ามีบริการอย่างอื่นหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็เอามาฝากกันนะคะว่าถ้าไปแล้วก็คุณนั่งแท็กซี่คุณไม่ต้องประหลาดใจนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเพิ่มราคาตรงนั้นออกไปเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนะ
0: ขยับไปใกล้ๆกันอินโดนีเซียครับอาจารย
1: ์
0: มีรายงานคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญ นะครับกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในอินโดนีเซียเลยนะครับก็คือมันเกิดเหตุหญิงสาวรายหนึ่งครับเขาถูกแฟนหนุ่มกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็ทำร้ายร่างกายทารุณกรรมเนี่ยยาวนาน3ปี
1: โอ้โหคือคุมขังเอาไว้เลยใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่ไปไหน
0: ไม่ให้ไปไหนอาจารย์ความร้ายแรงนี้ถึงขั้นประธานาธิบดีบราโบโวซูเบียโตออกโรงสั่งการด้วยตัวเอง
1: อ๋อ
0: เออนี่ก็
1: แล้วเรื่องมันปูดขึ้นมาได้ยังไง
0: ปูดขึ้นมานะครับก็นายดูดุงอับดูรัชมานครับเสนาธิการประธานาธิบดีเนี่ยก็เปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้เสียหายนะครับบอกว่าท่านผู้นำนะครับท่านประธานาธิบดีก็ห่วงใยแล้วก็สะเทือนใจต่อเหตุการณ์อย่างมากก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาคดีนี้เนี่ยถูกเปิดโปงขึ้นหลังจากที่นางสาว YTR เป็นนามสมมุตินะครับอายุ29ปีเธอได้รับความช่วยเหลือกลับมาพบครอบครัวอีกครั้งในเดือนนี้นะครับหลังจากที่เธอขาดการติดต่อไปตั้งแต่ปี66ชนวนเหตุเริ่มต้นจากผู้เสียหายเนี่ยไปพบกับนายเตาฟิกฮิยาดัสนะครับก็เป็นผู้ต้องหาไปเจอกันที่งานคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งในเมืองบันดุงก่อนที่จะตกลงคบหาดูใจกันแล้วก็แยกย้ายไปเช่าห้องพักด้วยกันที่แคว้นชวาตะวันตกจากนั้นนะครับฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยผู้ชายนะครับก็เริ่มกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายเธออย่างทารุณกรรมเรื่อยมาซึ่งที่ผ่านมาทางครอบครัวก็ได้แจ้งคนหายแล้วก็โพสต์ตามหาเธอในโซเชียลมีเดียมาโดยตลอดแต่มักก็จะได้รับข้อความลึกลับ

0: จากโทรศัพท์ของผู้เสียหายทำนองว่าไม่ต้องตามหา
1: โอ้
0: ตำรวจเนี่ยเขาก็คาดว่าเกิดจากการถูกบังคับให้ส่งจนกระทั่งล่าสุดนะครับนายคนนี้เนี่ยก็นำตัวแฟนสาวในสภาพปางตายส่งโรงพยาบาลในเมืองบันดุ
1: ง
0: แล้วก็โกหกหมอบอกว่าเธอตกตึกได้รับบาดเจ็บสภาพไม่อยากจะคิดว่าตกตึกเนี่ยที่บอกว่าตกตึกมันคือแบบต้องขนาดไหนนะฮะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็หลบหนีไปจากการตรวจสอบสภาพร่างกายเหยื่อสาวนะครับคุณหมอแล้วก็ครอบครัวนี่คือแบบน้ำตาไหลเลย
1: รับไม่ได้เลยอย่างน
0: ี้ใช่ครับบาดเจ็บสาหัสทั่วร่างกายมีแผลชะกันที่ศีรษะจนเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงเนื่องจากว่าพอบาดเจ็บเนี่ยก็ไม่ได้รับการรักษา
1: ไม่ได้รับการรักษาดูแล
0: ที่น่าสลดใจที่สุดก็คือดวงตาทั้งสองข้างได้รับความบอบช้ำบอดสนิทถาวร
1: บอดสนิทก็เลยทำช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะ
0: ดูแลตัวเองไม่ได้เลยนะฮะนอกจากนี้ตำรวจก็ตรวจพบนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยแอบรูดบัตรเครดิตแล้วก็ใช้บัญชีชำระเงินออนไลน์ของผู้เสียหายด้วยก็ใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยเป็นเงิน52ล้านรูเปียประมาณ 2,900
1: ใจลายจัง
0: ดอลลาร์สหรัฐนะฮะต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดก็ตั้งรางวัลนำจับนายคนนี้เนี่ย250ล้านรูปีจนกระทั่งตำรวจก็สามารถบุกรวบนายเตาฟิกนายคนนี้เนี่ยจากเมืองมาจาลายเลงกานะครับก็ได้รางวัลนำจับเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนมามอบให้กับครอบครัวของผู้เสียหายเพื่อใช้รักษาตัวเธอแทนนะครับ
1: ค่ะอาเดียนขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้ที่ว่ารถแท็กซี่จดทะเบียนมาเลเซียที่วิ่งเข้าไปในสิงคโปร์เนี่ยนะจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใหม่15ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเที่ยวแล้วจะเริ่มตั้งแต่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะจากเดิมที่เก็บเพียง2ดอลลาร์ต่อเดือนนะและอันเนี้ยเขาบอกว่าการปรับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมอาเซียน Public Service Vehicle Permitเพื่อให้ต้นทุนของแท็กซี่มาเลเซียใกล้เคียงกับแท็กซี่สิงคโปร์นะแล้วก็บอกว่าค่าธรรมเนียมเดิมเนี่ยใช้มานานกว่า30ปีแล้วโดยไม่มีการปรับขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยขอปรับขึ้น
0: ครับไปอีกข่าวหนึ่งของเมียนมาแล้วกันก็คือเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับอาจารย
1: ์
0: ก็ตอนนี้เนี่ยมีการเผายาเสพติดล็อบมหึมาเลยนะฮะของเมียนมามันขึ้นชื่อเนาะ
1: ใช่
0: เหมือนมันเป็นเหมือนสินค้าโอท็อปแต่ไม่ใช่นะนะฮะ
1: เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ
0: ไม่ดีฮะไม่ดีสำหรับข่าว AFP รายงานจากย่างกุ้งนะครับเมื่อทางการเมียนมาเนี่ยเขามีการจัดทำพิธีทำลายยาเสพติดครั้งใหญ่นะครับเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ผ่านมานะครับโดยมีการจุดไฟเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่ยึดมาได้เนี่ย31ชนิดก็คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 19,000 ล้านบาทนะฮะบรรยากาศภายในนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชานกรุงย่างกุ้งเจ้าหน้าที่ก็มีการราดน้ำมันเบนซินก่อนที่จะมีการเคาท์ดาวน์3วินาทีเพื่อจุดไฟเผาก็ส่งผลให้มีกลุ่มควันดำเนี่ยนะฮะพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นเวลานานกว่า30นาทีจนกว่าเขาจะไปควบคุมเพลิงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขาบอกว่ายาเสพติดประเภทไอซ์นะครับหรือว่าเมทแอมเฟตามีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นของกลางที่เจอมากที่สุดในล็อตนี้เลยนะครับมีน้ำหนักรวมกันสูง28ตันนะฮะทั้งนี้การเผายาเสพติดของพม่าเขาก็มีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องนะครับทำใน3เมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นย่างกุ้งมันดาเลตองจีนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัชฐานศูนย์กลางการค้าฝิ่นที่สำคัญเลยตรงนี้นะฮะโดยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าปริมาณยาเสพติดที่เอามาเผาปีนี้จำนวนพุ่งขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมายิ่งปราบยิ่งเยอะนะฮะทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลเมียนมาก็บอกว่าถ้อยแถลงผ่านสื่อกระบอกเสียงของรัฐเนี่ยมีการโยนความผิดให้กลุ่มต่อต้านกลุ่มกบฏติดอาวุธว่าได้อาศัยช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยในการขยายเครือข่ายไปพัวพันกับการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายกิจกรรมเหล่านี้ไม่ช่วยไม่เพียงแค่ช่วยยืดอายุให้กับเหมือนเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับกลุ่มก่อความไม่สงบเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อเสถียรภาพแล้วก็ความมั่นคงของชาติด้วยนะครับซึ่งเหล่าบรรดานักวิเคราะห์เขาก็มองว่าครับว่านับตั้งแต่มีการรัฐประหารโดยกองทัพของเมียนมาในปี64จนนำไปสู่การเกิดสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อระบบธรรมาภิบาลการบริหารราชการแผ่นดินที่พังทลายลงก็กลายเป็นช่องว่างที่ให้ทุกฝ่ายรวมไปถึงกองทัพแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะฮะหันมาตักตวงผลประโยชน์จากธุรกิจมืดส่งผลให้ปัจจุบันเมียนมาได้ก้าวขึ้นมาเป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
1: ใช่ๆ
0: แทนที่
1: อัฟกานิสถาน
0: หลังจากที่รัฐบาลตาลิบันเนี่ยกลับมาเรืออำนาจแล้วก็สั่งปราบการปลูกฝิ่น
1: อย่างจริงจัง
0: เลยปี64ที่ผ่านมานอกจากนี้ข้อมูลจากสำนักงานวิทยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติก็บอกด้วยนะครับว่าเมียนมาเนี่ย กลายเป็นแหล่งผลิต

0: าบ้าแล้วก็ไอซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณเวลานี้ด้วยนะครับ
1: ใช่
0: นอกจากเรื่องปัญหายาเสพติดก็มีเรื่องของความระส่ำระสายนะครับเรื่องของประชาธิปไตยในประเทศด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วก็ชนกลุ่มน้อยอย่างที่อาจารย์ทรงฤทธิ์ก็เคยรายงานนะจำได้ไหมที่ว่าชนกลุ่มน้อยบางทีอย่างก็เอาเนี่ยยาเสพติดเนี่ยนะขายได้เงินมาได้เงินมาก็ไปซื้ออาวุธ
0: อาศัยจังหวะในช่วงที่แบบมันเกิดความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยที่มาทำให้ธุรกิจผิดกฎหมายพวกยาเสพติดเนี่ยเติบโต
1: เร่งรวดเร็วด้วยนะมีช่องโหว่ขึ้นมาเนี่ยนะคะ
0: อ่ะไปที่เวียดนามครับอาจารย
1: ์
0: เวียดนามเนี่ยเขาเปิดตัวรถไฟขบวนพิเศษเป็นด่วนสายหมอสายพยาบาล
1: อ
0: ันนี้เอาไว้วิ่งรับส่งบุคลากรทางการแพทย์500ชีวิตต่อวัน
1: รวดเร็วเลยตรงไหนทุกกันดารจะได้เข้าถึงนะ
0: ก็เป็นรายงานจากเวียดนามนิวส์นะครับเขารายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับบริษัทการรถไฟเวียดนามหรือว่า VNR นะครับก็มีการเปิดให้บริการขบวนรถไฟชานเมืองสายพิเศษ2ขบวนอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับก็ทำหน้าที่รับส่งบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอคุณพยาบาลนะครับกว่า500คนต่อวันเส้นทางไปกลับระหว่างกรุงฮานอยและวิทยาเขตดาวเทียมของโรงพยาบาลบักไม้นะครับในจังหวัดนินินบินที่อยู่ใกล้เคียงกันซึ่งก็เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโมเดลนำร่องรถไฟรับส่งข้าราชการในเมืองไคฟองเมื่อปีที่ผ่านมา
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นแบบด่วนสายหมอนะหลังจากด่วนสายข้าราชการไปแล้วนะฮะสำหรับขบวนรถไฟพิเศษคู่นี้นะครับก็ได้รับรหัสเรียกขานว่า PL1 แล้วก็ PL2 มีรถตู้โดยสารปรับอากาศมีเบาะนั่งนุ่มระดับพรีเมียม9ตู
1: ้ว้าว
0: มีบริการอาหารว่างเครื่องดื่มฟรีตลอดการเดินทางอำนวยความสะดวกเตหมอเต็มที่นะครับมีตารางการเดินรถที่สอดคล้องกับเวลาทำงานของโรงพยาบาลนะครับตัว PL1 เนี่ยขาไปเขาก็จะเดินทางออกจากฮานอยนะครับสถานีรถไฟฮานอยเนี่ย6 โมงเช้าก็ไปถึงสถานีฟูลี่ในจังหวัดนินบินเนี่ย7 โมงครึ่งนะครับใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 7 นาทีแล้วขากลับออกจากสถานีฟูลี่เนี่ยประมาณ5 โมงครึ่งนะครับก็กลับถึงฮานอยเนี่ย16 โมงครึ่งนะฮะนอกจากนี้เพื่อให้การเดินทางแบบไร้รอยต่อเขาเรียกว่าเป็นดอร์ทูดอร
1: ์
0: คือทางการเขาก็จัดรถชัตเทิลบัสนะครับมารอเลยที่สถานีรถไฟนะครับ
1: เพื่อให้ถึงประตูเลยแล้วว่างั้นเถอะ
0: คือลงจากรถไฟปุ๊บ
1: ไป
0: ขึ้นรถตู้ไปวิทยาเขตของโรงพยาบาลนะครับนะฮะก็การเปิดเส้นทางเดินรถไฟครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการถอดรหัสความสำเร็จของรถไฟนะครับซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับกลุ่มข้าราชการที่ทำงานข้ามจังหวัดนะครับหลังจากที่เมืองไฮฟองเนี่ยได้รับการควบคุมพื้นที่เข้ากับการควบรวมรวมจังหวัดกับจังหวัดหายเซียงนะครับในปีนั้นนะฮะก็รองรับนักท่องเที่ยวไปแล้ว400เที่ยวผู้โดยสารกว่า 17,000 คนครับ
1: ไอ้เมืองท่าไฮฟองดิฉันก็จะได้ยินชื่ออยู่บ่อยๆนะท่าเรือแล้วก็เมืองท่าสำคัญด้วยนะไฮฟองนะแสดงว่าโอ้รัฐบาลนี่เขาดูแลทั่วถึงเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอนะหมอมีความจำเป็นมากเลยนะกับทั้งพยาบาลด้วยอำนวยความสะดวกเลยตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณเดนวันคุณ

0: สุเบศครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เรามาต่อกันเลยนะไอ้ภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอุตสาคเนนะคะแหมฝีมือมนุษย์นี่แหละมันเยอะแยะไปหมดนะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะค่ะ
0: ธรรมชาติมีอยู่แล้วก็ไปเติม
2: ไปเติมเชื้อเพลิงสักหน่อยฝีมือมนุษย
1: ์ค่ะ
0: แต่จะเห็นภัยพิบัติมากขึ้น
2: ครับ
1: ไอ้เราจะพูดงี้ได้ไหมไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตานะมนุษย์เนี่ยเออ
2: ฮะอาจารย
0: ์ใช่ไหม
2: ได้ยินครับได้ยิน
1: อ๋อเสียงมันเมื่อกี้ขาดช่วงแต่อาจารย์ได้ยินแล้วค่ะ
2: เชิญเลยครับ
0: ก็แน่นอนแล้วนะครับก็คือซูเปอร์เอริโย
1: มันมาแล้ว
0: แน่นอนมาแน่นอนมันจะเป็นแน่นอนวงจรมันจะมีสามระลอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เริ่มต้นแล้ว
1: ม
0: ันจะไปหนักสุดก็คือระลอกที่สามก็คือปลายปี
2: ปลายปีนี้นะครับอาจารย
0: ์ใช่คิดอย่างนี้ก็ได้ฮะแล้วก็ราสิงหา
1: อ
0: ันนี้ระลอกแปดกันยาตุลาระลอกที่สองพิจิกาธันวาคือระลอกที่สามไอ้ระลอกที่สามเนี่ยจะหนักสุดสุดที่หมายความว่าความร้อนความแห้งแล้งอะไรต่างๆมันจะมาสมหนักที่สุดก็คือติดบน
1: ทีนี้เราก็จะไม่ได้สัมผัสว่าจะมี the cool weather แล้วสิคะไม่เคยว่าจะมีอากาศเย็นๆมาน่าจะไม่มีใช่ไหมอาจารย์เนาะช่วงปลายธันวา
0: จะต้องดูว่ามวลอากาศเย็นจะไหวไห
2: มจะสู้ไหวหรือเปล่ากับเอลนีโญนะ
0: คือมวลอากาศเย็นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความชื้นสัมผัสด้วยพอมันมาเจออากาศแห้งความชื้นมันก็จะไม่มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอมันไม่มีนั่นแหละครับแต่ถ้าเราได้สิ่งนี้นะครับก็คือในฤดูหนาวแต่หนาวไม่เยอะไม่จัดนะครับแล้วความชื้นสัมผัสไม่สูงเป
1: ็
0: นอากาศที่แห้งขนาดหน้าหนาวปกติสมัยผมเป็นเด็กนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรียกว่าที่เด็กบ้านนอกนะเนาะเวลาหน้าหนาวนั้นเนี่ย
1: โอ้ผิวแห้งเลยอาจารย
0: ์แต่ดึงผิวแตกมันแตก
1: ด้วยใช่ค่ะ
0: เวลาหัวเราะสมัยก่อนจะเรียกว่าคู่คู่คู
1: ่ปากแตกเลือดออกเลยนะอาจารย์โอ
0: ้แต่นั่นแหละจะเลยหัวเราะคู่คู่หัวเราะฮ่าฮ่าไม่ได
1: ้ค่ะโอ้ค่ะเห็นภาพเลยจัน
0: ก็มันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าข้อดีของยุคนี้ก็คือมันสามารถได้ยากรอากาศตัวงานได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ข้อเสียก็คือว่ามนุษย์มักจะไม่ค่อยเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะมักจะไปตายเอาดาบหน้าอย่างเดียวในเรื่องนี้นะ มันก็เลยลำบากอยู่ใน
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: สมัยผมเป็นเด็กนะหน้าฝนหน้าอะไรต่างๆเนี่ยทุกบ้านจะมีตุ่มน้ำเยอะมากนะเพราะมันไม่มีน้ำประปาครับสมัยก่อนไม่มีระบบน้ำประปาทุกบ้านก็จะมีตุ่มน้ำเก็บน้ำหรือในแต่ละชุมชนนะฮะก็จะมีบ่อน้ำสำหรับส่วนรวมนะฮะที่เก็บรักษาไว้เพื่อแต่ถ้าในเมืองมันก็เลยกลายเป็นพอมันเป็นชุมชนเมืองสังคมเมืองมากขึ้นเราก็จะไม่มีตุ่มน้ำหรือไม่มีที่เก็บรักษาน้ำเอาไว้
1: ค
0: ่ะก็จะไปพึ่งอยู่ที่ระบบสาธารณูปโภคหลักน้ำประปาอะไรอย่างนี้ก็ลองนึกภาพอย่างนี้นะครับก็คือ

0: ถ้าจะมีการปล่อยน้ำที่ไม่ทั้งวันประมาณถ้ามันเป็นช่วงที่มันซูเปอร์เอเนอร์จีจริงๆปริมาณน้ำมันจะไม่เพียงพอพอมันไม่เพียงพอแล้วเนี่ยนะครับการอุปโภคบริโภคของคนก็จะถูกกระทบพอถูกกระทบแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในวิถีชีวิตปกติมันก็จะไม่ปกติเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: ลองเลือกภาพดูนะครับก็คือเมื่อมันอยู่กับระบบท่อกลุ่มน้ำแล้วโดยไม่มีระบบการหลอมน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมันก็จะเป็นปัญหาตอนตื่นเช้าขึ้นมาเราจะไปทำงานน้ำไม่ไหล
1: คร
0: ับน้ำก็ไม่ได้อาบ น้ำก็ไม่ได้อาบ
1: แย่เลยบ้านเราเดี๋ยวดูร้อนน้ำไม่อาบนี่ไม่ได้นะวันหนึ่งบางทีอาบต้องสองสามหนนะอาจารย์นะอย่างต่ำโอ
0: ้อากาศก็แห้งร้อนอีกนะไปทำงานก็เอาเต่าไปเรียนด้วย
2: เต่ากินเต่าแล้วฮะอาจารย
1: ์กลิ่นนะกลิ่นโอ้โหอยู่ใกล้ตัวแล้วก็สลบเหมือบเลยล่ะค่ะโอ
0: ้นั่นแหละครับนี่คือแบบธรรมชาติธรรมดามากเลยนะฮะแต่ถ้าเราเลือกอย่างนี้นะครับก็ดีมากข้าวปลาอาหารมันก็มาจากน้ำด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: การปลูกพืชการจะเก็บเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่การที่จะอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องใช้น้ำใช่ไหมครับแต่คนที่เขาผลิตข้าวเขาถูกห้ามไม่ให้ปลูกข้าวเอ๊ะยังไงล่ะ
1: เออ
0: ก็เพราะไม่มีน้ำให้พวกเขาไงจำได้ไหมฮะเวลาเราเจอวิกฤตน้ำเนี่ยก็จะมีคำสั่งจากแห่งใด
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ห้ามเกษตรกรทำนาปลังโดยเด็ดขาดห้ามโดยเด็ดขาดเพราะไม่มีน้ำที่จะไปเติมให้สำหรับการทำนาปลูกนะครับก็ขอให้เกษตรกรเนี่ยไปปลูกขึ้นอื่นทดแทนถ้ามองในแง่ถ้าเรามองในแง่ของคำสั่งไปก็ดูธรรมดานะฮะตามไปดูกันแต่ถ้าเราไม่ถึงนี้ก็คือชาวนาเขาปลูกข้าวอาชีพของเขาก็คือปลูกข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วเอาไปขายแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เพราะเขาไม่ได้ปลูกข้าวมันจะกบอะไรชีวิตความเป็นอยู่ของเขา
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเมื่อไม่ได้ปลูกข้าวอาจารย์บอกว่าให้ปลูกพืชอื่นทดแทนคือเวลาพูดมันง่ายแต่พวกเขาปลูกข้าวมาทั้งชีวิต
1: แล้วจะไปแปลงทำอย่างอื่นเออค่ะ
0: เดี๋ยวแล้วจะให้ฉันปลูกอะไร
1: ปลูกอะไรล่ะ
0: ปลูกอะโวคาโด
2: อะโวคาโดก็ไม่ได้ที่นะ
1: อะโวคาโดก็ไม่เออใช่
2: ระดับเหนือระดับทะเลเท่าไหร่ไม่รู
1: ้แล้วเขา
0: ก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับ
1: ดินเดิมก็ต้องไม่ได้ได้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้น
0: อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าปัญหานะครับพอเขาปลูกไม่ได้แล้วนะทางการแนะนำให้ปลูกพืชอื่นทดแทนแต่ทางการเนี่ยก็ไม่เคยนึกนะว่าพวกเขาควรปลูกอะไรดีเพื่อที่จะได้มีเงิน
1: จริงด้วยค่ะ
0: จริงไหมครับ
1: จริงอันนี้รัฐบาลจริงๆแล้วเป็นหน้าที่รัฐบาลในเมื่อรู้ล่วงหน้าแบบนี้เพราะว่ามีเครื่องมือในการที่จะพยากรณ์อะไรต่างๆได้มันต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยเนี่ยนะที่เมื่อกี้ที่คุณภูเมศรายงานเนี่ยที่การปะปาเขาก็
2: เตรียม
1: ล่วงหน้าไว้แล้วนะอาจารย์ค่ะ
0: แต่นั่นแหละแต่ถ้าเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมีแก้ไขปัญหาไหมครับ
1: ค่ะโอ้ต้องคิดตัวนี้ด้วยอ่ะฮะ
2: หลายหน่วยงานก็ต้องช่วยกันแก้นะฮะ
0: มีการบรรเทาทุกข์ไหมมีการทดแทนอะไรไหมถูกไหมครับปลูกพืชอื่นทดแทนก็ต้องถามปลูกอะไร
1: ค่ะ
0: ปลูกอะไรแล้วถ้าปลูกแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปขายที่ไหน
1: อืม
0: เขาจะส่งใครจะมาซื้ออ
1: าจารย์เนี่ยมันในนั้นอาจจะเป็นพวงล่วงหน้าเลยนะแต่เมื่อภาวะซุปเปอร์เอลนิโยมาเนี่ยตายแล้วจะทำยังไงดีน้ำดื่มมันก็จะต้องแพงขึ้นไหมอาจารย์มองไหม

0: ไอ้แพงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับคนมีแต่ตังค์เนี่ยก็ซื้อได้อยู่แล้ว
1: นะแต่เงินมันจะหายไปนะอาจารย
0: ์
1: ค่ะ
0: แต่ตัวมันจะไม่มีอย่าง
1: เดียวก็ดีไงค่ะนี่แหละเกษตรกรจะแย่เอาด้วยนะเพราะว่าจำเป็นนะต้องใช้น้ำมากๆเลยค่ะ

0: ั้งรับอย่างแท้จริง
1: อาจารย์พูดถูกเลยต้องบูรณาการนะทำต้องดูในหลายหลายมิติด้วยมารวมกันนะอาจารย์ค่ะเราจะขอพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศมีดิฉันวิรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยอาจารย์คะเรามาต่อกันเลยค่ะค่ะว่าจะต้องทำไงดีซุปเปอร์เอลนีโญมันมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องเกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักหน่วงเลยค่ะอาจารย
0: ์นี่แหละครับมันพิสูจน์เลยในความสามารถของนักวางแผนและนำไปสู่การปฏิบัตินะ
1: ฮะ
0: คือเราเมื่อเรารู้แล้วสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ขนาดนี้มันพิเศษกว่ายุคโบราณแน่นอน
1: ค
0: ือเราเห็นนะก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นพวกนี้มันล้วนแล้วแต่เกิดมาสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็คือสถิติมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สัมผัสได้มาก่อนมันถึงบอกว่าเนี่ยมันแตกสุดในรอบกี่ปุ่งกี่ปีอะไรสารพัดเนี่ยก็แสดงว่ามนุษย์พูดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ามันมีสถิติเกิดอยู่แล้วใช่ไหมครับมันได้ดูการนี้มันมีองค์ประกอบแบบไหนนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่พยากรณ์ใจทุกวันนี้แต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าเมื่อพยากรณ์อย่างนี้ได้แล้วมนุษย์กลับไม่มีความสามารถพอที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปบรรเทาสาธารณภัยอยู่ตลอดเวลาพอมันต้องบรรเทาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไม่รู้จะพยากรณ์อากาศจะทำไง
3: คือต้องตามแก้อยู่ตลอดแต่ไม่ได้ป้องกันล่วงหน้า
0: ใช่
3: ครับ
0: ความเป็นดินไหวแล้วอันนั้นอย่างนี้แล้วรถมันติดแล้วไม่มีน้ำแล้วมันแล้งแล้วอะไรพวกนี้นะก็ทำได้มากที่สุดก็คือถ้ามันเอาสาธารณะไปเนี่ยก็คือมันขาดน้ำก็ต้องหาน้ำไปเติ
3: ม
0: ใช่ไหมครับวิธีไปเติมก็เสียเอาก็ไปขนจากพื้นที่ที่มีน้ำเยอะมาเอารถไปขนไปสารพัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านก็ดื่มล้อยเต็มจุดที่หน้าบ้านตัวเองเมื่อไหร่รถน้ำจะเอาน้ำมาส่งอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้มันจะต้องเกิดวิถีชีวิตโดยปกติมาก
1: ค่ะ
0: นี่คือถ้าพูดแบบการใช้ในครัวเรือนแล้วการใช้ในภาคการผลิตเราไม่ติดเมื่อเกษตรกรเขาไม่มีน้ำสำหรับการปลูกกลุ่ม
1: แล้วผลผลิตก็ไม่ผลผลิตก็จะน้อยลงถอยลงน้อยไม่หรืออาจจะไม่มีเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: แต่เมื่อเขาไม่มีผลผลิตแล้วเขาจะมีรายได้ไหม
1: ก็ไม่มี
0: แล้วก็ต้องพัด
1: มันก็จะไม่ช่วยหรอกนะอาจารย์จะเอาเงินที่ไหนมาพัดพลัสไม่ได้ตลอด
0: ไม่เป็นไรก็ถ้าแก้แบบไม่บางแสนอะไรก็เอาไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาพอไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาคือเมื่อกี้ชาวบ้านเขารับเงินเขาไม่เข้าใจน
1: ะ
0: แต่เวลารัฐบาลไปกู้หนี้ยืมสินแล้วเอาเงินมาแจกคนครับ
1: นั่นแหละก็คือภาระของเราเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ก็นั่นแหละก็ไม่ใช่รัฐบาลแบบไม่มาจ่ายหนี้ให้นะครับเราก็ต้องจ่ายนะเพราะนั้นของฟรีนี่อย่าดีใจนะครับมันไม่มีของฟรี
1: ไม่มีของฟรีในโลกนี้หรือว่าของอะไรของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีถูกอะไรเงี้ย

0: มีของของแพงก็ไม่มีดีก็มีนะครับ
1: เออใช่ค่ะก็เป็นไปได้ถูกไม่ใช่ว่าของแพงจะดีไปหมดอ่าค่ะ
0: แต่เจอมาของแก้วเนี่ยนะอันไหนเขาส่งมามันเป็นหม้อของข้าวพลาสติกของเด็กเลย
1: มันไม่ตรงปก
2: เป็นโมเดลนึกว่าได้หม้อสวยงามอย่างดีสุดท้ายเป็นโมเดล
0: เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราต้องฝึกนะครับตอนนี้เรายังมีเวลาในการที่จัดการบริหารน้ำนะครับอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังมีฝนนะฮะมันก็ยังมีฝนเมื่อวานก็ตกหนักอยู่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ปล่อยให้มันไหลทิ้งตลบเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นน้ำรอระบายสำหรับคนเมืองก็เป็นปัญหานะเวลาฝนตกเห็นไหมครับการจัดการบริหารเราไม่สามารถที่จะวางแผนเพื่อจัดการสิ่งเหล่านี้ได้เลยกลายเป็นบ้านน้ำพอฝนตกปุ๊บในเมืองเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหารถติดเพราะว่ามันมีน้ำก็ไม่ใช้คำว่าน้ำท่วมขังนะก็ใช้ศัพท์ใหม่น้ำรอการระบาย
1: น้ำรอการระบายไม่ใช่น้ำท่วมนะค่ะ
0: บางทีมันก็รอนานนะรอนานเนี่ยไม่รู้มันจะระบายได้ยังไงแต่มันก็แปลกนะครับก็คือเราถ้าไม่เราเจอปัญหาแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก
1: เออก็ยังเกิดแล้วเกิดอีก
0: ถ้ามันเป็นครั้งแรกก็ว่าเป็นอย่างอันนี้มันนับไม่ถ้วนแล้วมันนับไม่ถ้วนแล้วแล้วก็เออมันนับไม่ถ้วนแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นว่าใครมาก็แล้วแต่ก็เลยเป็นข้ออ้างได้มันปัญหานั้นมันปัญหานี้ท่อมันตันขยะมันไปอุดนะครับร่องน้ำมีดินทับถมอยู่เยอะ
1: ข้ออ้างเดิมๆค่ะ
0: แล้วทำไมต้องใช้แบบนี้สักข้อเจอหลายจริงไหมครับปกติเนี่ยพอเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ควรจะแก้ตั้งแต่เจอครั้งแรกแล้วไหม
2: ครับ
0: นะครับป้องกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมในเรื่องนี้ไม่ใช่ผมสังเกตมานานแล้วสังเกตไม่รับว่าก่อนหน้าฝนนะครับก่อนฝนจะมามันควรจะมีการลอกท่อระบายน้ำ
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็ควรมีการลอกไอ้ร่องน้ำเปิดปูน้ำอะไรสารพัดนะครับต้องเก็บผักตบชะบงชะบาอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะไอ้พวกท่อระบายน้ำไอ้คันน้องคันน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเสียบให้ครบแต่นี่พอฝนตกหนักเสร็จปุ๊บอ้าวเหมือนเดิม เหมือนเดิมนะครับอ้าวน้ำมันเยอะแต่ก็โทษเทวดาได้นะน้ำมันมากผิดปกติฝนมันตกเนี่ยผมไม่คือถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอป้าไปอย่างจริง
1: ค่ะแต่นี้เจออยู่บ่อยๆเพราะอย่างนะ
0: ก็แสดงว่าไม่เคยแก้ปัญหาเลยไม่เคยป้องกันปัญหาเลยไม่เคยมีแผนการปฏิบัติการที่สามารถทำมาใช้ปฏิบัติได้อย่าง
1: มันควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อะไรเราจะเห็นเขาวางแผนล่วงหน้ากันอย่างจริงจังนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ใช่ใช่แหละครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผัดมันประจันคุกได
1: ้ค่ะ
0: สิงคโปร์เพราะอะไรเป็นพื้นที่จำกัดสองล้อมรอบเกาหลี
1: ค่ะ
0: สามแผ่นดินก็น้อยสี่น้ำจืดไม่พ
1: อเ
0: ราต้องซื้อแต่คนเดียวไอ้ของเราเนี่ยมันเยอะจนท่วมรอระบายแต่พอหน้าแรงเอาไม่มีให้ลดนะครับถ้าเจอแรงเอาต้องขนน้ำจากที่อื่นไป

0: อีกนิดหนึ่งนะครับท่อประปาก็ไม่มีน้ำเอกนะฮะนั่นแหละครับไอ้นี่แหละมันคือสิ่งที่สะท้อนนะว่าฝีมือการบริหารและจัดการเนี่ยเป็นอย่างไรครับแต่ว่าเท่าที่เจอมาก็คือว่ามีแต่การบรรเทาสาธารณภัยทุกปีนะแล้วก็ตั้งงบไว้เลยนะครับงบบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่มันผิดที่ว่าฉันสร้างไว้แล้วฉันก็อยากจะใช้ฉะนั้นก็สร้างไว้เยอะๆเลย
1: คร
0: ับประกาศเป็นเขตเขตอุบัติภัยอะไรสารพัดเนี่ยมันสามารถใช้งบใช้อะไรพวกนี้ทำไมเราไม่เปลี่ยนงบพวกนี้มาเป็นการป้องกันนะจะเอาไว้บรรเทาอย่างเดียวมันไม่ใช
1: ่มันไม่ใช่จริงค่ะอาจารย์ควรจะเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าไม่ใช่มาเกิดแล้วค่อยก็มาบรรเทาภัยนะค
0: ่
1: ะ
0: คือถ้ามันเป็นอุบัติภัยก็ว่าไปอย่าง
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่อยากจะใช้คำว่าอุบัติภัยเพราะว่ามันเป็นภัยที่เราเห็นมาแล้วแล้วมันก็เกิดมาแล้วแล้วเราก็เจอเผชิญกับมันมาแล้วไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยจริงไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เรากลับไม่มีการป้องกันนะไม่มีการป้องกันที่ดีไม่มีการจัดการบริหารที่ดีนะ
1: คือคงมีนะอาจารย์แต่ว่ามันยังไม่ลึกพอหรือว่ามันยังไม่ครอบคลุมพออาจารย์เรียนมองแบบนั้นเขาก็เตรียมการแหละแต่ว่ามันต้องมองในหลายมิติแล้วก็ต้องครอบคลุมให้มันกว้างขวางแล้วก็ให้มันลึกกว่านี้ไม่ใช่แค่ผิวเผินนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: เรามีทรัพยากรนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เราใช้ทรัพยากรโดยไม่มีประสิทธิภาพ
1: ค่ะ
0: เรามีงบประมาณแต่เราใช้งบประมาณไปแบบไม่ได้คิดต่อว่ามันจะ
1: ไม่ได้คุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปค่ะ
0: ก็ทำได้จริงๆจะเรียกระบบเงินทอนระบบเงินทอนคือไม่ใช่เงินตัวเองได้อย่างไปเอาเงินทอนแต่ไม่ใช่เงินตัวเองแต่เอาไปซื้อของเนี่ยก็ได้เงินทอน
1: นี่แหละ
0: แต่ประมาณนั้นพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จก็ลองนึกสภาพดูแต่แล้วเราก็ไม่เจอแบบนี้อยู่ตลอดก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ภัยธรรมชาติที่เราเห็นครับแต่เมื่อเราไม่ป้องกันหรือเราไม่มีแผนที่จะรับมืออย่างมีประสิทธิภาพมันก็คือเป็นภัยที่แบบธรรมชาติที่มนุษย์นะครับบอกทางด้วยไม่เป็นก็อย่างตอนนี้นะฮะเขาพูดบอกแล้วเนี่ยว่ามันซูเปอร์เอลนีโญแน่นอนปีนี้นะครับพอมันเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะในช่วงเวลานี้มันยังไม่ถึงระดับที่มันวิกฤตหนักมันต้องมีวิธีการเก็บน้ำไม่ใช้กักน้ำไม่ใช้ในตัวเดือนอะไรสารพัดตัวในชุมชนอะไรก็ว่ากันไปจริงไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราเจอวิกฤตอย่างนี้มาโดยตลอดมันก็ยังคงเป็นวิกฤตอยู่เช่นเดิ
1: ม
0: ชาวบ้านก็ยังต้องเอาตุ่มถังกะละมังมารออยู่หน้าบ้านถ้าไม่มีน้ำประปา
1: ค่ะ
0: นะฮะเพื่อนรอรถบรรเทาสาธารณภัย
1: เนี่ย
0: นะครับแต่ดับเพลิงก็ไม่ต้องดับเพลิงแล้วนะฮะจะส่งน้ำไปเพื่อนนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์เรานะฮะป้องกันได้บรรเทาได้แต่ไม่ทำ
2: ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะอาจารย์ครับเดี๋ยวเรากลับ
1: มาเจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: เรื่องของ
0: สวัสดี
2: ครับ
1: ค
2: ่
1: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เรา3คนลาพร้อมกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: ส สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รับลงพลางไป

0: จำเช้าวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้แป๊บเดียวปลายเดือนมิถุนาแล้วเนาะครึ่งปีเข้าไปแล้วนะคะ
1: ใช่จะครึ่งปีแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ย
0: วัน
1: เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆแต่ว่ามันก็มีประเด็นข่าวนะโอ้โหคือโครมมากที่สุดสะเทือนเลื่อนลั่นมากที่สุด
0: นี่ยังดูรอดูใจนายกคุณอนุทินเลยนะว่าจะตัดสินใจกับเรื่องนี้อย่างไรนะ
1: นี่ไม่ต้องอะไรเดี๋ยวไล่เลียงให้ฟังปรากฏว่าชื่อคุณอนุทินเนี่ยนะสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ่ะสมัยรัฐบาลของคุณนุ้งอิงแพทองธารน่ะคุณอนุทินน่ะกำกับดูแลสถ.ด้วยนะ
0: ใช่เห็นเขาก็เมื่อวานสื่อมั้งที่เขามายืนเขาเรียกว่าอะไรไล่ทำลายกันว่าอ้าวตอนนั้นผมเป็นมหาดไทยสิ
1: แล้วกำกับดูแลในคำสั่งอ่ะไปดูเลยคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยอ่ะคุณอนุทินน่ะกำกับดูแลนี้นะคะเนี่ยเราได้เรียงไทม์ไลน์ที่ดูอ่ะแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้หนักหนาสาหัสมากคือสื่อต่างประเทศเองเขาก็มองเลยนะคือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อะมันเป็นกระบวนการทุจริตครั้งใหญ่มากเพราะลองดูนะคุณผู้ฟังนะคนที่สมัครสอบครั้งนี้ 438,277 คนนั่นหมายความว่าคือมันเป็นกระบวนการการโกงคน 400,000 กว่าคน
0: อ
1: ะซึ่งมันไม่ธรรมดา
0: ใช
1: ่เป็นการโกงครั้งโมโหลานอ่ะคือถ้าเกิดครั้งนี้คือคุณจับใครไม่ได้เลยนะ
0: แล้วมัน
1: โอ้โหไม่ต้องพูดอะไรเลยเนี่ย
0: แล้วมันเป็นการโกงที่ในอดีตมันจะเป็นโกงแบบว่าอ่ะอะไรนะข้อสอบรั่วเช่นรู้ข้อสอบก่อนข้อสอบรั่วหรือว่าไอ้เฟื่องฝากก็ฝากส่วนนึงใช่ไหมแต่อันนี้มันแก้ข้อสอบเนาะโอ้โห
1: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีข่าวไอ้แบบนี้เนี่ยนะไอ้เรื่องทุจริตการโกงเลยพวกเนี้ยข้อส่งข้อสอบคือจับมือใครดมได้สักคนเลยนะสังเกตดีที่ผ่านมา
0: ใช่
1: คือถ้าครั้งนี้เนี่ยถ้าเหมือนกับทุกครั้งนะอ่ะมันก็จะเป็นข่าวพลึกโครมอยู่พักนึงอ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเงียบหายลอยไปตามสายลม
0: อันนี้มันต้องมีคนแบบเรียกว่าเป็นเจ้าทุกข์แล้วก็ฟ้องจริงใน 400,000 คนน่ะ3
1: ไม่แต่เรื่องเนี้ยกระบวนการจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากคนร้องนะคือการร้องเรียนของผู้เข้าสอบเนี่ยที่เขาไม่ได้รับการบรรจุตามที่ตกลงกันเอาไว้กับพวกกระบวนการเนี่ย
0: อ๋อก็คือในกระบวนการเนี้ยคือไอ้นี่กันเองเพราะว่าจ่ายไปแล้วแล้วไม่ได
1: ้ก็เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาไงที่ทางปปช.กับตำรวจปปป.เนี่ยเขาบุกเข้าไปอ่
0: ะ
1: ถึงที่บ้าน
0: อ
1: ่ะแล้วพอบุกไปถึงที่บ้านเนี่ยแล้วบ้านหลังนี้มันเป็นบริษัทด้วยไงเป็นบริษัทที่เนี่ย
0: แ
1: ต่ผอ.เนี่ยจ่าสิบตรีเลยเนี่ยด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์เลยนะพิชิตเนี่ยโอ้ยคือสุดยอดจริง
0: ๆ
1: คืองานนี้เนี่ยโอ้โหคือคุณผู้ฟังนะขบวนการนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ามันจุดเริ่มต้นมาจากเนี่ยผู้เข้าสอบนี่แหละที่เขาไปร้องกับทางเนี่ยปปช.กับทางตำรวจปปป.เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะคะของการสอบแล้วก็บุกเข้าไปจับแล้วจับกันได้แบบคาหนังคาเขาอะกำลังแก้อยู่เลยอะเจ้าหน้าที่10คนเนี่ยที่ถูกจับอะคือมีผู้สมัครงานนี้นะคะอย่างที่บอกว่า 438,277 คนเนี่ยนะแล้วรับเนี่ยรับเท่าไหร่รู้มั้ย 6,669 อัตรา
0: เออโอ้โห
1: คิดดูดิโอ้โหต้องมีคนที่แบบผิดหวังมั้งเท่าไหร่อะตั้งแบบเกือบ 400,000 คนนะเนาะ
0: ใช
1: ่ซึ่งจากการตรวจสอบนะของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พบว่ามีผู้เข้าสอบเนี่ยยอมจ่ายเงินให้กับกระบวนการนี้สูงถึง 9,000 คน9,000 คนนะโดยมีอัตราค่าดำเนินการเนี่ยไล่ตั้งแต่ 300,000 ไปจนถึง 900,000 นะต่อรายคิดดูแล้วกันเมื่อนั้นในกระบวนการเนี่ยมูลค่าความเสียหายครั้งนี้เนี่ยนะ 4,000 กว่าล้าน
0: อ
1: ะยอมจ่ายเป็นเราไม่จ่ายอะเนาะแต่บางคนไม่รู้เขาคิดยังไงอ่ะ
0: การไงใช่
1: ไ
0: หมพ
1: ี่มันกินยาไงคือรู้ไงจนกระทั่งตายอ
0: ่
1: ะแล้วตกไปถึงลูกหลานอีกด้วย
0: ใช่แล้วได้สวัสดิการพ่อแม่ด้วยใช่ไหม
1: รักษาพยาบาลโอ้แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะสำหรับผู้ร่วมกระบวนการแก๊งนี้เนี่ยนะคะตอนนี้คือที่รู้กันเนี่ยก็มีอยู่แค่รายเดียวเนี่ยก็คือเนี่ยผอ.พิชิตเนี่ยแหละจ่าสิบตรีพิชิตเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผอ.กองยุทธศาสตร์

0: งบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยซึ่งเขาก็ดอดไปลาออกเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งไปเขาเรียกอะไรนะไอ้ตรงไอ้ที่หน้า
1: เอาจดหมายไปหยอดเ
0: น
1: ี้ยเหรอ
0: เออไอ้ตรงที่เวลาแบบไปถึงไอ้พวกหน่วยงานราชการ
1: เออประชาสัมพันธ
0: ์เอออะไรแบบนั้นน่ะเออไปฝากไว้อ่ะว่าเนี่ยเออลาออกเรียบร้อยแล้วนะเออแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็โดนขุดคุยมากเลยนะกับความไม่ธรรมดาของเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นภาพที่แบบไปคุมสอบเองไปคุมสอบเองแล้วก็ความร่ำรวยของเขาเนี่ยนะคะกับธุรกิจที่มีทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะบ้านจัดสรรเห็นบอกว่ามีได้แบบ 6-7 โครงการเลยมั้งร้านกาแฟมีธุรกิจเสริมความงามเห็นมาหน้าเขาเด้งมากเลยผอ.คนเนี้ยหน้าเด้งมากมีร้านนวดแม้กระทั่งร้านทองก็มีด้วยนะเห็นว่าร้านทองเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดได้ไม่นานสงสัยคงช่วงเนี่ยช่วงสู้รบนี่แหละคงเห็นว่าทองเนี่ยโอ้โหทำกำไรดีแถมเอาฟอกได้ด้วยแล้วก็ยังสะสมรถหรูแล้วก็แบรนด์เนมตามสไตล์ของเศรษฐียุคนี้เนาะและนอกจากนั้นนะคะทางจ่าสิบตำรวจดร.พิชิตคนนี้นะคะคือต้องบอกเลยนะว่าที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาตอนนี้คือมีแค่เพียงคนเดียวแล้วเขาถามว่าคือจะเป็นส่วนหัวไหมก็ไม่ใช่เนาะมันเหมือนถ้านับเป็นแบบต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นเหมือนตัวกลางอ่ะ
1: ใช่เขาก็ต้องมันก็ต้องมีคอนเนคชั่นใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามันก็ต้องเป็นขบวนการ
0: เหมือนคนคุมอะนะ
1: เคลียร์ทาง
0: เหมือนเป็นผู้จัดการเนาะเออเป็นผู้จัดการแบบคุมอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแต่ทีนี้ตอนนี้หลายคนอ่ะกำลังมองกันอยู่ว่าแล้วใครล่ะที่มันอยู่หัวตอนนี้คือคนเนี่ยโหเริ่มมองกันแล้วใครหนอใครหนอที่มันเป็นส่วนหัวเนี่ยซึ่งตอนนี้เห็นทางการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเรื่องหลักฐานใครจ่ายเงินเนี่ยแลกกับการสอบได้เนี่ยตอนนี้มันอยู่ในมือของพนักงานสอบสวนทั้งหมดแล้วเพราะนั้นนะคะคือถ้าเกิดว่าการดำเนินการเนี่ยมันสำเร็จซึ่งมันมองยากเลยถือว่าจะเป็นการกวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชันครั้งใหญ่เลยซึ่งข่าวนี้เนี่ยนะคะก็ยังต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะสามารถจับมือใครดมได้ไหม เพราะว่าเนี่ยนะเพราะว่าถ้าจะดูไล่กันไปเนี่ยเอาตั้งแต่คลิปก่อนเลยในคลิปเสียงเนี่ยที่หูตอนนี้ออกมาหลายเวอร์ชันมากเลยเนาะ
1: ส้มเริ่มจากส้มก่อนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ส้มเจ๊ส้มกับเฮียกิ๊บเจ๊ส้มกับเฮียกิ๊บ
1: โอ้
0: ซึ่งสำหรับเจ๊ส้มเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนกับการสนทนาแฉเส้นทางการทุจริตอะเพื่อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะคะระหว่างนี่แหละเจ๊ส้มกับเฮียกิจเนี่ยนะคะซึ่งก็จะเป็นการเจรจาซื้อขายโควต้าการสอบบรรจุซึ่งดูรู้เลยนะว่าทั้งสองคนเนี่ยเหมือนเขาแบบทำธุรกิจกันมานานแล้วอะ
1: ใช่
0: คือเหมือนกับว่าฉันรู้แล้วว่าตอนนี้ฉันมีโควต้าอยู่แล้วนะได้โควต้ามาฉันก็บอกเลยว่าเขาได้โควต้ามาจากคนของรัฐมนตรีแล้วก็บอกเลยว่ามีทั้งหมดเนี่ย1,500 เก้าอี้ด้วยกัน 1,500 ตำแหน่งเนี่ยแต่ว่าเขาไม่มีคนที่จะมาซื้อไงที่จะมานั่งในตำแหน่งเนี้ยเพราะนั้นเขาก็เลยต้องติดต่อเจ๊ส้มเจ๊ส้มก็เป็นคนไปหาเด็กอ่ะว่าใครสนใจไหมอ่ะตอนนี้ฉันมีเก้าอี้อยู่เนี่ย 1,500 คิดดู 1,500 จาก 6,000
1: อ
0: ่ะที่เหลือนี่ไม่รู้
1: เป็นโควต้าใส่แจกไปนะโอ้แล้วแต่ฟังจากคลิปเนี่ยเหมือนคุณส้มหรือเจ๊ส้มเนี่ยเขาอันนั้นเหมือนเขาการซักของเขาอ่ะเหมือนซักเพื่อเอามาใช้เนี่ยแหละ
0: เออเขาเห็นไหมจะย้ำตลอดเวลาเขาเห็นชื่อใครอันนี้ใช่ไหมคือไม่ได้พูดชื่อเนี่ยครั้งเดียวไม่ได้พูดตำแหน่งครั้งเดียวแต่พูดย้ำอีกครั้งหนึ่ง
1: นั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าก็คงจะรู้ว่าตอนนั้นอาจจะที่เขาติดต่ออาจจะโดนเนี่ยเขาก็เลยต้องแบบมาเอาคลิปเพื่อเป็นยืนยัน
0: แล้วไม่รู้คลิปเนี่ยจริงไม่จริงยังไงอ่ะเพราะว่าตอนหลังมันเริ่มแบบคือคลิปแรกออกมาเนี่ยโอเคแต่พอคลิปหลังๆเนี่ยเอ๊ะมันอะไรของมัน
1: แล้วเดี๋ยวนี้ AI เยอะด้วยเนอะก็เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบว่ามันจริงหรือเปล่า
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่เองนะเขาบอกเลยนะว่าไอ้กระบวนการเนี้ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะเขาบอกว่าน่าจะดำเนินการมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ปีเพราะว่าเขาตรวจพบเส้นทางด้านการเงินค่ะของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนะคะที่มีความเคลื่อนไหวในสอดคล้องกันกับช่วงเวลาการจัดสอบเนี่ยหลังแบบเขาดูย้อนไปถึงประมาณปี67แต่ทีเนี้ย คือถ้าเกิดเอาแค่เนี่ยจะตรวจดูปี67เนี่ยปัญหามันก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะขยายผลเนี่ยกลับไปยังไง

0: พราะว่าตามระเบียบราชการเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าให้เก็บรักษากระดาษคำตอบเนี่ยฉบับจริงเอาไว้ที่โกดังของทางกรมเนี่ยสถ.เนี่ยส่งเสริม
1: การปกครองส่วนท้อง
0: ถิ่นนั่นแหละคือจะเก็บเอาไว้ในประมาณ2ปีแล้วก็ทำลายทิ้งเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่มันจะย้อนกลับไปเนี่ยหลักฐานมันก็ไม่เหลือเลยนะ
1: โอ้ยงี้ก็พวกสมมติว่าถ้ามีทุจริตก่อนหน้านั้นก็รอดไปเพราะเอกสารไม่อยู่แล้ว
0: เพราะนั้นมันก็จะได้แค่ล็อตเนี้ยแล้วล็อตเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องมานั่งตรวจเขาล้างเลยนะคือถึงแม้ว่าวันที่หนึ่งคุณไปรายงานตัวได้สำหรับผู้ที่สอบได้อะแต่เขาจะตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมด400,000 กว่าคนเนี่ย
1: โอ้โห
0: ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณเป็นสัปดาห์กว่าจะตรวจเสร็จอะ
1: แล้วตอนนี้ปะใครเขายึดข้อสอบไปแล้วไหม
0: ก็หรอเนี่ยทาง
1: กลัวไฟไหม้อะ
0: ฮะ
1: กลัวไฟไหม
0: ้ถ้าไฟไหม้ช่วงนี้ก็มันยังพูดแล้วอะแต่ว่าเจ๊ส้มเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้คือเขาก็เริ่มมาว่าไปเนี่ยคือตอนนี้ทุกคนน่ะรู้แล้วว่าเจ๊ส้มคือใครเยกิบเนี่ยคือใครคือเจ๊ส้มเนี่ยนะครับเป็นใครเนี่ยก็คือเป็นในหน้านั่นแหละก็มีประวัติอยู่ในแวดวงการศึกษาน่ะนะคะเคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ประสานงานในโครงการให้กับสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งโดยเธอคนนี้น่ะนะคะก็จะมีบทบาทค่ะในการติดต่อตกลงซื้อขายตำแหน่งแล้วก็รับเงินจากผู้เข้าสอบซึ่งนะก็จะมีการแฉชื่อนามสกุลของเธอออกมาเลยเธอชื่อว่าการดาพรแต่ว่านามสกุลเนี่ยไปหากันเอาเองแล้วกันจริงๆนะเขาบอกหมดอ่ะว่าเธอเนี่ยเป็นใครยังไงนามสกุลอะไร
1: เห็นใน TikTok รูปแล้วสวยด้วยนะ
0: เราอ้างด้วยนะว่าอ้างว่าเป็นหลานองคมนตรีเนี่ยก็เพื่อเหมือนสร้างความน่าเชื่อถืออ่ะทำโปรไฟล์สร้างความน่าเชื่อถือเพื่อที่ให้แบบคนมาซื้อว่าโอกาสที่จะได
1: ้
0: เข้าไปมีตำแหน่งข้าราชการเนี่ยมันมีสูงเลยว่าเป็นพนักงานราชการอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วทีนี้นะนอกเหนือจากเนี่ยเจ๊ส้มแล้วเนี่ยสำหรับตัวของเฮียกิจในกิจคนนี้นะโอ้โหออกมาเลยหน้าตาชื่อนามสกุลเป็นใครมาจากไหนอยู่พรรคการเมืองไหนโหลงแบบละเอียดแล้วเมื่อก่อนนี้เคยอยู่พรรคอะไรเนี่ยลงเอาไว้หมดสำหรับคนนี้นะครับเป็นด็อกเตอร์พอผ่านชื่อจริงนามสกุลเนี่ยมาหมดแล้วนะคือเขาเป็นตอนแรกเนี่ยเขาเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเมื่อปี68แล้วก็เปิดตัวกับพรรคการเมืองด้วยนะพรรคนั้น
1: อ
0: ะแต่ว่าพอปี69เนี่ยเขาไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครส.ส.อีกพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งเขาคนนี้นะว่ากันว่าเคยมีตำแหน่งนะคะเป็นคณะทำงานของน้องตรีด้วยแล้วก็เป็นนายกอบจมาเก่าด้วยคือสรุปแล้วก็คือเป็นนักการเมืองนั่นแหละก็ไม่รู้นะว่าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะว่ายังไงสำหรับตัวคนเนี่ยแต่ว่าโอ้โหคือความผิดก็จัดหนักนะเนาะสำหรับตัวเจ๊ส้มเนี่ยคือยังไงเนี่ยต่อให้คือเจ๊ส้มเนี่ยกำลังพยายามจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นพยานแต่ว่าไอ้การเป็นพยานเนี่ยแล้วคุณรับเงินรับทองมันจะไม่ผิดเหรอ
1: ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่อะว่าเขาถ้าการไว้เป็นพยานเพื่อผลในการสอบสวนสืบสวนเน
0: ี่ยแต่ทีนี้นะอันเนี่ยมาไล่ไทม์ไลน์กันคุณผู้ฟังมาไล่ทำลายดูนะในช่วงของการทุจริตการสอบที่มันเกิดขึ้นนะในช่วงปีนี้คือเราจะพบว่าอ่ะอย่างช่วงนะของการเปิดรับสมัครจนถึงประกวดราคาเนี่ยประกวดราคาที่ให้เนี่ยทางมสว.เนี่ยมาทำหน้าที่ในการรับผิดชอบการสอบเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณวันที่7มีนาถึง26มิถุนายนปี68และนี้การสอบเนี่ยนะมันจะเริ่มวันที่7ธันวาปี68แล้วก็ไปประกาศผลสอบวันที่20กุมภาพันธ์69คือเราจะดูเนี่ยว่าใครเนี่ยรับผิดชอบในช่วงเหล่านี้ก็เนี่ยตั้งแต่7มีนาเนี่ยนะ68เนี่ยไล่มาถึง20กุมภาพันธ์69เนี่ยก็ปรากฏว่าอย่างที่บอกคือคุณอนุทินเนี่ยนะสมัยเป็นมท.1เนี่ยตอนช่วงรัฐบาลคุณนุ้งอิงแพทองธารเนี่ยนะตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่าคุณอนุทินเนี่ยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลเนี่ยสถ.เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน่ะวันนั้นเนี่ยคือคุณทินเองก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยนะคือคุณทินต้องรับผิดชอบอ่ะจะอยู่ในช่วงวันที่3กันยา67นะคะถึง19มิถุนา68ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยคุณเด็ดอิดขาวทองน้ำตรีช่วยมหาดไทยกำกับดูแลสถ30มิถุนายนถึง19กันยายนปี68แล้วก็ต่อด้วยคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่กำกับดูแลสถ.ในยุคอนุทินหนึ่งคุณทรงศักดิ์เนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในช่วงวันที่30กันยายนนะคะปี68ถึง30มีนาคม

0: ปี69ดูรัฐมนตรีมาแล้วมาดูอธิบดีอธิบดีเนี่ยโอ้โหคนที่ออกมาเคลื่อนไหวมากที่สุดเห็นจะเป็นคุณนฤชานะเพราะว่าโดนโจมตีก็ค่อนข้างจะเยอะนะคุณนฤชาภูษาสิวิไลเนี่ยเป็นอธิบดีสถ.นะช่วงวันที่17พฤศจิกายนปี67ค่ะถึง28กรกฎาคมปี68ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์เป็นอธิบดีในช่วงวันที่29กรกฎาคมปี68ถึง11พฤศจิกายนปี68แล้วก็มาปัจจุบันเนี่ยที่โดนเด้งฟ้าผ่ากันไปเนี่ยคุณธีรุทธ์สุภวิบูลผลค่ะก็เป็นอธิบดีช่วงวันที่12พฤศจิกายนปี68และปัจจุบันก็ถูกคำสั่งให้ย้ายไปช่วยงานปลัดกระทรวงมหาดไทยก็หลังจากที่เจอนี่แหละคดีเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยนะบอกเลยว่าเรื่องเนี้ย มานี่เลยที่น่าสนใจก็คือปรากฏว่าคุณนิพิษอินทรสมบัติค่ะ ออกมาโพสต์เอาไว
1: ้
0: คือกำลังพุ่งตรงไปที่ตัวคุณธีรุทธ์ได้บอกว่าโกงข้อสอบท้องถิ่นพักน้ำเงินเนี่ยคือเหมือนกับเย้ยเรื่องของการโกงข้อสอบครั้งนี้เนี่ยนะว่าพักประชาชนกับพักประชาธิปัตย์เนี่ยเตรียมที่จะลากไส้แล้วสำหรับโครงการของการเนี่ยการโกงข้อสอบเนี่ยบอกว่าเป็นราชสีผู้พักดีต่อแผ่นดินเสียบ้างมีคนในกระทรวงมหาดไทยทั้งอดีตและปัจจุบันผู้หวังดีต่อบ้านเมืองส่งข้อมูลการทุจริตมาให้เป็นระยะผมเรียกท่านว่าราชสีผู้พักดีต่อแผ่นดินทำไมตั้งอธิบดีคนนี้มีข้อตกลงกันยังไงทำไมต้องให้มหาวิทยาลัยในจัดสอบทำไมต้องเป็นมหาวิทยาลัยนี้ทำไมไม่เป็นมหาวิทยาลัยอื่นมีผลประโยชน์หรือไม่ถ้ามีแบ่งกันยังไงทำไมขุนพลภาคใต้จึงได้สิทธิ์ในการแต่งตั้งอธิบดีผมคงไม่พูดอะไรเพราะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองรอฟังฝ่ายค้านพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาลากไส้พรรคน้ำเงินดีกว่า
1: อ
0: ันนี้เป็นการโพสต์ของคุณนิพิษค่ะซึ่งนะเรื่องของมสบเองเนี่ยก็โดนเพ่งเล็งมากจนถึงขนาดที่ทางอธิการบดีเองเพราะว่าในคลิปอะเนาะเนี่ยเจสโซมาออกมาพูดถึงแบบโอ้โหคือย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกจนกระทั่งเป็นที่มาที่ทำให้ทางอธิการบดีต้องไปแจ้งความที่สนทองหล่อแล้วก็เนี่ยเห็นคุณไทกรก็ออกมาพูดว่าหน้าแปลกดีเนาะในการประมูลเนี่ยเข้ามารับผิดชอบอะในการจัดสอบเนี่ยปรากฏว่าคือเหมือนกับมีการอ้างว่ามสบเนี่ยคือประมูลตัวเลขสูงที่สุดแต่ทำไมถึงได้รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรหลายอย่างที่เราก็เดี๋ยวเราก็ต้องรอตามกันดูอ่ะแต่เนี่ยคือเหมือนคุณนิพิษนะจะพุ่งตรงไปที่คุณธีรุทธ์คือพุ่งตรงไปที่คือข้อสงสัยอะไรบางอย่างว่าเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกันกับบุคคลคนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าทำไมขุนพลภาคใต้จึงได้สิทธิ์ในการแต่งตั้งอธิบดีก็คงจะหมายถึงตัวของคุณพิพัฒน
1: ์
0: หรือเปล่าบอกว่าเนี่ยผมคงไม่พูดอะไรเพราะไม่มีเอกสิทธิ์แล้วก็คือไปมาเนี่ยพอไปดูประวัติเนี่ยของคุณธีรุทธ์เนี่ยโอ้ประวัติน่าสนใจมาก
1: ใช่เห็นวันก่อนไทยโพสต์ลงอ่ะ
0: อายุ52อ่ะในเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเนี่ยเขามีการโพสต์ภาพค่ะเป็นใบประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่ไปประมาณเนี่ยเขาแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ
1: ์
0: สายสัมพันธ์กับผู้ที่มีอำนาจแล้วก็นักการเมืองโอ้ซึ่งเขาใช้โพสต์นี้เนี่ยนะเขาบอกไว้บอกว่าสายสัมพันธ์ใกล้ชิดมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลย มันจี๊ดอ่ะมันจี๊ด เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหนี่นะอันดับหนึ่งเนี่ยก็คงคนที่ได้อันดับหนึ่งก็เป็นเลขานุการของรองปลัดกระทรวงแห่งหนึ่งก็เป็นญาติอ
1: ่
0: ะเป็นญาติของเลขานุการของรองปลัดกระทรวงแห่งหนึ่งนามสกุลมันก็ดูจากนามสกุลอันดับสองค่ะเป็นคนที่มีนามสกุลเดียวกันกับเลขาของคุณพิพัฒน
1: ์
0: อันดับสี่เป็นน้องสาวของผู้ว่านครศรีธรรมราช
1: อ
0: ันดับหกเป็นลูกของอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้วอันดับ8เป็นลูกของอดีตสว.ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสายบุรีและเป็นคนสนิทของอธิบดี
1: อ
0: ันดับ9เป็นลูกของข้าราชการในสังกัดกรมประมงอันดับ11สามีของผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดนายกเทศมนตรีในพื้นที่จังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเสียงของ

0: สีน้ำเงินอันดับ12เป็นผู้เคยปฏิบัติงานที่เดียวกันกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นณสำนักงานจังหวัดสงขลาผู้เคยปฏิบัติงานเป็นโดนโยงด้วยอ่ะแล้วอันดับ15เป็นเครือญาติของผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยจังหวัดนราธิวาสอันดับ16พี่สาวของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชอันดับ19เป็นลูกชายของอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชค่ะโอ้โหคือ
1: พรุ่งนี้ต้องจ่ายตังค์แล้วเหรอใช้คอนเนคชั่นหรือเปล่าหมายถึงว่า
0: ไม่รู้แต่ว่าก็เนี่ยคือสายสัมพันธ์มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเนี่ยคือสอบได้กันแบบเนี้ยหูเขาไปขุดมาหมดเนี่ยพี่โตถ้าเกิดนามสกุลนานโน้มยังไงเนี่ย
1: ดีนะไม่มีเลย ไม่ยุ่งเลยเรื่องพวกนี
0: ้คือถ้าว่าไปว่าไปนี่ก็อุ้ยตาย
1: เราก็จะบอกว่าอ๋อเป็นนาน่วมสายรวยค่ะดิฉันเป็นนาน่วมสายจน
0: อันนี้เป็นเรื่องวุ่นวุ่นที่เราต้องรอตามกันในสัปดาห์หน้ากันต่อเนี่ยนะคะว่าจะยังไงเพราะว่าตอนนี้เขาก็เริ่มเอาปปงเนี่ยลงมาตรวจดูเส้นเงินละคืองานใหญ่อะงานใหญ่
1: ใช่ไงถึงบอกว่าป่านนี้เขาต้องคิดแก้ปัญหากันหัวแตกเลยเนี่ยไม่ถึงว่าทางรัฐบาลแล้วก
0: ็
1: ผู้แบ็กอัพรัฐบาลอยู่เนี่ย
0: คือถ้าเกิดคือคุณจับใครไม่ได้นะงานนี้โดน
1: แล้วใครจะกลายเป็นเรียกว่าอะไรนะ
0: เหรอ
1: มันไม่ใช่แพ้นะหมายถึงว่าถ้าโดนก็คือมันต้องเกี่ยวข้องจริงนะแต่แบบมันคือผู้เสียว่าละ
0: นะ
1: ตัดแค่นั้น
0: คือตัดแค่นั้นแล้วจบอะไรเงี้ยคือตอนนี้หลายคนกำลังกลัวว่า
1: แค่
0: พอออนแค่พอมีชิดงานแล้วก็จบไปเลยหรือเปล่าฮะ
1: มีแวว
0: แล้วมันก็จะไม่ไปต่อเนี่ยเพราะจะไปถึงนักการเมืองได้ไหมอ่ะ
1: ไม่แต่อย่างเงี้ยมันโดยข้อมูลโดยสายสัมพันธ์โดยอะไรแล้วมันก็ไปกระเทือนพรรคอ่ะนะพรรคสีน้ำเงินนะ
0: คือก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าอะถ้าเกิดว่าเจ๊ส้มเนี่ยในเมื่อเขาออกมาเปิดคลิปสักขนาดเนี้ยแล้วเขาก็ได้แค่บอกว่าคนนี้มาคนนี้ใช่ต้องจ่ายให้กับคนนี้อะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแต่ว่าคนที่จะบอกได้ดีที่สุดก็คือคนที่ชื่อกิจนี่แหละด็อกเตอร์พอเนี่ยด็อกเตอร์พอเนี่ยจะเป็นคนที่บอกได้ดีที่สุดไงแล้วตอนนี้ว่าไงอ่ะทางเจ้าหน้าที่เขาจะไปสอบคนคนนี้หรือยังเนี่ยเพราะคนนี้เพราะไปเอาโควต้ามาด้วยไงเนี่ยจะรู้ดีที่สุดเลย
1: เขาจะอยู่ในสถานะไหนพยานหรือว่าเป็นผู้ต้อง
0: นะคือว่าไปก็เนี่ยโดนทั้งหมดอ่ะแล้วเนี่ยไม่ได้ทำมาแหมคือมันชัดเจนว่าคือคุณไม่ได้ทำแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวอ่ะมันทำกันมาแบบนานแล้วอ่ะเงินจะตกลงกันได้แบบคือรู้เลยว่าพอฉันมีเก้าอี้เสร็จปุ๊บฉันต้องโทรไปหาใครให้ใครไปหาเด็กมาให้อะไรอย่างเงี้ยรอดูกันอ่ะปะ
1: แต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยเราก็เห็นอ่ะเดี๋ยวคุณอนุทินวันที่นี้ก็ต้องเดินทางไปฝรั่งเศสใช่ไหมก็อาจจะหมายถึงว่าตัวคุณอนุทินอ่ะก็จะหายไปจากเรื่องที่นักข่าวจะมาถามมาอะไรเงี้ยอยู่หลายวันอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมหาไทยที่จะโดนประหลัดป๊อปเนี่ยคงไม่ได้ไปด้วยงานนี
0: ้ไปไม่ได้ประหลัดนะประหลัด
1: ใช่ประหลัดมหาไทยตอนนี้ก็นักข่าวก็คงจะต้องไปลุมกันที่เรื่องของมหาไทยนี่แหละในระหว่างที่นายกไม่อยู
0: ่ไม่แต่ว่าตลอดเวลาที่นายกให้สัมภาษณ์อะเหมือนนายกแบบไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่อะไรด้วยเลยอะทั้งที่จริงๆมันก็เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของท่านนายกนะ
1: ใช่ก็อาจจะว่าปฏิเสธไม่ได้นะคร
0: ับใช่แต่นายกเวลาให้สัมภาษณ์พูดเหมือนกับว่าตัวเองไม่เกี่ยวคือเป็นนายกนะ
1: ลืมไงตอนนั้นลืม
0: คือเป็นนายกอะโดยที่คือลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีมหาไทยด้วย
1: ลืมไงก็พอนั่นเสร็จเขามานั่งไล่กันว่าปีนั้นเดือนนั้นอ้าวผมเป็นมหาไทยด้วย
0: คือนั้นเวลานายกให้สัมภาษณ์อ่ะอันเนี้ยก่อนที่จะเดินทางเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดินทางไปฝรั่งเศสแล้วเนี่ยคือก่อนก็ไปตามไม่ได้อีกนะเนี่ยคือก่อนที่จะเดินทางว่าไปก็ต้องออกมาให้สัมภาษณ์กันนิดนึงนะ
1: ก็วันนี้นายก
0: ออกมา
1: วันนี้นายกไปจังหวัดอะไรนะไปทำบุญอ่ะอะไรห้วยทับอะไรสักอย่างจังหวัด
0: คือต้องพูดเหมือนกับว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณอนุทินเองด้วยอ่ะคือทุกครั้งที่สัมภาษณ์เหมือนกับตัวเองไม่เกี่ยวเลยอ่ะเหมือนเป็นนายกที่มาคอยแบบจัดการกับปัญหาที่มัน

0: เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมาต่อกันกับอีกเรื่องนึงเรื่องของคุณภาวุฒินี่แหละส.ส.พรรคประชาชนนะคะที่ถูกตั้งข้อสงสัยนะว่าไปเกี่ยวโยงกันกับการหลอกลงทุนฟอเร็กซ์นะคะซึ่งก็เกิดมาจากการตรวจสอบที่พบเส้นเงิน28ล้านบาทนะคะที่มันไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายไอ้หลอกลงทุนฟอเร็กซ์เนี่ยซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยตอนช่วงที่ DSI เนี่ยออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวก็ทางด้านตัวคุณภาวุฒิเองก็โพสต์ชี้แจงแต่ว่าเจ้าตัวนี่หายไปเลยนะคือหายเข้ากรีบเมฆจนถึงขนาดที่ว่าทางคุณหมายศิริกัญญาต้องออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยคือกวักมือเรียกให้ออกมาชี้แจงอ่ะคุณออกมาชี้แจงได้แล้วคือไม่ได้ชี้แจงด้วยการไปโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวของตัวเองต้องออกมาชี้แจงกับสื่อนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณภาวุฒิเนี่ยออกมาปรากฏตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อที่สภาเมื่อช่วงไม่กี่วันเนี่ย
1: ใช่
0: ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกอ่ะคือสภาไม่ไปไม่ทำหน้าที่เลยเพราะเนี่ยกลัวเรื่องนี้แหละคือทางด้านตัวคุณภาวุฒิเองก็บอกว่าที่หายไปเนี่ยก็ไปหาหลักฐานจากทางแบงค์เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายปีอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปนั่งโยงเอาหลักฐานกำลังเก็บข้อมูลอยู่เพื่อเตรียมที่จะไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนของ DSI ซึ่งคุณภาวุฒิเนี่ยนะก็บอกเลยนะบอกว่าที่มีเหตุการณ์ไอ้เรื่อง28ล้านเนี่ยนะคือก็เป็นแค่เพียงนักเทรดเป็นนักเทรดเท่านั้นเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงแล้วก็ย้ำด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีข่าวมาเหมือนว่าเอ้ยต้องลาออกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ยืนยันเลยบอกว่าไอ้ที่หายไปก็ไม่ได้หนีนะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะไม่ลาออกจากพรรคประชาชนคือยังไงก็ยังอยู่กับพรรคประชาชนแต่ว่าทีเนี้ยตอนเนี้ยทางตัวคุณภาวุฒิเองก็รอที่จะเข้าไปที่ DSI ซึ่งก็ต้องตามกันต่อนะว่าคุณภาวุฒิเนี่ยจะเข้าไปเพราะสภาเนี่ยจะปิดแล้วนะ12เนี่ย12กรกฎาคมนี
1: ้
0: ก็เชื่อว่าคุณภาวุฒิน่าจะไปหาพนักงานสอบสวนเนี่ยก่อนวันที่12
1: จะได้เอกสิทธ
0: ิ์ใช่เพราะว่าก็ไม่มีอะไรที่จะประกันได้ว่าเมื่อไปพบกับพนักงานสอบสวนแล้วแม้จะไม่ได้มีการตั้งข้อแบบคือแม้จะไม่ได้มีการบอกว่าตัวคุณภาวุฒิเป็นแบบผู้ต้องหาเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะแต่เขาก็มีสิทธิ์มาถึงปุ๊บเขาเกิดตั้งแบบให้เป็นผู้ต้องหาขึ้นมาแล้วพาตัวไปศาลอะไรเงี้ยเพื่อฝากขงฝากขังอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรรับประกันได้ไงก็เลยไอ้ไปในช่วงของการเปิดสภาเนี่ยใช้เอกสิทธิ์เนี่ยคุ้มกันเนี่ยมันง่ายที่สุดเพราะนั้นเนี่ยเชื่อเลยว่ายังไงเนี่ยตัวคุณภาวุฒิต้องไปก่อนวันที่12แน่ๆไปหาพนักงานสอบสวนของ DSI ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมทีเนี้ยมันก็มีการจับพิรุธค่ะโอ้โหเพจดังเนี่ยเขาไล่เลยเพราะเพจเนี่ยเขาก็แบบเกาะติดกับพรรคนี้มากเพจจักรวาลด้อมส้มเนี่ยคนไล่จับพิรุธคุณภาวุฒิเลยนะพิรุธที่ว่านี้นะก็คือเขาไล่ดูตั้งแต่การโพสต์ชี้แจงค่ะการโพสต์ชี้แจงของตัวคุณภาวุฒิเนี่ยมันมีความผิดปกติผิดปกติยังไงคือมีการแก้โพสต์อ่ะ2ครั้งแล้วก็เป็นจุดสำคัญของการชี้แจงด้วยคือครั้งแรกในวันที่19มิถุนายนนะโพสต์บอกว่าเงินที่เข้ามาสู่บัญชีผมเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองค
1: ำ
0: และพอโพสต์ไปวันที่19ใช่ไหมพอสักประมาณเที่ยงคืน43นาทีมาเพิ่มคำว่าผมไม่เคยมีเงินยอด2ล้านโอน14ครั้งรวม28ล้านเข้ามาในวันเดียวและพอครั้งที่3ที่แก้เนี่ยอีกรอบหนึ่งห่างกันไม่ถึง12ชั่วโมงแก้อีกแล้วเพิ่มคำว่าจากการเทรดเป็นผมไม่เคยมีเงินยอดจากเทรด2ล้านโอน14ครั้งเพราะฉะนั้นนะความหมายเนี่ยนะก็มีการสรุปออกมาว่าคือตัวคุณภาวุฒิเนี่ยกำลังจะบอกว่าเงินเนี้ยมันน่าจะมาจากการเทรดทอง23ล้านเนี่ยแต่พอไอ้ที่แก้ไขครั้งที่2เนี่ยบอกว่าไม่เคยมียอดเงินแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะขัดกันกับโพสต์แรกที่คุณชี้แจงออกมาว่าอ้าวไม่มีเงินก้อนนี้เลยแล้วทำไมตอนแรกบอกว่ามาจากการเทรดทองมันเริ่มขัดกันเองแล้วป่ะแล้วพอครั้งที่3ที่มาแก้เนี่ยบอกไม่เคยมีมาจากการเทรดเลย
1: ตอนแรกบอก
0: เนี่ยมันก็คือมันจะคือทุกเวอร์ชันเนี่ยเขาใช้คำว่าทุกเวอร์ชันที่มีการแก้ไขเนี่ยคือความสำคัญมันจะแตกต่างกันมากอ่ะแล้วตกลง

0: นะมันอะไรคืออะไรกันแน่อะไรมันคือความจริงอะที่มีการโพสต์แล้วก็มีการเพิ่มมีการแก้มีอะไรแซงคือถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลเรียวอะมันจะไม่มีอะไรที่มันขัดกันในข้อมูลที่ถูกส่งผ่านส่งต่อกันออกมา
1: แต่บางทีของเขาคงอาจจะมานั่งอ่านดูอีกทีแล้วเอ๊ะมันลืมตรงนี้หรือมันอะไรตรงนี
0: ้แต่ว่าสมองก็คง
1: ตอนพิมพ์แรกๆอ่ะ
0: กำลังแบบปวดเนี่ยปวดอะไรเงี้ยคือปวดในหัวปวดในหัวไม่เหมือนคุณธัญญาบอกว่าเนี่ยหัวมันไปบอกว่าอ่ะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องการโพสต์นะชี้แจงอ่ะที่ออกมาแบบมันขัดกันเองแล้วเนี่ยปรากฏมันจะมีประเด็นเรื่องของ Spark Digital Spark Digital เนี่ยมันคือทางผ่านของเงินน่ะจากจุดเริ่มต้นคือ ALP Forex เนี่ยไปเข้าบัญชีคือแทนที่จะเข้าบัญชีคุณภาวุฒิเลยมันไม่ไงมันต้องผ่านไอ้นี่ก่อนไอ้ Spark Digital เนี่ยแล้วปรากฏว่าไอ้ Spark Digital เนี่ยนะคุณภาวุฒิเนี่ยเคยเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แบบ 100% เลยของบริษัทเนี่ยไอ้ Spark Digital เนี่ยแล้วบริษัทนี้นะก็มีดูมันเหมือนมีงบการเงินที่แบบเขาก็ลงแบบเอาไว้แบบเหมือนแปลกๆอ่ะผิดปกติอะไรเงี้ยแถมในการขุดคุยเนี่ยนะยังไปพบอีกว่าของเพจดังเพจเนี้ยบอกว่า Spark Digital เนี่ยตอนหลังเนี่ยคุณภาวุฒิเนี่ยไปขายให้กับคนชื่อนนทกรทีนี้นนทกรเนี่ยนะเป็นคนซื้อแบบ 100% เลยนะซื้อแบบ 100% จากคุณภาวุฒิเมื่อเดือนกรกฎาคมปี67ก่อนที่บริษัทเนี้ยจะโอนเงิน28ล้านเนี่ยเพียงไม่กี่วันคือเพิ่งขายก่อนนี้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดปกติหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปขุดต่อกับคนชื่อนนทกรปรากฏว่าคนชื่อนนทกรเนี่ยนะไม่เคยมีชื่ออยู่ในวงการ IT ไม่เคยมีชื่ออยู่ในวงการการเงินมาก่อนเลยและที่สำคัญไม่เคยมีชื่อเป็นเจ้าของกิจการใดๆทั้งสิ้นไม่เคยถือหุ้นในกิจการไหนมาก่อนด้วยสำหรับคนชื่อนนทกรแล้วทำไมคุณนนทกรเลยเนี่ยถึงเข้ามาเทคโอเวอร์ไอ้ Spark Digital ได้และที่สำคัญก็คือเขาไปดูที่อยู่พักอยู่แฟลตค่ะห้องเช่าอยู่เดือนละ 4,000 5,000 แล้วมาซื้อกิจการเนี่ยนะ Spark Digital เนี่ยเออวันนั้นเนี่ยทำไมคนคนนี้ถึงมาซื้อนี่ได้
1: อ๋อเวลาซื้อมันต้องมีหลักทรัพย์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอพี
0: ่ไม่ต้องโอ้โหนี่มาซื้อระดับเนี้ยเพราะนั้นความจริงอ่ะในนี้เขาเขียนบอกว่าเขาตั้งคำถามนอมินีหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งคำถามเอาไว้ว่ามันใช่ไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้ว่าจะเป็นนะอะไรเงี้ยคือมันก็เนี้ยมันก็จะมีอะไรแปลกๆอ่ะที่มันปรากฏออกมาสำหรับเนี่ยกรณีที่มันเกิดขึ้นและที่สำคัญเนี่ยนะคุณภาวุฒิเองก็ย้ำนักย้ำหนาเลยนะว่าคือคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นคนที่เทรดทั่วไปนั่นแหละไม่ได้มีแตกต่างไม่ได้แตกต่างไปจากคนอื่นเขาเลยแต่ทีเนี้ยมันก็มีการตั้งข้อสังเกตเนี่ยว่าคือปกติแล้วเนี่ยคนเทรดเนี่ยเขาจะต้องรับเงินตรงมาจากโบรกเกอร์ใช่ไหมแล้วก็เข้าบัญชีตัวเองเลยแล้วทำไมเนี่ยคุณภาวุฒิเนี่ยถึงจะต้องมาผ่านไอ้ Spark Digital แล้วถึงจะเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวเองแล้วที่สำคัญก็คือจนถึงวันนี้คือคุณภาวุฒิเนี่ยนะยังไม่มีการโชว์หลักฐานใดๆทั้งสิ้นคือบอกว่าถ้าเกิดว่าคือคุณโชว์หลักฐานต่างๆด้านการเงินเนี่ยคือมันจะจบหมดทุกอย่างเลยแต่ว่ามาจนถึงวันนี้คือคุณภาวุฒิไม่เคยโชว์หลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวเกี่ยวกับไอ้ตัวเงิน28ล้านเนี่ยเพราะเชื่อเลยนะว่าปกติคนทั่วไปเนี่ยเงินจำนวนถึง28ล้านเนี่ยมันต้องมีหลักฐานเก็บเอาไว้อะเป็นเราก็ต้องมีเนาะ
1: ใช่
0: ต่อให้คุณเป็นอ่ะคุณบอกว่าคุณเทรดอะไรเงี้ยก็เป็นคุณเทรดทั่วไปโอ้โหการเทรดซื้ออะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณไม่เก็บหลักฐานเลยไว้เลยหร
1: อ
0: มันก็ต้องเก็บไว้บ้างแหละแล้วมันยังมีประเด็นอีกประเด็นนึงที่ตอนนี้กำลังถูกพูดถึงกันอยู่ก็คือเรื่องของ QRS Forex หรือว่า QRS Global เนี่ยมันซึ่งมันเป็นโบรกเกอร์ที่ DSI เนี่ยเขาระบุเอาไว้ในคดีเนี่ยคดีนี้ด้วยอ่ะและปรากฏว่าก็มีคนไปขุดอีกว่าไอ้ QRS เนี่ยนะ Global เนี่ยมันเป็นบริษัทที่ศาลรัฐบาลกลางของออสเตรเลียเนี่ยเขามีคำสั่งปิดเพราะถือว่าเป็นกลุ่มอาชญา

0: รมข้ามชาติจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสารระบุชัดเลยที่ออสเตรเลียว่ามันคือเครือข่ายที่ตั้งบริษัทบังหน้าแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนเนี่ยจำนวน 1,500 คนให้ต้องสูญเงินไป35.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
1: หมายถึงเขาจดทะเบียนในออสเตรเลียเหรอ
0: ไม่ได้บอกว่าจดทะเบียนนะแต่เขาคงเกี่ยวพันกันกับในออสเตรเลียด้วยเพราะว่าศาลเขาออกมาชี้เอาไว้ไงแต่ว่าคุณภาวุฒิเนี่ยไปร่วมสัมมนากับอันนี้นะ
1: เ
0: อโบรกเกอร์เนี่ย QRS เนี่ยF อันนี
1: ้
0: เอฟอเล็กเนี่ยซึ่งมันจะมีคลิปออกมาเห็นป่ะที่คลิปที่แพร่ออกมาในโลกออนไลน์อ่ะคือเหมือนกับเป็นการแนะนำอะไรเงี้ยเชิญชวนแต่ว่าคุณภาวุฒิบอกว่าไม่ได้เชิญชวนแค่ไปเหมือนไปฟังเขาอะสนใจอะไปฟังเขาแล้วพอถึงออกมาจากห้องเนี้ยเขาก็มาสัมภาษณ
1: ์
0: ผมก็ให้สัมภาษณ์เฉยๆไม่ได้เชิญชวน
1: อ่
0: ะพักก่อนครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพรางกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพราง
1: มาช่วงสุดท้ายของรับลงพลางแล้วนะคะคอมเมนต์ก็ร้อนนะฮะ
0: อันนี้แหละ
1: ใช่ร้อนแต่ว่าแล้วก็รอดูก่อนนะเมื่อวานเราเห็นกันแล้วนะว่าฮุนเซนเนี่ยก็ไปคุยกับสีจิ้นผิงใช่ไหมแล้วก็มีข่าวออกมาว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่สองคำสองอันก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพันธมิตรเอ้ยให้หุ้นส่วนด้าน security ก็คือเป็น security partnership มันก็คือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมันคือการประกาศร่วมกันระหว่างจีนกับกัมพูชาว่าเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงกันแล้วอันนี้หนึ่งและมีการลงนาม MOU กันด้วย
0: อ
1: ันที่สองคือการที่ฮุนเซนประกาศว่าจีนก็คือเพื่อนเก่าเพื่อนแท้และเป็นเพื่อนที่กัมพูชาไว้วางใจที่สุดเหมือนเป็นการประกาศต่อโลกอันที่สองคือเป็นการประกาศต่อไทยและอันที่สามเป็นการตีกันว่าเดี๋ยวกลางเดือนหน้าเนี่ยคณะไทยมาเยือนคุณก็ต้องเป็นเพื่อนที่ไว้วางใจได้ของกัมพูชาต่อไปนะ
0: ไม่แล้วมีคนอ่ะเปิดภาพไง
1: ว่า
0: ภาพหนึ่งก็จะเป็นภาพคู่ระหว่างคุณเซนใช่ไหมสีจิ้นผิงใช่ไหมแล้วก็ภาพคุณม
1: า
0: เนสกับปูตินเนี่ยเหมือนเอามาเทียบคู่กันไง
1: ใช่แล้วเมื่อวานเนี้ยแต่เล็กยังไม่เห็นที่มานะเห็นบางสื่อนะเขาบอกว่ารัสเซียประกาศอะไรนะหนุนกัมพูชาเหรอเล็กว่าในทางการทูตอ่ะมันไม่มีการประกาศอะไรชัดเจนทางแบบนั้นหรอกคือหนุนกัมพูชาในการสู้รบอะไรเงี้ยมันไม่น่าใช่นะ
0: กิจกรรมจัดการ
1: ไม่รู้อ่ะแต่เล็กพอแต่เล็กหัวเห็นหัวข่าวแล้วเล็กก็คือเมื่อวานเรายังไม่มีเวลาอ่านรายละเอียดนะแต่เราคิดว่าในทางการพูดหรือการเมืองระหว่างประเทศอ่ะก็ไม่น่าจะประกาศมันเป็นสิ่งที่ต้องตีความเอาเองในเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกัมพูชาเขาไปเยือนจีนเดี๋ยวเรานายกก็จะนำคณะไปเยือนจีนเช่นกันเพราะฉะนั้นก็รอดูรายละเอียดแล้วกันว่าเขาฝั่งเราเนี่ยจะคุยอะไรกันซึ่งได้คุยกับพวกผู้ใหญ่ที่เขาเกษียณไปแล้วนะพวกอดีตผบ.เหล่าทัพเนี่ยเขาก็แนะนำนะว่าควรเราควรต้องคุยกับจีนโดยตรงคือเปิดอกคุยกันไปเลยว่าเรื่องเขมรเนี่ยยังไงแล้วเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เรื่องคือเขาไม่ตอบก็อีกเรื่องหนึ่งเช่นสมมุติเราถามว่าเรื่องดีลไอ้เรื่องนี้มันมีจริงหรือเปล่าแล้วมันเรื่องของการดีลว่าจะเรื่องจะให้เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คือเราก็ไม่รู้ว่าจีนเขาจะตอบกับเราตรงๆหรือเปล่านะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ถามไปเพื่อให้เห็นว่าเราคอนเซิร์นเรื่องนี
0: ้
1: ไม่ใช่ว่าไปแล้วจะแบบมันจะเป็นแบบพิธีการทางการทูตสวยงามความสัมพันธ์ราบรื่นโดยไม่คุยกันแบบไอ้เรื่องจริงๆนอกรอบอ่ะควรต้องคุยหรือถ้านายกไม่คุยเนี่ยก็แนะนำให้รัฐมนตรีกลาโหมซึ่งพลโทอดุลจะไปด้วยเนี่ยก็คุยกับทางทหารของจีนไปเลย
0: อ
1: ย่างนั้นเพราะว่าไม่

0: ไม่งั้นเนี่ยพี่ถือว่าเราหนักพอสมควร
1: อย่าเลยคือตอนนี้เขาคุยกันแค่ว่าไอ้เรื่องปะทะเนี่ยมันจะเกิดเมื่อไหร่เท่านั้นแหละ
0: คือการปะทะตอนเนี้ยเอาเป็นว่าเดิมเนี่ยอย่างที่บอกไงว่าหน้าฝนส่วนใหญ่เขาก็ไม่รบกันแต่เขมรเนี่ยมันเคย
1: พม่าเขายังรบกันอยู่เลย
0: ใช่แต่เขมรเนี่ยเคยมีการประกาศมาก่อนหน้านี้นะที่บอกว่าบรรดาชาวบ้านชายแดนที่เขาเป็นมีญาติเป็นทหารเขมรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขมรน่ะจะลุยเราช่วงหน้าฝนนี่แหละก็เนี่ยถึงเป็นที่มาว่าทำไมทางกองทัพอากาศถึงยืนยันว่า F-16 หรือ Gripen น่ะปฏิบัติการได้ทุกสภาพอากาศก็คือฝนตกอะไรก็ปฏิบัติการได้อยู่แล้วแต่ในทางทหารน่ะพวกทบในพื้นที่อ่ะเขาก็จะบอกว่าโอ้ยมันก็ลำบากนะคือการเคลื่อนย้ายกำลังแม้ว่าถนนเนี่ยเราจะสร้างเป็นคอนกรีตแล้วแต่ว่ามันไม่ได้คอนกรีตทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะรถถังรถเกราะอะไรอ่ะมันจะลำบากมันจะยุบดินฝั่งเราฝั่งเขมรก็เหมือนกันอ่ะก็คือมันก็จะอ่อนนุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งเราเนี่ยก็ให้น้ำหนักในการที่จะมีการปะทะในห้วงเนี้ยน้อยคือแต่หลังจากนั้นก็คือประมาณช่วงปลายปีอันนี้กรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมประมาณอีก2 ถึง 2 เดือน 3 เดือนเนี่ยแหละก็เริ่มเป็นห้วงร้อนแล้วว่าคือเอาเป็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะประเมินว่ามีประเมินว่ามีแต่
1: คือทุกคนนะบอกหมดเลยว่าโอกาสโอ้โหมี
0: ต่อให้สมมติพี่สมมติอันนี้เราสมมตินะว่าสมมติสีจิ้นผิงเขาอาจจะคุยกับคุณเซนไว้แล้วว่าแต่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะหย่าศึกกับไทยเดี๋ยวไทยมาเดี๋ยวจะเจรจาจีนจะเป็นคนกลางให้เต็มที่เพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมพี่หวังอี้อ่ะตอนที่มาเขาก็เคยเกริ่นเรื่องนี้ไว้แล้วว่าเขาพร้อมจะเป็นตัวกลางแต่ถ้าอันนี้สมมติว่าสีจิ้นผิงอ่ะเล่นบทนี้เองสมมติเนี่ยเขาคุยกับไอ้ฮุนเซนไว้แล้วแล้วเดี๋ยวพอเราไปเขาก็คุยกับเราเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องไม่สามารถปฏิเสธได้อยู่แล้วเวลาจะมีคนกลางอ่ะเราก็พร้อมแต่เพียงแต่ว่าไอ้ระดับบนเนี่ยก็คุยกันไปแต่ระดับล่างมันก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ยั่วยุอยู่เพราะฉะนั้นเรียกว่าต้องรอดูผลเรื่องของการเยือนจีนด้วยนะแล้วมันจะมีผลต่อทิศทางของสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยแต่ว่าทหารในพื้นที่บอกว่าที่เขาเตรียมไว้เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ประมาทเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่อาจจะยืนยันได้ว่าแม้จะเป็นห่วงหน้าฝนเนี่ยเขมรเขาอาจจะคิดว่าเขาเชี่ยวชาญพื้นที่กว่าเขาอึดกว่าเขาอะไรกว่าเขาจะบุกคือตอนนี้ลักษณะที่ฝ่ายทหารเนี่ยเขาวิเคราะห์นะพี่ว่ามันจะมีสามพื้นที
1: ่เสี่ยงใช่ไหม
0: ที่เสี่ยง
1: เ
0: สี่ยงแล้วคือมันจะเป็นรูปแบบของการที่แบบเข้ามายึดแล้วหยุดคือเขาเรียกว่าเจาะเป็นพื้นที
1: ่
0: เช่นการเข้ายึดที่ปราสาทตาเมินโทมที่เราบอก
1: จุดนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมที่หลายๆคนพูดอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าคือจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยไอ้ฐานทหารที่ถ้าเราไปปราสาทตาเมินโทมอ่ะถ้าเรามองจากฝั่งเราอ่ะคือฐานทหารมันก็อยู่ตรงเดิมแหละแต่เพียงแต่ว่ามันขยายมันสร้างบังเกอร์มันทำอะไรมันก็เลยดูเหมือนใกล้เรามากขึ้นประมาณ30 เมตร
1: เป็นจุดที่เข้ามาง่ายที่สุดแล้วงั้นเถอะ
0: ใช่แต่เข้าง่ายเพราะอะไรฝั่งเราอ่ะไม่ได้สร้างบังเกอร์ไม่ได้ขุดคูเลนเพราะเราคิดว่าเราจะใช้ปราสาทตามเงินทมอ่ะเป็นตัวกำบังเราเอาแค่ลวดหนามอ่ะลงไปวางข้างล่างซึ่งถามว่าพอถึงเวลาลบจริงอ่ะเขมรมันลุยมาได้เลยนะตรงนั้นเราไม่ได้ขุดคูดักรถถังไม่ได้สร้างบังเกอร์ใดๆเลย
1: เหมือนอ่อยเต็มที่เลยวะ
0: เออคือถามว่ามันก็ไม่ใช่การได้เปรียบนะพี่เพราะว่าถ้าสมมติเขมรบุกมาตรงนั้นเนี่ยเรายืนยิงบนปราสาทอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายคือถ้าไปตรงนั้นเราไม่มีบังเกอร์เลยนะเพราะว่าอะไรวะฝั่งเราก็ยึดไอ้นี่ไงพี่ว่าเป็นโบราณสถานฉันจะไม่สร้างบังเกอร์ไม่ทำเป็นที่กำบังทหารแต่พวกทหารที่เกษียณไปแล้วเนี่ยแต่ว่าพวกนี้เป็นพวกอยู่ในพื้นที่นะเขาบอกว่าเขาเห็นภาพแล้วเขาก็ห่วงว่าถ้ามีอะไรเนี่ยคือมันเป็นพื้นราบ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราอ่ะควรจะสร้างบังเกอร์ตรงนั้นหรือว่าขุดคูเลตไปเลยแบ่งอย่างแบ่งไอ้ตรงต้นแนวต้นขี้เหล็กเดิมอ่ะที่ตอนที่ยังแบบยังไม่ได้สู้รบกัน
1: อ
0: ่ะคือให้สร้างตรงแนวนั้นเลยอันเนี้ยคือจุดหนึ่งคือตรงปราสาทตาเมือนทมคือถ้าเขมรมายึดปุ๊บยึดตรงนี้ได้เนี่ยคือเขาจะเรียกคะแนนเสียงได้เลยเอาประสาทตาเมือนทมกลับคืนมาได้แล้ว
1: อ
0: ันนี้จุดหนึ่งกับอันที่สองก็คือที่โอสเมทที่เป็นเรียกอะไรนะไอแหล่งสแกมเมอร์อ่ะเพราะว่า

ใจป่ะพี่พื้นที่มันใหญ่มากแล้วทหารเราอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะกำลังไม่พอเราใช้รั้วลวดหนามใช้อะไรแต่ถ้าถึงเวลาเนี่ยมันบุกเข้ามาเนี่ยโอกาสที่เราจะถอยออกมาเนี่ยมันก็สูงเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังน้อยครึ่งนึงเนี่ยโอเคมันเป็นพื้นที่เหลื่อมที่เรายึดไว้เพื่อสำหรับการเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยอันนี้คือจุดที่สองกับจุดที่สามก็คือบริเวณห้วย

0: เขาก็จะบุกเข้ามาได้เช่นกันเพราะว่าเขาไม่อย่างห้วยตามาเรียเนี่ยเขาต้องการยึดเลยเขากลัวเราสร้างไอ้อ่างเก็บน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นคือตอนนี้มันอาจจะเป็นรูปแบบอะไรป่ะยุทธวิธีของเขมรที่เขามีการวิเคราะห์คือเขาจะไม่ได้เปิดศึกตลอดแนวคือเขาไม่ต้องการการสู้รบใหญ่เหมือนครั้งที่สองแต่เขาจะใช้วิธีเข้าเลทเข้าบุกเข้ายึดยึดแล้วแบบขอเจรจา
1: แล้วช่องบกอ่ะ
0: ฮะ
1: แล้วช่องบกอ่ะเป็นจุดเสี่ยงไหม
0: ช่องบกคือเนิน745คือเนิน745เนี่ยถ้าเรายังไม่เปิดทำการลบแบบเต็มรูปแบบอ่ะเราก็ยังไม่บุกหรอกเพราะว่าเนิน745แม้เราจะทำถนนแล้วยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีแต่ว่ามันก็เสี่ยงพี่เพราะว่าพื้นที่มันเป็นภูเขาสูงแล้วตอนนี้ที่เป็นรายงานข่าวก็คือเขมรเนี่ยก็วางทุนระเบิดไว้เยอะเลยเพราะเขารู้ว่ายังไงเราต้องเอาตรงนี้คืนเขาก็วางทุนระเบิดไว้เยอะที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ
1: สรุป3จุด
0: 3จุดซึ่งตรงนี้เป็นการตั้งรับของฝ่ายเรานะคืออันนี้เป็นจุดที่คิดว่าเขมรบุกแล้วเราต้องตั้งรับแต่จุดที่เราจะบุกเนี่ยคือแน่นอนเนิน745แล้วคือที่เราจะบุกอีกอันก็คืออย่างที่บอกห้วยตามาเรียเราก็ต้องการยึดทั้งหมดแล้วก็ยึดไปถึงหน้าแนวพระวิหารถึงวัดแก้วด้วย
1: แต่ก็มีคนบอกนะบอกว่าคือไอ้การบุกครั้งนี้เขาเรียกว่าคือเราอะได้เปรียบอะได้เปรียบพื้นที่มาเยอะแล้วไง
0: ใช่
1: ทีเนี้ยเพราะนั้นไอ้การรบครั้งนี้มันก็เสี่ยงสำหรับเราเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: กับการที่จะต้องรักษาพื้นที่อ่ะเพราะเขาจะเอาพื้นที่คืน
0: นี่ไงพี่ถึงบอกไงว่าทหารเราเนี่ยแต่เราเชื่อเขาทหารเขาก็ต้องรู้แหละคือเราอ่ะจะกลายเป็นฝ่ายตั้งรับเพราะว่าเขาจะมาเอาคืน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราต้องคลิกแนวคิดคือกูจะเอาเพิ่
1: ม
0: คือต้องทำให้เขมร
1: น
0: ่ะไม่เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขมรจะคิดอย่างเดียวเลยว่าฉันต้องบุกฉันต้องบุกเขมรก็จะไม่ได้คิดเรื่องแผนตั้งรับเพราะเขมรเนี่ยมันคิดว่าเราไม่บุกไปเกินกว่านี้แล้ว
1: ใช่เพราะมันจะต้องคิดไงด้วยนิสัยของคนไทยที่เป็นสุภาพบุรุษ
0: ใช่
1: แต่ครั้งนี้เราต้องเป็นมารบ้าง
0: ใช่ถึงบอกนะคือต้องลดความเป็นสุภาพบุรุษต้องคิดแบบเขมรคิด
1: ใช่
0: คิดแบบไม่ค่อยดีอ่ะต้องคิดแบบเขมรเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราสู้เขมรแล้วเราต้องมาคอยป้องกันพื้นที่อย่างนี้ไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องรุกเข้าไปอีกแผนเราอ่ะต้องรุก
1: ต้อง
0: พัด
1: เป็นวรนุชบ้าง
0: เออนั่นแหละแล้วนี่ไงพี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่หลังการสู้รบรอบ2เนี่ยพื้นที่กองกำลังสุรนารีเนี่ยเขาก็ต้องแบ่งใหม
1: ่
0: คือจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีชก1คือหน่วยเฉพาะกิจที่1หน่วยเฉพาะกิจที่2ชก1ชก2ชก3เขาก็จะแบ่งพื้นที่อีสานใต้เนี่ยรับผิดชอบกันไปปึ๊บๆๆแต่ว่าพอช่วงหลังการสู้รบปี54เนี่ยเขาก็ยุบชก3ไปแล้วก็เหลือแค่ชก1กับชก2เพราะฉะนั้นคิดว่าไม่มีการสู้รบแล้วก็เป็นการแบ่งพื้นที่แบบกว้างๆแต่พอหลังการสู้รบรอบเนี้ยรอบ1กับรอบ2ปุ๊บโอ้โหแล้วยิ่งรอบ2เรายึดพื้นที่มาเยอะก็เลยตอนเนี้ยกองกำลังสุรนารีเค้าก็เลยต้องมีชก.เอาชก.3กลับมาอีกรอบนึงแล้วก็มีชก.4เพิ่มเติมเพราะว่าอะไรเดิมอ่ะ1ชก.มันรับผิดชอบเยอะอ่ะใช่มั้ยโดยเฉพาะศรีสะเกษกับอุบลเนี่ยช่องอานม้าแล้วก็พระวิหารอะไรเงี้ยเค้าก็เลยต้องซอยเป็นชก.ให้มีชก.3ชก.4เนี่ยมาเพิ่มเพื่อรับผิดชอบเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหพี่กำลังทหารแล้วดูแลพื้นที่ที่มันกว้างเกินอ่ะมันจะไม่ทั่วถึงเขาก็เลยต้องมีการปรับเป็น4ชก.อย่างล่าสุดก็คือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้วก็ทำให้การควบคุมพื้นที่เนี่ยมันรัดกุมมากขึ้นด้วยเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสถานการณ์ก็ต้องเตรียมรอดูเช่นกัน
1: ดูท่าทางจะไม่รอดปีนี้นะเนี่ย
0: เออคือเร็วสุดอ่ะก็ในภายในปีนี
1: ้
0: แต่ถ้าดึงได้หรือว่าอะไรได้ก็ประมาณ
1: เพราะว่าเขมรเนี่ยเขาจะมีเลือกตั้งท้องถิ่นกลางปีหน้า
0: ใช่เขาก็ต้องสร้างคะแนนนิยม
1: ตามสไตล์ของเขาอะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นนี่ไงฝั่งเราถึงวิเคราะห์ว่าเขาก็ต้องยึดตรงไหนคืนเพื่อเอาไปเป็นหาเสียงว่าฉันเอาคืนได้แล้วแต่อย่างบ้านหนองจานเนี่ยมันก็น่ากลัวตรงที่ว่ามันเป็นพื้นราบที่พอพื้นราบแล้วพี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาเอารถถังอะเขมรเนี่ย
1: แล้วพื้นราบแบบต้นไม้ก็ไม่มีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วคือแล้วบางคือแม้ว่าตรงหนองจานเนี่ยเราจะขุดคันคลองยุทธศาสตร์แล้วขุดเป็นคลองยุทธศาสตร์แล้วมีบังเกอร์นะแต่ในทางทหารเนี่ยไอ้มีแบบนี้เป็นไรมันมีสะพานทหารช่างก็คือสะพานเหล็ก ก็ทอดทับไปบนคูคันคูหรือว่าคันไอยุทธศาสตร์ไอคูดักรถถังเนี่ยมันจะมีสะพานรถถังก็แล่นเข้าไปได้

0: แล้วเราจะเห็นว่าเขมรเนี่ยมันก็พยายามแบบเชิงจิตวิทยากับเราเขาก็ซ้อมรถถังแบบโหรถถังมาแบบเป็นแผงอ่ะ40 50คันน่ะมันก็ระดมยิงอ่ะคือ
1: แล้วได้มาด้วย
0: ใช่เงี้ยเยอะแล้วพี่แล้วอันเนี้ยมันเป็นการในเนี้ยนะคือเขาบอกว่าอันเนี้ยคือหนองจานหนองแง่แก้วเลยเพราะว่าอะไรป่ะคุณเซนที่ลงพื้นที่ล่าสุดอ่ะก็ประกาศว่าจะเอาพื้นที่เนี้ยคืนให้คือ
1: เขาชาวบ้านไง
0: ใช่คือ
1: ชาวบ้านเคยอยู่เดิมอ่ะ
0: ใช่เขาปราศัยเลยแม้ว่าเขาจะสร้างบ้านให้แต่ว่ายังมีชาวเขมรอีกจำนวนมากที่ไม่ยอมเข้าบ้านใหม่เขาบอกเขาจะรอกลับบ้านเดิ
1: ม
0: เนี่ยฮุนเซนบอกว่าเดี๋ยวจะพากลับไปไอ้จบเจยอะไรของเขาเหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอีกจุดนึงถ้าเป็นของทัพภาคหนึ่งเนี่ยก็คือเนี่ยแหละพื้นที่แนวหนองจานหนองยะแก้วที่เขมรเนี่ยคิดว่าจะเอารถถังแบบบุกแบบยิงระดมมาแบบเยอะๆปุ๊บๆแต่ถ้าเขามาแบบนั้นเนี่ยก็เสร็จ F16 เราเพราะว่าถ้าเขามาแบบแนวเช่นห่างกันอย่างเงี้ยปุ๊บ F16 ก็จะทำงานง่ายหน่อยแต่ครั้งเนี้ยสิ่งที่ F16 กริปเป้นเราต้องระวังก็คือเพราะเราเนี่ยกำลังตรวจสอบว่ากัมพูชาเนี่ยเขามียุทโธปกรณ์ที่ได้มาเพิ่มเติมสำหรับการยิงอากาศยานเพิ่มเติมอีกว่าเพราะเดิมเนี่ยเขามีแมนแท็กคือประทับบ่าก็ยิงได้หรือแม้แต่ไอ้ KS-1C ที่มีข่าวว่าเขายังไม่ได้รหัสปลดรหัสหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าฮุนเซนไปคุยคราวเนี้ยขออ
1: ะไร
0: ขอการสนับสนุนเรื่องคือที่เดิมอ่ะที่เรามีข่าวว่าเขาขอรหัสปลดล็อกหรือว่ารหัส GPS หรืออะไรดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาขอแต่ถ้าจีนให้คราวนี้โอ้โหพี่ถ้าสมมุติคราวนี้นะเขมรยิง KS-1C ได้นะไอ้คือมันเป็นจรวดยิงใส่เครื่องบินอ่ะโหเนี้ยคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับจีนเนี้ยจะหนักเลยนะเพราะว่านั่นมันเป็นการสะท้อนว่าคุณไฟเขียวให้เขายิงแล้วเพราะว่าเดิมเนี้ยอาวุธเนี้ยมันไม่ได้ใช้ใช่ไหมมันไม่ได้เอามาใช้
1: อ๋อคือเขามีอยู่
0: เขามีแล้วเขามีแล้วแต่คราวที่แล้วเขาไม่เอาออกมาเลยเพราะเราได้ขู่ไว้ว่าถ้าคุณใช้อันนี้เราก็จะถล่มถึงใจกลางประเทศของคุณแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเผื่อฮุนเซนบ้าขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยแหละมันก็มีคือคราวนี้มันเหมือนเขมรน่ะแค่ในห่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนอ่ะเขาระดมเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เยอะมากคือแล้วอย่างที่บอกไงคือด้วยความข้อตกลงระหว่างจีนกับกัมพูชามันก็จะมีการช่วยเหลือก็เมื่อวานนี้เขาก็มีการแถลงนะว่าก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของการพัฒนากองทัพกัมพูชาด้วย
1: แต่เหมือนทางไทยเองเขาก็เตรียมพร้อมเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: เตรียมพร้อมรับสำหรับเนี่ยสถานการณ์ที่มันจะเกิดเนี่ย
0: ใช่แต่เพียงแต่ว่าคือถ้าตอนนี้นะถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่ชายแดนเนี่ยรถถังรถกล่อของเขมรเนี่ยถามว่ามีเยอะไหมก็30กว่าคันสามสิบกว่าคันที่เขาสแกนนะ30กว่าคันก็ถือว่าแต่มันกระจายอยู่อะแต่ไอแนวหลังอะถ้าเกิดปัญหามาอีกอะคือเขามีเยอะพี่เขารถถังเขามีเป็น200คันแล้วก็นี่ได้มาอีกอะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่อง
1: ได้มาอีกแต่เขาใช้ได้เลยไหมล่ะ
0: ก็ตอนนี้เขาฝึกอยู
1: ่นั่นไง
0: ไม่แต่มันไม่ต่างกันมากเพราะเขาเคยมีT-59ใช้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยฐานรถถังเขาฝึกได้ไม่นานไม่
1: ต้องใช้เวลานาน
0: ไหมไม่ต้องฝึกนานหรอก
1: เดือนนึง
0: ใช่เนี่ยอย่างเดือนนึงเขาฝึกทุกวันแล้วตอนนี้เห็นเขาเผยแพร่ภาพมาคือเขาเคยชูแล้วไอ้ทหารหญิงที่เป็นทหารรถถังอ่ะตอนนี้มีหลายคนเลยเป็นทหารหญิงรถถังมาฝึกโชว
1: ์
0: แต่คือเขมรเนี่ยเขาก็เล่นในเชิงจิตวิทยาแล้วก็เหมือนต้องการจะสื่อกับต่างประเทศว่าทหารหญิงเขาก็เข้าสู่สนามรบกับไทยโหพี่เอาในเชิงสมมุติเราเป็นฝรั่งอ่ะเราก็จะอุ้ยดูแบบฉันเชียร์แกนะแบบใช่ไหมเฮ้ยผู้หญิงอ่ะแล้วไปรบกับประเทศที่ใหญ่กว่าคือเขาจับจุดจิตวิทยาจุดนี้อ่ะพี
1: ่ใช้เข็นเขมรเขาก็ใช้เนี่ยว
0: ิ
1: ธีเนี้ย
0: ตลอดเลยใช่ก็เหมือนอย่างล่าสุดอะที่มันสร้างเขาสร้างหนังถ่ายหนังถ่ายละครอะไรอะคือแทนที่จะไปด่าเวียดนามแล้วไปใส่ร้ายว่าไอ้ที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรืออะไรตอนนั้นอะคือเอาเรื่องของเขมรแดงกับเรื่องเวียดนามบุกอะมาผสมกันแล้วก็มาใส่ร้ายทหารไทยว่าฆ่าร่วมฆ่าชาวกัมพูชาด้วยคือบิดเบือนประวัติศาสตร์3ช่วงมารวมกันแล้วก็มาให้สยามเป็น
1: ตัวร้าย

0: ก็เข้ากับกระแสเขาไง
1: ใช่เออตลกดีอ่ะเออทำได้เนาะ
0: เนี่ยความรู้สึกระหว่างคนไทยกับกัมพูชาเนี่ยยากที่จะกลับมาคืนเดิมเน
1: า
0: ะ
1: แม้ว่าอะไรแบบพี่แม้ว่าเราจะพูดเสมอว่าเราไม่ได้โกรธเกลียดคนกัมพูชานะแต่โดยสถานการณ์
0: อ
1: ่ะมันวิวอะทำให้เราแบบเออมันมีปัญหาระหว่างกันแล้วอย่างหนึ่งคือพวกอะไรอ่ะพวกที่อินฟลูหรือว่าพวกที่เขาจัดรายการแล้วเขาก็อินฟูฝั่งเขมรน่ะก็ด่าเราไออินฟูฝั่งเราก็ด่าเขมรมันก็อยู่กันแบบเนี้ยมันก็เนาะ
0: ทิ่มกันทุกวัน
1: ใช่มันก็แก้ยากอ่ะเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าเราจะอยู่กันแบบนี้ไปตลอดมันก็ไม่ได้ไง
0: เนี่ยรอหมดตระกูลฮุนอย่างเดียวอ่ะพอผู้นำใหม่มาก็อาจจะเปลี่ยนแนวก็ได
1: ้แต่ตอนเนี้ยเรียกว่ามันเป็นข่าวลือนะที่บอกว่าลือว่าฮุนเซนกับเตียบันแตกกันอีกแล้ว
0: มาอีกแล้วเห็นข่าวนี้ก็มาหลายรอบแล้ว
1: มันมาเป็นรอบแล้วอะไรป่ะเล็กก็คุยกับทหารที่เขาสนิทกับเตียบันแล้วเขาก็ยังคุยกับเตียบันอยู่อ่ะเขาบอกว่าอย่างที่เราคุยกันอ่ะเตียบันเนี่ยระมัดระวังตัวมากและเขาอ่ะไม่มีทางที่เขาจะแบบไปแตกหรือว่าไปล้มฮุนเซนคือเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นแผนลวงเตียบันทำเป็นเหมือนอะไรนะทำเป็นเหมือนโอเคกับฮุนเซนแต่จริงๆแล้วรอโค่นฮุนเซนอยู
0: ่
1: คือแต่อันนี้เป็นข้อมูลของทหารไทยที่เขาก็สนิทกับฝ่ายเขมรแล้วเขาก็ยังประสานงานยังคุยกันอยู่บ้างเนี่ยเขาก็บอกว่าอุ๊ยมันไม่ขนาดนั้นหรอกคือเตียบันกับฮุนเซนเนี่ยเขาร่วมรบเขาอะไรกันมาแต่โอเคเขาอาจจะมีระหองระแหงกันบ้างแต่มันไม่ถึงขั้นที่จะทำให้เตียบันเนี่ยโหถึงขั้นล้มฮุนเซนแล้วฮุนเซนเนี่ยอำนาจเขายังหนาแน่นอยู
0: ่
1: เออมันยากแล้วคิดดูเนี่ยโหเขามี BHQ ทั้งกองพันทั้งกี่กรมอ่ะเพราะนั้นต้องถ้าใครจะล้มต้องไปยุฮิกบุญเฮียงไอ้ผบ. BSQ อ่ะให้จับคุณเซนอย่างนั้นน่ะได
0: ้นี่ขำอะไรรู้ไหม
1: ขำว่าน
0: ี่ขำคุณผู้ฟังคุณสุประชัยที่ดินน่ะคืออย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะว่าแกจะต้องเข้ามาเป็นคนแรกใช่ไหมไม่ว่าอะไรก็ตาม
1: ว
0: ัน
1: นี้มาช้าเหรอ
0: ไม่นี่มาแต่ 9:37 นสวัสดีอ้อไปเรียบร้อยแล้วว่าสวัสดีคุณบุษยาสวัสดี
1: คือรายการเรายังไม่ไปเลยนะ
0: ไล่เราแล้ว
1: คุณสุประชัยฮะ
0: ไล่เราแล้วคือคุณสมชายแกจะกลัวว่าเดี๋ยวแกไม่ใช่คนแรกเดี๋ยวแกไม่ใช่คนแรกเพราะแกจะต้องเป็นคนแรกของทุกรายการ
1: นี่เพราะฉะนั้นแนะนำว่าสงสัยคุณสุประชัยเขาทำคือในไลฟ์แบบมันจะเป็น first comment ใช่ไหม
0: เหรอ
1: เออเวลาพอออน air ปุ๊บให้รีบเข้าไปเป็น first comment เออพอ first comment เสร็จแล้ว Facebook มันจะจำด้วยนะ
0: อ๋อแล้วเขาจะบันทึกไว้เลยใช่ไหมเหมือนแฟนพันธุ์แท้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็นั่นแหละ
0: แล้วถ้าเกิดว่ามาร์คเป็น first comment ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยโอ้โห
1: ใช่ใช่
0: ติดดาวเลยเนี่ย
1: ใช่โอ้โหนั่นแหละอ่ะก็ติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะฮะก็สงสารพี่น้องชายแดนนะ
0: ใช่
1: แล้วก็นอนกันหลับไม่ค่อยสนิทอ่ะ
0: แล้วยิ่งมันน่ากังวลนะเรื่องเน
1: ี้
0: ย
1: ใช่แล้วยิ่งพอมี F-16 บินปฏิบัติการตอนนั้นคือจริงๆ F-16 อ่ะเขาไม่ได้บินใกล้ชายแดนนะแต่มันได้ยินเสียงคืออ่ะพี่โหประมาณ 2-3 กิโลเอออย่างเงี้ยมันก็ได้ยินเสียงไงเออคือเขาไม่ได้ไปบินล้ำแดนหรอกแต่ว่าเขาก็บินในพื้นที่เส้นทางลาดตระเวนปกติแต่พอดีว่าต้องฝึกความพร้อมในตอนกลางคืนไว้เพราะถึงเวลาเราต้องทำตอนกลางคืนด้วยไงเขาก็เลยต้องฝึกชาวบ้านก็เลยแตกตื่นแล้วการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ตอนนี้ต้องแยกให้ดีนะคือไอเอาเข้าพื้นที่ชายแดนก็
0: ม
1: ีกับอันช่วงนี้เขามีเป็นห่วงของการฝึกหลายอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้เราฝึกออสเตรเลียด้วยชัปเปโกนะฮะของกรมร.2เนี่ยเขาก็เคลื่อนย้ายกำลังในห่วงนี้เขาก็เอาไปฝึกดูปลายทางด้วยนะจากปลาตีนมาลพบุรีไม่ใช่ไปชายแดนขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ4 โมงเย็นถึง5 โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็วันนี้เจอกันวันเสาร์นะคะ27 มิถุนายน 2569ค่ะเช่นเคยนะคะ2 ชั่วโมงเต็มนะคะแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะก็อยู่กับเก๋จุฬารัตน์ประพฤติ

0: ดีนะคะแล้วก็ติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองค่ะ
1: สวัสดีช่วงนี้สวัสดีคุณเก๋และผู้ฟังด้วยนะครับติ้งหนุ่ยมารายงานตัวแล้วครับแหมเห็นคุณเก๋กำลังพูดถึงประเด็นร้อนที่ตอนนี้หลายคนก็เริ่มออกมาแสดงตนว่าผมเป็นเหยื่อผมถูกเรียกรับเงินกันแล้วนะครับก็จะได้เห็นได้หลายจังหวัดก็เริ่มมีติวเตอร์หรือแม้แต่ผู้เสียหายที่เคยถูกเรียกรับเงินก็ออกมาแสดงตนแล้วก็คงจะได้เห็นความคืบหน้าแล้วครับนี่ก็เรียกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ประเทศไทยพบการทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่าอาจจะมีคนเกี่ยวข้องถึง 9,000 คนจากผู้สมัครสอบมากกว่า 400,000 รายและก็ยังมีการเรียกรับเงินสูงสุดถึง 800,000 บาททั้งที่ผลตอบแทนเงินเดือนข้าราชการ 15,000-18,000 เองใช่ไหมล่ะครับการที่รัฐบาลกำลังจะเอาจริงเอาจังครับกับการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นจะถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปสางปมโกงสอบท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมได้หรือไม่และควรจะดำเนินการอย่างไรให้สังคมคลายความสงสัยนะครับไปวิเคราะห์กับรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์โอฬารค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องนะคะมาตลอดตั้งแต่สัปดาห์แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปลายสัปดาห์นี้นะคะถ้าให้อาจารย์ประเมินเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยค่ะการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยค่ะถ้าเรามองในเชิงของรัฐศาสตร์มันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างคะสำหรับประเด็นเนี้ยค่ะ
2: คือถ้าเรื่องการโกงเนี่ยต้องเน้นก่อนนะครับว่าทุกครั้งในการมีการสอบเข้าราชการเนี่ยมีกระแสข่าวเรื่องการโกงมาผมคิดว่าตั้งแต่เราเด็กจนถึงเราโตนะแต่ที่วันนี้มันทำให้เราเห็นความเป็นระบบแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะครับที่จะทำเรื่องผิดนะครับให้เป็นเรื่องถูกนะครับไอ้ครับพอเป็นระบบนี้มันเลยเขาทำให้เห็นว่าการโกงข้อสอบเนี่ยมันกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมครับคือตอนที่เราเป็นเด็กเราที่เราต้องเห็นเพื่อนๆสอบเข้ารับราชการอาจจะมีข่าวเรื่องการเอาพวยเข้าไปสูตรไม่เอาสูตรเข้าไปนะครับลอกของคนอื่นแต่นี่ไม่ใช่ครับแต่นี่มันทำเป็นระบบมันกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือมันเป็นองค์กรอาชญากรรมโดยรัฐนะครับคือรัฐในฐานะที่เป็นระบบราชการเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือการบริการสาธารณะแก่ประชาชนอำนวยความนะครับทุกสุขให้กับประชาชนแต่ปรากฏว่าองค์คนในองค์กรเนี่ยนะครับก็คือข้าราชการเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นอาชญากรก่อรูปเป็นนะครับองค์กรอาชญากรรมโดยรัฐซึ่งอันนี้น่ากลัวมากถ้าประเทศใดระบบราชการกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมเสียเองนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ถ้าเรามองในแง่ของการปฏิรูปเนี่ยค่ะโจทย์ใหญ่ในเรื่องของการปฏิรูปมันจะต้องปฏิรูปแล้วเริ่มจากตรงไหนมีอะไรที่จะต้องปฏิรูปบ้างคะ
2: อันดับแรกเลยก็คือความมุ่งมั่นนะครับความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของรัฐบาลนะครับถ้าเกิดว่าขาดเจตจำนงอันนี้ไปเนี่ยแม้ว่าจะมีการดำเนินกับกลุ่มดำเนินคดีไปเดี๋ยวก็จะหายไปแบบกรณีตึกสตง.เพราะมันไม่มีเจตจำนงที่แท้จริงในการแก้ปัญหาของฝ่ายการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสำคัญคือเจตจำนงที่แท้จริงของรัฐบาลในการที่จะนะครับเอากรณีนี้นะครับพัฒนาไปสู่การปฏิรูปทำลายทิ้งโครงสร้างราชการเนี่ยผมไม่เรียกว่านะปฏิรูปปกตินะผมใช้คำว่าทำลายทิ้งนะครับโครงสร้างราชการแบบนี้ซึ่งมันพิสูจน์แล้วว่ามันได้เปลี่ยนนะครับระบบราชการที่แทนที่จะดูแลประชาชนเนี่ยกลายเป็นระบบราชการที่กดขี่ประชาชนและกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมโดยรัฐสมบูรณ์แล้วครับ
1: ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์มองเห็นว่ามันมีการผูกขาดการสอบแค่มหาลัยเดียวมหาลัยหนึ่งด้วยใช่ไหมครับอาจารย์มันถึงเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ข้อสอบมันเป็น
2: การคือไอการโกงข้อสอบเนี่ยผมเรียกมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการคอร์รัปชันในแวดวงราชการ
1: ครับ
2: คอร์รัปชันในแวดวงราชการเนี่ยมันมีโอกาสนะครับคอร์รัปชันทุกมิติที่มันทำได้แบบเนี้ยเพราะโครงสร้างระบบราชการเราเอื้อต่อการคอร์รัปชันอย่างที่ชาวบ้านร้านตลาดชอบพูดกันนะครับราชการไทยโกงกันทุกระดับประเทศไทยชัยโยครับรัฐบาลนะฮะราชการไทยโกงกันทุกระดับประทับใจประเทศไทยชัยโยจริงเหล่านี้นะครับคำว่าชัยโยประชาชนเนี่ยมันสะท้อนถึงความสิ้นหวังที่นะครับเห็นระบบราชการแบบนี้นะประการต่อมาไอการโกงข้อสอบเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าการรวมศูนย์เนี่ยมันเป็นก็มีรูปแบบการโกงอย่างหนึ่ง

0: แต่ถ้าเอาไปสอบแบบเดิมก็ไม่ได้มีหลักประกันว่าจะไม่มีการโกงนะ
1: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยถ้าให้อาจารย์เสนอเรื่องของแนวทางในการปฏิรูปถ้ามองในระยะยาวอะค่ะมันจะต้องดำเนินการอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วอย่างที่เราบอกว่าอาจจะต้องปฏิรูปอย่างเรื่องของระบบการสอบเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรกันดีคะ
0: ถ้าเอาโครงใหญ่นะเดี๋ยวโครงใหญ่ก่อนคือ1นะเมื่อกี้พูดแล้วว่าเจตจำนงของตัวนะครับรัฐบาลและการต่อมารัฐบาลก็ต้องนะครับทำให้เห็นว่าจะปฏิรูปอะไรอย่างเช่นถ้าเราดูแล้วว่าโครงสร้างราชการแบบส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันถูกใช้มานะครับ 7-80 ปีเนี่ยมันไม่เวิร์กละมันก็ต้องทำให้เห็นว่ามันมีรูปิ้นมินรถแบบอะไรในการปฏิรูปอย่างเช่นมีแนวทางว่าเราจะเอาเฉพาะส่วนกลางนะเราจะไม่เอากรมกองต่างๆที่มันมีปัญหาแบบเนี้ยเพราะว่าการมีกรมกองเยอะมีอำนาจเยอะงบประมาณเยอะคนเยอะแล้วก็คอร์รัปชันก็เยอะเกินไปมีเฉพาะส่วนกลางกับท้องถิ่นได้ไหมนะครับแล้วไอ้ท้องถิ่นนะครับเป็นองค์กรหลักในการดูแลประชาชนนะครับเพราะทุกวันนี้มันก็เริ่มเห็นแล้วว่าท้องถิ่นหลายๆที่เนี่ยดูแลคนตั้งแต่เกิดจนตายโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าสะพานถนนโรงเรียนโรงพยาบาลดูแลสังคมผู้สูงวัยดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็เป็นประจักษ์พยานชัดเจนว่ารัฐบาลกลางไม่ได้มีน้ำยาอะไรเลยในการดูแลประชาชนในวันนี้ส่วนใหญ่แล้วนะเกิดขึ้นมาจากองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจสมบูรณ์แบบราชการส่วนภูมิภาคในอำเภอผู้ว่าพวกนี้ก็นะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับจังหวัดนั้นแล้วก็คือปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของประเทศมีเฉพาะส่วนกลางกับท้องถิ่นและพอเกิดหลังจากนั้นปั๊บรัฐบาลก็ประกาศให้ชัดในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นหลักประกันว่าต่อไปโครงสร้างประเทศเราจะมีโครงสร้างการบริหารเฉพาะส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็คือสิ่งที่ถ้าจะทำน
1: ะ
0: สำหรับผมที่ต้องทำแบบนี้คือ1เกียรติจำนง2ทำรูปินทำรถแบบให้ชัด3นะครับบรรจุเอาไว้ในนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็4แก้พรบการบริหารราชการแผ่นดินนะครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาอย่างเรื่องของประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยค่ะการที่คนระบบพอคนที่ไม่โปร่งใสแล้วอาจจะมีเกี่ยวเรื่องของการซื้อการขายแล้วก็การโกงแล้วเข้าไปอยู่ในระบบราชการแบบนี้ค่ะสิ่งที่จะตามมาสิ่งที่จะเสียหายแล้วก็ความน่ากังวลเนี่ยค่ะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: มันมีหลายส่วนนะครับเดี๋ยวคือบางคนเนี่ยนะครับครอบครัวเขาอยากให้เป็นจริง
1: ๆ
0: ตัวเขามีนะครับฐานะครอบครัวอยากให้เป็นหลายคนจ่ายไปก็เป็นข้าราชการที่ดีก็มีนะก็มันเป็นการเติมตอบโจทย์อะไรบางอย่างของครอบครัวเขานะบางครั้งครอบครัวเขามีฐานะอยู่แล้วมีสวนมีที่มีทางมีกิจการแต่ต้องการสายสะพายของลูกเพื่อไปเกทับคนข้างบ้านนะ นี่ไม่น่ากลัวก็คือจ่ายไปเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าประสงค์แห่งชีวิตนะครับบรรลุถึงความมีเกียรตินะครับของครอบครัวนี่คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองก็คือเข้าไปเพื่อที่จะใช้โอกาสในการเปลี่ยนสายงานซึ่งเรื่องนี้นะครับยังไม่มีการพูดถึงมากผมได้รับข่าวมาจากลูกศิษย์ที่เป็นข้าราชการว่าเรื่องนี้นะครับหลายๆคนรู้แต่ยังไม่พูดก็คือคนที่จบนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ครับคนกลุ่มนี้ก็อาจจะสอบเป็นนิติกรสอบเป็นเจ้าหน้าที่นะครับวิเคราะห์นโยบายแต่คนบางคนนะเราไปดูนะบางคนเป็นลูกนักการเมืองบางคนเป็นลูกอดีตข้าราชการระดับสูงในจังหวัดที่มีความใกล้ชิดกับภาคฝ่ายการเมือง
2: ค
0: ือพูดง่ายๆว่าพ่อแม่เขาแบ็คดีเขารู้ว่าถ้าใช้ลูกไปสอบปลัดมันต้องสอบภาคกภาคขภาคคมันยากก็เลยใช้ช่องทางนี้ในการที่จะแอบเอาลูกมาอยู่ในท้องถิ่นก่อน2ปีแล้วก็ใช้บารมีพ่อเพื่อเปลี่ยนสายงานจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคเข้าสู่การเป็นปลัดเติบโตไปเป็นนายอำเภอเติบโตไปเป็นนะครับปลัดจังหวัดเรื่อยไปจนถึงผู้ว่านี่คือกลุ่มที่สอง
1: คร
0: ับไอ้กลุ่มที่สามกลุ่มนี้ก็คือเข้าไปแล้วเพื่อนะครับตอบผลประโยชน์ระยะยาวในชีวิต1นะครับความมั่นคงในหน้าที่การงาน2สวัสดิการของตัวเองและครอบครัว3นะครับสามารถที่จะทำให้ค่ากตัญญูในการต้องดูแลพ่อแม่มันคลายลงนะครับทุกวันนี้ผมก็เรา3คนทุกวันน่
1: ะ
0: ก็อยากจะดูแลพ่อแม่เพราะเราเองไม่ได้มีสวัสดิการแบบข้าราชการถูกมั้ยฮะพอเห็นเพื่อนๆที่เขาสามารถดูแลพ่อแม่ได้จากสวัสดิการของรัฐหรือเพื่อนๆที่เขาฐานะดีเราก็อิจฉาถูกมั้ยฮะนี่คือค่าสวัสดิคือมันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยที่เราจะต้องกตัญญูต่อ

0: ะครับบุพการีอันนี้มันก็สามารถตอบโจทย์ได้สำหรับคนที่เขาอยากจะนะครับใช้โอกาสนี้และการต่อมาการเลื่อนนะคือหลายคนบอกว่าจ่ายทำไม700,000เพื่อเงินเดือน15,000นี่คือคิดเฉพาะวันนี้ครับเขาต้องคิดตอนตั้งแต่เขาอายุ20ที่เขาเข้าไปได้จนถึงอายุ60ครับเขามีสิทธิ์เติบโตจากข้าราชการระดับ C3 ไปจนถึง C10ได้ถ้าเขาสามารถไต่เต้าไปถึงตัวนะครับปลัดขององค์กรปกครองก็ถึงนั้นๆ นะครับ
1: ครับแต่อีกบางส่วนที่ไม่ใช่คนมีเงินก็ต้องขายที่ดินขายไร่นาขายสวนเหมือนกันอาจารย์ครับ
0: ใช่ก็ไม่เป็นความหวังเดียวฮะก็คือสังคมไทยไม่ทำให้คนมีหลักประกันที่ดีนะครับนอกจากการเป็นข้าราชการการเป็นข้าราชการเนี่ยก็คือเข้าไปคือหลายๆคนที่ผมรู้มานะถึงขนาดไปกู้มาก็มีครับกู้มาก็มีเพื่อหวังว่าถ้าเป็นข้าราชการแล้วจะใช้สิทธิ์ข้าราชการกู้สหกรณ์ออกมาคืนเขาแล้วก็ผ่อนต่อถ้าผ่อนไม่ไหวก็เดี๋ยวจะไปร้องเรียนรัฐบาลว่ามีหนี้เยอะเหมือนกับข้าราชการบางกลุ่มอ่ะและสุดท้ายก็ผลักภาระให้เรา3คนไปช่วยจ่ายด้วย
2: ค่ะค่ะ
0: มันจะกลายเป็นวนลูปอ่ะก็คือข้าราชการจะมีปัญหาแบบนี้และสุดท้ายก็จะเป็นปัญหาทุกครั้งแล้วก็จะมีข้าราชการต่างๆไปรวมตัวกันให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาหนี้สินใช่ไหมมันจะวนลูปมาถึงประชาชนอยู่ดีที่คนอื่นๆต้องจ่ายภาษีเพื่อที่จะยังไงไปดูแลคนกลุ่มนี้ด้วย
2: ค่ะค่ะอาจารย์อย่างตอนนี้เนี่ยสังคมก็กำลังติดตามเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะแล้วก็กำลังจับตามองอย่างเรื่องของกระบวนการในการพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นกระดาษคำตอบระบบการสอบเครือข่ายทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างไม่แน่ใจว่าเราจะคาดหวังได้มากน้อยขนาดไหนแล้วสิ่งที่เราอยากเห็นความจริงจังในการแก้ไขปัญหานี้ค่ะ
0: ให้ดูตุกกรณีสตง.เป็นตัวอย่างครับนั่นแหละคือบทสรุปของกรณีนี้ครับบอกมาตั้งแต่วันนี้เลยคือถ้าทั้งสองท่านสังเกตดูนะครับคนที่มีอำนาจเนี่ยก็พยายามจะอ้างว่าทุกอย่างเป็นไปตาม TOR ทุกอย่างไม่ได้ผิดกฎหมายเลยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนนั่นคือการที่เขาไปคุยกันมาแล้วว่าให้พูดทำนองนี้เพื่อผลักภาระนี้ให้กับคนตัวเล็กที่สุดตอนนี้คนที่นะครับลำบากก็คือคุณบุราณีครับลำบากอะใช่ไหมก็คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มีหลักฐานทางเทคโนโลยีมีแต่จะไม่มีวันไปถึงนะครับคนที่บงการอยู่แท้จริงเพราะเขานะครับอย่างที่บอกเขามันทำงานภายใต้องค์กรอาชญากรรมโดยรัฐและอาชญากรก็คือข้าราชการชั่วเขาวางแผนกันอย่างแนบเนียนแล้วว่าถ้าคุณเก๋คุณติ๊งหนงไปสัมภาษณ์ก็จะบอกว่าผมทำตามทีโออาร์ครับเรารักษาผลประโยชน์ของชาติเราจะไม่ยอมให้ผมเป็นประโยชน์ชาตินะครับเสียหายแม้สตางค์อย่างเดียวผมมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีเขาจะมีชุดคำพูดที่เขาจัดเตรียมเอาไว้โดยฝ่ายเลขาขององค์กรอาชญากรรมครับ
1: โอ้ครับก็เรื่องนี้เองไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของปกครองท้องถิ่นเท่านั้นตอนนี้ก็เริ่มมีหลายๆหน่วยงานที่เขาเรียกร้องอาจารย์อยากจะให้ตรวจสอบไปทุกๆหน่วยงานเลยไหมครับไม่ใช่เฉพาะหน่วยเดียว
0: การคือตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดีครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตนะครับคุณทิ้งหลงคุณเก๋ก็คือเราเนี่ยกำลังเข้าใจนะว่าเราอยากจะได้กฎหมายที่ดีอยากได้ระบบทุกอย่างที่ดีเพื่อเชื่อว่ากฎหมายที่ดีระบบกลไกที่ดีจะทำให้คนนั้นนะครับไม่สามารถทำในสิ่งที่ชั่วผมก็ลังคิดว่าแค่นี้ไม่พอสังคมต้องกลับมาพูดถึงคนดีอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าถึงแม้ว่าคำว่าคนดีเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมแต่มันพิสูจน์ชัดว่าถ้ามันมีคนดีอยู่บ้างอ่ะระบบราชการจะไม่กลายเป็นองค์กรอาชญากรรมแบบนี้หรือถ้าทำให้คนดีมีอำนาจจริงๆอ่ะครับนะครับทำให้คนดีมีโอกาสปกครองบ้านปกครองเมืองทำให้คนดีมีโอกาสเป็นอธิบดีเป็นอธิการนะครับทำให้ที่คนดีเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่าโอกาสจะเป็นแบบนี้มันจะน้อยครับคือพูดง่ายๆคือระบบที่ดีจะดีได้ต่อเมื่อมีคนที่ดีแต่วันนี้เราพยายามสร้างระบบที่ดีแต่เราไม่สร้างคนดี
1: ครับก็อันนี้เองก็ถือว่ารัฐบาลก็จะต้องตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับอาจารย์แล้วก็ตอนนี้เห็นหลายๆหน่วยงานพยายามเก็บรายละเอียดอย่างละเอียดครบถ้วนเลยทีเดียวก็น่าจะเห็นผลเร็วนี้ไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือไม่เกิน2สัปดาห์เรื่องก็จะกลายเหมือนสตง.ครับผมไม่ใช่จริงให้ดูสตง.เป็นตัวอย่างนะ
1: ครับ
0: นอกจากเนี่ยนอกจาก200คนนั้นจะไม่ยอม200คนนั้นจะเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับมสว.ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับกลุ่มคนที่จ่ายเงินด้วยเพราะตอนนี้สังเกตไหมมันมีความพยายามที่จะไปไม่ให้ถึงคนจ่ายเงินนะ

0: จะทำให้รูปคดีมันผิดเพี้ยนไปอะครับเพราะว่าคนกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นได้ต้องคนจ่ายเงินเป็นผู้ผิดด้วยครับแต่ตอนนี้มันทำให้รูปคดีกลายเป็นคนที่รับคนตัวเล็กเท่านั้นเป็นคนรับผิดและปกป้องคนตัวใหญ่และคนจ่ายเงินคือผมกำลังจะบอกว่าคนที่ได้ผลกระทบนะอย่าให้เฉพาะสื่อที่เป็นข่าวเพราะมันจะเงียบภายในเวลา2สัปดาห์ข้างหน้าพวกเขาจะต้องไปดำเนินคดีต่อไปร้องเรียนนะครับไปแจ้งความนะครับไปศาลปกครองไปที่สภากดดันให้สภาเนี่ยตั้งกรรมาธิการชุดพิเศษติดตามเรื่องนี้เอาภาคการเมืองเอาภาคสังคมมาเป็นเพื่อนถ้าหวังเพียงให้กระแสสื่อเนี่ยมันจะจบภายในเวลา2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยครับ
1: นะคะเพราะว่าหลายคนก็อยากจะเห็นว่าใครที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนอย่างไรก็ตามนะคะก็อยากจะให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่แค่จับได้แค่ปลายกระแสปฏิรูปมันก็จะจบลงไปเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมา
0: แล้วก็มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มากระทบกับรัฐบาลด้วยถ้ารัฐบาลแก้เรื่องนี้ไม่ได้นะครับสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คนจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คนจะวิจารณ์รัฐบาลแต่ถ้ารัฐบาลเอาจริงเอาจังคุณอนุทินมีเจตจำนงเรื่องนี้จริงเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คะแนนนิยมรัฐบาลความเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้นแล้วมันทำให้นะครับเสถียรภาพรัฐบาลมั่นคงมากกว่านี้ด้วย
1: แล้วก็เหมือนกับเป็นการฟื้นความเชื่อมั่นเรื่องของระบบราชการด้วยใช่ไหมคะถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญกับคดีนี้แล้วก็ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
0: ใช่แล้วที่สำคัญนั่นนิดนึงคุณเก๋กับคุณที่หลงก็คือดัชนีนะครับการคอร์รัปชันในประเทศไทยนะถ้ารัฐบาลเอาจริงผมคิดว่าเราจะสูงขึ้นพอสูงขึ้นเสร็จปั๊บนะมันจะส่งผลตัวอย่างน้อยนักลงทุนนะครับที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศเราอะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนักลงทุนไม่กล้าเพราะรู้ว่าถ้าเข้ามาปั๊บต้องจ่ายมากกว่านี้เพราะประเทศไทยมีระบบราชการกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมเนี่ยเขาว่ารู้ว่าเขาไม่คุ้มสู้ไปประเทศที่มันนะครับตรงไปตรงมาดีกว่าแล้วท้ายที่สุดประเทศไทยก็จะมีเฉพาะแก๊งค้ามนุษย์ฟอกเงินสแกมเมอร์นะครับแล้วก็บ่อนการพนันแล้วก็กลายเป็นประเทศที่ติดอันดับต้นๆของประเทศโลกสีเทาม ันก็จะเสียภาพลักษณ์ไปหมดเลย
1: ค่ะค่ะได้ค่ะก็เรียกได้ว่าเห็นทางรัฐบาลเขาก็แอคชั่นอยู่นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
2: ขอบคุณอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารนะคะถิ่นบางเดียวนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะอาจารย์ก็ให้มุมมองนะคะสำหรับประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นนะคะ
2: และช่วงนี้ครับเราได้เวลาไปสนทนาธรรมกับพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกันแล้วครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ
1: นมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
3: เจริญพรจ้ะ
1: ค่ะหลวงพ่อคะในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เนี่ยที่วัดมีคนไปทำบุญเป็นยังไงบ้างคะคึกคักมากน้อยขนาดไหนคะ
3: วันนี้เยอะมากเลยวันนี้มาทั้งวันเยอะทยอยกันมาตลอดทั้งวันเลย
1: หนีความวุ่นวายนะคะทางโลกไปเข้าสู่ทางธรรมนะคะค่ะหลวงพ่อคะวันนี้อยากจะชวนคุยนะคะแล้วก็อยากให้หลวงพ่อนะคะให้หลักธรรมนะคะชวนสนทนาธรรมในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการลดละเลิกทางแห่งความเสื่อมเนี่ยค่ะหลวงพ่อมีหลักธรรมดีๆอยากจะให้เป็นหลักคิดนะคะเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆในชีวิตประจำวันอย่างไรดีคะ
3: ถ้าหลักของพุทธศาสนาเนี่ยต้องมีว่าเว้นลดละเลิกความเสื่อมหรือการเสื่อมทางเสื่อมนี้อยู่เสื่อมเรียกว่าอบายมุขไปใบมุขแปลว่าปากทางของความเสียหายความเสื่อมความทุกข์อันดับแรกเลยดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนันเพราะผลพานเป็นมิตรและเกียรติคร้านในการทำงานทั้งหกข้อเนี่ยทำแล้วดำเนินแล้วมีแต่เสื่อมเราดูที่ตอนนี้คนขับรถเมาเหล้าเพราะน้ำเมาแท้เลยที่ทำให้ติดคุกติดตาราง
2: ใช่ครับ
3: นึกถึงเศรษฐีคนหนึ่งดื่มเหล้าไปสองขวดแล้วขับรถไปชนตำรวจตายทั้งผัวทั้งเมียและเขามีลูกสาวอยู่สองคนต้องเสียค่าใช้จ่ายเล่าเรียนให้เขารวมแล้วเป็น10 ล้านดื่มเหล้าสองขวดหมดไป10 ล้านเป็นเรื่องที่เสื่อมแคบๆเลยเสื่อมทรัพย์เสื่อมเวลาที่จะเอามาทำอะไรดีๆก็ทั้งหมดไปกับเรื่องการไอ้น้ำเมาตรงนี้เขาจึงเรียกว่าน้ำถามสติสติมันทำให้คนเจริญ

0: ถามสติมันก็เสื่อมจะแทบเตะสองเที่ยวกลางคืนคนเราเกียดเนี่ยตอนนี้เขาถามกันว่าเด็กๆเนี่ยไปมีเรื่องตีหนึ่งตีสองเนี่ยทำไมไม่อยู่บ้านไม่หลับไม่นอนท่านไปทำไมหาเรื่องแสไปหาเรื่องกลางคืนเนี่ยมันเป็นเวลาหลับนอนพักผ่อนไม่ใช่เวลาไปพล่านไปมีเรื่องทะเลาะเบาแวงจนถูกตกถูกตีและถูกฆ่าตายเสียก็มีเพราะไปเที่ยวกันคืนเอ้าแต่นี้ดูการเล่นบางคนก็ดูเป็นวักเป็นเวรดูจนขาดสติอินมันมากเกินไปการละเล่นทุกชนิดเป็นของแต่งเป็นของคิดประพันธ์เขียนบทให้เล่นอย่างนั้นให้เล่นอย่างนี้แสดงให้ดูบางคนคนดูไม่คิดเลยว่าเรากำลังดูบทที่เขาเขียนเขาแต่งไปดูแล้วอินเกินไปก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เสื่อมมากคนที่เสื่อมไปกับการดูการเล่นดูหนังดูละครและไม่ย้อนดูตัวซะเลยหมดเวลาวันๆไปกับการดูการเล่นอ้าวต่อมาก็คือคบคนพาลคบเพื่อนเลว
1: คบเพื่อนไม่ด
0: ีโบราณก็บอกคบพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะฉะนั้นคบคนเช่นไรจะทำให้เราเจริญให้เราเสื่อมมันต้องดูต้องรู้กำเริบภูมิหลังเขาบ้างไม่ใช่จู่ๆเจอกันก็โอ้ไปประหัวประหวาเข้าหากันเป็นเพื่อนเป็นฝูงแบบชนิดไม่มีหูดูตาไม่ดูภูมิหลังตั้งเลย
2: คร
0: ับ กับภูมิหลังเขาเป็นคนดีก็ดีไปกับภูมิหลังเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็พาเราไปในทางเสื่อมสุดท้ายเลยตัวนี้เป็นตัวลังท้ายที่น่ากลัวเสื่อมเพราะความขี้เกียจนะเดี๋ยวนี้บางคนไปทำงานเนี่ยขี้เกียจทำงานแต่ชอบเล่นโทรศัพท์เห็นก็บอกว่ามีกฎหมายอะไรไม่รู้นะเจ้าของห้างร้านบริษัทเนี่ยจะไม่ต้องเสียเงินค่าชดเชยถ้าไล่คนเล่นโทรศัพท์ออกจากงานเนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายอะไรเลยมีสิทธิ์ที่จะไล่ออกตามกฎหมายได้เพราะคุณไม่ได้มาทำงานมานั่งเล่นโทรศัพท์แต่ให้เขาจ่ายเป็นเดือนมันมีที่ไหนในโลกนี
1: ้
0: มันตกงานเนี่ยเป็นเรื่องเสื่อมมากน่ากลัวนะ
2: ครับ
0: ก็เราตกงานเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องหางานกันไปเมืองนอกเมืองนาจ่ายค่านู่นค่านี
1: ่
0: เรามีงานทำกับไม่ทำขี้เกียจ
2: โอ้คร
1: ับ ยุคนี้มีแต่คนบอกว่าต้องกอดงานเอาไว้แล้วก็ต้องขยันทำงานด้วยนะคะหลวงพ่อ
0: ตอนนี้ต้องบูชางานเป็นพระเจ้า
2: ไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะครับช่วงนี้ก็นี่คืออวัยมุข6อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเราจะต้องละลดเลิกเลยนะครับหลวงพ่อครับ
0: ใช่
2: โอ้ทีนี้จะลดยังไงครับหลวงพ่อมันจะมีขั้นตอนที่เราจะลดจำกัดปริมาณความถี่ลงได้ยังไงบ้างครับชุมว่า
0: สังสรรค์ใจมันอยู่ที่จิตวิญญาณของความเป็นมนุษย
2: ์ครับ
0: เพราะเราเป็นมนุษย์ใจสูงนะไอเรื่องต่ำๆเสียๆแบบนี้มันสลัดง่ายเหมือนคนชูบุรีเนี่ยเลือดไม่ยางอ้าปากมันก็ร่วงแล้ว
2: ครับ
0: ไปงับมันอยู่นี่
1: ค่ะ
0: ไปงับมันสู่ปันก็ติดอยู่แล้วมันเนี่ยตอนนี้นั่นทำมาดูข่าวช่วงนี้แล้วน่าสนเพลเพลตนางกับไอเรื่องสอบไม่ติดกันไอตำเนี่ย
2: คร
0: ับ และบางคนเนี่ยนะเขามั่นใจว่าเขาตอบปัญหาข้อสอบเนี่ยได้สัก 70-80% ก็ได้แต่ปรากฏไปดูแล้วไอ้คนที่กดเขาที่จะโกงเนี่ยมันกดแบบงอกดสัญญาอ่อนมันกดเขาจะเหลือศูนย์เลยแต่นี่คนเขาก็มาดูที่เอาของเขาเหลือศูนย์ได้ยังไงแต่ในเมื่อเขาตอบไปเขามั่นใจมั่นใจในข้อสอบที่เขาตอบไปเนี่ยมันน่าจะได้ 70-80% ไอ้ฝ่าโง่ไอ้คนที่ที่มันไปใส่ให้เขาเป็นศูนย์เนี่ย
2: ครับ
0: มันทำซะเกินไปถ้าใส่เขาก็60-70เขาก็จะไม่เจ็บปวดหัวใจเท่าไหร่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ออกกันมั่นใจว่าถูก70-80%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ดูแล้วใส่ศูนย์มาให
1: ้นะคะ
0: นี่แหละนี่แหละคนที่ทำให้เขาเป็นศูนย์เนี่ยนะตัวเองก็ต้องเตรียม

0: ียเถอะเสียศูนย์ไปกับเขาด้วย
1: ต้องจะถูกตรวจสอบด้วยนะคะ
0: แน่นอนเลยครั้งนี้นะน่าจะมีการลงโทษกันบ้าง
2: ค
0: นขี้โกงคนเอารัดเอาเปรียบเขาสอบเหนื่อยกันตายเขาศึกษาเล่าเรียนดูน้ำหลับตำราแล้วมาบอกเขาได้ศูนย์นี
2: ่
1: บางคนที่เขาตั้งใจจริงๆนี่เห็นใจเลยนะคะกว่าจะฝ่าฟันมาได้อ่านหนังสือนี่เป็นแบบว่าเดือนๆเลยนะคะตั้งใจไหนจะมาจากต่างจังหวัดมีค่ารถค่านู้นค่านี่เพื่อที่จะเดินทางเข้ามาสอบด้วยหลวงพ่อคะในสังคมรอบตัวของเราเนี่ยถ้ามีคนชวนไปในทางที่ผิดเนี่ยหลวงพ่อมีวิธีหรือมีคำแนะนำในเรื่องของการวางตัวยังไงดีคะเราจะได้ไม่ไปในทางเสื่อมเนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เขาโฆษณากันจังนะไอ้คำปฏิเสธเนี่ย
1: ค
0: นเราปฏิเสธอะไรไม่เป็นเลยหรอก
1: ต้องปฏิเสธยืนยันไว้ใช่ไหมคะ
0: เขายืนยาพิษให้เราจะไม่ปฏิเสธเลยเขาชวนเราไปติดคุกติดตารางชวนเราก่อคดีเนี่ยเขาชวนไปสร้างบารมีก็น่าจะไปไม่ต้องปฏิเสธเดี๋ยวนี้แปลกชวนไปทำบุญปฏิเสธชวนไปไสยมุขไปกันเป็นวักเป็นเวรเลย
2: โอ้ครับก็ต้องเลือกคบคนดีจะได้ช่วยกันประครับประคองคอยชี้แนะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะครับ
0: ใช่ใช่พระพุทธเจ้าบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นครึ่งทางหนึ่งของการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม
1: คร
0: ับถ้าคุณจะไปสู่เป้าหมายที่ดีงามได้คุณต้องมีมิตรที่ดีมีเพื่อนที่ดีโบราณเขาถึงบอกอะไรนะนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนบินขึ้นที่สูงไม่ได
1: ้เหมือนสิ่งแวดล้อมดีก็จะพาเราไปในสิ่งที่ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเราได้รู้จักกับคนเก่งๆคนดีๆเราก็จะเรียนแบบในสิ่งที่ดีๆของเขาเอามาเป็นตัวอย่างแล้วก็มาปรับใช้กับชีวิตของเราอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าคบคนที่ดีเป็นทิฏฐานุกติเป็นบุคคลที่มีต้นแบบตัวอย่างที่ดีงามสมัยนี้ก็ใช้คำว่าอะไรไอดอล
1: ใช่ค่ะนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีแต่ว่าคนที่เคยผิดพั้งผิดพลาดมาอาจจะหลงไปในทางแห่งความเสื่อมแต่ว่ายังอยากจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นี้ยังสามารถเริ่มต้นได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่ได้สายเกินไปใช่ไหมคะ
0: การกลับตัวเป็นคนดีไม่มีคำว่าสายเกินไป
1: ค่ะ
0: มีแต่รีบทำไวๆแล้วจะสบายทันทีถ้ารู้ว่าผิดพลาดพุทธเจ้าว่าคนที่ทำอะไรผิดแล้วรู้ว่าผิดมีโอกาสเป็นบัณฑิตได้แต่คนที่ทำผิดแล้วไม่รู้ว่าผิดก็เป็นมหาโจรเป็นอะไรต่ออะไรไปเป็นคนพาลไปเพราะนั้นรีบกลับตัวกลับใจเหมือนอย่างอะไรคุณเสกโลโซอะไรเนี่ยผมก็พูดว่าเขาจะไม่เอาเรื่องยาเรื่องไปผิดกฎหมายผิดศีลธรรมถ้าพูดอย่างนี้มาแฟนคลับก็ให้อภัยปรากฏว่าออกมาไม่เท่าไหร่มีงานรอให้เล่นดนตรีเยอะคอนเสิร์ตเยอะเลย
1: เห็นคิวนี่ยาวแบบว่าเป็นเดือนๆเลยนะคะแล้วก็มีงานแสดงคอนเสิร์ตทุกวันเลยเก๋เห็นตลาด
0: ตั้งใจเป็นคนดีเถอะ
1: ค่ะค่ะ
0: นั้นก็บอกว่าได้อะไรในโลกนี
2: ้
0: ไม่ดีเท่ากับได้เป็นคนดี
2: คร
0: ับ
2: โอ้
0: ไอ้คนได้เงินนกเธอถูกหวยตั้ง6-7 ล้านคนสามล้อที่ตาครีถูกหวย6 ล้านที่วันที่1เชื่อไหมมันกินเที่ยวเล่น7-8 เดือนเง
1: ิน
0: หมดเกลี้ยงเลย
1: โอ้โห
0: เขาเลยให้ฉายาว่าไอ้เศรษฐีระยะสั้น
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ธรรมดาถ้าคนอายุ60แล้วนะตอนที่เขาถูกหวยเนี่ย
1: คร
0: ับ6 ล้านเนี่ยอายุ60กินยังตายก็เหลือตายแล้วก็ยังกินไม่หมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นี่8 เดือนตอนนั้นหมดเกลี้ยงเลย
1: อย่างนี้อย่างเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะอย่างในยุคปัจจุบันข้าวยากหมากแพงหลวงพ่อจะมีวิธีหรือคำแนะนำไหมคะการใช้เงินเพื่อที่จะอยู่ในยุคแบบนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็ไม่ไปเป็นหนี้ไม่ไปเป็นสินหรือถ้ามีเงินก็รู้จักการใช้จ่ายที่ถูกที่ควรไม่หมดไปแบบนี้ค่ะ
0: พระพุทธเจ้าประวางหลักไว้ข้อเลยนะใช้จ่ายทรัพย์ให้สมดุลกับรายได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าจ่ายเกินรายได้ก็แน่นอนที่แก่หมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินเขาแต่ถ้าใช้จ่าย

0: แล้วก็ดูรายได้ให้มันมีเก็บส่วนเหลือไว้ได้บ้างยิ่งดีใหญ
1: ่ค่ะ
0: แบ่งแล้วยังเก็บใช้แล้วยังเก็บใช้แล้วยังเก็บยังมีส่วนเหลือน่ะไปใส่มีเท่าไหร่ใช้เกลี้ยง
1: ค่ะท้ายที่สุดหลวงพ่อมีอะไรจะฝากที่วัดบ้างคะ
0: โอ้ญาติโยมตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่วัดก็แปลกใจมากนะว่านโยบายวัดไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างเจดีย์มีเงินซื้อที่สร้างงานสร้างอาชีพให้คนยากคนจนจนบัดนี้เนี่ยทุเรียนเงาะมังคุดมะม่วงเต็มไปหมดเลยหมายวันนี้เขาไปเก็บไอ้ออกมาจะเป็นเข่งๆหลายเข่งคือส้มซ่าส้มซ่าเนี่ยเขาเอาเปลือกมันทำผัดเมี่ย
2: อ
0: ย่างอร่อยมากแล้วก็หอมด้วยตอนนี้ใครมานะมาทำบุญยังไงก็ได้ทุเรียนได้ผลไม้กลับไปกินไปทานไม่มีไปว่ามือเปล่าเราไม่ชอบคำนี้ที่ตำหนิเราว่าทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าแต่ถ้ามาทำวัดสวนแก้วไม่เสียเปล่าไปติดไม้ตัดติดมือกลับบ้านแน่นอนเจริญพร
1: ค่ะ
2: ทุกครับ
1: นมัสการค่ะหลวงพ่อขา
2: ก็ได้รับหลักธรรมจากพระพยอมกัลยาโณเจ้าวาดวัดสวนแก้วเป็นประจำทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 คลื่นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอังพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
5: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8:00 ถึง 5:00 ร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่17:00 ถึง 20:00ทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ช่วงนี้ไปดูประเด็นร้อนกันบ้างใช่ไหมคะ
2: ก็เรียกว่าทางสถานการณ์ที่ชายแดนใต้ครับตอนนี้กลับมาร้อนระอุอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อคืนนี้ครับที่จังหวัดยะลาที่อำเภอบันนังสตาก็เกิดเหตุระทึกขวัญกลางดึกเมื่อคนร้ายไม่ทราบฝ่ายครับเรียกว่าตั้งด่านดักรถชาวบ้านที่บริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดที่บ้านคลองน้ำขุ่นแล้วก็บังคับให้คนเนี่ยลงจากรถเลยนะครับแล้วลงมือเผารถยนต์วอดไปทั้งคันเลยยังไม่พอเท่านั้นนะครับยังทิ้งระเบิดลูกเกี้ยงไว้กลางถนนหวังจะดักสังหารเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้หรือว่า EOD ที่เพิ่งจะเข้าไปตรวจสอบกันด้วยนะครับก็เรียกว่ามีทั้งเหตุเผารถรวมถึงยังมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นการวางระเบิดหน้าปอเนาะด้วยนะครับคุณเก๋ครับก็ถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ก็วันนี้เองครับเราจะมาวิเคราะห์ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นว่าชายแดนใต้ปะทุทั้งเผา10 ล้อวางบึ้มหน้าปอเนาะแถมล่าสุดยังไปยิงอส.ที่เพิ่งไปส่งลูกไปเรียนโรงเรียนตาดีกามาหมาดๆในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีกันด้วยนะครับเราไปวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้ล่าสุดกับคุณชยงมณีรุ่งสกุลโฆษกคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐวุฒิสภาครับแล้วก็ท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาอีกด้วยครับสวัสดีครับท่านชยงครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมชยงอยู่ในสายแล้วครับ
2: ครับท่านชยงมองถึง

0: ถานการณ์ชายแดนใต้ที่กลับมาปะทุอีกครั้งหลังจากเมื่อคืนมีเหตุการณ์เรียกว่าป่วนใน2จังหวัดเลยทีเดียวรวมถึงยังมีการลอบยิงอสที่เพิ่งจะไปส่งลูกเล็กที่เรียนตาดิกามาหมาดๆด้วยครับท่านครับ
1: คือจริงๆนะครับผมเคยคุยไว้แต่วิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ตั้งแต่3เดือนที่แล้วครับว่าสถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับจะกลับไปเหมือนกับปี2551 52 53นะครับซึ่งจะมีเหตุการณ์ก่อการร้ายครับเกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะมีเหตุของการก่อเหตุกับผู้ที่เป็นข้าราชการระดับสูงนะครับทั้งข่มขู่และก็ทั้งวางระเบิดเพื่อไม่ให้เข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็ต่อไปครับรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของข้าราชการแต่ละหน่วยครับที่จอดไว้ในที่ซึ่งไม่มิดชิดบ้านที่ไม่มีรั้วบ้านครับก็จะมีคนร้ายครับลอบเข้าไปเอาระเบิดไปติดใต้ท้องรถนะครับแล้วก็กดระเบิดให้ระเบิดขึ้นเหมือนกับที่ผ่านมาเมื่อปี52 53 54อีกครั้งครับที่ผมวิเคราะห์อย่างนี้ครับเพราะผมมองเห็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่มีการเปลี่ยนแม่ทัพภาคที่4คนใหม่นะครับซึ่งนอกจากกองทัพภาคที่2นะครับและนโยบายของกรมนภาค4ที่ใช้ในการที่แม่ทัพภาค4คนใหม่ครับเป็นผู้ที่เอามาใช้หรือว่าเป็นผู้ที่กำกับดูแลนะครับเป็นนโยบายที่ค่อนข้างจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่นะครับผมก็เลยวิเคราะห์ทั้งฝ่ายของเราและวิเคราะห์ทั้งฝ่ายของขบวนการเบียร์เลยนะครับว่าสถานการณ์ในปีนี้จะมีความรุนแรงรวมถึงปีหน้าด้วยเพราะเรามีการประกาศที่ชัดเจนครับว่าปี2570ครับจะเป็นปีที่จะมีการยุติไฟตั้งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับฝ่ายของ BIN จึงต้องการทำให้เราเห็นว่าเราครับไม่มีศักยภาพหรือไม่มีความสามารถที่จะในการยุติไฟใต้ตามที่เราพูดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้าราชการในพื้นที่ตำรวจทหารในพื้นที่นะครับวันนี้ก็เลยกลายเป็นเสื่อของสถานการณ์นอกจากนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงของเดือนนี้เราก็จะเห็นว่ามีการทำลายพื้นที่เศรษฐกิจนะครับในพื้นที่นะครับตั้งแต่วันที่9ของเดือนนี้ครับมีการเผาโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลที่อำเภอหนองจิกพอวันที่13ครับมีการวางระเบิดและก็เผาโครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ของบริษัทจันทุนพาวเวอร์ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทจับเอนเนอร์ยีนะครับซึ่งเป็นทุนกลุ่มใหม่นะครับที่เข้ามาลงทุนในการผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์หรือไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับทั้งที่ปัตตานีนะครับและก็ที่นราธิวาสอย่างน้อยที่สุด4โครงการนะครับเพราะงั้นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีการปิดถนนนะครับแล้วก็เผารถ10ล้อของบริษัทขนส่งซึ่งก่อนหน้านี้ครับในถนนสายนี้ครับสายยะลาเนตรงที่ต้องผ่านบันดังตาครับมีรถยนต์ที่ถูกยิงนะครับไปแล้ว2ครั้งในเดือนนี้ครับเพราะนั้นไม่เคยเกิดครับมันเกิดอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับเกี่ยวกับสถานการณ์นอกจากเจ้าหน้าที่รัฐประชาชนผู้เป็นสายข่าวแล้วก็คือกลุ่มของนักลงทุนกลุ่มของเจ้าของธุรกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุความรุนแรงของขบวนการเดียร์เองครับท่านผู้ดำเนินรายการครับ
0: ครับอย่างล่าสุดนะครับท่านชยงครับก็เรียกว่ามีเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุที่ล่าสุดที่อำเภอทุ่งยางแดงปัตตานีเนี่ยเป็นการลอบวางระเบิดหน้าโรงเรียนปอเนาะแห่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับก็อีกจุดหนึ่งก็เป็นการลอบยิงอสไปส่งลูกเรียนโรงเรียนครับอันนี้พฤติกรรมท่านมองยังไงฮะที่เริ่มไปก่อเหตุใกล้โรงเรียนใกล้เด็กมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ
1: ก่อนหน้านี้ครับก็มีการยิงใกล้โรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนประสานวิทยานะครับวันนั้นนะครับก็มีการยิงนายดาบดุลนะครับและกระสุนเนี่ยครับพลาดไปถูกภรรยาของนายดาบดุลนะครับเสียชีวิตขณะที่อุ้มเด็กทารกซึ่งเป็นลูกครับอายุ40วันอยู่บนตักนะครับตรงนั้นก็เกิดในพื้น

0: ที่ของอำเภอยะลังเหมือนกันนะครับวันนี้ครับก็มีเหตุนะครับยิงเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนนะครับที่ยะลังนะครับเหมือนกันครับอำเภอเดียวกันนะครับแต่คนละหมู่บ้านนะครับและการก่อเหตุครับก็ก่อเหตุตรงบริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้านนะครับซึ่งวันนั้นนะครับก็เป็นการก่อเหตุระหว่างที่รถกำลังจะติดไฟแดงบนสามแยกเหมือนกันนะครับเหตุการณ์วันนี้ครับก็ทำให้นายอับดุลลอฮ์ยามานะครับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนของยะลังครับเสียชีวิตเพราะถูกยิงด้วยกระสุน9มม.บริเวณลำตัวถึง5นัดนะครับในขณะที่เขามาส่งลูกเพื่อจะไปเรียนหนังสือเรียนเรื่องศาสนานะครับแล้วก็ลักษณะก็คล้ายกันครับที่ยิงนายดาบดุลแล้วก็ถูกภรรยาที่เป็นครูเสียชีวิตครับโดยคนร้ายนะครับใช้วิธีการนะครับอำพรางโดยการแต่งตัวคล้ายกับผู้หญิงนะครับในการก่อเหตุครับเพราะนั้นนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ได้ว่าครับนะเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับหน่วยงานของรัฐนะครับยังไม่สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้นะครับการป้องกันเหตุล้มเหลวนะครับผมมองว่านะครับหนึ่งครับวันนี้ครับเราล้มเหลวสี่ด้านครับนะครับในการป้องกันของขบวนของหน่วยงานความมั่นคงครับเราล้มเหลวด้านแรกก็คือเราล้มเหลวในด้านเรื่องของการข่าวครับเราไม่เคยรู้ข่าวความเคลื่อนไหวของขบวนการเลยครับว่าขบวนการมีแผนจะไปเผาจะไปวางเพลิงจะไปวางระเบิดโรงงานไหนโรงงานอะไรที่ไหนบริเวณไหนเราไม่มีความเราไม่มีข่าวสารเลยครับว่าขบวนการเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอยะลังแล้วก็เป้าหมายคือใครนะครับเราไม่มีข่าวสารเลยครับว่าในพื้นที่ของอำเภอบันยังสตาครับจะมีกองกำลังติดอาวุธนะครับแต่งกายเรียนแบบเหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐไปตั้งด่านนะครับทำการตรวจรถและก็เผารถบรรทุกนะครับเพราะนั้นนะครับเราล้มเหลวแรกก็คือล้มเหลวทางด้านงานการข่าวครับล้มเหลวที่สองครับเราล้มเหลวทางด้านงานของมวลชนครับที่เราไม่มีงานการข่าวเพราะเราไม่มีมวลชนนะครับมวลชนไม่เป็นของเราเลยครับในพื้นที่แต่มวลชนเนี่ยครับกลายเป็นคนที่ถ้าไม่อยู่กับฝั่ง BIN ก็ขอที่จะอยู่เฉยๆนะครับโดยที่จะไม่ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะนั้นนะครับเมื่อเราล้มเหลวงานการข่าวเราล้มเหลวงานด้านมวลชนครับนั่นคือสองล้มเหลวครับล้มเหลวที่สามคืออะไรครับเราล้มเหลวในงานด้านการป้องกันนะครับเพราะเราไม่เคยป้องกันเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้แม้แต่ครั้งเดียวครับไม่ว่าเหตุนั้นนะครับจะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลคือตำรวจทหารอาสาสมัครและประชาชนครับแต่เราป้องกันไม่ได้แม้แต่โรงงานบริษัทนะครับบริษัทและหมอก่อสร้างนะครับที่เข้ามาทำงานอยู่ในพื้นที่ซึ่งจริงๆแล้วก็มีได้มากครับวันนี้ครับเรามีโรงงานที่ถูกเผาแล้วเผาอีกก็คือโรงงานชีวมวลครับจริงๆเรามีผู้มาลงทุนชีวมวลอยู่แค่15โรงนะครับแล้วก็บริษัทก่อสร้างบริษัทอะไรก็ดีครับปั๊มน้ำมันต่างๆที่ถูกเผาถูกทำลายครับมันไม่ได้มีเป็นร้อยเป็นพันครับแต่เรามีเจ้าหน้าที่ 50,000 กว่าคนกระจายกำลังอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแต่เราไม่มีแผนในการป้องกันนะครับแผนป้องกันของเราล้มเหลวนั่นคือล้มเหลวที่3ครับล้มเหลวที่4ครับเราไม่มีแผนเชิงรุกกับขบวนการ BIN ครับนะเราปล่อยให้เขาปฏิบัติการแล้วก็หลบหนีอย่างลอยนวลได้ทุกครั้งครับเพราะเราไม่มีแผนเชิงรุกในการที่จะติดตามไล่ล่าและจับกุมนะครับเราอาศัยอย่างเดียวครับหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วรอให้โจรเนี่ยครับหลบหนีไปแล้วก็กลับมากบดานในพื้นที่แล้วก็เข้าปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมนะครับเพราะงั้นนะครับวันนี้นะครับแผนการแผนงานทั้งหมดของตำรวจภาค4ส่วนหน้าครับล้มเหลวทั้ง4ด้านซึ่งเป็น4ด้านหลักและเป็นหัวใจของการรักษาความปลอดภัยครับนะวันนี้นะครับก่อนหน้าที่จะพูดถึงเรื่องวางระเบิดเด็กที่ทุ่งยางแดงนะครับ
1: ครับ
0: ทุ่งยางแดงก่อนหน้านี้ครับมี2เหตุการณ์ครับ
1: โอ
0: ้เหตุการณ์แรกก็คือครับวางระเบิดในอำเภอที่ไปเป็นประธานในการเปิดงานแข่งขันกีฬานะครับเหตุการณ์ที่2ที่ตามมาครับวางระเบิดฝ่ายการเมืองครับที่การแข่งขันกีฬาที่พิเทนเกมที่ทุ่งยางแดงโดยวันนั้นนะครับฝ่ายที่จัดการแข่งขันนะครับซึ่งเป็นท้องถิ่นนะครับเชิญนะครับรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการไปเป็นประธานเปิดงานครับแต่รัฐมนตรี

พิพัฒน์ท่านรองนายกพิพัฒน์ติดงานก็จงได้ไกลสอนนะครับวิจิตรวงซึ่งเป็นชี้ปรึกษาไปทำหน้าที่แทนปรากฏว่าขบวนการเรือเอาระเบิดมาวางในสนามกีฬาสอง

0: ว่าไปเปิดงานจะไม่มีใครกล้าไปครับนั่นคือการสถาปนาความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับผู้นำสองครับเป็นการสถาปนาพื้นที่ที่ไม่มีความปลอดภัยให้เกิดขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวันพุธกรณ์ภาคสื่อส่วนหน้าบอกว่าสิ่งที่กำลังจะทำนะครับก็คือสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที
1: ่
0: ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะนั้นน่ะพอเราประกาศเกิดยังไม่ได้ทำครับมีไอเอ็มแย่งทำก่อนครับนั่นคือทำลายแผนในการฟังสร้างพื้นที่ปลอดภัยของเรานะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะนั้นนะครับเหตุการณ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทนที่เราจะดูพื้นที่ของอำเภอทุ่งยางแดงให้มันเข้มงวดขึ้นเราเลยครับปรากฏว่าเมื่อคืนครับเขาเอาระเบิดมาวางไว้ที่หน้าบ่อเนาะนะครับนะแล้วก็มีระเบิดเกิดขึ้น
1: คร
0: ับระเบิดเนี่ยครับเขาไม่ได้คิดจะวางประชาชนหรอกครับแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่จะไปตรงนั้นนะครับไม่ได้ไปนะครับก็เลยระเบิดนี้ก็เลยระเบิดเกิดขึ้นนะครับและทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บสี่รายรถยนต์เสียหายอย่างคันนะครับตรงนี้นะครับก็เห็นชัดว่าในแต่ละพื้นที่นะครับหลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับไม่มีการป้องกันเหตุต่อเนื่องก็ทำให้เหตุนะครับเกิดซ้ำซ้อนในแต่ละพื้นที่อย่างผมยกตัวอย่างที่อำเภอทุ่งยางแดงกับอำเภอกะลังนะครับเรื่องนะครับเรื่องของโจรแต่งเครื่องแบบทหารแล้วก็ไปปิดถนนสายหลักเลยครับสายยะลาเบตงซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งเส้นเดียวมีเส้นเดียวจริงๆครับที่จะไปยังอำเภอเบตงและจะไปยังประเทศมาเลเซียครับ
1: ครับโอ้นี่คืออ
0: ำเภอบันดังสตาครับเราสูญเสียมาโดยตลอดนะครับจำพันตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นั่นก็คือการสูญเสียผู้กับที่อำเภอบันดังสตาเราสูญเสียนายทหารระดับพันเอกพันโทที่นี่มาโดยตลอดครับ22ปีที่ผ่านมาครับถามว่าเราไม่มีปัญญาเลยหรือครับที่จะทำให้อำเภอบันดังสตาแค่อำเภอเดียวครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
2: คุณชัยยงค่ะ
0: รถสองถนนสายนั้นนะครับคือสายหลักทางเศรษฐกิจครับเราไม่มีแผนในการคุ้มครองเลยเดี๋ยวครับนะครับบริษัทที่ถูกเผาเป็นบริษัทเก่าแก่ที่สุดนะครับ ที่วิ่งบนถนนสายนี้มาเป็นร้อยปีนะครับจั่วลีฮวดนะครับ เขาบรรทุกสินค้าและปรากฏว่าโจรแต่งกายแบบตำรวจสิบคนอาวุธครบมือรถสี่คันนะครับปิดล้อมแล้วก็จับสองคนผัวเมียที่อยู่ในรถคนขับกับภรรยาออกมาดีครับที่มันไม่ทราบนะครับแล้วก็เผารถบรรทุกทิ้งแล้วก็เลิกแยกย้ายกันไปตลอดระยะทางที่โจรหนีครับสองคันไปเดตงอีกสองคันกลับมาทางยะลาซึ่งมันไม่ผ่านป้อมตำรวจไม่ผ่านด่านของเจ้าหน้าที่ทหารเลยหรือครับตั้งแต่อยู่ที่ไหนกันหมดครับบนถนนสายหลักนะครับมีด่านอยู่สัก20-30แห่งครับแล้วรถทั้งสี่คันไปทางไหนนะครับหลังเกิดเหตุแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทำได้แค่ไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อที่จะติดตามคนร้ายวิธีการอย่างนี้นะครับมันเป็นวิธีการที่เหมือนกับว่าสามจังหวัดเป็นเหตุปกติเหมือนกับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งมันไม่ใช
2: ่
0: นะครับถามว่าวันนี้ครับการป้องกันเหตุการณ์รับมือเหตุการณ์นะครับทำไมถึงล้มเหลวนะครับตรงนี้เป็นคำถามที่ประชาชนนะครับไม่ใช่ผมเนี่ยเป็นผู้ตัวแทนของประชาชนประชาชนเขาถามถึงแม่ทัพภาคที่สี่ครับเขาถามถึงหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องครับว่าทำไมสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เปลี่ยนแม่ทัพแล้วเปลี่ยนนายพลแล้วโยกย้ายทหารจากกองทัพภาคที่หนึ่งจากกองทัพภาคที่สองมาจำนวนมากก็แล้วทำไมสถานการณ์ถึงยังเลวร้ายลงทุกวันครับนี่ครับผมสรุปสถานการณ์ให้ฟังครับท่านผู้ดำเนินการครับ
1: ก็
2: เป็นภาพรวม
1: ใช่ครับก็ที่ผ่านมาเห็นท่านนายกอนุทินก็ลงด่วนไปที่ใต้เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะครับเห็นว่าจะต้องปรับรูปแบบการเจรจาสันติสุขใหม่ทั้งหมดเลยรวมถึงจะต้องคุยแบบจริงจังหวังผลที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้และก็ได้อาจารย์วันโมนอมาช่วยด้วยนะครับคุณชัยยงมองถึงการปรับเปลี่ยนการเจรจาสันติสุขยังไงบ้างครับ
0: เพื่อนเลยครับวันที่5ถึงวันที่6ครับจะมีการพูดคุยสันติสุขเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียครับเท่าที่ผมทราบนะครับนะครับแล้วก็คือว่าพอเรื่องที่เราจะไปคุยด้วยครับนั่นคือการลดความรุนแรงนะครับเพราะนั้นนะครับก่อนจะถึงวันที่5วันที่6ครับสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อาจจะมากกว่านี้ครับนะเพราะว่าประเด็นในการพูดคุยนี่คือการลดความรุนแรงนะครับ แต่การลดความรุนแรง

0: นะครับลดยังไงนะครับในเมื่อขบวนการ BIA มันมี2ปีกครับปีกที่กำลังเจรจาอยู่กับเราครับเราเรียกว่าปีก BIN ยุโรปครับซึ่งมี NGO ของฝ่ายต่างประเทศนะครับของฝรั่งมั่งคั่งนะครับที่เรียกว่าเจนีวาพอนะครับซึ่งอยู่ที่เยอรมันเป็นผู้คอนโทรล BIN ชุดนี้ครับนะแล้ว BIN ที่ติดอาวุธอยู่ทุกวันนี้ที่ทำการก่อเหตุร้ายครับเป็นกองกำลังของมิเซนี่ฮะนะครับคนที่เราควรจะไปคุยด้วยคือมิเซนี่ฮะนะครับก็คือ BIN ที่คุมกองกำลังทั้งหมดก่อการร้ายอยู่ในขณะนี้ครับแต่รัฐบาลนะครับไปคุยกับ BIN อีกทางการเมืองซึ่งเป็นปีกที่ไม่ได้มีอำนาจในการสั่งการให้หยุดหรือให้ก่อเหตุในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยเพราะนั้นนะครับแต่เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับถามว่าการพูดคุยเนี่ยครับมันจะหาจุดลงตัวแล้วก็จะแก้ปัญหาความไม่สงบได้อย่างไรครับไม่มีทางครับการพูดคุยอะครับมันวินวินทั้งสามฝ่ายผมจะเล่าให้ฟังครับ BIN นะครับพูดคุยแล้วสามารถอยู่ในประเทศมาเลเซียมาเลเซียได้แต่มาเลเซียไม่จับกลุ่มเพราะมาเลเซียถือว่าเปิดโอกาสให้ BIN ครับได้พูดคุยกับตัวแทนของรัฐบาลไทยแล้วเพราะนั้น BIN รัฐบาลมาเลเซียก็ไม่ต้องไปจับกลุ่ม BIN ต่อไปครับนะ BIN ก็จะอยู่ในมาเลเซียอย่างปลอดภัยนะครับสองวินวินของมาเลเซียคืออะไรครับวินวินของมาเลเซียก็คือมาเลเซียจะไม่ถูกเรากลางหน้าอีกต่อไปครับว่าให้การสนับสนุนขบวนการ BIN นะครับเพราะมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ BIN นะครับได้พูดกับรัฐบาลแล้วส่วนเมื่อพูดแล้วคุณตกลงกันไม่ได้เป็นเรื่องของคุณแต่ถามเสียครับรอตัวในฐานะที่คุณจะไม่ต้องมาประนามฉันว่าฉันให้พื้นที่ในบ้านฉันนี่นะครับให้โจรที่มาก่อการร้ายในบ้านคุณอาศัยอยู่นั่นคือชัยชนะของนั่นคือวินที่รัฐบาลมาเลเซียต้องการครับ
1: ครับ
0: วินวินที่สามของเราครับ
1: คร
0: ับ เราเนี่ยครับเจรจามา13ปีแล้วครับนะด้วยการขี่ม้าเรียบค่ายนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเจรจาไปสร้างความไว้วางใจไปทั้งนี้ก็เหมือนกันครับตั้งขึ้นมาแล้วก็เจรจาไปสร้างความไว้วางใจกันไปครับแต่ยังไม่กล้าที่จะมีการลงนามอะไรทั้งนั้นเราต้องวินวินครับวินวินอะไรครับเราได้ประกาศให้โลกทั้งใบให้ยูเอ็นนะครับให้เจนวัวคอให้กลุ่มของ NGO ต่างประเทศให้กลุ่มของสิทธิมนุษยชนเห็นว่ารัฐบาลไทยครับนิยมและก็ชมชอบที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธีนะครับแต่เราไม่ได้คำนึงหรอกเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการเจรจาครับไม่สามารถที่จะทำให้ไฟใต้สงบลงได้ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงรู้แต่เจรจาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นเพราะนั้นนะครับเชื่อผมนะครับ13ปีที่ผ่านมาผมเห็นร่องรอยชัดเจนนะครับเจรจาไปเนี่ยครับก็เพื่อที่จะให้มีโต๊ะการพูดคุยที่จะให้ทั้ง3ฝ่ายเห็นว่าเรากำลังหาทางที่จะยุติความรุนแรงโดยสันติวิธีนะครับกลับมาที่อาจารย์วันนอครับ
1: คร
0: ับ ถ้าผมเป็นอาจารย์วันนอนะครับผมไม่รับนะครับที่จะมาแก้ปัญหาของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: คร
0: ับ ก็มองมีแต่เสียแต่เสียมันไม่มีได
1: ้
0: ถ้าอาจารย์บรรณอครับสามารถพูดคุยกับกระบวนการเด่นทั้งสิ้นได้และเรื่องจบลงว่าอาจารย์บรรณอครับทั้งเขาก็จะบอกว่าอาจารย์บรรณอเป็นผู้ยากจนคุณยังรู้เรื่องแต่ถ้าอาจารย์บรรณอทำไม่ได้และล้มเหลวไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นหรือให้ดีขึ้นครับก็จะบอกว่าทั้งเขาพูดบอกว่าอาจารย์วันนอสุดท้ายแล้วก็ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ครับวันนี้ครับถึงมีอาจารย์วันนอเข้ามาครับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ง่ายครับก็กระบวนการ BIN นะครับเขามีธงชัดเจนครับว่าธงอันแรกคือการทำลายเศรษฐกิจนะครับอย่าให้มันโตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าให้มีการลงทุนนะครับการลงทุนที่เกิดขึ้นต้องทำลายให้หมดท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมจะบอกให้ฟังครับว่าวันนี้นะครับที่ยังมีเศรษฐกิจอยู่ในพื้นที่ทั้งที่ถูกเผาถูกทำลายบริษัทก่อสร้างถูกเผารถไปไม่รู้เท่าไหร่ปั๊มน้ำมันถูกเผาไปหมดจนหมดทุกวันก่อนนะครับแล้วก็โรงงานต่างๆที่ถูกเผาครับถามว่าทำไมเขาถึงไม่ตายทำไมเขาถึงอยู่ได้ตรงนี้คนไทยต้องไม่รู้ครับที่เขาอยู่ได้ครับ

0: ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับและเป็นผู้เยียวยาถ้าถูกเขาไป10ล้านเราจ่าย10ล้านถูกเขา20ล้านเราจ่าย20ล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากครับที่ทำให้เขายังอยู่ได้เขายังไม่พุ่งจะหมอไปเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเบียร์เองครับเป็นภาษีของประชาชนทั้งประเทศครับที่ไปอุ้มนะครับ
1: เราหยุด
0: เราหยุดอุ้มเขาเมื่อไหร่ครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับจะหมดสิ้นทั้งหมดครับทั้งปั๊มน้ำมันทั้งบริษัทก่อสร้างทั้งโรงงานต่างๆที่มาลงทุนครับเพราะเขาหมดตัวจากการที่เบียร์เองปฏิบัติการครับ
1: เห็นภาพนะคะเป็นภาพรวมที่สะท้อนออกมาน
2: ะคะลึกจริงๆครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านชัยยงไปอย่างสูงครับเดี๋ยวติดตามดูการแก้ปัญหากันต่อไปนะฮะให้กำลังใจทั้งฝั่งตรวจสอบแล้วก็ฝั่งทำงานด้วยนะครับ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค
2: ุณชัยยงมณีรุ่งสกุลครับสวจากสงขลาก็เรียกว่าเป็นคนในพื้นที่ก็คงจะอัดอั้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็เหตุการณ์มานานนะครับทำข่าวแล้วก็จุกกระทั่งได้ท่านมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเป็นโฆษกคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐก็ชัดเจนนะครับว่าเดี๋ยวรอดูการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคุณเก๋น
1: ะ
2: จะมีความชัดเจนอย่างไรและจะเป็นไปอย่างที่ท่านชัยยงวิเคราะห์เอาไว้หรือเปล่าก็น่าติดตามรอชมครับ
1: ค่ะหมดเวลาของรายการชัยเล่าข่าวเด่นแล้วนะคะวันนี้เราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด่นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท.สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้ามุขดีและรายการลำนำสยามลำนำแห่งความเป็นไทยนะครับก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เราจะพบกันในรูปแบบของเพลงไทยเดิมแท้ๆไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงด้วยวงปีพาดไม้แข็งปีพาดไม้นวมปีพาดเครื่องใหญ่ปีพาดเครื่องคู่ปีพาดมอญปีพาดเสภาเครื่องสายมโหรีปีพาดผสมเครื่องสายวงเครื่องสายผสมวงโยธ

วาทีวงอังการุงมีหมดครับขอให้เป็นเพลงไทยเดิมจะบรรเลงในรูปแบบใดๆก็ตามท่านผู้ฟังขอมารายการของเราจัดให้ครับจัดให้ว่าจะเป็นเพลงหายากปานใดก็พยายามหามาฝากท่านผู้ฟังนะครับก็ด้วยความอนุเคราะห์ของครูบาอาจารย์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบว่าผมเนี่ยแรกๆอาจจะจัดคนเดียวไปๆมาในที่ผมไม่ได้จัดคนเดียวผมมีทีมมีแบ็คเยอะเลยนะครับแบ็คในที่นี้คือแฟนเพลงนั่นเองแฟนเพลงแล้วก็ที่พูดที่อยู่ในกลุ่มของชาวดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นครูดนตรีไทยด้วยพอรู้ว่าผมอยากได้เพลงอะไรแล้วผมไม่มีผมขาดเพลงอะไรเพลงนี้ผมไม่มีความรู้ทุกคนจะช่วยกันเสาะจะหามาให้กันเสมอนะครับช่วงหลังๆนี่หลายเดือนหลังนี่จะได้มาพอสมควรจะบอกว่ามากก็ได้นะครับมีนักดนตรีนักร้องรุ่นพี่รุ่นน้องส่งมาให้กันด้วยความชื่นชอบชื่นชมนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรติชมแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่ผมดุษฎีครับมุนคดีนะครับรายการลำนำสยามหรือลำนำสยามร่วมสมัยนะครับ0867769206 0867769206นะครับลำดับแรกของเพลงไทยในวันนี้ขอนำเสนอด้วยวงปีพาดมอนนะครับในชั่วโมงแรกขอนำเสนอปีพาดมอนก่อนในชั่วโมงที่2ก็จะมีปีพาดไม่นวมร่วมกับวงเครื่องสายนะครับก็ค่อยผ่อนคลายไปชั่วโมงแรกขอคึกคักด้วยวงปีพาดมอนนะครับเป็นวงสอรุ่งเจริญหรือถ้าพูดจริงคือวงสิทธิ์เอราวัณนั่นเองนะครับคุณสายชนกายเจริญก็เป็นผู้จัดทำสอนั่นคือสายชนนะครับรุ่งเจริญคือห้องอัดรุ่งเจริญแต่วงที่มาเรียนคือวงสิทธิ์เอราวัณทุ่งแล้วและจะเป็นสายของกทมนะครับสิทธิ์เอราวัณก็บอกอยู่แล้วนะครับถ้าเห็นตรานะครับตรากทมก็ช้างสามเสียนคือพญาเอราวัณซึ่งเป็นช้างทรงของพระอินทร์นั่นเองนะครับวงสิทธิ์เอราวัณจะนำเสนอเพลงแรกคือตับมอนกระหรือว่าตับมอนคละนั่นเองนะครับแหมขึ้นมาเพลงแรกก็น่าฟังมากในชุดของเพลงมอนอันนี้ขึ้นมาเป็นชุดเลยไม่ใช่เดียวเพราะว่าเพลงนี้มาเรียงร้อยกันเป็นชุดนะครับเพลงตับหรือก็เรียกว่าตับมอนกระหรือมอนกระเนี่ยเพลงต่างๆที่รวมอยู่ในเพลงตับเนี่ยเป็นเพลงที่มีสำนองทำนองครับทำนองแล้วก็สำเนียงเป็นเพลงมอนแท้ๆนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเพลงมอนปนไทยด้วยซึ่งนักดนตรีไทยแต่งขึ้นใหม่นะครับคณะละครของเจ้าพญามหินทรศักดิ์ธรรมรงค์เพ็ญเพ็งกุลได้นำมาร้องประกอบการแสดงละครเวลาที่เขายกทัพมอนก่อนคนอื่นเลยต่อมาเจ้าของปีพาทวงต่างๆก็รวบรวมเรียบเรียงแล้วก็เพิ่มเติมเพลงชุดนี้เข้าเป็นตับสำหรับขับร้องเป็นเพลงลูกบทเรียกกันว่ามอนกระหรือว่าคละนั่นเองนะครับแล้วก็ต่างวงต่างก็คิดเรียงลำดับเพลงกันไปคนละอย่างแตกต่างกันเห็นจะได้ว่าตับนี้มีเพลงมอนต่างๆปะปนกันอยู่บางท่านจึงแผลงเรียกว่ามอนคละนะครับตับมอนกระหรือมอนคละเนี่ยที่นิยมขับร้องและบรรเลงกันอยู่ทุกวันนี้เป็นแบบที่ท่านพญาสนอริยางแช่มสุนทรบดินทร์เป็นผู้เรียบเรียงขึ้นนะครับวันนี้ตับมอนกระหรือมอนคละก็เป็นการเรียบเรียงขึ้นมาโดยวงศิษย์เอราวัณนะครับร่วมกันบรรเลงนะครับคุณชนุดิษฐ์เกชราเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้รู้สึกเขาจัดทำเป็นชุดเรียกว่าชุดพม่าเปิงมานะครับตลกไปหาดูถ้าจะมีเผยแพร่ก็จะได้มีติดไว้ประจำบ้านนะครับขอเชิญรับฟังครับตับมอนกระครับ

ตับมอนกระหรือตับมอนคละก็จบลงไปแล้วนะครับกับร้องโดยคุณชนุดิษฐ์เกชรานะครับบรรเลงในวงปีพาทมอนของสิทธิ์เอราวัณหรือว่าสอรุ่งเจริญนั่นเองครับเป็นวงเดียวกันนะครับถ้าไปพบเห็นหน้าปกซีดีปกเป็นเสียงเขียนว่าสอรุ่งเจริญก็คือวงสิทธิ์เอราวัณเป็นส่วนใหญ่ที่บรรเลงชุดนี้เรียกว่าชุดพม่าเปิงมางนะครับก็ลองไปหาไว้เป็นสมบัติของท่านนะครับน่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับคุณชนุดิษฐ์เกชราท่านการันตีเพลงนี้ไว้สังเกตสำเนียงเสียงร้องของชนุดิษฐ์เกชราเนี่ยแฟนเพลงจะชื่นชอบมากในกลุ่มนักร้องยุคหลังถ้าบอกนักร้องยุคหลังนะครับคือเราจะแบ่งนักร้องเป็นหลายๆรุ่นนะครับถ้ารุ่นต้นๆมาก็ที่นำเสนอบ่อยๆก็คุณหญิงไพฑูรย์นะครับคุณหญิงไพฑูรย์กิตติวรรณครูทวมประสิทธิกุลครูทัพและคุณอุสาสุคนธ์มาลัยถือว่าเป็นยุคแนวต้นๆนะครับก็มีคุณเหนียวดุริยพันธ์ครูประเวศโกมุตแล้วก็เรื่อยมาจนถึงคุณสุจิตรุ่ยพันนี่คุณสุรางรุ่ยพันคุณนรพลรุ่ยพันเอ่ยมาถึงคุณสมบัติสังเวียนทองคุณกำจรเดชสดแสงจันทร์แล้วมาถึงกลุ่มนักร้องยุคหลังเนี่ยนะครับอย่างท่าของกรมศิลป์เนี่ยก็มีอาจารย์กำจรอาจารย์กาญจนประกอบแสดงหานี่ก็มีชื่อเสียงแต่ในกลุ่มนอกกลมเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นอาจารย์ชนุดิษฐ์เกชรานะครับคุณทัศนีวันคำฉลิอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์นะครับคุณวัชรีอัธกฤตโอ้มีอีกหลายสิบท่านถือว่าเป็นนักร้องซึ่งมีชื่อเสียงมากในยุคหลังแล้วก็แฟนเพลงตอบรับมากนะครับและยิ่งยุคหลังเนี่ยเขาอัดเสียงกันไว้อย่างดีเมื่อก่อนนี่อัดกันแบบธรรมชาติเสียงมันไม่ค่อยดีเสียงมันซ่าบางทีก็ฟังแล้วเหมือนเครื่องดนตรีเสียงมันกัดกันชอบคนคือต่างคนต่างเล่นนี่การบันทึกเสียงก็บันทึกเสียงเครื่องไหนเด่นก็เด่นไปเลยแต่เดี๋ยวนี้การแยกเสียงได้ฟังแล้วชัดเจนแล้วก็นักร้องร้องกันเต็มเสียงเลยนะครับน่าฟังมากนะครับคุณชนุดิษฐ์เกชรานี่ท่านก็เป็นศิษย์มีครูรู้สึกว่าจะเป็นจบมาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองนะครับเป็นนักร้องที่มีฝีมือแล้วก็เก่งในเรื่องของเบื้องลึกเบื้องหลังของดนตรีไทยเรียกว่าเรียนทั้งด้านสาระความรู้และเรื่องของการด้านศิลปะด้วยนะครับแนวทางการขับร้องส่วนใหญ่จะเป็นแนวทางของคุณสิริวิชเวชนะครับซึ่งคุณชนุดิษฐ์เกชราชอบ

อบแนวทางนี้มากสังเกตนะครับวิธีการขับร้องเนี่ยคุณสิริวิชเวชเนี่ยท่านก็ขับร้องในแนวของคุณเหนียวบุรีพันธ์นะครับซึ่งเป็นแนวทางร้องที่มีความกล้าหาญหรือว่าบางครั้งมีดีลาซึ่งฉวัดเฉวียนมีความกล้าหาญที่จะร้องไม่ใช่ร้องแบบหวานๆลื่อยๆไปจนจบซึ่งบางทีฟังแต่ละท่อนจบรู้แล้วว่าเพลงนี้เพราะแต่มันไม่มีจุดไหนที่มันเป็นเสน่ห์จับใจนะครับอย่างเช่นท่านในแนวทางการร้องแบบเนี้ยร้องประกอบละครเนี่ยได้ดีเลยนะครับเรามาฟังเสียงร้องของคุณชนุดิเกชรากันอีกสักเพลงนะครับคนนี้จะมาในเพลงอาถรรพ์เถานะครับเพลงอาถรรพ์นี้ก็ขับร้องกันมากไม่ว่าจะเป็นวงปีพาดวงเครื่องสายวงมโหรีวงเครื่องสายมโหรีก็นิยมขับร้องกันเพลงนี้ฟังชื่อแล้วมาดูน่ากลัวดูลึกลับนะครับแต่เพลงนี้มีความไพเราะอ่อนหวาน2ชั้นก็เพราะมากครับบทเพลงอาถรรพ์เถาเป็นเพลงซึ่งขยายมาจากเพลงอาถรรพ์2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นนะครับเพลงนี้ใช้หน้าทับปลอบไก่นะครับมี3ท่อนท่อนละ4จังหวะก็ใช้บรรเลงขับร้องทั้งการแสดงละครแล้วก็ในเพลงมโหรีท่านพญาประสานเรือสับแปลกประสานสับท่านได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาทางหนึ่งนะครับทางของท่านพญาประสานนี่นิยมบรรเลงขับร้องในวงมโหรีนะครับช่วงสมัยปลายรัชกาลที่5เนี่ยนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าพระองค์เธอเจ้าฟ้าปริภาสสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงนิพนธ์ขยายเป็นอัตรา3ชั้นและตัดทำนองเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2471โดยทรงนิพนธ์ทางดนตรีส่วนทางร้องนั้นนางเจริญพาทริกศลแต่งเพลงอาถรรพ์เถาทางนี้เนี่ยทรงนิพนธ์เป็นทางปีพาทนะครับประทานให้ร้อยเอกนบศรีเพชรดีกับนายสาลีมาลัยมานเพื่อนำไปต่อให้กับวงปีพาทวงบางหมังพรมมีก็นี่คือการพัฒนาการของบทเพลงอาถรรพ์เถานะครับบทเพลงอาถรรพ์เถาต่อไปนี้จะเป็นการบรรเลงรับร้องโดยวงปีพาทมอญนะครับวงศิษย์เอราวัณหรือวงคณะสอรุ่งเจริญนี่แหละครับเป็นผู้ที่บรรเลงเดี๋ยวนี้นิยมนำปีพาทย์มอญมาบรรเลงเพลงทุกแนวนะครับไม่ใช่บรรเลงเฉพาะเพลงมอญอย่างเดียวนะครับอาถรรพ์เถาครับขับร้องโดยอาจารย์ชนุดิเกชรานะครับอยู่ในชุดรามันสวัสดิ์ถ้าไปพบมาหน้าปกซีดีเขียนว่าชุดรามันสวัสดิ์แล้วก็มีเพลงอาถรรพ์เถานี้ด้วยน่าฟังมากครับพยายามไปหาไว้มาเป็นสมบัตินะครับน่าฟังจริงๆผมต้องบอกว่าเพลงชุดนี้น่าฟังสำหรับท่านที่ชื่นชอบเพลงในวงปีพาทย์มอญบรรเลงนะครับขอเชิญรับฟังครับอาถรรพ์เถาจากคุณชนุดิตเกชราครับ

บทเพลงอาถรรพ์เถาก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้ในชั่วโมงแรกเราฟังบทเพลงจากวงปี่พาทย์มอญคณะศิษย์เอราวัณหรือคณะสรุ่งเจริญนะครับศิษย์เอราวัณในดนตรีวงนี้ส่วนใหญ่จะมาจากสายกทม.นะครับเป็นวงศิษย์ของกรุงเทพมหานครข้อชื่อก็บอกอยู่แล้วศิษย์เอราวัณตราช้างสามเศษนี่ก็เป็นตราประจำของสำนักกรุงเทพมหานครนะครับคุณชนุดิเกชราขับร้องไป2เพลงแล้วนะครับคราวนี้มาถึงนักร้องหญิงอีกท่านนึงของวงกทม.เหมือนกันนั่นคือคุณทัศนีวันคำสิรินะครับจะมาในเพลงแหน่แหมเพลงนี้ชื่อสั้นๆนะครับแต่น่าฟังมากทีเดียวเพลงแหน่2ชั้นนี่เป็นเพลงซึ่งคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบำเรงแต่งขยายจากเพลงแหน่ชั้นเดียวนะครับซึ่งเพลงแหน่ชั้นเดียวนั้นเป็นเพลงทำนองเก่าก็นิยมนำไปประกอบการแสดงละครนะครับเพลงนี้ขึ้นต้นด้วยปี่เพราะนั้นผมนึกถึงปี่ของทางเหนือที่ว่าปี่แหน่นะครับเป็นปี่ที่คล้ายเสียงปี่มอญนะครับเป็นปี่ที่มีความกังวานแล้วก็เสียงออกโหยหวนมากเลยทีเดียวเพลงแหน่นี่ก็เป็นเพลงซึ่งวงปี่พาทย์มอญก็นิยมบรรเลงมีเพลงมอญอยู่หลายเพลงซึ่งบางครั้งอธิบายยากมากแล้วผมเองก็ไม่ใช่ว่าผู้เชี่ยวชาญดนตรีขนาดรู้จักทั้งเพลงมอญไปด้วยนะครับขนาดไปคุยกับมานักดนตรีมอญนี่นะครับที่เก่งเรื่องปี่พาทย์มอญเนี่ยไปคุยกับพระประแดงคุยอย่างนึงไปคุยกับปทุมธานีคุยอีกอย่างนึงไปคุยอยุธยาคุยอีกอย่างนึงไปคุยมอญเชียงใหม่

ุยอีกอย่างหนึ่งคือชื่อเพลงบางทีเพลงเนี่ยบรรเลงคล้ายๆกันเลยเรียกว่าเป็นรากฐานมาจากเพลงเดียวกันเรียกชื่อก็ไม่เหมือนกันที่มาที่ไปก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเป็นเพลงมอญเป็นเพลงที่ค่อนข้างสรุปยากนะครับแต่เอาเป็นว่าเป็นเพลงซึ่งน่าฟังนะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามนะครับลำนำแห่งความเป็นไทยบทเพลงไทยเพราะๆที่นำเสนอวันนี้ในชั่วโมงที่2นี้จะมีอาจารย์ชนุดิเกชราอาจารย์นิสาถนอมรูปและอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกศนะครับล้วนแล้วแต่เป็นนักร้องที่อยู่ในหัวใจของแฟนเพลงไทยเดิมทั้งนั้นในชั่วโมงที่2นี้ขอเริ่มต้นด้วยเสียงของคุณหมออนุชาอีกสักเพลงนึงนะครับผมชื่นชอบท่านเป็นพิเศษถึงความจริงนะผมชื่นชอบทุกท่านแต่ผมชื่นชอบในแนวที่ว่าผมเห็นท่านมาตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนตั้งแต่เข้าประกวดประลองเพลงประเลงมโหรีของศูนย์ชักขี้ศิลป์ธนาคารกรุงเทพและท่านก็ยังคงอยู่นะครับวงการดนตรีไทยมาตลอดจนเป็นคุณหมออาวุโสแล้วท่านก็ยังขับร้องเพลงอยู่นะครับเรียกว่าเป็นผู้ที่สืบสานงานดนตรีไทยได้อย่างเรียกว่าได้อย่างเต็มหัวใจเลยจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยนับถือตรงนี้ผมเลยนำเสนอในเพลงของท่านในคืนวันนี้ถึง2ครั้งเลยทีเดียวนะครับแต่ที่ความจริงเนี่ยเพลงที่ถูกขอเนี่ยอาจารย์ชนุ

ผิดกับอาจารย์ณัฐวิภาถูกขอมากกว่าเพื่อนอาจารย์ณัฐวิภาถูกขอเป็นอันดับหนึ่งอาจจะถูกขอเพราะหนึ่งชอบในน้ำเสียงทางร้องของท่านสองคือท่านล่วงลับจากเราไปแล้วไม่มีโอกาสมาบันทึกเสียงใหม่อีกเพราะนั้นแฟนเพลงเลยขอเพลงมาเยอะแต่เพลงแรกในชั่วโมงที่สองนี่ขอเริ่มต้นเลยคุณหมออนุชาก้องมณีรัตน์นะครับในชั่วโมงที่สองนี่ขอเริ่มต้นเด็ดทยอยคำเหม่เลยทีเดียวในเรื่องของเพลงทยอยนี่มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทยอยนอกทยอยในทยอยจีนทยอยยวนทยอยลาวทยอยคำเหม่แต่ถ้าเป็นทยอยที่ในเรื่องราวของการบรรเลงที่เรียกว่าดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องทยอยนอกทยอยในและทยอยคำเหม่ส่วนทยอยอื่นนั่นก็มีสำเนียงภาษาอ่อนไหวอ่อนโยนและสนุกสนานไปตามแล้วแต่ภาษาของแต่ละชาตินะครับเพลงทยอยเขมร2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับ2ไม้ประกอบจังหวะมีอยู่ท่อนเดียวเป็นเพลงที่รวมอยู่ในเรื่องทยอยก็ใช้บรรเลงประกอบกริยาครุ่นคิดหรือความโศกเศร้าเสียใจของตัวละครครูแตงปีได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นโดยได้แต่งทำนองเที่ยวกลับเป็นทางเปลี่ยนไว้เพื่อมาให้บรรเลงซ้ำกันนะครับเพลงนี้พระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางคูณได้แต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นทางหนึ่งโดยเพิ่มเติมเที่ยวแรกของครูแตงปีเล็กน้อยแล้วก็แต่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเที่ยวสำหรับบรรเทงเป็นเที่ยวกลับต่อมาคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้แต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาอีกครั้งหนึ่งแต่ส่วนมากทยอยเขมรมักจะนิยมบรรเลงในอัตราจังหวะ3ชั้นคือทางของท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะนี่แหละครับทยอยเขมร3ชั้นครับบรรเลงด้วยวงเครื่องสายและกับร้องโดยในแพทย์อนุชาก้องมณีรัตน์ครับ

บทเพลงทยอยเขมรสามชั้นขับร้องโดยนายแพทย์อนุชาก้องมณีรัตน์ก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้นักร้องหกท่านนะครับเรียกว่าวันนี้เป็นการประชันนักร้องกันตามที่แฟนเพลงขอกันมานะครับใครชอบนักร้องท่านไหนก็โหวตกันเข้ามานะครับนักร้องต่อไปนี้ก็เป็นนักร้องซึ่งเปิดเสียงของท่านมาหลายนี่แฟนเพลงก็โทรศัพท์กันเข้ามาทันทีเหมือนกันนี่คืออาจารย์ชลุดิษฐ์เกศชรานะครับก็หนุ่มใหญ่ไฟแรงที่มีการขับร้องที่มีแนวเสียงที่ดีนะครับซุ้มเสียงเสียงดังฟังชัดก้องกังวานน่าฟังมากทีเดียวลีลาการเอื้อนการขับร้องกำลังเป็นนักร้องเรียกว่าหนุ่มใหญ่ที่กำลังอยู่แถวหน้าอยู่เวลานี้นะครับอาจารย์ชลุดิษฐ์เกศชราจะมาในเพลงกล่อมนารีเถานะครับเป็นเพลงที่ถูกขอมากสุดในเพลงของอาจารย์ชลุดิษฐ์นะครับจริงท่านขับร้องเพลงมอญเพลงไทยไว้หลายเพลงนะครับที่เรามีอยู่ในมือนะครับแต่ว่าเพลงที่ถูกขอมากสุดคือกล่อมนารีกล่อมนาลีเถานี่เพลงกล่อมนาลีเป็นเพลงเก่านะครับใช้หน้าทับโปรดไก่มี4จังหวะในตราชั้นเดียวนี่อยู่ในเพลงเรื่องสีนวลส่วนทำนองในตรา2ชั้นนั้นครูมนตรีตราโมทท่านได้มา

แต่เคลือบซึ่งเคลือบนี่เป็นต้นเสียงหุ่นกระบอกของหม่อมราชวงศ์เถาะพยัคฆ์เกษนานะครับและจากนั้นครูมนตรีก็นำมาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2474ถือว่าเป็นเพลงเถาที่สุดยอดเพลงหนึ่งของครูมนตรีตาโมดเพราะว่าได้รับความนิยมกันอย่างมากเนื้อร้องทำนองเพลงนี่มีความเหมาะสมแล้วก็มีความอ่อนหวานมากเลยนะครับกรำนาลีเถาครับวงปีภาพแม่นวลของคณะสรุ่งเจริญร่วมบรรเลงนะครับผู้ที่ขับร้องคืออาจารย์ชนุดิษฐ์เกษชราครับ

รอมนาลีถาวจากอาจารย์ชนุดิเกชราก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่มีลีลาอ่อนหวานฟังแล้วเหมือนกับขอความรักนะครับโดยเฉพาะเสียงของอาจารย์ชนุดิด้วยนะครับก้องกังวานหวานทีเดียวฟังเพลงหวานแล้วมาฟังเพลงหวานต่อไปอีก2เพลงเริ่มทีละเพลงนะครับหวานขึ้นเรื่อยๆจนถึงหวานไพเราะสนอสดแล้วก็หวานซาบซึ้งไปอยู่ในหัวใจเลยทีเดียวหวานแรกนั่นคือชื่อว่าลาวลำพึงนะครับเพลงลาวลำพึงนี่เป็นเพลงเนี่ยตราจังหวะ2ชั้นนะครับเป็นเพลงที่ก็ใช้ในเวลาที่สมชื่อคือลำพึงในเวลาที่เดินทางเหมือนกับเพลงต้อยตะหลิ่งเนี่ยในเวลาที่เดินทางไปของในบทละครที่เป็นเรื่องราวของเช่นเรื่องพระรองเนี่ยครับก็ใช้เพลงลาวลำพึงเดินทางไปคุ้นคิดไปและคำนึงถึงความรักความคิดถึงนี่แหละครับลาวลำพึงในอัตราจังหวะสองชั้นเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับใช้ในละครวันนี้ลาวลำพึงเป็นเพลงที่ถูกคอร์สมามากที่สุดอยู่ในชุดสนอเสียงสำเนียงลาวที่กลุ่มนักดนตรีไทยจากสำนักการจังที่จัดทำขึ้นหลายปีแล้วนะครับถูกขอเยอะมากชุดแรกนี่สนอเสียงสำเนียงลาวนี่มีลาวลำพึงสร้อยลาวสร้อยเวียงพิงเนี่ยชุดนี้นะครับอาจารย์นิสาถนอมรูปเป็นผู้ขับร้องเพลงลาวลำพึงครับน่าฟังมากทีเดียวขอเชิญรับฟังเป็นเพลงที่3ครับ

ราวรำพึงจากการบรรเลงนะครับร้องของนักร้องนักดนตรีจากสำนักงานสถิติกรมศิลปากรนะครับเป็นวงปีภาพแม่นวมผู้ที่ขับร้องคืออาจารย์นิสาถนอมรูปอาจารย์นิสานี่ขับร้องเพลงไทยสำเนียงลาวได้เหมาะสมคือไม่ใช่ว่าท่านมีเสียงสำเนียงลาวนะแต่เวลาที่ท่านร้องเพลงในแนวนี้ฟังแล้วมันมีความไพเราะจับใจอย่างบอกไม่ถูกนะครับนี่น่าเราแฟนเพลงมีได้ขอกันมามากเลยทีเดียวบทเพลงสุดท้ายมาถึงแล้วครับเป็นบทเพลงซึ่งตั้งใจนำเสนอแล้วก็คัดเลือกเป็นพิเศษด้วยนั่นคือจากการขับร้องของอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์วันนี้นำนักร้องหกท่านมาประชันกันเลยนะครับแต่ว่าอาจารย์ณัฐวิภานั้นผมไม่นำมาเสนอเป็นเพลงแรกทั้งที่เป็นผู้ที่ถูกขอมามากที่สุดอาจารย์ณัฐวิภาหรือที่นักดนตรีไทยรู้จักกันดีว่าเม้งบ้างผีเม้งบ้างนะครับคือชื่อเล่นของเธอจากเราไปด้วยวัยอันน้อยเลยนะครับเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนจิตรดานะครับเธอมีผลงานการบันทึกเสียงไม่ใช่น้อยอยู่กับหลายวงด้วยนะครับรวมทั้งวงขอไผ่ด้วยนะครับส่วนมากจะรู้จักกันในนามในวงขอไผ่ก็คุณอภิญญาภายหลังเปลี่ยนเป็นณัฐวิภาเมื่อเธอจากเราไปแล้วนี่ทุกคนคิดถึงนอกจากคิดถึงในน้ำเสียงนี่แฟนเพลงชื่นชอบเพลงของอาจารย์ณัฐวิภามากเสียงกังวานหวานของเธอนั่นเธอเป็นศิษย์เอกของอาจารย์เจริญใจสุนทรวทินนะครับทางร้องของเธอนี่คือชัดเจนในทางของพยาสนอบุญยางลีลาการเอื้อนความชัดถ้อยชัดคำการแบ่งวัดแบ่งตอนแบ่งคำนี่สมก็เป็นทายาทของอาจารย์เจริญใจสุนทรวทินในทีเดียวคุณณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์นี่ถ่ายทอดมาได้อย่างดีเลยนะครับเพราะนั้นเพลงทุกเพลงของเธอนั้นแฟนเพลงชื่นชอบมากท่านผู้ฟังขอกันมามากแล้ววันนี้ผมก็นำเสียงของเธอมาเป็นเพลงสุดท้ายและเพลงนี้ต้องคัดเลือกเพราะว่าถ้าจะนำเพลงที่เธอสัตว์ขับร้องไว้นี่มากมายเหลือเกินนะครับแต่วันนี้เพลงนี้เป็นเพลงลาและเป็นเพลงสุดท้ายจะเป็นเพลงที่ทำให้เราเนี่ยคิดถึงอาจารย์ณัฐวิภาด้วยก็ขอนำเสนอเพลงลาวดวงเดือนนะครับบทเพลงลาวดวงเดือนสองชั้นเป็นเพลงสำเนียงลาวนะครับพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัดพงศ์กรมหมื่นพิชัยมิหินทโรดมทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2466นะครับโดยเสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือโดยหนทางเกวียนแล้วก็ไปพบรักเรียกว่าพบรักแรกเลยนะครับกับเจ้าหญิงชมชื่นพระธิดาของเจ้าราชสัมพันธวงศ์กับเจ้าหญิงคำย่นซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือตอนที่เสด็จไปถึงหัวเมืองฝ่ายเหนืออายุเพิ่ง20เศษๆเท่านั้นเองครับยังทรงพระเยาว์เลยเป็นวัยหนุ่มอยู่เลยแต่ผลที่สุดต้องได้รับความผิดหวังเนื่องจากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เสกสมรสโอ้โหรักแรกพบและรักอย่างซาบซึ้งตรึงใจการจะเดินทางไปหัวเมืองฝ่ายเหนือเมื่อก่อนนี้โดยหนทางเกวียนเนี่ยเกือบ3เดือนนะครับกว่าจะถึง3เดือนกลับ3เดือนถึงแล้วอยู่ที่นั่นก็เป็นเวลาไม่ใช่น้อยการที่บ่มความรักอยู่ที่นั่นได้แล้วความผิดหวังเนี่ยเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งนะครับคนหนุ่มด้วยนะครับในตอนที่เสด็จกลับมากรุงเทพนี่นะครับมายังเมืองหลวงเนี่ยก็ส่งพระนิพนธ์บทเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงลาวดำเนินเกวียนเพื่อรำลึกถึงเจ้าหญิงชมชื่นและเนื่องจากโปรดเพลงลาวดำเนินทรายของท่านพญาประสานริศัพท์แปลกประสานศัพท์ก็นำเขาโครงของเพลงลาวดำเนินทรายนี่นะครับมาประพันธ์ทำนองขึ้นตั้งชื่อว่าเพลงลาวดำเนินเกวียนแต่เนื่องจากเพลงนี้ไม่ไปร้องขึ้นต้นในคำว่าดวงเดือนโอ้ละหนอดวงเดือนเอ๋ยนั่นเองครับทางนักดนตรีและคนทั่วไปต่อมานี้จึงเรียกว่าเพลงลาวดวงเดือนไม่เรียกชื่อว่าลาวดำเนินเกวียนตามที่ได้ประทานไว้และที่สำคัญคือหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับมาสู่เมืองหลวงหรือกรุงเทพพระมหานครนี้ได้เพียงไม่กี่ปีก็ทรงสิ้นพระชนม์ด้วยความตรอมพระทัยที่วังของพระองค์เพ็ญนี่แหละครับเมื่อทรงมีพระชนม์อายุเพียง27พระชนสาเท่านั้นเองนะครับแล้วว่ากันว่าก่อนที่จะสิ้นพระชนม์นั้นก็ยังทรงบรรเลงเพลงให้วงมโหรีของวังท่านนั้นบรรเลงเพลงลาวดวงเดือนให้ฟังอยู่เป็นนิดนี่ก็เป็นบทเพลงประทับใจเพลงหนึ่งของเพลงไทยเดิมฟังแล้วเรารู้สึกยิ่งรักเพลงนี้มากยิ่งขึ้นสมควรนะครับเพลงที่ประพันธ์ออกมาจากหัวจิตหัวใจอย่างเรียกว่าเต็มร้อยเลยนะครับจากความรักความผิดหวังเนี่ยทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงอมตะเพลงหนึ่งของเพลงไทยเดิมเลยเพลงลาวดวงเดือนจากการบรรเลงขับร้องกรมเครื่องสายคณะสหายวัฒนาขับร้องโดยอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์นักร้องที่เราคิดถึงกันนักร้องที่อยู่ในหัวใจของแฟนเพลงจะขับร้องให้เราฟังแล้วก็ต้องเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามที่เราจะมาลาท่านผู้ฟังในคืนวันนี้จบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามมงคลดีและทีมงานก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่สำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดีฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: ราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2533 31 ธันวาคม 2532การแก้ปัญหานั้นถ้าไม่ทำให้ถูกเหตุถูกทางด้วยความรอบคอบระมัดระวังมักจะกลายเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากและยุ่งยากขึ้นแต่ละฝ่ายจึงควรจะตั้งใจพยายามทำความคิดความเห็นให้กระจ่างและเที่ยงตรงเพื่อจะได้สามารถเข้าใจปัญหาและเข้าใจกันและกันอย่างถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องแน่ชัดนี้จะช่วยให้เล็งเห็นแนวทางปฏิบัติแก้ไขอันเหมาะสมซึ่งจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยความรู้ความสามารถด้วยความจริงใจพร้อมใจในความเมตตาปรารถนาดีต่อกันผลการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละฝ่ายจะได้ประกอบและส่งเสริมกันขึ้นเป็นประโยชน์เป็นความก้าวหน้าเป็นความมั่นคงวัฒนาของประเทศชาติไทยของเรา
2: แปลว่าเย็นศีลังแปลว่าหนักแน่นมั่นคง

ศีรังแปลว่าเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมอุปมาเหมือนกับห้องน้ำก็นอนได้ศีลจึงจัดไว้สามอย่างสามลักษณะศีตังแปลว่าเย็นศีรังแปลว่าหนักแน่นและศีรังแปลว่ายอดแปลว่ายอดศีลยอดธรรมข้อนี้นั้นก็แบ่งศีลไปตามลำดับสี่หมวดศีลห้าเป็นนิจศีลสำหรับพุทธบริษัทศีลแปดสำหรับบุคคลที่เพิ่มบารมีขึ้นคือถือศีลแปดอยู่วัดก็ได้ไม่อยู่วัดก็ได้ศีลอุโบสถต้องอยู่วัด24ชั่วโมงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเรียกว่าศีลอุโบสถต้องอยู่วัด24ชั่วโมงศีล10ก็เป็นศีลสามเณรศีล227ก็เป็นศีลภิกษุภาวะและศีล311เป็นศีลของภิกษุณีซึ่งยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่มีแล้วในเมืองไทยแต่ว่าที่ไต้หวันศรีลังกาเขายังมีภิกษุณีกันอยู่ทุกวันยังบวชภิกษุณีกันอยู่ลักษณะของการรับศีลมีอยู่3ลักษณะ1เจตนาวิรัตคือตั้งใจจะงดเลยว่าวันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินสามีภรรยาคนอื่นไม่กล่าวคำเท็จคำหยาบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อและวันนี้จะไม่ดื่มสุรายาเมาให้ผิดจากศีลจากธรรมอันนี้เรียกว่าตั้งใจโดยที่ไม่ได้บอกใครทั้งนั้นตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจเลยตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจเลยนี่เรียกว่าเจตนาวิรัตสัมปัตตวิรัตนั่นเป็นการถึงพร้อมด้วยการประกาศตัวเองดังๆตั้งนโมสามจบพุทธังธัมมังสังฆังสามหนแล้วแล้วก็ประกาศปานาทินากาเมมุสาสุราตามลำดับไปก็สำเร็จเป็นการถือองค์ศีลได้โดยประกาศด้วยตนเองต่อหน้าพระพุทธรูปต่อหน้าพระสงฆ์สามเณรโดยที่ไม่ต้องขอและประการที่สามเรียกว่าสมาทานวิรัตนั่นคือการตั้งใจงดเว้นด้วยการประกาศจากพระจากเนนสามอย่างนี้คือลักษณะของการขอศีลถือศีลเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ถือศีลจะต้องเข้าใจว่าศีลมีลักษณะอย่างไรไม่งั้นต้องขอศีลอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็ชวนขอศีลอยู่เรื่อยเลยไม่รู้ว่าลักษณะของศีลมีหน้าตาอย่างไรขอ3อย่างก็ขอแล้วขอ1ก็คือตั้งใจเองขอ2ก็ประกาศด้วยตนเองขอ3ก็ว่าจากพระจากเนนศีลต้นศีลกลางศีลสุดศีลต้นก็คือเย็นศีลกลางคือหนักแน่นศีลสูงสุดคือละเอียดยอดศีลยอดธรรมเรียกว่ามีศีลตามลักษณะดังกล่าวมาแล้วทีนี้จะต้องเข้าใจในลักษณะของศีลว่ามีอย่างไรลักษณะขอมีแล้วลักษณะองค์ของสมบัติของศีลก็มีแล้วที่อยากจะถามว่าลักษณะของศีลเป็นอย่างไรข้อที่หนึ่งทุกคนก็รู้ว่าตัวเองนั้นไม่อยากจะให้ใครต้องถูกการเบียดเบียนด้วยการกระทำและคำพูดและทรมานและฆ่าให้ตายทุกคนที่นั่งอยู่นี้เวลานี้มีศีลโดยไม่ต้องขอข้อที่สองทุกคนไม่อยากให้ใครมาลักเล็กขโมยน้อยของตัวเองแม้แต่เข็มเล่มเดียวข้อที่สามสามีภรรยาบุตรธิดาสิ่งที่มีเจ้าของใครก็หวงแหนใครก็ไม่ต้องการที่ใครมาละเมิดมายึดมาครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตข้อที่สี่

นั่งกันอยู่เวลานี้ไม่มีใครที่อยากจะได้ยินได้ฟังคำเท็จคำหยาบคำเพ้อเจ้อคำเลวไหลคำส่อเสียดไม่มีใครอยากจะได้ยินได้ฟังและข้อที่ 5ไม่มีใครอยากจะเป็นคนขาดสติสตังปล่อยให้เป็นเสียเป็นคนเสียคู่เสียคนเพราะเรื่องไม่มีสติสตังคือมุ่งหวังที่จะมีสติสัมปชัญญะทุกคนก็มุ่งหวังที่จะมีสติสัมปชัญญะแสดงว่าตั้งแต่โยมอุดมจนถึงนู่นน่ะลูกหลานทุกคนที่อยู่เป็นคนมีศีลแล้วโดยที่ไม่ต้องขอโดยที่ไม่ต้องประกาศโดยที่ไม่ต้องสมาทานเพราะทุกคนมีศีลโดยลักษณะเป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วแต่ต้องมาขีดมาเขียนมาขอจากครูจากอาจารย์เพราะเป็นเครื่องหมายมีพยานมีหลักฐานเพิ่มขึ้นมีพยานบุคคลเพิ่มขึ้นพระได้รับรู้ด้วยคนอื่นได้มีส่วนร่วมรับรู้ทราบว่าเรามีศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล227เพิ่มเข้าไปแต่โดยเหตุโดยผลแม้เราไม่ขอไม่ไรเราก็มีศีลเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นประเพณีครูบาอาจารย์ท่านยังไม่นิยมว่าขอทำไมศีลก็มีอยู่แล้วมีมือสองก็ระวังสิจะทำให้มันเกิดการล่วงเกินละเมิดสิทธิของคนอื่นมีขาสองจะเดินจะไปจะมาอย่าไปทำให้มันต้องเจ็บตัวหรือให้คนอื่นต้องเจ็บตัวสิและมีส่วนศีรษะหนึ่งมีทุกอย่างทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากมีส่วนที่สัมผัสรับรู้ถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะไม่ทำให้มันผิดศีลขาดศีลถ้าเรารู้แล้วว่าเรามีศีลมือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งทุกคนมีไหมถ้าถามว่ามีก็แสดงว่าทุกคนมีศีลอยู่แล้วที่ต้องรับต้องประกาศที่ต้องปฏิญาณนั้นเลาะเป็นเรื่องสักขีพยานบุคคลเท่านั้นเองแต่โดยเหตุโดยผลแล้วแม้ไม่รับไม่ประกาศไม่มีอะไรเราก็มีศีลอยู่โดยอัตโนมัติจึงถามโยมอุดมว่าข้อที่1ได้ไหมได้ข้อที่2ได้ไหมได้ข้อที่3ได้ไหมได้ข้อที่4ได้ไหมได้ข้อที่5ได้ไหมได้นั่นคือลักษณะเราทำได้โดยไม่ประกาศโดยไม่ขอโดยไม่มีใครแล้วแต่ว่าเราทำได้แล้วหมายความว่าเรามีความสมบูรณ์ในศีลแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ประกาศโปเปล่าโฆษณาให้ใครต่อใครรู้แต่เราก็มีศีลอยู่แล้วเราก็เป็นคนดีองอาจเราก็เป็นคนดีกล้าหาญเราก็เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองอ๋อเพราะเหตุว่าเราน่ะมีศีลมีสัตว์อยู่แล้วเพราะเหตุว่าเรามีสัตว์มีศีลมีข้อวัดปฏิบัติดีอยู่แล้วเราจึงไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ครูบาอาจารย์ท่านอบรมสมัยก่อนก็15วันหนึ่งทุกวันพระอาจจะมีบางแห่งทุก8คำ15คำท่านไม่ได้อบรมทุกวันทุกวันทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างนี้ท่านไม่ได้อบรมท่านบอกคำเดียวพูดประโยคเดียวไปดูเอานั้นว่าโกวาทไปดูเอานั้นวินัยมุกธรรมมีภาคสงสัยแล้วมาถามถ้าไม่ได้พร่ำเพรียอย่างทุกวันต้องอธิบายต้องขยายต้องชี้แจงต้องแสดงต้องชี้ชัดลงไปทุกวี่ทุกวันซึ่งต่างกับยุคก่อนสมัยก่อนมันพูดประโยคเดียวว่าให้ไปหาพุทโธนะให้ไปหาพุทโธเอาถ้าหาพุทโธเจอแล้วก็ได้ถ้าหาพุทโธไม่เจอแล้วก็ช่วยไม่ได้ให้ไปหาพุทโธเอาต่างคนในต่างไปหาเอาท่านบอกอย่างเดียวเรียบร้อยทุกอย่างนี่คือหลักปฏิบัติเมื่อเช้าจึงอบรมกับพระเนรว่าเรื่องการอยู่ร่วมกันต้องมีสิ่งที่ดีงามอยู่สองข้อหนึ่งอมิตรสปฏิสันฐานนะเราให้อาสนะเราให้แก้วน้ำเราให้น้ำแก้วน้ำเราให้กระโถนหรือเราให้ส่วนที่เห็นว่าเหมาะสมเช่นกระดาษกระโถนแก้วน้ำเราก็บอกห้องน้ำที่บอกกุฏิบอกที่มาบอกที่ไปบอกเหตุบอกปัจจัยกับการที่เขามาอยู่กับเรานั่นคือธรรมปฏิสันฐานไปในตัว

ให้วัตถุแล้วยังให้ธรรมะธรรมปฏิสันฐานนอกจากนี้ยังสามถามสาระสุขทุกข์สุขกับทุกข์ว่าเป็นยังไงอยู่ที่ไหนมายังไงบวชนานหรือยังมีวัตถุประสงค์อะไรที่จะให้หมู่คณะที่อยู่ได้รับใช้เป็นที่ตั้งเราถามให้เป็นพูดให้เป็นพระก็บอกว่าเจริญพรโยมพ่อโยมแม่โยมพี่โยมน้องโยมป้าโยมมาโยมลุงเจริญพรโยมก็บอกนมัสการพระคุณเจ้าหรือกราบหลวงพ่อหลวงพี่หลวงนาหลวงอาหลวงลุงหลวงตาให้มันเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าสวัสดีหลวงพ่อสวัสดีหลวงพี่สวัสดีหลวงนาหลวงอาหลวงลุงสวัสดีหลวงน้องไม่ได้ต้องกราบหลวงพ่อหลวงพี่หลวงอาหลวงนาหลวงลุงหรือนมัสการพระคุณเจ้ากราบนมัสการพระคุณเจ้าพระท่านเจริญพรแล้วอนุโมทนาแล้วเจริญพรแล้วเหล่านี้คือสิ่งที่จะต้องฟังและเข้าใจและนำไปปฏิบัติกันใช้คำพูดคำจาให้เป็นใช้ความเหมาะสมเวลาสถานที่ให้ถูกใช้ความดีงามที่เป็นอยู่ที่แท้จริงให้ถูกให้ต้องแล้วจะได้รู้ว่าเป็นยังไงในส่วนของธรรมะปฏิบัติแล้วจะได้รู้ว่าเป็นยังไงจะได้ละเอียดจะได้รอบคอบจะได้เย็นจะได้สุขุมนี่คือลักษณะของการว่าชี้แนะบอกกันว่ากล่าวตักเตือนชี้แนะเพื่อให้ผู้อยู่ร่วมกันได้นำไปพิจารณาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแม้ทุกกิริยาบทให้ใช้หลักอันเดียวกันแล้วเราจะอยู่กันอย่างมีความสง่าสงบสงัดและเราจะอยู่กันอย่างมีระเบียบเรียบร้อยในหมู่ในคณะของเรามันจะเป็นความสุขของการอยู่ร่วมกันที่เป็นสุขจริงๆเมื่อเราพูดถูกทำถูกอยู่ถูกเข้าใจถูกแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีความถูกต้องอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างจึงขออนุโมทนาเป็นเช่นนี้วันนี้ก็เป็นวันโกนแล้วแรม1แรม7ค่ำเดือน8แล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระกิจวัตรของเราก็เริ่มบ่าย4โมงถึงทุ่ม1โดยประมาณเช่นเดิมจึงขออนุโมทนาคุณงามความดีที่พยายามจัดการตัวเองให้เข้าใจตัวเองและจัดการสิ่งที่ต่อเนื่องกับตัวเองอันเป็นไปเพื่อความถูกต้องเป็นธรรมในใจของตนเองและเหมาะสมในใจเจ้าของโดยทั่วกันทำไมถึงเรียกวันพระมีหลายคนก็ถามว่าทำไมถึงเรียกวันพระทำไมไม่เรียกวันอื่นถึงทราบว่าการที่จะทำตนให้เป็นคนประเสริฐนั้นวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้นะแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้กำหนดไว้แล้วให้ยึดปฏิบัติอย่างนี้เราก็ปฏิบัติอย่างนี้8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำวันใดวันหนึ่งก็พากันปฏิบัติอย่างนี้ที่เรียกวันพระเพราะการทำชีวิตให้ประเสริฐพระมาจากคำวระวระแปลว่าประเสริฐธรรมสวรณะวันแห่งการฟังธรรมเรียกวันที่ทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ดีขึ้นจึงเรียกวันพระวันธรรมสวนะวันธรรมสวนะซึ่งแปลเป็นไทยว่าวันแห่งการฟังธรรมเมื่อคนเราได้ยินได้ฟังได้มีการปรับปรุงแก้ไขก็จะทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นจึงเรียกว่าวันพระทำไมถึงเรียกว่าวันโกนหมายถึงวันที่เราเตรียมพร้อมสมมุติว่าเมื่อวานนี้เป็นวันโกนเมื่อวานนี้คือวันโกนพวกเราก็จะเตรียมสถานที่ไว้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง

อาจจะเป็นธูปเทียนดอกไม้น้ำล้างเท้าและพื้นที่ศาลาที่ขบที่ฉันที่จะนั่งฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วซึ่งออกมาเป็นวันเตรียมพร้อมเรียกวันโกนเราเตรียมสถานที่เตรียมเสนาสนะเตรียมอุปกรณ์การจัดงานวันพระคือวันนี้เราเตรียมไว้พร้อมทุกอย่างพอมาวันนี้เราก็สะดวกสบายไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกังวลมากจับเข้าที่เข้าทางแล้วก็มีเวลาได้ไหว้พระสวดมนต์ได้มีเวลาสมาทานศีลได้มีเวลาฟังธรรมนั่งสมาธิตามวันเวลาที่กำหนดไว้จึงกล่าวได้ว่าเป็นวันที่ให้โอกาสยกฐานะซึ่งกันและกันให้ดีขึ้นจึงได้ชื่อว่าวันพระทำให้ชีวิตมีความประเสริฐขึ้นนี่คือหลักปฏิบัติในเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเพราะมีอานิสงส์อย่างน้อย5อย่างได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังเช่นฟังเรื่องว่าทำไมถึงเรียกวันพระได้ฟังเรื่องที่เคยฟังแล้วเกิดความมั่นใจได้ฟังเรื่องที่เราสงสัยก็จะได้หายสงสัยได้ได้ฟังเรื่องที่เราเห็นผิดสำคัญผิดจะได้เข้าใจถูกแม้ที่สุดเมื่อเราเข้าใจถูกแล้วเราก็จะได้ความผ่องแผ้วผ่องใสเบิกบานร่าเริงในจิตในใจของตนจึงทำให้ทุกคนได้ถือว่าเป็นวันพระที่มีความหมายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุสู้สร้างละปะเตปัญญังเมื่อให้โอกาสตั้งใจฟังปัญญาย่อมเกิดเพราะมนุษย์ที่เรียกว่าประเสริฐเพราะเป็นผู้ที่มีปัญญาเกินกว่าสัตว์ทุกรูปแบบจึงให้ฟังให้คิดให้เตือนให้สอนให้สะกิดจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีวันพระมีวันโกนที่จะต้องนำมาปฏิบัติกันวันนี้วันพระนี้เป็นพิเศษเจ้าภาพถวายควาย2ตัวสำหรับวันนี้เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุซึ่งกันและกันเป็นการเปิดโอกาสต่ออายุซึ่งกันและกันสำหรับผู้เป็นเจ้าภาพก็ตั้งใจนำควายมาบริจาคให้กับถาวรนิมิตรเพื่อที่จะได้พิจารณาให้บุคคลที่มีบุญกุศลความดีไปเลี้ยงต่ออายุต่อไปเรื่อยๆให้ได้มีโอกาสอายุมั่นขวัญยืนทั้งผู้ให้ผู้รับนับเป็นกุศลที่ท่านทั้งหลายเข้าใจในเจตนาว่าการต่ออายุของตนนั้นจะเป็นการปล่อยปลาก็ดีจะเป็นการปล่อยควายก็ดีถือว่ามีอานิสงส์ต่างกรรมต่างวาระยิ่งเวลานี้เรามีอ่างเก็บน้ำแล้วถ้าเป็นไปได้ขอให้พากันเอาปลามาปล่อยปลาที่จะปล่อยได้บุญกุศลมากที่สุดต้องไปซื้อในตลาดแต่เช้าที่เขายังไม่ฆ่ายังไม่ชำแหละที่มันจะต้องตายราคาถูกแต่ว่าได้นิสงมากเท่าก็ปล่อยควายเหมือนกันตอนเช้ามันยังดิ้นอยู่ในกระมังพรวดที่มันจะต้องถูกนำไปเชือดถ้าต้องซื้อเป็นพันก็ได้เยอะถ้าต้องซื้อเป็นสี่สาห้าพันยิ่งได้เยอะก็ได้นิสงเท่ากับการปล่อยควายเหมือนกันซึ่งโยมอุดมก็ดีโยมหลวงตาเนนหรือหลวงตาเถนนพดลก็ได้ปล่อยมาแล้วทีนี้เราก็ปล่อยได้ที่อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอานิสงส์มันก็ได้เท่ากับปล่อยควายปล่อยปลานั่นเหมือนกันเป็นการต่ออายุมีเรื่องที่เล่าอยู่แล้วว่าสามเณรน้อยถึงคราวถึงวาระที่จะต้องหมดอายุไขครั้งหนึ่งเมื่อเดินทางไปพบเข้าซึ่งเห็นปลากำลังดิ้นดีดอยู่กลางถนนถ้าไม่หยิบไปปล่อยก็คงมีสิทธิ์จะตายในรถทับหรือว่าจะมีอะไรเอาไปกินก็ได้สามเณรเองนั่นก็เห็นแล้วเป็นสัญชาตญาณก็ต้องสงสารก็ได้นำปลาตัวนั้นเดินไปจนถึงอ่างน้ำที่พอปล่อยได้แล้วปล่อยตามเกณฑ์อายุสามเณรต้องตายแน่แต่วันนั้นเธอก็ปลอดภัยจากสิ่งที่ควรจะตายผ่านได้
จึงมีเรื่องที่เล่าสืบกันมา

จึงถือว่าการปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยควายปล่อยไรเมียนี่สงแต่ต้องมีเหตุผลเพียงพอไม่ใช่อยู่ๆแล้วไปคว้างแหหรือไปเอาไล่มันมาปล่อยไม่ใช่งั้นไม่ใช่คนละเรื่องกันเขาอยู่ดีกินสุขแล้วจะเอาเขามาปล่อยแต่ถ้าเราจะต้องปล่อยก็คือเขาจะต้องถูกเชือดเขาจะต้องขึ้นเคียงมันนึงจะมีอานิสงส์เดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดไปไล่ปลามาปล่อยนั่นก็จะเป็นกรรมเป็นเวรพากพากจากสิ่งที่รักและหงแหนเข้าปีเดี๋ยวจะนึกว่าถ้านำปลามาปล่อยแล้วมันจะได้บุญไม่ได้มันผิดประเภทมันจะต้องไปซื้อปลาที่กำลังจะตายตอนเช้าที่เขานำมาฆ่าเราไม่เขารู้ว่าเราจะอะไรเราตอนเช้าเราก็วิ่งไปหลวงพ่อนั้นทำที่นี่มาก่อนที่จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดไส้ติ่งพ่อก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้อปลาแต่เช้าที่ตลาดนครนายกแล้วก็นำมาปล่อยไม่นานนักหลวงพ่อได้เข้าโรงพยาบาลก็เกือบไม่ฟื้นเหมือนกันหัวใจไม่ทำงานเหมือนกันในที่สุดก็ได้ปล่อยแต่ก็ได้ฟื้นกลับมาบางทีไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อเหมือนกันในเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราได้ทำมันด้วยตนเองเราว่าปลามันจะตายอยู่แล้วดีดิ้นมันจะตายอยู่แล้วที่ในตลาดลาดลีนี่แหละตอนเช้าๆเราไปซื้อมาแล้วเราก็มาเทมันลงในนี้แล้วก็เลี้ยงดูมันเท่าที่ควรเลี้ยงกันได้อยู่แล้วมันก็เจริญเติบโตหลวงพ่อก็ปลอดภัยมานั่นแหละเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพูดเฉยๆหรือยกตัวอย่างเฉยๆควรจะนำไปคิดเพื่อให้ทุกชีวิตได้มีเหตุผลของการให้อภัยหรือการต่ออายุซึ่งกันและกันการปล่อยปลาปล่อยนกหรือแม้แต่ที่สุดปล่อยควายก็เหมือนกันแต่ไม่ใช่ลักษณะไปไล่นกแล้วจับนกมาปล่อยอย่างนั้นเป็นกรรมเป็นเวรเห็นนกที่เขาจะขึ้นเคียงหรือปลาที่เขาจะขึ้นเคียงไก่ที่เขาจะกลับไปเชือดอย่างนั้นมันถึงจะมีอานิสงส์เดี๋ยวจะเข้าใจผิดย่อมได้อานิสงส์ตามเหตุปัจจัยนั้นๆที่พึงจะได้นี่คือลักษณะของการต่อชีวิตคนชีวิตสัตว์โดยทั่วไปจึงนิยมปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยควายซึ่งเป็นสัตว์ที่มีพระคุณและมาปล่อยทุกชนิดที่เราปล่อยมันได้ตามโอกาสที่เห็นว่ามีประโยชน์ให้ประโยชน์กับสังคมได้อันนี้คือลักษณะของการบุญกุศลส่วนหนึ่งที่ทุกคนไม่ควรจะมองข้ามไม่ควรจะเห็นว่าไม่สำคัญพึงสำเนียกพึงสำนึกพึงสังวรพึงสำรวมและพึงปฏิบัติตนของตนให้เป็นบุคคลที่เข้าใจว่าการปล่อยสัตว์ดังที่พวกท่านทั้งหลายทำอยู่นี้เป็นผู้มีอานิสงส์มากเจตนาคิดจะปล่อยก็ได้บุญเท่ากับปล่อยแล้วสมมุติว่าตั้งใจพรุ่งนี้จะหาปลามาปล่อยที่อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดซึ่งเสร็จแล้วแต่บังเอิญตายเสียก่อนโทษยังได้ไปเกิดชั้นดาวดึงแม้แต่ยังไม่ได้ทำก็ได้ไปเกิดในชั้นที่สูงสุดคือต่ออายุพรุ่งนี้ตั้งใจจะทำสังฆทานแต่กลับไปบ้านตายเสียก่อนแต่ถือว่านั่นมีผลเต็มร้อยคือสำเร็จแล้วอยู่ที่เจตนาหรือความตั้งใจให้เราพิจารณาก่อนที่จะนำอะไรต่อมีอะไรมาปล่อยเมื่อเราเห็นว่าตั้งใจพิจารณาดีแล้วเรานำสัตว์นั้นไปถวายนำสิ่งนั้นไปปล่อยให้เป็นอิสระเราย่อมมีอานิสงส์พ้นจากเขตอันตรายได้โบราณท่านบอกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ที่ไหนเมื่อไรก็มีคนช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หลวงพ่อนะมีประสบการณ์จากที่เป็นผู้ให้คนเยอะๆเมื่อล่าสุดที่ไปอเมริกาเมื่อวันที่10ที่แล้วเดือนที่แล้วเดือนกรกฎาไปอเมริกาไปวันที่10กับวันที่21หลายคนคงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมหลวงพ่อถึงไปอย่างนั้นพ่อไปกับพระลูกศิษย์รูปหนึ่งมาสุภลักษณ์เงินแม้แต่แดงเดียวของพ่อก็ไม่ได้ถือได้จับมาตั้งแต่บวชมาอยู่แล้ว28ปี30ปีที่นี่ไปเมืองนอกมันจะต้องมีเงินมีทองไปด้วยแต่หลวงพ่อก็เชื่อว่าหลวงพ่อได้ทำแต่ความดีและเคยให้แต่คนอื่นมาเยอะแยะทำไมหลวงพ่อจะต้องมาเดือดร้อนเพราะถือเงินถือทองไปแม้แต่คุณหมอประคองบอกว่าต้องเอาเงินไปด้วยหลวงพ่อก็ไม่ถือเงินแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวทั้ง

0: ไปและกลับที่นี่มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมมันมีดิพอการไม่ถือเงินไปไหนมันต้องมีไม่มีคนถือเงินเลยถ้าไปกับลูกศิษย์ลูกหาเขายังจ่ายให้ไปกับญาติกับโยมเขาก็จ่ายให้แต่เนื่องจากหลวงพ่อไม่มีเงินไปกับพระด้วยกันและไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวแต่แล้วก็ลงเครื่องบินที่ JFK สนามบินนานาชาติของนิวยอร์กของรัฐนิวยอร์กพอลงไปแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เงินแน่ๆเลยไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะไม่ต้องใช้เงินพอลงเครื่องบินต้องใช้เงินถามว่าทำไมต้องใช้เงินล่ะเพราะมันจะต้องเอารถเข็นเนี่ยมาใส่กระเป๋าเพื่อจะเข็นออกไปนอกสนามบินให้นอกสถานที่ที่เขาตรวจด่านแล้วกระเป๋าทุกคนมันมีใบใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่มีใครถือแฮนด์แบกนะไปต่างประเทศต้องถือกระเป๋าใบใหญ่ไปกันจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นนี้ออกเข็นของออกจากสำนักงานออฟฟิศของศุลกากรเขาชอบคิดว่าเออเราจะเอารถยังไงเราจะเป็นยังไงเราจะมีอะไรก็เลยถามคนที่เขากำลังที่จะยกกระเป๋าขึ้นรถเขาถามเขาว่าเดดีเดาหมายถึงว่าคุณจะไปไหนเขาบอกเขาจะกลับไปบ้านเขาเป็นชาวเวียดนามแล้วเขาก็ถามต่อไปว่าท่านต้องการอะไรเราก็ชี้ไปที่รถเราต้องการรถเขาก็เอาเงินไปหยอดรถมาให้เราก็เลยได้รถเข็นกระเป๋าออกไปนอกสถานที่โดยไม่รู้สึกตัวนี่คือลักษณะที่เราได้ทำบุญกุศลไว้แต่ปางก่อนแล้วมาปัจจุบันเราก็ทำไม่หยุดไม่หย่อนเลยได้รถเข็นกระเป๋าออกไปข้างนอกได้นี่คือเล่าประสบการณ์แต่ไม่ใช่ลักษณะที่นั่งรถแล้วไปจ่ายเงินที่วัดอันนั้นไม่ใช่ความสามารถก็มีที่วัดเขาจ่ายให้อยู่แล้วแต่นี้มันต้องมีเงินจ่ายด้วยตนเองถึงจะออกไปได้นี่คือลักษณะคำว่าเมื่อเราเคยช่วยใครเขาก็ช่วยเราในมือโอกาสอันเหมาะอันควรแม้เขาจะไม่รู้ภาษาเราดีนักแต่เขาก็ช่วยเราได้คุณต้องการอะไร What do you want เราก็บอกว่าฉันต้องการเนี้ยไอ้รถเนี่ยชี้ไปที่รถเนี่ยเขาเอารถมาให้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการปล่อยปลาปล่อยควายปล่อยไก่ปล่อยนกปล่อยหนูย่อมมีส่วนทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นมีอายุยืนที่นี่ให้โอกาสปล่อยปลาให้โอกาสปล่อยไก่แล้วยังให้โอกาสปล่อยควายปล่อยวัวอะไรเยอะแยะถึงแม้ว่าไม่ประกาศหนังสือพิมพ์หรือว่ามีโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงแต่ก็ทำไปค่อยทำไปไก่จากที่มีอยู่2ตัวเคยมีร่วมเป็นพันหลายพันตัวมันตายหาไป2รอบแล้วมันก็ฟื้นกลับมาใหม่ให้โยมมีดูแลดีหน่อยกับคณะดูกันก็เลยไก่ก็เลยยืดยาวมาญาติโยมก็ให้อาหารบ้างตอนเช้าเหลือใส่บาตรอันนี้คือลักษณะต่ออายุเขาเขาก็ต่ออายุเราโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเราให้เขาเขาก็ให้เราความปลอดภัยมันก็เกิดขึ้นจึงฝากข้อคิดกับท่านผู้มาทำบุญทั้งหลายวันนี้เป็นที่น่ายินดีที่เข้าใจว่าทุกชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยกันการที่เรามาปล่อยควายปล่อยปลาปล่อยไก่นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่มาที่ไปก็ให้เป็นในลักษณะที่มันใกล้จะตายหรือถึงวาระมันจะถูกฆ่าถูกเชือดถึงซื้อมาปล่อยดังสามเณรเป็นตัวอย่างขออนุโมทนาไว้กับทุกรูปทุกท่านทุกคนไว้ในโอกาสนี้
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา
2: เมื่อกายปรากฏอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ย่อมปรากฏแต่ถ้าจิตดูรูปคือกายนี้ละเอียดลงไปแล้วจนกระทั่งสามารถรู้ส่วนละเอียดของร่างกายด้วยความเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่าง

แล้วจิตสงบนิ่งลงไปสู่ความเป็นอัปปนาสมาธิจนกระทั่งรูปคือวัตถุที่มองเห็นนั้นหายไปหมดในตอนนี้สุขเวทนาก็หายไปทุกขเวทนาก็หายไปยังเหลือแต่อุเบกขาเวทนาเพราะสุขทุกข์เกิดอยู่ที่กายถ้าจิตยังรู้สึกว่ากายยังปรากฏอยู่ก็มีเวทนาคือสุขและทุกข์หรืออุเบกขาปะปนกันไปถ้าหากจิตพิจารณากายจนกายหายไปหมดแล้วมองไม่เห็นกายก็ยังเหลือแต่นามธรรมคือตัวรู้จิตตัวผู้รู้เนี่ยสามารถที่จะปรุงความรู้ให้เกิดขึ้นในขั้นนามธรรมมีสิ่งที่รู้ปรากฏอยู่ในลักษณะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ภายในจิตแต่จิตไม่ได้สำคัญมั่นหมายในความเกิดและความดับนั้นว่าเป็นอะไรเป็นแต่เพียงรู้อยู่ว่ามีสิ่งที่รู้แล้วก็แสดงอาการเกิดดับในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นจิตก็นิ่งเด่นเฉยอยู่ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่ให้รู้ก็มีอยู่จิตตัวผู้รู้ก็เด่นอยู่อยู่ในลักษณะเพียงแค่รู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเห็นแล้วก็ไม่เรียกว่าอะไรแม้แต่ตัวจิตผู้รู้ก็ไม่เรียกว่าจิตแม้แต่สิ่งที่รู้จิตก็ไม่เรียกว่าอะไรเป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่เพียงแค่นั้นอันนี้พอจะหาหลักเทียบในพระสูตรได้แล้วหรือยังสิ่งที่จะเทียบในพระสูตรก็คือว่ายังกินกิสมุทัยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมทำไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะไม่สามารถที่จะเรียกชื่อได้เพราะไม่มีสมมติบัญญัติสัจธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัตินั้นย่อมไม่มีชื่อเสียงเรียงนามว่าจะสมมติบัญญัติเรียกว่าอะไรมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นเพราะอาศัยที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้อย่างนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่าความรู้ของจิตที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่สามขั้นตอนตอนต้นเป็นความรู้ที่เกิดจากสัญญาความทรงจำที่เราอาศัยเป็นหลักหรือเป็นแนวน้อมนึกพิจารณาเช่นจะพิจารณาพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีรูปกับนามเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้โดยน้อมนึกอวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นวิปัสสนาในขั้นปฏิบัติเมื่อผู้มาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตยอมรับและเชื่อมั่นในความ

ความเป็นที่ตัวเองค้นคิดพิจารณาแล้วจิตจะเข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิจิตก็สามารถที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้ตามแนวทางที่เราได้น้อมนึกพิจารณามาแล้วนั้นความรู้ในขั้นนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจิตรู้อะไรขึ้นมาจิตกับสิ่งที่รู้นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความรู้ในขั้นนี้มีสมมติบัญญัติตามภาษานิยมของโลกเมื่อจิตรู้ตามรู้ตามรู้ตามเห็นสิ่งที่รู้ไปจิตก็ค่อยสงบลงไปเรื่อยๆเพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกก็เป็นอุบายทำจิตละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตรู้สึกว่ากายไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วจิตก็จะสามารถรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาแต่คำว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาในความรู้สึกในขณะที่จิตรู้เห็นอยู่จะไม่มีจิตจะมองเห็นแต่สิ่งที่รู้ที่เห็นปรากฏการอยู่เท่านั้นแต่ไม่มีสมมติบัญญัติใดๆที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้จิตเดินในขั้นวิปัสสนากรรมฐานอย่างละเอียดเมื่อจิตกำหนดรู้แต่เพียงเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่แค่นั้นโดยไม่ได้นึกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะนั้นก็ตามเมื่อจิตเพ่งจ้องมองดูความเกิดดับอยู่ภายในจิตจิตก็ย่อมจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองและความรู้สึกว่าจิตขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนานั้นเราจะกำหนดรู้เอาตอนไหนเพราะเมื่อจิตนิ่งลงไปแล้วมีแต่สิ่งที่รู้เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นแล้วไม่มีภาษาที่จะสมมติบัญญัติเราจะกำหนดที่ตรงไหนว่าเป็นเครื่องหมายของวิปัสสนากรรมฐานอันนี้จิตไม่ได้กำหนดเมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบและความรู้เช่นนั้นพอมาเกิดรับรู้สัญญาในทางภายนอกมีความรู้สึกว่ามีกายมีผ้าครบบริบูรณ์แล้วจิตจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าสิ่งที่เรารู้เห็นอยู่ภายในเมื่อตะกี้นี้นั่นแหละคือลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวะธรรมอันนี้ภาษาสมมติบัญญัติจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตออกจากสมาธิมาแล้วแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในจุดที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ย่อมไม่มีสมมติบัญญัติเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสัจธรรมคือของจริงในเมื่อสัจธรรมของจริงปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจึงได้แต่เพียงว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อผู้ปฏิบัติมาทำจิตให้มีความละเอียดถึงขั้นนี้หน้าที่ที่จะค้นคิดพิจารณาอะไรต่อไปในขณะที่จิตเป็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่สามารถที่จะน้อมจิตไปสู่ความเป็นอื่นได้
นอกจากจิตจะถอนจากความเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะปฏิวัติตัว

ัวไปเองเพราะภูมิรู้อันนี้เป็นภูมิรู้ที่อยู่เหนือสัญญาเจตนาที่จะน้อมนึกเป็นความรู้ที่เรียกว่าอัตโนมัติความรู้ความเห็นความเป็นในขั้นนี้เกิดจากอะไรเกิดจากศีลสมาธิปัญญาที่เราอบรมดีแล้วศีลปริภาวิโตสมาธิมหัพพโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเทวะอาสเวหิวิมุตติศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตปัญญาที่มาอบรมจิตนั้นคืออะไรก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ภายในจิตตลอดเวลานั่นเองนั่นแหละคือตัวปัญญาที่ย้อนกลับมาอบรมจิตเมื่อจิตไม่มีอาการตื่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจิตก็อยู่ในสภาพแห่งความเป็นปกติอย่างเต็มที่ถ้าหากว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตจิตมีอาการไหวถ้าเกิดความยินดีขึ้นมาก็เป็นกามสุขขันธิกานุโยคถ้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคถ้าจะดูในแง่ตัณหาถ้ายินดีก็กามตัณหาถ้าติดก็ภวตัณหาถ้าไม่ยินดีก็วิภวตัณหาถ้าหากจิตอยู่ในความเป็นปกติภาพนิ่งเด่นอยู่แม้อะไรจะผ่านเข้ามาก็นิ่งเด่นอยู่อย่างนั้นไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความติดไม่ยึดไม่ถืออะไรนิโรธะคือความดับก็ปรากฏขึ้นคำว่านิโรธความดับนี่ไม่ใช่ว่าดับจิตโดยไม่มีความรู้สึกมันดับแต่เพียงอาการแห่งกิเลสเท่านั้นแต่อาการแห่งความรู้ซึ่งว่ายังกินจิตสมุทยธรรมังนั้นยังปรากฏอยู่ทีนี้เพียงแค่ว่ามีสิ่งเกิดดับปรากฏอยู่ภายในจิตเท่านั้นยังมีหลักฐานที่จะพึงยืนยันอีกว่าในการใดแลธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นความสงสัยของพรามนั้นย่อมสิ้นไปอันนี้คือจุดสูงสุดของการปฏิบัติจิตทีนี้ใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามอย่าได้ไปทำความเคลือบแคลงสงสัยในวิธีการนั้นๆการปฏิบัติแบบไหนถูกหมดไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าเข้าใจผิดในเมื่อความรู้เกิดขึ้นมันก็มีความผิดถ้ารู้ผิดมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ารู้ถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้ารู้ว่าจิตมันดับหมดไม่มีอะไรเหลือมีแต่ความว่างจิตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นมันก็เป็นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นความรู้ที่ผิดในเมื่อจิตมันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วไปมีความสงบนิ่งเด่นอยู่แม้ไม่มีอะไรเหลืออยู่ตัวจิตผู้รู้มันก็ยังมีปรากฏอยู่จิตตัวผู้รู้เนี่ยไม่มีการดับพุทธะคือผู้รู้พุทธะคือผู้ตื่นพุทธะคือผู้เบิกบานจะปรากฏเด่นชัดต่อเมื่อจิตตัดกระแสแห่งอารมณ์ตัดกระแสแห่งกิเลสให้ขาดสิ้นลงไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วไปสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่อันนั้นคือธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะปรากฏขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติในเมื่อธาตุแท้แห่งความเป็น

ถ้าปรากฏขึ้นแล้วธาตุแท้แห่งความเป็นธรรมะก็ย่อมปรากฏขึ้นอยู่ในจุดเดียวกันเมื่อมีทั้งสองอย่างพร้อมสังฆะคืออริยสงฆ์ก็ปรากฏพร้อมในจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นวิสุทธิธรรมสามารถที่จะรวมเป็นเอกมรรคเอกธรรม

นี่แหละเป็นเครื่องรู้ผู้ปฏิบัติอยู่ในสายโลกุตระคือโสดามรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรครูปกับนามนี่แหละเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติผู้ที่สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้นภูมิจิตจะหยาบหรือละเอียดกว่ากันนั้นสุดแท้แต่ภูมิปัญญาของท่านแต่ความหมดกิเลสสม่ำเสมอกันหมดแต่ภูมิแห่งความรู้คือสติปัญญานั้นย่อมน้อยมากกว่ากันบางท่านก็เพียงแต่รู้ว่าตนได้ตนถึงแม้จะนำมาอธิบายให้ใครฟังก็แทบจะหาคำพูดไม่มีบางท่านทำจิตให้สงบลงเพียงนิดหน่อยมีปฏิภาณความรู้กว้างขวางมีโวหารสามารถที่จะโต้ตอบหรืออธิบายธรรมะได้อย่างละเอียดละออแม้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องท่านกัจจายนะว่าเป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดสามารถอธิบายหัวข้อแห่งธรรมที่ย่อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กว้างขวางพิสดารได้เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาของพระสาวกย่อมมีแคบมีกว้างมีละเอียดมีหยาบกว่ากันแต่ภูมิจิตที่สำเร็จความเป็นอริยบุคคลนั้นมีความเสมอกันภูมิจิตที่สามารถทำอาสวะคือกิเลสให้หมดสิ้นไปนั้นมีเสมอกันแต่ภูมิปัญญาต่างกันเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในพระเถระบางท่านซึ่งบางทีเราอาจจะไปถามปัญหาข้อใดข้อหนึ่งซึ่งท่านอาจจะตอบไม่ตรงกับความรู้ของเราบางทีเราก็จะไปเข้าใจผิดหรือไปยกโทษท่านว่าท่านผู้นี้ไม่มีภูมิภูมิความรู้ที่จะพูดเป็นภาษากับภูมิธรรมภายในจิตนั้นต่างกันบางท่านรู้มีลักษณะรู้ได้หมดกิเลสด้วยแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำมาอธิบายให้ถูกต้องตามภาษาสมมติปัญญัติได้โดยถูกต้องหรือตรงกับจุดประสงค์ของผู้ฟังเมื่อผู้ฟังไปแก่แต่ตำรับตำราอย่างเดียวจึงเผลอไปยกโทษบางท่านที่ให้คำตอบไม่ถูกต้องตรงกับความรู้ความเห็นของตัวเองว่าเป็นผู้ไม่มีภูมิอันนี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายจะพึงสังวรระวังไว้และอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริงท่านอย่าไปถือพวกถือพรรคถือคณะว่าหมู่เขาหมู่เราอาจารย์เขาอาจารย์เราขอให้ยึดถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึงถือพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นครูเพราะสาวกที่เผยแพร่ศาสนาอยู่ในปัจจุบันนี้ถอดแบบจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางนั้นเพราะฉะนั้นการที่ถือพรรคถือพวกถือลัทธิแห่งการปฏิบัตินั้นย่อมยังสอดแสดงว่าเป็นผู้ยังมีกิเลสยังมีอุปาทานในการยึดมั่นถือมั่นถ้าตราบใดที่เรายังยึดถือมั่นพวกในเราในเขาของเราของเขาอยู่เราก็ยังไม่หมดอุปาทานบางทีคณะนี้โจมตีคณะโน้นคณะโน้นโจมตีคณะนี้อะไรทำนองนี้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์กันจริงๆนั้นขอได้โปรดทำจิตให้เป็นกลางให้ปล่อยวางลงไปว่าผู้ประพฤติผิดเข้าใจผิดเป็นบุคคลผู้ที่น่าสงสารผู้ปฏิบัติถูกทำถูกต้องและได้ผลดีเป็นบุคคลผู้ที่น่าอนุโมทนา
ผู้ที่ทำผิดไม่ใช่ผู้ที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องไปกล่าวจ้วงจาบด้วยคำพูด

อยากขายแม้ว่าเขาจะทำผิดก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราไปกล่าวจ้วงจาบด้วยวาจาที่หยาบคายเป็นการสร้างบาปกรรมขึ้นใส่ตัวเองอย่าไปสำคัญว่าคนทำผิดด่าไม่เป็นไรไม่บาปคนทำผิดเราด่าก็บาปคนทำผิดเราตำหนิก็บาปแต่ถ้าเราติเพื่อก่อนั้นได้บุญแต่ตำหนิเพื่อจะให้เสียหายเสียชื่อเสียเสียงนั่นบาปมันบาปอยู่ที่ตรงไหนเพราะเรากล่าวคำหยาบพลุสวาจายะเวรมณีผิดอกุมันเป็นอกุศลกรรมบทเป็นวจีทุจริตในเมื่อวจีของเรายังหยาบยังทุจริตอยู่มันก็ผิดศีลข้อมุสาวาทเพราะคำหยาบเป็นฉายาแห่งมุสาวาทเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติพึงสังวรระวังเรื่องนี้ไว้ให้ดีพยายามทำความรู้แจ้งเห็นจริงให้มันปรากฏขึ้นภายในจิตของตัวเองถ้าเรายังสำคัญว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นนั่นแสดงว่าเรายังโง่กว่าเขาถ้าเรามีความสำคัญว่าเราเนี่ยโง่กว่าเขาไม่เก่งเท่าเขาเราก็ยังโง่อยู่อีกนั่นแหละแต่ถ้าเราสำคัญว่าเรามีความรู้สึกเป็นกลางๆมีความเป็นธรรมอย่างแท้จริงนั่นเราเริ่มฉลาดขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นขอให้สังวรระวังในเรื่องการกล่าวตำหนิติเตียนซึ่งกันและกันหรือการถือพรรคถือพวกถือหมู่ถือคณะพระพุทธเจ้าสอนว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เรายังจะมาถืออหังการมมังการมีตัวมีตนมีเรามีเขามีพรรคมีพวกมันก็ผิดต่อหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบัดนี้เรานั่งสมาธิมาพอสมควรแล้วขอให้ทุกท่านจงกำหนดติดออกจากสมาธิแล้วพักผ่อนถามใหม่อีกดิลุกได้ต่อเมื่อเรากำหนดพิจารณาดูตั้งแต่ต้นที่จะนั่งสมาธิว่าเราได้ทำอะไรบ้างเริ่มต้นแต่จุดธูปเทียนไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตากำหนดอารมณ์เครื่องบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์เป็นเครื่องรู้เครื่องพิจารณาของจิตแล้วจิตของเรามีความเป็นไปอย่างไรสงบหรือไม่สงบรู้หรือไม่รู้ได้ผ่านสมาธิขั้นไหนอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีปีติไหมมีความสุขไหมมีนิมิตไหมมีความรู้อะไรเกิดขึ้นไหมจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่เราจะออกจากสมาธิว่าจิตของเราสงบไหมหรือไม่สงบแล้วทีนี้เมื่อเราพิจารณาดูอย่างนั้นแล้วเราก็กำหนดรู้จิตของเราอีกทีหนึ่งว่าอะไรมันเกิดขึ้นความคิดอะไรเกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้ความคิดอันนั้นความคิดนี้มันดับไปเราก็ปล่อยมันไปความคิดใหม่เกิดขึ้นเรากำหนดรู้เดี๋ยวกว่าตามรู้ให้มันทันความคิดของเราเองสำหรับผู้ที่บริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่สงบบริกรรมอย่างไรมันก็ไม่สงบก็ควรจะเปลี่ยนเป็นวิธีนี้คือวิธีที่จะนั่งหลับตาก็ตามลืมตาก็ตามให้คอยจ้องดูความคิดของเราเองว่ามันจะคิดอะไรขึ้นพอคิด

จะกำหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาพับกำหนดรู้เมื่อเราทำอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรเพราะเราดูทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจด้วยความมีสติจะทำให้สติของเราเด่นขึ้นมีกำลังขึ้นแล้วเราจะสามารถรู้ทันความคิดของเราเองเมื่อเรารู้ทันความคิดของเราเองต่อไปเราจะคิดอะไรคิดด้วยความรู้เท่าทันสิ่งที่เราคิดนั้นมันจะไม่สามารถดึงเอาจิตใจของเราให้ไปเกิดทุกข์ทรมานความจริงคำว่าความรู้ตามความหมายของคำว่ารู้ในสมาธิหรือสมาธิปัญญานั้นก็หมายถึงจิตสามารถรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เราเคยนึกคิดว่ามันวุ่นวายมาแต่ก่อนโดยปกติที่เรายังไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์เราดูอะไรเราได้ยินได้ฟังอะไรหรือสัมผัสอะไรในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่จะพึงเกิดขึ้นมันก็มีอยู่สองอย่างคือพอใจไม่พอใจนอกจากจะเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วมันยังจะต้องปรุงแต่งไปอีกแล้วก็หาเรื่องไปเรื่อยๆจนตัวเองต้องเกิดทุกข์เกิดวุ่นวายขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสมาธิมีสติปัญญารู้เท่าทันเรามองดูอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูรู้อะไรทางจมูกรู้รสทางลิ้นสัมผัสทางกายแม้แต่นึกคิดในใจเรามีจ้องดูอยู่ไม่เผลอความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพราะอาศัยความรู้เท่าทันอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาสิ่งใดที่เรารู้เท่าทันสิ่งนั้นมันไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ได้นี่คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นก็อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางกายถ้ามีอาการอย่างนั้นแก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันหายไปถ้ามันจะสำรักก็หาวิธีแก้ไขอาการสำรักให้มันหายไปแล้วกำหนดจิตภาวนาไปใหม่ไม่ต้องไปรู้หนอหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เองเพียงแต่รู้เท่านั้นแหละไม่ต้องไปหนอมันอย่าไปกลั้นปล่อยอะไรก็ได้มันเกิดสำลักขึ้นมาก็แก้ไขด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกายหรือน้ำลายที่มันจะสำลักถ้ามันจะสำลักถ้าไม่เกลื่อนกระบวนทิ้งเสียทีนี้ก็ภาวนากันต่อไปถ้ามันจะไอก็ไอให้มันหายถ้ามันจะหาวก็หาวให้มันหายอันนี้เป็นเรื่องมันเป็นตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเราแก้ไม่ได้ถ้าอย่างเรานั่งนานมันปวดแข้งปวดขาเราจะไปนึกว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนอปวดหนออยู่นั่นถ้าจิตไม่สงบแล้วมันก็ไม่หายปวดในเมื่อมันทนไม่ไหวก็พลิกก็อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางกายถ้ามีอาการอย่างนั้นแก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันหายไปถ้ามันจะสำรักก็หาวิธีแก้ไขอาการสำรักให้มันหายไปแล้วกำหนดจิตภาวนาไปใหม่ไม่ต้องไปรู้หนอหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เองเพียงแต่รู้เท่านั้นแหละไม่ต้องไปหนอมันอย่าไปกลั้นปล่อยอะไรก็ได้มันเกิดสำลักขึ้นมาก็แก้ไขด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกายหรือน้ำลายที่มันจะสำลักถ้ามันจะสำลักถ้าไม่เกลื่อนกระบวนทิ้งเสีย

ทีนี้ก็ภาวนากันต่อไปถ้ามันจะไอก็ไอให้มันหายถ้ามันจะหาวก็หาวให้มันหายอันนี้เป็นเรื่องมันเป็นตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเราแก้ไม่ได้ถ้าอย่างเรานั่งนานมันปวดแข้งปวดขาเราจะไปนึกว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนอปวดหนออยู่นั่นถ้าจิตไม่สงบแล้วมันก็ไม่หายปวดในเมื่อมันทนไม่ไหวก็พลิกซะเปลี่ยนอิริยาบถซะมันก็หายไปเป็นได้เพียงว่าเรากำหนดรู้ถ้าหากสามารถที่จะ ถ้ามันเกิดเวทนาขึ้นมาเจ็บปวดถ้าเราสามารถที่จะกำหนดจิตให้วิ่งเข้าสมาธิได้อย่างฉับพลันก็ทำแล้วมันจะหายปวดเพราะจิตเข้าสมาธิอย่างแท้จริงแล้วมันจะไม่มีตัวปรากฏในความรู้สึกในเมื่อตัวไม่มีแล้วความเจ็บปวดมันก็ไม่มีเพราะเวทนามันเกิดจากกายเท่านั้นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยเกิดจากกายส่วนอุเบกขาเวทนานั้นมันเกิดจากใจโดยเฉพาะ ไอ้เรื่องของความทุกข์ที่เกิดทางฝืนไม่ได้หรอกอย่างบางท่านปฏิบัติแล้วต้องอดอาหารต้องทรมานอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปทำอาตมาเนี่ยเคยอดข้าวเป็นอาทิตย์แล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่ยังมีกิเลสเป็นเชื้ออยู่แม้การทรมานตนด้วยการย่างตนโดยบนฐานเพลิงด้วยการทรมานตัวเองด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำเขาให้หมดกิเลสไปได้แต่กิเลสมันจะหมดไปด้วยเหตุผลเราจะรู้เหตุผลก็ต้องค้นคิดพิจารณาเมื่อเราค้นคิดพิจารณาจิตมันรู้เหตุรู้ผลว่าทุกข์เกิดจากไหนสุขเกิดจากอะไรทำอย่างนี้มันเป็นทุกข์ไหมทำอย่างนั้นมันสุขไหมอะไรทำนองนี้มันรู้เหตุรู้ผลมันแล้วมันก็ปล่อยวางไปเองถ้าหากเรายังไม่รู้จริงเห็นจริงแล้วเราจะไปละอย่างไรมันก็ละไม่ได้หรอกกิเลสอาตมาขอยืนยันว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปละเอาได้กิเลสที่ละได้คือละการไม่ทำละการไม่พูดแต่ความรู้สึกทางใจเนี่ยตั้งใจละเอาไม่ได้เอาถ้าใครไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูจิตของตัวเองก็แล้วกันการละกิเลสทางกายก็คือศีล5ข้อเอาปฏิบัติตามศีลในข้อที่จะละเมิดด้วยกายเช่นการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการดื่มกินสุราเมรัยงดเว้นจากการทำ4ข้อเป็นอันละกิเลสทางกายเว้นจากพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลถ้าเรางดเว้นเป็นการละกิเลสทางวาจาละได้แต่กายกับวาจาแต่ส่วนใจนี่ต้องอาศัยอบรมศีลสมาธิปัญญาให้มีกำลังกล้าถึงขนาดประชุมพร้อมลงเป็นองค์อริยมรรคความประชุมพร้อมขององค์อริยมรรคซึ่งเกิดจากศีลสมาธิปัญญานี่ตัวที่เด่นชัดที่สุดก็คือสติเราภาวนาจุดมุ่งเพื่อให้เรามีสติอย่างเดียวแม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่สติยังหย่อนสติยังบกพร่องอยู่มันก็ยังไกลต่อความสำเร็จถ้ามีสติสัมปชัญญะพร้อมจนกลายเป็นมหาสติซึ่งเรียกว่ามหาสติปัฏฐานนั่นแหละจึงจะเกิดปีการประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคภายในจิตของเราในเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะมีอริยมรรคประชุมพร้อมศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นเจตสิกฝังแน่นอยู่ในจิตจิตเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญารวมลงเป็นหนึ่งเป็นตัวจิตเองทีนี้เมื่อจิตเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยธรรมชาติของ

0: ศีลสมาธิปัญญาแล้วมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีกิเลสแล้วจิตของเราก็จะปฏิวัติตัวคือกลับสภาพเป็นความไม่มีกิเลสจิตลักษณะของจิตเป็นแต่เพียงรู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้ร้อนรู้เย็นเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอาตมาขอถามดูที่ว่าไอ้คนวิกลจริตเราเรียกว่าคนไม่มีสติใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วเขามีจิตหรือเปล่า
1: ก็เขาก็มีเวทนาหิวเหมือนกันนอน
0: เวทนานั่นมันก็มีอาตมาอยากทราบว่าเขามีจิตหรือเปล่าม
1: ี
0: เขาก็ยังมีจิตพอจิตเขาไม่มีสติเขาจึงกลายเป็นคนวิกลจริตสติถ้าจะว่าโดยส่วนรวมกันแล้วถ้าจิตไม่มีอะไรก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีสติก็ไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไม่มีถ้าไม่มีจิตโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบสองอย่างคือกายกับจิตทีนี้เมื่อจิตมีแต่ตัวจิตอันเดียวไม่มีกายเป็นส่วนประกอบทำอะไรไม่สำเร็จแต่เมื่อมาก่อร่างขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตอันนี้ก็อาศัยประสาท5คือประสาทตาประสาทหูประสาทเต้นประสาทกายแล้วก็ประสาทหัวใจซึ่งเราเรียกว่ามันสมองเป็นสื่อสัมพันธ์ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดซึ่งแสดงอาการออกมาด้วยการคิดดีหรือคิดชั่วเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นจริงของจิตนั้นเป็นแต่เพียงสภาพที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่หาระเบียบไม่ได้คิดเลื่อยเปื่อยไปแต่เมื่อมีสติเป็นเครื่องประกอบซึ่งเรียกว่าเจตสิกสตินี่เป็นเจตสิกที่ประกอบอยู่ในจิตถ้าคนมีสติอ่อนๆก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อนถ้าคนมีสติเข้มแข็งก็กลายเป็นคนมีปัญญาโดยธรรมชาติถ้าสติที่ได้ฝึกฝนอบรมโดยการเพ่งพินิจในเครื่องรู้อันเป็นอุบายให้เกิดกำลังกล้าขึ้นมาสติมีกำลังเราเรียกว่าพลังจิตเช่นอย่างนักใช้อำนาจจิตทั้งหลายโดยปกติแล้วเพียงแต่นึกอย่างเดียวเพียงแต่ใช้พาการนึกอย่างเดียวแล้วจิตมันจะไม่มีพลังจะต้องอาศัยการฝึกหัดเพ่ง เพ่งเทียนเพ่งกสิณเพ่งอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อจิตมีเครื่องรู้จิตก็มีสติสัมปชัญญะดีขึ้นในเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตก็มีพลังถ้าหากอาศัยการเพ่งกสิณก็สามารถใช้พลังจิตใช้ประโยชน์ในทางนอกได้เช่นอย่างอาจจะใช้พลังจิตช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเช่นอย่างพวกหมอมนวิชาไสยศาสตร์ทั้งหลายเช่นมนต่อดูเป็นต้นถ้าลำพังแต่นึกในจิตว่าให้กระดูกนี่มันต่อกันมันก็ไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคาถาอาคมท่องบนท่องคาถาแล้วเป่าลงไปกระดูกสามารถต่อกันได้คาถานั่นแหละคือเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นส่วนประกอบให้ จิตกับสตินี่เกิดพลังขึ้นมา

เพราะฉะนั้นจิตกับสติเนี่ยเราจึงมีพึงทำความเข้าใจว่าจิตที่สักแต่ว่านึกว่าคิดแต่หาความเป็นระเบียบไม่ได้แต่เมื่อมีสติเข้าประกอบเป็นเจตสิกแล้วความคิดของจิตนั่นจะเป็นระเบียบยิ่งขึ้นอย่างที่เรามาหัดภาวนานี่หัดเพื่อให้จิตของเราเกิดสติมีสติเข้มแข็งขึ้นเพื่อจะได้จัดระบบความคิดของจิตนี่ให้มันมีระเบียบดีขึ้นมันปราศจากกันไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจดจ้องจะฟังคำพูดของผู้พูดเมื่อจิตของเราไม่อยู่กับคำพูดก็เรียกว่าเราขาดสติอันนี้ว่ากันโดยธรรมดาธรรมดาที่ได้อีกอันหนึ่งไม่ใช่ลักษณะขาดสติอันนี้เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เคยภาวนาเป็นมาแล้วถ้าหากการฟังถ้าจิตมันไม่ยอมรับมันก็เข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบแล้วมันก็ไปค้นคว้าตามหน้าที่ของมันเองอันนี้ลักษณะหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องขาดสติอย่างการฟังเทศฟังไปถ้าหากว่าไอ้ภูมิของผู้เทศกับภูมิของเรามันไม่ตรงกันจิตมันจะไม่เอาไหนมันจะเข้าไปสู่ความสงบแล้วไปค้นคว้าของมันเองต่างหากโดยไม่สนใจกับคำพูดของผู้พูดอันนี้ไม่ใช่ลักษณะขาดสติแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะให้จิตมันอยู่กับคำพูดของผู้พูดพอเสร็จแล้วมันไม่ใช่ลักษณะของความสงบแต่มันลอยเลื่อนไปทางอื่นคือมันลืมไปอันนี้เป็นลักษณะของการขาดสติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์และมีความจริงตามขั้นภูมิของเขาหลักวิชาไสยศาสตร์เขาก็มีความจริงตามขั้นภูมิของเขาเช่นอย่างมนต์ต่อกระดูกดังที่ว่านั้นความจริงมันก็ปรากฏเป็นส่วนมากคือว่าผู้ที่เขาเรียนแล้วเขาก็สามารถที่จะต่อกระดูกได้แม้ในระดับชนชั้นปัญญาชนเช่นคุณหลวงสุภาษราใสก็เก่งในวิชาต่อกระดูก ทีนี้ในเมื่อเอาคาถาวิชาไสยศาสตร์มาบริกรรมหรือมาท่องบทนั้นมันเป็นการผิดอันนี้ผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ความรู้จริงความรู้เท่าเอาทันของผู้ใช้พระพุทธเจ้าก็ใช้วิชาไสยศาสตร์ในคราวจำเป็นเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าใช้วิชาชาไสยศาสตร์อะไรที่เราน้อมไปเพื่อผลตอบแทนในการท่องบนคาถาอาคมหรืออธิษฐานจิตอันนั้นคือไสยศาสตร์เข้าใจป่ะอะไรที่เราท่องบนซึ่งเป็นคาถาอาคมแล้วต้องการผลตอบแทนในความสำเร็จตามความปรารถนาสิ่งนั้นเรียกว่าไสยศาสตร์เช่นท่องบนคาถาอาคมเช่นท่องบนอูนุยังอูนุยังแล้วก็ให้หนังมันเหนียวเนี่ยอธิษฐานให้หนังเหนียวอันนี้เรียกว่าไสยศาสตร์ถ้าเราไปไหว้พระนี่สาธุข้าพเจ้าไหว้พระแล้วพรุ่งนี้ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอันนี้ไสยศาสตร์แต่ถ้าเราท่องบนหรือกราบไหว้โดยมุ่งที่จะทำให้จิตบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยเป็นการฝึกฝนอบรมจิตเป็นพุทธศาสตร์ล้วนๆอาจจะเป็นคาถาในศาสนาพราหมณ์ที่เขาท่องบนก็ตาม

แต่ถ้าเราเอามาท่องบนเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเพื่อให้รู้จริงเห็นจริงโดยไม่ต้องอธิษฐานขออะไรอันนี้เป็นพุทธศาสตร์เราท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเราขอว่าภาวนาพุทโธแล้วเลิกภาวนาแล้วขอให้อะไรจะทำลองนี่มันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไหว้พระพุทธรูปองค์เดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งไสยศาสตร์เป็นได้ทั้งพุทธศาสตร์แล้วแต่ผู้นั้นจะกำหนดไปในด้านไหนอย่างสมาธินี่ก็ไสยศาสตร์เหมือนกันถ้าอย่างสมมติว่าทำสมาธิแล้วให้สามารถเกิดเป็นหมอดูได้แล้วก็มองหาทรัพย์สมบัติหรือให้เกิดพลังจิตเพื่อจะใช้ในการที่จะบังคับกดขี่ข่มเหงน้ำจิตน้ำใจของคนอื่นให้มาตกอยู่ในอำนาจของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นไสยศาสตร์แล้วยังเป็นมิจฉาสมาธิอีกแต่ถ้าทำไปเพื่อไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมุ่งแต่ความบริสุทธิ์สะอาดจิตอย่างเดียวอันนั้นเป็นพุทธศาสตร์ล้วนๆเราทำความรู้สึกของเราไสยศาสตร์บางอย่างที่เขาเรียนแล้วมันมาเกิดความยุติธรรมมาเกิดความอยุติธรรมขึ้นมาเช่นอย่างสมมติว่าใครก็ตามเรียนมหาเรียนพวกเสน่ห์มหานิยมอ้าวเรียนเสน่ห์มหานิยมพระพุทธเจ้าว่าเป็นติระฉานวิชานะเรียนเครื่องรางของขลังก็เป็นติระฉานวิชาทำไมจึงว่าอย่างนั้นท่านไปกำหนดเอาตรงที่ว่าเมื่อเก่งแล้วขาดศีลและธรรมไม่มีศีลห้าทำอย่างไม่มีศีลห้าว่างั้นเถอะอย่างเรียนมนต์เอาอยากได้ลูกสาวใครก็เอาสีพึ่งไปติดเอาให้เขาวิ่งตามอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นการกดขี่ข่มเหงแต่อย่างคนที่เขาไม่เลื่อมใสเราเขาไม่นับถือเราแล้วเอาวิชาอาคมไปข่มจิตข่มใจให้เขามานับถือเราอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นการทำเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าใครรู้ไว้แต่ไม่ทำอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ตำหนิฮะก็เมื่อเราทำสมาธิดีแล้วนะทำสมาธิดีแล้วภายหลังมาเราจะท่องคาถาบทไหนมันขลังหมดเช่นอย่างอะไรที่มีคาถาต่อกระดูกบทหนึ่งจัตตาโรยถาปัตโตเอโกปัตโตอธิษฐานิเกิดขึ้นเมื่อท้าวมหาราชทั้งสี่เอาบาตรสี่ใบไปถวายพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าจะอธิษฐานใช้ของใครคนใดคนหนึ่งก็กลัวจะเสียพระทัยจึงเอาบาตรทั้งสี่ที่มารวมกันเข้าแล้วพระองค์ก็อธิษฐานจิตว่าจัตตาโรยถาปัตโตเอโกปัตโตอธิษฐานนี้บาตรนี้มีสี่ใบเราอธิษฐานจิตเพื่อให้บาตรนี้รวมเป็นใบเดียวกันนี่คือพระพุทธเจ้าใช้ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นี่มีประโยชน์จะว่าไม่มีประโยชน์และเขาก็มีความจริงของเขาตามขั้นภูมิของเขาที่มีประโยชน์นั่นคือมีประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ใช้ให้ถูกศีลและธรรมแต่ถ้าไปใช้ผิดศีลธรรมแล้วไปใช้มันทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้วอันนั้นเรียกว่าฐานและวิชาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิชาอาคมหรืออาวุธเช่นอย่างอาวุธเช่นอย่างปืนอย่างเงี้ยนะคนที่ไม่มีศีลธรรมก็เอาใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องกิเลสคำว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจแต่กิเลสก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยาก

อย่างจะเห็นได้ชัดๆในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาฟังเทศเนี่ยนอกอยากนอกจากอยากจะรู้ธรรมะแล้วก็ยุ่นอยากจะได้บุญอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของกิเลสทั้งนั้นแต่ว่าที่เรามีกิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้นเช่นผู้ที่จะสร้างโลกคือสร้างหลักฐานให้มั่นคงก็อาศัยอำนาจกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตัณหานี่แหละความทะเยอทะยานมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนจิตใจคนเราให้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นซึ่งมันเป็นวิสัยของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนถ้าคฤหัสถ์หมดจากโลกมันถ้าคฤหัสถ์แล้วโลกมันจะเสื่อมต้องรักษาความอยากเอาไว้แต่เมื่อเราจะใช้กิเลสให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงคือเรียกว่าเกิดประโยชน์แก่ตัวเองด้วยเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยหมายถึงว่าไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเราก็ควรจะมีศีลเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสถ้าหากว่าใครจะใช้กิเลสไปในทางไหนก็ตามให้นึกถึงศีล5ข้ออย่ากลวยอย่าลิเป็นขโมยอย่ากลวยอย่าลิเป็นโจรปล้นอย่ากลวยอย่าช่อโกงโดยเอาศีลข้ออทินาทานมาเป็นขอบเขตนี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเพียงข้อเดียวนอกนั้นคิดเอาเองและอีกอันหนึ่งที่ชาวพุทธเรายังเข้าใจผิดและตำหนิพระพุทธเจ้าซึ่งหลายปีมาแล้วได้ยินท่านผู้รู้ท่านหนึ่งเขียนบทความไปอ่านในที่ประชุมของเจ้าคณะจังหวัด71จังหวัดสมัยนั้นมีเพียง71จังหวัดมีข้อความตอนหนึ่งว่า คำสอนในทางพระพุทธศาสนาบางอย่างพระสงฆ์ไม่ควรนำมาสอนประชาชนเพราะจะทำให้ประชาชนขี้เกียจงอมืองอเท้าเช่นคำว่าสันโดษเป็นต้นนี่เข้าใจผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดๆคำว่าสันโดษแปลว่าความพอไม่ได้หมายความว่าพอเฉพาะเท่าที่มีอยู่พอเท่าที่มีอยู่พอตามสติกำลังความสามารถของตนนี่มาไขความอยู่ตอนนี้ใครจะมีความสามารถใช้สติปัญญาของตนเองเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือส่วนรวมขนาดไหนอย่างไรก็ตามใช้ไปเถอะก็รวมลงแล้วก็คือว่าอย่าให้เกินขอบเขตของศีล5กันแล้วกันมันอยู่ในหลักอันเดียวกันทีนี้อีกอย่างหนึ่งศีล5ข้อเนี่ยนอกจากจะเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นอุบายตัดผลเพิ่มของบาปกรรมวันนี้เรามีศีล5บริบูรณ์ถ้าเรายึดศีล5เป็นหลักปฏิบัติตลอดไปบาปกรรมที่จะเพิ่มผลอันเป็นวิบากที่เราจะต้องไปรับในการข้างหน้านั้นมีเท่าไหร่ก็ยุติอยู่เพียงแค่นี้ถ้าหากเราไม่เคร่งในศีล5ข้อเราไปละเมิดข้อใดข้อหนึ่งก็เรียกว่าบาปเก่าแทนที่มันจะมีน้ำหนักเพียงกิโลเดียวถ้าไปทำเพิ่มก็หนักขึ้นขีดหนึ่งเพิ่มเป็นกิโลเศษขึ้นไปทำทีไรมันก็เพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีถ้าเรางดเว้นไม่ทำ

แล้วมันก็ยุติกันเพียงแค่นี้ส่วนที่มีแล้วก็มีแล้วไปการข้างหน้าเราไม่ได้ทำเราทำแต่ความดีผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหลักความดีเนี่ยก็คือหมายความว่าเราต้องทำดีอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อตั้งใจแต่จะทำดีอย่างเดียวมันก็ดีเรื่อยๆไปเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วมาเป็นเครื่องถ่วงความดีมันก็บ่งชัดอยู่แล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกันตามภาษาพูดแต่ความจริงถ้าเราจะชั่งน้ำหนักถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเป็นวัตถุบุญกับบาปเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วมันก็มีน้ำหนักเท่ากันเป็นของเบาบาปเป็นของหนักอันนี้เป็นโวหารในทางเทศเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจการเรียนไสยศาสตร์ราศีดำไม่ใช่ราศีเขาดำเพราะการเรียนไสยศาสตร์มันดำเพราะเขาใช้ไสยศาสตร์ไปทำความชั่วเรียกว่าไปทำในสิ่งซึ่งมันไม่ยุติธรรมในเมื่อทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมมันก็เป็นความบาปบาปมันก็ทำให้ผู้ทำนั้นหมดสง่าราศีไสยศาสตร์มันเป็นของกลางกลางพูดเฉพาะหลักวิชาเป็นของกลางกลางไม่ได้ทำให้คนหน้าดำหน้าแดงหรืออะไรได้ทั้งนั้นแต่ที่ทำให้คนต้องหน้าดำป้าใช้ไสยศาสตร์ไม่ถูกทางมันก็เหมือนกันกับคนที่ทำความชั่วบ่อยๆเนี่ยผิวหน้าเขาจะไม่ผ่องใสหน้าตามันดำอะไรทำนองนี้เหมือนกันจะถามอะไรบังเอิญมีอาจารย์ที่มนต์ขลังอยู่นั่นองค์หนึ่งทีนี้พอท่านภาวนาทำจิตสงบแล้วอธิษฐานจิตมันก็เกิดพระพุทธรูปก็เกิดเคลื่อนที่ขึ้นมาอย่างอาจารย์บางองค์ที่ท่านปลุกเสกของที่วางอยู่ในพานเนี่ยพอปลุกเสกได้ที่แล้วของนั้นมันจะกระโดดบางทีก็กระโดดตีกันผงผังขึ้นมาก็มีในสายโลกเสกของท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นนี่มีอยู่องค์หนึ่งแต่องค์นั้นไม่ได้ตั้งใจจะปลุกเสกไม่ได้เรียนไสยศาสตร์อะไรหรอกถ้าท่านภาวนาจิตสงบลงไปแล้วถ้วยโถโอไตที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านเนี่ยห่างประมาณสักเม็ดหนึ่งนี่กระโดดตีกันผงผางขึ้นมาไอ้เป็นแบบนี้ก็มีได้อำนาจของจิตนี่มันเป็นสิ่งที่มีพลังมากพระเจ้าจึงกำหนดขอบเขตเอาไว้ว่ามิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิการเริ่มต้นด้วยการภาวนาเนี่ยที่ให้มีศีลแล้วก็เจริญเมตตาเนี่ยเพื่อฝึกหัดจิตของผู้ภาวนาให้มีความรู้สึกละอายต่อบาปอกุศลศีลเนี่ยมันเป็นเครื่องตัดสินความถูกความผิดแม้เราคิดอยู่ในจิตในใจของเรานี่ในตอนแรกเรามีศีลเราก็เว้นเฉพาะกายกับวาจาแต่เมื่อมันละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วแม้แต่จิตก็ไม่คิดที่จะละเมิดศีลข้อนั้น

ราชเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสุปฏิปันโนเช่นกันเมื่อปีพุทธศักราช2475หลวงชานิคมซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธองค์มีความประสงค์จะฟื้นฟูเมืองโคราชให้เป็นศูนย์รวมของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายธุดงคกรรมฐานอีกทั้งมีความศรัทธาในพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมนักปฏิบัติแห่งกองทัพธรรมของพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงชานิคมจึงอุทิศที่ดินจำนวน75ไร่เศษใกล้สถานีรถไฟโคราชสร้างเป็นวัดป่าตัวอย่างของฝ่ายวิปัสสนาธุระในภาคอีสานถวายพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมเป็นผู้นำแนวทางของท่านพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์เผยแพร่สัจธรรมในถิ่นต่างๆทั่วภาคอีสานเมื่อท่านได้ทราบและเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของหลวงชานิคมประกอบกับเห็นว่าที่อื่นๆนั้นลูกศิษย์ของท่านสามารถเผยแพร่ปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วท่านจึงรับนิมนต์หลวงชานิคมมาเป็นเจ้าอาวาสโดยเหตุที่บริเวณที่สร้างวัดแต่เดิมเป็นป่าไม้เป็นรังหนาแน่นต้นรังนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสาละนับเป็นไม้มงคลมีความสำคัญทางพุทธศาสนาจึงตั้งชื่อว่าวัดป่าสาละวันพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมนามเดิมว่าสิงห์บุญโทท่านเป็นศิษย์รุ่นแรกของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ศึกษาปฏิบัติธรรมจากท่านโดยใกล้ชิดอยู่ถึง12ปีมีความชำนาญในการเผยแพร่ธรรมะเป็นที่เลื่อมใสของสาธุชนพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมเจ้าอาวาสองค์แรกและผู้สร้างวัดป่าสาละวันท่านเป็นผู้วางรากฐานวิปัสสนากรรมฐานแห่งนครโคราชท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระญาณวิสิทธิ์สมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมท่านละสังขารณวัดป่าสาละวันเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2504ด้วยความอาลัยของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศสิริรวมอายุได้73พรรษาสมณะผู้เป็นธรรมทายาทสืบทอดข้อวัดปฏิบัติจันโลงพระศาสนาบารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์และรับภาระธุระเป็นผู้ครองวัดป่าสาละวันในการต่อมาคือพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยหลวงพ่อพุทธฐานิโยเดิมชื่อพุทธอินทรหาเกิดที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2464บิดามารดามีอาชีพทำนาทำไร่ท่านทั้งสองเสียชีวิตเมื่อหลวงพ่อพุทธอายุได้เพียง4ขวบญาติพี่น้องทางจังหวัดสกลนครจึงรับท่านไปอุปการะท่านบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอินสุวรรณและสามารถสอบได้และทำเอกเมื่ออายุได้เพียง18ปีเป็นปริญญา4ประโยคเมื่ออายุ20ปีเท่านั้นในด้านการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพุทธฐานิโยได้รับการสั่งสอนชี้แนะจากท่านเจ้าคุณพระอริยะคุณาธานเสงปุษโสให้รู้จักการปฏิบัติภาวนาศีลสมาธิปัญญาเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งทำให้ท่านได้รับรสแห่งพระสัจธรรมมันเกิดความอบอุ่นจิตใจเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อพุทธกล่าวอยู่เสมอว่าพระคุณของท่านเจ้าคุณพระอริยะคุณาธานเลิศล้ำในจิตใจท่านเสมอเพราะท่านเป็นพระองค์แรกที่พาให้รู้จักทางธรรมอันเป็นทางที่สงบระงับและเป็นทางเดินของจิตอย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธฐานิโยได้เดินธุดงค์ติด

0: ามท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาทานมายังวัดบุรพาจังหวัดอุบลราชธานีและได้มีโอกาสเข้านมัสการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เสากันตศรีโลพระบุพาจารย์แห่งยุคซึ่งขณะนั้นมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพาพอดีท่านพระอาจารย์เสามีความเมตตาในสามเณรพุทธได้อบรมสั่งสอนและเมื่อท่านทุดงจากอุบลมากรุงเทพท่านก็มีใจกรุณานำสามเณรพุทธติดตามมาฝากฝังให้ศึกษาต่อกับท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระหนูเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามหรือวัดสาปทุมและได้จำพรรษาอยู่จนอายุครบจึงได้บรรพชาอุปสมบทโดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระเป็นพระอุปชาได้รับฉายาในบวรพระพุทธศาสนาว่าฐานิโยท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปทุมวนารามศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไปด้วยความคิดที่ว่าการศึกษาหาความรู้นี้เป็นหลักวิชาของครูหลวงพ่อพุทธานิโยท่านไม่ได้มีเพียงวิชาความรู้เท่านั้นท่านยังมีอุบายอันเชิงฉลาดในเชิงสอนและวางตนสมฐานะเป็นครูด้วยกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ทำจึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการกล่าวได้ว่าหลวงพ่อพุทธานิโยท่านมีบุคลิกลักษณะเป็นครูด้วยเหตุชะนี้หลวงพ่อพุทธานิโยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระชินวงศาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2512เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสาละวันในปีพุทธศักราช2513และเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาที่พระภาวนาพิสารเถระเมื่อปีพุทธศักราช2527และต่อมาได้รับโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวรยานการบรรยายธรรมของหลวงพ่อพุทธานิโยสามารถเข้าถึงผู้ฟังอย่างไม่ยากนักเพราะท่านใช้ภาษาพูดที่กระชับชัดเจนง่ายต่อการฟังการคิดการจดจำจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นพุทธศาสนิกชนที่มีใจศรัทธาเข้าฟังการบรรยายธรรมของท่านอย่างไม่ขาดสายอยู่เสมอ
1: จะกำหนดจิตก็ตามไม่กำหนดจิตก็ตามจะตั้งใจภาวนาก็ตามไม่ตั้งใจภาวนาก็ตามจิตของเขามีแต่ความคิดเกิดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนเขาก็เข้าใจว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านเพราะความที่ไปติดในความสงบที่เคยผ่านมาแล้วเนื่องเมื่อจิตมีสภาพเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเขาจึงเข้าใจผิดว่าเมื่อจิตมีความคิดอยู่ไม่หยุดเขาว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านที่ในจิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านนั้นเรามีข้อที่จะพึงสังเกตอย่างนี้ในเมื่อจิตของเรามีความคิดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ขณะจิตที่มีความคิดคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปไม่ยึดอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตนเองต้องเดือดร้อนอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาในสมาธิหรือสมาธิปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาจิตคิดเองสติตามรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้แต่ถ้าความคิดอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราดีใจไปเสียใจไปทุกข์ใจไปเพราะสติอ่อนตามรู้ไม่ทันไม่รู้จักปล่อยวางอันนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจให้ดีว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตและมีคำเตือนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ว่าเพราะฉะนั้นจงทำศีลให้เป็นอธิศีลทำจิตให้เป็นอธิจิตทำปัญญาให้เป็นอธิปัญญาทำศีลให้เป็นอธิศีลหมายถึงศีลที่เราเจตนางดเว้นจนคล่องตัวฝึกซะจนทำนี้ทำนานเจตนาที่จะละเว้นความชั่วตามกฎของศีลนั้นโดยประหนึ่งว่า

เราไม่ได้ตั้งใจที่จะงดเว้นสิ่งนั้นๆแต่ว่าจิตของเราเป็นปกติอยู่เองโดยอัตโนมัติเรียกว่าศีลเป็นเองจะตั้งใจก็มีศีลไม่ตั้งใจก็มีศีลศีลอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอธิศีลในทางจิตสมาธินั้นตั้งใจจิตก็สงบไม่ตั้งใจก็สงบเรียกว่าอธิจิตทีนี้ปัญญาความคิดที่มันเกิดขึ้นนั้นตั้งใจคิดมันก็คิดไม่ตั้งใจคิดมันก็คิดสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่เกิดมีความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติท่านเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายบางทีไม่เข้าใจในความเป็นไปในภูมิจิตภูมิใจของตนเองเมื่อเราทำสมาธิจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาคือความรู้ความคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นธรรมะที่ไม่เคยท่องแบบมามันก็ผุดขึ้นมาเป็นความรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้ท่านก็ไปเข้าใจว่าจิตมันคิดไม่หยุดจิตมันฟุ้งซ่านอาจารย์ใหญ่เคยให้คติเตือนใจไว้ว่าเวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดทีนี้ลูกศิษย์ที่ฟังดูเผินๆก็ว่าจิตข้าอาจารย์ของเรานี่เสื่อมแล้วอะไรทำนองนี้ในเมื่อไปเรียนถามท่านจริงๆแล้วท่านก็จะบอกว่าถ้าหากมันเอาแต่สงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนผู้เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังเกตความเป็นไปของจิตของตนเองให้ดีถ้าหากว่าจิตของท่านมีสภาพเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเคยสงบดีแต่เวลานี้มีแต่ความคิดก็ขอให้ท่านปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเอาแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกความคิดที่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละท่านเรียกว่าวิตกสติที่รู้อยู่เรียกว่าวิจารเมื่อเราไม่ไปขัดใจมันปล่อยให้มันคิดไปกำหนดทำสติตามรู้เรื่อยไปในที่สุดมันก็จะเกิดปีติเกิดความสงบเกิดความเป็นหนึ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานได้เหมือนอย่างที่เราบริกรรมภาวนาอันนี้คือวิถีทางของจิตของนักปฏิบัติจะพึงดำเนินไปและอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้มันมีสิ่งที่พุทธบริษัทควรจะสังวรระวังพระรัตที่การสอนสมาธิภาวนากันนั้นมันมีหลายแบบหลายอย่างสมาธิภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้านั้นท่านฝึกสอนให้อบรมสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิสร้างพลังงานเพื่อความเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดจิตจะสงบก็สงบเองจะรู้ก็รู้เองแล้วก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและอารมณ์จุดที่เราควรจะระมัดระวังในขั้นต้นเราอาจจะได้รับคำแนะนำว่าเพื่อทำสมาธิจิตให้สงบสว่างลงไปแล้วให้ทรงกระแสจิตไปติดต่อกับวิญญาณในเบื้องบนให้เอาวิญญาณพระพรหมบ้างวิญญาณพระอรหันต์บ้างวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายบ้างให้มาช่วยจิตให้มีสมาธิให้สมาธิให้ฌานให้ญาณแก่กล้าขึ้นบางทีทำจิตให้สงบสว่างไปแล้วเกิดภาพนิมิตขึ้นมาเห็นพระอินทร์พระพรหมก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้วิเศษจะมาช่วยญาณช่วยฌานของเราให้แก่กล้าขึ้นแล้วก็น้อมเอาภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนในเมื่อน้อมภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนเกิดมีการเป็นการประทับสงสภาพจิตที่สงบสว่างมีปีติมีความสุขจะเปลี่ยนสภาพไปทันทีกลับมีอาการอึดอัดแน่นในจิตในใจจิตไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิงอันนี้เรียกว่าสมาธิที่ดำเนินไปในทางที่ผิดอันนี้เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะระมัดระวัง

และอีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิโดยวิชาอาคมทางไสยศาสตร์บางอย่างในเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีสิ่งที่ม

0: หรือมีผู้วิเศษอันใดมาบังคับจิตการภาวนาอันนั้นเป็นการไม่ถูกต้องการภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้าต้องทำจิตให้เป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงทีนี้แผนของการละกิเลสทั้งหลายนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งใจละกิเลสในใจเพียงแต่ว่าเจตนางดเว้นจากบาปความชั่วตามกฎของศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็มาสร้างพลังทางจิตด้วยสมาธิวิธีเพื่อสร้างพลังจิตของตนเองให้สงบให้มีพลังงานคือตัวสติเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วจะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดตามรู้อารมณ์จิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเมื่อสิ่งใดมายั่วยุให้เกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความดีใจเสียใจทุกปรากฏขึ้นผู้มีสติสัมปชัญญะจะมองเห็นทุกอริยสัจแต่ในเมื่อทุกบังเกิดขึ้นในจิตผู้ปฏิบัติกำหนดดูทุกที่เกิดขึ้นกำหนดดูทุกที่ดับไปเมื่อสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นก็จะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดรู้ทุกที่เกิดดับเกิดดับอยู่นั้นว่านอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดับไปในจิตของผู้ปฏิบัติจะมีความรู้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาซึ่งจะไปตรงกันกับความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะหลังจากที่ท่านฟังธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแสดงแล้วก็เกิดความรู้ความเห็นในธรรมะของจริงขึ้นมาว่ายังกินกิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือเป็นจุดสูงสุดของการรู้ธรรมเห็นธรรม
1: ด้วยความเคารพในพระบุพาจารย์โดยการนำของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนและหลวงพ่อพุทธานิโยพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์จึงได้ร่วมกันสร้างบุษบกที่สวยงามประดิษฐานไว้บนศาลาใหญ่หรือศาลายานวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์ซึ่งเป็นศาลาการประเรียนบุษบกองค์กลางบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ขวาบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตองค์ซ้ายบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์เสากันตสีโลองเล็กข้างหน้าบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์สิงขันธยาขโมยในสุดด้านขวามีเครื่องอัฐบริขารพระอาจารย์สิงขันธยาขโมยผู้ก่อสร้างวัดป่าสารวันบนศาลามีภาพถ่ายพระบุพาจารย์สำคัญทางสายวิปัสสนาโดยรอบพระโบสถของวัดป่าสารวันหลังปัจจุบันสร้างมาปีพุทธศักราช2500สมัยพระอาจารย์สิงขันธยาขโมเป็นเจ้าอาวาสหอระฆังอันสวยงามสร้างมาปีพุทธศักราช2521โดยใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียนอันเป็นผลิตกรรมพื้นเมืองโคราชที่มีชื่อหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นพระเถระที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างยิ่งท่านมีความชำนาญในการอบรมสั่งสอนสาธุชนทั้งทางด้านพระปริยัติธรรมและทางด้านปฏิบัติสมาธิภาวนากรรมฐานคุณธรรมเป็นองค์ประกอบพร้อมมูลจริยาวัดของหลวงพ่องดงามหาที่ติมิได้ถึงแม้ท่านจะเป็นพระเถระอาวุโสก็ตามทีแต่ท่านไม่ได้สนใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นท่านเมตตาแก่สาธุชนทั่วไปโดยไม่มีการแบ่งชนชั้นแต่ประการใดเมตตาธรรมของท่านนั้นไร้ขอบเขตหาประมาณมิได้ศีลาจารวัดงดงามสมเป็นบุตรพระตถาคตเจ้าผู้ประเสริฐเลิศล้ำในโลกใบหน้าและแววตาของท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นดุจดังบุพการีมองดูบุตรด้วยความรักและเมตตาความกตัญญูรู้คุณของท่านนับได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าครูบาอาจารย์ของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือได้ละสัง

0: ไปแล้วความเคารพและความศรัทธาหาได้เสื่อมออกจากจิตใจของท่านไม่พระเดชพระคุณพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นพระผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงามทุกวันที่วัดป่าสารวันหรือกิจนิมนต์ต่างๆท่านมีความยินดีที่จะสนองตอบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปท่านไม่เคยเบื่อหน่ายหรือท้อแท้เมื่อมีผู้เข้ามาถามข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะหรือแนวทางปฏิบัติท่านถือว่าผู้เป็นครูบาอาจารย์ย่อมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกท่านจึงพร้อมเสมอสำหรับการอุทิศตนเป็นประทีปสองทางสู่การปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
1: เมื่อเรารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราก็มีความมุ่งหวังที่จะดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานได้การปฏิบัติสมาธิการบำเพ็ญฌานแม้จะสำเร็จฌานสำเร็จฤทธิ์ดำดินบินบนล่องหนหายตัวได้มันก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าหากว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธินี่มันเป็นดาบสองคมสามารถที่จะไปทำร้ายใครก็ได้จะทำให้ใครเจริญรุ่งเรืองก็ได้เพราะฉะนั้นสมาธิตามแบบของพระพุทธเจ้าต้องมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยเพราะฉะนั้นสาธุชนพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วสีเลนะสุขจริงยันติการไปก็ดีการมาก็ดีไปที่ไหนมีผู้ยินดีเวลาอยู่ก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อะไรคิดถึงสีเลนะโภคสัมปทาไปอันตรายย่อมไม่เกิดจากบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์ไปอันตรายแห่งโภคทรัพย์ย่อมไม่เกิดจากคนผู้มีศีลบริสุทธิ์สีเลนะนิพพติงยันติเมื่อศีลแล้วเมื่อมีศีลแล้วมันดับภัยดับเวรดับการพยาบาทอาฆาตเกลียดแค้นดังนั้นในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตามีศีล5กับเมตตาพรหมวิหารเป็นสักขีพยานยืนยันพระองค์จะบอกว่าอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันให้ทุกคนนึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยข้ามปวงเถิดอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักดังนั้นในทางปฏิบัติเพื่อนพุทธบริษัทต้องสร้างความรักความเมตตากันให้มากๆสามีภรรยาสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันให้มากๆพ่อแม่สร้างความรักความเมตตาปราณีต่อบุตรธิดาบุตรธิดาสร้างความรักเคารพบูชาในบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราให้มากๆอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้ววันนี้ขอให้ผู้ว่าเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจแม้ว่าท่านจะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเธอ

ายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
3: ว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: 8นาฬิกา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันจันทร์ขออภัยครับประจำเช้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมภูเบศุนีและคุณขวัญกมลพรร่มทองคำนะครับมาทางซูมกันนะครับวันนี้ก็ยนเพื่อนกันช่วงเช้าของวันสำคัญอีกวันนึงนะครับสวัสดีครับคุณขวัญครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะภูเบศค่ะวันนี้นะคะขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะสำหรับคนกรุงเทพหรือว่าคนที่พัทยาเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยวันนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นนะคะ
1: ค
2: ุณผู้ฟังติดตามเรา2คนได้ค่ะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 แล้วก็ทาง LINE @นะคะ @mcotnews พูดคุยกันมาได้ค่ะ
1: ครับไปดูที่พาดหัวข่าวกันก่อนนะครับเริ่มจากมติชนครับ

พาดหัวใหญ่ของมติชนเช้านี้ตำรวจเค้นปลัดภูเก็ต6ชั่วโมงได้ประกันห้ามยุ่งพยานคดีเรียกเงินสอบท้องถิ่นวิกเต่าลุยขยายผลเพิ่มจ่อแถลงคืบหน้า29มิถุนายนมสว.ส่งหลักฐานให้ปปช.เปิดทางพบผิดฟันไม่เลี้ยงสถ.สั่งให้คนผ่านเข้าบรรจุปลัดจังหวัดภูเก็ตใช้ตำแหน่งขอประกันตัวศาลอนุญาตตั้งเงื่อนไขผิดนัดรายงานตัวปรับ 100,000 ยุ่งเหยิงพยานคุมขังทันทีคดีเรียกรับ 900,000 บาทจากอส.สอบบรรจุข้าราชการบิ๊กเต่ารุดสอบด้วยตัวเองจ่อลุยค้นพื้นที่เป้าหมายเล็งแถลงใหญ่เครือข่าย29มิถุนายนนี้มสว.แถลงพร้อมให้ตรวจสอบปมสอบท้องถิ่นส่งข้อมูลให้ปปช.แล้วครับประเด็นรองลงมาครับเมินจี้ส่งสารกกต.ไม่กดดันปิดจ๊อบหัวสว.สภาจัด41ชั่วโมงถลกงบปี70ลุ้นรับรองผู้ว่ากทม60วันนายกร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดหารายได้พัฒนาสถานีอนามัยต้นแบบ92แห่งทั่วประเทศธนากรยันรัฐบาลใช้งบแก้ปัญหาให้ประชาชนเน้นจำเป็นคุ้มค่าขอฝ่ายค้านอภิปรายตามข้อเท็จจริงกรรมาธิการ5คณะลุยจัดระเบียบเกาะภูเก็ตกกต.ลั่นพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับมีอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นพาดหัวรองลงมาของหนังสือพิมพ์มติชนครับไทยช่วยไทยมิถุนายนทะลุ 40,000 ล้านชาวบ้านรอเติมเงินงวดกรกฎาคมคลังเคาะแผนแก้พลังงานเดินหน้า3โปรเจกต์ฝ่าวิกฤตตั้งกุลิศนั่งประธานคุมโครงการไทยช่วยไทยทะลุนะครับ 40,000 ล้านบาทเงินสะพัดปปช.รอเติมบาทเติมพันบาทงวดกรกฎาคมนะครับและคลังลุยแผนแก้วิกฤตพลังงานภายใต้พรก.กู้เงินเคาะ3แผนหลักพาไทยสู่พลังงานสะอาดครับมีเรื่องของการทยอยตรวจสุขภาพฟรีงานเฮลท์แคร์วันที่3คึกคักนะครับก็มีคนแห่ร่วมงานพบสาวไทยมีลูกช้าแห่ฝากไข่ชี้อายุต่ำกว่า35ปีเหมาะสุดนะครับบูธสวทช.ชูจุดเด่นฟู้ดเซิร์ฟนวัตกรรมอาหารสุขภาพตอบโจทย์สังคมสูงวัยนะครับมีภาพเป็นกรอบเล็กๆนะครับเหยื่อแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาดับ900เจ็บอีก 3,000 กว่าระดมช่วยชีวิตติดใต้ซากแผ่นดินไหว 4.9 เขย่าซ้ำเวเนซุเอลาครับยอดแผ่นดินไหวรุนแรงซ้ำ2ครั้งซ้อนพุ่งกว่า900คนแล้วนะครับอันนี้เป็นมติชนนะครับไปดูหน้าหนึ่งจาก Daily News กันบ้างครับหน้าหนึ่ง Daily News มีภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีครับทรงเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026ครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรนะครับจัดขึ้นมาช่วง 26-28 มิถุนายนที่ห้างสรรพสินค้า Central iCity สหพันธรัฐมาเลเซียนะครับณศูนย์การค้าในต่างประเทศแห่งแรกของเซ็นทรัลพัฒนาก็มีรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวนางสาวทัพนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวเฝ้ารับเสด็จครับมีเรื่องของพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งวันนี้พาดหัวใหญ่เลยนะฮะของ Daily News สส.ส้มเตือนรัฐบาลระวังต่างชาติเปิดแอปส่งอาหารแย่งงานไรเดอร์ไทยสื่อสารกันไม่เข้าใจสส.ส้มเตือนรัฐบาลต่างชาติต่างชาติเนี่ยจะแย่งอาชีพสงวนไทยจีนแอบเปิดแอปพลิเคชันส่งอาหารไรเดอร์สื่อสารภาษาไทยไม่ได้จี้ตรวจสอบสิทธิ์นะครับปลัดรุ่งเรืองประกันตัวบิ๊กเต่าเค้นยิบลากไส้ต้มโกงสอบสอถ อธิบดีมสวตั้งกรรมการไขปมนักวิชาการดันวิชามหาคุณลุยศาลให้ประกันรุ่งเรืองปลัดภูเก็ตทางด้านของบิ๊กเต่าครับลุยเองบินด่วนสงขลาเค้นสอบปมตุนอ้างรู้จักผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์ทางยัดชื่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้นะครับมีภาพพุทธาภิเษกครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยที่วัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาครับคลังเคาะเปรี้ยง3เกณฑ์กู้เงิน 200,000 ล้านให้ราชการใช้ความจำเป็นเน้นโปร่งใสฟื้นพลังงานคลังเคาะเปรี้ยงครับงัด3เกณฑ์กฎเหล็กคุมเข้มคัดโครงการประหยัดพลังงานขอใช้เงินพรก.กู้เงินก่อน 200,000 ล้านเน้นความ

0: ่งใสยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญเพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้มีประสิทธิภาพนะครับและมีเรื่องของเวเนซุเอลาเช่นเดียวกันครับเวเนดับพุ่งเฉียดพันพิษดินไหวหาย 50,000 เจ็บ 3,300 พินาศเกิน 200,000 ล้านแผ่นดินไหวแฝดระลอกรุนแรง 7.2 และ 7.5 เมกนิจูดเขย่าเวเนซุเอลายอดผู้เสียชีวิตตอนนี้พุ่งแตะที่920ศพครับบาดเจ็บอีกอื้อและก็มีภาพข่าวกีฬาครับเป็นภาพข่าวของอัลฟองโซเดวิสครับดาวเตะทีมชาติแคนาดาซ้อมเรียกความฟิตหวังได้ปะทะกับทีมชาติแอฟริกาใต้รอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐคืนวันที่28มิถุนายนเวลา 14:00 นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมหน้าหนึ่งจาก2ฉบับครับเดลีนิวส์กับมติชนครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องแรกที่จะเริ่มกันในวันนี้นะคะขอไปเริ่มกันเรื่องของคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรนะคะปลัดจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางในการเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะโดยที่ล่าสุดนะคะกรมการปกครองให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนและมีการตั้งคณะกรรมการสอบนะคะเนื่องจากเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เป็นความผิดทางอาญาค่ะสำหรับความคืบหน้ากรณีการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรนะคะปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางในการเรียกรับเงินแล้วก็ช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นอันเป็นเหตุน่าสังเกตนะคะว่าอาจจะเชื่อมโยงไปสู่ขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปช.นะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ค่ะมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตโดยให้ใช้ตำแหน่งเป็นหลักประกันนะคะทั้งนี้ศาลได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวตามนัดอย่างเคร่งครัดหากว่าผิดนัดเนี่ยจะถูกปรับเป็นเงิน 100,000 บาทค่ะนอกจากนี้ก็หากว่ามีพฤติการไปยุ่งเหยิงหรือว่าแทรกแซงพยานหลักฐานหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินคดีศาลก็จะมีคำสั่งเพิกถอนประกันตัวแล้วก็สั่งนำตัวมาควบคุมทันทีนะคะขณะที่ล่าสุดก็กรมการปกครองมีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองค่ะปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนนอกจากนั้นก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบทางวินัยร้ายแรงด้วยโดยในคำสั่งนะคะระบุเพิ่มเติมว่าตำแหน่งปลัดจังหวัดเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญของกรมการปกครองและก็กระทรวงมหาดไทยค่ะบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ไว้ใจของประชาชนการที่ถูกกล่าวหาในคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและก็หน่วยงานภายในได้ด้วยนะคะโดยที่กรมการปกครองเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าหากให้นายรุ่งเรืองเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายแก่ราชการได้อีกทั้งคดีดังกล่าวเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาในการดำเนินการเป็นระยะเวลานานจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามอำนาจของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนค่ะซึ่งคำสั่งดังกล่าวเนี่ยลงนามโดยนายวิทูลสิรินุกูลนะคะรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีผลตั้งแต่วันออกคำสั่งก็เมื่อวานนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับคำสั่งนี้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องทุกต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ภายใน30วันตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งด้วยค่ะก็สามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ด้วยนะคะสำหรับปลัดรุ่งเรืองที่จะในคดีนี้เนี่ยถ้าหากก็ต้องการอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ได้ค่ะ
0: ครับผมไปที่นายอัครนันท์กิจการกิตตินันท์ครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการก็เปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าหนูนิ่มนะฮะวรสารนะครับโพสต์ข้อความบอกว่าตนเองนางสาวชะนัทดาวรสารนะครับผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนณวมินทราชูทิศนะครับสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการก็ได้ตัดสินใจลาออกจากงานเดิมเพราะว่าเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและก็ค่าที่พักเพื่อเตรียมเข้ารับราชการแต่ว่าภายหลังครับกลับได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงลำดับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หลังจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการออกประกาศฉบับใหม่ยกเลิกบัญชีเดิมจนเกิดข้อสงสัยความชอบด้วยกฎหมายและก็ความโปร่งใสของกระบวนการนายอัครนันท์บอกว่าเรื่องนี้นะครับนายประเสริฐ

0: อันธระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและตนเองได้รับรายงานแล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจเนื่องจากว่าเป็นกรณีที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและอนาคตของผู้สอบแข่งขันโดยตรงจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างละเอียดโดยเฉพาะประเด็นการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันและกระบวนการภายใต้การดำเนินการทั้งหมดว่าถูกต้องโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบหรือไม่นะครับผมเข้าใจว่าความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบและการตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมารับราชการไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตหากเกิดความผิดพลาดจากกระบวนการของภาครัฐผู้ได้รับผลกระทบไม่ควรต้องเป็นผู้แบกรับเพียงคนเดียวลำพังนายอัครนันท์บอกอีกนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลและก็ความโปร่งใสในการบริหารราชการหากพบว่ามีขั้นตอนใดดำเนินการไม่ถูกต้องหรือว่าส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้แข่งขันจะต้องดำเนินการแก้ไขและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นต่อระบบราชการทุกคนที่สอบได้ด้วยความสามารถก็ต้องได้รับความเป็นธรรมและทุกคำสั่งของหน่วยงานรัฐก็ต้องตรวจสอบได้ผมกำชับเร่งให้สรุปข้อเท็จจริงโดยเร็วเพื่อให้ทุกฝ่ายได้คำตอบที่ชัดเจนหากพบว่ามีการดำเนินการไม่ถูกต้องจนทำให้ผู้แข่งขันได้รับความเสียหายกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาแนวทางเยียวยาตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสมเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตามขั้นตอนโดยสุจริตไม่ควรต้องเป็นผู้แบกรับผลกระทบจากความผิดพลาดของระบบราชการก็ย้ำว่าความเป็นธรรมไม่ได้จบแค่การตรวจสอบแต่ว่าต้องรวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้วยหากรัฐทำให้ประชาชนเสียหายรัฐก็ต้องรับผิดชอบและก็ต้องหาทางออกให้เป็นธรรมที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคุณอัครนันท์ครับ
1: ค่ะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะคุณภูเบศประมาณ 23:20 นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย่องไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะไปดูด้วยตัวเองไปเช็คมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเป็นสถานที่ในการเก็บไฟล์ผลสอบท้องถิ่นที่ห้องอธิบดีก่อนที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินทางไปที่ปารีสแล้วก็กำชับนะคะว่าห้ามเกิดเหตุไฟไหม้เด็ดขาดแล้วก็ให้มีการเตรียมเรื่องของน้ำรถน้ำดับเพลิงไว้สแตนบาย24ชั่วโมงด้วยนะคะก็เป็นภารกิจสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางไปที่ฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนแล้วก็แจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะด้วยคำสั่งนี้นะคะมีภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการปปช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจค้นแล้วก็บุกจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็พบหลักฐานจำนวนมากที่อาจจะเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะนอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายโดยเฉพาะผู้ที่เข้าสอบถูกหลอกลวงจากบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการสอบได้หรือว่าบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกได้แล้วก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสนั้นนะคะโดยคำสั่งนี้เนี่ยบอกว่าเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและก็สังคมโดยเร็วค่ะรัฐบาลจึงเห็นควรให้มีช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการรับเรื่องแล้วก็เรื่องร้องทุกข์นะคะหรือพร้อมถึงมีการแจ้งเบาะแสและการกระทำผิดในคดีที่มีการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะโดยกำหนดให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหน่วยงานในการรับผิดชอบประชาสัมพันธ์ช่องทางที่เกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็แจ้งเบาะแสสำหรับบุคคลที่จะเข้ามาในการแจ้งความหรือว่าแจ้งเรื่องนะคะกับการสอบทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการแล้วก็พนักงานในส่วนท้องถิ่นส่วนข้อที่2ก็คือกำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการหรือว่าเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆเนี่ยต่อนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งคำสั่งก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ27 มิถุนายน 2569ค่ะ
0: ครับไปดูที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่นะครับก็แจ้งว่าคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ยกเลิกการชะลอการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้เข้าสอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้และเทศบาลตำบลแหลมหลักนะครับแหลมสักนะครับหลังจากได้รับหนังสือจากกรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องของการยกเลิกการชะลอบรรจุและก็แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

0: ใต้ซึ่งส่งถึงจังหวัดกระบี่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนะครับหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจังหวัดจึงได้แจ้งผู้สอบเนี่ยให้ไปรายงานตัวตามกำหนดเดิมก็คือวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้และเทศบาลตำบลแหลมสักตามขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าพอถึงเวลาแล้วเขาจะไปรายงานตัวไหมนะครับสำหรับคนที่มาแบบบริสุทธิ์ยุติธรรมก็น่าจะกล้าอยู่นะครับแต่ว่าคนที่มาไม่ถูกต้องอาจจะลังเลหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปแต่เดี๋ยวมีเรื่องของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรด้วยนะครับก็ออกแถลงการอธิการบดีมสว.พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบนะครับกรณีการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นของสำนักงานทดสอบการศึกษานะครับก็ความว่าศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียรวิทย์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒนะครับให้ข้อมูลเรื่องของการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นบอกว่ามสว.ครับได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวบรวมข้อมูลเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่โดยตอนนี้ส่งข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องหากผลการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้กระทำความผิดอาจจะเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือว่าระเบียบที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมายตามระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่มีข้อยกเว้นในขณะเดียวกันครับมหาวิทยาลัยก็จะไม่ตัดสินผู้ใดก่อนข้อเท็จจริงจะได้รับการพิสูจน์เพื่อคุ้มครองให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอีกทั้งมหาวิทยาลัยครับก็เป็นสถาบันการศึกษาจึงยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและพยานหลักฐานเป็นหลักในการดำเนินการทุกขั้นตอนสำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าคลิปในออนไลน์ซึ่งมีการพาดพิงถึงมสว.และก็อธิการบดีนั้นอธิการบดีก็ยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่พาดพิงถึงอธิการบดีไม่เป็นความจริงพร้อมทั้งให้ตรวจสอบตามกระบวนการทางนี้การดำเนินการตามสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สร้างข้อมูลเท็จและผู้ที่พาดพิงถึงเรื่องที่เป็นข้อมูลเท็จส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวิรอมใครขออภัยครับนายสุทินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์กรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะฮะในกระทรวงมหาดไทยกับครบกับการทำงานของรัฐบาลหรือไม่นะครับก็บอกว่าปัญหาความขัดแย้งในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าห่วงและก็เชื่อว่าจะกระทบต่อการผลักดันนโยบายสำคัญของรัฐบาลแต่ก็เชื่อว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะแก้ไขไม่ได้นะครับก็คือจะแก้ไขได้ในไม่ช้าเพราะว่ารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็เป็นนายกด้วยมีอำนาจสมบูรณ์เช่นนี้กับปัญหาที่เห็นอยู่เชื่อว่าไม่เกินมือนายกอนุทินแน่นอนครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของการทุจริตการสอบเข้าเป็นข้าราชการเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่คลึกโครมอยู่ตอนนี้นะอย่าคิดว่าจะมีคนไม่กล้าที่จะทุจริตตามนะคุณภูเบศเพราะว่าเมื่อวานนี้ปอจับพิรุธการตรวจอัตลักษณ์แล้วมีการดำเนินคดีพบว่ามีผู้ชายเนี่ยอายุ57ปีสวมรอยมาสอบแทนผู้สมัครอายุ28ปีแล้วบอกว่าเอ๊ะใบหน้าที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยตอนแรกก็อ้างบอกว่า
0: สอบอะไรนะ
1: สอบปพ
0: ปพโอเคปพอย่างเดียว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าใบหน้าที่มันไม่เหมือนกับในรูปในบัตรรูปบัตรประชาชนรูปบัตรสมัครเนี่ยเพราะว่าป่วยเป็นมะเร็งหน้าเปลี่ยน อันเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็เอะใจสิไม่เชื่อนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเผยถึงเหตุการณ์การสวมสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันข้าราชการประจำปี2569บอกว่าเหตุเกิดขึ้นที่สนามสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่กรุงเทพนี่แหละค่ะโดยที่เจ้าหน้าที่คุมสอบเนี่ยสังเกตว่าผู้ที่เข้ามาสอบเนี่ยมีใบหน้าที่ไม่ตรงกับภาพถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบสมัครสอบแม้ว่าข้อมูลของผู้แล้วก็ข้อมูลของผู้สมัครเนี่ยมีอายุ28ปีแต่บุคคลที่เข้ามาสอบเนี่ยดูลักษณะอายุแล้วก็ไม่น่าจะใช่28แต่น่าจะมากกว่านั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถามกับผู้ที่มาสอบเนี่ยก็อ้างว่าป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ผ่านการทำคีโมมาทำให้ใบหน้าเนี่ยเปลี่ยนแต่เจ้าหน้าที่ก็มีเหตุอันควรสงสัยนะคะจึงนำตัวไปตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลด้วยการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะคะผลก็ออกมาว่าลายนิ้วมือเนี่ยไม่ตรงกับผู้สมัครตัวจริงแล้วก็ทราบ

0: ายหลังว่าบุคคลที่เข้ามาสอบเนี่ยเป็นคนที่มีอายุ57ปีไม่ใช่ตัวจริงที่มีอายุ28ปีนะคะหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวคนที่มาสอบแทนเนี่ยไปตรวจสอบทำประวัติที่บริเวณสนามสอบก่อนที่จะนำตัวไปที่สน.สามเสนนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง2ข้อหานะคะข้อหาแรกก็คือแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานค่ะและข้อหาที่2ก็คือการใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นนะคะจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผู้ต้องหาให้รับการให้การสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการจัดทำสำนวนหรือว่าการตรวจสอบผู้ที่เป็นผู้ต้องหาแล้วก็ทำสำนวนเพื่อส่งอัยการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะสำหรับอธิบดีกรมส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคนที่มาสอบแทนคนที่เป็นผู้สมัครตัวจริงที่จ้างวานนะคะรวมถึงให้ตรวจสอบว่ามีขบวนการทุจริตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ2คนนี้หรือไม่หรือมีบุคคลอื่นที่สวมสิทธิ์ในการเข้าสอบข้าราชการครั้งนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะพร้อมสั่งการให้ตัดสิทธิ์ผู้สมัคร2คนผู้สมัครรายดังกล่าวนะคะก็เป็นการรักษาความโปร่งใสแล้วก็ความเป็นธรรมในการสอบข้าราชการครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้เดชคะ
1: ครับผมมาดูเรื่องของแอปต่างชาติกันบ้างนะครับที่เป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้นะครับนายปิติกรบรรเพศัตสสกทมพรรคประชาชนครับบอกว่าตนเองเนี่ยได้ไปหารือกับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มสั่งอาหารและบริการส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในเขตพื้นที่ห้วยขวางกรุงเทพมหานครครับหลังพบข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของบริษัทระบบการชำระเงินและการใช้แรงงานต่างด้าวที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายก่อนหน้านี้สังคมก็เคยให้ความสนใจกรณีร้านอาหารจีนบางแห่งครับที่ไม่รับเงินไทยและตอนนี้ก็เกิดประเด็นใหม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารภาษาจีนที่ให้บริการในพื้นที่เขตห้วยขวางครับโดยผู้ใช้ก็สามารถสั่งอาหารจากร้านอาหารจีนผ่านเมนูภาษาจีนและในบางกรณีก็มีไรเดอร์ผู้ส่งอาหารคือไม่สามารถพูดไทยได้นะครับจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มส่งอาหารที่ดำเนินการโดยชาวต่างชาติจำนวน3บริษัทมีตัวเลขรายได้ที่น่าสังเกตนะครับก็คือบริษัทหนึ่งแจ้งรายได้ประมาณ180ล้านบาทต่อปีขณะที่อีก2บริษัทครับแจ้งรายได้เพียง1ล้านบาทและ6ล้านบาทต่อปีซึ่งไม่สอดคล้องกับภาพรวมการดำเนินธุรกิจและจำนวนไรเดอร์ที่ให้บริการในพื้นที่นายปิติกรตั้งข้อสังเกตครับว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่มีเม็ดเงินธุรกรรมบางส่วนไม่ได้ถูกบันทึกในประเทศไทยหรือว่ามีการชำระเงินแบบที่เชื่อมโยงไปยังต่างประเทศซึ่งอาจจะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีของรัฐนอกจากนี้ตนยังได้มีความกังวลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าวในธุรกิจส่งอาหารอาชีพขับรถก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยนะครับจึงควรมีการตรวจสอบสถานะและสิทธิการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างเข้มงวดจึงอยากจะให้3หน่วยงานหลักๆนะครับร่วมกันตรวจสอบได้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องของนอมินีถือหุ้น2กรมสรรพากรและก็3ตำรวจตรวจคนเขาให้ครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพนะครับให้มันถูกต้องด้วยนะฮะ
0: ค่ะมากันที่กระทรวงการคลังกันบ้างค่ะเตรียมเดือนหน้าที่จะใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดแก้วิกฤตพลังงานประจำปี2569ที่วางแผนจะมี3แผนงานหลักนะคะที่จะผลักดันประเทศไทยสู่ยุคพลังงานสะอาดค่ะเรื่องนี้นะคะนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงผลการประชุมกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและก็สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานประจำปี2569นะคะโดยแผนงานแรกเนี่ยบอกว่าให้เน้นเรื่องของการใช้พลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันถ่านหินแล้วก็ส่งเสริมการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในระบบของครัวเรือนแล้วก็ชุมชนค่ะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังสนับสนุนระบบพลังงานไฟฟ้าค่ะเพื่อให้ใช้ได้เอง

0: เองของแต่ละครัวเรือนนะคะรวมคือเป็นเซลล์คอมซัพชันนะคะหรือว่า รวมถึงระบบสมาร์ทกริดแล้วก็ไมโครกริดในชุมชนด้วยค่ะพร้อมกำหนดให้ทุกโครงการเนี่ยต้องสามารถที่จะตรวจวัดตรวจผลของการลดการเรือนกระจกได้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับแผนงานที่2ก็คือการสนับสนุนการเปลี่ยนยานยนต์จากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่เครื่องยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ค่ะให้ครอบคลุมทั้งรถของภาครัฐสาธารณะแล้วก็ภาคประชาชนด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็จะมีการลงทุนสนับสนุนเรื่องของการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้านะคะแล้วก็สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่รวมถึงโครงการพื้นฐานอื่นๆที่จะรองรับการใช้งานรถพลังงานไฟฟ้าหรือว่าพลังงานสะอาดอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับแผนงานที่3นะคะก็คือเป็นการพัฒนาทักษะแรงงานหรือว่า upskill reskill ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนแล้วก็แรงงานผู้ประกอบการรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะคะพลังงานสะอาดในอนาคตค่ะขณะเดียวกันที่ประชุมก็มีความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองโครงการโดยมีนายกุลิศนะคะสมบัติสิริเป็นประธานอนุกรรมการพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ตัวแทนจากหลายหน่วยงานในการร่วมพิจารณาโครงการค่ะโดยคณะอนุกรรมการชุดนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการของการใช้วงเงินเพื่อใช้เงินกู้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นำไปสู่การแก้ปัญหาพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็นายกเมืองพัทยาครับสักครู่ครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: facebook.com/discord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcord connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcord hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcord news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง app store และ google play mcord connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณขวัญแล้วก็ผมภูเบศนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องฝากนะครับคุณผู้ฟังหม้อหุงข้าวนะครับคาจิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะครับที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเป็นไอเทมของสายเฮลตี้เลยนะครับมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อก็เคลือบนันสติกครับข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะมีให้โลกให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มครับโปรโมชั่นนะครับจากปกติ2,990

0: าทเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งตอนนี้ก็รับของแถมฟรี2รายการนะครับทั้งที่คลิปอาหารตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300เลยนะครับโทรได้ที่021143390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ค่ะคุณผู้เบศคะสำหรับเมื่อวานนี้ค่ะประธานกกต.ก็มีการลงพื้นที่อ
0: ย่าพ
1: ึ่
0: งแหกคุณขวัญเดี๋ยวช่วงนี้เราเข้าไปติดตามนะครับเรื่องของเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับ
2: เต็ม 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
0: ฮะมาไปเลยฮะ
1: ขอบพระคุณค่ะดิฉันลืมจิงเกิลของ 100.5 ไปเลยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็นายกพัทยาได้ตลอดทั้งวันที่คลื่น FM 100.5 ค่ะก็เมื่อวานนี้คุณภูเบศประธานกกต.ก็มีการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.นะคะที่จะมีการเลือกตั้งตั้งแต่ 8:00 น.วันนี้จนถึง 5:00 น.เย็นนะคะ 17:00 น.แล้วก็บอกว่าหวังว่าให้คนกทม.เนี่ยมาใช้สิทธิ์มากกว่า 70%เซ็นค่ะแล้วก็คาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการราวๆ3ทุ่มนะคะหรือว่า21นาฬิกาค่ะนายณรงค์กลั่นวารินค่ะประธานกรรมการการเลือกตั้งการเลือกตั้งนะคะหรือว่ากกต.เนี่ยลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบางกะปิเขตบางกะปิค่ะที่สำนักงานเขตบึงกุ่ม เพื่อตรวจความพร้อมการจัดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ค่ะพร้อมสังเกตการการรับบัตรเลือกตั้งแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะโดยยืนยันว่ากทม.เนี่ยมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งแล้วก็อบรมกรรมการประจำหน่วยหรือว่ากปน.ทั้ง 6,000 กว่าหน่วยเนี่ยอย่างเข้มข้นไม่ให้เกิดความผิดพลาดแล้วก็คาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยราว21นาฬิกาของคืนวันนี้ค่ะจะรู้ผลการเลือกตั้งนะคะแล้วก็หวังว่าคนกทม.เนี่ยจะเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตัวเองเนี่ยไม่น้อยกว่า170ค่ะด้านว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรนะคะรองเลขาธิการกกต.ก็แจ้งว่าผอ.กกต.กทม.แล้วก็จังหวัดชลบุรีนะคะกกต.ชลบุรีเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการเฝ้าระวังเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมหรือว่าสถานที่ต่างๆที่อาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะก็ได้มีการเตรียมแผนฉุกเฉินไว้แล้วค่ะส่วนที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยทางกกต.ก็มีการลงพื้นที่เมืองพัทยานะคะมีการติดตามความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยาด้วยค่ะพร้อมมีการสังเกตเรื่องของการรับบัตรเลือกตั้งแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจำนวน113หน่วยเลือกตั้งที่เมืองพัทยานะคะโดยเมืองพัทยาเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวนประมาณ 8,204 คนค่ะจึงขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.วันนี้ค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็นายกเมืองพัทยานะครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติครับในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ด้านความมั่นคงให้ความสำคัญและกำชับการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับที่จะมีขึ้นในวันนี้อาทิตย์ที่28มิถุนายนก็มอบหมายให้ทางพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาในการจัดการเลือกตั้งพลตำรวจโทสุรพงษ์ครับบอกว่ามีข้อสั่งการที่สำคัญสั่งไปยังหน่วยปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งตลอดจนการอำนวยความสะดวกการจราจรหากปรากฏเหตุการณ์สำคัญหรือว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้ทุกหน่วยรีบรายงานผู้บังคับบัญชาผ่านศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยด่วนพร้อมกำชับตำรวจทุกนายครับให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดระมัดระวังการกระทำที่สอบไปในทางกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกด้วยนะครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำเตือนห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งรวมทั้งห้ามผู้ใดขายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดนะครับในเขตเลือกตั้งตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานนี้แล้วนะครับจนถึง6โมงเย็นของวันนี้วันเลือกตั้งเนี่ยนะครับอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภา

0: ท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นก็ถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษหนักทั้งจำและปรับเลยนะครับหากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเช่นเจอว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในเวลาที่ห้ามการก่อกวนความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็การได้รับความเสียหายก็สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้นะครับที่สายด่วน191หรือว่าจะเป็น1599ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุเมื่อวันศุกร์แห่งชาติเหตุพายุฝนแล้วก็ลมพัดกระโชกแรงทำให้พื้นที่ของเขตลาดกระบังเนี่ยได้รับผลกระทบทำเสาไฟฟ้าเนี่ยล้มไปกว่า50ต้นแล้วก็ทับรถยนต์จำนวนกว่า30คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนจนเป็นเหตุทำให้หลายคนกังวลว่าจะกระทบการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.วันนี้ด้วยหรือเปล่านะคะล่าสุดก็มีการส่งสัญญาณไฟฟ้ากระจายไปทั่วพื้นที่ของเขตลาดกระบังแล้วค่ะนายประสบสิริมาค่ะผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบังนะคะได้เปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนเสาไฟฟ้าสูง20เมตรที่ล้มมาประมาณ50ต้นนะคะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าสูง12เมตรอีก57ต้นค่ะที่มีการติดตั้งใหม่นะคะอย่างไรก็ตามสำหรับการทำงานครั้งนี้ก็มีข้อจำกัดเรื่องของการที่ใต้ทางเท้าเนี่ยมีท่อส่งแก๊สของบริษัทเอกชนอยู่ด้านล่างเจ้าหน้าที่ก็ต้องติดตั้งเสาไฟฟ้าเนี่ยใกล้จุดเดิมมากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะมีต่อท่อส่งแก๊สนะคะก็ต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายได้ค่ะส่วนความช่วยเหลือที่จะให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุนี้4รายแล้วก็ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล3รายนะคะแล้วก็กลับบ้านแล้ว1รายทางการไฟฟ้านครหลวงก็จะดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยที่ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยแจ้งมาที่การไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็จะมีการประเมินความเสียหายแล้วก็มีการชดเชยให้ตามขั้นตอนต่อไปนะคะทางเรื่องนี้นะคะทางผู้อำนวยการเขตลาดกระบังค่ะคุณธราพงษ์เพชรคงนะคะบอกว่าทางสำนักการเขตก็ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการที่โรงเรียนลำพระองค์ค่ะซอยปากซอยฉลองกรุง55เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้เสียหายนะคะส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันนี้นะคะในพื้นที่มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย5หน่วยที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็มี3หน่วยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟฟ้าดับนะคะแต่ว่า2หน่วยก็ยังใช้งานได้ปกติแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยก็มีการกระจายไฟฟ้าไปได้ทั่วพื้นที่ของเขตลาดกระบังแล้วค่ะแต่ว่าทางผอ.เขตลาดกระบังเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่ามีเหตุสะดุดอะไรก็ตามถ้าหากเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าตามมาภายหลังเนี่ยนะคะก็ยังที่จะสามารถเลือกตั้งได้ตามปกติประชาชนสามารถมาใช้สิทธิ์ได้ตามปกติค่ะหากคืนนี้ภายในช่วงคืนนะคะนับคะแนนการล้มเด่นอุปสรรคเนี่ยก็ได้เตรียมเรื่องของเครื่องปั่นไฟฟ้าเนี่ยไว้สนับสนุนแล้วค่ะสำหรับความคืบหน้าระบบสาธารณูปโภคก็ตอนนี้ในพื้นที่เขตลาดกระบังก็กำลังเร่งรัดในการติดตั้งเสาไฟฟ้าแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆไว้นะคะก็ให้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่เนี่ยสำรองเวลาเตรียมเวลาเผื่อเวลามาด้วยนะคะอย่ามาแบบว่าใกล้ๆ5โมงอาจจะเสียสิทธิ์เลือกตั้งได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ยังมีการตั้งเสาไฟฟ้าใหม่อยู่อาจจะมีการจราจรที่ค่อนข้างจะคับคั่งหรือว่าไม่ดื้อไหลมากพอสมควรค่ะ
0: อาจจะติดขัดได้นะครับก็ทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็เข้าติดตั้งเสาไฟฟ้าแล้วก็ระบบไฟฟ้าสำรองเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เตรียมเปิดให้ลงคะแนนได้ตามปกติส่วนแผนเผชิญเหตุสำหรับหน่วยเลือกตั้งนอกอาคารหรือว่าเต็นท์ผ้าใบซึ่งมีมากกว่า 4,000 แห่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าวันนี้มันเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงเขาสามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่เตรียมสำรองไว้ได้ในทันทีนะครับทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมกับกกต.ท้องถิ่นครับก็ลงพื้นที่เตรียมตรวจความพร้อมก็บอกว่าตอนนี้พร้อม 100% นะครับหน่วยเลือกตั้งจำลองห้องประมวลผลคะแนนศาลาว่าการกทม.นะครับก็มีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจนะครับกำลังพลและก็ความพร้อมตอนนี้ 100% ทั่วกรุงเมื่อเช้านี้ผมขับรถมาคุณขวัญครับก็ผ่านสำนักงานเขตวังทองหลางโอ้คึกคักมากนะครับเจ้าหน้าที่มาทำงานก็ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะก็กินพื้นที่การจราจรไป2ฝั่งเลยนะครับคือเจ้าหน้าที่มาเต็มแล้วก็รถกระจอดกันเพียบนะฮะกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าระดมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนะครับ 74,000 คนประจำการครอบคลุม 6,628 หน่วยเลือกตั้งทั่ว50เขตมีการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้งครบเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเลือกตั้ง

0: สีเขียวสำหรับผู้ว่านะคุณฟังสีชมพูสกนะครับเช่นเดียวกันกับนายกเมืองพัทยานะครับสีเขียวนี่ก็เป็นนายกเมืองพัทยาแล้วก็สีชมพูสำหรับสมาชิกสภากรุงเทพสภาเมืองพัทยานะฮะก็คล้ายๆกันนะครับหีบบัตรได้รับการตรวจนัดนะฮะจัดส่งถึงกรรมการประจำหน่วยครบถ้วนโปร่งใสเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าบัตรประชาชนหมดอายุหรือสูญหายทันทีทันใดนะครับเมื่อวานเห็นอยู่วันนี้ไม่เห็นแล้วไม่เป็นไรนะครับเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตรวมถึงจุดบริการด่วนมหานครนะครับ Bangkok Express Service บนสถานีรถไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าอีก19แห่งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นควบคู่กันไปเลยเวลาปิดที่เปิดหีบนะครับส่วนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพก็กว่า4ล้าน4แสนคนในจำนวนนี้เป็น First Voter นะครับมีสิทธิ์ครั้งแรก 25,584 คนน้องๆไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับแล้วก็5อันดับเขตที่มีผู้มีสิทธิ์มากที่สุดนะครับอันดับที่1ก็คือเขตคลองสามวาเกือบจะ 200,000 คนแล้วนะครับตามมาด้วยสายไหมบางแคบางเขตและบางขุนเทียนนะครับส่วนเขตที่มีผู้มีสิทธิ์น้อยที่สุดนะครับก็คือเขตสัมพันธวงศ์ 15,000 คนนะครับนะวันนี้ก็ไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ครับ
1: ค่ะแต่ว่าถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นผู้ที่ติดภารกิจจริงๆไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ต้องทำยังไงต่อนะคะเรื่องนี้ค่ะกรมการปกครองนะคะได้โพสต์ Facebook แจ้ง5ช่องทางแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.แล้วก็นายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยานะคะว่าที่วันนี้มีการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.เนี่ยถ้าหากว่าท่านเนี่ยไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ให้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นนะคะที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน7วันหลังจากวันเลือกตั้งค่ะก็คือวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนะคะจริงๆแล้วก็คือสามารถแจ้งเหตุเนี่ยได้ก่อนหน้าวันเลือกตั้งเนี่ย7วันแล้วก็หลังวันเลือกตั้ง7วันนะคะแต่ว่าก่อนหน้าวันเลือกตั้งเนี่ยก็ตอนนี้ผ่านมาแล้วนะคะก็สามารถแจ้งได้หลัง7วันจากวันเลือกตั้งค่ะถามว่าแจ้งทางช่องทางไหนบ้างคะก็มี5ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือแจ้งด้วยตนเองที่สำนักงาน
0: ฮะคุณขวัญหายไปไหนแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปต่อข่าวอื่นกันก่อนเลยนะครับมีเรื่องของบัตรนะครับมีโครงการไทยช่วยไทยนะครับตอนนี้ก็ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน9ล้านคนแล้วนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย +60/40 นะฮะภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและก็บริการสาธารณะที่กำหนดนะครับในอัตรา 60% แต่ว่าเงินไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับจำนวน4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69ก็มีประชาชนได้รับสิทธิ์เนี่ย26ล้านรายนะครับข้อมูลณวันที่26มิถุนายนเวลา 5:00 น.ครับมียอดใช้จ่ายรวม 40,000 ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่1ครับเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 17,000 ล้านบาทประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านหน้าร้านทั่วไป 16,000 ล้านบาทแล้วก็ใช้จ่ายผ่านผู้ที่ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม364ล้านบาทครับและในส่วนที่2เงินที่รัฐร่วมจ่าย 23,000 ล้านบาทประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป22,951 ล้านบาทนะครับแล้วก็รัฐร่วมจ่ายเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มนะฮะ459ล้านบาทนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็แจ้งด้วยนะครับว่าร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมให้บริการเนี่ยมีกว่า1ล้านร้านค้าแบ่งเป็นร้านเดิม 807,000 นะครับร้านใหม่เนี่ย 108,000 ซึ่งร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงตามโครงการมีกว่า1ล้านร้านค้านะครับนอกจากนี้มีร้านใหม่ที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอีก 3,560 ร้านค้านะครับและร้านค้าที่อยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการอีก 9,000 ขออภัยครับ 99,000 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 97,000 ร้านค้าใหม่ 1,900 นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีภายใต้โครงการนี้ประชาชนที่เข้าร่วมสิทธิ์แล้วเนี่ย26ล้านคนนะครับในจำนวนนี้มีประชาชนที่ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จ25ล้านคนเองนะคุณฟังในขณะเดียวกันมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทเนี่ยจำนวน9ล้านรายนะครับแต่ว่าผู้ที่ยังใช้สิทธิ์คงเหลือไม่ต้องใช้จ่ายให้ครบ 1,000 บาทนะฮะคือจะต้องใช้จ่ายให้ครบภายใน 1,000 บาทเนี่ยภายในวันพรุ่งนี้อีก2วันนะ
1: วันที่30มิถุนายนค
0: ่
1: ะ
0: ไม่งั้นเงินไม่ไปสมทบให้กับยอดเดือนหน้านะครับอันนี้ต้องใช้ให้

0: ี้ยงเลยนะฮะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่ขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ของกรมการปกครองที่บอกว่าผู้ที่ติดภารกิจไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยแจ้งเหตุตรงไหนค
0: ุณเกียรติ
1: ที่ไหนได้บ้างนะคะก็แจ้งได้หลังจากนี้7วันหลังจากวันเลือกตั้งนะคะก็คือวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมค่ะก็แจ้งเหตุได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่าที่ตัวเอง

0: www.smartvote.ct.go.th นะคะหรือว่าสะดวกทางมือถือก็ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ค่ะช่องทางสุดท้ายนะคะก็แจ้งได้ที่ของเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยนะคะเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th ค่ะก็ถ้าใครสะดวกตอนนี้ก็หลายๆคนใช้สมาร์ทเว็บไซต์ของกระทรวงของกกต.แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็น่าจะทำได้ค่อนข้างสะดวกนะคะตัวดิฉันเองก็แจ้งผ่านสมาร์ทโหวตก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกเพราะว่าตอนนี้ติดภารกิจสำคัญอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบสภาพอากาศกันวันนี้ไปเลือกตั้งช่วงไหนปลอดภัยจากฝนกันบ้างนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5 ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับคุณเอกนงครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ก็วันนี้เห็นว่ามีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกมา3ฉบับแล้วตอนเช้านี้เป็น4หรือยังครับ
4: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับเป็นยังไงครับสำหรับรายละเอียดฮะ
4: ช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3นะคะจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะซึ่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยจะมีตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นนะคะประกอบกับร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมาพัดผ่านบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เลยทำให้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ฝนหนักมากก็จะเน้นทางด้านรับมรสุมของภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ
1: ครับเป็นจังหวัดไหนบ้างครับที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษครับ
4: สำหรับวันนี้นะคะจะเน้นทางด้านตะวันตกก่อนนะคะภาคเหนือจะเป็นตากกำแพงเพชรนะคะส่วนภาคกลางจะมีนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ยังเน้นทางด้านตอนบนแถวบึงกาฬสกลนครนครพนมหนองคายนะคะส่วนภาคตะวันออกจริงๆโอกาสฝนตกหนักเนี่ยมีได้บางพื้นที่แต่หนักมากจริงๆจะเน้นจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนเยอะนะเยอะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็ยังเยอะต่อเนื่องนะคะโอกาสฝนตกหนักมีได้ทุกจังหวัดแต่ที่หนักมากก็จะเน้นระนองพังงาค่ะ
1: อืมครับขอมาจอดที่กรุงเทพกับพัทยาบ้างครับวันนี้มีเลือกตั้งขอไปที่กรุงเทพก่อนครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงฮะ
4: ค่ะกรุงเทพเองวันนี้ก็ยังคงมีฝนนะคะ60%ของพื้นที่จะมีตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ยังมีอากาศร้อนนะคะก็ให้ระวังเรื่องของลมกระโชกแรงค่ะซึ่งก็จะเน้นตั้งแต่ช่วงบ่ายไปนะคะก็เป็นตัวแปรจากตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ
1: ครับหมายความว่าระยะปลอดภัยที่จะไปเลือกตั้งแล้วไม่โดนฝนก็คือช่วงเช้าถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะ
1: แต่ช่วงบ่ายนี่ก็คือประมาณสักช่วง
4: จริงๆตั้งแต่บ่ายไปก็อาจจะเริ่มมีเขาฝนก่อน
1: บ่ายโมงมาเลยใช่ไหมตามเขามาเลย
4: ใช่เพราะว่ามันอากาศร้อนเนี่ยโอกาสลอยอากาศยกตัวได้สูงแล้วก็ตัวลมต้นตกเฉียงใต้เนี่ยแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดฝนจะมีเรื่องของลมกระโชกแรงด้วย
1: ครับแล้วทางพัทยาล่ะครับวันนี
4: ้พัทยาเช่นกันค่ะเน้นเป็นบ่ายค่ำเนี่ยจริงๆถ้าช่วงเช้ามันจะมีแถวทางด้านจันทบุรีแล้วก็ตราดแต่ว่าถ้าเป็นชายฝั่งของภาคตะวันออกเลยจริงๆก็ยังเน้นเป็นช่วงบ่ายค่ำเช่นกันค่ะเพราะว่าตัวแปรก็ยังเป็นตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะร่องมันจะอยู่ข้างบนแถวเหนืออีสานอาจจะมีฝนเช้าได้แต่ว่าภาคอื่นๆยังเน้นเป็นบ่ายค่ำค่ะ
1: ครับ
4: ค่ะ
1: มีคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมมาภาคเหนือตอนล่างล่ะครับ

0: ตอนนี้เป็นไงฮะ
1: ตากกำแพงเพชรวันนี้จะมีโอกาสมีฝนตกหนักค่ะ
0: โอ้หนักเลยฮะกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ
1: วันนี้ร้อยละ40-60ค่ะพรุ่งนี้อาจจะเยอะกว่านี้ด้วยค่ะ
0: อ๋อทั้งวันไหมครับหรือว่าเป็นบางช่วง
1: เน้นบ่ายค่ำ
0: บ่ายค่ำ
1: ตอนล่างนะคะ
0: อืม
1: ค่ะ
0: ฟัง
2: สำหรับ
0: ฮะเชิญคุณขวัญครับ
2: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามถึงสีดาโคราชมาค่ะว่าตอนนี้แห้งแล้งมากฝนไม่ตกเลยตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
1: วันนี้ยังไม่เยอะค่ะจะเน้นแค่ตอนบนเนี่ยจริงๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่ใช่ด้านรับมรสุมเนี่ยแต่ว่าเขาจะมีร่องมาช่วยก็ถ้าเยอะหน่อยเนี่ยจะเป็นทางด้านบึงกาฬสกลนครนครพนมแต่ทางด้านนครราชสีมาวันนี้ก็อาจจะร้อยละ10-30ของพื้นที่แต่เนื่องจากว่าไม่ตกมาหลายวันเวลาที่มีฝนแม้จะเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะก็จริงแต่ให้ระวังเรื่องของลมกระโชกแรงค่ะ
0: ครับโอเคเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
1: ค่ะยังเป็นเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะตามตัวของประกาศนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องของคลื่นลมแรงซึ่งก็น่าจะเริ่มในวันพรุ่งนี้เน้นบริเวณอ่าวทะเลอันดามันตอนบนนะ 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่3ค่ะ
0: ครับโอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับคุณเอกนงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะฮะโอ้คุณผู้ฟังวางแผนดีๆนะครับไปเลือกตั้งวันนี้ก็เป็นไปช่วงเช้าเลยดีกว่านะครับเพื่อปลอดภัยจากฝนนะครับ
2: ใช่
0: ระวังเรื่องของลมแรงพี่ชุมชนว่ายังไงฮะ
2: พี่ชุมชนบอกว่าวันนี้เนี่ยจะคือฝนตกช่วงไหนจะได้เข็นคุณแม่ไปเลือกตั้งใช้คำว่ารุนนะรุนเนี่ยคือ
0: เป็นภาษาใต้รุนคือเข็น
2: ค่ะใช่ค่ะก็วันนี้ช่วงเช้านะพี่ชุมชนถ้าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นะคะ
0: ครับผมก็พัทยาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ไปตั้งแต่เช้ากันนะฮะคุณผู้ฟังไปใช้สิทธิ์กันนะครับมีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับคุณขวัญครับเออมีเวเนซุเอลาคุณมีไหม
2: เวเนซุเอลาเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณผู้เบศมีเลยไหมเพราะว่าดิฉันเห็นแวบๆ ว่าจริงๆแล้วมันทันกว่าคนแต่คือตั้งแต่คุณอ่านข่าวแล้วดิฉันยังหาข่าวนี้ไม่เจอเลยเนี่ย
0: ใช่ผมเปิดอยู่นะนี่เจอแล้วแป๊บนึงนะก็คือตอนนี้ยอดมันจะทะลุเกือบพันรายนะครับที่เขาเจอเนี่ยแต่ว่าที่หาไม่เจอก็คือเป็นหมื่นยอดเป็นหมื่นเลยนะครับเดี๋ยวข่าวผมไปไหนละสักครู่นะคุณฟังนี่มาแล้วนะครับก็รวมยอดผู้เสียหายหลายหมื่นคนนะครับสำหรับเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะครับซึ่งมันไม่มาอีกแล้วนะฮะอ่ะคุณไปข่าวอื่นต่อเลยก็ได
2: ้มาแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับเหตุที่เวเนซุเอลานะคะเรื่องนี้นะคะมีการเปิดเผยจากสมาชิกระดับสูงของรัฐสภาของเวเนซุเอลาค่ะคุณเอเกอร์โรดิเกรสนะคะก็ออกแถลงการผ่านโทรทัศน์ของรัฐนะคะก็บอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งที่ซ้อนกันเนี่ยล่าสุดตัวเลขเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 1,430 ศพค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 3,238 รายนะคะโดยที่นายโรดิเกสนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นภัยพิบัติร้ายแรงที่สุดในประเทศเวเนซุเอลาแล้วก็เคยประสบพบมาในรอบ123ปีเกิดอัฟเตอร์ช็อคทั้งหมดมาแล้ว430ครั้งนะคะนอกจากเกิดเหตุครั้งนี้แล้วเนี่ยการที่เกิดครั้งนี้เนี่ยทำให้มีผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องมาอาศัยอยู่ในบ้านพักพิงชั่วคราวเนี่ยประมาณ 3,142 ครอบครัวค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ได้เรียกร้องให้ประชาชนที่อยู่ในบ้านพักของตัวเองเนี่ยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เมืองลาไกรเวรารากรายวรานะคะก็เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับอันตรายหนักเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังคงมีเหตุเขย่าอยู่นะคะก็คือเป็น after shock นะคะทางด้านวิศวกรจากองค์กรสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรนะคะก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยยังกำลังทำงานร่วมกับหน่วยกู้ภัยอื่นๆในเวเนซุเอลาเพราะว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่วิศวกรเนี่ยไปให้ความช่วยเหลือเวเนซุเอลาในการค้นหาผู้รอดชีวิตหรือว่าคนเป็นระดับนาทีทองนะคุณภูเบศการหาผู้รอดชีวิตเนี่ยก็ประมาณ3วันตอนนี้ก็พยายามเร่งหาตัวผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ค่ะ
0: ครับผมอันนี้ก็คือประเด็นข่าวที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยาในวันนี้ตลอดทางคลื่นข่าว Mcot News ของเราด้วยนะครับเช้านี้เรา2คนคุณขวัญกมลพรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201

0: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง Mcot News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์ Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะก็อีก2วันก็จะหมดเดือนย่างเดือนที่6ก็จะหมดไปแล้วกลางปีแล้วนะคะคุณฟังทำอะไรอยู่จะทำอะไรก็รีบๆหรือว่าทำให้สำเร็จนะคะเอาละค่ะดิฉันวิรันบอเราขอรายงานตัวพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีค
3: ่ะค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงนะคะวันนี้ก็ทำหน้าที่แทนคุณวิรัตศรีพงษ์นะครับน้องวิรัตติดภารกิจนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนนะครับอ
2: ยู่กับเราสองคนนะค่ะ
3: นะ
2: ไม่เป็นไรอยู่กันเราก็จะมีเรื่องพูดคุยข่าวคราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลย
3: ใช่แล้วนะครับคุณผู้ฟังก็ยังคงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับช่องทางเดิมของเรานะครับทาง Mcot News FM 100.5 นะครับทางเพจ Facebook หรือว่า TikTok ก็ได้นะครับแล้วก็ทาง LINE นะครับ LINE Official @Mcot News นะครับวันนี้ยังมีประเด็นข่าวที่สำคัญให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะก็มาติดตามกันนะคะคุณพระเบศจะเริ่มก่อนไหม
3: เห็นอาจารย์ว่าจะเริ่มเรื่อง
2: ฟุตบอลโลกใช่ไหมตอนนี้เรากำลังอยู่ในกระแสนี่ถูกไหมคะฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็มีทำมีอะไรสิ่งที่เขารวบรวมสถิติไว้นะคะเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะรวมทั้งบ้านเราด้วยว่ามีจำนวนผู้คนเนี่ยเข้าไปดูมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะก็เรามาติดตามกันนะคะมากเลยให้คุณภูเบศเดาก่อนว่าจำนวนคนที่เข้าไปดูเนี่ยที่เขาบอกว่ามันทำลายสถิติเลยนะมีจำนวนทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่พอประมาณการประมาณการ
3: เข้าไปดูหมายถึงเป็นผ่านสตรีมมิ่งหรือว่าผ่าน
2: สองแบบสองแบบคือหมายความว่าเข้าไปดูในไอ้เขาเรียกอะไรในสนามกีฬาเนาะไม่ถูกหลักล้านเนี่ยมันไงก็ต้องหลักล้านไหมล่ะ
3: เกินล้านอยู่แล้วครับอาจารย
2: ์ใช่ไหมทั้งหมดเขาบอกว่ามันทำลายสถิติเลยนะดิฉันก็กำลังจะมาดูว่าที่เขารวบรวมสถิติไว้เนี่ยมันมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่นะก็เยอะอยู่เนี่ยนะคะทำลายสถิติในรอบต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะคะ
3: เป็นประมาณสัก3ล้าน4ล้านได้ไหมฮะ
2: อุ้ยน่าจะมากกว่านั้น
3: มากกว่าอีกเหรอฮะ
2: มากกว่านั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหาข้อมูลอยู่นะคะทีนี้ไงก็ตามคุณฟังนะคะได้ติดตามฟุตบอลโลกเนี่ยไปถึงไหนแล้วคุณดูว่าเปล่าล่ะ
3: ไม่ค่อยได้ดูเลย
2: ทำไมคุณไม่ดูไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมล่ะ
3: ไม่ได้ชอบครับ

0: คุณไม่ชอบดิฉันขนาดดิฉันเป็นผู้หญิงนะดิฉันก็ถึงคือจะว่ายังไง
1: ไม่ได้เครซี่เหมือนกัน
0: คือไม่ได้เครซี่แต่หมายความว่า
1: ไม่แต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนผู้ชายด้วยกันก็ส่วนใหญ่เขาจะดูติดตามแบบติดทุกแมทช์อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ดิฉันถึงไม่เครซี่แต่ว่าคนที่บ้านเขาดูดิฉันก็ปล่อยดูไปด้วยแล้วก็ติดตามอ่ะทีนี้อย่างนี้เขาบอกนี้ FIFA announced 2026 World Cup attendance record top 3.6 million
1: อ
0: ันนี้นะหมายถึงคนที่ attendance เนี่ยนะที่เข้าไป
1: ใน
0: สนามกีฬาเนี่ยนะคะทั้งหมดก็อย่าลืมว่าปีนี้เนี่ยคือมี3ประเทศร่วมกันเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะคะก็มีทั้งอะไรอ่ะสหรัฐอเมริกา
1: แคนาดาเม็กซิโก
0: ถูกต้องค่ะใช่ค่ะก็ทาง FIFA นะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประกาศออกมาแล้วนะก็มีการรวบรวมสถิติออกมาเนี่ยนะคะบอกว่ายอดผู้ชมในสนามเนี่ยนะสะสมแล้วกว่า 3,600,000 คนเนี่ยนะแซงสถิติเดิมของฟุตบอลโลกในปี1994ที่สหรัฐซึ่งมีผู้เข้าชมเนี่ยแค่ 3,500,000 นะแต่ครั้งนี้เนี่ย 3,600,000 นะจาก52นัดที่ว่านี้เนี่ยนะคะทีนี้สถิติใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากแข่งขันเพียง56จากทั้งหมด104นัดนะนี่มันยังไม่ถึงหมดเนี่ยนะมันเพิ่งเริ่มไม่นานเนี่ยใช่ไหมคะเขานับจาก56นัดนะจากทั้งหมด104นัดเนี่ยนะคะทำให้คาดว่ายอดผู้ชมเนี่ยนะเมื่อจบทัวร์นาเมนต์นี้แล้วเนี่ยอาจสูงกว่าสถิติเดิมเกือบ2เท่าตัวนะคะทีนี้ข้อมูลจากบริษัทไวซ์ไซต์นะผ่านระบบโซเชียลไอเนี่ยระหว่างวันที่1ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะอันนี้กระแสโซเชียลมีเดียในไทยนะอันนี้ในไทย
1: ข้อมูลจากไวซ์ไซต์ก็คือเขาจะไปรวบรวมข้อมูลที่มีคนพูดถึงในโลกออนไลน
0: ์
1: เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโลกว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ใช่ค่ะนะมีโพสต์เกี่ยวกับฟุตบอลโลกถึง 72,364 โพสต์นะสร้างยอดการมีส่วนร่วมเนี่ยคือ engagement เนี่ยนะสูงถึง 40,000 มันสูงถึง 42.89 ล้านครั้งอ่ะคุณ40กว่า 42.89 ล้านครั้ง Facebook ก็มีจำนวนโพสต์มากที่สุดนะ 30,000 กว่าโพสต์เอางี้แล้วกันเอาตัวเลขกลมๆแล้วก็มียอด engagement เนี่ย 20.1 ล้านครั้งโอ้โหนะ TikTok นะแม้จะมีเพียงแค่ 7,698 โพสต์แต่ก็สร้าง engagement สูงสุดถึง 17.1 ล้านนะไอ้ TikTok เนี่ยนะคะ Twitter หรือว่า X เนี่ยนะมีผู้โพสต์ 12,600 แล้วก็ engagement 1.1 ล้านครั้งเนี่ยโดยเป็นพื้นที่หลักสำหรับการติดตามและการแข่งขันแบบ real time เนี่ยนะคะทีนี้ก็มาดูนะวันเปิดการแข่งขันในวันที่11เนี่ยนะมีโพสต์ถึงเกือบ 9,000 โพสต์นะภายใน24ชั่วโมง engagement ถึง 3.39 ล้านครั้งอะคุณน
1: ี่
0: คุณจะเห็นเลยนะความคนไทยนี่ก็ crazy ฟุตบอลไม่เบานะคะกระแสเชียร์ทีมชาติเอเชียนะก็สร้างโพสต์ได้ถึง 8,000 กว่าโพสต์แล้วก็ engagement 5.5 ล้านครั้งคุณคุณเดียนเองก็เชียร์นะทีมเอเชียคือญี่ปุ่นกับเกาหลีนะทีนี้ญี่ปุ่นเป็นทีมเอเชียที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนะโดยเนื้อหาส่วนใหญ่ชื่นชมวัฒนธรรมความมีระเบียบวินัยและการจัดการมากกว่าผลการแข่งขันซะอีกนะเกาหลีใต้ก็ได้รับความสนใจสูงสุดในวันลงเล่นนัดแรกเนี่ยนะเมื่อวันที่12มิถุนายนแล้วก็วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาลีโอเนลเมสซี่นะโอ้โหถึงแม้จะอายุ38นะแต่ว่าลวดลายเนี่ยโอ้โหพริ้วเดียวทำแฮตทริกนะทำให้อาร์เจนตินาเนี่ยชนะแอลจีเรียไปเนี่ยนะคะส่งผลให้วันดังกล่าวมียอดเอนเกจเมนต์สูงสุดของทัวร์นาเมนต์กว่า5ล้านนะ 5.21 ล้านครั้งเนี่ยนะฝั่งบราซิลนะคอนเทนต์ของมาดิอุสคอนย่าเนี่ยนะหลังยิง2ประตูแล้วก็ฉลองด้วยท่าเต้นนะเซิร์ฟแดนซ์เนี่ยนะกลายเป็นไวรัลอย่างมากเลยทีนี้มาดูลิซ่าของเรานะลิซ่าเนี่ยก็ดันฟุตบอลโลกนะเชื่อมโยงวัฒนธรรมป๊อปด้วยนะฟุตบอลในปีนี้ฟุตบอลโลกปีนี้2026สร้างกระแสในหมวดป๊อปป๊อปเขาเรียกป๊อปคัลเจอร
1: ์
0: ป๊อปคัลเจอร์ถึง 4,770 โพสต์แล้วก็มีเอนเกจเมนต์กว่า 4.1 ล้านครั้งด้วยนะพิธีเปิดนะพิธีเปิดเมื่อวันที่13มิถุนายนเพียงวันเดียวเนี่ยสร้างเอนเกจเมนต์ได้ 2.1 ล้านครั้งเนี่ยส่วนของเราลิซ่ามโนบาลนะนะลิซ่าเนี่ยนะซึ่งเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ขึ้นแสดงในพิธีเปิดเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระ

0: แสบนโซเชียลมีเดียเนี่ยพุ่งสูงนะโดยภาพและคลิปเบื้องหลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ในครั้งนี้ด้านดนตรีเนี่ยเพลงประจำการแข่งขันเนี่ยนะของไอโชว์สปีดเนี่ยนะแล้วก็แคมเปญโฆษณาอย่าไปอ่านชื่อต้องอ่านดีไหม Nike Rip The Script เนี่ยเขามีลิซ่าเนี่ยนะคะแล้วก็มีคนอื่นๆอีกเนี่ยนะอีก 2-3 คนร่วมแสดงก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเนี่ยนะคะทีนี้การแข่งขันฟุตบอลโลกในปีนี้ล่าสุดได้22ชาตินะขอโทษ28ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วนะนะรอบ32ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะกลุ่ม A แชมป์กลุ่มเลยนะไม่ใช่กลุ่ม A ขอโทษค่ะแชมป์กลุ่มเลยนะที่เหมือนกับตัวเต็งตัวเต็งเม็กซิโกสวิตเซอร์แลนด์บราซิลสหรัฐอเมริกาเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมสเปนฝรั่งเศสอาร์เจนตินานะทีนี้รองแชมป์กลุ่มมีแอฟริกาใต้แคนาดาโมร็อกโกออสเตรเลียไอวอรี่โคสต์ญี่ปุ่นอียิปต์ญี่ปุ่นเราก็มีได้อียิปต์แล้วก็กาบูเวรดีหรือว่าเคปเวิร์ดนะคะแล้วก็นอร์เวย์อันดับ3อันดับ3ที่ดีที่สุดก็จะมีบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาปารากวัยเอกวาดอร์สวีเดนและก็เซเนกัลนะคะทีนี้ผ่านเข้ารอบแล้วรอการจัดอันดับก็จะมีโคลัมเบียโปรตุเกสอังกฤษกับกาน่าเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้อย่างนี้ค่ะคือทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาบอกมันจะมีอยู่48ทีมโดยคัดเลือกทีมอันดับ1ถึง2ของแต่ละกลุ่มนะมีอยู่12กลุ่มรวมแล้วก็จะเป็น24ทีมนะบวกกับทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมรวมกันแล้วก็จะเป็น32ทีมนะนะอันนี้ก็เป็นสถิติที่รวบรวมนำเสนอต่อคุณฟังค่ะ
1: เหลือ32ทีมสุดท้ายแล้วอาจารย์ที่น่าสนใจคือวันนี้มีแคนาดาพบกับแอฟริกาใต
0: ้
1: บราซิลพบกับญี่ปุ่นอันนี้เป็นไฮไลท์เลยแต่ว่า
0: บราซิลพบกับญี่ปุ่นเราต้องเชียร์ญี่ปุ่นนะ
1: คือมันเป็นไฮไลท์ของชาวเอเชีย
0: เออใช่
1: ทีมเอเชียที่ผ่านเข้าไปเนี่ยก็คือญี่ปุ่นนะฮะก็รอติดตามกันเที่ยงคืนวันนี้ครับสำหรับญี่ปุ่นนะอาจารย
0: ์เขาไม่ถ่ายทอดใช่มั้ย
1: มันจะเป็นช่องทางของเขาไม่แน่ใจว่าทาง
0: ไม่แน่ใจว่าฟรีทีวีมีมั้ย
1: โมโนแม็กซ์หรือว่า
0: โมโนแม็กซ์ช่อง29ไงเรียนก็จะดูอยู่นะทีวีช่วงที่เขาจะสำหรับฟรีทีวีไง
1: ครับ
0: โอเคค่ะอ่ะไปข่าวอื่นๆเยอะ
1: มาข่าวอื่นๆกันบ้างนะครับมันเมื่อกี้แตะไปเรื่องของออนไลน์ไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อาจารย์ที่สั่งบ้างไหม
0: ดิฉันแทบจะไม่สั่งเลย
1: ไม่เลยใช่ไหมฮะ
0: เพราะว่าไม่แน่ใจในแม้กระทั่งอาหารดิฉันก็จะไม่สั่งนะคะ
1: งั้นอาจารย์รอดแล้วนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: คืออันนี้เป็นเรื่องราวที่สิงคโปร์ครับ มันเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยในโลกออนไลน์ของสิงคโปร์ครับมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องอัจฉริยะติดประตูหน้าบ้านนะฮะเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทจอเบลนะฮะที่จับภาพพฤติกรรมสุดแสบของพนักงานจัดส่งพัสดุรายนึงของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังอย่างช้อปปี
0: ้
1: เป็นช้อปปี้สิงคโปร์นะคือเขาจงใจทำทีเป็นจัดส่งพัสดุผิดบ้านเพื่อสร้างหลักฐานเท็จก่อนที่จะขโมยพัสดุชิ้นนั้นไปเองทำทีเหมือนไปส่งแล้วแต่ว่าหย
0: ิ
1: บกลับไปด้วยเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณโตนะครับจากภาพจากกล้องวงจรปิดก็เผยให้เห็นว่าพนักงานจัดส่งพัสดุคนนี้ก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มสีส้มนะครับเดินเข้ามาในทางเดินแฟลช SDB นะครับแล้วก็เหลือบมองหาที่ประตูหน้าห้องนะฮะของเจ้าของพัสดุตัวจริงนะครับก็เป็นผู้หญิงแต่แทนที่จะวางของไว้ตามปกติพนักงานรายนี้เดินเลยไปยังหน้าประตูประตูห้องของเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดไปคือไปถึงแล้วนะหน้าบ้านเนี่ยไม่ส่งไป
0: อีก
1: ห้องถัดไป
0: ห้องถัดไป
1: หลังจากนั้นก็วางพัสดุลงบนพื้นแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปพัสดุ
0: ว่าฉันได้ส่งแล้ว
1: ใช่แต่ว่าเป็นประตูบ้านเพื่อนบ้านว่ามีหลักฐานการจะส่งสำเร็จในระบบมันก็จะขึ้นโชว์มาเลยนะผู้เสียหายก็ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าในขณะที่พนักงานกำลังถ่ายภาพเนี่ยจงใจสะบัดมือหรือว่าเขย่าโทรศัพท์เพื่อให้ภาพที่มันออกมาเนี่ยเบลอๆนิดนึง
0: ไม่ชัด
1: นะฮะซึ่งก็คาดว่าเป็นแผนการที่เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อที่ว่าถ้าหากถูกจับได้ภายหลังนะจะได้อ้างว่าบริษัทเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดมองเลขห้องผิด
0: เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วนะทางไหนทางหนีทีไล
1: ่แต่พอกดถ่ายรูปภาพเสร็จปุ๊บพนักงานคนนี้ก็กลับมาก้มลงหยิบพัสดุชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็เดินหนีไปทันทีพัสดุที่ว่านี้ก็คือเครื่องชงกาแฟมูลค่า 3,800 บาทนะครับล่าสุดโฆษกของ Shopee สิงคโปร์ครับออกแถลงการชี้แจงต่อสื่ออย่าง Motorship นะครับยืนยันว่าทางบริษัทได้รับเรื่องแล้วก็ยอมรับว่า

0: พนักงานคนนี้ไม่ได้แบบปฏิบัติตามมาตรฐานการขนส่งแล้วก็ทาง Shopee ก
1: ็ไล่ออกไปแล้ว
0: คืนเงินให้กับผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการทางเด็ดขาดกับพนักงานคนนี้นะครับชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็มองว่าควรที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาลักทรัพย์ด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป
1: นะแม่แสบจริงๆเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้เขาเป็นเรื่องที่แชร์กันเยอะมากเป็นไวรัลในสิงคโปร์เลย
1: มันก็ไม่ได้เยอะแยะเนาะเงิน 3,000 กว่าบาทเองถูกไหมเออแล้วจะไปเอาก็คิดว่าคงไม่มีใครจับได้แหละแล้วไม่ทราบว่า
0: วางแผนนะเนี่ยวางแผน
1: ไม่วางแผนไม่อาจจะทำมาแล้วก่อนหน้านั้นนะประสบความสำเร็จ
0: อาจจะเป็นไปได้
1: ครั้งนี้ก็ปรากฏว่ามันก็นิ่งอย่างว่านะ
0: ถูกจับได้ซะก่อน
1: ถูกจับได้เนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยนะอย่าไปทำเลยนะทำในสิ่งที่มันถูกต้องดีกว่า
0: แล้วดิ้งเดี๋ยวนี้นะมีกล้องทุกที่เลยที่เราไป
1: อย่าลืมนะเขามีกล้องนะคะโอ้เดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียด้วยมันไปเร็วนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้การจากสิงคโปร์พาคุณฟังไปที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคุณฟังคะอินโดนีเซียนะถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในกลุ่มอาเซียน11ประเทศตอนนี้ประชากรก็280ล้านคนแล้วเนี่ยแต่ว่ากันตอนนี้อินโดนีเซียกำลังประสบกับปัญหาที่ว่าบริษัทใหญ่ๆนะเลย์ออฟพนักงานเขาเยอะมากเลยเนี่ยนะทีนี้ทางนี้ตอนนี้รัฐบาลอินโดนีเซียก็เลยจัดตั้งคณะทำงานป้องกันแล้วก็บรรเทาการเลิกจ้างนะใช้ว่า Lay Off Mitigation Taskนะหลังจากเสที่สหภาพแรงงานเนี่ยออกมาเตือนว่าจะมีแรงงานกว่า 150,000 คนเนี่ยนะในหลายอุตสาหกรรมอาจจะต้องเสี่ยงกับการที่จะถูกไล่ออกจากงานนะรวมถึงแรงงานในอุตสาหกรรมเซรามิกราว 55,000 คนเนี่ยนะทีนี้รัฐมนตรีประจำทำเนียบประธานาธิบดีเนี่ยนะซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานชุดนี้บอกว่างี้ค่ะบอกว่ารัฐบาลรัฐสภาแล้วสหภาพแรงงานเนี่ยนะก็ร่วมมือกันเห็นพ้องต้องกันเลยว่าจะสำรวจบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงินนะเพื่อหาทางป้องกันการเลิกจ้างนะคณะทำงานก็จะร่วมมือกับกระทรวงแรงงานรัฐสภาสหภาพแรงงานแล้วก็หน่วยงานด้านแรงงานของตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามบริษัทที่มีความเสี่ยงลดการเลิกจ้างนะแล้วก็ประสานงานมาตรการในการที่จะให้ความช่วยเหลือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่จำชื่อแล้วกันนะออกมาพูดว่ารัฐบาลและรัฐสภาก็เช่นกันก็จะประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อเฝ้าระวังการเลิกจ้างแล้วก็แก้ไขข้อพิพาททางด้านแรงงานเนี่ยนะคะทีนี้มันมีความกังวลเกิดขึ้นค่ะท่ามกลางภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวแล้วก็ปัญหาข้อจำกัดด้านวัตถุดิบนะโดยสหภาพแรงงานเตือนว่าโรงงานเซรามิกอินโดนีเซียก็จะมีโรงงานเซรามิกขนาดใหญ่เลย2แห่งเนี่ยนะคะต้องปิดกิจการน่ะก็ส่งผลกระทบต่อแรงงานกว่า 55,000 คนนะส่วนหนึ่งก็จากปัญหาขาดแคลนก๊าซสำหรับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะอันนี้ก็ผลพวงจากการสู้รบเนี่ยในอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ก๊าซเกิดนี่มันก็ขาดแคลนไปเนี่ยนะหรือไม่ก็ราคาสูงมากทีนี้รัฐบาลออกมาระบุค่ะว่าสาเหตุของการเลิกจ้างนี่แตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทเนาะทั้งจากอุปสงค์ที่ลดลงปัญหาทางการเงินและบางบริษัทก็ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้เนื่องจากเงินฝากหรือเงินทุนเนี่ยติดอยู่ในสถาบันการเงินที่กำลังประสบกับปัญหาด้วยนี่คณะทำงานชุดนี้ก็จะติดตามบริษัทที่เลิกจ้างพนักงานไปแล้วแต่ยังไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือการจ่ายเงินเนี่ยนะสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างเนี่ยนะกระทรวงแรงงานอินโดนีเซียเปิดเผยว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีแรงงานถูกเลิกจ้างไปแล้ว 23,470 คนเนี่ยนะคะนี่ก็เยอะอยู่นะคะขณะเดียวกันบริษัทผู้ผลิตรองเท้าใหญ่ๆเลยเนี่ยที่ทำให้กับซัพพลายเออร์อย่างเช่นNike หรือว่า Puma เนี่ยก็ได้สั่งให้พนักงานราว 4,000 คนนะหยุดงานชั่วคราวระหว่างรอคำสั่งซื้อใหม่ก็ทำให้เกิดความกังวลว่าจะมีการเลิกจ้างเพิ่มเติมในอนาคตค่ะและไม่ใช่แค่นั้นรัฐบาลก็ยังพยายามที่จะคลายความกังวลเกี่ยวกับข่าวนะมีข่าวมาว่าที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์2แห่งเนี่ยในชวาตะวันออกจะย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามโดยระบุว่าแผนดังกล่าวก็ถูกระงับไว้แล้วนะหลังจากที่รัฐบาลเข้าแทรกแซงค่ะนี่ค่ะ
0: ในอินโดเนี่ยก็ยังไม่หมดแค่นี้นะอาจารย์คือรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยก็เตรียมปรับลดงบประมาณโครงการแจกอาหารกลางวันแล้วก็นมฟรี
1: ใช่ใช่อันนี้ด้วย
0: อันนี้เป็นจริงๆเนี่ยมันเป็นนโยบายเรือธงของประธานาธิบดีปราโบโวเลยนะ
1: ซูเบียนโตค่ะใช่
0: ครับก็เขาบอกว่าจะลดลงอีก40ไตรลาลูเปียนะครับก็เ

0: ประมาณ 80,000 ล้านบาทนะครับในปีนี้ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการมีต้นทุนที่มันสู
1: ง
0: แล้วก็ระบบธรรมาภิบาลในการจัดการบริหารจัดการโครงการนี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงบประมาณนี้ก็มีการหารือผ่านสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งก็เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการนี้โดยจะเป็นผู้สรุปตัวเลขขั้นสุดท้ายเพื่อรายงานต่อประธานาธิบดีก่อนจะมีการแถลงต่อสาธารณชน อย่างเป็นทางการซึ่งรัฐมนตรีคลังเขายอมรับว่าการประหยัดงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยจะมีตัวเลขที่สูงอย่างมีนัยสำคัญก็คือประหยัดไปได้เยอะส่งสัญญาณการหั่นงบประมาณนะครับก็สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่เขาบอกว่าจาการ์ตาเนี่ยกำลังพิจารณาปรับลดจำนวนผู้ได้รับสิทธิในโครงการเนี่ยเหลือ49ล้านคนจากเดิมที่มันอยู่ที่ประมาณ 62.5 ล้านคน
1: ลดไปอีก
0: คือตัวเลขถือว่าลดลงมามากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับเป้าหมายแรกที่สุดของโครงการที่ตั้งใจจะแจกอาหารฟรีให้กับประชาชน83ล้านคนก็ประกอบด้วยเด็กนักเรีย
1: น
0: เด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์คุณแม่ที่ให้นมบุตรนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะแคะแกรนในประเทศสำหรับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียเริ่มแรกเนี่ยก็มีการตั้งงบไว้นะครับที่ประมาณ333ล้านดูเปียนะครับหรือว่าก่อนที่จะมีการปรับลดลงมานะครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากำลังถูกตัดลงไปอีกในระลอกล่าสุดนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีคลังเขาบอกว่าการปรับโฟกัสงบประมาณให้คมชัดขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงจะช่วยให้รัฐบาลมีพื้นที่การคลังมากขึ้นในการควบคุมอัตราการขาดดุลทางการคลังของประเทศไม่ให้เกินเพดานร้อยละ3ของ GDP ฟังดูแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆบัตรคนจนบ้านเราตอนแรกก็แบบมีตัวเลขอยู่ดีๆสักพักนึงอ่ะประหยัดงบประมาณก็จะไปลดตรงนั้นตรงนี
1: ้
0: ก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับเกิดความผิดหวังในกลุ่มประชาชนคือบางคนก็บอกว่านี่คือนโยบายประชานิยมที่ใช้หาเสียงเรียกคะแนนจากคนยากจนแต่พอได้เป็นรัฐบาลแล้วอ่ะเริ่มลดขนาดโครงการตัดสิทธิ์คนลงไปเรื่อย
1: ๆตัดลดไปเรื่อยๆแหละ
0: ใช่มีการตั้งคำถามด้วยนะครับว่าคอมเมนต์แบบการลดงบประมาณเนี่ยมันจะทำให้เมนูอาหารของเด็กๆมันถูกลดเกรดลงหรือเปล่าจากเดิมที่ควรจะได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการอาจจะเหลือแค่เมนูข้าวกับข้าวกับเมนูง่ายๆซึ่งมันไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของการแคะแกรนได้ตามที่โฆษณาเชิญชวนเอ้ยเชิญชวนเชื่อโฆษณาชวนเชื่อตอนที่เลือกตั้งไงก็บอกว่าจะให้อาหารกลางวันใช่ไหมล่ะแต่พอถึงเวลาก็จะตัดงบนู่นนี่นั่นอีก
1: หันไปเยอะเลยนะโอ้
0: แต่ว่าถ้ามองในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์บ้านเขาก็บอกว่านักคนชั้นกลางคนทำงานเขาก็บอกก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้เพราะว่าถ้าฝืนดันทุรังไปใช้เงินมหาศาลกับโครงการนี้เนี่ยก็คือมันอาจจะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศพังพินาศ
1: แย่ลงไปเลย
0: แล้วท้ายที่สุดมันจะนำไปสู่การขึ้นภาษีอื่นๆเนี่ยเอามาโปะเรื่องนี้แทนนะครับ
1: ก็ก่อนหน้าเราเคยรายงานแล้วไงว่าค่าเงินรูเปียเนี่ยอ่อนมากที่สุดเป็นประวัติการเลยนะค่ะ
0: เนี่ยก็เป็นข้อสังเกตเรื่องนโยบายประชานิยมนะฮะอาจารย์
1: นะรัฐบาลก็ต้องดูให้ดีๆนะแต่อีกเรื่องนึงที่ดิฉันว่านะก็คือเรื่องของเนี่ยคอร์
0: ร
1: ัปชันนั่นแหละเห็นป่ะที่มันมีการตอดเล็กตอดน้อยฮะเนาะแทนที่ว่าอาหารมีคุณภาพจะถึงมือของเด็กหรือว่าสตรีด้วยที่ว่าเขาแล้วก็หญิงมีครรภ์ใช่มั้ยรับต้องการการแคร์แกรนเนี่ยมันก็ไปอย่างที่บอกไอ้พวกเหลือบทั้งหลายแหละเอาไปเนี่ยนะก็เลยไม่ได้เต็มที่ไง
0: จะมาอาหาร5หมู่อาจจะเหลือแค่2หม
1: ู่อะไรอย่างนั้นเนี่ยนะทีนี้มาดูมาเลเซียก
0: ัน
1: นะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมาเลเซียเขาก็ผ่อนท่าทีให้มันยืดหยุ่นขึ้นเลยนะเพื่อทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยก็ยังมากขึ้นกว่าเดิมนะหรือดีกว่าเดิมแบบนี้นะก็เลยอนุมัติบอกว่าให้ข้าราชการเนี่ยทำงานแบบไฮบริดได้ไฮบริดก็คือสองวันทำงานที่บ้านได้แล้วอีก3วันทำงานในที่ทำงานเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะคะคณะรัฐมนตรีของมาเลเซียก็ได้มีมติเห็นชอบนะให้มีการนำรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดนะไฮบริด working days เนี่ยมาใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการโดยจะมีผลบังคับตั้งแต่1สิงหาคมเนี่ย ทีนี้ภายใต้แนวทางใหม่นี้ค่ะคุณฟังคะข้าราชการในมาเลเซียจะได้รับอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านหรือสถานที่อื่นก็ได้นะที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานนะสัปดาห์ละ2วันแล้วก็ทำงานที่สำนักงานหน่วย

0: ที่โดดตัวเองสังกัดอยู่เนี่ยสัปดาห์ละ3วันนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของการปฏิบัติราชการแล้วก็แนวทางที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยกำหนดทีนี้โดยการกำหนดวันเข้าปฏิบัติงานก็จะเป็นไปตามวันหยุดประจำสัปดาห์ของแต่ละรัฐด้วยนะตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละพื้นที่สำหรับรัฐที่วันหยุดประจำสัปดาห์ตรงกับวันอาทิตย์นะข้าราชการก็ต้องเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานในวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะส่วนรัฐเคดะรัฐกาลันตันตรังกานูที่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ตรงกับวันศุกร์ก็กำหนดให้วันอาทิตย์และวันพฤหัสเนี่ยเป็นวันที่ข้าราชการนั้นต้องเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานเนาะกระทรวงบริการสาธารณสุขบอกงี้ค่ะว่ามาตรการใหม่นี้จะมาแทนที่นโยบายการทำงานจากที่บ้านซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้บังคับใช้เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางการทำงานแบบไฮบริดค่ะคุณฟังคะเขาบอกว่าเป็นโครงการเริ่มใหม่ของรัฐบาลที่มุ่งจัดให้มีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับข้าราชการโดยไม่ลดจำนวนชั่วโมงการทำงานราชการตามที่กำหนดนะแล้วก็กระทรวงบริการสาธารณะนี่ระบุอย่างนี้ด้วยว่าการนำระบบทำงานแบบไฮบริดมาใช้เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการภาครัฐที่จำเป็นแก่ประชาชนโดยการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์และงานที่จำเป็นก็จะต้องมีการปฏิบัติงานณสถานที่ทำการและก็ยังคงดำเนินไปตามปกติรวมถึงงานด้านความมั่นคงการป้องกันประเทศการศึกษาสาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรมเน้นก็ยังเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นก็จะต้องไปปฏิบัติเต็มที่ก็คือไม่มีไฮบริดค่ะ
1: ไม่มีไฮบริดแล้ว
0: ไม่ใช่คือมีไฮบริดไงแต่งานที่จำเป็นเนี่ยนะคือจะต้องเรียกว่ามันไม่เป็นไฮบริดคือมันจะต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดไงก็จะด้านความมั่นคงไงการป้องกันประเทศการศึกษาสาธารณสุขแล้วก็กระบวนการยุติธรรม
1: ครับ
0: คุณตัดสินคดีอะไรเนี่ยแล้วคุณจะมา1วันเว้นไป2วันอย่างนี้มันไม่ได้ต้องต่อเนื่องไงใช่ไหมคะนี่เป็นงานที่จำเป็นเนี่ยงานจำเป็นที่มีต่อการปฏิบัติงานเนี่ยก็จะต้องมาทำงานณสถานที่ที่ตัวเองสังกัดอยู่ค่ะ
1: ครับมีอีกหนึ่งข่าวที่มาเลเซียเหมือนกันครับอาจารย
0: ์
1: คือเขามีการสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนรถ
0: อ๋อเหรอ
1: เพื่อปลดล็อกเรื่องของเกษตรกรนะครับกระทรวงการคลังของมาเลเซียเนี่ยร่วมกับกระทรวงคมนาคมครับประกาศมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถกระบะภาคการเกษตรเพื่อปลดล็อกอุปสรรคด้านกฎหมายช่วยให้ประชาชนที่ใช้รถจริงสามารถเข้าถึงระบบสิทธิประโยชน์เงินอุดหนุนค่าน้ำมันดีเซลภายใต้ของโครงการของรัฐบาลนะครับ BUDI อย่างทั่วถึงหลังจากเกิดกระแสร้องเรียนแบบหนาหูเลยในโลกออนไลน์นะครับมาตรการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียเขาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ระบบเงินอุดหนุนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายมอบเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันจำนวน200ริงกิตต่อเดือนหรือว่าประมาณ 1,500 บาทให้เกษตรกรรายย่อยที่เป็นเจ้าของรถกระบะส่วนบุคคลแต่ทว่าในทางปฏิบัติแล้วก็คือเจอปัญหาระดับฐานรากก็คือเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากว่ามีประชาชนจำนวนมากเป็นคนที่ขับขี่แล้วก็แบกภาระต้นทุนน้ำมันเอาไว้จริงๆคือมีรถอยู่กับตัวแต่ว่ากรรมสิทธิ์ไม่ได้เป็นของตัวเองก็คือยังขับรถใช้น้ำมันแพงกันอยู่นะครับไม่สามารถไปกดรับสิทธิ์ในระบบได
0: ้
1: เจ้าของชื่อกับเจ้าของเนี่ยมันคนละคนกันคือบางคนอาจจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วตัวเองก็เอาเป็นมรดกขับต่อไปนะครับก็ทำเรื่องโอนไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ทำเรื่องโอนนะฮะ
0: ก็เลยจะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้แหละ
1: ใช่มันก็เป็นการโอนลอยอย่างเงี้ยมันไม่มีสิทธิ์ไงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกระทรวงการคลังเขาก็เลยสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่
0: อ
1: ผู้ครอบครองเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถมันก็เสียตังค์ด้วยไงก็ไม่เปลี่ยนแล้วรถยังขับได้อยู่แต่พอมีมาตรการนี้เนี่ยมันช่วยลดน้ำมันไปได้ตั้ง 1,500 บาทก็ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับเออรัฐบาลก็เลยโอเคออกมาตรการนี้ออกมาให้นะครับ
0: การนี้เปลี่ยนชื่อก็ไม่ต้องเสียเงินนะใช่ไหม
1: ก็คือได้รับเสียงตอบรับดีมากคนกดไลค์กดแชร์ถล่มทลายโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยในมาเลเซียชื่นชมรัฐบาลที่ยอมรับฟังเสียงสะท้
0: อ
1: นแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแต่ว่าก็มีการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะครับเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยประกาศกรอบระยะเวลาของมาตรการนี้ให้มันชัดเจนหน่
0: อ
1: ยรวมถึงขอลดหย่อนความยุ่งยากในเรื่องของเอกสารกรณีที่เจ้าของเดิมเสียชีวิตไปอันนี้ก็ลำบากแล้วนะครับเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงสิทธิ์นี้ได้อย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีการออกมาตรการเป็นแนวทางในการปฏิบัติอีกระลอกหนึ่งออกมาครับ
0: ดูเวลาแล้วเราจะพักกันสักครู่
1: พักกันสักครู่นะฮะคุณผู้ฟังมีช่วง

0: น่ามีเบรกประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันอีกเยอะ
1: ใช่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณภูเบศรีดิฉันวีรวรรณวรรธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเราเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะทักทายไปทีนี้มาติดตามข่าวต่างๆที่มีข่าวอีกเยอะเลยคุณภูเบศว่าไปเลยค่ะ
4: ครับเดี๋ยวผมทักทายคุณฟังก่อนได้ไหมครับ
3: ได้
4: ก็มีหลายๆท่านที่ส่งข้อความเข้ามานะครับคุณอัมภัยนะครับสุโขทัย27 องศาคุณสุขสันต์บอกว่าชอบข้อความของภูเบศนะครับบอกว่าอาหาร5 หมู่อาจจะเหลือ2 หมู่ เป็นข้าวกับไข่ต้มอะไร
3: ก็มันเป็นไปอย่างนั้นนะป่าจริงๆเนาะเออเดี๋ยวตอดเล็กตอดน้อย
4: ครับคุณชวลีด้วยนะครับสวัสดีจากเชียงใหม่25 องศาเช้านี้นะครับแล้วก็คุณอาพรนะครับสวัสดีคุณมอร์นิ่งอาเซียนเข้ามาคุณจีนะครับคุณยุทธพงศ์ก็รายงานสภาพอากาศจากเชียงคำพะเยานะครับ25 องศาภูเก็ต26 องศานะครับแล้วก็คุณพันนิพาสวัสดีเรา2 คนเข้ามานะครับอุดรธานีพี่หมูนะครับบอกว่าเช้านี้ก็260คืออะไร260 PM 2.5 เป็นสีเหลืองนะอาจจะเป็น20 องศานะผมว่า26 องศาพิมพ์ผิดแหละนะฮะแล้วก็ที่พัทลุงครับคุณมานิดบอกว่าตอนนี้26 องศานะครับนะฮะก็หลายๆท่านที่รายงานสภาพอากาศเข้ามาคุณพูนสุขนะฮะบอกว่าครบ5 หมู่นะฮะมีคุณชัยนรงค์ด้วยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันในช่วงเช้าของวันนี้นะครับคุณโดยคุณมณีรัตน์นะคุณวิสิทธิ์คุณณัฐวราคุณเจเจคุณสมพงษ์ด้วยนะครับ
3: คุณช่วยอ่านลาย
4: อันนี้ในลาย
3: ด้วยนะครับ
4: ลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์มาเป็นรูปภาพ
3: ส่งรูปมา
4: แต่ท่านเตรียมความพร้อมในการไปเลือกตั้งผู้ว่า
3: อย่าลืมคนกทม.
4: ส่งเบอร์ผู้สมัครในดวงใจมาให้ด้วยแต่เอาอากาศไม่ได
3: ้นะคะเดี๋ยวที่ฉันจัดรายการเสร็จเนี่ย8 โมงเช้าก็ว่าจะไปเลือกตั้งเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเขาบอกฝนจะตกนะกทม. 60% เนี่ยฝนจะตกโดยเฉพาะช่วงบ่าย
4: ๆระยะปลอดภัยคือไปกันตั้งแต่เช้าเลย
3: ไปเช้าเลยดีกว่านะใครชอบใครก็เลือกกันไปเลยนะทั้งผู้ว่าแล้วก็สก.ด้วยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่
3: ชอบใครก็เลือกกันไปนะคะเรามาติดตามข่าวคราวต่างๆอีกเยอะแยะก็ขอบคุณคุณฟังนะคะที่ทักทายเข้ามานะคะน่ารักมากๆเลย
4: ก็คงผมมีข่าวที่ฟิลิปปินส์ครับอาจารย
3: ์เป็นยังไง
4: คือทาง

0: ตม.ของฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้เขายกระดับระบบสแกนใบหน้าเป็นไบโอเมตริกนะครับสกัดอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเป้าหมายหลักๆของโครงการเขาก็เลยก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นโฆษกหญิงนะครับดานาเซนเดวัลนะครับก็เปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นการอัปเกรดนะครับระบบสถาปัตยกรรมจัดการชายแดนแบบต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อยกระดับความปลอดภัยในระดับ3สากลนะครับเพื่อที่จะสกัดกั้นอาชญากรข้ามชาติผู้ต้องหาหนีคดีที่พยายามจะเดินทางเข้าออกประเทศทลายเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในภูมิภาคและก็ลดความแออัดของแถวผู้โดยสารนะครับโดยเทคโนโลยีที่เขาจะเอามาติดตั้งเนี่ยก็เป็นระบบใหม่นะครับซึ่งทิ้งห่างระบบเดิมการตรวจเมืองแบบเดิมที่ใช้เจ้าหน้าที่ปั๊มตายาเนี่ยนะครับหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีไบโอเมตริกขั้นสูงแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะครับก็ประกอบด้วยประตูอัตโนมัตินะครับที่เขาจะสแกนใบหน้
1: า
0: แบบไร้สัมผัสเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบข้อมูลพาสปอร์ตดิจิทัลร่วมกับใบหน้าจริงของผู้โดยสารอันนี้บ้านเรามีนานแล้วเนาะอาจารย์นอกจากนี้ก็มีการสแกนใบหน้านะครับมีการรองรับการสแกนลายนิ้วมือสแกนม่านตาเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนขั้นสูงสุดป้องกันการทำพาสปอร์ตปลอมหรือว่าการสัญญากรรมใบหน้าที่หลบหนีคดีเปลี่ยนหน้ามันเลยนะครับแล้วก็มีระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับที่ทำให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสารล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องก่อนเครื่องจะแลนดิ้งคัดกรองประวัติคำนวณความเสี่ยงแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ตม.ทันทีถ้าเกิดว่าไปดูประวัติคนนี้แล้วมันแปลกตม.ไปรอต้อนรับหน่อยนะครับถ้ามาถึงแล้วนะฮ
1: ะ
0: พื้นที่ที่เขาจะไปปรับใช้โมเดลนี้นะครับก็จะมีที่ท่าอากาศยานานาชาติ11แห่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นมะนิลาเซบูคาสดาวาลบัวราไกนะครับรวมถึงท่าเรือสากล นะครับที่เป็นจุดข้ามแดนทางบกอีก6จุดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ร่วมทุนกับบริษัทของสหรัฐนะครับโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ต้องควักงบประมาณแผ่นดินในการติดตั้งเลยแต่ว่าเขาจะใช้วิธีการในการเก็บค่าธรรมเนียมระบบรวมไปกับตั๋วค่าเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้งานจริงนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อตกลงนะครับเป็นเทคโนโลยีรีเฟรชทุกๆ4ปีเพื่อการันตีว่าระบบฮาร์ดแวร์แล้วก็ AI เนี่ยมันจะได้รับการอัปเกรดแบบทันสมัยตลอดเวลาแต่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงของรัฐบาลครับอันนี้ก็เป็นมาตรการใหม่ที่เขาออกมานะบ้านเขาก็เพิ่งจะอัปเกรดไปนะครับ
1: ฟิลิปปินส์ให้ข้อมูลนิดหน่อยนะเป็นประเทศที่มีเกาะอยู่ทั้งหมด 7,000 กว่าเกาะนะคะแล้วก็เกาะใหญ่ๆก็จะเป็นลูซอนทางเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงมะนิลาแล้วก็ตอนกลางก็จะเป็นหมู่เกาะไอ้วิซายาสแล้วก็ทางใต้ก็จะเป็นเกาะมินดาเนานะซึ่งก็ยังมีปัญหาเรื่องของขบวนการแบ่งแยกดินแดนอยู่เนี่ยนะเมืองใหญ่ในมินดาเนาก็คือดาวาวที่เราจะได้ยินชื่อกันอยู่บ่อยๆเดี๋ยวก็มีข่าวเรื่องฟิลิปปินส์เหมือนกันนะคุณฟังคะฟิลิปปินส์ก็บอกติดอันดับ3ของประเทศในเอเชียเนี่ยนะคะด้านการยอมรับความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะเขาก็ตั้งหัวข่าวอย่างนี้เลยค่ะว่าผลการศึกษา study Philippines ranks third among the 9 Asian economy in LGBTQ acceptance การยอมรับนะกลุ่มความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะคะก็เป็นผลการศึกษาโดย World Value Survey เนี่ยนะก็มีการออกมารายงานเสนอรายงานการสำรวจประจำปี2560ถึง2565พบว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่มีการยอมรับผู้มีความหลากหลายทางเพศสูงเป็นอันดับ3จาก9ประเทศแล้วก็เขตเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมากที่สุดก็ตามนะท่านหนึ่งก็คือดร.อาลิคอปานาวซึ่งเป็นรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะออกมาคือเปิดเผยนะคะว่าเดิมเนี่ยก็มีแนวคิดว่าเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้นผู้คนก็จะเปิดกว้างต่อเสรีภาพและก็ความหลากหลายทางสังคมมากขึ้นแต่ผลสำรวจกลับสะท้อนว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงการค่านิยมของสังคมได้นะแล้วก็ผลสำรวจพบว่า 24.9% ของชาวฟิลิปปินส์นั้นอยู่ในกลุ่มที่มีการยอมรับความหลากหลายทางเพศในระดับสูงเป็นรองก็แค่ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ย 5.3% ประเทศไทย 26.1% ขณะที่ฟิลิปปินส์มีคะแนนสูงกว่าสิงคโปร์นะสิงคโปร์ 17.4% ไต้หวัน 22.0% จีนนั้น 8.4% และเกาหลีใต้ 7.5%

0: เปอร์เซ็นต์ก็ยังมากกว่านะประเทศที่มีเขาเรียกอะไรเศรษฐกิจดีกว่านะอย่างสิงคโปร์ไต้หวันอย่างเงี้ยแล้วก็เกาหลีใต้แบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็เลยบอกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนค่านิยมของสังคมได้เนี่ยนะนักวิจัยยังพูดอย่างนี้ค่ะว่าแม้ศาสนายังคงมีอิทธิพลต่อสังคมฟิลิปปินส์แต่ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็มีบทบาทแล้วก็เป็นที่มองเห็นได้อย่างต่อเนื่องในวงการบันเทิงสถานที่ทำงานชุมชนชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดการยอมรับในระดับหนึ่งเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามผลสำรวจยังสะท้อนว่าสังคมฟิลิปปินส์เนี่ยยังมีความเห็นที่หลากหลายนะ 40% ของประชากรยังอยู่ในกลุ่มที่ยอมรับความหลากหลายทางเพศในระดับต่ำนะขณะที่ 35% อยู่ในระดับปานกลางสะท้อนว่าประเทศกำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวแล้วก็ควักสร้างความสมดุลระหว่างค่านิยมดั้งเดิมกับแนวคิดสมัยใหม่มากกว่าจะเป็นสังคมที่เปิดกว้างอย่างเต็มรูปแบบ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ขยับมาดูเศรษฐกิจที่ข้างบ้านเราบ้างนะครับสปป.ลาวนะครับตอนนี้สัญญาเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นบวกนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้บวกมากสักทีเดียวแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนร่วงลงมาเหลือ 7.4% ต่ำสุดในรอบหลายปีนะครับเพียงแต่ว่าอัตราค่าครองชีพเนี่ยก็ยังคงสูงอยู่เหมือนเดิ
0: ม
1: กระทรวงการคลังของสปป.ลาวนะครับแล้วก็ธนาคารแห่งสปป.ลาวเขารายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับบอกว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศมีการปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 7.4% นะครับซึ่งก็เป็นการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 9% ในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ 10.2% ในเดือนเมษายนอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนที่สุดในรอบหลายปีหลังจากที่ลาวเขาต้องเผชิญกับวิกฤตเงินเฟ้อและค่าเงินกีบที่มันอ่อนค่าอย่างรุนแรงมาตั้งแต่ปี2023แล้วนะครับและแม้ว่าภาพรวมอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่ารายงานเชิงลึกก็พบว่าราคาสินค้าในหมวดพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับอาจารย
0: ์
1: มีสัดส่วนในการปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากังวลโดยสินค้าบริการมีราคาพุ่งสูงในเดือนมิถุนายนก็คือหมวดที่อยู่อาศัยก็จะเป็นค่าไฟ
0: ค
1: ่าน้ำค่าก๊าซหุงต้มเพิ่มขึ้นมา 20.1%ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นมา 12.3% ค่าบริการทางการแพทย์ยารักษาโรคก็เพิ่มขึ้นมา 11.8% ค่าคมนาคมขนส่งเพิ่มขึ้นมา 11.6% ทางด้านรัฐบาลลาวเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าหมายหลักในครึ่งปีหลังนี้นะครับจะมีการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยธนาคารกลางของลาวครับก็ย้ำยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นการออกพันธบัตรธนาคารกลางนะครับเพื่อดูดซับสภาพคล่องในระบบรวมถึงมาตรการคุมเข้มจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อควบคุมไม่ให้เงินเฟ้อกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการหรือว่านักลงทุนบ้านเขาเองเขาก็แสดงความเชื่อมั่นต่อทิศทางนโยบายของธนาคารกลางลาวนะครับแล้วก็มองว่าเงินเฟ้อที่มันลดลงต่ำกว่า2หลักเนี่ยจะช่วยทำให้แผนต้นทุนธุรกิจและก็การนำเข้ามีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ฝั่งประชาชนคนรากหญ้าก็ยังมองว่าถึงแม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อในกระดาษมันจะลดลงนะแต่ว่าในชีวิตจริงค่าครองชีพค่าไฟค่าน้ำราคายามันก็ยังแพงอยู
0: ่สูงอยู่ใช่ค่ะ
1: ก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยแหละครับควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหน่
0: อ
1: ยตลาดสดเนี่ยให้มันสอดคล้องกับตัวเลขในกระดาษหน่อยนะครับ
0: ใช่แล้วโดยเฉพาะเงินดงเงินเดือนนะของผู้ที่ทำงานก็ไม่ได้มากมายนะ
1: น้อยฮะแต่ว่าค่าครองชีพสูง
0: เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะพอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะอันนี้ที่มาเลเซียค่ะ Moody's เนี่ยนะซึ่งเป็นบริษัทที่เขาทำการวิจัยก็จัดอันดับด้วยเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็ยังคงอันดับเครดิตของมาเลเซียอยู่ที่ A3 นะคุณ
1: ครับ
0: A3 นี่ถือว่าใช้ได้นะ
1: ใช้ได้เลยใช่ไหม
0: ใช้ได้เลยแล้วก็อันนี้เขาบอกว่า A3 ก็จับเนื่องจากว่าแนวโน้มมีเสถียรภาพแล้วก็อานิสงส์จากการที่ AI เนี่ยมันเติบโตนะหรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะคะ Moody's Rating นะหนึ่งในสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำระดับโลกของสหรัฐคงอันดับเครดิตของมาเลเซียไว้ที่ระดับ A3 โดยมีแนวโน้มที่ว่ามีเสถียรภาพปัจจัยสำคัญก็คือการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เนื่องจากเทคโนโลยี AI นั้นกำลังเปิดโอกาสใหม่ๆในการยกระดับผลิตภาพแล้วก็สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วย Moody's มองอย่างนี้ด้วยค่ะคุณฟังคะว่าการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยได้กระตุ้นการลงทุนในศูนย์ข้อมูลทั่วภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งมาเลเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลประโยชน์นะรวมถึงเกาหลีใต้ ได้ไทย

0: ด้วยนะแล้วก็อินเดียเนี่ยพร้อมกับลิงพูดอย่างนี้ด้วยค่ะมูดี้บอกว่าประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานแรงงานมีทักษะแล้วก็ศักยภาพด้านสถาบันที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ AI นี่แหละจะมีแนวโน้มได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเนี่ยนะคะมูดี้ยังวิเคราะห์ด้วยว่าโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลกที่ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความไม่แน่นอนด้านภาษีการค้าเนี่ยกำลังจะสร้างโอกาสใหม่ๆสำหรับประเทศเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมาเลเซียเวียดนามไทยนะยังคงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างแข็งแกร่งเนื่องจากบริษัทข้ามชาติก็กำลังกระจายฐานการผลิตและก็เสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานด้วยเนี่ยนะคะขณะเดียวกันบูดี้ก็คาดการว่าแนวโน้มหนี้สาธารณะของรัฐบาลมาเลเซียจะยังคงมีเสถียรภาพโดยรวมด้วยแรงหนุนจากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงานเนาะแต่ก็เตือนว่าอย่างนี้ค่ะว่าการใช้จ่ายด้านเงินอุดหนุนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้นทุนการกู้ยืมที่พุ่งสูงเนี่ยอาจจะลดทอนผลบวกจากปัจจัยที่ว่านี้ก็ได้เนี่ยนะคะลินก็เลยมาดูว่าเอาแล้วบ้านเรามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะปรากฏว่ามูดี้เนี่ยก็ได้พูดถึงประเทศไทยเนี่ยนะคะบอกว่าได้ยกย่องให้ไทยเนี่ยติดกลุ่ม1ใน5ของตลาดเกิดใหม่นะหรือว่า Emerging Markets เนี่ยนะที่รับมือกับเศรษฐกิจโลกได้ดีนะ Moody นั้นมีการจัดอันดับ5ประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็รับมือกับแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกได้ดีที่สุดก็มีอย่างนี้ค่ะ Emerging Market เนี่ยก็ได้แก่มาเลเซียอินเดียไทยอินโดนีเซียแล้วก็เม็กซิโกนะโดยสามารถจะทนทานต่อความผันผวนของปัจจัยภายนอกได้อย่างดีด้วยแล้วก็ไม่สูญเสียความสามารถในการระดมเงินทุนเนี่ยนะคะทีนี้ปัจจัยที่ทำให้ทั้ง5ประเทศเนี่ยโดดเด่นนะประกอบไปด้วยการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานความยืดหยุ่นของตลาดการเงินแล้วก็เสถียรภาพภายนอกที่มีทั้งระบบการเงินและทุนสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งค่ะ
1: นะครับ
0: ไทยเราก็ยังโอเคนะยังไม่เลวร้ายนะอย่างที่บอกแหละมูดี้ก็ยกย่องให้ติดกลุ่ม1ใน5ตลาดเกิดใหม่ที่รับมือกับเศรษฐกิจของโลกได้อย่างดีนะ
1: ครับไปดูเวียดนามกันบ้างอาจารย
0: ์
1: เพราะสื่อของเวียดนามเนี่ยเขาก็มีการระดมสมองกันครั้งใหญ่เลยนะครับไปเร่งผ่าทางรอดเศรษฐศาสตร์สื่อ
0: โอ้คะแนนเขายังนะ
1: ปฏิรูปโมเดลสื่อคือจริงๆมันเป็นทั่วโลกนะครับปัญหาสื่อเก่าเป็น traditional media นะฮะ
0: ใช้โซเชียลมีเดียกันเยอะเลย
1: ใช่สมาคมผู้สื่อข่าวโซเชียลมีเดียไม่เท่าไหร่นะอาจารย
0: ์
1: AI
0: นี่ไง
1: เจอAI disrupt เข้าไปนะครับสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งเวียดนามนะครับร่วมกับกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารจัดสัมมนาใหญ่ระดับชาตินะครับในหัวข้อโมเดลธุรกิจและการบริหารจัดการเศรษฐศาสตร์ในสื่อยุคดิจิทัลก็กลายเป็นกระแส Talk of the Town ที่ถูกแชร์แล้วก็พูดถึงมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ในวงการสื่อสารมวลชนของเวียดนามนะครับหลังจากอุตสาหกรรมสื่อท้องถิ่นกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตความอยู่รอดจากการรุกคืบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการผูกขาดรายได้ทางโฆษณาของแพลตฟอร์มเป็นบิ๊กเทคข้ามชาติครับในอดีตเนี่ยสำนักข่าวในเวียดนามครับก็จะพึ่งพาการหยุดรอดแบบว่าเป็นยอดเพจวิวเป็นคลิกอะไรพวกนี้ครับเพื่อแลกเปลี่ยนรายได้จากการโฆษณาผ่านโปรแกรมเมติกนะครับแต่ว่าในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยจากการเกิดขึ้นของ AI search หรือว่า generative AI ซึ่งสามารถดึงข้อมูลข่าวสารไปสรุปแล้วก็ทำให้ผู้ใช้เนี่ยพอใจได้ทันทีไม่ต้องกดเข้าเว็บไซต์ข่าวอีกต่อไปไม่ต้องเจอโฆษณาก็ส่งผลให้ยอดการเข้าถึงหรือว่า traffic แล้วก็รายได้โฆษณาของสำนักข่าวท้องถิ่นเนี่ยมันดิ่งลงอย่างรุนแรงภายในงานสัมมนาครับเขาก็มีบรรณาธิการบริหารผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สื่อร่วมกันถกเถียงแล้วก็นำเสนอทางรอดผ่าน3ยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อที่จะสลัดภาพจำเดิมๆของสื่อยุคเก่านะครับของเขาเนี่ยเขาก็มีการกำหนดการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสมาชิกเป็น subscription model คือขยับจากการทำข่าวฟรีที่เน้นปริมาณมาผลิตคอนเทนต์แบบเจาะลึกแบบวิเคราะห์แบบพรีเมีย
0: ม
1: ผ่านงานสืบสวนสอบสวนที่ AI ไม่สามารถเรียนแบบได้อันนี้เขาก็จะเก็บค่าสมาชิกรายเดือนรายปีจากผู้อ่านโดยตรงและ2ครับทำสัญญาร่วมกับบริษัท AI เสนอแนวคิดนะครับรวมกลุ่มของสมาคมสื่อในประเทศเพื่อเป็นตัวแทนในการเจรจาฟ้องร้องเรียกค่าลิขสิทธิ์นะฮะลิขสิทธิ์จากตัวแทนบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่เอาคลังข้อมูลข่าวภาษาเวียดนามเนี่ยไปใช้เทรนด์ AI โดยไม่ได้รับอนุญาตและประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือประยุกต์ใช้ AI เพื่อลดต้นทุนเปลี่ยนความกลัวเครื่องมือเป็น

การผลักดันให้สำนักข่าวเนี่ยหันมาใช้ AI ในการช่วยแปลภาษาจากฟอร์แมตข่าวทำซับไตเติลวิดีโอหรือว่าวิเคราะห์พฤติกรรมผู้อ่านนะครับเพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการแล้วก็ทำให้องค์กรกองบรรณาธิการ

0: ายได้กับกลุ่มธุรกิจข่าวหรือว่ากลุ่มที่เป็นนิชเป็นกลุ่มเฉพาะทางแต่สำหรับข่าวสารทั่วไปประจำวันถ้าหากสำนักข่าวใดเริ่มเก็บเงินประชาชนเขาก็ไปอ่านฟรีจากเพจที่มันเผยแพร่ฟรีอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นการบ้านข้อใหญ่ของสำนักข่าวเวียดนามที่ต้องเร่งสร้างคุณค่าที่แตกต่างกันเพื่อความคุ้มค่า
1: แต่ดิฉันนะขอเสริมนิดนึงเน้นมองว่าถึงแม้จะใช้ AI นะแต่ความไลฟ์ลี่มันไม่เหมือนกันนะคุณถ้าเราใช้คือจากมนุษย์อะเวลาอ่านข่าวเนี่ยมันจะมีชีวิตชีวา
0: ใช่ๆ
1: แล้วมันมีการพูดคุยกันนะ AI มันทำไม่ได้หรอก
0: ทำไม่ได้ไหมก็ต้องเอามันมาเป็นตัวช่วย
1: เป็นตัวช่วยเท่านั้น
0: อาจารย์ผมบอกว่าAI เนี่ยมาช่วยได้อย่าให้มันเป็นคนใช้เราต้องเป็นคนใช
1: ้มัน
0: ต้องรู้จักวิธีการใช้มันให้เกิดประโยชน
1: ์นะ
0: แล้วพูดถึงเรื่องข่าวเมื่อวานอาจารย์ผมได้ไปงานสัมมนางานหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องของสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดของมนุษย์เขาบอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคนเราเนี่ยชอบเสพข่าวร้ายไม่ใช่โพซิทีฟอาจารย์สังเกตไหมเวลาบางเพจหรือแม้กระทั่งเพจเราเองเนี่ย
1: ก็ไม่เสมอไปนะดิฉันเองเห็นข่าวมีแต่ข่าวร้ายๆอย่างนี้ยังบอกทำไมสื่อมันเสนอแต่ข่าวแบบนี้ข่าวดีๆทำไมไม่เสนอ
0: มันเป็นอย่างนี้ครับคือบางคนเนี่ยพอเห็นแบบข่าวร้ายบอกโอ้ยทำไมมีแต่ข่าวร้ายๆข่าวแย่ๆโอ้มันสมองชีวิตมันลบไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าลืมสังเกตว่าในเพจหรือว่าสำนักข่าวนั้นๆเนี่ยข่าวดีๆอ่ะมีเยอะมากแต่ไม่มีการกดคลิกกดดู
1: จริงเหรอ
0: ใช่อาจารย์มันโล่งมากเลยนะถ้าเป็นข่าวแบบโพซิทีฟอะไรพวกนี้เนี่ยก็เลยเขาบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์สัญชาตญาณเรื่องของการเอาตัวรอดใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบรรพบุรุษก็คือ
1: โอ้ย้อนหลังไปถึงบรรพบุรุษ
0: มันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียอะไรใช่ไหมคือคนก็จะสังเกตจากเสียงพุ่มไม้ไหวติงลมพัดมามันจะแบบเอ้ยจะถูกเสือฆ่าไปกินหรือเปล่ามันระแวงไว้ก่
1: อ
0: นคิดว่าจะเป็นเสือมันต้องคิดในทางลบก่อนนะฮะก็คือสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดแล้วการเสพข่าวร้ายเสพข่าวที่เป็นแบบnegativeเนี่ยมันก็คือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดฉันจะต้องรู้เรื่องนี้เรื่องที่แบบมันร้ายๆแบบฉันจะได้ป้องกันตัวถึงเวลาฉันจะไม่เจอบ้างมันก็เลยเป็นแบบนี้ก็เลยเข้าใจอ๋อ
1: มันเป็นอย่างนี้หรอ
0: มันเป็นอย่างนี
1: ้เนี่ยจริงๆแล้วว่าสื่อก็ต้องบาลานซ์นะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่เสนอแต่ข่าวร้ายตลอดเลยอ่ะข่าวดีๆเยอะๆก็ควรจะนำเสนอคนก็จะได้เข้าไปดูได้อ
0: ่
1: ะ
0: แต่ตามปกตินะอาจารย์คือสิ่งสำคัญที่คนดูคนฟังจะช่วยเนี่ยก็คือถ้ามันมีข่าวที่มันเป็นโพซิทีฟช่วยไปกันช่วยกันไปดันยอดอะไรไปกดไลค์หรือว่าไปทำอะไรก็ได้ให้มันมียอดที่เขารับรู้ว่าโอเคข่าวนี้มันก็มีคนสนใจนะข่าวดีๆไม่ค่อยมีคนสนใจอาจารย์อ่านแบบเฉยๆ
1: ไม่ด
0: ิ
1: ฉ
0: ัน
1: ก็
0: ง
1: งมากเลยอ่ะเวลาดูทีวีดิฉันก็ยังเป็นคนที่ติด traditional media อยู่นะก็คือดูข่าวจากโทรทัศน์นะไม่ได้เข้าไปดูในโซเชียลมีเดียสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าในโทรทัศน์มันก็จะเห็นภาพด้วยเนี่ยนะปรากฏว่าเห็นแต่ข่าวฆ่ากันตายแล้วดิฉันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมแทบทุกสถานีเอาข่าวแต่อย่างเงี้ยมารายงานอ
0: าจารย์แปลกใจไหมมันมีรายการที่เป็นรายการประเภทแบบนี้เลยโดยเฉพาะนะ
1: เ
0: พราะว่าคนดูเยอะไง
1: ก็ดีแหละก็ไปตามความต้องการเนี่ยถึงขั้นเมื่อกี้เมื่อวานที่คุณบอกไปเข้าไปสัมมนาจังก็ได้ไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะโอ้ฟังดูแล้วยังไงอ่ะแต่ไงก็ตามดิฉันก็ยังยืนยันนะว่าสื่อก็ต้องคีปบาลานซ์ก็คือว่าไอ้ข่าวที่เขาดีๆก็ควรจะนำเสนอนะไม่ใช่เอาข่าวร้ายกันขึ้นมาก่อน
0: แล้วเราก
1: ็
0: เลือกเสพข่าวนะครับไม่ต้องหายไปสมมติเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดความเครียด
1: ใช่ค่ะอันจริงๆนะคุณเสพข่าวอย่าง
0: น
1: ี้มันก็
0: เครียดใช่ใช่
1: เครียดได้เนี่ยนะคะทีนี้มาดู competitiveness นะก็คืออะไร competitiveness ก็คือการแข่งขันเนี่ยนะมีในด้านการแข่งขันเนี่ยดีเนี่ยนะคะก็เป็น world competitiveness ranking เนี่ยมีการจัดอันดับนะปรากฏว่าอินโดนีเซียร่วงอันดับความสามารถในการแข่งขันโลกเนี่ยนะปีนี้เนี่ยไปอยู่อันดับที่48ร่วงไปตั้ง8ตำแหน่งจากปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วอยู่อันดับ40ปีนี้เนี่ยนะหล่นไปเลยเนี่ยนะทีนี้ปัจจัยสำคัญที่ฉุดอันดับให้หล่นไปของอินโดนีเซียก็คือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกความเสี่ยงด้านความมั่นคงด้านพลังงานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงการปรับโครงสร้างงบประมาณของภาครัฐโครงสร้างพื้นฐานก็ยังไม่เพียงพอนะแล้วก็ข้อจำกัดด้านคุณภาพแรงงานแล้วก็ทุนมนุษย์แล้วก็แหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนนั้นก็มีจำกัดเนี่ยนะคะทีนี้ในกลุ่มคืออย่างนี้ค่ะเขาจัดอันดับเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าประเทศที่อยู่ในอันดับที่เรียกว่าดีเลยเนี่ยนะสิงคโปร์ยังคงครองอันดับหนึ่งของโลกนะด้านความสามารถในการแข่งขันตามมาด้วยฮ่องกงสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดนมาร์กไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็สหรัฐเนี่ย

0: นะเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนอินโดนีเซียมีอันดับตามหลังหลายประเทศเลยอย่างนี้มาเลเซียอยู่อันดับ15ไทยเราอยู่อันดับ26ไม่รู้อะไร26นะเวียดนามอยู่อันดับ27ติดๆกันเลยกับไทยเราเนี่ยนะส่วนฟิลิปปินส์นั้นอยู่ในอันดับที่47สูงกว่าอินโดนีเซีย1อันดับ1อันดับทีนี้แม้อันดับโดยรวมจะลดลงนะเขาบอกว่าแต่ผลการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจก็ยังเป็นจุดแข็งนะโดยเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเขาบอกขยายตัว 5.1% นะอัตราเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับต่ำก็ช่วยรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศไว้ได้เนี่ยนะคะทีนี้เราก็มาดูเรียนก็มาดูเอาแล้วก็ประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะถึงแม้เราจะอยู่ในอันดับที่26ของโลกเนี่ยนะคะจากทั้งหมด70เขตเศรษฐกิจเนี่ยของไทยเราขยับขึ้นมา4อันดับนะจากอันดับที่30ปีที่แล้วปีนี้ก็อยู่ที่26เนี่ยนะคะปรับปัจจัยที่ปรับตัวดีขึ้นของไทยนะก็คือประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ business efficiency เนี่ยนะขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่21นะดีขึ้น3ลำดับนะโครงสร้างพื้นฐาน infrastructure ก็ขยับขึ้น2อันดับปัจจัยที่อยู่ในเกณฑ์คงที่และลดอันนี้ลดลงนะอันนี้ลดลงประสิทธิภาพของภาครัฐ government efficiency คงตัวนะจากปีก่อนเนี่ยนะสมรรถนะทางเศรษฐกิจ economic performance เนี่ยนะลดลงเล็กน้อยลดลง2อันดับเนื่องจากปัจจัยด้านการค้าระหว่างประเทศแล้วก็การจ้างงานที่ชะลอตัวอันนี้พูดถึงประเทศไทยนะคะทีนี้นอกจากในระดับอาเซียนเนี่ยนะประเทศไทยถ้าทีนี้อยู่ในระดับอาเซียนเนี่ยประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับที่3นะตามหลังสิงคโปร์ซึ่งอันดับ1มาเลเซียอันดับ15แล้วก็ไทยเรานี่แหละอยู่ในอันดับ3ของอาเซียนเนี่ยนะคะมาฝากกัน
1: ฮะไปดูที่บรูไนกันหน่อยครับอาจารย์บรูไนตอนนี้มีการยกเครื่องบริการเปิดตัวโครงการฝึกอบรมมาสตรานะครับระดับชาตินะครับทั้งโรงแรมร้านอาหารสู่ปีท่องเที่ยว2027กรมพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้กระทรวงทรัพยากรหลักและการท่องเที่ยวของบรูไนครับเขาก็ร่วมมือกับสมาคมโรงแรมแห่งบรูไนเปิดตัวโครงการฝึกอบรมเรือธงระดับชาติที่มีชื่อว่ามัสราเทรนนิ่งโปรแกรมนะครับยกระดับการให้บริการมาตรฐานการต้อนรับนะครับของโรงแรมทั่วประเทศรองรับยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมน้ำมันและก็ก๊าซนะครับโครงการนี้เนี่ยมันเป็นจริงๆมันเป็นภาษามาลายูนะฮะอาจารย
0: ์
1: เด
0: ี๋
1: ยวเมสรา หรือมัสรานะฮะหมายความว่าความอบอุ่นความเป็นมิตรความสนิทสนมอันนี้ก็เป็นโครงการของเขานะครับได้รับการดำเนินการเฟสแรกไปแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อไปพัฒนาทักษะระดับฝีมือทักษะอาชีพนะครับรักษาอัตราพนักงานให้อยู่ในระบบเพิ่มความพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศบรูไนนะครับผ่านการจัดฝึกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการเขาแบ่งเป็น6กลุ่มจากโรงแรมที่เป็นสมาชิกของสมาคมทั้งหมด27แห่งทั่วประเทศนะครับจุดเด่นก็คือนะที่มีการพูดถึงมากที่สุดในกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นคือแนวคิดในการฝึกอบรมแบบองค์รวมผสานกับการให้บริการลูกค้าระดับสากลเข้ากับหลักการทางศาสนาอิสลามหรือว่ามาคาซิดอัลซาริอะนะฮะก็เป็นการเน้นปลูกฝังค่านิยม7ประการก็คือความน่าไว้วางใจรับผิดชอบจริงใจซื่อสัตย์ยุติธรรมเท่าเทียมแล้วก็อดทนอดกลั้นนี่หัวใจสำคัญของการบริการเลยนะฮะต้องอดทนอดกลั้นด้วยฮะดูเวลาแล้วเวลาหมดนะฮะอาจารย์
0: หมดแล้วล่ะต้องพักกันคือเวลายังไม่หมดเรายังมีอีกแต่ว่าช่วงนี้เราต้องขอพักกันสักครู่ก่อน
1: ช่วงหน้ามาติดตามอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN